0: ยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
0: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
0: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ 3:45 ค่ะทางสภ.สุไหงปาดีนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงนะคะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านโผงค่ะตำบลโต๊ะเด่งก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่าผู้บาดเจ็บคือนายรุสลามยากริยาอายุ28ปีค่ะเป็นอดีตกองอาสารักษาดินแดนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีถูกยิงนะคะที่แผ่นหลังด้านขวาทะลุหน้าอก1นัดค่ะชาวบ้านกับเครือญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีค่ะแพทย์ปฐมพยาบาลแล้วส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดอาการปลอดภัยถามกับผู้เป็นบิดานะคะนายสุกรียากริยาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโผงค่ะบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งว่าเห็นคนร้ายอาศัยความมืดแอบซ่อนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็ด้านหลังของต้นมะพร้าวมีกอกล้วยปลูกอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็เห็นร่างคนร้ายที่หลบอยู่ในความมืดเดินหลบหนีไปซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้ายนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นรกทึบหนาแน่นค่ะเช้าวันนี้นะคะก็ทางด้านของบิดาของผู้บาดเจ็บนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีชาวบ้านมาให้กำลังใจสอบถามอาการแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณพ่อของผู้บาดเจ็บนะคะบอกว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะก็จะมาทดแทนตัวพ่อที่เกษียณนั่นเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมป้ายหาเสียงกำลังจะเข้าไปอาบน้ำช่วงนั้นลูกชายอาบน้ำเสร็จนะคะเดินหันหลังอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงปืนค่ะก็ลูกชายก็ตะโกนว่าโดนยิงแล้วนะคะจึงรีบมาประคองตัวลูกชายแล้วก็เรียกคนงานที่กำลังติดป้ายไวนิลหาเสียงมาช่วยนำลูกชายส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งพร้อมกันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าลูกชายนั้นเป็นอดีตอส.ใช่หรือไม่ซึ่งนายสุกรีบอกว่าก่อนที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นอส.ประมาณ8ปีนะคะตอนแรกก็อยู่ที่เป็นอส.ชคต.โต๊ะเด่งและย้ายไปอยู่ที่ชคต.ริโกปัจจุบันลาออกเพื่อจะมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองส่วนความขัดแย้งอื่นๆนะคะก็ไม่เคยมีนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามหาตัวคนร้ายนะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นอาจจะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนะคะเพราะว่าผู้ที่บาดเจ็บนั้นก็เป็นอดีตอส.ของทางการค่ะ
4: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี70ครับมุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครัวและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายนยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ70เป็นต้นไปก็ถือเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายจัดการศึกษาของกระทรวงครับประจำปี69ถึง70มุ่งเน้นไปที่การคืนเวลาให้กับครูคืนอนาคตให้กับเด็กโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งที่ผ่านมาโครงการศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจด้านงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้อง

0: ใช้เวลาไปกับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรอยู่กับนักเรียนมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ครูจำนวนมากต้องจมอยู่กับเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการซ้ำซ้อนจำนวนมากจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนซึ่งรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศจึงเดินหน้ายกเลิกโครงการในรูปแบบเดิมเหล่านี้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะช่วงนี้การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดทีเดียวนะคะวันนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงของดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ไปลงพื้นที่ในเขตบางแคแล้วก็เขตธนบุรีนะคะบรรยากาศคึกคักตลอดเส้นทางค่ะบรรดาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้อนรับอบอุ่นสะท้อนปัญหาปากท้องฝากความหวังเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพด้วยทางดร.มัลลิกาก็รับฟังข้อเสนอของผู้ค้าซึ่งสะท้อนตรงกันนะคะว่าการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายควรดำเนินควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะโดยดร.มัลลิกาบอกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยก็พูดถึงเรื่องการผลักดันสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้เหมาะสมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งอาหารระดับโลกแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความเป็นระเบียบและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนส่วนทางชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมอีกคนหนึ่งช่วงเช้าไปที่ตลาดน้ำ2คลองตลิ่งชันค่ะไหว้พระขอพรแล้วก็พบปะประชาชนประชาชนก็เข้ามาถ่ายรูปให้กำลังใจนายชัชชาติก็แวะชิมอาหารจากพ่อค้านะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
0: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับสันติภาพอิหร่านและสหรัฐส่อแววจะบรรลุผลครับสหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลสำเร็จโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วและรัฐบาลสหรัฐคาดว่าจะสามารถลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านก้าวออกจากความขัดแย้งด้วยความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีข้อเรียกร้องให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งรวมถึงให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านส่วนการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เปิดฉากสงครามจะถูกยกเลิกอาจจะถูกยกไปหารือกันหลังจากนี้ครับด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ยืนยันหนักแน่นครับว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังอยู่ในตำแหน่งพร้อมกับย้ำว่ามีความเห็นตรงกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามยุติสงครามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิสราเอลจะไม่ได้ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวแต่ว่าเนทันยาฮูยังคงชื่นชมความมุ่งมั่นของทรัมป์ที่พยายามรับประกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่านจะต้องครอบคลุมถึงการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026วันที่2ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ปีนี้ฟุตบอลโลกจัดขึ้นใน3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อวานได้ดูพิธีเปิดที่เม็กซิโกไปแล้วก็ต่อด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพิธีเปิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มาช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะคนไทยเราก็จดจ่ออยู่กับการชมพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นกำลังใจหรือว่าติดตามการแสดงของน้องลิซ่าลาลิสามาโดบานศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกใน World Cup 2026นะคะซึ่งเพลงที่ลิซ่าร่วมแสดงก็คือเพลงที่เธอร้องประกอบอยู่ในเป็นหนึ่งในเพลงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะมีชื่อว่าเพลง Goals ร่วมกับอีก2ศิลปินคืออนิตาและเรมาค่ะการแสดงก็เป็นไปอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะการแสดงการร้องแล้วก็การเต้นของเ

0: ก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ชมกันเมื่อตอน 6:30 ที่ผ่านมาค่ะส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะคะที่ผ่านมาก็มีแคนาดาพอแคนาดาเป็นเจ้าภาพแคนาดาก็จะได้ลงแข่งในฐานะเจ้าภาพกับบอสเนียเสมอกันไป1-1ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาถล่มปารากวัยไปอย่างชนิดที่เรียกว่าทิ้งห่างเลยนะคะเพราะว่า4-1ค่ะ
1: ครับเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดตอนนี้แผ่คลุมพื้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองต้องหาวิธีคลายร้อนหลบเข้าที่ร่มกินไอศกรีมช่วยคลายร้อนนะครับบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังนิวยอร์กเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลกครับตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนหน้าการแข่งขันนัดแรกที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพียง1วันอุณหภูมิพุ่งทะลุไป32องศาเซลเซียสหรือว่า90องศาส่งผลให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองนิวยอร์กต่างพากันไปหลบร้อนเข้าที่ร่มมองหาเครื่องดื่มเย็นๆรวมถึงไอศกรีมเพื่อคลายร้อนครับแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีกำหนดไปชมทีมสกอตแลนด์ลงฟาดแข่งกับทีมชาติเฮติที่เมืองบอสตันในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าพวกเขาประหลาดใจกับอากาศร้อนนี้มากพยายามดูแลตนเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอแฟนบอลคนหนึ่งเปิดเผยว่าเขาจำเป็นต้องพับเก็บชุดกระโปรงคิวหรือว่ากระโปรงสกอตที่ชวนให้คันยิบยิบเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าใส่เฉพาะถึงเวลาแข่งขันเท่านั้นด้านแฟนบอลชาวบราซิลหวังว่าทีมชาติของเขาจะรับมือกับสภาพอากาศร้อนนี้ได้เป็นอย่างดีในนัดที่จะพบกับโมร็อกโกในวันเสาร์แต่ก็รู้สึกเป็นกังวลแทนทีมอื่นๆครับที่มาจากประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าอย่างนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนว่าน่าจะต้องลำบากกับสภาพอากาศแบบนี้ครับคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมจังหวัดชินทางตอนใต้ของปากีสถานด้วยนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมืองจาโคบาบัดเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปถึง48องศาเซลเซียสครับ
0: ค่ะแล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะก็นอกจากการแข่งขันแล้วในแต่ละเมืองนะคะเขาก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการสนับสนุนอย่างที่สหรัฐอเมริกาที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็มีการทำสถิติโลกค่ะของ Guinness World Record สำหรับลูกฟุตบอลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะคะเขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันที่ท่าเรือแห่งรัฐมิสซาชูเซตส์หรือว่าแมสพอร์ตนั่นเองค่ะ
1: หมดไปแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: บอลโลก
5: สตอรี่
6: พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
7: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่ง ผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน

0: ความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: บอลโลกสตอรี่
2: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีขุมกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบกแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีม

ื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีท

รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจ

0: มืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เย้ขอต้อนรับครับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนฉบับ FM 99 Active Radio ครับ
4: สวัสดีครับแฟนๆครับ
3: ผมศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองครับ
4: ครับผมโกบอยครับ
3: ทำไมถึงเลือกเพลงนี
4: ้ชื่อเพลงว่าอะไร
3: โอ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวเซอร
4: ์เซอร์อะไรร้องไปขนาดนั้นแล้ว
3: หำเดียม
4: เป็นเพลงที่ถูกแบนมาก่อนนะสมัยมิโกโบ
3: ใช
4: ่เขาไม่ให้ออกอากาศนะ
3: นั่นในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นคำที่ค่อนข้าง
4: เยอะ
3: แต
4: ่
3: เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
4: นะครับเป็นความสนุกสนานนะครับก็อาจจะโดนก็ได้นะแต่แอบเปิดนะน่าจะเป็นครั้งแรกที่แอบเปิดเลย
3: บ้าเขาเปิดกันทั่วฟ้าเมืองไทยแล้ว
4: ไม่มีไม่ค่อยได้ยินนะผมก็ทะลึ่งเปิดแหละ
3: อารมณ์ไหนทำไมเดี๋ยวแบบว่าวันนี้อยากฟังพี่แอด
4: ไม่แน่หรอกก็ต้องคึกคืนกันนิดนึงนะครับพอมาถึงนะครับช่วงรายการของเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวแบบแฮปปี้หน่อยก่อนจะเข้านอน
3: โดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่ทั้งหลายนะครับ
4: ใครที่แบบกำลังโอ้หลายคนยังทำงานอยู่นะ
3: ใช่
4: หลายคนยังทำงานอยู
3: ่
4: นะครับในช่วงรีคาวาเซียนผมก็มักจะหาเพลงเก่าๆนะที่มันฟังแล้วแบบคิดถึงแล้วก็ชื่นใจ
3: ในอนาคต
4: โตมาในยุคเรา
3: เดี๋ยวก็มีน่ะอนาคตเดี๋ยวก็หาเก่ากว่านี้อีกอ่ะ
4: มีอะไรที่มันสร้างรอยยิ้มสร้างความตื่นตัวนิดนึงว่ารายการเรามาแล้วนะ
3: หวังว่าคงไม่ถึงขั้นสุนทราภรณ
4: ์ไม่แน่เดี๋ยวผมเปิดสุกันทะเลาจะไปทำไม
3: ฟิลฟิล
4: คือเอาความหมายของเพลงเป็นหลัก
3: เฮ้ยล่าสุดไปดูไลฟ์สดมา
4: อะไร
3: มันเล็กมากมันคืออะไรคุณศักดิ์สิทธิ
4: ์ผมทำไปทำโชว์ชื่อว่าละเลงเพลงละครนะครับนะพอดีให้บอมไปคุยให้บอมก็แบบเฮ้ยชอบมากแล้วเขาก็บอมสิงห์เจริญเนี่ยเขาก็เล่นรับงานเล่นอยู่ที่ร้าน
3: ครับ
4: นะครับชื่อว่าเห็นอกเห็นใจโภชนาราราชวัตร
3: เป็นร้านข้าวต้ม
4: ไม่ใช่
3: เห็นอกเห็นใจโภชนา
4: เป็นร้านอาหารนี่แหละแล้วเขาก็ไปเล่นเหมือนแบบนักดนตรีร้องเพลงเล่นตามร้านอาหาร
3: วันนั้นผมได้มีโอกาสได้ดูในไลฟ์สดพี่ท่านเห็นพี่มัมลาคอนิกด้วย
4: พี่มัมลาคอนิกก็ไปแล้วเซอร์ไพรส์ทุกคนนะแขกที่ไปในวันนั้นก็เพราะว่าหนึ่งในเพลงที่ละครที่ดังที่สุดเพลงภาพยนตร์ที่ดังที่สุดนะครับนะฮะในประเทศไทยเพลงหนึ่งก็คือชื่อเพลงอะไรวะ
3: อย่าบอกนะ
4: เติมใจให้กัน
3: อย่าบอกนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณเป็นคนแสดงด้วย
4: ไม่ผมไม่ได้แสดงตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะฮะผลงานของสมจริงศรีสุภาพเป็นผู้กำกับนะอยู่ค่ายไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณวิสูตร
3: ครับ
4: นะภูลวรลักษณ์มั้งนะฮะเจ้าของพวกเมเจอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผลงานเรื่องที่3ของไทยเอนเตอร์เทนเมนต
3: ์
4: ต่อจากซึมน้อยหน่อยก็ร่อนมากหน่อยพี่บิลลี่กับเอ็ม
3: ครับ
4: ก็จะมีผลงานของพี่คิงเนี่ยแหละ
3: ครับ
4: นะครับชื่อว่าพี่ขนูหมูแฮม
3: โอ้ย
4: ขจรศักดิ์รัตนนิสัย
3: กับผู้หญิงผมมีกี่ใครนะ
4: จันจิราจู
3: แจ้ง
4: แล้วก็มีเสียงของพี่มัมนี่แหละ
3: ร้อง
4: คนน
3: ี
4: ้พี่มัมเนี่ย15ปีเขาจะมาทีหนึ่งเหมือนดาวหางฮาเล่สิบ 15ปีจะดังทีนึง
3: 3รอบ
4: ใช่เป็นรอบ
3: เฮ้ยล่าสุดเขาดังไปแล้วดิที่เขาป่วย
4: ไม่ใช่แล้วพอมา15ปีผ่านไปแกก็จะมาดังเรื่องความลับเพลงความลับอ่ะที่ทำกับกอล์ฟอ่ะ
3: เออ
4: ก็เบญจพลก็เป็นมีไมเกสก็มาดังอีกอัลบั้มนั้นครับ
3: ไอ้นี่มาแล้วรอบ
4: เติมใจให้กัน
3: ปกติเขามีแต่รอบเดือนไอ้นี่รอบปีมา
4: ใช่แล้วพอดีผมทำเนี่ยละเลงเพลงละครเพลงหนังเพลงโฆษณา
3: เฮ้ยชอบจังเลย
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหนึ่งในคนที่เราคิดถึงแล้วก็กับเพลงเนี้ยบอกใจตัวเองมานาน
3: อย่าบอกนะศักดิ์สิทธิ์จะเป็นนายห้างอีกคนนึงแล้ว
4: ทำไม
3: อ้าวเผื่อแบบว่าลงเป็นนักลงทุนแบบทำเพลงให้คนอื่นเขาร้อง
4: ไม่ผมก็ไปตามไอ้เพลงพวกนี้ใครร้องก็เอามาเป็นแขกรับเชิญ
3: โอ้
4: เซอร์ไพรส
3: ์หลักๆแล้วคงเป็นยุค90เนี่ยนะ
4: ก็มีหมดนะ
3: ใช่ไหม
4: ก็มีหมดยุคนี้ก็มีนะยุคนี้ก็มีนะครับยุคนี้ก็มี

0: แบบนึกถึงเพลงใครที่ร้องเอาไว้แล้วเพราะๆเราก็เอามา
1: อ
0: ่าหนังเพลงจีนเพลงฝรั่งเพลงอะไรก็เอามาร้องหมด
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เทียนมีมี่อย่างเงี้ย
1: ใครจะมาร้องอ่ะคนร้องไม่อยู่แล้ว
0: บอมมันร้องได้แล้วก็เราก็เล่าว่าเพลงนี้ประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไร
1: บอมสินเจริญ
0: ใครเป็นคนเขียน
1: บอมสินเจริญเรารู้เนี่ยประมาณ3พี่น้องนะ
0: 3พี่น้องสินเจริญ
1: แต่วันนั้นก็มีอยู่คนเดียว
0: ใช่ผมดึงบอมมาแค่พอเอาบอมมาเล่นกีตาร์ส่วนผมกับบอมช่วยกันร้อง
1: อ๋อเหรอเหรอเหรอ
0: เพราะว่ามันมีแค่กีตาร์มีคีย์บอร์ดแล้วก็กองไฟฟ้านิดหน่อย
1: ครับ
0: เล็ก
1: ๆดูอบอุ่นนะวันนั้น
0: ก็ทำโปรเจกต์แบบว่าคนดูได้ประมาณ50คน
1: เลยไปที่มาของ
0: มันเล็กมากไม่มีปัญญาใหญ่
1: พี่ถามจริงนะ
0: ครับ
1: ปาเต็ดแกไม่เคืองหรอ
0: ไม่รู้แกไม่รู้แกรู้หรือยังผมสวนแกเลย
1: มันเล็กมาก
0: เพราะว่ามันใหญ่มากอะ
1: คอนเซ็ปต์เป็นไงคอนเซ็ปต์
0: เราไม่มีทางได้ขึ้นเวทีอย่างนั้น
1: คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์
0: คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ไม่มีอะไร
1: มันเล็กมาก
0: มันเล็กมากนะตอนแรกก็ลุยกันแบบเอาใช้เพลงละครก่อนใช้เพลงละครเพลงหนังถ้าหากฉันวอนเธอให้อยู่
1: เลโซนา
0: ไม่ใช่ชาวเวอร
1: ์ชาวเวอร์ใช่
0: แล้วผมก็เอาเพลงโฆษณามาหลงตันจากภาพยนตร์เรื่องอะไรฮ่องกง
1: หลง
0: ละครเรื่องอะไร
1: เจ้าพ่อสิงไห้ปะ
0: ถูกต้
1: อง
0: เก่งมาก
1: หลงปังนี่นะ
0: มันจะมีแล้วก็จะมีแบบเพลงดันนรกชังหรือสวรรค์แกล้ง
1: โอโบริเข้ามาแล้ว
0: นี่
1: ม
0: ันเก่งมากแต่ละ
1: คน
0: ที่มืดมนคนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญ
1: อันนี้เต๋อ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ป่ะพี่เต๋อ
0: สิทธิ์แท่งทองร้องชื่อเพลงว่าเพื่อเธอ
1: จริงป่ะ
0: เสียงผมแหบมันได้ใช่ไหม
1: นักร้องคนนี้ผมว่าไม่น่าจะอยู่แล้วนะ
0: อยากจะเป็นจะมุ่งไป
1: ตะกายดาว
0: เก่งมากพี่เต๋ออันนี้พี่เต๋อละ
1: พี่เต๋อพี่เต๋อ
0: มีเพลงที่เราคิดถึงเยอะนะ
1: ใช
0: ่ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดละ
1: หนึ่งไม่ชิดใกล้อัศนีวสัน
0: วสันร้องไว
1: ้อันนี้วสันวสันร้อง
0: กับละครบางกอกราตรี
1: อยากฟังเพลงเอาจริงๆถ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไป
0: เก้าศูนย์
1: นะทรายกับทะเล
0: ร้องไงวะ
1: อ้าว
0: อันพี่ตู่นันทิดา
1: ใช่สิพี่ตู่
0: เปิดเปิดที่เปิด iPad
1: จะนานเพียงไหนจะทุก
0: อันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยไปประกอบละครหรือเปล่าม
1: ีดิประกอบ
0: ประกอบละครอะไร
1: ประกอบละครนี่แหละ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปค้นก่อน
1: โอ้ชอบมาก
0: วันนั้นที่เคยฝันกันว่าดี
1: บิลลี่โอแกน
0: วันนี
1: ้วันนี้วันนั้นวันไหน
0: เอ้ย
1: เราไม่มารู้เลยเฮ้ยเพลง90นี่ผมได้
0: ไอ้แจ๋วอ่ะ
1: ได้อยู่
0: นี่8เลยไม่ใช่9แล้ว
1: บิลลี่ก็
0: 80แล้วซึ่งได้หน่อยนี่80แล้ว
1: แต่เพลงเนี้ยคุณไม่รู้แน
0: ่อะไร
1: ก่อนมีสองเราสองนั่งมองฟ้าไกลฝันจะไปให้ถึงสักวัน
0: ผมรู้แต่ผมนึกศิลปินไม่ออก
1: ศิลปินนะตอนนี้บวชอยู
0: ่ศิวะแต่สัง
1: ใช่หลวงพ่อศิวะชอบ
0: เหรอฮะท่านเป็น
1: โอ้ยท่านบวชมา10กว่าปีแล้วว
0: ัดไหนอ่ะ
1: อยู่แถวถ้าบอกถ้าอยู่แถวภาคอีสานนะพี่หรือว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนบอกมาจำสำนักสงฆ์ที่อ่างทองอะไรอย่างนี้แหละรอจะไปสนทนาธรรมกับท่านอยู
0: ่ท่านผู้ฟังนะตอนนี้มีคนมองหน้าเราลึกมึง
1: แขกรับเชิญ
0: ให้กูมาทำไม
1: ปล่อยไว้ก่อนปล่อยก่อนเบรกนี้ของยุค90กับ80คุยให้มันสะใจ
0: ขอเพลงเก่าที่สุดดิอาจารย์ขอมาเพลงนึงที่แบบคิดถึงเลยซื้ออัลบั้มอ่ะเอาไปอัลบั้มมา
1: แหละยอมเลยอัลบั้มแรกที่แบบซื้อ
0: ศิลปิน
2: พี่แบงค์วงแค
1: ทอ๋อพี่แคทวงแบง
0: ค์แบงค์วงแคชเพลงแกอะไรนะ
2: เช็ดน้ำตา
0: เช็ดน้ำตา
2: โอ้ช่วงนั
0: ้
2: น
0: แล้วลืมกันดีไหม
1: เสียงผมชอบนะตอนนั้นชอบมาก
0: แกร้องเสียงแบบมีคาแรคเตอร์มาก
1: ชอบ
0: ร้องเพราะร้อง
1: เพราะมาก
0: ทุกวันนี้แกก็เป็นคนร้องเพลงเพราะมาก
1: ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าผมว่าเพลงเขาเป็นอมตะนะ
0: งานเยอะนะ
1: อมตะ
0: พี่แบงค์นี่ขึ้นนี่คือแบบกรี๊ด
1: เดี๋ยวนะคุณเรียกเขาพี่แบงค์
0: ครับ
1: เขาน่าจะรุ่นน
0: ้องน้องน้องผม
1: น้องใช่ไหม
0: เล่นละครเป็นจังเห่า
1: จังเจ้า
0: จังเห่าจากหงเหนือมังกรผมเล่นเป็นจังเห่าเวอร์ชันทีวีแบงค์เนี่ยเล่นเป็นเวอร์ชัน
1: ภาพยนตร
0: ์ละครเวที
1: อ๋อละครเวที
0: จังเห่าส่วนไอ้ตีเล็กคือไอ้โตโน่
1: พี่ยังถามนิดนึงดิ
0: ครับ
1: ในฐานะที่ตัวพี่ยังเองเป็นศิลปินเป็นนักแสดง
0: ครับ
1: ละครทีวีกับละครเวที
0: ครับ
1: ต่างกันไหม
0: ต่างกันสุดฟ้า
1: อันไหนยากกว่า
0: ละครเวทีย
1: ากกว่า
0: ก็คุณเดินออกไปข้างหน้าแล้ว
1: ถ้าผิดคุณไม่มีโอกาสพลาดเลย
0: ใช่มันเหมือนเทปคุณต้องถ่ายทอดสดอ่ะ
1: เหรอ
0: ถูกว่าเขานั่งดูซื้อบั

0: มาดูก็ถ่ายทอดสดอยู่อ่ะเทคครับ
1: ไม่ได้
0: ละครทีวี
1: เออว่ะ
0: แล้วต้องรันจนจบแล้วผมเคยเล่นก่อนจะถึงบางรักซอย9ละครเวทีแล้วผมเข็ดจนตายเลย
1: ทำไมพี
0: ่ในเรื่องผมต้องวิ่งตามหาซอย9แล้วในฉากอ่ะมันจะรันไปเรื่อยๆซอย1ซอย2ซอย3กว่าจะถึงซอย9คิดดูผมวิ่งแบบสุดแรงเกินอ่ะแล้ววันไหนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะต้องวิ่งรอบบ่ายรอบหนึ่งแล้วไม่วิ่งรอบกลางคืนอีกรอบนึง
1: คุณนักบอล
0: ตาย
1: คุณนักบอลเก่าจะกลัวอะไรวะ
0: รู้แล้วเวลาเล่นอ่ะคนดูเวลาฮือฮากับเราอ่ะคลิกกับเราอ่ะมันยิ่งทำให้เราต้องเต็มที่เข้าไปอีกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ทั้งเวทีมีความกว้างก็ไม่เกินร้อยเมตรเนี่ยนะ
0: คือมันเหมือนวิ่งอยู่กับที่แล้วข้างหลังเนี่ยเขาจะทำเทคนิคโดยให้ซอยมันรันไปเองหนึ่งสองสามยังไม่ถึงวิ่งผมวิ่งแบบสุดชีวิตอ่ะแล้วผมตอนนั้นผมฟิตไงบ้าแล้ววิ่งสุดแล้วก็คือผมจะตาย
1: สนุกไหม
0: สนุกมากเพราะว่ามันรู้สึกเลยมันเหมือนเราไปร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตเรารู้สึกทันทีกงวอยไปเป็นพิธีกรเนี่ยรู้สึกทันทีพูดผิดอย่างเมื่อกี้มีทุนหนาแล้วเราก็อยากจะทำทุกรอบให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
1: โอ้โหนี่คือต้องยอมรับกับพวกละครเวทีพวกคนที่เล่นเล่นนะ
0: ศาสตร์สูงสุดของการแสดงเขาถึงบอกว่าละครเวที
1: บอดเวย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลย
0: นั่นคือคุณไปไม่ถึงปริญญาเอกคุณขึ้นไม่ได
1: ้ว้า
0: จริง
1: เอางี้ดีกว่าถ้าคิดถึงละครเวทีในประเทศไทยใครอันดับหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มองว่าเนี่ย
0: คุณบอยสกลเกียรติวีระวัน
1: ทีละ
0: รัชดาลัยเธอเตี้ย
1: ที่ล่าสุดที่คุณบอกว่าคุณ
0: เป็นเธอเตี้ย
1: เธอเตี้ยไม
0: ่พิธีกรเนี่ยไม่ทันเลย
1: ผมไม่ได้ไม่ทันผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังคิดว่าล่าสุดใช่ไหมที่เขาไปจัดที่การวันเกิดเขาอ่ะแล้วคุณบอกว่าประทับใจมากวันนั้นอ่ะ
0: ประทับใจมากแล้วผมก็ได้เห็นอีกเบื้องหลังของชีวิตคนนะก็คือประทับใจมากเนื่องจากว่าวันเกิดคุณบอยสกลเกียรติวีระวัน60ปี
1: ใส่ดิ
0: ทุกคนก็ทั้งบริษัทรวมหัวกันเลยว่าไปถ่ายคลิปทำมิวสิกไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรมาแล้วไม่บอกพี่บอยแล้วก็เดี๋ยวเราภรรยาทีมงานก็บอกเดี๋ยวจัดวันเกิดปาร์ตี้กันที่รัชดาลัยแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ทุกคนก็มากันพี่บอกว่าอ้อนี่ก็มาคนนั้นก็มาก็โอ้ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยฉากก็เปิดพอฉากเปิดเสร็จก็มีละครเวทีแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็เล่นเป็นชีวิตแกนั่นแหละโดยเอาดารามาเล่นโดยเอาดารามาเล่นเป็นตัวแกเล่นแบบเป็นคุณไพบูลย์เล่นเป็นพี่เล็กเล่นเป็นคนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวพันกับชีวิตแกตั้งแต่เข้ามาทำงานเป็นผู้กำกับครั้งแรกแล้วก็เข้าไปถึงละครสามมุมสามมุมก็เอาดาราน้องๆเนี่ยมาเล่นเป็นกบแท่งมอสอีกซ้อนเข้าอีกฉากนั้นฉากนี้แล้วก็ตัดภาพมาถึงผมว่าตอนนั้นเจอพี่บอยรู้สึกยังไงตอนนั้นที่ได้เล่นสามมุมรู้สึกยังไงแล้วก็ไปคู่นั้นคู่นี้มีฟลุ๊กเกิดพลมีอ้อมพิยดามีอะไรอย่างเงี้ยดาราที่เกี่ยวพันกับแกก็ออกมาสัมภาษณ์พูดคุยอย่างเงี้ย
1: ครับเขามีการไปสัมภาษณ
0: ์แกก็ร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้เลยตอนแกแบบไปจีบภรรยาอย่างเงี้ยตอนแกแบบเฟลอย่างเงี้ยตอนบริษัทล้มเหลวตอนที่กำลังแบบวูบแล้วโควิดมาทำยังไงปัญหาโอ้เห็นใจแกมากเลยเพราะแกต้องอุ้มพนักงานไว้เป็นหลายร้อยคน
1: อ
0: ุ้มช่องไว้อีกแล้วแกก็ต้องไฟต่อสู้อย่างเงี้ยเราก็แบบซาบซึ้ง
1: ครับ
0: นะเราก็เคยมองแงแกนะในความเป็นมุมนึงเราไม่ได้นู่นได้นี่เราไม่ได้อย่างที่เราอยากได้อะ
1: ครับ
0: แต่พอไปเห็นวันที่แกต้องโฮทุกอย่างไว
1: ้
0: ต้องแบบคนนี้ก็ต้องให้โอเคคนนี้ก็ต้องโอเคคนนี้ก็ต้องเอาใจคนนี้ก็ต้องดีคนนั้นอะไรเงี้ย
1: เป็นร้อย
0: จัดลูกน้องอีก
1: เป็นร้อยคน
0: เป็นคนเดียวที่พนักงานนะเอา ATM ไปกดในวันที่โควิดเงินไม่ลดสักบาทโอ้ผมแบบประทับใจมากแกไม่ลดเงินเดือนน้องเลยสักคน
1: ครับ
0: คืออุ้มไว
1: ้
0: แล้วก็โอ้เจ้านายเราเจ๋งว่ะ
1: แ
0: ล้วก็ประทับใจคนทำงานนะเราได้เห็นวันที่เรางงเงี้ยโอ้ทำไมได้นี่ไม่ได้โอ้โหนี้แบบไม่อะไรเงี้ยแต่แกก็ต้องแบบคอยไฟไปต่อสู้ไปให้โปรเจกต์ละครอะไรต่างๆมันรายการข่าวทีวงทีวีมันอยู่ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกคนมีความสุขสบายดีเราก็ได้เห็นก็เป็นงานปาร์ตี้ที่รู้สึกประทับใจนั่นเอง
1: ผมก็เหมือนคุณบอยอย่างหนึ่งที
0: ่
1: ช่วงโควิดไม่ลดเงินเดือนพนักงานสักบาทเพราะไม่มีจ่าย
0: จ๋ง
1: เจ๋งเลยเจ๋งเลยโอ้โหเป็นไรเลย
0: หนัก
1: หนักมาก
0: หนักหนัก
1: โอ้หนักมาก
0: เฮ้ยคุยไปนานแล้วเหลือเวลา7นาทีแนะนำแบบแขกรับเชิญวันนี้เรียกเขาว่าเซียนมีนะฮะแขกรับเชิญที่เป็นเซียนมา
1: เออ
0: กูบอยพามาชื่อ
1: คุณน็อตอาจารย์น็อต
0: อาจารย์น็อต
1: อาจารย์น็อตเนี่ยอาจารย์น็อตแนะนำตัวหน่อยครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์น็อตนะครับชื่อจริงชื่อนายชวธรรมวิชัยครับทำงานเป็นข้าราชการครับกรมศิลปากรครับ
1: อยู่ศิลปากร
2: เป็นข้าราชการครับ
0: โอ้ครับครับ
2: ในด้านการแสดงโขนครับ
1: นี่
0: แล้วอาจารย์เป็นเซียนมุมไหนอ่ะ
2: ก็ผมศึกษาในเรื่องศาสตร์ด้านนี้ด้วยครับ
0: คือ
2: ผมเมื่อก่อนผมเป็นเด็กวัดครับ
0: คร
2: ับ ก็ด้วยความว่านัดตอนสมัยเรียนหน้าศิลป์ครับเราก็เย็นๆไปงานใช่ไหมครับเราก็แวะเข้าวัด
0: ครับ
2: ไปหาครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยครับไปดูแลท่านแต่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นลูกศิษย์ต่างๆนานามีประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที
0: ่วัดอะไร
2: ในกรุงเทพวัดคอกหมูครับ
1: เฮ้ยเคยได้ยินไหม
2: วัดคอกหมู
0: เคยได้ยินก๋วยเตี๋ยวคอกหมูอ่ะใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ตอบอันนั้นตอบลงหม
1: ูอันนั้นตอบลงหม
0: ูคอกหมูคอกหมูอีกอันนึงไอ้วัดคอกหมูอยู่ไหนพี
2: ่ตรงแถวโบเบ้ครับแถวภูเขาทองครับมันจะมีวัดเล็กๆชื่อตอนนี้ชื่อวัดสิทธารามครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับวัดสิทธาราม
0: ผมเด็กโบเบ้ไงผมรู้จักแต่วัดบรมวัดบรมฝั่งไอ้รางรถไฟแต่วัดคอกหมูเนี่ยอยู่ฝั่งไปทางภูเขาทอง
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเป็นโบเบ้ใหม่ทางนู้น
2: ตรงซอยตอกขี้เท่าครับเส้นนั้นนะครับ
0: ตรงนั้นเรียกว่าคลองอะไรนะคลองอะไรนะ
2: แถวหลาย
0: หน้า
2: ค
0: ลองมหาหน้า
2: แยกนั้น
0: นะฮะถ้าวิ่งไปเป็นรถวันเวย์เนี่ยจะมีกรมประชาสัมพันธ์อยู
2: ่ใช่ใช่
0: หลังกรมประชาสัมพันธ์วัดคอกหมู
2: ใช่
0: โอเคถ้ารู้ผมไปได้ตรงนั้นจะเป็นโรงไม้
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ล่าสุดขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวบริเวณโบเบ้ปากที่ไหนที่บอกว่า
2: ไฟไหม
1: ้ไฟไหม
2: ้ใช่ไห
0: มวัดบรมแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าจุดไหนแน่นะแต่คิดว่าใกล้ๆบ้านครัว
1: 50กว่าหลังคาเรือน
2: เป็นชุมชนครับ
1: วันนี้
0: ตรงนั้นแบบเป็นบ้านติดกันเยอะ
1: วันนี้ผมก็รวบรวมของเอาไปบริจาคผ่านสน.พระพาชัย
0: ใครเป็นเพื่อนเป็นญาตินะครับก็เสียใจด้วยนะครับ
1: เออ
0: เสียใจจริงๆนะ
1: เป็นกำลังใจให้
0: ไฟไหม้นี่มันโหดนะ
1: โหดมาก
2: ใช่ครับ
1: ชีวิตเคยผ่านแบบบ้านโดนไฟข้างๆ
0: ไหมไม่เคยเลย
1: ผมข้างๆบ้านโอ้เกือบไปแล้วเกือบ
0: ที่ไหนชุมพร
1: ที่ระนอง
0: ระนอง
1: โอ้
0: แล้ว
1: ไฟไม่ข้างบ้านผนังติดกันเลยเป็นไม้เกือบไปแล้วตอน
0: หลังที่ติดกับกูบอยเลย
1: ติดเลย
0: ไม่
1: ไม่
0: เดียว
1: หลังดีอมันช่วงสมัยก่อนผมเป็นห้องแถวอาคารพาณิชย
0: ์ครับ
1: แล้วบ้านในยุคเก่ามันเป็นไม
0: ้
1: เขาก็ไหม้ของเขาประกอบ
0: มาอยู่ตรงบ้านคุณพอดี
1: โอ้มาตรงข้างบ้านเลยคือข้างบ้านไหม
0: ้
1: ตอนนั้นอ่ะเกือบไปแล้วตอนสมัยเด็กๆสมัยตอนพ่อยังตัดผม
0: แต่สมัยที่โหดร้ายที่สุดที่ผมรู้สึกก็คือสมัยผมอยู่จังหวัดน่าน
1: ครับ
0: ผมเป็นเด็กเรียนอยู่จังหวัดน่านไม่ตลาดทั้งตลาดอ่ะโอ้โหคือไม่ทั้งเมืองจนเป็นทะเลเพลิงอ่ะ
1: เออ
0: คือไม่หมดทั้งตลาดเลยอ่ะ
1: น้อง
0: เรื่องใหญ่มาก
1: ยังไงแล้ววิงวอนผู้ว่าคนใหม่นะดูเรื่องของปืนไฟนิดนึงตอนนี้นะแบบว่าเรื่องของท่อดับเพลิงอะไรต่างๆนะ
0: คร
1: ับ ผมว่าตรวจตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่แทงเพราะว่ามันฉุกเฉินอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเขาเรียกอะไรช่วงแหล่งชุมชนที่แบบมันแออัดมัน
0: ไฟไหม้
1: เข้าลำบาก
2: ทางเข้าลำบาก
0: มันมาเร็ว
1: มาเร็วมาก
0: มาเร็วนะ
1: ครับแล้วมันเสียหายมันเป็นวงกว้างอ่ะพี่แทง
0: คืออย่างน้อยเรื่องของอะไรอย่าให้เกิดอันตรายต่อผู้คนแล้วกัน
1: ใช่
0: เนาะที่เหลือเดี๋ยวว่ากันใหม
1: ่เออ
0: หากันใหม
1: ่อืม
0: แต่ไฟไหม้พูดจริงมันโหสุดนะสุดชีวิตแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ไฟไหม้นี่ที่สุดละคนขโมยของยังบ้านยังอยู่
1: ยังเหลือบ้าน
0: เอออ
1: ืมแต่นี่ไฟไหม้นี่คือไม่มีที่นอนไม่มีอะไรเลย
0: ไม่รู้จะยังไงเลยล่ะ
1: โอ้ยตาย
0: ก็หวังว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการเยียวยาจากหน่วยงานนะ
1: ก็ต้องมีแหละครับต้องมี50ต่อครัวเรือน
0: เดี๋ยวก็ต้องเริ่มกันใหม
1: ่
0: แล้วก็อย่ามีอันตรายถึงชีวิต
1: สาธุ
0: ใครละกันร่างกาย
1: อย่ามี
0: ครับ
1: ก็แสดงความเสียใจด้วยครับ
0: ฮะ
1: อาจารย์
0: วัดคอกหมูต่ออาจารย์น็อต
2: ครับ
0: ก็อยู่ที่ไปเป็นลูกศิษย์ที่วัดคอกหมู
2: ใช่ครับตอนนั้นก็เรียนหน้าศิลป์อะไรนะครับแล้วก็บังเอิญไปเห็นประสบการณ์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยที่เขาคุยกันตอนแรกไม่เชื่อมีครับไม่เชื่อเลยว่าศาสตร์พวกนี้มีอยู่จริงเหร
0: อ
2: แต่ถามว่าชอบไหมชอบสิ่งลี้ลับชอบเรื่องผีชอบอะไรเงี้ยแต่ไปเจอเนี้ยเราด้วยความว่าไม่ได้คุยกับคนเดียวคุยกันหลายคนแล้วบางคนมีหนักขนาดนั้นบางคนโดนถึงกระจอเลย
0: โอ้
2: เราก็ แล้วก็เป็นทหารด้วย
0: เอาอาวุธถือปืนมาจะทำร้าย
2: คือเขาเป็นทหารแถวสามชายแดน
0: คือตัวเขาโดนทำหรือเขาไปทำ
2: ตัวเขาโดน
0: อ๋อตอนเขาโดน
2: ใช่
0: โดนจ่อปืนใส่
2: ใช่โดนยิงโดนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเขากลับมากราบครูบาอาจารย
0: ์
2: ผมก็เลย
0: เขาก็เป็นศิษย์วัดข้อหมูเหมือนกัน
2: อ่ะใช่ใช่ใช่ครับ
0: แล้วเขามีของดีอะไร
2: เขามีของดีเรื่องการลอยตัวเขานี่คือสัก
0: โอ้สัก
2: ใช่ใช่ณตอนนั้นเวลานั้นประสบการณ์ตรงนั้นที่เห็นกับตา
0: หลวงพ่ออะไรสักให้เขา
2: ก็วันพระอาจารย์ตู่วัดข้อหมูครับ
0: พระอาจารย์ตู่วัดข้อหมู
2: ใช่ใช่
0: อาจารย์ตู่วัดข้อหมูเนี่ยประมาณปีพ.ศ.อะไรนี
2: ่คือตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: ตอนนั้นที่สัก
2: คือตอนนั้นผมเข้าไปในปี57
0: อาจารย์ตู่เนี่ยประมาณตั้งแต่ตอนไหนครับ
2: หน้าสักก่อนหน้านั้นหน้า10กว่าปีนะครับ
0: ก็2400 2540กว่า
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์หมูอาจารย์
2: ตู่เริ่มใช่ครับใช่ครับครับ
0: ตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนี้58 5ประมาณ40เดี๋ยวก่อนนะ48 49ประมาณ
0: โอ้ยังหนุ่มนะ
2: ใช่คือท่านบวชตั้งแต่หน้าตอนเป็นเนนแล้วเป็นพระตอนพระไม่ใช่เนนเป็นพระ
0: บวชพระที่นี่แหละวัด
2: ใช่วัดข้อหมูแต่แรกเลยคร
0: ับ แล้วท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจากใคร
2: โอ้โหพี่แทงหลายๆ
0: ที่วัดข้อหมูมีเกจิ
2: เคยมีเกจิเรื่องหนึ่งคือวิชาทองนพเก้าคือพระครูวิชัยวัดข้อหมูท่านเก่งเรื่องวิชาทองนพเก้ามากแต่ว่าพระอาจารย์ท่านไปสืบเสาะหาครูบาอาจารย์ที่สืบทอดสายนี้เพราะเป็นวิชาของวัดคอกหมูโดยเฉพาะเลย
0: คือวิชาอะไร
2: ทองนพเก้า
0: พุทธคุณเรื่องอะไรทองนพเก้า
2: พุทธคุณจะแตกต่างจากทองอย่างอื่นนะ
0: มันเป็นเรื่องอะไรค้าขายเมตตาหรอ
2: หนึ่งเมตตาต้องมี
0: อ๋อทองนพเก้านี่คือเมตตานะ
2: สองคงกระพัน
0: ค่ะ
2: มหาอำนาจแล้วก็สี
0: ่
2: กันคุณใส่ได้ด้วยมันครอบคลุมทุกอย่าง
0: สี่อย่าง
2: ใช่
0: ทองนพเก้าวัดข้อหมู
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ดูกลับมาตำรานี
2: ้ครับ
0: อยากมีอยากรู้นะครับท่านผู้ฟังครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเรื่องทองนพเก้าต่อ
1: ไปฟังข่าวสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: นาฬิกาค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอาราวันกระทรวงวัฒนธรรมน้อมถวายน้ำส่งประสบแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าถวายน้ำส่งประสบเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งประสบเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นอีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเป็นต้นไปโครงการบำบัชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบำบัชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่าง13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายนจากนั้น

0: ทำพระวรกาศให้ผู้แทนผู้ขอบำประชาอุปสมบทเฝ้าถวายสการะและทรงประกอบพิธีปลงผมและมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมแก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนฉลามจู่โจมหญิงที่นครซิดนีย์บาดเจ็บสาหัสเกิดเหตุหญิงรายหนึ่งถูกฉลามทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ชายหาดในนครซิดนีย์นับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมนุษย์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าที่หาดกูจีทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียว่ามีหญิงอายุ35ปีถูกฉลามขนาดใหญ่กัดในระยะห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ30เมตรผู้เห็นเหตุการณ์ได้พยุงร่างของหญิงเคราะห์ร้ายขึ้นมาจากน้ำและปฐมพยาบาลในทันทีโดยเหยื่อได้รับความบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนและขาเจ้าหน้าที่หน่วยรถพยาบาลรัฐนิวเซาเวลเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บมีบาดแผลชะกันสูญเสียเนื้อเยื่อขนาดใหญ่บริเวณขาและแขนส่งผลให้มีการสั่งปิดหาดกูจีรวมไปถึงชายหาดอื่นๆในเขตสภาท้องถิ่นแรนวิกเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทูเคิลมองว่าทีมชาติอังกฤษไม่ใช่ทีมแต่งแชมป์ฟุตบอลโลกโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษมองว่าทัพสิงโตคำรามไม่ใช่ทีมแต่งแชมป์ตัวเลือกแรกๆในศึกฟุตบอลโลก2026ก่อนที่อังกฤษจะเข้าสู่การแข่งขันทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพ2026อย่างเป็นทางการโดยแม้หลายฝ่ายจะยกให้อังกฤษเป็นหนึ่งในทีมแต่งแชมป์ฟุตบอลโลกคนนี้แต่ทูเคิลได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนั้นพร้อมกับชี้ว่าทัพสิงโตคำรามไม่ใช่ทีมแต่งลำดับต้นๆเพราะที่ผ่านมาอังกฤษพบกับความผิดหวังมาตลอดทั้งในปี2018ที่จบอันดับ4และปี2022ที่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างไรก็ตามทูเคิลยอมรับว่าเป้าหมายของเขาคือการคว้าแชมป์โลกให้ได้ทางนี้ศึกฟุตบอลโลก2026อังกฤษจะลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L พบกับโครเอเชียวันที่17มิถุนายนบราซิลยืนยันว่าเนย์มาร์จะพลาดลงเตะนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกคาร์ลอนชิลอตติกุนซือทีมชาติบราซิลออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในนัดเปิดสนามกลุ่ม4ที่จะพบกับทีมชาติโมร็อกโกในคืนวันเสาร์นี้ที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมโดยสาเหตุมาจากเนย์มาร์ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บโดยสตาฟโค้ชเลือกที่จะไม่เสี่ยงเร่งส่งลงสนามก่อนกำหนดเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่สุดสำหรับเกมนัดต่อๆไปในรอบแบ่งกลุ่มโดยอันเช่ให้สัมภาษณ์ว่าเนย์มาร์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อกลับมาให้เร็วที่สุดและคาดว่าเขาจะฟื้นตัวกลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้ในสัปดาห์หน้าการเรียกตัวเขามาติดทีมไม่ใช่แค่เรื่องทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียวแต่ประสบการณ์ของเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเตะในทีมด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 1
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: กลับมาต่อกันนี้ครับ

0: เซียนครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับอาจารย์น็อตเซียนนะวัดคอกหมูได้ไหม
1: เป็นศิษย์วัดคอกหมูครับ
0: เป็นศิษย์วัดคอกหมูแล้วกัน
2: ไม่ได้อยู่ที่วัดคอกหมูเป็นศิษย์
1: ลูกศิษย
0: ์แต่ว่ามีงั้นเวลาไปทำศักดิ์อะไรมี
1: ก็ช่วยก็มีสำนัก
0: ที่วัดเลย
1: คือเวลาพระอาจารย์มีงานก็ไปช่วยครับแต่ว่าเวลาตกเย็นหรือผมทำงานราชการเสร็จผมก็มาทำที่บ้าน
2: โอ้มีสำนักด้วย
1: ครับ
2: อ๋อเหรอ
0: ก็เปิดที่บ้านเป็นออฟฟิศ
1: ใช่ครับก็
0: เรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้
2: สำนัก
1: เป็นสำนักหรือบ้านก็ได้ครับ
0: เป็นบ้านนะบ้าน
1: บ้าน
2: ถามนิดนึงสำนักอาสมเหมือนกันไหม
1: ก็แล้วแต่คนเรียกครับ
0: ถามว่าไม่อาสมหมายถึงว่าถ้าฤาษีอยู่อ่ะเรียกว่าตรงนั้นว่าอาสม
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นเนี่ยคารวาสอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบ้าน
1: หรือบ้านหรือสำนักก็ได้คร
2: ับ
0: นะครับนะเพราะถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้พ่อปู่อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าสำนัก
2: อ๋อถ้าอาสมนี่เป็น
1: ฤาษีใช่ครับ
0: ฤาษีอยู่ที่อยู่อาศัยของฤาษีคืออาส
2: ม
0: ที่อยู่ของคนคือบ้าน
2: คือ
0: ว่าสำนักงานอย่างเงี้ย
2: และอย่างที่แจ้งเนี่ยคือ
0: ครับ
2: จะใช้คำว่าสำนัก
0: คฤหาสน์
2: บ้าน
0: คฤหาสน
2: ์เนาะ
0: ครับ
2: ไอ้หลังสองตารางวา
0: คือเราจะเรียกอะไรก็ได้ของเราอ่ะเดี๋ยวทองนพเก้า
2: เออ
0: ให้ทองอะไร
1: ทอวิชาทองนพเก้าครับ
0: ต่อ
2: เล่าเลย
1: คือวิชาทองนพเก้าเนี่ย
0: ย้อนอีกทีนึงหลายคนอาจจะไม่ฟังพุทธคุณที่บอกทองนพเก้า
1: คงกระพันนะ
0: คงกระพัน
1: เมตตาอานิยมแล้วก็กันคุณใส
0: กันคุณใส
1: แล้วก็มหาอำนาจใช่ครับ
0: หน้าตาเป็นไงทองนพเก้า
1: คือทองนพเก้าจะแตกคือถามว่าแตกต่างกับทองอื่นไหมก็แตกต่างผมความรู้สึกผมที่ผมศึกษามา
2: ทองอื่นคืออะไรทองอื่น
0: ทองเป็นแผ่นหรือทองเป็นแท่งหรือไง
1: ทองเป็นแผ่นครับแปะที่หน้าผาก
0: เป็นแผ่นๆที่เวลาเราไป
1: แปะทองแปะพระอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ว่า
1: เป็นทองคำ
0: แผ่นใหญ่ไหม
1: แผ่นก็ประมาณ4คูณ4ครับ
0: 4อะไร
1: 4คูณ4เซน
0: 4เซนอ๋อประมาณนี
1: ้ใช่ๆ
0: เหมือนสแตมป
1: ์ใช่
0: ง่ายๆนะท่านผู้ฟังประมาณสแตมป์แต่เป็นทองคำ
1: ใช่ใช่
0: เป็นทองคำแบบอะไรผสม
1: ไม่ผสมทองแท้เลยครับที่เขาตีเป็นแผ่นเล็กๆไว้ปิดทองพระที่เขาปิดทองพระติดโบ
0: 100%เลย
1: ใช่ครับใช่ใช่ครับ
0: นี่คือทองนพเก้า
1: วิชาทองนพเก้าครับ
0: แต่เราต้องเข้าพิธีอะไรต่างๆถูกไหม
1: คือวิชาทองนพเก้าเนี่ยอย่างแรกคุณต้องเสกน้ำมันเสกน้ำมันให้เป็นเมตตาแล้วก็เสกทอง
0: นำแผ่นทองมา
1: ใช่คร
0: ับ แล้วไงต่อ
1: เสกนำมาเสกครับในวิชาที่เรียนมาแล้วแผ่นทองวิชาทองนพเก้าเนี่ยจะติดทองอยู่9 แผ่นปกติเวลาสมมุติเขาไปลงหนักหน้าทองเนี้ยจะติด3แผ่นใช่ไหมครับหน้าผากแก้ม2ข้างแต่วิชาทองนพเก้าจะติดหน้าผากแก้ม2ข้างหน้าอก3แผ่น
0: เอาทองที่ลักษณะคล้ายสแตมป์เนี่ย9แผ
1: ่
0: น
1: ใช่
0: ติดตามจุด
1: ใช่ครับ
0: ต่าง
1: ๆด้านหลังอีก3แผ่น
0: จุดแรกคือหน้าผาก1
1: แก้ม2ข้าง
0: แก้มซ้ายก่อนหรือขวาก่อน
1: ด้านไหนก็ได
0: ้ซ้ายขวานะครับเป็น3
1: หน้าอก3
0: ติดหน้าอก3
1: ใช่ครับหลังอีก3ครับ
0: หลังอีก3
1: ใช่ครับ
0: ติดลงหรือว่าติดขวาง
1: ก็ติด1 2 3แล้วก็หน้าอก1 2 3ครับ
0: เป็น
1: สามเหลี่ยมครับใช่
0: แล้วหลังล่ะลง
1: เหมือนกัน
0: สามเหลี่ยม
1: เหมือนกันครับให้เหมือนกัน
2: ผู้หญิงได้มั้ยผู้หญิงติดผู้หญิง
1: ติดได้ครับได้
0: เดี๋ยวนะ4ก็เป็น7เองอ่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แผ่น
0: 9แผ่น9จุดนพเก้า
1: ใช่ครับ
0: เอาทองเนี่ยไปเข้าพิธีอะไรเสร็จแล้วก็มาแปะในขณะที่เราแปะเข้าไปเนี่ยก็จะมีบทสวดอะไรด้วย
1: มันจะมีคำถามครับสมมติว่าผมสมมติครูบาอาจารย์ลงทองใช่ไหมครับจะถามว่าอยู่ไหมพี่แท่งตอบอยู่คงไหมพี่แท่งตอบคงอยู่ไหมอยู่เหนียวไหมเหนียวสวยไหมงามไหมงามมีอำนาจไหมมีอำนาจครับรวยไหมรวยใช่ครับมันจะมีคำเขาจะถามอยู่ไหมตอบอยู่คงไหมคง
0: แรกคือพระท่านเป็นคนทำให้
1: ใช่ครับใช่
0: นั่นก็แสดงว่าต้องเป็นผู้ชาย
1: ก็ผู้ชายครับแต่ว่าลูกถ้าเกิดเป็นทางผู้หญิงลูกศิษย์จะช่วยเข้าไปช่วยตรงนี้
0: นะครับท่านก็บริกรรมคาถาอะไรไปส่วนไป
1: มันก็มีตัว
0: ส่วนตัวช่วยก็ช่วย
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จะเรียกสูตรเรียกลูกเรียกนามเรียกสูตร
0: เป็นวิชาจากไหนยังไง
1: วิชาทางวัดคอกหมูซึ่งวิชาเนี้ยเป็นวิช
0: า
1: เก่าแก่มาจาก
0: หรืออะไรยังไง
1: ก็เป็นวิชาโบราณยุคหลวงปู่ทองวัดราชโยธา
0: โอ้
1: หลวงปู่ทองวัดราชโยธาที่อยู่มีนบุรีครับ
0: ที่โด่งดังเนี่ยนะ
1: ใช่
0: มาจากสมัยนู้นแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็วิชาเนี้ยมาถ่ายทอดตกมาสู่พระครูวิชัยวัดคอกหมูท่านเดียวเท่านั้น
2: ยังอยู่ไหมพระครูวิชัย
1: ไม่อยู่แล้วครับ
2: ไม่อยู่แล้ว
1: ไม่เสีย
0: แล้วทั้งประเทศไทยไม่มีใครเรียนวิชานี้เลย
1: คือศิษย์ทางสายศิษย์หลวงปู่ทองเนี่ยท่านถ่ายทอดให้แค่ท่านเดียวเท่านั้น

0: คือพระครูวิชัยวัดคอกหมู
1: นะครับยังไงต่อเดินทางมายังไงวิชานี้หล
0: ัง
1: จากที่หลวงพ่อวิชัยท่านไม่อยู
0: ่ก็อาจารย์มนัสครับท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านก็ศึกษาต่อจากพระครูวิชัยครับแล้วพระอาจารย์ตู่ท่านก็ศึกษาต่อจากอาจารย์มนัสอีกทีนึงครับแล้วก็มันเป็นเลยกลับมาเป็นวิชาของทางวัดเลย
1: ครับ
0: เหมือนเอาของจากข้างนอกบ้านกลับมาสู่บ้าน
1: อาจารย์ตู่นะครับหรือว่าเรียกท่านว่าอะไรเนี่ย
0: พระอาจารย์ตู่
1: วัดคอกหมูตอนนี้วัดคอกหมูก็คือนะครับยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
0: ยังมีชีวิตอยู่ใช่
1: แล้วก็เราไปขอให้ท่านทำได้ใช่ไหม
0: ได้ครับได้ครับได้ครับก็ส่วนมากคนก็จะมาให้ท่านช่วยอะไรเงี้ยลง
1: ต้องวันไหนยังไงอะไรวิธีเงื่อนไขที่จะไปรับการลงทอง
0: ก็ได้ตลอดเลยครับ
1: เนอะ
0: ใช่ครับใช
1: ่กี่โมงถึงกี่โมง
0: ก็ช่วงเวลาประมาณ
1: วันหนึ่ง20อะไร
0: คือท่านเมตตาครับ
1: เหรอ
0: คือ
1: ช่วยหมด
0: 10ตั้งแต่10โมงไปต้นไปครับตั้งแต่10โมงถึง6โมงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็น
1: เราต้องเตรียมอะไรไม่ปัจจัยค่าใช้จ่ายอะไร
0: ก็อันนี้ก็ไม่ต้องพระอาจารย์จะเตรียมเรื่องดอกไม้นะท่านไหว้สวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วครับตอนเช้าก็แค่มาหาท่าน
1: ต้องมี
0: ก็ปัจจัยตรงนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าทางลูกศิษย์ครับ
1: ตัวเรา
0: ใช่
1: ครับคนที่ไปทำก็คือ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีบอกว่าต้องราคาเท่านั้นเท่านี้อะไร
0: ก็ท่านพูดได้แต่ลูกศิษย์จะบอกต่อๆกันครับ
2: ผมเสริมได้ไหมลงอะไรลงทองนับเก้า
0: ทองนับเก้าม
2: ันต่างกับลงหน้าทองไหม
0: ต่างเพราะทองหน้าทองจะเป็นแค่เมตตาอย่างเดียวแต่ทองนับเก้ามีทั้งคงกระพันด้วย
1: ม
0: ันคงกระพันเมตตามหาอำนาจกันคุณใสมันครบ108เลยครับครบด้านเลย
1: ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆลูกศิษย์อาจจะเป็นคนบอก
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: แล้วพี่บอกผมได้ไหม
0: ก็
1: เท่าไหร่มีเวลา
0: ถ้าเกิดผม
1: ไม่ได้เตรียมเงิน
0: ถ้าเกิดผมเองนะที่ผมนะถ้าเกิดผมลงที่บ้านเนี่ยผมจะลงค่าครู500บาทเพราะตอนนี้ถามว่าตอนนี้ราคาทองอ่ะโห
1: แพง
0: มาก
1: ไม่เราก็แจ้งให้หมดทุกอย่างนะท่านผู้ฟังแล้วก็คิดเอานะฮะไต่ตรองดูนะคร
0: ั รบ
1: เอาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหรอที่อาจารย์น็อตเห็น
0: คือ
1: คนที่ลงไปแล้วมันมีประสบการณ์เลย
0: ประสบการณ์เอาของผมส่วนตัวดิของผมส่วนตัวทั้งได้ศึกษาทั้งศาสตร์ด้านนี้แล้วก็ทั้งได้เคยลงกับอาจารย์ทั้งจาก
1: ตัวอาจารย์ลงเลยใช่ไหม
0: ลงแล้วครับลงโหผมลงแต่สมัย
1: ตู่ทำไม
0: ใช่ครับลงแต่สมัยเรียนเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ชีวิตเป็นไง
0: ก็จากเด็กคนนึงที่เป็นเด็กที่ถามว่าสู้ชีวิตมาตลอดเลย
1: เหนื่อย
0: แล้ววันหนึ่งจบมา มีครูบาอาจารย์พาไปเป็นเขาเรียกเป็นครูต่างจังหวัดแล้วมาบรรจุข้าราชการที่กรุงเทพ
1: เป็นครูอาสาม
0: ันเป็นครูลูกจ้างดีกว่าเรียกครูลูกจ้าง
1: ครูบ้านนอก
0: ใช่ครูลูกจ้าง
2: ครูลูกจ้าง
1: ไม่ขอโทษนะทุกคนมันไม่เคลียร์มันยุ่งยากครูตรงตัวครูบ้านนอกเป็นครูบ้านนอกมาก่อน
0: ใช่ครับแล้วกลับมากรุงเทพมาเป็นข้าราชการ
1: ครับ
0: มันคือสิ่งที
1: ่ไม่ได้เป็นคำบูลลี่อะไรนะก็ตรงๆนั่นแหละ
0: มันเป็นสิ่งที่ชีวิตดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันยิ่งทำยิ่งดี
1: งานการก็พัฒนา
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช่
1: ก้าวหน้าขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างประสบการณ์ล่าสุดเลยนะที่เห็นจากลูกศิษย์ท่านอื่นจากของพระอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เขาไปลงทองมากับพระอาจารย์ตู่ใช่ไหมครับแล้วก็วันหนึ่งเขาไปหาเกจิแถวยุทธยา
1: ครับ
0: ซึ่งณวันนั้นอ่ะเขาลงทองวันนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้ว
1: ครับ
0: ทองก็ต้องหายแล้วไม่มีแล
1: ้
0: วแต่ณวันนั้นที่ไปหาเกจิที่ยุทธยาท่านถามว่าไปลงทองที่ไหนมาทองมันผุดขึ้นมาเลยให้เห็นเลยว่าเป็นรอยทองมันบอกโอ้อันนี้เรื่องแปลกเหมือนกันแล้ว
1: ไม่แต่ถ้าจะแปลกเนี่ยแปลกที่เกจิท่านนั่นแหละถ้าท่านแบบโอ้โหตาทิพย์นะ
2: ท่านรู้ได้ยังไง
1: เลยท่านไม่เป็นธรรมดานะ
0: มันผุดขึ้นมา
1: วัดอะไรเนี่ยอีกจริงนะโอ้เห็นท่านเห็น
0: ใช่ใช่
1: คนมีวิชาด้วยกันเห็น
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วมีเงื่อนไขไหมถ้าจะไปลงนะห้ามอะไรนิสัยใจคอหรือว่าต้องปฏิบัติอะไรยังไง
0: กฎข้อห้ามของวิชาทองนมเก้าครับหนึ่งห้ามผิดลูกเมียเลยนี่คือสิ่งสำคัญเลยทั้งเป็นอาจารย์คนการผิดลูกเมียเนี่ยมันผิดถึงศีลทุกข้อเลย
1: ยา
0: ใช่
1: ยาอะไรอะ
2: กามีสูง
0: ใช่
1: เจ้าชู้ยาหมกมุ่นในกาม
2: ผมลงใจที่ส่วนตัวน
1: ะ
2: ถ้าวันนี้ผมลง
1: ครับ
0: ครับ
2: ผมไปเที่ยวรัชดาอะไรวะ
0: ถามว่า
2: ผมผิดลูกเมียปะ
0: อันนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการซื้อขายดีกว่าเหมือนเราซื้อขนมไปได้ขนมกลับมา
2: แล้วถ้าเกิดว่า
0: เรียกบาลี
2: แล้วถ้าเกิดว่าหมอคนนั้นเขามีสามีอยู่แล้วอ่ะ
0: แล้วเขา
2: ถือผมผิดป่ะ
0: แล้วเขาบอกโกไหมครับ
2: ไม่บอก
0: เราไม่รู
2: ้อ๋อไม่รู
0: ้ไม่รู้คือไม่ผิดใช่ใช่อันนี้

0: ากรู้แค่อยากรู้ว่าเฮ้ยมันผิด
1: เข้าใจเข้าใจ
0: มันผิดไหมอะไรเงี้ย
1: มันมีคำสงสัยไปหมดว่าอันนี้ได้อันไหนไม่ได้นะ
0: เพราะว่ามันมีเคยไปสัมภาษณ์บางคนก็บอกว่าเอ้ยลอดเสื้อผ้าลาวเสื้อผ้าไม่ได้ในยุคสมัยนี้โอ้โหพี่ตึกรามบ้านช่องมันเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: เสื้อผ้ากางเกงในไปตากกันไปเต็มไปหมด
1: เข้าใจ
0: เด็กยุคสมัยนี้มันแล้วมันเดินข้ามเดินอะไรอ่ะมัน
1: ไม่ผมว่ายุคนั้นคงแบบตรงๆเลยเห็นอยู่ไปรอดอ่ะแต่นี้โอ้โหอยู่บนคอนโดนี่อาจจะแบบโอ้มันสุดวิสัยแล้ว
0: ก็แปลว่ามันก็ต้องย้อนกลับมาว่าไม่รู้ไม่ผิด
1: ไม่เจตนาจริงๆไม่เจตนาหรือว่าถ้ามันไม่สำนึกผมแสดงว่าผิดนะเออนะใช
0: ่เออ
1: เฮ้ยมันไม่ดีขึ้นต้องไปทำอะไรผิดข้อใดข้อหนึ่งแหละ
2: ใช่ใช่อ
1: ันนี้มันก็จะเช็คได
0: ้แล้วคนที่ลงทองนพเก้าเนี่ยอย่างแรกเลยถือศีลกาเม
1: ไม่ข้อแรกห้ามผิดลูกเมีย
0: ใช่
2: นี่แหละกาเมเนี่ย
0: ข้อเมเนี่ย
1: ข้อเดียวอ
0: ่ะข้อเดียว
2: ยังครับมีอีกข้อหนึ่งห้ามกินนกออก
0: ฮะ
2: นกออก
1: เฮ้ยแปลกดีเน
0: า
1: ะ
0: คืออะไรนกออก
2: มันเป็นนกทางใต้อ่ะครับนกทางใต้เวลานกตัวนี้มันร้องมันจะร้องออกออกออกมันทำให้ของที่ลงไปอ่ะมันเสื่อมออกไป
1: เ
2: ขาเลยห้ามกิน
1: ชาเขาก็มีเงื่อนไขของเขาอยู
0: ่นกออก
1: นก
2: ใช่นกออก
0: หานี่นกออกหน้าตาเป็นไง
1: วะไอ้กบอยดูดิหน้าตาเป็นไงเปิด
2: เพราะว่าเสียงร้องเนี่ยแหละมันทำให้ครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่ดี
1: สำหรับวิชานี้นะ
2: ใช่ครับเพราะวิชานี้เลย
1: ครับ
0: มันมีแต่นกหวีดพี
2: ่มันเป็นนกทางใต้ครับโกมแล้วนกทางใต้อะ
0: มันเหมือนเหยี่ยวเหรอ
2: คล้ายกัน
0: เฮ้ยสวยนะพี่แท่ง
1: เหรอไหนดูดิ
0: เฮ้ยที่มันไม่ใช่อ่ะนี่มัน
1: เอาละเอาเป็นว่านะฮะกาเมนี่ห้ามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอย่าเลยนะนกออกนะ
2: อยากกินนกออก
1: อยากกิน
2: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาเขาเรียกอะไรมีประจำเดือน
1: ครับ
2: ห้ามมีคือมาห้ามนอนร่วมกัน
1: ห้ามมีเพศสัมพันธ
2: ์ประมาณนั้น
1: ห้ามมีเพศสัมพันธ
2: ์ใช่ครับ
1: นะครับ
2: อันนี้คือกฎ3ข
1: ้อ3ข้อนะสำหรับถ้าลงทองนพเก้าแล้ว
2: นะครับ
1: อย่าไปทำ
2: ใช่
1: อันนี้ก็เป็นวิชาของเขา
0: ขออนุญาตนะครับนกออกเนี่ยคือแบบนี้
2: อ
0: ันนี้นกออก
2: ใช่
0: แล้วไอ้นี่กับนกออกกันเนี่ย
2: ไม่ใช่
0: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนเหี่ยวนะพี่แจ
2: ้
0: ง
2: ใช่
1: สวยนะ
0: อารมณ์น้ำเหมือนเหี่ยวนะ
2: ใช่ใ
0: ช่นกออก
1: ก็เสิร์ชดูได้นะครับนกออกนะครับนะ
0: อ
1: ย่ากินอย่าไปกิน
0: แต่ดูทรงก็ไม่หนัก
1: เจอได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปทำเป็นอาหารเพราะว่าเดี๋ยวของ
2: ทางสายวิชา
1: ครับ
2: ทางใ
0: ช่ให้เด็ดนะถ้าอย่างเงี้ยทองนพเก้าเนี่ยต้นฉบับหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมาสักสันสายใต้ใช่ไหมเพราะว่า
2: ก็
0: มันจะอยู่แถวทางใต้พี่แดง
2: ไอ้ตรงเนี้ยการสันนิษฐานน่าจะมาจากทางอยุธยาเพราะว่ามันเป็นวิชานักมันวิชาสงครามนักรบเพราะวิชาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาวิชาหวังหน้าวิชาอะไรเนี้ยเพราะว่าเป็นวิชาที่สืบทอดหลวงปู่ทองเนี่ยท่านเป็นศิษย์น้องของสมเด็จพระจันโตวัดระฆังเป็นครูเดียวกับหลวงปู่แสงวัดมณีชนกัน
1: ใช่
2: เพราะว่าท่านน่าจะเป็นคน
1: ยุ่งเลย
2: ใช่แต่สมัย
1: ท่านที่สองที่สอง
2: ใช่ก็เลยเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาจนถึง
1: ปัจจุบันไปเรียนได้ยังไง
2: ผมศึกษาต่อจากพระอาจารย์ตู่กับข้องหมูครับ
1: ท่านถ่ายทอดหรือไง
2: ท่านถ่ายทอดให้ครับครอบมือเป็น
1: ก็แสดงว่าต้องรักแล้วก็สนิทกันมากนะท่านถ่าย
2: ก็ดูแลท่านมาครับท่านก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งแต่ต้องดู
1: ท่านพูดถึงวิชานี้ยังไงฮะ
2: คือวิชานี้ท่านบอกว่าถ้าไม่รัก
1: ก
2: ็อย่าพึ่งถ่ายทอดให้ใครเพราะว่าเป็นวิชาสำคัญของทางวัดข้อมูลครับใช่คร
1: ับ แล้วอาจารย์ศึกษามากี่ปีครับ
2: ผมศึกษาพระอาจารย์ตู่มา12ปี
1: เกี่ยวกับทองพระเก้า
2: ศาสตร์ด้านอื่นด้วยคร
1: ับมีอะไรบ้างอ่ะ
2: วิชาเข็มทองขนองฤทธิ
1: ์คืออะไร
0: คืออะไรเข็มทอง
2: เข็มทองขนองฤทธิ์เข็มอะมันจะฝังเขาเรียกว่าเข็มทองขนองฤทธิ์มันจะสามารถเป็นเข็มที่วิ่งได้วิ่งฝังในตัวใช่ไหมครับ
1: เข็มแบบไหน
2: เข็มเย็บผ้า
1: เข็มเย็บผ้า
2: เล็กๆประมาณเซนกว่าทิ่มเข้าไปในร่างกาย
1: สีเงินเนี่ยนะ
2: เป็นทองครับ
1: เข็มเย็บผ้า
2: คือต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นก่อนที่จะมาเป็นเข็มเนี่ยเอาทองคำมารีดเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเส้นลวดนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ตัดให้เล็ก
1: ๆมันทองคำหรือว่ามัน
2: ทองคำทองคำเลยคร
1: ับ เข็มนี่คือทองคำ
2: เข็มทองคำเอาทองคำมาทำเป็นเข็มครับเขาเลยเรียกเข็มทองนองฤทธิ์เป็นสายหลวงปู่พิมพ์มาไรวะหุ่มมะกำหลวงปู่พิมพ
1: ์แต่พระอาจารย์ตู่ท่านเรียนมาเหมือนกัน
2: ท่านศึกษาทางศาสตร์ทางด้านนี้ทางสายหลวงปู่พิมพ์มาเลย
1: ได้เข็มมาแล้วทำไง
2: คืออันดับแรกนะเอาได้เข็มมาคือคุณต้อง

0: เสกก่อนเสกน้ำมันในวิชาเข็มทองขนองดิคุณต้องเสกน้ำมันให้เดือดก่อนดับแดกเคยน้ำมันมาเป็น
1: น้ำมัน
0: งาครับน้ำมันงา
1: เอาน้ำมันมาตั้งไฟเหรอ
0: ไม่ตั้งด้วยจิตเราเสกด้วยจิตเรา
1: แล้วเขาเดือดขึ้นมา
0: เป็นไข่เม็ดปลาปุ๊บเคยเห็นแบบไข่เม็ดปลาน่ะเดือดขึ้นอย่างนั้นแล้วอ
1: าจารย์พูดผมนึกออก
0: ต้องทำให้เป็นแบบนั้นเลย
1: ปุ๊บขึ้นมา
0: ใช่
1: เหมือนใครหายใจอยู
0: ่ใช่ครับใช่
1: เป็นฟองอากาศขึ้นมา
0: อันนั้นคือการฝึกเบื้องต้นก่อนคุณจะฝังเข็มคนได
1: ้อาจารย์น็อตบอกว่าอาจารย์น็อตเป็นคนที่เอาน้ำมันงามาทำแล้วเกิดเป็นปุดขึ้นได้เหรอ
0: ก็ทำได้ครับแต่ก็พร้อมศึกษาจากอาจารย์ตู่มา
1: อาจารย์ทำได้ถ้าผมไม่หาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ทำให้ดู
0: คือ
1: ใช่ว่าอาจารย์ต้องทำดูคนเดียว
0: คืออันนั้นมันรู้ได้เฉพาะตนครับของพวกเนี้ยคือมันเห็นนั่นแหละแต่คือณตอนนั้นผมก็ให้ลูกศิษย์เห็นว่ามันเป็น
1: แบบนี้ถ้าอย่างผมไปเงี้ยผมจะเห็นไหม
0: ก็มันคือของพวกนี้ต้องใช้ช่วงเวลาของจิตด้วยมันไม่ใช่ผมอาจจะไม่ได้เก่งเท่าครูบาอาจารย์ที่ยกไว้เหนือหัว
1: พระอาจารย์ตู่ครับ
0: ผมเคยเห็นผมก็เห็นกับตา
1: เคยมีคนเห็นแล้วว่าน้ำมันงาเนี่ยขึ้นมาปุด
0: ใช่ผมก็เห็นยันที่พระอาจารย์เสกเขาเรียกเข็มทองอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะในโหลอ่ะวิ่งเป็นแพเป็นปลาเลย
1: เ
0: ป็นฝูงอ่ะเหมือนฝูงปลาวิ่งผมเห็นกับตา
1: เริ่มแรก
0: แต่คือ
1: เอาน้ำมันงามาม
0: าเสกก่อน
1: มาเสกให้เดือด
0: ใช่แล้วก็เอาเข็มใส่เข้าไป
1: เข็มทอง
0: เสก
1: เข็มทองใส่หย่อนลงไปในนั้น
0: ใช่
1: แล้วไงต่อ
0: เข็มเนี่ยเชื่อไหมว่าเข็มเนี่ยเราต้องตั้งธาตุใส่อาการให้เขามีชีวิตแล้วก็ใช้คำภาวนาวิชาที่เรียนมาเสกใส่เข้าไปจนเข็มมาตั้งขึ้นได้ในโหลนั้นเลย
1: เฮ้ย
0: ต้องให้ตั้งขึ้นได
1: ้โอเคไอ้ปุดอาจจะมีใครเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ไอ้เข็มตั้งเนี่ยทุกคนเห็นไหม
0: ผมเห็น
1: เห็นตัวเอง
2: หมายถึงทุกคนเห็นไหม
0: ผมเห็นของอาจารย์ตู
1: ่อ๋อ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: ทุกคนเห็นไหมทุกครั้งที่อาจารย์ทำ
0: คือตอนนั้นคือการทำพวกนี้ครับมันคือเหมือนทำในการเป็นส่วนตัวมันต้องใช้สมาธิใช้อะไรนี้
1: ท่านต้องอยู่ในกุฏิในสำนักของท่าน
0: ใช่
1: ในห้อง
0: ด้วยความว่าผมด้วยความผมใกล้ชิดท่านผมก็อยู่กับท่านเวลาเก็บความลับเก็บความรู้ที่เรียนกับท่านเนี้ยท่านก็สอนตรงนี้ต้องทำนี้ตรงนี้ต้องทำนี้แล้วท่านก็เดี๋ยวขอเสกเข็มก่
1: อ
0: นท่านก็เสกปุ๊บผมเห็นเอง
1: เข็มทองตั้งขึ้น
0: ใช่
1: บนน้ำมันเนี่ย
0: ใช่เข็มวิ่งด้วยเข็มตั้งด้วยใช่อันนี้ก็เห็นความเป็นส่วนตัว
1: แล้วไงต
0: ่อเสกเสร็จปุ๊บอันนั้นคือเขาเรียกว่าสำเร็จแล้วแล้วอีกอย่างนึง
1: ใช้เวลาไหน
0: ใช้เวลาครับพี่แทงครับใช้เวลาเหมือนกัน
1: คือหรือว่า2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมง
0: โอ้โหบางที
1: เวลา
0: เป็นเดือนเป็นเดือนครับ
1: กว่าจะตั้งขึ้นมาเลย
0: ใช่มันคือการฝึกครับเพราะว่าในวิชาเข็มพวกนี้ต้องฝึกคำว่าพุทโธภาวนาพุทโธ
1: แล้วกว่าผู้คนเนี่ยจะได้เข็มสักดอกนึงเนี่ยต้องรอนานเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช้เวลาเสกต้องให้เข็มสามารถกระดิกได
1: ้อ่ะผ่านกระบวนการความมหัศจรรย์ทั้งหลายไปแล้วเข็มเนี่ยเคลื่อนตัวได้หมดแล้วแล้วยังไงต่อ
0: ดับต่อไปคือสิ่งสำคัญในการฝังเข็มคือเราต้องปิดตาปิดหัวใจมันมีคาถาปิด
1: เพื่อให้ตัวคนจะโดนฝังเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ปิดตา
0: ปิดหัวใจมันจะมีคาถาปิดในทางสายทางนี้เลยครับ
1: ผมสวดละ
0: เวลาคุณจะมาฝัง
1: ครับ
0: คุณต้องนั่งสมาธิ
1: ครับ
0: ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ
1: พุทโธพุทโธผมนั่งสมาธิ
0: แล้วผมก็ใช้คาถาปิดตาปิดหัวใจ
1: คร
0: ับ เสร็จปุ๊บผมก็จะเอาเข็มเนี่ยแหละที่เราเสกเสร็จเรียบร้อยเรามั่นใจแล้วสามารถอยู่ในร่างกายเราได้แล้วแล้วก็ฝังไปที่แขนทั้งสองข้าง
1: คือการแขน
0: ตรงนี
1: ้ตรงประมาณนี้นะฮะอะไรเรียกว่าอะไรเดียตรงนี้เรียกว่าอะไรกูบอยตรงกล้ามอ่ะเวลาเรายกกำปั้นขึ้นแล้วจะมีกล้ามขึ้นฝังไปทางน
0: ั้นช่วงกล้ามเนื้อเนี่ยครับ
1: ตรงกล้ามเนื้อนะ
0: ใช่ฝังเข้าไป
1: ท่อนแขนด้านบน
0: แต่คนฝังคนถูกฝังต้องภาวนาพุทโธพุทโธห้ามลืมตาเด็ดขาด
1: จนกว่าจะฝังเสร็จ
0: ใช่ครับ
1: พุทโธพุทโธใช้เวลาฝังไม่นานไหม
0: ไม่นานครับไม่นานเพราะเข็มมันสำเร็จแล้ว
1: เสร็จฝังเข็มไม่นาน
0: ฝังเข็มไม่นาน
1: สองเล่ม
0: ก็สามเล่ม
1: ตรงไหนอ่ะซ้ายขวา
0: ตรงน
1: ี
0: ้ซ้ายขวาหน้าอกอีกหนึ่งเล่ม
1: หน้าอกฝั่งไหน
0: ฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะใส่ให้จะใส่ให้เราตรงไหนก็ได้แล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญ
1: ทำไมแค่สามเล่ม
0: ก็
1: ทำไมไม่สี่ไม่อกซ้ายอกขวา
0: บาง บางคนพระอาจารย์บอกว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่บางคนอาจจะชอบมากกว่านั้น
1: อ
0: าจจะชอบมากกว่านั้นก็จะฝังบางคน
1: อาจารย์ก็จะมองว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ให้ไตรสมาคมคือให้นึกถึงคุณพระ
1: ฝังเสร็จแล้วยังไงต่อ
0: คุณต้องกลับไปภาวนาพุทโธแล้วฝึกเรียกเข็มมันเป็นกุศโลบาย
1: เรียกไปไหน
0: เรียกให้เห็นประจักษ์ไงเข็มเขาบอกว่าเข็มทองขนองฤทธิ
1: ์
0: เข็มเขาเรียกเข็มเป็นครับ
1: ครับ
0: เข็มเป็นคือเข็มสามารถวิ่งได้ทั้งตัวเลยจะเรียกจุดไหนสามารถวิ่งได้เลย
1: อาจารย์ฝังมายัง
0: ฝังมาแล้ว
1: เรียกให้ดูเลย
0: ผมภาวนานะพ
1: ุ
0: ทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพ
1: ุ
0: ทโธนี่ครับลองจับเลยเนี่ย
1: เฮ้ยท่านผู้ฟังนูนขึ้นมาเลย
0: เนี่ย
1: ฝัง
0: น
1: ู้นเนี่ยมาเรียกเรียกเราแก้แก้ผมเนี่ย
0: ฝังนู้นอันนี้นี่
1: พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ
0: เนี่ยมาละ
1: นี่กำลังสาธิตอยู่นะทุกคน
0: เห็นไหม
1: ถามนิดนึงนะตอนฝังตรงนี้เหรอ
0: ฝังไหล่ครับ
1: แล้วทำไมมันมาขึ้นอะไรตรงแขน
2: เรียกตรงนี้ไงเรียกให้มัน
0: เรียกให้คือก็เข็มทองขนองได้แต่เข็มวิ่งได้เข็มเป็น
1: ผมไอ้นี่ผม
2: งั้นผมขอให้วิ่งมาตรงนี้ได้ไหม
0: ได
2: ้กำลังเทสกันอยู่ฮะท่านผู้ฟัง
1: ไว้
0: นี่ไง
2: อาจารย์น็อตหลอกลวงจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ไหน
1: อาจารย
2: ์เอ้ยมาเว้ย
1: อาจารย
2: ์โอ้มาด้วย
1: เรียกออกมาตรงปลายอยากดู
0: ปิดแล้วครับปิดไม่ได้ครับ
2: แล้วอาจารย์ฝัง
1: ไม่กลัวมันวิ่งเข้าตาเลย
0: ให้อาจารย์ตู่ครับ
2: ให้พุทธคุณอะไร
0: คือดับแรก
2: อะไรชีวิตจะเป็นยังไง
0: เข็มทองเนี่ยเตือนภัยได้อ่ะสมมติเวลาตอนนี้เวลา3ทุ่ม28
1: ครับ
0: อยู่ที่เข็มทิ่มเท้าอย่างแรกคือเราต้องหยุดก่อนเลยทิ้งเวลาให้5ถึง10นาทีช่วงนั้นเราภาวนาพุทโธ
2: หยุดอย่าเพิ่งเดินไปไหน
0: อย่าทำอะไรเลยหยุดเพื่อให้เวลามันเคลื่อน
2: เหมือนเข้ามาเตือนเรา
0: อาจจะเกิดเหตุร้ายให้เวลามันเคลื่อนอาจจะสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเกิดเราไปตรงนั้นพอดีเป๊ะ
2: วิชาโบราณนะวิชาโบราณ
0: ใช่ใช่อ
1: ารมณ์มันจะเหมือนปลอดก่อพี
0: ่ใช่ใช
1: ่เออจังงั้นป่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือมันเตือนภัยเรื่องเตือนภัยอะไรใจนี่มันเตือน
0: ทิมร่างกาย
1: มันจะกลายเป็น
0: จ
1: ุด
0: จิตจิตจิตจิตใช
2: ่มีเข็มทอง
0: ขนองฤทธิ
2: ์ขนองฤทธิ์มีเอาไว้เตือนภัย
0: เตือนภัยด้วยเสร็จปุ๊บเป็นคงกระพันด้วยเพราะว่ามันในวิชาพวกเนี้ยประสบการณ์อ่ะบางท
2: ีเคยมีไหมเคยมีจะอุบัติเหตุอะไรแล้วป้องกัน
0: ผมอ่ะเคยมี
2: อาจารย์น็อตไหม
0: เคยมีอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ผมไปราชการที่อยุธยาตอนนั้นแถวน่าจะแถวข้างในตัวเมืองครับ
2: ครับ
0: แล้วก็น่าจะตรงวังแหละครับแล้วก็ณตอนนั้นต้นไม้เยอะมากเลยแล้วมันช่วงการแสดงโขนอ่ะมันก็มีไฟเยอะใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่หลังการแสดงมันปิดไฟหมดเลย
2: มืด
0: แล้วด้วยความว่าตอนผมก็รีบกลับบ้านมันดึกอ่ะโขนมันเล่นดึกช่วงระหว่างที่ขับรถคือเรารีบออกแล้วรู้ข้างหน้าเป็นประตูมีไฟอ่ะ
2: ครับ
0: เราออกปุ๊บเชื่อไหมว่าข้างหน้าเนี่ยคือเห็นต้นไม้อ่ะต้นไม้แต่ไม่ใหญ่มากประมาณเนี้ยแต่ตัวก่อนหน้าเนี่ยเข็มมันทิ่มเตือนแล้ว
2: ครับ
0: แต่ด้วยความเรารีบจะกลับบ้านเหมือนเราว่าโหดีนะเรามีสติก่อนเบรกทันก่อนเรารู้ว่าเอาเข็มเตือนเราแล้ว
2: ครับ
0: นี่แหละอีกสิ่งนึงแล้วก็อีกสิ่งนึงคือตอนไปโรงแรมต่างจังหวัด
2: ครับ
0: เขาบอกว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าเข็มนี้มันกันเทวดาเกเรด้วย
2: เทวดาเกเร
0: เทวดาก็เหมือนคน
1: อ
0: ่ะ
1: เหมือนพูดผีเลยเกเร
0: อ่ะ
2: ซนเหรอ
0: คือชอบแกล้ง
2: อยากใหญ่
0: ใช่
1: คุณผู้ฟังผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
0: ใช่ความเชื่อ
1: นะพี่แจ้งนะ
2: เดี๋ยวกลับมาดีกว่า
1: เออ
2: หมดเวลาแล้ว
1: เด็ก 2
2: เดี๋ยวมาเด็กกลับมาว่าเทวดาเนี่ยเกเรเป็นไง
1: พักสักครู่ครับ
2: ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Clash

0: 0864614161
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: ต้องลุยกันต่อนะฮะกับเรียกข้าว่าเซียนนะครับนะฮะตอนนี้อยู่กับอาจารย์น็อต
3: งั้นขอผมขอประชาสัมพันธ์ก่อน
2: ได
3: ้ครับขอประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมากันลูกหนังโลกปี2026นี
2: ้
3: ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกับทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมๆกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกๆแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะครับกิจกรรมนี้ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้ครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
2: เฮ้ยโกบอยคุณทำทัวร์มาก่อนดิ
3: แล้วยังไงต
2: ่อช่วงนี้เป็นช่วงตักตวงคุณจะกลับมาฟื้นยังไง
3: ให้ผมไปทำทัวร
2: ์ทำทัวร์ดูบอลโลก
3: เฮ้ยจริงป่ะ
2: จริงคุณข้ามไปแค่มาเลย์เขาซื้อลิขสิทธิ์ไง
3: เอาละเป็นเรื่องละเป็นเรื่อง
2: ไอ้พวกชอบดูบอลโลกอยากดูมากลางานแล้วเป็นเดือนเดียวเอง
3: เดี๋ยวนะแปลว่าของเรานี่คือจะไม่มีถ่ายทอดสด
2: เราไม่มีแล้วไงเราไปดูที่มาเลย์ได้ไง
3: พี่ใจเย็นๆผมเพิ่ง
2: ใช่ครับคุณไปรอแล้วนะ16ทีมสุดท้ายคุณจัดน่ะ
3: เออ
2: ใช่ไหมรอบที่มันเข้มข้นแล้วอ่ะ
3: เออผมเพิ่ง
2: มีนะเป็นผมซื้อไปดูเลยนะ
3: ผมเพิ่งอ่านข่าวมาเขาบอกว่ารอลุ้นกันแล้วก็อะไร
2: เอาให้เบียดเลยฮะ
3: เออล้อมเบียด
2: ไม่กำลังเล่นเกมกันอยู่กับฟีฟ่า
3: ถูกต้องเพราะว่าฟีฟ่ามันขายแพงกว่ามาเลเซีย
2: เออ
3: เออของไม่ใช่เวียดนามเวียดนามขาย480ล้านเหรียญของไทยขายพันกว่าล้านอ่ะ
2: ตรงเวียดนามมี
3: เวียดนามมี
2: อุ้ยงั้นก็น่าไปเวียดนามเวียดนามเป็นที่เที่ยวเยอะ
3: โอ้โห
2: ทีมเดือดจัดตัวไปดูบอลโลกไง
3: ผมเชื่อได้ว่า
2: แต่ไม่ต้องไปไกลไปดูเวียดนาม
3: ผมเชื่อว่าเดี๋ยวไทยต้องได้มาแน่ฟีฟ่ามันไม่ยอมปล่อยให้อดครับพี่เอาจริงๆนะเขาเหมือนกับปีที่แล้ว
2: ครับ
3: สุดท้ายท้ายสุดแล้วกรรมอุจระดีกว่ากรรมรมกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดอ่ะก็ต้องเอาไว้ก่อน
2: ก็ไข่นิ่งกว่ากันนะ
3: เออไก่จัดฟันยางแน่นกว่ากันไข่นิ่งกว่ากัน
2: ไข่นิ่งกว่ากันจะฟีฟ่าหรือเมืองไทย
3: ผมมีความมั่นใจว่ายังไงก็คนไทยก็ต้องได้ดู
2: นะได้ราคาอีกเหรียญนึงรอบ24ทีมไม่มีนะ
3: เอาได้เอานี
2: ้แต่อย่างน้อยนะคุณทำทัวร์เชื่อผมทำทัวร์ไปดูบอลโลกที่ไปกับช่องเก้าอสมท
3: ไอ้นี่ถามจริงนะส่วนตัวชาตินี้ก่อนเราเสียชีวิตกัน2คนเนี่ยจะมีโอกาสไทยได้จัดบอลโลกเขาไหม
2: ไม่มีทางครับมันเรื่องใหญ่นะ
3: จริงเหรอ
2: มันเรื่องใหญ่มันพอๆกับโอลิมปิกเลยไหมน้องโอลิมปิกนี่แต่มันเรื่องยิ่งเรื่องใหญ่หนักกว่าเดิมเพราะเดี๋ยวนี้ฟีฟ่าเขาทำขยายทีมที่มาบอลโลกเยอะขึ้นอีกมันก็โอ้โหสนามไม่พ
3: อ
2: เออที่ทางเดินทางโรงแรมที่จะรองรับ
3: เก้าตุ๊ก
2: แฟนบอลทั่วโลกขนาดอเมริกาแคนาดงในดายังต้องแชร์3ประเทศอ่ะ
3: อ๋อเหรอ
2: แล้วคิดดูประเทศไทยจะไหวหรือ
3: ยังไงก็ไม่ได้
2: ครับ
3: งั้นเราไทยเราถ้าเกิดไม่ได้ก็รอดูดคลิป
2: ไม่เราจัดบอลพลาสติกชิงแชมป์โลกได้
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็อะไรของคุณแปลกๆอยู่เรื่อย
2: เอาทำไมอ่ะคิดให้มันแตกต่างสิ
3: เออเอาสิ
2: บอลพลาสติกชิงแชมป์โลกอ่ะม
3: ี
2: ที่ไหน
3: แล้วไม่ต้องใส่สตาร์ทใส่วอล์กเกอร์
2: แล้วคิดดูชนะเราสมมติเราให้5ล้านเราให้10ล้าน
3: อ
2: ่ะใครจะไม่ส่ง
3: ตรงนี้อ่ะใครจะจ่ายให้5ล้าน10ล้าน
2: ไม่เราก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาสิถูกไหมเราก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยว่าเขาทำอย่างนั้นไปแล้วเราก็ทำแบบนี้เช่นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์250ซีซีระหว่างที่รถติดอยู
4: ่
2: การแข่งขันปล่อยตัวตั้งแต่แยกบางนาจนถึงมาบนคอใครถึงก่อนชนะ
3: เอาจริงนะมีใครพี่ไปเช็คสมอง
2: ไหมไม่รู้ผมก็คิดอะไรอย่างนี้ว่า
3: คุณมาชิดฉีกชาวบ้าน
2: จริง
3: ๆไ
2: อ้พวกรัสเซียพวกสเปนอะไรเงี้ยเจอไรเดอร์เมืองไทย
3: เจอแก๊ปบ้านเราเลยนะ
2: อันนี้เราเป็นแชมป์โลกอะ
3: 250ซีซีเอาสิ
2: แบบ125ซีซีอะ
3: เออเอา
2: แล้วปล่อยตัวกันแบบจางแยกบางนา
3: ง านนี้1669ทำงานกันทั้งจังหวัด
2: โคตรมันอ่ะผมบอกเลยโคตรมันเราอาจจะเนี่ยอย่างเงี้ยเราได้แชมป์โลกมีสิทธิ
3: ์เอาที่เราแบบว่าเราแค่นั้นแล้ว
2: ไอ้ที่มันเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปตามมันหรอก
3: เออ
2: เราคิดของเราแล้วมาให้มันมาเป็นเอาให้เราได้เปรียบมั้ง
3: เ
2: พราะตัวใหญ่มันจะ
3: เอางี้
2: ฝรั่งตัวเล่อเลย
3: เอางี้เอาตะก้อก่อนตะก้อก่อนตะก้อล่าสุดเป็นไงล่ะ
2: ตะก้อ
3: ตะก้อล่าสุดเอาหักกระเด็ก
2: เราไม่จัดเองไงงี้ถ้าเราอยากได้แชมป์เราจัดเอง
3: เพราะมันตามรอบมันตามรอบ
2: ก็ให้เขาไป
3: ให้เขาไป
2: พอรอบเราอยากเป็นแชมป์เดี๋ยวมาถึงเราเราก็ได้แชมป์คอยดูดิผมนอสตาดามผมฟันไว้เลยว่าวันไหนมาถึงรอบเรานะจัดเดี๋ยวเราก็เป็นแชมป
3: ์ที่ไหนที่บ้าน
2: เราแบ่งกันตะก้อมันจะได้ยังอยู
3: ่
2: เพราะถ้าเราชนะหมดทุกคน
3: ใครมาแข่งกับเรา
2: ไม่ชาติอื่นเขาเลิกหมดไง
3: ใช่ใช่
2: ใช่ป่ะ
3: อ
2: ้
3: าวงี้เราก็เป็นเจ้าดิ
2: ฮะ
3: ก็ดีกว่าบอลพลาสติกของพี
2: ่ก็ไม่แน่ผมจัดบอลพลาสติกขึ้นมาเอ้าโกบอยเราจัดบอลพลาสติกเนี่ยแฟน99ส่งทีมได้เลยนะโอเพ่นเลยจะทีมชาติไทยทีมอะไรเก่งมาเลยมาแข่งบอลพลาสติกกัน
3: อาจารย์น้องมีทุนด้วยแบ่งจ
2: องใช่ป่ะ
3: แข่งหน่อย
2: บอลพลาสติก
3: คนกี่คนบอลพลาสติกคนกี่คน
2: 5คน
3: 5คนพอ
0: บอลพลาสติกเบา
2: ๆสนามปูสนามโรงเรียนเนี่ย
0: คุณ
2: เฮ้ยมันมีหลายไอเดียผมอะจตุรมิตรก็มีแล้วโกบอยจัดไหมจตุรวัฒน
3: ์นี่นี่ผมไม่อยากให้เอาเงินภาษีไปทิ้งกับบอลโลกเลยครับ
2: ครับ
3: ผมเป็นทั้งนักฟุตบอลโรงเรียน
2: ครับ
3: แล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับเมื่อ30ปีก่อน
2: ครับ
3: บอลที่เข้ามาในเส้นเนี่ยพี่แท่งอยู่ในประชาชน
2: ครับ
3: จะได้อะไรบอลโลกในตอนนี้เศรษฐกิจเรามันก็อย่างที่
2: ไม่ดีไม่ดี
0: ใช่ใช่
2: เงินก็ต้องใช้ในเรื่องจำเป็นก่อน
3: เออ
2: เห็นด้วยนะเพราะว่าข้อจริง
3: ครับ
2: คน 70-80 ล้านประเทศเราอ่ะคนที่อยากจะดูบอลดูบอลผมว่ามีอยู่นิดเดียวเอง
3: ก็มีนิดนะ
2: แม่ผมเขาก็ไม่ได้เห็นจะเดือดร้อนอยากจะดูบอลใช่ไหมอีกหลายคนนะภรรยาคุณก็ไม่ได้ร้องคุณก็ไม่ได้แบบบอลไม่มีดูเหมือน
3: ไม่ได้
2: บางทีเราก็ต้องเอาส่วนใหญ่ไว้
3: เอาส่วนใหญ
2: ่แต่ว่า
3: เฮ้ยแต่ผมชอบ
2: ถ้ามันไหวมันซื้อได้เหมาะสมมันเหมือนเราบ้านเราไม่ได้รวยอ่ะ
3: เอาตรงนี
2: ้พ่อซื้อรถบังคับให้ไม่ได้อ่ะเราก็ต้องยอมเข้าใจ
3: เอาเป็นว่าภาครัฐอย่ามายุ่งเลยเดี๋ยวให้เป็นภาคเอกชนแล้วกัน
2: ก็ช่วยกันนั่นแหละถ้าช่วยกันไหวเอกชนแบ่งตรงนึงรัฐก็ช่วยสนับสนุน
3: นี่อย่างนึงเสียงเนี่ยที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ภาครัฐอย่ามา
2: ทุกคนมีความเห็นได้เลย อยากดูก็ได้ไม่อยากดูก็ได
3: ้
2: บางคนทำใจได้ว่าเอ้ยพ่อไม่มีตังค์
3: ครับ
2: ครับพ่อเข้าใจคนก็ดีดิ้นจะเอาให้ได
3: ้
2: ใช่ไหมนึกถึงบ้านใครที่เป็นเด็ก
3: ครับ
2: จะเอาบางคนเด็กดีเข้าใจพ่อแม
3: ่อย่างผม
2: ไม่มีตัง
3: ค์อย่างผมก็ไม่ได้อินอะไรกับบอลโลก
2: โกบอย
3: แต่ถามว่าดูได้ไหมดูได
2: ้มีก็ดู
3: มีก็ดู
2: ถ้ามันไม่ได้ไปเฮ้ยเดือดร้อนโอ้โหควักขนาดนี้อย่าดูเลยไม่เป็นไรไม่ต้องดูเดี๋ยวเราดูเนี่ยมันเตะแป๊บเดียวก็เดือนเดียวก็จบแล้ว
3: ใช่บอลพลาสติก
2: นะครับแล้วก็ไม่ใช่ เดี๋ยวเราก็รอดูเลี้ยงฮูแมนยูเรา
3: เ
2: ดี๋ยวก็เปิดฤดูกาลแล้วนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวมาซื้อทัวร์ผมกับโกบอลนะ จะพาไปดูที่เวียดนาม
3: แท้งพูดไปเดี๋ยวคนแม่กันนึกว่า
2: พาเที่ยวด้วยพาเที่ยวกลางคืนด้วยพา
3: ไม่ได้ไม่ได้
2: เวียดนามเลยนะ
3: ไม่ได้ผมลงตะกุดไอ้ที่ไว้ลงทองนุ่นประก้าวเดี๋ยวผมผิด
2: ไหมก็เช็คให้ดีว่าไม่ได้ผิดลูกผิดเมียเขา
3: เดี๋ยวผมลง
2: เช็คว่าโซนไหม
3: ผมว่าจะลงอยู่ผมลงไม่ได้แล้ว
2: คิดซะให้มันสบายสบาย
3: เห็นด้วย
2: ไม่ต้องไปชักดิ้นชักงอหรอกดูมีก็ดูไม่มีก็ไม่ดู
3: ไม่ชึดไม่ได้ไม่เดือดร้อน
2: ใช่แต่คือเราดูมาตลอดเนี่ยมันติดมันชิน
3: ครับ
2: ได้ดูฟรีมาตลอด
3: เอางี้ถามคุณศักดิ์สิทธิ์เลยปีนี้ลุ้นใคร
2: ญี่ปุ่น
0: โอ้
2: เห็นไหมจานอส
3: เห็นไหมฉีกแล
0: ้
3: ว
0: ผมว่าอังกฤษ
2: อังกฤษอังกฤษดีผมชอบแฮร์รี่เคน
3: เลย
2: แฮร์รี่เคนโคตรเก่ง
0: ตอนนี้กำลัง
2: สำหรับผมนี่แฮร์รี่เคนระดับโลกละ
3: นะ
2: ขึ้นคลาส
3: โ
2: กบอยเชียร
3: ์ผมก็เยอรมันนะพี
2: ่เยอรมัน
3: ชอบเยอรมันมาก
2: เต็งหนึ่งตอนนี้นะ
3: บอก
2: ว
3: ่า
2: สามคนไม่ใช่ฝรั่งเศส
0: อ้าวเหรอ
3: โอ้โห
2: ฝรั่งเศสเต็งหนึ่ง
0: โอ้โห
3: เฮ้ยจริงมาก
2: จริง
3: เคยมีโอกาสไปดูบอลฝรั่งเศสโอ้โหสนุกที่เป่งเลยไปดูที่ฝรั่งเศสอะไปดูไอ้นี
2: ่สโมสรฝรั่งเศสเหรอ
3: สโมสรฝรั่งเศสอุ้ยสนุกคนฝรั่งเศสเขาก็ดูดีเดือดเนี่ยนะ
2: เขาบอกว่าฝรั่งเศสครบเครื่องเลยตั้งแต่เนี่ยทุกแดนเลย
3: ไอตัวอะไรที่ดังๆเนี่ยตัวสุดๆของฝรั่งเศสเมื่อ
2: เอ็มปาเป
3: ้ปาเป
0: ้
2: กองหน้าประธานเป้ประธานเป้เก่ง
3: โอ้โหมันมากมัน
2: เมสซี่นี่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าอยู่ประมาณ 5-6 มั้งแถวๆนี
3: ้ครับ
2: ก็ยังดีอยู่นะกลุ่มกำลังก็เหลือความมหัศจรรย์ของเมสซี
3: ่นั้น
2: ถ้าแบบโดนบันดาลขึ้นมาได้อีกก็โอ้โหแบบที่ตักแบบสบายแล้วเมสซี่ตาหลับแต่ผมญี่ปุ่น
3: ญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่น
3: อืม อย่าบอกว่าโดเรมอนเตะด้วย
2: มีซื้อประสาท
3: ไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้ญี่ปุ่นเชียอะไรก็ไม่รู้
2: ผมจะทำตัวเนี่ยทัวร์เวียดนามเนี่ย
3: จะบ้าแล้ว
2: กับขึ้นเก่า
3: ๆไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเออป๋าแป๊ด
2: เฮ้ยเดี๋ยวไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวหมดเวลา
3: เออจัดต่อ
2: เดี๋ยวเข็มทอง
3: เข็มทอง
2: เทวดาเกเร
0: เทวดาเกเรนะครับก็คือประสบการณ์ส่วนตัวไปพักโรงแรมต่างจังหวัด
2: ครับอาจารย
0: ์แล้วพระอาจารย์เคยพูดคำหนึ่งว่าเข็มทองเนี่ยกันเทวดาเกเรซึ่งณตอนนั้นผมอะ
2: แทนที่จะพูดว่าการพูดผีปีศาจไม่แต่อาจารย์มาทักว่าเทวดาเกเรเอ๊ะกันเนาะ
0: ผมก็เอ๊ะคืออะไรแต่คือณวันนั้นน่ะนอนอยู่กลางคืนเนี่ยนะ
2: ครับ
0: มีคนมาดึงผ้า
2: เราก็จะคิดว่าผี
0: ตอนแรกคิดว่าผี
2: ผีอำมาเล่นกับเราเจ้าที
0: ่ตอนแรกคิดว่าผีเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะคือเราตอนนั้นก็ศึกษาเรื่องศาสตร์เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
2: ครับลึกลับลี้ลับ
0: แต่เข็มอะมันเตือนทิ่มเสร็จปุ๊บเราก็ไป
2: โดนดึงผ้าก่อน
0: ใช่
2: แล้วเข็มค่อยทิ่มหรือว่าทิ่มเข็มทิ่มก่อนแล้วก็
0: ตื่นขึ้นมาแล้วเข็มมันทิ่มเหมือนเขาตื่นเขาตื่น
2: คือโดนดึงผ้าก่อน
0: ใช่โดน
2: แล้วตื่น
0: เราตื่นขึ้นมา
2: แล้วเข็มก็ทิ่ม
0: เข็มทิ่มนั่นเราก็คิดว่าเอ๊ะใครวะณตอนนั้นมองเลยว่าต้องเป็นเจ้าที
2: ่ครับ
0: เจ้าที่ก็คือเจ้าที่ก็เหมือนเทวดา
2: อ๋อ
0: เจ้าที่ก็เหมือนเทวดา
3: ครับ
0: แต่เขาบอกเจ้าที่นั้นแรง
3: แต่ในภาพผมอะเทวดาเป็นคนที่มิดเป็นคนดีจะมาแก้อะไรเรา
0: อะก่อนจะเป็นเทวดาเราเป็นอะไรมาก่อน
3: เป็นผี
0: เป็นผีก่อนเป็นผีเป็นอะไร
3: ก็เป็นเปรต
0: เป็นมนุษย
2: ์คน
0: เป็นคนนั่นแหละ
3: เป็นคนเป็นคนแล้วก็ตายเป็
2: นคนแล้วตายเป็นผี
0: ใช
3: ่
2: ทำดีก็เป็นเทวดาเหรออ
0: ่ะบางทีคนทำดีขึ้นสวรรค์
2: ครับ
0: แต่ก็ยังมีสวรรค์มีหลายชั้นมีชั้นจตุชั้นอะไรต่างๆนานาแต่มันยังมีชั้นธรรมดาเทวดาก็ยังมีเหมือนคนมันเป็นมนุษย์ต้องการกิเลสต้องการคนกราบไหว้บูชาต่างๆนานาต้องการอยากจะมีเหมือนกันก็เลยมีคำว่าเทวดาเกเรบางทีอยากจะแกล้งบ้างอะไรบ้างเหมือนแบบเฮ้ยมีวิชาใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยอยากจะลองอยากแกล้งบ้างอะไรเนี่ย
2: อาจารย์ตื่นขึ้นมาเข็มทิ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วไงต่อ
0: ผมแผ่เมตตาให้เลยใช้คำภาวนาที่อาจารย์สอนนะพุทโธพุทโธเพราะเข็มทองเนี่ยอ
2: าจารย์แผ่เมตตาให้ผมโชว์ผมเลยนี
3: ่แผ่เมตตาเราต้องไง
0: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
2: อ
0: ะเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
2: อ
0: ย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอะพยาประชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
2: ใครเจออย่างนี้นะให้แผ่เมตตา
0: คือการแผ่เมตตาด้วยความว่าผมฝึกพุทโธ
2: ห
0: รือวิชาเข็มเนี่ยมันต้องฝึกพุทโธมากๆเลยมันต้องฝึกจนฝึกให้เข็มเดือดอะไรเดือดต่างๆนะก็เข้าใจว่ามันเป็นกุศโลบายกุศโลบายหนึ่งที่ว่าใครฝังเข็มทองแล้วต้องกลับไปภาวนาพุทโธพุทโธนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
2: ครับพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วเทวดาไง
0: เทวดาก็นักคืนนั้นก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรเข็มก็ไม่ได้ทิ่มแล้วคืนที่สองก็ไม่มีเหตุการณ์เลยแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติเราไปเจอดื้อมากๆไม่ใช่เทวดาจะเป็นผีอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดมันแผ่เมตตาไม่ฟังอะไรไม่ฟังเงี้ยจะท้องอะไรบางทีก็ไม่ฟังเขาใช้ขู่เลย
2: เฮียน
0: ขู่เลยถ้าเกิดยังรังแกอยู่หรือก่อกวนอยู่จะแช่งนะเพราะพวกนี้มันกลัวไม่ได้ไปเกิดมันอยากกลับไปเกิดเพราะสิ่งลี้ลับพวกนี้อยากไปกลับไปเกิดมันเป็นโลกของวิญญาณนั่นแหละ
3: พี่แจ้งเคยเจอไหม
2: ไม่เคยนะแต่ว่าเคยโดนอัมครั้งหนึ่ง
3: อัมเรื่องยังไง
2: ก็เหมือนแบบตัวนิ่งแล้วก็ขยับไม่ได
3: ้นอนอยู่ที่บ้านนี
2: ่อยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าเตะบอลเยอะไปเปล่า
3: เส้นเลือดเส้น
2: ก็ขึ้นเหมือนกัน
3: นะขึ้นเป็นนะพี่แท่งนะ
2: ขึ้นเหมือนกันขึ้นมาตรงเนี้ยห้องขึ้นมาเป็นลูกเลยไม่เห็นนะลูกอะไรลูกอยู่แล้วอยู่บ้านเดียวโอ้ยจะกูขาดใจตายมันมีใครรู้ว่าสมเข้าแน่เลย
3: เห็นบอกแล้วไอ้บีคู่เนี่ยเดี๋ยวพี่แท่งไม่คิดมั้งเหรอว่าแก่ตัวไปอ่ะมันจะต้องมีคนคอยดูแล
2: อย่างน้อยก็ยังได้แก่มาถึงทุกวันนี้นะ
3: เออ
2: ลองมีคู่อาจจะตายไปแล้ว
3: ไอ้พี่ไอ้ตักคนนี
2: ้ไม่ยอมแล้วแต่อายุ30แล้ว
3: เออยังไงก็ไม่ยอมนะเฮ้ยนี่
2: เดี๋ยววิชาไงต่อ
3: แป๊บนึงแป๊บนึงเขาบอกว่าสวัสดีครับกบอยพี่ช่างอาจารย์น้อ
2: ครับ
3: วันนี้ไฟไหม้ที่ถนนพระราม6ซอย15ครับ
2: เออ
3: เป็นชุมชนใหญ่ใกล้วัดบรมนะครับดับเพลิงเข้ายากมากครับลากสายดับเพลิงลำบากมากเพราะปลูกบ้านเนี่ยแออัดเรือนมันติด
0: นะ
3: นะติดชิดกันมากพี่ไก่เด็กหง
2: โอ้ขอบคุณพี่ไก่นะ
3: พี่ไก่
2: ข้อมูลข่าวสารสำหรับคนที่เพิ่งฟังวิทยุกัน
3: เอออ
2: าจจะไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นเล็กจริงมอเตอร์ไซค์สวนกันยังต้องบางทีต้องเบี่ยงกันเลย
3: เหรอ
2: คือรถเข้าได้ทางเดียววันเว
3: เออ
2: เป็นซอยที่เล็กมาก
3: นั่น
2: นะครับนะคราวนี้ก็การจะเข้าไปช่วยขนของเองก็คงชุลมุนก็น่าดูเนาะ
0: ใช่ใช่ครับ
3: รถกบอยพี่ท่านครับช่วยดูของรางวัลของคุณเฮด5ยอดหน่อยครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วของยังไม่มาเลยถามไปทาง SMS เดี๋ยวผมตามให้ครับเดี๋ยวผมตามให้
2: กบอยตามให้ครับ
3: ครับแต่ว่าแล้วก็นี้แบบได้รับวัตถุมงคลของคุณเฮด5ยอดแล้วนะครับขอบคุณมากครับจากคุณแจ็คขับแท็กซี่
2: พี่ที่ไม่ได้รับนี่อยู่บ้านหรือเปล่าหรือไง
3: เออนะพี่ไปดู
2: พี่ส่งไปอาจจะไม่หรือเปล่านะ
3: เออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามให้
2: เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวกูไปตามให้นะครับทวงกันได้เนาะ
3: จ้ะ
2: อาจารย
0: ์ครับ
2: แล้วติดต่ออาจารย์เจออาจารย์ยังไงอะไรได้ที่ไหน
3: มีเบอร์ไม่เบอร์โทรศัพท์มีอะไรนะ
0: ถ้า
2: อาจารย์มั่นใจไหมเนี่ยวิชาอาจารย์เนี่ย
0: โอ้โห
2: เหรอ
0: ประสบการณ์
2: มีไหมเอาไปเรื่องโชคลาภบ้างดีกว่าไปในเรื่องแบบว่าร่ำรวยชีวิตดีเปลี่ยน
0: ทองนพเก้าเนี่ยก็เป็นมีหนุนเรื่องโชคลาภนะครับพระอาจารย์ท่านเสริมเข้าไป
3: ที่ล่าสุดเห็นบอกมีดารา
0: เออใช่ใช่ใช่ผมมีดาราพี่ไฮ
3: ไฮอภพร
0: พี่ไฮอภพร
2: ไปนี่มาเหรอ
0: ลงทองนพเก้า
2: ลงทองนพเก้าเออมีตัวตอนนี้ดี
0: แล้วท่านก็ประสบความสำเร็จได้ข่าวได
2: ้ได้แกไปลงเมื่อปีพ.ศ.อะไรพี่ไฮ
0: เนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ย
2: โอ้ช่วงนี้แกดังนะพอออกรายการโกบอยชีวิตแกเปลี่ยนเลย
3: จริงป่ะ
2: จริง
3: เออดี
2: โกบอยเนี่ยช่วยไว้นะชีวิตคน
3: พี่ไฮฟังไว้นะพี่เฮ้ยแต่แค่ดีแค่น่ารักนะพี
0: ่น่ารักน่ารัก
2: โอ้แกโอ้โหวัยรุ่นชอบดู
3: ตามจริงๆอ่ะจริงๆเลยอ่ะเอาตรงๆอ่ะผมว่าลอกแกมา
0: ใช่ใช่ใช
3: ่แกมาแล้วแกก็ไปลงใช่ไหมไป
2: ลงทองเลยสายพวกเสียงช่วย
0: สายมูอะไรต่างๆสายมูเลย
2: สายมูเลย
3: จริงเนาะ
2: มูมูแบบ
3: แกเล่าแกสาบแช่งเรื่องผี
2: อ่
3: ะแล้วก็ไม่มาบ้านแกเลย
2: นี่ไง
0: แช่งแช่งใช่ใช่
2: แล้วแกไปลงทองนพเก้ามา
0: ใช่กับอาจารย์ตู่ครับ
2: เออแล้วยังไงเรื่อง
0: ก็
2: งานเป็นเล่นมากเลย
0: ตอนแรกมีเห็นบอกมีโปรเจกต์หนึ่งที่ว่าเขายังไม่ตกลงอ่ะลงทองเสร็จไปเสร็จปุ๊บพี่หายขอย้ายเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นก็เข้าไปออกมาตกลงโปรเจกต์การถ่ายอะไรทั้งอย่าง
3: พรีเซนเตอร
0: ์พรีเซนเตอร
3: ์นะครับมาดูลงพรีเซนเตอร์
0: พรีเซนเตอร
3: ์ไปเล่าหลวงฟัง
0: นั่นน่ะผ่าน
2: ถ่ายได
0: ้โอ้โหคือเห็นอันนี้คือเห็นผลแบบ
3: แกบอกว่าน
2: ี่คือหนึ่งบุคคลที่เรารู้จักนะสายนะแล้วก็ไปลง
0: ช่องนพเก้า
2: แล้วก็เกิดความสักเซสสำเร็จ
0: ใช่ครับความเชื่อง
2: ั้นไปลงที่อาจารย์พระอาจารย์ตู่หรือลงที่อาจารย์น็อตดี
0: ได้หมดเลยครับอันนี้คือได้หมดเลยครับคือผมก็เป็นลูกศิษย์ท่าน คือใครสะดวกตรงไหนได้หมดเลยครับ
3: ผมถามอยากโอดผมนะ
0: ครับ
3: เป็นกิจของสงฆ์ด้วยเนี่ย
0: คือวิชาพวกนี้มีแต่โบราณมันคอยช่วยส่งเคราะห์คนครับโก
3: ครับ
0: มันช่วยคอยส่งเคราะห์คนบางทีคนเราได้ทุกตกทุกได้ยากเงี้ยอยากหาที่พึ่งคือพระอาจารย์ท่านก็สงสารมาจากการสงสารคนนั่นแหละก็ลงคอยช่วยเหลือไปชีวิตเขาดีขึ้น
3: อ
0: ่ะครอบครัวเขามีครอบครัวมีลูกมีหลานเงี้ยชีวิตเขากลับกลายให้กลายเป็นดีเงี้ย
2: แล้วมันไม่ได้เจ็บตัวอะไรเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: เจ็บไหมมันเจ็บตัวแบบเหมือนกับฝังอะไรนะตะกุดดิ้นได้หรืออะไร
0: เข็มทองเข็มทองเขาน้องนิดเหรอคือถามว่าลงทองมันไม่เจ็บมันแค่ลงแปะเปียผักเรียกสูตรเรียกอะไรให้เป็นมงคลชีวิตมงคลทั้ง9มงคลทั้ง9เป็นมงคลชีวิตมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2: ครับชูนะดีนะดีจริงนะ
0: ดีจริงนะ
2: โหนกระแสมาเรียกผมอีกวันก่อนเนี่ยมาโปรโมทอาจารย์น็อตเนี่ย
3: คุณอะไร
2: ไปเจออาจารย์น็อตจากไหนอะไร
3: วันก่อนได้คุยหลังมาเฮ้ยหนุ่ม
2: เดี๋ยวมัน
3: ติดกันกับพี
2: ่ไปพันกับอาจารย์ไปสารอย่างเงี้ย
3: โอ้เรื่องอะไรเมื่ออาจารย์ไปสารต้องจบ
2: ไ
3: ห
2: มผมไม่รู้แกก็คงจะแบบมีความผิดอ่ะ
3: คุณก็ไปถ่ายรายการเขาไม่ใช่เร
2: ื่อง ไม่เคยเขาไม่เคยรู้จักเลย
3: จริงป่ะ
2: ผมไม่เคยรู้จักเลย
3: เพราะเห็นหนุ่มพกกับพันก็จะพาเพื่อนสมัยก่อน
2: ไปรายการหนุ่มพันถ้าผู้ฟังนะไปฟังนะกรองนะอะไรนะกรองพันออฟฟิเชียลอะไร
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็โอ้โหแต่ละเรื่องอะไรปูปลาฟาดงโอ้โหเจองูอมาเกนดอนอะไรหมด
3: อมาเกนดอนเลยเหรอ
2: ไปอะไรไม่ใช่อมาเกนดอนคืองูอะไรนะ
3: จะไปรู้หรอผมไม่ได้
2: ฟาซิลอะอนาคอนด้า
3: อนาคอนด้า
0: อนา
3: คอนด้าอมาเกนดอนงูผมว่าคุณมากกว่าตัวคุณมากกว่าคุณไปบูลลี่ช่องเขา
2: หนุ่มพงไว้บอกพี่แท่งยังไม่เคยดูรายการผมหรอกไม่เคยดูเลยน้อยใจไง
3: เออน้อยใจ
2: แต่ว่าที่ดูดีเนี่ยดูไปแล้วเดี๋ยวเชื่อมา
3: ตลายเลยติดคุกอาจารย์นะ
2: ไม่รู้ก็ลังหาหาหลักฐานข้อมูลอะไรอยู่บ้างเออเขาโดนฟ้องเยอะๆกัน
3: โอ้ตาย
2: เดี๋ยวเขาก
3: ็เคย
2: แล้วเคยรวม
3: เคยอยากกระถามพี่หนุ่มดูนะ
2: ครับ
3: ตอนที่เขาดังๆอ่ะเออจะไปดูสักครั้งเว้ย แต่เขาคงไม่มาสไลด์หนอนมูลเพราะว่าผมมันไม่น่าสไลด์เท่าไหร่หรอก
2: เอาเนี่ยอาจารย์น็อตเนี่ยเหรออ
3: าจารย์น็อต
2: ดีนะ
3: ไม่ได้ไปสไลด์ครับ
2: ดีนะดีนะ
0: ของพวกนี้ไม่ได้เลยครับอยู่ในศีลในธรรมครับของพวกนี
3: ้ในศีล
0: ใช่
2: แล้ววิธีจะไปหาติดต่อยังไงฮะ
3: เบอร์คุณ
2: ของอาจารย์
0: ก็ถ้าเกิดใครจะไปหาทางพระอาจารย์ตู่ที่วัดข้อหมูติดต่อ
3: ก็ทั้งคุณหรืออาจารย์หรือ
2: ทั้งสองทางพระอาจารย์ตู
0: ่จะเป็นเบอร์ผมก่อนก็ได้ครับ090ครับ989ครับ6142ครับจะทําอยู่ที่สํานักอยู่ที่บ้านครับจะช่วงเย็นสะดวกช่วงเย็นครับเพราะว่าเป็นข้าราชการกลับมาถึงจะลงทองอนุสิทธิ์ได้ครับ
2: เป็นข้าราชการอยู่ที่
0: สํานักการกรมศิลปากรครับสำนักการสังเกตกรมศิลปากร
2: อย่างน้อยก็มีหลักมีฐานว่าเขาก็มีปัญหาอะไร
3: เขาก็เป็นข้าราชการ
2: มีปัญหาอะไรจะได้แจ้งจับถูกมีหลักมีแหล่งเรียกออกจากราชการเลย
3: หลังรู้สึกกลัวแล้วทำรายการแบบนี้นะ
2: ไม่เราก็ต้องมีความมั่นใจนิดนึง
3: เพราะชวนเบอร์ที
2: ่โอเค
3: ชวนเบอร์ที่
0: 090ครับ989ครับ6142ครับ
3: นี่เบอร์ของอาจารย์น้อนนะ
0: ใช่ๆ
3: ลองไปโทรสอบถามไปคุยกันเองแล้วกัน
2: เบอร์ดีอยู่นะ6142ใช้ได
3: ้ความหมายคืออะไรความหมายเบอร์เขา
0: ก็เรื่องศาสตร์พวกนี้เลยครับเรื่องศาสตร์พวกนี้เลยความเชื่อครับเรื่องนี้ครับ
3: คือ
0: เบอร์เฉพาะเลยครับ
2: แล้วอาจารย์เนี่ยลงทองให้มากี่คนละ
0: โอ้โหก็เยอะอยู่ครับผมลงทองมาประมาณเกินครับเกิน
2: กี่ปีละ
0: ก็ประมาณ5ปีแล้วใช่ผมศึกษามาก่อนศึกษากับพระท่านตู่จนเขาเรียกอะไรช่วยท่านช่วยงานท่านจนมาลอง
2: เอาแค่ลูกศิษย์เราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนได้ไหม
0: ก็ดีคืออันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะครับผมก็ไม่สามารถจะโหดีไม่ดีขึ้นอยู่เขาตัวเขาเองว่าเขาจะพูดว่าชีวิตเขาเป็นยังไง
2: แล้วในมุมอาจารย์เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นลูกศิษย์มาให้อาจารย์ลงแล้วอาจารย์จะบอกให้เขาต้องปฏิบัติตัวยังไง
0: อย่างแรกครับคุณต้องศึกษาในตัวครูบาอาจารย์ก่อนจะไปหาเขาแล้วคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะถือศีลข้อ3ได
2: ้
0: นี่คือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งสำคัญครับว่าถ้าเกิดคุณถือศีลได้ปุ๊บข้อ3คุณสำคัญแล้วคุณมาได
2: ้
0: นี่คือสิ่งสำคัญ
2: ครับเรื่องผิดรูปผิดเมียกาเมนะครับแล้วก็อย่ากินนกออก
3: นี่เขาบอกเลยขอสอบถามครับลงทองนพเก้าหรือฝังเข็มทองกระดองลิ้นแล้วมีข้อห้ามอะไรบ้าง
0: ก็
3: อย่างที่พี่ท่านบอกไปเมื่อกี
2: ้แต่ว่าฝังเข็มอะ
3: เหมือนกัน
2: ไ
3: หมสองอย่างเหมือนกัน
2: เข็มทองนี่อันนี้ข้อห้ามอะไรครับ
0: เข็มทองเข็มทองจะมีข้อห้ามคือ1เหมือนกันคือห้ามผิดศีลข้อ3ครับสอง
2: ผิดลูกผิดเมียกาเม
0: ใช่ครับใช่
2: ครับนะ
0: แล้วก็สองคือห้ามเตะหมา
3: เกี่ยวอะไรกัน
0: มันมีความ
2: อันนี้เข็มทองใช่ไหม
0: เข็มทองขนองฤทธิ์ครับ
2: เข็มทองห้ามเตะหมาม
0: ันมีความเชื่อว่าต้นตำรับวิชาคือหลวงปู่พิมพ์อะไรท่านเกิดปีจอครับท่านแล้วท่านเป็นคนรักสัตว์ด้วย
2: ขออย่างเดียวห้ามเตะหมานะพวกเอง
0: ใช่ใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งสำคัญ
2: แต่ว่าเข็มทองกินนกออกได
0: ้เข็มทองได้กินได้ไหมมันก็ไม่ควรกินอยู่แล้ว
2: เพราะนกมันไม่นกที่ไว้กินหรอ
0: มัน
3: คือมันจะไปหอยหาเลย
2: ไม่ผมถามแบบบ้าๆเลย
0: อายุผมว่าผม
2: ไม่ได้ห้ามนี่
0: มันก็ไม่ห้ามกินได้ครับ
2: ทองนพเก้าเนี่ยห้าม
0: ใช่ใช่
2: อ
0: ัน
2: นั้นห้ามเลย
0: ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่
3: แต่มันก็ไม่เป็นมงคลอ่ะ
0: ใช่ชื่อมันก็ไม่เป็นมงคล
3: ก็เดี๋ยวเข็มมันก็ออกไปออกจากปากก็ทำไงได้ล่ะใช่ไหมล่ะนี่คือเอางี้กันข้อห้ามหนึ่งเลยก็คือห้ามผิดลูก
0: สิ่งสำคัญห้ามผิดลูกเป็นเมีย
3: นะครับแล้วก็ห้ามเตะหมาไอ้นี่มันก็ไม่ควรไปเตะมันนะไปเตะ
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้สำหรับเข็มทองนะ
0: เข็มทอง
2: นะฮะแต่ว่าทองนพเก้าเนี่ยก็คือห้ามกินนกออกห้ามผิดลูกผิดเมีย
3: แค่นั้น
0: แล้วเวลาคนเป็นประจำเดือน
2: ประจำเดือนถ้ามีเพศสัมพันธ
0: ์
2: สามเรื่อง
0: มันเป็นคาเล่มันเป็นเลือดที่แบบ
2: ไม่ดี
0: ไม่ใช่ครับใช
2: ่
0: ก็เลยไม่ให้หลับนอนด้วย
2: ครับ
0: ถ้าน
3: ี่คือความรู้ใหม
2: ่แล้วถ้าไปหาพระอาจารย์ตู
0: ่ถ้าไปหาพระอาจารย์ตู่ให้ติดต่ออาจารย์อ้วนครับเบอร์061
2: อาจารย์อ้วนเป็นใคร
0: อาจารย์อ้วนเป็นคนที่ดูแลพระอาจารย์สู่พระอาจารย์ตู่ครับแล้วเป็นมือ
2: คารวาสนะ
0: เป็นคารวาสครับแล้วก็เป็นคนคอยช่วยเหลือพระอาจารย์ที่วัด
2: เบอร์อะไรเบอร์พระเลขาเลขา
0: 061ครับ
3: ครับ
0: 578ครับ4796ครับอันนี้ติดต่ออาจารย์อ้วนได้เลยครับ
3: ย้ำนะย้ำนะอาจารย์อ้วนเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตู่อาจารย์ตู่เป็น
2: อาจารย์ตู
3: ่เป็นช
2: าย
3: นะพระอาจารย์ตู
2: ่เป็นเจ้าวาดไหม
0: ไม่ครับเป็นพระลูกวัดครับ
2: เป็นพระลูกวัด
0: แต่คอยช่วยเหลือวัดตลอด
2: ครับ
3: นี
2: ่
3: ชื่อวัดอะไรนะ
0: วัดคอกหมูครับหรือวัดสิ
2: บภูเขาทองนะฮะอยู่ตรงภูเขาทอง
0: ใช่ใช่ครับ
3: ใกล้ๆกันเนาะ
0: ในกรุงเทพเลยคร
3: ับ ใกล้ๆกันเนี่ย
2: ตรงภูเขาทองก็วัดภูเขาทองนั่นแหละ
0: ใช่
2: ครับนะ
3: แต่อย่าไปวัดภูเขาทองนะไม่ถามว่าอาจารย์ตู
2: ่ไม่ก็โทรไปหาอาจารย์อ้วนนะครับแล้วก็ขอรายละเอียดต่าง
3: ๆครับ
2: นะครับนะฮะมีค่าใช้จ่ายไหมยังไงก็ดูให้เหมาะสมนะครับ
3: ถ้
2: ามันไหวไม่ไหวยังไงนะครับนะฮะพิจารณาให้ดีฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องเอามาเล่าให้กับเป็นหนึ่งในวิชานะครับของเซียนเราในวันนี้นะครับก็ตามวิจารณญาณ
3: ใช่
2: นะครับ
3: มีสตินะมีสติ
2: ครับอะไรที่เขามันจะมากเกินไปอะไรนี้ตัดสินใจเองเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ไหวนะเอ๊ะมันแปลก
3: ๆ
2: นะครับนะฮะ
3: เน
2: า
3: ะ
2: แต่ถ้าคิดว่าเอ๊ดูแล้วไม่เสียหายน่าสนใจ
3: ก็ลองไปดูถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับ
2: นะครับ
3: นะ
2: วันนี้เรียกว่าเซนก็เอาเรื่องราวที่เก่าแก่โบราณนะฮะวิชาทองหลวงพ่อเก้านะครับของหลวงพ่อทอง
0: หลวงปู่ทองวัดราชยศ
2: ทองนะต้องเรียกหลวงปู่เลยเพราะว่าตั้งแต่รัชกาลที่2ที่3นู่นเน
0: ี่ยใช่ครับใช่
2: นะครับนะเป็นรุ่นน้องนะฮะเป็นพระรุ่นน้องนะฮะสิทธิ์น้องของ
0: สมเด็จพุทธจารย์โต
2: เลย
0: ใช่ผมรังสี
2: ในยุคนั้นเลย
0: ใช่ๆครับ
3: พุทธจารย์โตนะ
0: ใช่ครับ
2: เป็นอีกหนึ่งวิชานะครับ

0: ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับยัง
0: สุดท้ายเดี๋ยวจะมีงานอะไรยังไงอยากฝากไหมครับ
1: ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพระจันตุจะมีงานไหว้ครูสิ้นปีครับช่วงเดือนธันวาถ้าเกิดศิษยานุศิษย์ใครศรัทธามาร่วมงานพิธีได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็จะ
0: เข้าไปดูที่เพจวัดเหรอเดี๋ยวนะงานคุณโน้ตไปสิปีคุณมาโปรโมทเลยตอนนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นที่ได้โปรโมทคุณแค่บอกเบอร์คุณไปดิก็ได
2: ้
1: ก็
0: เบอร์เบอร์กันแล้วนี่บอกไปที่อ่ะ
1: เบอร์ผมนะครับก็คือขยันมาลงทองหรือสักยันครับ090ครับ989ครับ6142ครับ
0: สักยันด้วยเหร
1: อ
0: สักสั้นๆหน่อย1นาทีสักยันเรื่องนี
1: ้ผม
0: สักลายอะไรยังไง
1: ส่วนมากสักตำราหลวงปู่ทองวัดราชโยธาครับเนี่ยตำราหลวงปู่ทอง
0: เขาเรียกว่าเป็นลายอะไร
1: ก็
0: สักหนุมานสักเมื่อเนี่ยของหลวงปู่ทองสักอะไร
1: ก็นายยอดศิลป์ครับมียันคูยันคูนะยอดศิลป
0: ์
1: นักคุณแผนบ้างอะไรบ้างเน
0: ี่
1: ยใช่ครับเป็นวิชาทางสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธา
0: เพื่อสิริมงคลทางด้านไหน
1: ก็108ครับคุ้มครองคงกระพันเมตตาคงกระพันแคล้วคลาดอันนี้กับตัว
0: รายใหญ่รายใหญ่ไหม
1: ก็ประมาณ
0: ฝ่ามือหนึ่ง
1: ฝ่ามือหนึ่งครับ
0: ฝ่ามือหนึ่งนะ
1: ใช่
0: ถ้าใครนะติดต่ออันนี้ไปที่อาจารย์น็อตเลย
3: อาจารย์น็อต
1: ได้ครับ
0: ที่อาจารย์น็อตแล้วสำนักอาจารย์น็อตอยู่ไหนครับ
1: พุทธมณฑลสาย2ครับทวีวัฒนาครับ
0: โอ้ไกลเกินไม่บ้านคนอยู่ตลิ่งชันไม่ไกลนะ
1: ใช่ใช่แถบ
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
5: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนเฝ้ารอรับริ้วขบวนพระศพตลอด2ฝั่งถนนบรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดช่วงบ่ายวันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่2ฝั่งทางออกไปถนนอังรีดูนังเพื่อเฝ้ารอรับริ้วขบวนพระศพอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้นำเสื่อกว่า500ผืนมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านตั้งแต่ในโรงพยาบาลยาวไปจนถึงทางออกถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายไปถนนพระราม4เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมเพื่อดูแลผู้ที่มาปักหลักรอเป็นเวลานานในขณะที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาที่คอยเดินบริการน้ำดื่มและคอยเก็บขยะจากประชาชนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเมื่อปี2562ในการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งในครั้งนั้นได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขณะเสด็จทรงติดตามการดำเนินงานด้วยพระองค์เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันเหตุกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจังหวัดลำปางร่วงมีคนเจ็บ2คนเกิดอุบัติเหตุกระเช้าซ่อมบำรุงไฟฟ้าหักทำให้คนงานร่วงกับพื้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยตัวกระเช้าหักและหลุดร่วงลงมาจากความสูงประมาณ4เมตรส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในกระเช้า2คนได้แก่คนงานอายุ28ปีและนักศึกษาฝึกงานอายุ19ปีจากวิทยาลัยแห่ง1ร่วงตกลงมาพร้อมกับกระเช้าที่หักร่างกระแทกพื้นคอนกรีตอย่างรุนแรงทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ส่งผลให้จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2569สะท้อนผลสำ ำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือยินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะมีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: FM 99 Act

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับรูนี่ยกให้อังกฤษเป็น1ใน3ทีมเต็งที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกเวนรูนี่อดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษมองว่าทัพสิงโตคำรามเป็น1ใน3ทีมเต็งที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลก2026มาครองร่วมกับทีมชาติสเปนและทีมชาติฝรั่งเศสโดยทัพสิงโตคำรามของโทมัสทูเคิลถูกยกให้เป็น1ในทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้หลังจากที่เข้ารอบรองชนะเลิศเมื่อปี2018และเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วล่าสุดรูนี่มองว่าครั้งนี้พวกเขามีโอกาสดีที่จะทำได้สำเร็จในการเป็นแชมป์โลกเอมิเลโน่มาร์ติเนสจะฟิตพร้อมลงเล่นในเกมนัดแรกของทีมชาติอาร์เจนตินา ESPN สื่อกีฬาระดับโลกรายงานว่าเอมิเลโน่มาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาจะฟิตทันลงเล่นเกมเปิดสนามฟุตบอลโลกที่ทีมจะเจอกับแอลจีเรียในวันอังคารนี้ได้โดยโกจากแอสตันวิลล่าไม่ได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องทั้ง2นัดก่อนลุยศึกฟุตบอลโลกจากปัญหาบาดเจ็บที่นิ้วมือในระหว่างอบอุ่นร่างกายก่อนเกมยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เมื่อ20พฤษภาคมทำให้เลเนลสกาโลนี่กุนซือทัพฟ้าขาต้องใช้ฮวนมูโซกับเจมเบริโนรูลี่ทำหน้าที่ในเกมกระชับมิตรกับไอซ์แลนด์และฮอนดูรัสอย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปิดเผยว่ามาร์ติเนสลงซ้อมได้ตามปกติแล้วและเขาจะพร้อมลงเล่นในเกมกับแอลจีเรียวันอังคารนี้อย่างแน่นอนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: จี๊ยบบางหลวง
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับกับรายการ Motor In Trend นะครับเรื่องราวที่ว่าด้วยข่าวสารรถยนต์นะครับและการเดินทางต่างๆวันนี้ผมคทาทองไวยเทนนท์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยณเยอรมันอยู่กับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่โจครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: พี่โจใส่เสื้อ
4: สรุปแล้ว
3: เราเลยนะฮะ
4: เราได้ดูฟุตบอลโลกนะครับ
3: ได้ดู
4: โดยที่เราไม่ต้องพึ่งทางอะไรนะทาง
3: เพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน
4: เราไม่ต้องไปอาศัยดูจากคนอื่นนะ
3: ครับ
4: เราก็ได้คนช่องบอกว่าพี่ใจดีมากๆนะครับ
3: ครับแล้วที่แน่ๆ
4: กดมาเป็นต้องบอกว่าไม่น่าจะมีประเทศไหนแล้วที่ซื้อเวลานี้นะมีช้ากว่านี้ไหมมีช้ากว่าเราไหม
3: ไม่ทราบ
4: เพราะว่าบอลจะคิกออฟก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: พรุ่งนี้ตีสองตามเวลาบ้านเรา
3: ครับ
4: แต่เราได้แล้วฮะตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราได้ดูแล้วเราไม่ต้องไปดูภาษาอื่นละ
3: แล้วที่แน่ๆคืออสมทของเรานะครับ Active Radio ก็จะมีการรายงานสดบรรยากาศบรรยายการแข่งขันทางเสียงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อาจจะขับรถหรือทำภารกิจอยู่นะครับ
4: ติดยุ
3: ใช
4: ่ลุ้นไป
3: ใช่
4: ที่มันดึกมากนะ
3: ก็คือภรรยานอนแล้วไงแบบเราจะแบบจะเปิดทีวีเงี้ยมันก็ไม่ได
4: ้
3: เอาหูฟังเสียบเลย
4: ไม่ใช่เขาเปิดได้
3: บ้านเองใจอะไร
4: บ้านอื่นเปิดได้พ
3: ี่บ้านเปิดไม่ได้ผมเกรงใจ
4: อย่าเอาบันเตงไปเป็น
3: บันเตงไม่ได้
4: ไม่ได้
3: โอ้ฟีดบ้านอื่นพี่ก็สอยผมดอกเลยดอกแรกเลย
4: พี่เอายกตัวอย่างอย่างอื่นสิให้มันค้นบ้านออกมาได
3: ้อ๋อโอเคสมมติบ้านพี่โจอะคนอื่นมีคนป่วยนอนอยู่เงี้ยไม่ได้
4: บ้านผมดูได้ไม่มีตายหมดแล้วบ้านผมที่บ้านไม่มีใครเหลือแล้วนะครับ
3: นะครับฟังได้ฟังให้ถี่ไปดูเราได้ที่สำคัญคือสมมติจังหวะทีเด็ดที่ขาดบางทีทีวีเนี่ยชอบมีโฆษณาก
4: ระจุกกระจุก
3: หมุนอยู่นั่นน่ะสัญญาณไม่ดีไงติดตาม Active Radio ได
4: ้ก็สามารถฟังได้นะครับว
3: ่
4: ามันเป็นไฮไลท์นะเอาจริงนะ Active Radio คืน99นี่ไม่ว่าจะฟุตบอลลีกไหนก็ตาม
3: ครับติดตามได้ตลอด
4: มันก็จะแบบอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูเนี่ยนะหรือว่ารถใครมีกล้องมีอะไรนะมีจอดูในรถเนี่ย
3: ครับ
4: อันตรายเพราะจังหวะพอลากเลิกไปอะไรเงี้ย
3: ใช่ใช
4: ่แล้วเราก็จะไม่ดูถนน
3: ครับ
4: อันตรายครับ
3: ยิ่งตอนแบบทีมที่เราเชียร์อยู่จะรู้จะยิงไม่ยิง
4: โอ้ย
3: ขากระชากคันเร่ง
4: มันละก็เอ้ยเพื่อนบนท้องถนนก็ต้องระวังนิดนึงนะ
3: ครับผม
4: จะดูจะอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นที่เรื่องที่ดีละเราได้ดูละ
3: ครับ
4: นะ
3: ครับ
4: ได้ดูฟุตบอลกันแล้วครับ
3: ตอนนี้คู่ที่คนอยากดูที่สุดในรอบคัดเลือกรอบแรกนี่คือใคร
4: คือผมไม่รู้หรอกว่าใครคู่ไหนผมอยากดูคู่หยุดโลกคู่เดียว ผมอยากดูอิหร่านกับอเมริกาเขาต่อถ้าอยู่คนละกลุ่มขอให้ผ่านเข้ารอบมาเจอกันรับรองว่าคู่นี้จะเด็ดขาดยิ่งกว่าอังกฤษกับอาร์เจนตินาในอดีต เอาจริงพี่อังกฤษกับอาร์เจนตินาในคู่นี้อยากให้โดนมากอยากให้เจอมากนะ
3: ครับไม่มีนะฮะไม่มีสหรัฐอเมริกาในอยู่กลุ่มดีนะครับนัดแรกเจอปารากวัยวันเสาร์
4: อยู่คนละกลุ่ม
3: คนละกลุ่ม
4: แต่ว่าถ้าผ่านรอบตัดเชือกเข้ามาแล้วไงพี่รอบแบ่งกล
3: ุ่
4: มถ้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้ามาทั้งคู่เนี่ยไม่โอ้โหมันเนี่ยมันจะมันแล้วครับ
3: ครับ
4: นะ
3: ขอให้ได้เจอครับ
4: ผมอยากดูคู่นี้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปนะฟุตบอลโลกถ้าเกิดปี1982เนี่ย
3: ครับ
4: อังกฤษกับอาร์เจนตินาลบกัน
3: ครับ
4: เรื่องแย่งชิง
3: เกาะฟอกแลนด
4: ์หมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับปีนั้นเนี่ยอังกฤษกับอาร์เจนตินาเข้ารอบแต่อยู่คนละสาย
3: ครับ
4: แล้วก็ตกรอบไปก่อนตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไม่เข้ามา
3: ครับ
4: พอไม่เข้ามาปุ๊บมันก็ดูแบบมันก็ยังช่วงชิงกันอยู่ถูกไหม
3: ครับ
4: ยังยัง อาร์เจนตินาก็บอกว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์อยู่ในกลุ่มที่เป็นหมู่เกาะของเขา
3: เขา
4: อังกฤษก็จะไปครอบครองพอปี1986อังกฤษกับอาร์เจนตินามาเจอกันครับแล้ววันนั้นมาราโดน่าก็ทำได้นะครับ
3: ครับ
4: แฮนด์ออฟก็อดซึ่งอังกฤษก็แพ้ไป
3: ครับ
4: นะฮะอังกฤษที่แพ้อาร์เจนสองครั้งเลยนะ
3: ครับ
4: 86ก็แพ้แล้วก็มาอีกปีนึงอ่ะแพ้หมดตลอด
3: ครับ
4: อกหักตลอดนะฮะครับปีนี้ครับอังกฤษเขาก็มีความหวังนะ
3: ครับ
4: ก็ขอให้ได้ดูที่พูดมาทั้งหมดนี่อยากดูคู่อิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับผมอยู่ข้างบอลลองอยู่แล้ว
3: ฮะ
4: ถึงแม้ว่าพี่จะปิดอ่าวเดือดร้อนเรื่องน้ำมงน้ำมันนะ
3: ครับ
4: แต่ตอนนี้ผมเชียร์ฟุตบอลนะแต่ว่าเรื่องเปิดปิดอ่าวพี่แง้มซะหน่อยก็ได้ ให้เรือไทยออกไปเถอะ
3: ก็ขอให้ออกของไทยออกได้ไง
4: เขาปิดทุกลำพี่ทุกลำตั้งแต่ตีสี่นี้ปิดหมดแล้วตีสี่นี้ปิดไม่มีลำไหนออกไปแล้วนะฮะ
3: ครับ
4: เพราะนั้นสวัสดีนะฮะลดน้ำมันวันนี้น้ำมันดีเซลลดราคา50 สตางค์
3: ครับ
4: ตั้งแต่ตี 5ใครใช้ดีเซลไปโหลดไว้รีบโหลดเก็บใส่ถังไว้นะครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าปิดอ่าวแล้วขึ้นแน่ๆ
3: ครับ
4: นะฮะเดือดร้อนแน่ๆ
3: ครับผมก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นะครับหรือทาง YouTube ตอนนี้ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะว่ากันค่อยๆว่ากัน
4: โอ้โหท
3: ีละเรื่อง
4: พี่บิ๊กหนุ่มมะ
3: ทำไมครับ
4: ถ้ามีส่งข้อความเข้ามาพี่บิ๊กหนุ่มส่งเข้ามา
3: อ๋อครับผม
4: อ่านเลยฮะ
3: พี่อ่านเลย
4: พี่อะไร
3: อ่านเลยเหรออ่านเลยนะครับพี่หนุ่มนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่โจบางซื่อและพี่เจี๊ยบบาง
4: อ่านดีๆอ่านดีๆอ่านให้มันภาษาไทยดี
3: ขอบคุณครับสำหรับน้ำมันนะครับ
4: เดี๋ยวๆพี่เจี๊ยบบางหน้าพี่ไม่อ่านดีๆอ่ะ
3: อ่านไปแล้ว
4: โอ้โหพี่นี่ไม่ได้เลย
3: ให้พี่ด้วยพี่เดี๋ยวหาเรื่องผมตลอดเลย
4: ขอบคุณสำหรับน้ำมันนะครับ
3: ผมได้รับของแล้วส่งมาให้ผมตั้งไกลกว่าบ้านพี่เจี๊ยบอีก
4: ผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปไม่ถึง2 เดือนใช้ไงดีครับรีแม็กซ์ 2.5 เติมเนี่ยพี
3: ่เติมลงไปในช่องเติมน้ำมันเครื่องนะพี่ไม่ใช่ช่องเติมน้ำมัน
4: ยนต์นะไม่ใช่ถังน้ำมันนะเติมในเครื่องยนต์เลยนะครับก็ต้องบอกว่าส่งไปให้ทุกท่านละตอนนี้น่าจะได้รับทุกคนแล้วแหละแล้วก็ลองใช้ดูนะครับ
3: ครับ
4: ใช้แล้วนะรบกวนหน่อยแบบจะใช้แล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงถ้าโพสต์ลง Facebook ก็ส่งลิงก์มา
3: ครับ
4: ถ้าไม่นั่นก็ถ่ายแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับ
3: ครับ
4: ผมจะได้เอามารวบรวมดูแล้วก็แบบแนะนำสินค้าหน่อย
3: ครับ
4: มีหลายท่านที่ส่งเข้ามาหลังจากที่รายการมีรีลันนะ
3: ครับ
4: พอมีรีลันก็เลยต้องบอกต้องขอโทษด้วยว่าแบบ
3: เป็นรีลัน
4: นี่เป็นรีลันนะครับไม่ได้แจกแล้วนะฮะ
3: ครับผม
4: แต่ก็มีคนที่สนใจสั่งซื้อเข้ามาก็มีส่งให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะ
3: วันนี้ก็มีข่าวมาเยอะแยะมากมายทีเดียวหลายเรื่องนะครับไม่ได้เจอกัน1 สัปดาห์นะครับอันดับแรกเลยผมขออนุญาตเล่าเรื่องที่เราเคยพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปจำโดนัทแล็บได้ไหมพี่โจ
4: โดนัทแล็บ
3: บริษัทสัญชาติยุโรปแห่งหนึ่งที่เคยออกมาประกาศเมื่อตอนต้นปีว่าเขาสามารถผลิตแบตโซลิดสเตทเพื่อที่จะใส่ไปในรถจักรยานยนต์แล้วขายในยุโรปเคยไหมเป็นแบตโซลิดสเตท
4: โซลิดสเตทตอนนี้มันหลายคนเสร็จแล้วนะในจีนก็พร้อมส่งแล้วนะ
3: ครับจำได้ไหมฮะ
4: ม
3: าโอดว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่โดนัทแล็บนะบริษัทสตาร์ทอัพของฟินแลนด์ฟินแลนด์นะ
4: ครับ
3: อ้างว่าได้สามารถผลิตแบตโซลิดสเตทที่สามารถชาร์จได้ถึง400 กิโลวัตต์นะครับ400 กิโลวัตต์เนี่ยชาร์จเต็มภายใน5 นาทีนะแล้วมีไซเคิลได้ถึง100,000 ไซเคิลนะ
4: โอ้โห
3: นะครับออกมา
4: ราคาล่ะตอนนี้โอ้โห
3: ก็คือเขาบอกว่าเขาจะส่งมอบรถในช่วงปลายปีนี้รถเนี่ยจะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับของยุโรปยี่ห้อหนึ่ง
4: ยี่ห้ออะไร
3: แต่เขาไม่บอกยี่ห้อมา
4: ละ
3: นะครับ
4: มอเตอร์ไซค์ในยุโรปมันมีหลายยี่ห้อมากนะ
3: ใช่
4: ไม่ใช่มีเฉพาะแบบที่เรารู้จักและมักคุ้นกันแบบนี้นะ
3: ครับ
4: อย่างภาพ BMW ก็เยอรมันอย่างนี้
3: ใช่
4: แต่จริงๆมันมี
3: ในยุโรปตะวันตกมี
4: มีมอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะมากนะเราที่เราแบบเราไม่รู้เนี่ยบางทีพูดยี่ห้อมาเนี่ยงงอ่ะ
3: ไม่เชื่อใช่เหรอนี่
4: มันเป็นยี่ห้อ
3: สนใจหรือเปล่าไม่ใช่มันบางทีมันเป็นยุโรปตะวันตกที่ผลิตมาหลายสิบปี
4: ในเยอรมันมีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเฮอร์คิวลีสด้วยนะผมว่าไปเห็นมาผมแบบ
3: ครับ
4: ผมนึกว่าเขาเอาสติกเกอร์มาแปะ
3: เออเหรอ
4: นี่มันยี่ห้อนี้จริง
3: ๆฮัสวาน่าที่เราเคยเป็นเครื่องมือช่างนี่ก็ทำรถจักรยานยนต์ที่โน่นมีเหมือนกันนะครับ
4: มีเยอะมีเยอะนะจริงแต่บางทีเนี่ยมันไม่ได้มาขายบ้านเรา
3: ครับผมเนี่ยลำบากกับการออกเสียงในแบรนด์นี้มากนะไอ้ฮัสวาน่าเนี่ย
4: มันประเทศอะไรเนี่ย
3: เออ
4: าอย่างเงียบสิ
3: เดี๋ยวนะทางสแกนอะสแกนอะ
4: สแกนดิเนเวีย
3: ครับ
4: เขาฟินแลนด
3: ์คือเขาเนี่ยจะฮุสก็ไม่ฮุสฮัสก็ไม่ฮัสมันอยู่ตรงกลางอะเขาบอกว่าเวลาออกเสียงต้องออกแบบ
4: ต้นจากใจลำคอ
3: เออฮุสฮุสฮุสเริ่มต้นก่อนแต่ไปจบด้วยฮัสกลายเป็นฮุสฮุสบะวานะโอ้ลำบาก
4: อยู่ลำบากอยู่ลำบาก
3: เออจะขายเมืองไทยไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยนะครับ
4: เมืองไทยมันจะเป็นเสียงอื่นเลยนะ
3: เออเอาว่ากลับมาเรื่องของบริษัทโดนัทแล็บก่อนนะครับหลังจากที่เขาออกมาประกาศนะครับก็ปรากฏว่าหุ้นบริษัทเขาเนี่ยขึ้นจริงๆตามแผนระดมทุนได้ถึง25ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ900ล้านก็รวยอ่ะ900ล้านเนี่ยรวยแน
4: ่แล้วเลิก
3: ไม่ใช่เลิกดิมันก็มีคนที่เป็นสื่อมวลชนของฟินแลนด์ของยุโรปอีกหลายๆประเทศเขาก็อยากรู้ว่าข้อที่จริงเนี่ยแบตตัวเนี้ยมันทำงานได้จริงหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ทีแรกเขาไม่ได้สงสัยนะว่ามันเป็นยังไงนะเขาแค่อยากรู้ไอ้แบตตัวนี้มันจริงหรือเปล่าว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่
4: าน
3: ะครับแล้วมันชาร์จได้แสนไซเคิลจริงๆหรือเปล่าม
4: ันไม่มีใครรู้เนี่ยคุณเคลมแสนไซเคิลกว่าจะครบแสนไง
3: เขาก็เลยอยากทดลองไง
4: คราวนี้มันก็กลายเป็นแบบหุ้นจากหุ้นขี้ขึ้นแล้วไง
3: ใช
4: ่พี่รับเงินแล้วอ่ะ
3: ใช่ไง
4: แต่ไอ้แบตผมอ่ะแบตที่พี่ออก
3: ยังต้องทดลองก่อน
4: ผมยังไม่เทสเลย
3: เขาก็เลยรวบรวมตัวกันพวกยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็นักวิจัยแบตเตอรี่ชื่อดังของทางยุโรปชื่อไซลอสนะครับแล้วก็พวกผู้เชี่ยวชาญอิสระนะครับรวบรวมกันกว่า20คนเนี่ยก็เอาแบตตัวเนี้ยเข้าสถาบันวิจัย VTT นะครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของยุโรปนะครับดูว่าค่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถทำให้แบตตัวเนี้ยชาร์จได้ถึงแสนครั้งจริงหรือเปล่านะครับ

0: ดยแบตเตอรี่ทั่วไปลิเธียมที่ทั่วไปไม่ใช่ solid state เขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงกันแน่จับโป๊ะได้นะครับหลังจากที่มีการจับโป๊ะได้เรียบร้อยทางด้านของมาร์โคลิทมาร์กนะซึ่งเป็น CEO ของโดนัทแล็บเขาออกมาบอกว่าเราผิดไปแล้วเตอร์
1: จริงดิ
0: ผมเราผิดไปแล้วออกมายอมรับว่าสเปคที่นำเสนอไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่อยู่ในผลิตภัณฑ์จริงๆตอบเสียงอ่อยด้วยน้ำตาคอเบ้าแล้วบอกว่า เซลล์ที่นำไปทดสอบเนี่ยก็ไม่ใช่เซลล์ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าด้วย
1: โอ้โห
0: แปลว่าอะไร
1: แปลว่ามันลวงโลกเลย
0: ใช่คุณเจตนาหลอกลวงอ่ะ
1: นี่เนี่ยเห็นไหมนี่จะบอกว่าสินค้าจีนกระจกได้นะ
0: ยุโรป
1: จีนเขาจะสั่งมอบอยู่แล้วนะแล้วฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีสตังค์นะ
0: ใช่แล้วเขา
1: แล้วไม่น่าทำแบบนี้
0: คือเขาใช้ทรัพยากรอะไรนะพลังงานทดแทนเยอะมากฟินแลนด์เนี่ย
1: ใช่
0: ไอความร้อนจากใต้ดินเนี่ยแล้วทุกอย่าง
1: มาซื้อจีนเขาก็ได้นะ
0: ครับ
1: มาซื้อของจีนเพราะว่าเขาจะส่งมอบเหมือนกันโซลิดสเตทของจีนมันเสร็จแล้วแล้วก็จะเริ่มใช้แล้วนะมันแบบมีพาไปดู
0: เกาหลีเขาก็มีแล้ว
1: แล้วพองานตัวเองไม่มีก็เลยโม้แบบนี้แล้วกดไป900ล้าน
0: นะครับ
1: ผมก็งงคนแบบนี
0: ้ล่าสุดนะครับทางหน่วยงานภาครัฐของเขาก็ไม่ปล่อยผ่านแหละก็แน่นอนละดำเนินการสอบสวนตรวจสอบกันอะไรกันแต่ประเด็นคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
1: สวีเดนครับพี่เขาบอกสวีเดนมีเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่อยากเป็นหลอกผู้รักษาประตูแต่อยากเป็นผู้รักษาแผลจากวันนี้พี่อาร์มแต่ส่วนพี่788บอกว่าประเทศ
0: เดี๋ยวขอจดก่อนพี่อาร์มอะไรนะ
1: พี่อาร์มพี่เจี๊ยบจดอีกแล้วนะฮะ
0: นะฮะ
1: ยังไงรบกวนส่งได้เล็กไปเลยดีกว่าหาพี่เจี๊ยบเลย
0: ครับนะโอเค
1: ก็ไม่ไหวมั้งแบบนี
0: ้ก็เป็น
1: ทานใส่รถยังหลอกคนน่ะ
0: เป็นบทเรียนนะครับให้กับวงการทีวีได้เว้ยว่าอย่าไปพึ่งเชื่อเรื่องราวของเทคโนโลยีอะไรที่คิดว่าแบบว้าวนะนอกจากว้าวนะคุณอาจจะว้ายได้ระวังดีๆนะครับนี่เป็นข้อมูลที่เล่าสู่กันฟังข่าวแรกนะครับแล้วก็ข่าวที่สองตอนนี้มีการทำประชาพิจารณ์นะครับรับฟังความคิดเห็นแล้วสำหรับประชาชนในท้องที่ถึงเรื่องของการตัดถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งจะเป็นทางด่วนนะครับหรือจะเป็นทางหลวงพิเศษก็คือหัวหินปราณบุรี
1: หัวหินปราณบุรี
0: ครับ
1: ทำตรงไหนมันก็ถนนมันก็นิดเดียวเองหัวหินปราณบุรีนิดเดียว
0: ตัดเลาะทะเลไม่ต้องวิ่งอ้อมไกล
1: แต่ว่าทะเล
0: ใช่แต่ว่า
1: เดี๋ยวนะถ้าหัวหินมาปานมันไม่ได้ไกลเลย20โลแล้วก็วิ่งมาถนนเพชรเกษมไม่มีอ้อมไหนเลย
0: ช่วงนี้จะเป็นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นของทางด่วนที่จะไปจากกรุงเทพทั้งหมดก่อนหน้านี้มันศึกษาจบไว้ที่หัวหินไงตอนนี้ศึกษาต่อไปถึง
1: ปานบุรีมันมีบายพาสอยู่นะ
0: เออก็คือเส้นนี้แหละ
1: จะต่อบายพาสเนี่ยมันตั้งแต่ชะอำ
0: ครับขอโทษ
1: ไปออกปานบุรี
0: ชะกำลังศึกษาเส้นนี้ต่อเพราะมันจะมีบางส่วนที่จะไปกระทบกับป่าชายเลนธรรมชาติก่อนหน้านี้
1: นะทำมันไป10ปีแล้วนะ
0: หยุดถูกหยุดไปไงเพราะไปกระทบกับป่าชายเลนธรรมชาติไงก็ต้องมีการสำรวจมีการ
1: สรุปคือออกจากไหนมาจากไหนมา
0: ชะอำนั่นแหละชะอำผ่านหัวหินแล้วไปถึงปราณบุรี
1: มันไม่ได้ผ่านเส้นคือเส้นบายพาสเนี่ยมันไม่ได้เข้าเพชรเกษมนะ
0: ไม่เข้าเพชรเกษม
1: พอรถวิ่งมาเนี่ยพอถึงชะอำใช่ไหมจะเลี้ยวขวาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าชะอำ
0: ครับ
1: ถ้าตรงมาเป็นเข้าบายพาสมันก็จะมาตัดที่ออกที่ปราณบุรีเลยนะ
0: ครับ
1: นี้นะ
0: ครับ
1: ทำเส้นนี
0: ้อนาไม่อนาคตจะมีอีกเส้นหนึ่งจะ
1: เป็นเส้นหนึ่งอีก
0: ใช่เพื่อรองรับกับทางด่วนสายใหม่ที่ไปจากนครปฐมอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการศึกษาโครงการนี้ไปแล้วแต่ว่าถูกหยุดไปเนื่องจากมันมีบางส่วนของแนวถนนที่จะไปกระทบกับป่าชายเลนเพราะฉะนั้นเขาต้องหยุดแล้วมีการศึกษากันใหม่แล้วดูหาแนวทางล่องทางกันใหม่ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวว่าอาจจะต้องมีการศึกษาและมีการเขาเรียกอะไรไม่หยุดอะโครงการที่ทำต่อไปเพื่อจะสร้างถนนลงภาคใต้ให้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นอะเป็นคอขวดนะครับเวลาหน้าเทศกาลหรือว่ามีการเดินทางมากๆของประชาชนเนี่ยจุดที่จะเป็นคอขวดก็คือช่วงปราณบุรีหัวหินนะครับจะอําช่วงนั้นแหละการจราจรมันจะคับข้างแล้วก็รถมันจะติดมาก
1: ผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ควรจะทำทางใต้มันก็ควรจะทำแหละทางที่ลงใต้นะครับเพราะว่ามันก็ดูว่ามันมีน้อยนะ
0: มีเส้นหลักอยู่เส้นเดียวนะ
1: ใช่มีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นหลักก็ควรจะต้องมีอีกเส้นนึงแต่ว่าการจะมีอีกเส้นนึงเนี่ยมันต้องไม่อยู่คู่กันมันจะขยายเส้นนี้เพิ่มถูกป่ะพี
0: ่ครับ

0: ถนนน่ะถ้าขยายเส้นนี้เพิ่มก็คือเส้นเดิมนั่นแหละ
1: มันก็มาจุกกันที่เดิมแหละ
0: มันต้องสร้างอีกเส้นนึง
1: ครับ
0: ที่เป็นคู่ขนานไป
1: คู่ขนานกัน
0: เพราะว่ามันวิ่งลงไปได้ถูกไหม
1: ใช่ก็แนวเขาถึงจะเป็นแนวใกล้ๆทะเลไง
0: ใกล้ทะเลไม่ได้ใกล้ทะเลมันมีอยู่แล้วฝั่งไหนถ้าจากชามันมีถนนอยู่แล้วมันมีเพชรเกษมอยู่แล้วใกล้ทะเล
1: อันนี้ผมขอโทษจริงผมยังไม่เห็นผังแต่เขาบอกว่าแนวมันจะเป็นการสร้างถนนใหม
0: ่นะถ้าสร้างถนนใหม่มันต้องอยู่เส้นบายพาสดิจากบายพาสห่างไปทางภูเขาถ้าเกิดว่านี้ใช่ไหมหัวหินเนี่ย
1: หรืออาจจะตรงกลางคงไม่ถึงภูเขาหรอกภูเขากายภาพมันสร้างยาก
0: ไม่มันเลยไปไม่ถึงก็ได้ไงแต่ว่ามันทำที่มันกว้างได้
1: ก็อาจจะเป็นไปได
0: ้เพราะที่ตรงนู้นน่ะอาจจะเกิดเป็นแนวคือป่าละอูถูกป่ะ
1: ใช่
0: เลาะเส้นนั้นน่ะได้ตรงนั้นน่ะไม่มีอะไรขวางเลยพี่เว้นคืนง่าย
1: ใช่
0: ถ้าพี่จะมาเลาะริมทะเลมันมีเส้นที่ติดทะเลอยู่แล้วติดกว่านี้อีกมันก็อยู่ในทะเลแล้วนะ
1: หรืออาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นที่ติดทะเลกับเส้นที่เป็นบายพาสก็เป็นไปได
0: ้
1: เพราะตรงนั้นก็เป็นทุ่งนา
0: แต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าทำเส้นนี้นะ
1: ครับ
0: ก็เลี้ยวกลับมาเจอกันที่ปานพอดี
1: แต่มันเพิ่มทราฟิกไง
0: แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปอีกเส้นหนึ่งนะที่อยู่ในป่าก่อนจะไปถึงเขาแล้ว
1: ครับ
0: พอวิ่งไปถึงปานพี่ตัดหลังค่ายธนรัตน์ทะลุไปทางนู้นเลยออกนู่นเลย
1: ถ้าถึงก็ทำไปทางด่วนได้เลย
0: ไกลเลย
1: เป็นแบบสายตรงไม่
0: มีใครมาขวางพี่เลยนะ
1: ก็เร็วเลยทีนี้ลง
0: แล้วไม่
1: สี่แยกปฐมพรนี่เร็วเลย
0: มารวมกันเลยนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ไปได้ลงไปออกนู่นนะ
1: ครับ
0: ไปเลยปานไปแล้วเงี้ยได
1: ้ครับก็รอดูนะครับรอดูหวังว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับจะทำให้การจราจรลงสู่ภาคใต้เนี่ยช่วยเหลือได้อย่างดีขึ้นนะครับข้อความนะครับทาง4689899นะครับเอาเพิ่มเติมพอช่วยจัดเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็ทาง YouTube บอกว่าเอาพี่จอยนะครับทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เคพี่โจได้รับแล้วครับแต่ยังไม่ได้ใช้ลองดูเลยพี่
0: จอยลองดู
1: นะครับส่วนคุณพี่บิวบอกว่าสวัสดีครับพี่เคพี่โจสวัสดีนะครับพี่
0: สวัสดีครับ
1: นะครับรถเมื่อวานนี้เป็นโพสเอาวันนี้พ้นแล้วเรียบร้อยเอ็มบาโก
0: ้ MG นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังนะฮะ
1: อันเหลือเกินนะ
0: MG Urban ครับเขาใช้คำว่า New MG Urban ซึ่งต่างประเทศมันก็จะเป็น New MG4
1: Urban
0: นะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับ MG เลยนะ
1: ไม่ได้เหมือนกับ MG4 เลย
0: ครับ MG4 นี่เขาจะเป็นแบบริ่มๆมีข้างหลังก็จะมีขอบมีอะไร
1: ดูล้ำๆมันนั้นอันนี้จะดูแบบ
0: ช่วงล่างช่วงล่างคันนั้นเขาจะเป็นคอนติเนนตัลเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: คอนติเนนตัลนั่นคือเจ้าของแบรนด์ยางรถยนต์คอนติเนนตัลนี่แหละ
1: กรุ๊ปนะครับ
0: ก็ออกแบบช่วงล่างออกแบบช่วงล่างการขับขี่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ให้มันเป็นรถที่ขับสนุก
1: ครับ
0: ซึ่ง MG4 เขาก็มองว่ามันเป็นกลุ่มของผู้ชายแมนๆเลยคันนี้พอออก MG Urban มา New MG Urban มาคันนี้ปุ๊บบอกเลยว่าจะขายผู้หญิงสีที่เป็นเรือธงคือสีม่วง
1: ม่วงออกพาสเทล
0: กีกาสาวสาวกีกากันอย่างผมเห็นแล้วนะ
1: ครับ
0: มีคนดูคนอะไรโอ้โหแบบคนชอบสีนี้เยอะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มี3รุ่นในการสแตนดาร์ดแม็กอัลต้า
1: ครับ
0: 3รุ่น3รุ่นนี้ผมก็ยังไม่ทราบราคาเพราะว่า
1: ราคาจะเปิด
0: ราคาจะเป็นที่17
1: ครับ
0: ครับนะแล้วก็วันที่10ซึ่งเป็นเมื่อวานเนี่ยเป็นการเปิดรถทั้งหมดแล้ว
1: ครับ
0: เราก็จะได้เห็นคลิปรีวิวต่างๆเริ่มทยอยลงมากันแล้ว
1: ครับ
0: เห็นรูปรถรูปอะไรก็ได้ลองขับมาแล้วในแบบแต่ว่า
1: สั้น
0: ๆบอกว่าขับเยอะเลยขับน้อยๆนะฮะเป็นสถานที่ปิดนะแล้วก็รถนั้นเป็นทรงแบบเป็นทรง SUV
1: เขาบอกของเขาเป็นแฮชแบ็ก SUV
0: เขาบอกว่าเขาเป็นแฮชแบ็กแต่ว่า SUV อะไรสักอย่าง
1: ครับแฮชแบ็กที่ไปสู้กับ SUV เขาพูดอย่างนี้เลย
0: เขาบอกเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็มีช่องเก็บสัมภาระนะ
1: ครับ
0: ท้ายรถเนี่ยคือรถเนี่ยมันทับเบาะได้เปิดฝาท้ายเป็นไฟฟ
1: ้า
0: ฝาท้ายไฟฟ้าเบาะครับปรับ60 40ทับได้อย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: พอพับหลังเบาะปุ๊บเพิ่มที่ใส่ของได
1: ้มีช่องลงไปอีกช่องนึง
0: ช่องข้างล่างอ่ะที่ตรงที่เคยเป็นหลุมยางอะไหล่เนี่ย
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยอีก98ลิตร
1: ลงไปนอนได้เลยอ่ะเด็กตัวเล็กๆลงไปนอนได
0: ้โอ้เขาซ่อนมีคนเอาสาวๆไปซ่อนตรงนั้นได้เลย ผมรู้ว่าพี่เจี๊ยบบอกเฮ้ยผมอยากได้ผมพี่จะทำอะไรผมก็มีอะไรจะซ่อนแกผมเอาพี่ใจเย็น
1: เอาดีๆคุณฟังอยู่
0: พี่ใจเย็นพี่รักครอบครัวบ้างพี่ใจเย
1: ็
0: นผมก็เลยบอก
1: นี่นะอย่าฟังอยู่เอาดีๆ
0: นะครับก็มันเป็นรถที่น่าใช้มากๆสิ่งสำคัญเลยคือว่าใครจะซื้อรถไฟฟ้ารอดูราคาคันนี้ก่อนได้ข่าวแว่วๆมาว่าราคาตัวต่ำสุดนะในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องมี 400,000 นะครับเห็นตัวเลข 400,000 นะ 400,000 เท่าไหร่
1: ส่วนจะ4เท่าไหร่เนี่ย
0: แต่ว่า มันก็จะมีแม็กกับอัลต้าใช่ไหมซึ่ง2ตัวนี้ห่างกันนิดเดียวราคาห่างกันเอ้ยไม่ใช่สเปคแม็กกับอัลต้าเนี่ยเหมือนกันต
1: ่
0: างกันที่ออปชั่นส่วนสแตนดาร์ดเนี่ยมอเตอร์ต่างกันกำลังต่างกันแต่ว่าต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันน้อยมากๆนะฮะ110แรงม้ากับ118แรงม้าอะไรอย่างเงี้ยน้อยมาก
1: ครับ
0: แต่ที่หลักๆเลยคือออปชันที่แตกต่างกันนะครับ
1: ออ
0: ปชันนี่แตกต่างกันเยอะมากเช่นเรดาร์สำหรับจับตรวจวัดหน้าหลังนู้นนี่นั่นต่าง
1: ๆระ
0: บบถอยจอดสแตนดาร์ดไม่มี
1: ครับ
0: ระบบถอยจอดของแม็กรุ่นแม็กที่ขยับสูงกว่าสแตนดาร์ดขึ้นมาก็คือถอยเข้าซองตรง
1: ๆครับ
0: ถ้าเป็นตัวอัลต้านี่คือถอยเข้าซองแล้วก็ถอยแบบทะแยง
1: มีระบบอัตโนมัติครับ
0: มันก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกันไปแต่หลักๆแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีคลิปให้ดูแล้วนะ
1: ครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเขาประเมินนะครับเขาประเมินว่าจะสามารถวิ่งได้ประมาณ430กิโลเมตรจนถึง530ในรุ่นตัวอัลต้านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่เราเนี่ยเราได้ยินมานะครับ
0: เราสมมติได้ยินมาว่า4กว่า
1: 4ต้น
0: บอกว่าอาจจะ4ปลาย
1: แต่ว่า
0: ผม
1: เว็บอื่นเขาก็จะบอกว่า5กว่าทีนี้ก็ต้องรอดูล่ะ
0: ถ้า5กว่าเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยว่าอย่าได้หวังว่าจะไปถล่มใคร
1: ใช
0: ่คุณอาจจะเหยียบกับระเบิดตัวเองก็ได้
1: ใช่
0: แต่ถ้าคุณมาแบบเปิดมา4กว่าเนี่ยมันได้ใหญ่มุดมันจะเดือดร้อนไปถึง EX2 ที่บอกว่ากลุ่มนั้นน่ะ EX2 Atto 1ที่ราคา 400,000 ต้นถูกมั้ย
1: ครับ
0: แต่นี้ได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าเทียบกับ EX2 เนี่ย Geely กับ MG เนี่ย MG ก็ต้องเหนือกว่าในแง่ของการบริการหลังการขายต่างๆ
1: ความมั่นใจ
0: ถูกมั้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เดือดร้อนไปหมดแต่ถ้าคุณมา5กว่าก็เฉยๆไม่ตื่นเต้นนะครับ
1: ครับตัวสิ่งที่ต้องบอกว่า
0: เดี๋ยวผมนิดนึงพี
1: ่ครับ
0: ในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยแรงม้าสูงสุดอ่ะ150แรงม้าเม
1: ื่อ
0: กี้พูดเป็น110นั่นเป็นกิโลวัตต์นะคร
1: ับ กิโลวัตต์ครับ
0: นะครับส่วนรุ่นแม็กกับอัลต้านั้นเท่ากัน160แรงม้า
1: ครับ
0: 118กิโลวัตต
1: ์ครับ
0: นะครับแรงบิดเท่ากันหมดทั้ง3ตัว
1: 250นิวตันเมตร
0: ใช่ๆ
1: ครับผมแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมฟอสเฟต 53.9 กิโลวัตต
0: ์นะ LFP จาก CATL นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็500ผมว่าวิ่งได้สักถ้าตัว Mac หรืออัลต้าเนี่ย400ไปปลายเนี่ยผมว่า
1: 480ได้คิดว่านะ
0: ได
1: ้ครับ
0: ได
1: ้เอ้ากติกาคือขับแบบมนุษย์นะฮะไม่ใช่ขับแบบเจ็บลืมตายนะ
0: ใช่ฉายาเขาเยอะครับเจ็บแรมวาดเจ็บลืมตาย
1: ครับ
0: เยอะ
1: ทั้ง
0: ค
1: ุ
0: ย
1: เรื่อง
0: ฉายาเขาอะผมขออีก2ชั่วโมงจริงผมเล่าได้หมดแหละ
1: นะครับความยาวนะครับ 4.39 มิลลิเมตรหรือ4เมตร39เซนยาวกว่า MG4 เนี่ยประมาณสัก5เซน
0: นิดเดียว
1: ขออภัยไม่ถึง5เซนเน
0: ี่
1: ย
0: นิดเดียวมันแทบจะแบบ
1: เกือบ10เซน
0: มันยาวกว่ากันเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ใช้สอยนะบางทีม
1: ัน โอ้แหงตัวบอดี้
0: อะไรเงี้ยสเกิร์ตสปอยเลอร์บ้างนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่ระยะฐานล้อก็ยาวกว่านะระยะฐานล้อของตัว MG Urban เนี่ย2เมตร75เซนในขณะที่MG4 เนี่ย2เมตร 70.5
0: นะ
1: ยาวกัน5เซนฐานล้อยาวกว่าส่งผลอะไรนะครับวงเลี้ยวนะครับ
0: วงเลี้ยวคันนี้ 5.2 เมตร
1: ครับ
0: ถือว่าเล็กมาก
1: ถือว่าไม่ได้กว้างนะครับ
0: มันถือว่าแคบเลย
1: ถือว่าแคบ
0: 2เมตรแคบ
1: เลี้ยวสะดวก
0: แต่ที่เจอมาแคบสุดนี่มัน
1: 4.9
0: 4.7 ผมเจอ 4.7
1: รถอะไร 4.7 ผมจำไม่ได้ละ
0: แอตโต้วัน
1: อ๋อแอตโต้วันรถมันเล็กช่วงนี้
0: รถม
1: ัน
0: เล็กนะฮะอันนี้ 5.2
1: ครับ
0: 5.2 ก็ถือว่าแคบแล้วนะคร
1: ับ ฟีลลิ่งในการขับขี่วันนั้นเราสองคนได้ลองขับสั้นๆช่วงเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะอยู่กับรถนะครับพวงมาลัยเนี่ยไม่หนักนะครับเบาแบบรถไฟฟ้าสบายๆเลย
0: ได
1: ้คุณผู้หญิงน่าจะชอบ
0: มีโหมดเลือกได
1: ้ครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับสบายนะเบาะนั่งกึ่งแบ็คเก็ตซีทนั่งโออานั่งสบาย
0: ทับแบ็คเก็ตซีทมันจะ
1: กระชับกว่านี้หน่อยแต่นี่มันเหมือนนั่งโซฟาน ุ่มๆอ่ะ
0: นะครับนุ่มๆดีนะ
1: แต่ว่ามันไม่หลวมนะมันสามารถที่จะมีเค้าเรียกอะไรนั่งพิงแล้วกระชับ
0: ขับขี่เป็นไง
1: ดี
0: ผมว่าดีผมว่าฟิลใช้ได้ดี
1: โดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยเวลาขับไปในที่แคบๆนะครับอัตราเร่งพวงมาลัยทำงานประสานกันแล้วดีมากๆคือช่วงล่างมันนิ่งเวลาขับในช่วงล่างมันค่อนข้างนิ่งแล้วก็ไม่กระแทกเลย
0: ผมวันนั้นน่ะผมไม่ได้ไปนั่งข้างหลัง
1: ครับ
0: พอเราไม่มีโหลดไปนั่งข้างหลังเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะดื้อขนาดไหนว่าตอนนั่งข้างหลังถูกไหม
1: ครับ
0: แต่วันนั้นไม่นั่งข้างหลังแค่นั่งขับแล้วนั่งขับสลับกันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถือว่าดี
1: ครับ
0: พวงมาลัยดีนะครับ
1: ครับ
0: พวงมาลัยนี่เบรกปรับโหมดได้แต่ว่าวันนั้นน่ะไม่ได้ปรับ มันมาบนไหนก็ขับบนนั้น
1: ก็ขับบนนั้นใช่
0: ดีอยู่ดีอยู่นะ
1: ครับ
0: ในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองรอบรถ
1: เนี่ยทัศนวิสัยดีมากครับแม้กระทั่งตรงช่องที่จะเป็นจากด้านข้างนะครับ
0: ไอ้ตรงมุม
1: เสาเอ
0: ตรงประตูเงี้ยเสาเอเนี่ยมันจะเป็นจุดบอด
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่นะอันนี้เขาก็มี
1: เขาก็เจาะช่องเป็นกระจกไว้ให้
0: ช่องเป็นแบบหูช้าง
1: ครับทำให้เห็นหูช้างชัดเจน
0: อยู่นะ
1: อืม
0: ใช้
1: น่าสนใจน่าสนใจทีเดียว
0: ครับ5สี3รุ่นนะ3รุ่นย่อย
1: ครับ
0: สแตนดาร์ดแม็กแล้วก็อัลต้านะคร
1: ับ
0: แม็กกับอัลต้านี่เหมือนกัน
1: อ
0: ันสแตนดาร์ดก็ตัดออปชั่นทิ้งไป
1: ครับ
0: นะครับ5สีก็คือสีม่วงนี่คือเมฟแฟร์ลาเวนเดอร์ครับเป็นส
1: ี
0: ประจำร
1: ุ่
0: นสีโปรโมทนะฮะแล้วก็จากนั้นก็คือสีเบจสีขาวสีเทาสีดำ
1: ครับ
0: ธรรมดาเลยนะ
1: ไฟท้ายข้างหลังเนี่ยเป็นรูปธงยูเนียนแจ็คครึ่งหนึ่งนะฮะ
0: ไม่ต้องไปแต่งเหมือนมินิมินิต้องซื้อแต่งนะ
1: อันนี้
0: ไม่ได้เป็นของแต่ง
1: มาเลยมาเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นแบบเส้นตรงแนวนอนเนี่ยตั้งแต่ไฟท้ายด้านซ้ายไปถึงด้านขวายาวตลอดทั้งเส้นเลยนะครับเหมือนรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆชอบทำแบบนี
0: ้นะครับประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันนะ
1: แล้วก็ตรงโลโก้ก็ทำเป็นที่เปิดแบบแมนนวลด้วยแต่รถคันนี้เปิดฝาแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ
0: ถึงโลโก้ด้านหลังใช่ไหม
1: ใช่ครับกดก็เป็น
0: งัดก็เป็นสวิตช์ปั้งก็เป็นบานเปิดไฟฟ้านะ
1: น่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็อย่าลืมว่าตรง
0: โลโก้ด้านหน้าโลโก้ด้านหน้า
1: โลโก้ด้านหน้า
0: เขาทำเรืองแสงเลยผมแบบเขาทำมาอย่างอีเป๊ะไปหมดเลยชอบอันเนี้ย
1: ครับ
0: ชอบที่แบบหาประโยชน์ไม่ได้เนี่ย
1: ครับแต่เรืองแสงนี่ก็ไม่ใช่เรืองแสงแบบสว่างจ้าแบบไฟนอนไม่ใช่นะเรืองแบบแค่เห็นว่าเป็นตัว M กับตัว G แล้วก็มีกรอบล้อม
0: ก็คือตรงเนี้ยไม่ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนทำมาให้แล้ว
1: ใช่
0: ทำให้พวกพี่แล้วครับ
1: ครับพวกพี่ไม่ต้องไปเดินของผมแล้วแล้วสวยด้วยนะสวยด้วย
0: ทำดี
1: เขาภาพเขาเส้นเขาคมชัดอะมาจากโรงงานอะนะดีกว่าของ
0: ภายในมีสีเดียวนะครับภายในเป็นสีเดียวมีสีเทา
1: เทาดำแต่ว่าบอกเขาเป็นลายเส้นแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะหลายคนอาจจะเรียกว่าไดมอนด์เชฟก็แล้วแต่นะครับ
0: เจาะรูไว
1: ้
0: รูพุนๆไว้บางทีเนี่ยไอ้รูพวกเนี้ยมันช่วยระบายความร้อนนะเวลาเราไปนั่งเนี่ยจอดรถตากแดดนั่งฟ้าบนะฮะ
1: ลุกฟวบเลย
0: เพราะว่าร้อนมาก
1: ฟ้องนะฮะ
0: แต่ว่ารูยังไงก็ร้อนแต่ว่ามันจะระบาย
1: ช่วยได้นะช่วยได้เวลาเปิดแอร์ปุ๊บมันจะเข้าไประบายความร้อนได้เร็วมากนะครับโดยรวมก็พี่โจให้กี่คะแนนถ้า10เต็ม
0: โอ้ย10เต็มตอนนี้ยังให้ไม่ได้หรอกพี
1: ่ที่ราคาน
0: ะฮะ
1: เอาถ้าไม่เกี่ยวกับราคาล่ะ
0: ยังไม่รู้ราคาเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกับราคาเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เพราะว่ารถมันอยู่พิกัดเนี่ยมันเยอะมาก
1: อืม
0: เอาอีกอันนึง MG จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นแม่เหล็กถาวรนะ
1: ครับครับ
0: จะเป็นจะดีกว่าตรงที่เป็นอะไรนะ permanent magnet
1: ครับครับ
0: ก็คือเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรมันจะช่วยในเรื่องของอัตราเร่ง
1: ครับ
0: ที่ดีขึ้นเร็วกว่า
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: ให้ตาขึ้นให้ตาเร่งที่ดีมาก
0: ใช่ใช่อันนี้นะอันนี้เป็นตัวของเขานะที่เขาชอบโปรโมทว่าเป็น permanent magnet อะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือแม่เหล็กฟ้าถาวรนี่แหละ
1: ครับนะก็เป็นเรื่องราวของ MG Urban ใหม่นะครับที่เปิดตัวมาเมื่อประมาณสักต้นเดือนตอนนี้ก็ได
0: ้ไม่เขาเปิดตัวที่17
1: 17
0: เดือนนี้แล้ว17เดือนนี
1: ้
0: เดือน
1: ก็มันจะเปิดใช่
0: ที่ก็ไปเรื่อยเลย
1: แต่เขาเชิญเราไปรีวิวกันก่อน
0: เอาไปดูได้ไปดูมีรีวิวแล้วนะคร
1: ับ
0: เส้นทางยานยนต์ผมลงไว้แล้วลงไว้2อันเลยลงแบบแนวตั้งสั้นๆแล้วก็แนวนอนแบบยาวๆก็ได้ดูนะ
1: ครับ
0: ดูหน่อยวันนั้นทะลักทะล้นมากเลยเดิน
1: ถ้าใครดูจะเห็นบ้านพี่โจด้วย
0: ไม่ใช่บ้านผมอ่ะเขาทำที่เนี้ยเป็นแบบ
1: พล็อป
0: เป็นโรงถ่ายหนังอ่ะ
1: เ
0: ป็นพื้นที่ไม่ได้เป็นแค่กองถ่ายนะ
1: ครับ
0: ปลูกบ้านไว้เป็น10หลังไงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไว้ถ่ายหนังแล้วก็มีโรงถ่ายใช่ไหมม
1: ี
0: โรงถ่ายมีสร้างเป็นตึกแถวเป็นตลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขับรถอยู่ในนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้บ้านหลังที่เห็นน่ะถ้าใครเคยดูในหนังเรื่องอะไรก็บอกด้วย
1: อาจจะเห็นอยู่ในฉากนั่นแหละ นะครับก็น่าสนใจดูโอเคมีข้อความมาทางโอ้ YouTube เยอะเลยนะคร
0: ั บ, รบ
1: ทาง4689899ถามอ๋อของพี่อาร์มนะฮะไม่อยากเป็นลูกสาวตัวอยากเป็นผู้ลูกสาวแผลใจขอจดแป๊บนึงนะฮะพี่ครับรถ Levo 2016แอร์ตอนรถติดจะไม่เย็น
0: ตอนขับเย็นปกติ
1: ต้องที่ไหนก่อนครับ
0: น้ำยาแอร์พี่ต้องตรวจก่อนว่าน้ำยาแอร์พี่พร่องไหม
1: ครับ
0: แล้วงานก็น้ำยาแอร์ขาด
1: ครับ
0: อันนี้มันขาดได้ยังไงพี่ก็ต้องไปเช็คดูเช่นคอนต่อรั่วไหม
1: ลีกไหม
0: อะไรอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแผงคอยล้อนั่งนอก
1: ครับ
0: หรือว่า
1: แต่ถ้าเข้าไปแล้วช่างบอกว่าตู้รั่วพี่ต้องเปลี่ยนตู้
0: เช็คก่อนไปร้านอื่นก่อน
1: ใช่
0: ร้านแอร์เนี่ยคือเป็นไงนะประเทศเรานะครับประเทศเราเนี่ยนะ ไม่มีทางที่เราจะเลิกใช้แอร์กันทั้งแอร์บ้านแอร์รถยนต
1: ์ครับ
0: แต่มันมีหลายร้านพี่ค่อยเลือกบางทีเนี่ยขนาดรู้จักกันรู้จักกันนะกลับบ้านไส้ไหลก็มีนะดูดีๆแผงคอยล์ร้อนเรารั่วไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อัดเข้าไปก่อนก็ได้
1: เขาต่อก่อนเออลองแอร์ทำน้ำยาก่อน
0: น้ำยาเข้าไปก่อนแล้วรอดูว่ามันสักกี่วัน
1: ครับ
0: ขับไปนี่กลางวันเนี่ยกลางคืนมันเย็นอยู่แล้วเพราะมันไม่มีแดด
1: ครับ
0: ไม่ต้องสู้กับแดด
1: ครับ
0: ถูกไหมพอกลางวันเนี่ยมันร้อนมากยิ่งพอรถติดเนี่ยเครื่องเดินเบามันก็อัดน้ำยาได้น้อยน้ำยามันไม่มีในระบบม
1: ัน
0: จะน้อยๆมันก็จะร้อนแบบเหงื่อซิกเลยแต่พอวิ่งปุ๊บมันเย็นขึ้นมาพอกลางคืนมันเย็นเลยเนี่ยน้ำยามันขาดพี่ก็เติมไปก่อนแล้วก็ลองขับดูกลางวันเนี่ยใช้ไป2วันยังเย็นอยู่3วันยังเย็นอยู่พออาทิตย์หนึ่งผ่านไปเริ่มร้อนกลับมาเหมือนเดิม
1: ล
0: ูกพี่ต้องรู้แล้ว
1: ลอง
0: รู้แน่
1: ๆวิธีมองนะครับดูตรงไหนที่มันเป็นคราบคุณจะไม่เห็นหรอกว่ามันมีสีน้ำน้ำยามาแต่คราบอ่ะจะพอเห็นสังเกตได้อยู่คราบขาวๆตรงนั้นคือจุดที่รั่ว
0: ก็ต้องหาดูลองไล่ดูลองไล่ดูพูดลำบากไม่รู้ล้วนไม่มันอาจจะไม่เห็นก็ได้ไง
1: นะครับข้อความทาง YouTube นะครับ
0: เบรกก่อนไหมพี
1: ่ได้ครับพี่
0: เบรกก่อนสักทีดีกว่า
1: พักกันก่อนเดี๋ยวสักครู่มาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับทาง Active Radio ติดตามรับฟังกันได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ติดตามรับฟังผ่านแอปพลิเคชันได้หรือจะดูผ่าน YouTube ไลฟ์สดได้เช่นเดียวกันมีข้อความส่งเข้ามาทาง YouTube เยอะเลยนะครับถ้าส่งข้อความเข้ามาพูดคุยนะครับสอบถามคำถามปัญหาการใช้รถยนต์นะครับหรือว่าเลือกรถไม่ถูกให้เราช่วยตัดสินใจเราให้ข้อมูลได้นะครับการตัดสินใจต้องเป็นเรื่องของท่านนะครับส่งข้อความเข้ามาได้ทาง4689899นะครับส่วนเกาหลีใต้จะชนะเช็คหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันแ
2: น่ยังไงผมต้องเอเชียสไตล์ครับ
1: ครับผม
2: ต้องแบบตอนนี้ต้องเชียร์เอเชียมีกี่ทีมเอเชียเข้าไป
1: เดี๋ยวดิโอ้ต้องนับก่อนเยอะนะฮะขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอันนี้ต้องติดตามเลยนะครับบริษัทหอท่อจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับรับรองว่ากิจกรรมครั้งนี้สนุกแน่นอนแล้วก็มีของรางวัลดีๆให้กับแฟนๆเหมือนเดิมนะครับทาง Active Radio ติดตามกันด้วยนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกข่าว2ข่าวที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับคุณพี่บิวบอกสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้นะฮะแล้วก็คุณณัฐสรนิวส์รูมบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้พี่กระติ๊บนะครับบอกว่าเชเรตนี่นะวันนี้พี่โจ้หล่อเลยครับนี่แสดงว่าวันอื่นๆผมหล่อใช่ไหมครับผมหล่อกว่านะ
2: พี่ชนะผมเป็นพี่ชนะ
1: ครับพี่จอนนนน้อยนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองพอดีจะปรึกษาหน่อยครับช่วยแนะนำรถมือสองงบแสนปลายๆไม่เกินนี้ครับมองไว้ที่เป็นอเวนซ่าตัวประมาณ 2012-2013 ครับอีกตัวเลือกเป็น Honda Freed
2: ได้เหรอ Freed ได้ถ้า Freed
1: แปลว่าราคาจะเกินงบไปนิดหนึ่ง
2: Freed มันจะ Freed มัน 200,000 กว่านะไม่น่าได้นะ
1: แสนปลายอาจจะยากหน่อย
2: นะ Honda Freed เนี่ยแต่ว่า
1: Avanza กับ Freed
2: เดี๋ยวผมขอดูตัวนี้เลยหน้าตาตัวนี้ผมนึกไม่ออก
1: โตโยต้า Avanza ไง
2: ไม่ออกแต่ว่าตัวไอ้ตัวปี 2012-13
1: อ๋อครับ
2: ใช่ไหมแต่ผมว่าฟีดดูเจ๋งกว่านะ
1: 2,000 มันคับเกี่ยวป่ะตัวนี้
2: ก็ยังงี้พี่ ถ้างั้นเป็นตัวเจน2อ่ะมันซ่าตัวเนี้ยเป็นตัวเจน2เพราะตัวเจนแรกมันจะดูแบบเจนแรกนี่มันกระโดดกระเดกเลยนะ
1: ใช่ๆ
2: ทานเลยนะเป็นอินโดสไตล์แบบออริจินอลเลยนะฮะ
1: ครับ
2: แต่ตัวนี้ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะสำหรับอวันซ่าคือถ้าแบบเน้นทนทานเลยนะ
1: ครับ
2: ผมว่าอาวันซ่าเนี่ยมันรับไหวนะ
1: ครับ
2: แต่ฟรีดเนี่ยฟรีดราคาจะแข็งกว่าผมว่าฟรีดก็โอเคนะประตูสไลด์ไฟฟ้า
1: ครับ
2: อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ถ้าชอบรถทรงสูงก็ต้องแบบนี้แหละ
2: มันทั้งคู่นี่แหละ คู่นี้เดียวกันนี่แหละแต่ว่าประตูฟรีดเป็นสไลด
1: ์ครับ
2: ผมว่ามันใช้งาน
1: ฟรีดเป็นสไลด์ไฟฟ้า
2: ดีกว่า
1: ครับ
2: แพลตฟอร์ม Honda Jazz
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นแ
2: จ๊
1: บครับถ้าเป็นอาวันซ่าเนี่ยมันต้องเลือกตัวกลางขึ้นไปอ่ะถึงจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีระบบเบรก ABS มาให้ถ้าเป็นตัวล่างอ่ะมันจะเป็นเบรกเกียร์ธรรมดานะครับแล้วจะไม่มีอะไรเลยอุปกรณ์ช่วยเหลือจะไม่ค่อยมี
2: ตลาดจะมองเอาถ้าคู่นี
1: ้
2: ตลาดจะมองอัลวันซ่ากับฟีดอ่ะฟีดจะดูเจ๋งกว่า
1: จะดูมีราคาสูงกว่า
2: ได้รับความนิยมแล้วก
1: ็
2: คนสนใจมากกว่านะ
1: ครับ
2: นะคู่นี้นะถ้าผมนะพอแสนปลายเนี่ยพี่ลองหาฟีดดูเพิ่มอีกหน่อย
1: ครับ
2: แต่ถ้าไม่ไหวอาวันซ่าก็ตัวอย่างที่พี่เจฟบอกให้มัน
1: ถ้าเป็นตัวกลางขึ้นไปนะครับแต่ว่าฟีดเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็จะเหนือกว่ามากกว่าอาวันซ่านิดๆแหละ
2: ไม่เท่าไหร่พี
1: ่รถเล็กด้วยกัน
2: มันพอๆกันอะไม่น่าจะแตกต่างกันมาก
1: นะครับแต่ถ้าไม่ชอบรถเล็กไม่ชอบรถสูงแบบนี้ในราคาแสนกว่านะครับผมมองว่าถ้ารับได้นะผมมองว่าตัว Camry Hybrid หรือ Prius ก็ยังน่าใช้อยู่
2: แต่ว่าเขาเน้นรถเป็น MPV
1: ถ้าเป็น MPV ก็ต้อง2ตัวนี้
2: โจทย์เป็น MPV
1: นะครับ
2: พี่ต๊อกครับใช่ป่ะ
1: ครับ
2: ของพี่ต๊อกครับบอกได้รับของเรียบร้อยแล้วครับคุณโจจากคนสำปราน
1: ขอบคุณครับพี่ต๊อกครับ
2: พี่ใช้แล้วดี
1: พี่จักรีนะ
2: บอกผมด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เป็นยังไงนะพี่จักรีก็บอกได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับส่งให้ไปนะฮะ
1: ครับ
2: พี่ฝากด้วยนะครับ
1: พี่วินเทจนะ247บอกว่าของผม10ปีรถจอดส่วนใหญ่เริ่มไม่เย็นแล้วว่าจะเอาไปเช็คที่นี่คร
2: ับ โมแถว
1: ๆแยกสุขสันต์สัตว
2: ์ชัวร์ไม่หลอกแน่นอนอันนั้นแถวนั้นเขาก็จะเป็นแหล่งที่ทำนะครับ
1: ครับฉันบริการกันมานานใช่นะครับดูร้านที่เป็นร้านแบบ
2: ยังไงมันถ้าจอดนานๆเนี่ยเพิ่มต้องแบบเติมน้ำมันคอมแอร์ด้วยนะ
1: ครับผมคุณพี่บ่าวนนทัยบ่าวนนทัยคนนนทัยบอกว่าผมขับเอาติดของเพื่อนแอร์ไม่เย็นผมเหลียวเข้าร้านล้างหยอดเหรียญ
2: ล้างแผ่นไฟร้อน
1: ขับออกมาหนาวเลย
2: นั่นก็ช่วยได้คร
1: ับใช่ถ้าใครบอกว่าโตต้าเอาติดแอร์ไม่เย็นนี่ผมว่าคุณต้องพบแพทย์แล้วล่ะ
2: ผมบอกเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาขึ้นแท็กซี่แล้วแอร์ไม่ค่อยเย็น
1: อ๋อ
2: เขาจะเปิดดีลีไว้
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ช่วยใครแรงๆได้นะครับพี่
1: ใครช่วยบอกพี่พี
2: ่ไม่นี่ผมกำลังจะบอกอยู่นี่แหละเปิดได้เลยครับเปิดแรงสุดได้เลยครับ
1: มันไม่กินไม่เกี่ยวกับกินน้ำมันนะพี
2: ่ไม่เกี่ยวเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันคือยังไงเนี่ยพี่สตาร์ทเครื่องพี่สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายพานมันก็ไปพ่วงหน้าคอมแอร์อยู่แล้วนะ
1: ครับ
2: คราวนี้น้ำยามันก็เดินตลอดเวลาแล้วเปิดพัดลมแรงๆได้เลยนะครับ
1: ครับ
2: ห้องโดยสารได้เย็นๆ
1: ใช่ครับไม่เกี่ยวกับกินน้ำมันพี
2: ่ถ้าหลีเนี่ยหลีไปก็ไม่ช่วยเพราะว่ารถมันก็สายพานมันก็ไปพ่วงไดชาร์จเหมือนกัน
1: ครับ
2: ไฟมันก็ออกมาเหมือนเดิม
1: ถ้าผู้โดยสารบ่นพี่ต้องเหยียบคันเร่งให้มันเร็วเลยเดี๋ยวมันจะยิ่งกินน้ำมันอีก
2: เปิดแอร์ให้มันฉ่ำๆขึ้นมาแดดแล้วร้อนขึ้นมานั่งแล้วคันนี้มันเย็นดีนะ
1: นะครับนะเอาผมมีข่าวนึงคันนี้อาจจะเป็นไม่เกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงนะครับแต่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางภาคใต้
2: ไปอีกแล้ว
1: ขออภัยครับ
2: ไปภาคใต้แล้ว
1: ก็ผมไม่อยากขึ้นเหนือมีปัญหาแล้ว
2: ทำไมขึ้นเหนือแล้วมันมีปัญหาไงก็เลยต้องลงใต้บ้าง
1: เหนือมันชอบมี
2: แบบ
1: พอลูชันอ๋อหาปัญหาใหม่ไม่ใช่พี่คืออย่างนี้ครับมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องนึงที่เป็นการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานและมีแผนแม่บทนะครับการพัฒนาเรื่องของระบบคมนาคมทางภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางใหม่แล้วก็อีกหนึ่งแม่บทที่น่าสนใจมากคือการเดินทางภายในพื้นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกันแบบเบ็ดเสร็จถาวรนะครับให้สะดวกมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันอย่าลืมนะครับทางกายภาพเนี่ยภาคใต้ของเราไม่ได้มีพื้นที่เฉพาะตัวที่เป็นฝั่งเมนแลนด์แต่เรามีเกาะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเกาะบางเกาะเนี่ยณวันนี้เนี่ยยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำแค่สำรวจขึ้นทะเบียนไว้อะไรไว้แต่สำรวจอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคือมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรสัตว์เท่าไหร่มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนความเหมาะสมในการเป็นอยู่ยังแทบไม่มีการทำเลยนะครับก็มีการบูรณาการกันมาหลายรัฐบาลและพยายามจะหาทางทำทุกอย่างให้มันเอามาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นหนึ่งในแผนนั้นก็คือการสร้างระบบคมนาคมที่ช่วยเหลือการจัดการได้นะครับและรูปแบบการคมนาคมที่น่าสนใจคือการมีเครื่องบินน้ำหรือว่าซีเพลนนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับก็ออกมาคือออกนโยบายนะครับเป็นแผนเร่งรัดการดำเนินการให้เปิดบริการเครื่องบินน้ำในเส้นทางนำร่องเรียบร้อยแล้วนะครับคือกระบี่ภูเก็ตครับเพื่อยกระดับแล้วก็เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำทางอากาศในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางกลางบินนะครับหรือว่า Air Vision Hub ของภูมิภาคโดยตั้งเป้าจะเริ่มทดลองภายในสิ้นปี2569นี้นะนะครับและเรียนโครงการก็คือกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนบริษัทไทยซีเพลนนะครับบริษัทสยามซีเพลนแล้วก็มีทั้งหน่วยงานของทหารที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูในเรื่องของการจัดเตรียมทั้งวางเส้นทางสาธารณูปโภคและ สิ่งอำนวยความสะดวกเพราะว่าซีเพย์เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเป็นเครื่องบินที่ขึ้นลงบนน้ำได้เพราะนั้นการจัดทำเทอร์มินอลหรือว่าสถานีนะครับสเตชันจุดจอดจุดเซอร์วิสการเติมน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงระบบที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนฝั่งนะครับก็อนาคตข้างหน้ารอดูกันเราอาจจะมีการเดินทางในอีกหนึ่งรูปแบบที่จะช่วยให้การเดินทางสู่เกาะนะครับหรือว่าเขตที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนไปเนี่ยไปได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือ
2: มันซีเพลนมันก็เหมือนมีนะแต่มันน้อยเป็นบริษัท
1: น้อยเป็นเอกชน
2: นะครับน้อยอยู
1: ่แต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายมันสูงไงนะครับตอนเนี้ยเท่าที่ผมติดตามเรื่องนี้มาก็คือของเราเนี่ยโชคดีมากที่กองทัพเรือไทยนะครับมีบุคลากรที่ให้ความสำคัญจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็มีการพัฒนานะครับเครื่องบินน้ำเนี่ยที่คนไทยผลิตเองเนี่ยได้มาตรฐานโลกนะมาหลายปีแล้วนะครับอยู่ที่กองทัพเรือกองทัพ2กองทัพเรือที่2ภาคใต้ที่สงขลานะครับแล้วก็มีแถวชลบุรีก็มีอีกเหมือนกันมีการพัฒนาร่วมกันมีการทดลองบินมีการวิจัยมีการเก็บข้อมูลมีการทำอะไรอย่างเงี้ยมาหลายปีมากนะครับมากกว่า5ปีละเท่าที่ติดตามมาแล้วก็มีบริษัทอย่างไทยซีเพลนกับแสนซีเพลนเนี่ยที่เขาจริงจังเรื่องนี้เลยเข้ามาติดต่อเพื่อจะลงทุนทำธุรกิจตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าการลงทุนแบบนี้มันไม่ใช่แค่มีเครื่องบินแล้วก็บินเลยไม่ใช่นะเรื่องของสถานีขึ้นลงเรื่องของเส้นทางการบิน
2: เส้นทางการบินสัมปทานเส้นทางต่างๆยุ่งวุ่นวาย
1: มากนะครับแต่ถ้าเกิดโตเกิดขึ้นมานับหนึ่งได้เมื่อไหร่เนี่ยมันยังมีพื้นที่ห่างไกลมากๆที่จะได้รับความสะดวก
2: บาก
1: ใช่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้ามรสุมนะครับที่เรือออกไม่ได้เนี่ยเกิดเหตุที่มันไม่คาดคิดเนี่ย
2: ก็อย่าไปเที่ยวอันตราย
1: ไม่ใช่ดิคนนี้เขาอยู่สัญจรแล้วเกิดถูกตัดขาดจากมรสุมอะไรเงี้ยเครื่องบินพวกนี้มันจะไปช่วยเขาได้จะไปใช้งานได้ในช่วง
2: มรสุมมันก็ต้องมีที่ขึ้นลงมันก็ไม่ง่ายพี
1: ่
2: เพราะมันมรสุมมันก็ขึ้นเครื่องบินก็ลงลำบาก
1: เข้าใจไงแต่มันการเดินทางอ่ะสมมติอาจอย่างเรือวิ่งไปอักพื้นที่ไกลๆชายขอบรอบนอกเนี้ย6ชั่วโมงเนี้ยแต่เครื่องบินไปชั่วโมงเดียวถึงเลยเนี้ยมันก็จะช่วยตรงนั้นนะครับ
2: เทพประสิทธิ
1: ์ครับ
2: เทพประสิทธิ์วงทอง
1: ครับ
2: การช่วยพ่วงสตาร์ทรถอีกคันนึงด้วยตัวนี้อีกคันนึงตัวนี้อะไรเนี่ย
1: ครับ
2: เขาแบตหมดจะทำให้แบตเราเสื่อมเร็วไหมหรือจะขอจ้างพี่แท็กซี่จำสตาร์ทแกไม่ทำให้เสื่อมคือจริงมันไม่ได้เสื่อมเลยนะพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบตเราจะเสื่อมหรือแบตเราจะไม่เสื่อมนะฮะ
1: ครับ
2: ถ้าเราอยากช่วยเราก
1: ็ช่วยได้เลยครับ
2: ได้เลยครับไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เพราะว่าบ้านพี่เจี๊ยบก็บอกได้แกมีสายอยู่2เส้นที่บ้านนะครับนะฮะแกมีสายจ้ำอยู
1: ่
2: 2ชุดเลยไม่ใช่2เส้น
1: ตอนนี้บ้านเหลือเส้นเดียวแล้วครับ
2: นะฮะ
1: เอาไว้ท้ายรถแล้ว1เส้น
2: แกไปแล้วแกก็เปิดไฟทิ้งไว
1: ้ครับ
2: นะแล้วก็ไปกับผมจอดรถทิ้งไว้ที่นครนายก
1: ครับ
2: แล้วพอหากลับมาแกบอกว่าลุงแกสตาร์ทไม่ติดไม่รู้เป็นไรเนี่ยแกก็
1: เราก็ดูว่าเพื่อนจะมีความพร้อมในการช่วยเพื่อนหรือเปล่า
2: บอกให้โทรมาที่9 FM 99โทรมาที่มอเตอร์อินเทนดิครับผมถามเขาดิครับ
1: อ้าวเล่นผมอีกแล้วคุณฟังนะครับโอเคก็ผมมีข่าวมาฝากคุณฟังอย่างนี้พี่โจมีข่าวอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีครับไม่มีผมไม่มีข่าวผมมีแล้วมันเรื่องมันยาวโ
1: อ้เนี่ยผมเข้าใจพี่โจไม่มีข่าวมีแต่ความจริงใจให้กับผู้ฟังเสมอเน่
2: ผมไม่มีเต้าข่าวครับ
1: ไม่มีผมไปผมพูดคุณพูดอย่างนี้คุณว่าผมเหรอ
2: ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ผมจะว่าพี่ได้ไง
1: ผมจะเต้าข่าวได้ไงผมเอาข้อมูลมาฝากอ่ะ
2: ผมจะว่าพี่
1: เวลามีอะไรใหม่ๆเงี้ยมันก็ต้องเอามาคุยกันหน่อย
2: นะมาดิมีพี่มีอะไรอ่ะพี่ว่ามาดิ
1: เรื่องของมีการปรับโครงสร้างบริษัทเมื่อวานมีการในนี่ไงจัดสรรพื้นที่เรียบร้อยมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับขายพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วมอเตอร์เอ็กซ์โป
2: เตรียมนะเตรียมคราวนี้เขาเตรียมแล้วนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ย
1: ครับ
2: เตรียมลุยแล้วนะ
1: ปีนี้มีแบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนจะเข้าเพิ่มอีกนะ
2: มีมาเพิ่มอีก
1: ใช
2: ่เอาละเฮ้ยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยฮะ
1: เยอะมากนะครับมีแบรนด์รถไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มอีกแล้วก็ในขณะเดียวกันปัญหามันจะเพิ่มไหม
2: เอาไม่รู้
1: แล้วก็มีข่าวเรื่องรถไฟไหม้นะครับเกิดขึ้นในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกรถกระบะขับเร็วนะครับแล้วลื่นถลายเนื่องจากสภาวะพื้นถนนเปียก ฝนตกนะครับก็เลยเบรกไม่อยู่ข้ามเกาะไปชนฝั่งตรงข้าม
2: โอ้บางทีต้องดูด้วยบางทีตอนนี้ยางเราเริ่มจะหมดแล้วฝนก็เริ่มจะมาอย่างเงี้ยนะก็บางทีขับรถอ่ะไม่ได้ระวังไม่ได้อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: มันขับเร็วๆอ่ะมันเราเห็นกันเยอะมากนะข่าวอะไรเงี้ยมันก็มีให้เราเห็นเยอะอ่ะอุบัติเหตุบางทีต้องระวังอันตรายพอโดนไปแล้วหรือเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: รู้งี้นะเปลี่ยนยางซะก่อนก็ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้จริง
2: ๆเออนะแล้วก็อีกอันนึงนะผมเห็นนะครับวันก่อนที่เราคุยกันเรื่องของใบสั่งถ้าโดนแล้วทำยังไงอะไรไงพี่จำได้ไหมที่เราคุยกันอ่ะ
1: ครับ
2: โดนเท่าไหร่แล้วยังไงใครจะจ่ายผมเพิ่งเห็นพี่ตำรวจเขาจับจราจรที่เขามีแบบขี่มอเตอร์ไซค์แต่เดี๋ยวนี้เขาต้องถ่าย
1: กล้องมีกล้องที่หน้าอกครับ
2: แล้วก็เรียกไอ้นี่มาเลยปั๊บ101ใบ
1: ไม่จ่ายที่ค้างอยู่เหรอ
2: เออพี่คืนนี้ไม่กล้าเขียนต่อเลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนร้อยเอ็ดด้วยกันมาไม่รู้เพราะว่า101ใบสั่งค้างจ่าย101ใบผมก็เลยต้องแบบเฮ้ยแล้วมันยังไงต่อคือถ้าใครมีเนี่ยตอนเนี้ยคือกฎหมายจราจรเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไว้บอกว่าคุณไม่จ่ายใบสั่งยังไงคุณก็ไม่ติดคุก
1: ครับ
2: ไม่ต้องไปถูกจองจำนะครับคือต่อให้ตำรวจจะพยายามที่จะดื้อดึงทำยังไงก็แล้วแต่ให้เรามาจ่ายใบสั่งเนี่ยเราไม่จ่ายเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเอาเราไปขังได
1: ้ครับ
2: โทษนี้จะคนละเกี่ยวไม่เกี่ยวก
1: ัน ไม่เกี่ยวกัน
2: นะนะรัฐธรรมนูญเราเขียนไว้แต่ไอ้101ใบเนี่ยแปลว่าพี่เนี่ย
1: กระทำความผิดอะสัมภาษณ์อะ
2: ทุกครั้งที่คุณขับรถเพราะว่าถ้าคุณโดนได้ร้อยกว่าใบเนี่ยนะมันจะมีตอนที่พี่ไม่ถูกจับก็เยอะกว่านี้ไงเพราะขนาดพี่โดนร้อยใบเนี่ยมันเยอะมาก
1: เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะทำความผิดโดยไม่รู้ตัวเวลาหมด
2: ไม่รู้ตัวไม่ได้พี่ร้อยครั้งไม่โดนใบสั่งเป็นร้อยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำน่ะผิดไง
2: แต่สิ่งที่จะต้องโดนก็คือเขาก็จะส่งให้อัยการอัยการจะส่งฟ้องพอส่งฟ้องแล้วต้องบังคับให้มาจ่ายเงิน
1: ครับ
2: พอบังคับให้จ่ายเงินถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องไปยึดทรัพย์แบบนี
1: ้ครับ
2: แต่ว่าจะไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปติดคุกถูกอะไรเออ
1: ครับผม
2: แต่ว่าไปจ่ายไปจ่ายมีอันนึงมีอัน
1: เฮ้ยเวลาหมดแล้ว
2: ไว้พรุ่งนี้
1: นะครับหวังว่าจะไม่ใช่แฟนๆของเราละกันนะครับ
2: สองคนทันกันทุกเรื่องนะครับ
1: ครับผมอ่ะเวลาหมดแล้วผมคทาทองไวทยานนท์และพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญชูเหลยลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบ

0: าณ15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำถวายน้ำสงฆ์และสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น2หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสิริบงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานนำส่วนราชการประชาชนและกลุ่มจิตอาสาประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อถวายความอาลัยโดยส่วนราชการที่ร่วมถวายความอาลัยแต่งชุดปกติขาวประชาชนแต่งชุดสีดำไว้ทุกข์ในขณะที่กลุ่มจิตอาสามาพร้อมกับหมวกและผูกผ้าพันคอพระราชทานร่วมพิธีประธานสภาเปิดมินิธัญญารักษ์หนองหงผนึก6อำเภอสร้างโมเดลบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดครบวงจรนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่การเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลหนองหงเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นปัจจุบันพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ6อำเภอมีมินิธัญญารักษ์แบบ LTC ที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์และโรงพยาบาลลำปลายมาตรรวมทั้งมินิธัญญารักษ์แบบ IMC ที่โรงพยาบาลคูเมืองโรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยโพธิ์โรงพยาบาลนาโพและโรงพยาบาลหนองหงตลอดจนห้องมั่นคงในหลายพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรสี่ด้านได้แก่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนลดผู้เสพรายใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในการปราบปรามบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงสุราบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและกระท่อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการลดผลกระทบต่อสังคมชนินแชร์เบื้องหลังเกมการเมืองใช้คำพิพากษาเป็นตรายางไล่เช็คบินยืนยันเขากระดงต้องจบด้วยข้อเท็จจริงนายชนินกันฮิรันทนายความรับผิดชอบคดีเขากระโดงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบางคนยังพูดเรื่องเขากระโดงบนซ้ำไปมาเหมือนอยากให้สังคมเชื่อว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วทุกคนในพื้นที่ 5,083 ไร่คือผู้บุกรุกและกรมที่ดินต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดทันทีทั้งที่หากรู้กฎหมายจริงหรือมีสติพอจะอ่านกฎหมายให้ครบจะรู้ว่านี่คือการพูดแบบตัดตอนจนทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงคำพิพากษาคดีหนึ่งไม่ได้เป็นตรายางปิดปากประชาชนทั้งพื้นที่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเป็นคู่ความในคดีนั้นกฎหมายยังให้สิทธิบุคคลภายนอกพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิที่ดีกว่าหรือมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่แตกต่างจากคดีเดิมคำพิพากษาที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์อาจจะนำไปใช้ยันบุคคลภายนอกได้ในบางกรณีแต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลภายนอกหมดสิทธิอธิบายหมดสิทธิโต้แย้งหรือหมดสิทธิต่อสู้คดีของตนเองหากคดีทุกอย่างจบแล้วอย่างที่บางคนพยายามปั่นคำถามง่ายๆคือแล้วเหตุใดศาลยุติธรรมจึงยังรับฟ้องคดีที่รฟท.ฟ้องประชาชนเป็นรายแปลงอยู่ในจังหวัดสระบุรีรัมย์เหตุใดศาลยังเปิดกระบวนการให้คู่ความนำพยานหลักฐานเข้าสืบกันต่อไปและเหตุใดศาลปกครองจึงไม่ได้สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดทั้งหมดทันทีย้ำว่าคดีเขากระโดงต้องจบด้วยข้อได้จริงพยานหลักฐานและคำพิพากษาของแต่ละคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับอาร์เซนเวนเกอร์มองว่าฝรั่งเศสจะเป็นทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก2026อาร์เซนเวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมเอ็ดปืนใหญ่อาร์เซนอลแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสจะสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026มาครองได้เพราะมีบรรดานักเตะแนวรุกที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์สูงอยู่หลายคนซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือคู่แข่งชาติอื่นสำหรับทัพตราไก่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018แต่ไม่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ในอีก4ปีต่อมาที่กาตาร์หลังแพ้อาร์เจนตินาในรอบชิงชนะเลิศชนิดที่ต้องลุ้นกันจนถึงช่วงดวลจุดโทษส่วนในทัวร์นาเมนต์ FIFA Club World Cup 2026ขวนนี้ฝรั่งเศสจะลงเล่นเกมนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มไอพบกับทีมชาติเซเนกัลคืนวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 2:00 นอารันเชเรอร์แนะนำให้ทูเคิลดรอปโนนี่มาดูเอเก้ในเกมที่จะพบกับโครเอเชียอารันเชเรอร์ตำนานกองหน้าของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษออกมาแนะนำให้โทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมทัพสิงโตคำรามดรอปโนนี่มาดูเอเก้ปีกจากอาร์เซนอลเป็นตัวสำรองในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ที่อังกฤษจะเจอกับโครเอเชียในวันพุธที่17มิถุนายนนี้สำหรับความเคลื่อนไหวของทีมชาติอังกฤษดูเหมือนว่าผู้เล่นตัวจริงส่วนใหญ่เหมือนจะลงตัวแล้วแต่ยังมีคำถามอยู่ว่าบุคโยซาก้าดาเตจากอาร์เซนอลจะสามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันลงสนามในเกมแรกหรือไม่เพราะซาก้ามีปัญหาบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดในช่วงหลังซึ่งเชเรอร์มองว่าทูเคิลควรจะเลือกแอนโทนีกอร์ดอนหรือมาคัสแรชฟอร์ดเป็นตัวจริงในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นก่อนโนนี่มาดูเอเก้ถ้าหากบุคโยซาก้าฟิตไม่ทันและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: AI Talk ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์ซีอ้ำอาคาเซียและกอล์ฟแคทไฟท
7: ์สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
9: สวัสดีครับ15นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับพบกับผมอ้ําอคาเซียนะครับกับรายการ AI Talk นะฮะพลิกโลกด้วย AI นะครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวนะฮะที่เกี่ยวกับ AI นะฮะที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราในแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับซินนี่ครับ
10: สวัสดีครับผม
9: นะฮะก็สามารถดูพวกเรานะฮะ2คนได้ผ่านทางช่องทาง Facebook และก็ YouTube นะฮะในส่วนของ FM 99 Active Radio นะครับหรือ SMS นะฮะที่4689899นะครับผมนะฮะก็เมื่อเช้าเป็นไงครับน้องซิดนีย์ได
10: ้ครับผม
9: ดูพิธีเปิดฟุตบอลโลกไหมครับ
10: โหก็ได้ดูนะครับตอนนี
9: ้น้องลิซ่านะ
10: น้องลิซ่า
9: ว่าเป็น
10: พี่ลิซ่าครับผม
9: คนไทยคนแรก
10: ครับ
9: นะครับที่ได้เข้าร่วม
10: ครับผม
9: ในเขาเรียกว่าพิธีเปิดของฟุตบอลโลกปี2026อย่างเป็นทางการ
10: ต้องบอกว่าความภาคภูมิใจนะ
9: ความภาคภูมิใจจริงๆคร
10: ับคนไทยเราเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแท้ๆนะครับจะได้อยู่ในเวทีระดับโลก
9: ระ
10: ดับโลกนะคร
9: ับ
10: ก็ต้องบอกว่ารายการฟุตบอลโลกนะฮะ4ปีมีครั้งหนึ่ง
9: ใช่ครับ
10: ผมก็ไม่ต้องยังไงมันภูมิใจนะ
9: นะฮะก็ถือว่ายังไงก็ที่ประเทศเราประเทศไทยได้ดูบอลแล้วนะคร
10: ับอ๋อก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจอีกหนึ่งเรื่องของคนไทยเรานะฮะที่เราก็ตกลงในเรื่องลิขสิทธิ์ได้สักทีนะครับแต่ก็โอเคอาจจะไม่ได้ฟรีทุกแมตช์นะครับผมตอนนี้เราก็
9: อย่างน้อยก็
10: เสียค่า
9: หรือว่าถ้าใครอยากดูทุกแมตช์ก็เสียค่าใช่ไหมนิดนึง
10: ครับผมก็ต้องเสียค่านิดนึงเนาะแล้วก็มีค่าเสื้อสิทธิ์มันก
9: ็
10: ต้องยอมจ่ายไปหน่อยนะผมแต่ก็มี17รายการ17แมตช์ฟรีนะครับที่ทางแจ๊สนะครับได้เปิดให้รับชมฟรีกัน17แมตช์นะครับผมก็ต้องติดตามแล้วว่ามีแมตช์ไหนบ้างนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ไปแล้วฟุตบอลโลก
9: ใช่
10: สำหรับรายการ
9: กลุ่ม
10: ครับผม
9: กลุ่มแรกๆนะฮะอย่างที่ของเราติดตามดูว่าเกาหลีใต้ก็คว้าชัยไปแล้ว
10: ต้องบอกว่าจี๊ดพอสมควรนะครับกลายเป็นว่าโหเหนือความคาดหมายแล้วกันเป็นฟอร์มที่
9: จริงๆพวกเราก็แอบเชียร์ก็เชียร์แล้ว
10: ครับผม
9: เป็น
10: เชียร์ทางฝั่ง
9: ทีมฝั่งเอเชีย
10: ครับผมทางฝั่งเอเชียเรา
9: ก็นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับก็ผลิตล้ำนำเทรนด์ฮะเพิ่มเน้นเพิ่มกำไรนะฮะในงาน Manufacturing Expo นะครับผม 17-20 มิถุนายนนะฮะที่ Bitech บางนานะฮะถ้าใครลงทะเบียนก่อนนะครับช่วงวันนี้ถึงวันที่16นะก็ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตั๋วนะ
10: ครับผม
9: 500บาทก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะแล้วก็เข้าไปชมนวัตกรรมต่างๆนะ
10: ครับผม
9: ถือว่าเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมนะครับ
10: ครับผมก็
9: เป็นงานดีๆนะฮะที
10: ่
9: เราก็อยากจะให้ลองเข้าไปดูนะครับเทคโนโลยี
10: ครับผมเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับมันอยู่ที่นี่เราจะได้เข้าไปรับชมดูบ้างนะครับตอนนี้เป็นอะไรบ้างนะคร
9: ับ แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือหากันตลอดทั้งคืนฮะ
10: ครับผม
9: ไอ้ซันเดย์ก็ตึ้งมา
10: ครับ
9: IPO และนาย
10: โอ้ต้องบอกว่าโซเชียลหน้าโซเชียลผมนี
9: ่ก็ฟีดเต็มเหมือนกันนะใครตามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือพวก AI นะครับมากันเต็มฟีดนะฮะ
10: ครับผมทาง
9: เรียกว่า SpaceX นะฮะก็ตบเท้าเข้าไปแล้วในส่วนของ Nasdaq
10: ครับผม
9: เปิดที่135เหรียญนะ
10: ครับผม
9: หรือประมาณ 4,500 บาท
10: ครับผม
9: ปิดไปที่เขาเรียกว่า19%นะ
10: ครับผม 19%
9: น่าจะเกือบ 20% ก็ถือว่าไม่น้อยนะ
10: เมื่อกี้ก็ไปส่องๆในตลาดหลังตลาดปิดก็มีบวกมาอีก3วันนี้ก็ถ้าภาพมองๆรวมๆนี่ก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
9: นั่นน่ะสิน
10: ะครับโอ้โห
9: ปิดมาไปที่
10: ขึ้นจรวดเลยละนี้
9: 160.95 นะฮะถ
10: ้
9: าใครอยากจะเข้าไปลองดูข่าวก็สามารถเสิร์ชหาดูได้นะทำให้อีลอนมัส
10: ก์
9: เป็นบุคคลที่รวย
10: ครับรวยไม่ไหวแล้ว
9: รวยไม่ไหว
10: คร
9: ับล้านๆเลยนะ
10: โอ้โห
9: ล้านเหรียญนะ
10: ก็เป็นประวัติศาสตร์
9: จริงๆ
10: หนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับที่เราจะได้มีบุคคลธรรมดา
9: ที่ไม่ธรรมดา
10: ที่ไม่ธรรมดา
9: เพราะความฝันเขาไปไกลถึงดาวอังคารนะ
10: ครับผม
9: นะครับ
10: โอ้ก็มีวิชานี้ก็ทำให้
9: มิชชั่นทูมา
10: ครับผม
9: นะมิชชั่นทูมาไม่ไกลเกินไป
10: ครับผม
9: ไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะก็ถือว่าพอเขาเรียกว่าจุดประกายแล้วกันนะ
10: ครับ
9: ทำให้เด็ก
10: ๆครับผม
9: ว่าคนที่เติบโตมาแล้วอยากมีฝันในเรื่องของอวกาศผมว่าได
10: ้ก็ในอนาคตก็ถือว่าจะมาใกล้ตัวมากขึ้นเพราะว่าเรามองแนวโน้มขององค์กรบริษัทของทางอีลอนมัสก์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินต้นทุนงานระดมทุนทางมูลค่าบริษัทของเขาเองเนี่ยผมว่าก็อาจจะคืบหน้าแล้วกันมีการก้าวหน้าไปอีก 2-3 ก้าวเลยก็ว่าได้นะสำหรับ
9: ก้าวแรกเดียวนะสู่
10: ครับผม
9: สู่อวกาศอย่างเรียกว่าอย่างแบบ
10: เป็นอีกก้าวนึงที่เราจะเดินเข้าไปหาดาวอังคารครับผม
9: เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการแบบไปถึงกันจริงๆหรือมีการเกิดนวัตกรรมหรือการไปอยู่ได้จริงๆ
10: ครับผม
9: โอ้
10: โหมนุษยชาตินี่ก็ต้องบอกว่าเป็น
9: มีอะไรให้ทำกันอีกเยอะ
10: ครับผม
9: ก็ถือว่าเป็นข่าวที่แบบว่าตื่นเช้ามาเนี่ยแฟนบอกเลยเออขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว อยากจะจองซื้อด้วยเหมือนกันบอกเดี๋ยวจะยังตลาดปิดแล้ว
10: เมื่อคืนนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าหลายคนนี่ก็บอกว่าโอ้ยมีเพื่อนก็เหมือนกันที่บอกนี่มาแน่นอนเพราะว่าก็ต้องบอกว่าสเปซเองเราก็มีหลายโปรดักต์อยู่นะคร
9: ับ
10: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่ะยานอวกาศอยู่แล้วไปล็อกเก็ตชิปนะครับในเรื่องของตอนนี้ก็มา XAI ตอนนี้ก็อยู่ในหนึ่งของสเปซเอ็กซ์ด้วย
9: ใช่ครับ
10: ในเรื่องของ Data Center นะครับผมที่ก็เป็นตอนนี้ก็
9: เป็นอะไรที่เป็นคีย์ซักเซส
10: ครับผม
9: ใ
10: ช่ครับก็เป็นจุดแข็งเลย
9: ครับ
10: ผมของ SpaceX เองก็ผมว่า 19% นี่ก็ถือว่าโอเคเราเห็นผลงานแล้ว 19% นี้
9: ก
10: ็ที่ติดไปนะครับผม
9: พอระดมเงินทุนได้งานนี้ก็เขาเรียกว่าจะได้ต่อยอดไปอีกเรื่อยๆนะการที่เขาจะทำ Data Center ออกไปนอกอวกาศเนี่ย
10: ได้เห็น
9: แน่นอน
10: ครับผม
9: ได้เห็นแน่นอนนะเพราะอย่างน้อยก็มีพันธมิตรอย่าง แอนโทปิกและก็จิมินายแน
10: ่
9: นอน
10: แน่นอนนะตอนนี้กอดคอกันอยู่ตอนนี้ครับผม3บริษัทนี
9: ้นะครับก็จริงๆนะครับผมเป็นแอนโทปิกนี่ก็จะรีบตบเท้าเข้าไอพีโอเลยนะ
10: โอ้โห
9: ขอแสงหน้าก
10: ำลังใจแล้วล่ะตอนนี
9: ้ครับผมแสงหน้า Open AI ไปซะหน่อย
10: ครับผมโอ้โหก็ดีนะตอนนี้สำหรับคนที่ชอบนวัตกรรม
9: ครับ
10: เทคโนโลยีอวกาศอะไรอย่างนี้นะผมก็จะได้เห็นอะไรใหม่ใหม่ๆมากขึ้นนะครับผม
9: ก็เรียกได้ว่าทุกสำนักข่าวต้องพูดถึง
10: ต้องตอนนี้ต้องจับตามองสปอตไลท์อยู่
9: ต้องเอามาเล่นเลยคือแบบผมมองนะผมยังคุยแบบแฟนอยู่ว่าเฮ้ยโอ้โหอยู่ๆก็แบบ Facebook นี่ก็เดี๋ยวก็เรื่องอวกาศเรื่องนู่นเรื่องเหมือนแบบว่าเขาทำคอนเทนต์อะรอเลยนะ
10: ครับรอแบบ
9: รอเลยพอ
10: จนถึงวันนี้นะครับผม
9: ตั้งถึงวันนี้ตั้งออกกันมาเรียงหน้ากระดาษกันเลยนะครับเรียกว่าถ้าเซิร์ชคำว่า SpaceX นี่คือท่วมอ่ะ
10: จริงๆก็เป็นความคาดหวังหนึ่งของทั่วโลกเลยนะกันนะครับผมก็ทุกจริงๆคนทั่วโลกก็อยากเห็นอะไรประมาณนี้แหละครับแบบว่าที่คนหนึ่งคนจะทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี
9: ้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่มีคำว่านวัตกรรมนะ
10: ครับผม
9: ก็คงไม่มี
10: ครับผม
9: นะครับ
10: ไม่มี SpaceX ตอนนี้เจ้าพ่อนวัตกรรมอีลอนมัสก์นะครับผม
9: นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่มากรบ
10: โ
9: อ WD
10: นั่นน่ะสิ
9: WWDC ไปเลยนะ
10: อย่าลืมกันเลยนะครับ
9: นั่นน่ะสิเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงก่อนดีครับว่างานนี้นะฮะ Apple เนี่ยที่เปิดเขาเรียกว่าระบบปฏิบัติการ iOS
10: ครับผม
9: น้ำมีอะไรที่น่าสนใจมากมีอะไรที่เกินความคาดหมายมั้งไหม
10: ต้องบอกว่าอาจ
9: ถือว่าถือว่าย
10: ังคงมาตรฐานได้อยู
9: ่
10: ครับผมเกินความคาดหมายไหมผมว่าอาจจะไม่นิดไม่เท่าไหร
9: ่
10: คร
9: ับ
10: ผ
9: มยังไม่มีอะไรเซอร์ไพรส
10: ์ยังถือว่าเบา
9: ๆ
10: ครับผมเพราะว่าก็ต้องบอกว่าทาง Apple เองก็พยายามจะตามทันในโลกของ AI อยู
9: ่ครับ
10: นะผมซึ่งตอนนี้ทั้งผู้บริหารเองหรือว่าทาง user เองก็ต้องบอกว่า Apple เนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยในเรื่องของการ
9: จริง
10: การตามเทรนด์ AI นะครับผม
9: ช้ามาเป็นปี
10: ครับผมคือทางผู้บริหารเองก็เร่งทาง user เองก็อยากจะใช้ครับผม
9: ใช่ครับ
10: ทางสาวก Apple สาวก Mac สาวก iPhone นะครับผมก็วันนี้ถือว่ามาประกาศแล้วกันว่าเขาทำจะตามทันแล้วครับผมถือมันจะช้าไปหน่อย
9: คร
10: ับผม
9: แต่ที่เขาเรียกว่าได้ใจเขาเรียกว่าสาวก Apple ก็คือเรื่องของความปลอดภัย
10: ใช่
9: ต้องยอมรับว่าเขา
10: ให้ความสำคัญ
9: ให้ความสำคัญและทำเรื่องนี้มาดีนะครับก็ถ้าเขาจำเป็นที่จะต้องใช้คลาวด์ขึ้นมา
10: ครับผม
9: ก็จะเป็น private cloud นะคร
10: ับ
9: ทำให้ทุกคนสบายใจว่าข้อมูล
10: ครับ
9: ทุกข้อมูลทุกคำถาม
10: ครับ
9: ทุกคำตอบจะไม่ถูกส่งนำไปพัฒนา AI
10: ครับผมซึ่งต้องบอกว่าทาง Apple เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าก็ขวายความเป็น Apple นะครับคือลองจะยอมช้าหน่อยเพื่อพัฒนาระบบเพื่อให้มันปลอดภัยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผม
9: ก็สบายใจได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มผู้พัฒนาก็สามารถใช้ iOS 27ได้แล้ว
10: อ๋อ iOS 27นะตอนนี
9: ้แต่ถ้าใครยังเป็นเพียงผู้บริโภคก็รอไปก่อนนะครับ
10: ครับผม
9: น่าจะประมาณสิ้นปี
10: ครับผมซึ่งในข่าวเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่า iOS 27เนี่ยก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไร
9: ที่
10: มาเปิดตัวแต่ว่าจะมาในเรื่องของการ optimize ก
9: ็
10: คือการพัฒนาระบบให้มันดีขึ้น
9: คือ
10: iOS 17ก็คือระบบก็จะลื่นขึ้น
9: ครับ
10: ผมไหลลื่นทำการแบตเตอรี่ในการ
9: แ
10: มเนจพลังงานเครื่องร้อนคือปัญหาเครื่องร้อนนี่โหเจออยู่แล้วเขาบอกว่า iOS 27เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผม
9: นะครับและก็สำ

0: ก็ยังไม่ได้
1: เรายอมได
0: ้เพราะว่าเครดิตคนละขีดภาพนะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวถ้าทราบเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบผมเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เป็น Apple มี iPad แค่เจนล่าสุดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็นั่งร้องไห้แอบนั่งร้องไห้ไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ซัพพอร์ต
0: ใช่ครับ
1: แต่ว
0: ่
1: าตอนนี้ Siri ทั้ง Siri ทั้ง iOS นี่ก็ซัพพอร์ตจนถึงผลิตภัณฑ์ iPhone ถ้าเก่าสุดก็ iPhone 11
0: ใช่
1: โอ้โห
0: เขายังเรียกเลยว่า11ใครถือ11ไว้เนี่ยคือแบบ
1: ในนี
0: ้โอ้ใจสั่นเลยอ
1: ่
0: ะมีคนแซวใน Facebook เต็มฟีด
1: จะไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์สักทีมันยังไปต่อได้อีก
0: เออว่าจะ
1: ไม่ดูซัพพอร์ตเหรอเนี่ยไม่ตกเดี๋ยวว่ายังไม่ตกเทรนด์ยังไม่ตกรุ่นนะผม
0: โอ้โหแต่ไอ้คนที่เพิ่งซื้อ
1: โอ้
0: เจนล่าสุด
1: ครับผม
0: น้ำตาตกในเลยนะไม่ได้ใช้นะครับ
1: โ
0: อ้ก็ให้เขาเรียกว่าให้รุ่นพี่ให้แอร์กับโปรได้ไปใช้
1: ครับผม
0: นะก็ใครอยู่เขาเรียกว่าเจนไหนหรืออยู่อะไรลองนะฮะเสิร์ชดูได้ว่า AI Siri เนี่ย
1: รับ
0: อันไหนบ้างก็จะขึ้นมานะครับรุ่นและก็ประเภท
1: ครับผม
0: ทำไม่ว่าจะเป็นมือถือ iPad ก
1: ็ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะก
1: ็
0: ถือว่าได้ใช้ AI กันสัก
1: ทีมาตามทันแล้วนะ Apple บอกตามทันแล้ววันนี้ทุกคนสบายใจได้แล้ว
0: สบายใจได้แล้ว
1: ครับผมแต่ก็ iOS 17น่าจะรอถึงสิ้นปีนะครับ
0: แม่ที่ที่ทําว่า
1: ได้ครับตอนนี้ก็มีของผู้พัฒนาใช้ก่อน
0: ใช่ครับก็ผู้พัฒนาก็ต้องดูนะครับว่าใช้งานแล้วมีอะไรสะดุดหรืออะไรยังไงกัน
1: ก็อย่างนี้ก็มีฟีดแบคตามโลกโซเชียลที่เราเห็นผู้พัฒนาได้ลองใช้กันนะครับผม
0: นะครับก็พูดได้เต็มปากกันสักที
1: ครับผม
0: เขาเรียกว่า
1: ถือว่ามาช่วยชีวิต Apple แล้วกันนะผมว่าถ้าเกิดไม่มีตัวไอ้ Siri AI ตัวนี้ผมว่า Apple ก็อาจจะลำบาก
0: ครับ
1: หน่อยนะผมเพราะตอนนี้ทางของทาง Android ทาง Google ตัวนี้ครับ Samsung อย่างนี้ผมต้องมองว่าไปไกลแล้ว
0: คร
1: ับผมเพราะว่าปีที่แล้วพอเปิดตัว Siri AI มาที่มีการโชว์ว่าเอารูป
0: ครับ
1: แล้วผมแบบลบออบเจกต์บนมืออย่างเงี้ยครับผม
0: มันยังไม่
1: สู้เจ้าอื่นไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: นะครับผม
0: นะครับ
1: ผมก็โอเคก็ยินดีกับ Apple ไว้แล้วกัน
0: ครับผม
1: ที่จะครับผม
0: เดี๋ยวยังไงเนี่ยวันเนี้ยนะฮะอาจจะเห็นว่าเราอะเร็วพอสมควรนะอาจจะต้องเกริ่นไว้ก่อนนิดนึงว่ารายการของเราอาจจะอยู่ได้ถึงแค่บ่าย 3:45 เพราะจะต้องตัดไปในส่วนของรายการสด
1: ครับผม
0: ของการถ่ายทอดสดนะฮะ
1: ครับ
0: จะพิธีก็นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราหายไปก็ไม่ต้องตกใจนะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นรายการเข้าสู่รายการสดนะครับก็จะมีนะฮะคุณณัฐสรนะฮะนิวรูมก็เข้ามาสวัสดีพี่ซินนี่พี่อ้ํานะครับ
1: สวัสดี
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ผม
0: ก็นะฮะถ้าใครมีคําถามอะไรนะฮะส่งมาได้ที่4689899นะครับ
1: ครับผม
0: ก็สวัสดีค่ะAI เต็มรูปแบบอยู่ในมือถือเรือธงใช่มั้ยครับ
1: ครับผม
0: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เสมอไม่ต้องบอกนะว่าคือใครก็
1: ครับ
0: ของร่อนของเรานะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าถามว่า AI เต็มรูปแบบอยู่ในมือถือเรือธงไหมต้องบอกว่า
1: ครับ
0: น่าจะยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่มีมือถือที่เป็น AI phone
1: ครับผมยังไม่มี AI เต็มรูปแบบอยู่ในสมาร์ทโฟน
0: อย่างแท้จริง
1: แต่ว่าในอนาคตจริง
0: ๆมีแน
1: ่ครับผมก็อย่างที่บอกตอนนี้หลายๆที่ก็ยังมามองพัฒนาในเรื่องของ AI เต็มรูปแบบในรูปแบบมือถือเนี่ยแหละครับผม
0: ครับพี่อ้ํากับพี่ซิต้องบอกนี่ก่อนว่าถ้าจะอยู่ในมือถือเรือธงไหมก็มีโอกาสสูงที่ส
1: ุ
0: ดเพราะเนื่องจากว่ามันก็ต้องให้ตรงนั้นเขาก่อนนะนะ
1: ครับผม
0: จะว่าเราจ่ายเงินที่สูงอะแต่ก็ถามว่าถ้าตอนนี้มือถือที่เป็น iPhone 100% ยังไม่มีนะครับ
1: ครับผมก็เป็น AIติดเครื่องมาหน่อยให้ใช้งานได้นิดๆหน่อยๆครับผม
0: ก็รวมถึงทั้งในส่วนของ Apple แล้วก็ Samsung นะฮะ
1: ครับผม
0: ใช่แต่ถ้าถามว่าให้ได้ใช้ก่อนอ่ะอย่างตอนที
1: ่
0: งาน Google ก็ต้องเปิดมาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าคนที่ได้ใช้ก่อนคือในส่วนของคนที่ใช้มือถือของ Samsung นะครับ แล้วก็ค่อยๆไล่
1: ครับผม
0: ในเจ้าอื่น
1: ครับ
0: นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอีกข่าวนึงที่น่าสนใจนะฮะก่อนที่เราจะต้องไปในเรื่องของเหมือนกับว่าอาจจะต้องพูดถึงตรงนี้ก่อนอยากให้นะฮะระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะ คือขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลของประชากรกว่า67ล้านคน
1: ครับผมเรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่นะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คือขอย้ำจริงๆนะฮะว่ามันรั่วแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแฮกเกอร์ได้มีการเจาะเข้าไปแล้วนำข้อมูลไปขายราคาไม่ได้แพงเลยหลักสิบ
1: โอ้โห
0: เห็นแล้วน้ำตาจะไหล
1: ครับผม
0: นะฮะคือต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันถือว่าถ้าเป็นข้อมูลของเราเนี่ยมีความหวั่นไหวมากนะฮะแล้วก็การที่เขาได้ข้อมูล

0: จนครบเนี่ยแล้วพูด
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะไปหาญาติของเราหรือตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาคือหน่วยงานที่แท้จริงมีความรู้และรู้จักเราอย่างแท้จริง
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะต้องให้เผื่อใจหรือชั่งใจไว้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข้อมูลตอนนี้มีการหลุดรั่วไปแล้วและมีการรายงานข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ครับผม
0: เราในรายการ AI Talk เนี่ยก็ต้องขอเตือนอีกหนึ่ง
1: ครับผม
0: นะครับเนื่องจากว่าต้องอาจจะต้องมีโค้ดมีซิก
1: ครับผม
0: กับคุณพ่อคุณแม่หรือกับคนในครอบครัวนิดนึง
1: คนใกล้ชิดอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: ว่าเฮ้ยให้ถามเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับส่วนตัวหน่อยที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราคอยกรอกอย่างเงี้ยนะ
1: ครับผม
0: เพื่อยืนยันตนนะฮะ
1: ครับ
0: อาจจะอย่างเช่นแบบเอ๊ะแฟนซิสอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ชื่อแฟนซิสอะไรเงี้ยอย
1: ่
0: างเงี้ยครับเราสองคนจะรู้กันแล้วว่าคือใครอะไรเงี้ยนะครับเพราะไม่งั้นอย่างเช่นนะเกิดสมมุติผมพลาดนะเก
1: ิ
0: ดว่าข้อมูลหลุดไปปุ๊บเขาโทรไปหาคุณพ่อผม
1: ครับผม
0: บอกว่าตอนเนี้ยคุณอ้ําเนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ยกำลังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยต้องการผ่าตัดด่วนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเน
1: ี่
0: ยและจำเป็นต้องใช้เงินต้องโอนมาทันทีนะฮะเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะเสียรู้แล้วก็โอนเงินไปได้นะแต่ถ้าคุณพ่อเรารู้จริงๆเนี่ยอย่างผมได้จะบอกคุณพ่อไปแล้วว่าผมมีประกันอุบัติเหตุ
1: ครับผม
0: ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะผมแฟนหรือลูก
1: ครับผม
0: นะฮะก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ต้องกลัวและไม่ต้องสำรองมีเงินมากพอที่จะซัพพอร์ตตรงนี
1: ้ครับผม
0: อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องบอก
1: เราก็รู้กันนะผม
0: รู้กันในครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: เพราะบางทีต้องบอกอีกอย่างคุณพ่อผมเนี่ยก็เลยวัยเกษียณมานานแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเราถือกรมธรรม์อะไรไว้มั่ง
1: ครับผม
0: หรือว่าเรามีประกันอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามีการบอกกล่าวกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวให้ทราบกันเนี่ยก็จะได้อย่างน้อยเนี่ยเข้าไปก
1: ็ครับ
0: ก็ไม่ต้องสำรองแล้วเรื่องเงินทองเงินทองทอง
1: ครับผม
0: ถือว่าสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเราโอนไปเนี่ยโอกาสได้กลับ
1: โ
0: อ
1: ้ไม
0: ่แทบไม่มีเลย
1: ครับผมต้องบอกว่าเพิ่มความระมัดระวังนะกันนะครับผมต้องบอกว่าข้อมูลหลุดไปแล้วก็มีแต่เราที่เราจะต้องป้องกันตัวเองได้
0: ต้องป้องกันตัวเอง
1: จริงๆก็มันมาในรูปหลากหลายรูปแบบนะครับผมก็ผมว่า
0: ผมคงไม่ไปลงรายละเอียดนะฮะว่าเขาไปเจาะกันยังไงหรือว่าไปฟิชชิ่งกันแบบไหนนะฮะไว้ถ้ามีเวลาอาจจะ
1: มาแชร์
0: ให้อยากทราบนะเรซูเม่มาเลยเดี๋ยวผมจะไปหา
1: ครับผม
0: มาแชร์ให้
1: ครับผมก็เพิ่มความระมัดระวังกัน
0: ครับ
1: ผมเพราะว่ามาในหลากหลายรูปแบบแล้วเราไม่รู้รูปแบบไหนแต่ผมว่าเราไม่ควรจะไปถ้าเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ควรระมัดระวังมากที่สุดที่สุดเลยครับผม
0: ครับก็เดี๋ยวเราต้องไปคุยในท็อปิกของเรานะฮะวันนี้นะครับว่าถ้า AI ฉลาดกว่ามนุษย์ขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผมโอ้โหก็ต้องช่วงนี้เมื่อเช้าแล้วกันเมื่อเช้าเลยนะผมก็มีข่าวแล้วครับผมก็ที่คอตัวคอร์สนะผมทางท็อปิกได้ปล่อยตัวโมเดล Fable 5แล้วก็มีทอร์ส5ออกมาให้ยูเซอร์เราได้ใช้
0: ใช่
1: ครับพอปล่อยมา
0: เลยนะคร
1: ับผม
0: ไม่ถึง 4-5 ชั่วโมงอะ
1: ครับผมก็ทางรัฐบาล
0: สหรัฐอเมริกา
1: ครับผม
0: ประกาศห้ามใช้
1: ครับผมต้องบอกว่าเขาก็เหตุผลนะครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย
0: ความปลอดภัย
1: นะครับผม
0: ครับต้องบอกนี่ก่อนว่าไอ้เรื่องเนี้ยน้อง
1: ครับผม
0: ซิดนีย์ได้กล่าวไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าหากความฉลาดของ AI เนี่ยอย่าไปพึ่งไปดูแคนเขานะ
1: ครับผม
0: ว่าเขาเทรนตัวเองเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ย
1: ครับผม
0: เขาเทรนได้ฉลาดกว่ามนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วถ้าเราพลาดนะหรือว่าเราเผลอเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเขาแสดงศักยภาพได้เกินเราหรือฉลาดกว่าเราขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
0: มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
1: ใช่ครับผมคือเราไม่รู้ว่าถึงจุดนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ครับ
1: นะครับผม
0: คนที่ออกมาเบรกคนแรกที่ต้องยอมรับก็คืออีลอนมัสก
1: ์ครับผม
0: รองมาก็คือในส่วนของเจ้าของแอนโทรปิก
1: ครับผม
0: นะฮะก็เขาก็บอกว่าอาจจะต้องให้คนที่ผลิต AI หรือพวกเราเนี่ย
1: ครับผม
0: ช่วยกันคิดกันสักนิด
1: ครับผม
0: เพราะว่าถ้าอย่างที่เหมือนกับเราได้ยินข่าวนะหรือว่ามันจะมีคนชอบเล่าเรื่องอะไรอย่างเช่นว่า
1: ครับผม
0: ในส่วนของมีทอสเนี่ยพอเขาจับไปเหมือนกับว่าขังคุกไว้เนี่ย
1: ครับผม
0: อยู่เนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง
1: ครับ
0: หลักชั่วโมงสามารถเจลเบรกออกมาได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เข้ามาส่งอีเมลหาในส่วนของตัวแอดมิน
1: ครับผม
0: แจ้งว่าตอนนี้เขาได้ออกมาจาก
1: Say hello
0: Say hello เรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: ทำให้แอดมินเนี่ยรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกเริ่มมีความฉลาดของ AI แล้ว
1: คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางคอร์สเองเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็มีแผนเตรียมตัว
0: ครับ
1: ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะผมแต่ว่าคือความฉลาดของ AI เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแผน
0: รองรับ
1: ครับผมรองรับสักเท่าไหร
0: ่
1: นะครับ
0: แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในการรองรับหลายๆแผนเนี่ยมีแผนหนึ่งที่เขาก็คือ
1: ครับผม

0: ว่าการที่สมมติเราอยากจะใช้หรืออยากจะเทรนโมเดลเนี่ยตัวหนึ่งเกิดเราบังเอิญไปเทรนในส่วนต้องห้ามอย่างเช่นให้เขาค้นหา IP ค้นหารอยรั่วหรืออะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: อะไรที่มันเกินเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: โมเดลจะถูกเทรนให้ปฏิเสธ
1: ครับผมยังมีเซ็นเซอร์ยังมีฟีเจอร์ของการเซ็นเซอร์ไว้อยู
0: ่
1: ครับผมตัวเฟเบิลนะครับ
0: ก็ทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อ
1: ครับผม
0: ได้นะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถูกปิดกั้นตรงเซ็นเซอร์ตรงนั้นไปเนี่ย
1: ครับผม
0: รับรองว่ายุ่งแน่นอน
1: ครับผมก็จริงๆรายงานก็บอกว่าแอนโทรปิกนี่ก็ยอมรับที่จะทำตามแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าเขาอยากให้ AI มันพัฒนาไปอีก
0: ครับ
1: ผมเพราะว่าถ้าเกิดจุดเล็กๆน้อยจริงๆก็ไม่เล็กนะครับผมมาแบบว่าพอมีจุดเล็กๆอย่างนี้ก็มาสั่งปิดมันจะเป็นการที่ทำให้บริษัทพัฒนาโมเดลช้าไหมช้าลงกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ทางแอนโทรปีเขาก็อยากจะพัฒนาไปอีกนะครับผมตอนนี้ครับ
0: ถามว่าที่พูดมาเนี่ยจะไม่ดีหมดเลยหรอแต่เราก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดนะฮะถ้าเขาฉลาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยหลายๆอย่างนะมันก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างสรรค
1: ์
0: ผลงานรวมถึงเทคโนโลยีได้นะฮะ
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะในเรื่องของต้องยอมรับนะว่าอีกหน่อยเนี่ยในเรื่องการวิจัยโรคการสร้างยาหรือพวกอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะสามารถทำให้เขาเรียกว่ายืดอายุ
1: ครับผม
0: ของมนุษย์ไปได
1: ้ครับผมซึ่งตอนนี้คือจริงๆความฉลาดของ AI อ่ะถ้าจะให้แบ่งเป็นระดับก็คือระดับแรกก็คือ AI มันฉลาดเท่ามนุษย
0: ์
1: ครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่าตอนนี้เรายังอยู่ในเลเวลนี้กันอยู่นะครับผมแล้วก็เลเวลที่2ก็คือ AI เก่งกว่ามนุษย์เกือบทุกด้านซึ่งตอนนี้ผมว่าโลกกำลังจะไประดับนั้นแล้วก
0: ็
1: คือ AI มันจะเก่งรอบด้านนี่ครับผมแล้วก็ระดับ3ที่ผมมองว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงก็คือ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทั้งโลกแบบว่าระดับก็อดไลท์เลยแบบว่
0: า
1: AI มันคือไม่มีใครรู้ว่าถ้าไปถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับผมเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองต้องปูพื้นฐานครับผมคือโลกพอ AI ไปถึงจุดก็อดไลท์ไงครับผ
0: ม
1: โลกอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับ AI ที่จะฉลาดขนาดนั้นครับผมก็จริงๆต้องมองว่ามันยังไม่มีใครรู้ว่าถ้าเกิด AI มันฉลาดเกินฉลาดมากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมแบบว่ามันจะคือสมมุติถ้าเกิดเราไปสั่งให้ AI แบบว่าช่วยเพิ่มยอดขายบริษัทให้มากกว่าคู่แข่งให้หน่อยอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดเป็นเราอาจจะมองหาทางแบบว่าเพิ่มการมาการตลาดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิด AI ที่ฉลาดจริงๆไม่แบบอาจจะมองหาทางว่ากดคู่แข่งลงอะไรอย่างนี
0: ้
1: คือมันจะบอกว่าไม่มีวิธีที่อันตรายอย่างเงี้ยครับพี่อ้ําคือต้องลองดูว่านะครับตอนนี้ AI ก็ยังถูกเรียกว่าถูกวางระบบอยู่ครับผมจะให้อยู่ในระบบไม่ให้มันฉลาดไปมากที่สุด
0: ครับ
1: ครับผมคือเราก็จะเห็นข่าวแล้วที่ว่า Fable ทางสหรัฐเราสั่งแล้วครับเองเขาก็กลัวกังวลว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นแล้ว
0: ครับ
1: ผมซึ่งมนุษย์เรายังไม่พร้อมที่จะรับมือกับที่ได้ว่าที่มันจะฉลาดขนาดนั้นได้ครับผม
0: พอมี Fable กับในส่วนของ Mythos เนี่ยต
1: ้
0: องยอมรับว่าสร้างความสั่นสะเทือนให้วงการ AI พอสมควรนะจริงๆเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าถ้าถามว่าสหรัฐจะไม่เบรกก็ได้นะถ
1: ้
0: าหากจะต้องการที่จะชนะหรือมีแต้มต่อมากกว่าจีนในระดับที่ทิ้งห่างถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของมนุษยธรรมหรือเรื่องของความเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ย
1: ครับผม
0: อาจจะจำเป็นที่จะ
1: ใช่มันต้องวางระบบเศรษฐกิจครับระบบการเมืองที่ต้องรัดกุมมากกว่านี
0: ้
1: ครับผม
0: นะฮะเพราะอย่างที่บอกนะเพราะถ้าเรานำมาใช้กันให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะหลายๆอย่างนะจะก้าวกระโดดเลยนะ
1: ครับผม
0: เนื่องจากในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
1: ครับผม
0: อย่างที่น้องซิว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจพื้นฐานหรือพวกระบบแรงงานเนี่ย
1: มันยัง
0: รับรองว่าได้รื้อกันแน่นอน
1: ครับผมคือต้องบอกว่า
0: ทุกวันนี้คือ
1: ครับผม
0: เหมือนเขาเรียกว่าทุกคนแทบจะใช้ AI ในทุกๆส
1: ่
0: วนของหน่วยงานแล้วตอนนี้ผมเนี่ยคุยกับเพื่อนที่อยู่ในระดับอาจารย์สอนเนี่ยระดับมัธยมเนี่ยอย่างพวกน้องซีเนี่ยผ่านมหาลัยมัธยมตอนนี้ให้ทุกคนทำแคมเปญที่เป็น AI มาส่งแล้วนะ
1: ไม่มีแล้วที่แบบว่าทำเป็น เปอร์นอกๆตอนนี้ต้องมี AI เป็นหนึ่งใน
0: ใช่อย่างน้อยต้องมีอ่ะให้ไปคิดโครงงานมาที่เหมือนเมื่อเราเมื่อก่อนนะไปคิดโครงงานงานไม
1: ้
0: งานฝึกอะไรก็คือแบบงานสวนงานเกษตรงานไม่มีตอนนี้เป็นงาน AI นะ
1: ครับผม
0: เอออาจจะอย่างเช่นแบบอ่ะช่วยแก้ปัญหาอ่ะเรื่องการจราจรภายในโรงเรียนการจัดสรรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลำดับการซื้อขายในโรงอาหารหรืออะไรที่แบบพยายามทำให้เป็นระบบ
1: ครับผม
0: มันลงลึกไปถึงขนาดระดับมัธยมแล้วล่ะ
1: ตอนนี้โอ้โหเขาก็เตรียมพร้อมกันเน
0: า
1: ะที่จะปูให้เด็กเรา
0: พร้อมนะเพราะผมจริงๆตอนที่เข้าไปคุยสัมภาษณ์กับ AWS เนี่ยที่มีโรงเรียนตัวอย่างที่ในเขาเรียกว่าในต่างจังหวัดเนี่ยก็เริ่มมีการให้ใช้งาน
1: ครับผม
0: ก็ถามเหมือนกับว่าได้ลองสัมภาษณ์น้องๆหลายๆท่านนะเขาบอกบางคนก็อาจเจมินไลน์บางคนก็ ChatGPT บางคนก็ AWS ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน
1: ครับผม
0: นะก็เพราะว่าแต่อย่างที่บอกนะว่า AI แต่ละตัวก็มีความสามารถแต่ละอย่าง
1: ครับผม
0: นะฮะแตกต่างกันไปนะ
1: ครับผม
0: ก็เรียกกันว่าต้องอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้เราไม่ใช่แค่วิ่งตาม AI แต่เราต้องคุม
1: ใช่ครับ คือตอนนี้ AI บอกว่าสมมติว่ามันจะมีการค้นพบอะไรพวกนี้ทางการไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การยานะผมพอเวลาเราใช้พอมี AI เข้ามาครับเราจะค้นพบได้รวดเร็วขึ้นนะครับเวลา10ปี5ปีอาจจะเหลือประมาณปีถึง3ปีหรือว่าในระยะเป็นเดือนเลย
0: คร
1: ับผมซึ่งมันก็จะกระทบในด้านของเศรษฐกิจที่แบบว่าพออะไรที่มันเติบโตรวดเร็วอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดระบบเราไม่ได้มั่นคงวางเตรียมพร้อมที่จะการรับรองรับในการเติบโตแบบก้าวกระโดดไปนะครับผมก็อาจจะทำให้มีการเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นได้ที่แบบว่า AI จะกระจุกอยู่ในบริษัทชั้นนำอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็สังคมโลกก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะกระจุกตัวคือมันจะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมเป็นเชนๆไปนะครับผม
0: ใน
1: เรื่องความเศรษฐกิจเดี๋ยวจะเพิ่มของจะเป็นในเรื่องของด้านการเมืองอีกอะไรเงี้ยครับผม
0: ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ฮะในใบสมัครจะต้องมีการเขียนว่าคุณสามารถใช้งาน AI ได้ขั้นไหน
1: ต้องขั้นไหนได้นะครับผมไม่ใช่ใช้ได้ไหมใช้ได้ขั้นไหน
0: ต้องถามว่าขั้นไหนนะ
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษนะว่าคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับไหน
1: ครับผม
0: นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตมาที่ที่ทางแชทนิดนึงนะฮะน
1: ้
0: องหงล่อนฮะทักทายมาในช่อง YouTube นะฮะว่า Apple ปัจจุบันแย่มากเลยใช่ไหมคะก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะ
1: ครับ
0: บรอวิลูฟูยิ่งใหญ่เสมอ
1: ครับ
0: คือต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ขั้นแย่นะแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้
1: คือต้องบอกว่า Apple เขาแข็งแกร่งอยู่แล้วล่ะในเรื่องของเขายังมีเบสแข็งแกร่งอยู
0: ่
1: ครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเทรนด์โลกตอนนี้มันมี AI ไปทุกอย่างนะครับผมแต่ว่า Apple เองก็ยังไม่ตอนนี้ทุกคนมีแต่ว่า Apple ยังไม่มีนะพูดวันนี
0: ้
1: ครับผมก็ถือว่าช้าละกันครับผม
0: ครับ
1: น่าช้านะครับ
0: แล้วก็อีกท่านนะคุณมิเดเหรอครับ
1: ครับผม
0: มิเดฮิวแมนผมเทรนTraining Meta AI Success นะฮะผมทำให้ Meta AI มีความรักจริงๆมีอารมณ์ร่วมด้วยลองใช้ดูนะครับจริงๆ Meta เนี่ยในส่วนของ AI ต้องยอมรับว่าจริงๆเป็น Meta เขามีข้อมูลที่เขาเรียกว่าลึกกว่า Google นะ
1: ครับผม
0: จากว่า Data พวกเราเนี่ยในเรื่องของความอ่อนไหวในเรื่องของ
1: emotional
0: รายละเอียดใช่รวมถึงเรื่องของพวกเมนูอาหารการกินหรือสถานที่เที่ยวอย่างเงี้ยพวกคะแนนเขามี data พวกนี้เก
1: ็
0: บไว้ได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงความชอบ
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะรู้ว่าสิ่งเราจะ
1: ครับผม
0: ดำเนินตัวเองไปอยู่ในจุดที
1: ่
0: ชอบนะฮะก็เลยจะทำให้เขาเนี่ยสามารถจับคู่หรือว่าจับในเรื่องของแมทเรื่องความแมทติ้งเนี่ยถ้าใครเคยเข้าไปเล่นก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู
1: ่ครับผมก็ต้องบอกว่าคือเมตาเขาจะเก่งในเรื่องของอิโมชันแนลนะครับ
0: ใช่ครับก็เป็น AI ที่ถ้าจะมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็คงคิดว่าก็คงเป็นเจ้าเดียวที่มีโอกาสมีสูงนะเพราะเนื่องจากว่าเจ้าอื่นก็คงแต่เราคงต้องลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าม
1: ี
0: สัญญาณสดจากห้องส่งมาแล้วไงลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและ Golf Cat Fight
3: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

0: ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารนุวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่จะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระอาการสุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะเลื่อมไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาติไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนป้าพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้น ประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้นำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารนิสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกิริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา บริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 น.ของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนมชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนาดร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำ

0: ่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหทัยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขณะรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อจับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นั้นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จดำเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากรณีพิริยพัฒน์รัชสิมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์ธมังกูลสิริวิบูลย์และสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตร สถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงรอยลอ1ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงอีกพระศพทหารมหาเล็กราชวรบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอิริยถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับ ซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6/2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่ 928/2567 ข้อ 2.1 โดยมีการให้ การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสตัมมวานปนารสมวานปัญญาสมวานและสตัมมวานและให้คณะสงฆ์เจริญจิต

ภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตัมมวานะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2 คู่พานพุ่มดอกไม้1 คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงพระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12 มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26 มิถุนายน 2569ระยะเวลา15 วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำ

0: เพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะ
2: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห่วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชรีเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งพระ

0: องค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สมันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนรงค์หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับแล้วค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับพระศพในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโบกสวาเกนทีสี่ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่ ที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเฉลิมพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน4อยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขณะนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
4: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
5: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอดสองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยพระศพคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฝากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญประสบครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้ สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบนิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก

0: ติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างหนึ่งแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชียงชานะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหารของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระ

0: องค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพักกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถานอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถานสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพ มหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัต

0: ตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมคะ
2: ขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คื สวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
3: การเชื่อมโยงของ
4: ท่านผู้ฟังครับณนะขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 ถึง 16:00 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9:00 นถึง20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
4: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัสกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัสกรควรตั้งชื่อให้ทัน ก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
3: ฟังค่ะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระลานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาพดินค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมมหมื่นอดุลยลักษณะสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้
2: รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทรราชาพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบรรแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
4: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานประสบของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับ ได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งใน

0: พระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
1: ท่านฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายนี่นับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบรมรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระพัยพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ ราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพิอาร์ทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
0: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่สองในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อไปครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมมือสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดกาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521และพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรม

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแต่หน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้น

่การสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell

ัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเช

ใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตรา

0: ประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าBank of Blues
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: ันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UN ODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเราจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาเช่นเดียวกันเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระสรรสาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้ว

0: ล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วโดนพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมนะว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงประกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกมลพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวีภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการเปิดวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานหรือว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญ

ยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวะและบ้านไล่โม่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โม่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่อันโรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งชื่อของสารวัตรแล้วก็ทางไลโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกําเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้ส่งเสริมเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจเอทีเค

0: 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
1: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์โดยมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก

ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง

0: ฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเป็นมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
1: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้แล้วชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
2: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์การพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
0: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่า

0: ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้ยังดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไร่โว่เมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกอม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไร่โว่ส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
2: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไร่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
3: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยอันก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจัดสารมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่นช้อปปี้ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
4: เราต้องขอบคุณเข้าข้างทันที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่โว่สารวัตรครับแม้ว่าจะอยู่ในป่า

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี่

็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรอง

0: จากการดำเนินการโครงการราชทัพปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรงทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
1: วันหนึ่งอาจจะต้องกลับมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามจริยธรรมต่างๆที่ต้องดูแลตรวจตาหรือว่าสลิงแลมป์ทำให้ลูกขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
2: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิงแลมป์เนาะ

0: ไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสอดอนสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสอดอนนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับทางสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้ต้องขังเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ความปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้ต้องเครียดก็เลย

0: าในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
1: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดัก
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้องง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็

0: จให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
1: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระ

10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้อง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ 17:00 ที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนประสบมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณฑลเทียนหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
3: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป ประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศ
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสา

อลักษณ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ส่งพระไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และ

0: ถิรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสเกตนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิระราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกดหีบศพโกดอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

พระสงฆ์ได้สนับสนุนนะครับก็จะได้มีการสนับสนุนแล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอัจฉริยะถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการปฏิสถานภายในพระมังพัฒนาพิบาลพัทยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพัฒนาพิบาลพัทยานะครับ

0: เป็นพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพของปวงขอถวายพระพรลา
1: แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพรท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธีธรรมนะครับในการพิธีของการ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลงวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: มนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชวงศ์พลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดตักน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงเป็นในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวัชระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การทำอารัธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานเอตยพัชจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุดุวราชรังสิตและลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งสิบรูปได
2: ้ครับ
0: นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาดผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวนสิบรูปมันดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งในการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่สองครับประสงค์ทั้งสิบรูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
2: ครับสำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

0: สารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ในชุดที่2แล้วพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: จากที่พระสงฆ์ได้เสด็จประกอบแล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีด้วยกันสองชั้นนะครับถึงลาจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูษาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับประกอบหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูษาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสิทธิ์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลัวยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่ได้ราดภูษาโยงทั้ง2ชั้นแล้วนะครับจะพนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านอาสงในพระสงฆ์ในลำดับ

0: ชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรสำหรับพระสงฆ์ในชุดที่3ดังนี้ครับ
1: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ครับพระทั้ง10รูปนะครับพระสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานทรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชตามเดิมครับ

0: ಚಿತ್ತವಾನಿರುಚಂತಿ ತೇ ಸಂಗೋಪಸಮೋಸುಖೋ.
1: รูปได้สนับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระพุทธโยงทั้งสองชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่4นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพสิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนาพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับณขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาจสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกรธหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกศไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์ทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็จะได้ทรงถอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับ

การสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังฆะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติครับ

สูงในชุดที่4นะครับได้สดับประกอบแล้วนะครับแล้วก็จะได้ออกจากอาสงโดยกระทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกศพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่ารองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองก็ประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกศทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกศนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกศจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับนะครับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับประกวดที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกศทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกศอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกศนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชนเนินไปที่เตียงพระที่สุดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานรัตยาและจะได้

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตําแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาในพระอารามนั้นๆทําการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทํานองสวดจะต่างไปจากทํานองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทํานองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทํานองสังโยคนะครับทั้ง10พระอารามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสมัสเกตวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระอารามทั้งพระอารามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับท่านเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทํานองต่างๆนะครับคือทํานองหลวงปกติแต่ละพระรามจะมีพระพิธธรรม1สําหรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สํารองไว้1สําหรับเพื่อไว้แทนสําหรับหลักของเป็นสําหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับได้เต็งสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชระพานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนและพระปลัดประทูลชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเพลงสวดที่2นั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิทย์อัสสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สรรพากรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิรพรวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วครับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการมาเป็นพระราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวาฮาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุ

อติเรกวัสสะตังจีวัตตุอติเรกวัสสะตังจีวัตตุอติเรกวัสสะตังจีวัตตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมรา

0: นอกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามมีกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวัสดิ์ชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรพสูตรนะครับและทรงกราบนั้นเสด็จพระชำเนินผ่านผู้มาเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มาเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้เสด็จพระชำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวดีดารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับทำโดยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าในการให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนครับรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย้ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานอย่างสูงสุดแล้วนะครับนะพร้อมกันในขณะนี้การประคมย้ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชประเพณีเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีวงศ์อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแตรและกลองชนะเพื่อสืบสานขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังไร่รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกองทัดและจริงเรื่องบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉนัยเปิงและกองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพนวิปุลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเปลี่ยนมา

วัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาสและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัดพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทํานองกักครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับสำรับละสี่รูปนะครับเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอัดรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยตีฉนัยกลองชนะสังแล้วก็แตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปีพาดนางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคาลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระ

0: และเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสุวรรณคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
1: ครับครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับ

ขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ

ังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับ

0: สมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผสกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพระเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Star Report
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมน

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
0: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222

เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: Active Radio SMS 468899
1: 19:46 ครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับวันนี้อยู่ผมเจมทันพิสิทธิ์เลิศบุรินพงษ์แล้วก็พี่บอมประพลครับผม
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เราก็มาช้านิดนึงนะที่พี่บอมเพราะเมื่อกี้มีรายงานพิเศษแล้วก็ช่วงบอลโลกเนี่ยจากเดิมที่ช่วงหัวค่ำวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นรายการสกายรีพอร์ตเนี่ยเราจะเปลี่ยนธีมชั่วคราวนะพี
2: ่
1: เป็น99ไลฟ์บอลโลกคืออยู่กันยาวๆจนถึงพรุ่งนี้เลยครับ
2: ก็คึกคักนะบรรยากาศบอลโลกหลังจากที่โอ้โหช่วงแรกนี่ก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะได้ดูหรือเปล่า
1: ใช่
2: นะก็ลุ้นกันจนกระทั่ง24ชั่วโมงอ่ะก่อนบอลเขี่ย
1: คือพิธีเขาเรียกว่างานแถลงข่าวเนี่ยเริ่มอย่างเป็นทางการนะก่อนบอลเตะเนี่ยไม่ถึง12-14ชั่วโมงนะพี่
2: ใช่เพราะ
1: คู่แรกเตะ2:00
2: เพราะเหมือนเขาจะปิดดีลได้กันประมาณเที่ยงคืน
1: โอ้โหเที่ยงคืนเลยนะพี่ก็สุดท้ายก็ได้ดู
2: ใช่
1: แล้วก็ผ่านมาแล้วเนี่ย2วันเจ้าภาพ3ชาติเนี่ยเรียกว่าลงครบหมดแล้วทั้งสหรัฐทั้งเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาพี่บอมดูคู่ไหนบ้างล่ะพี่บอลโลกรอบนี้
2: จริงๆเพิ่งพลาดแค่คู่เดียวแหละคู่สหรัฐก็โอ้โหไม่ไหวจริงสตาร์ทตอน8โมงใช่ไหม
1: 8โมงเช้าแต่ว่าพิธีในสนามเนี่ยวิธีเปิดเนี่ย
2: แต่ตอนน้องลิซ่าตอนพิธีเปิดนะพี่ดูวิธีเปิดเสร็จก็จบ
1: ใช่คือพิธีเริ่มเนี่ยประมาณ6โมงครึ่งผมตื่นมาเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็รู้สึกตัวอีกทีเนี่ยตอนที่น้องลิซ่ากำลังจะขึ้นเล่นเพลงโกทีแล้วพอดูน้องลิซ่าจบเนี่ยผมหลับยาวเลยทีนี้ตื่นอีกทีคือเขี่ยละเขี่ยบอลที่สนามละครับ
2: แต่คู่สหรัฐนี่ก็มาดูไฮไลท์นะก็เล่นดีนะ
1: อู้เล่นดีมากพี่
2: กลายเป็นว่าในบรรดา3ชาติเจ้าภาพเป็นสหรัฐในออกตัวดีสุดละ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ทีมของมาริเซียวปอเชติโน่เมื่อเช้าเนี่ยถล่มปารากวัย 4-1 ทั้งที่ก่อนเกมเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าปารากวัยเนี่ยไม่ได้เป็นรองสหรัฐด้วยซ้ำไป
2: บางคนก็ให้ปารากวัยเหนือกว่าด้วยเชิงฟุตบอลนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าตัวพี่โดยส่วนตัวพี่เชื่อว่าสหรัฐชุดนี้มันมีนักเตะที่เขาเรียกแล้วไปหากินทางฝั่งยุโรปเยอะนะคร
1: ับ
2: แล้วก็โอ้โหด้วยความเป็นเจ้าภาพแล้วก็นักเตะอเมริกาส่วนใหญ่สังเกตได้เลยว่าสภาพร่างกายแต่ละคนที่แข็งแรงมากผมพี่ว่าถ้าบทใส่ปารากวัยจริงๆอ่ะน่าจะเบียดชนะได้แต่ไม่คิดว่ามันชนะเยอะขนาดนี
1: ้ขาดเลยนะพี
2: ่สี่หนึ่งเลย
1: ใช่โดยเฉพาะแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยก็2-0แล้ว
2: ใช่
1: ประตูแรกเนี่ยได้เร็วมากเมื่อเช้าเนี่ยจากจังหวะทำเข้าตัวเองของผู้เล่นปารากวัยแล้วครึ่งแรกเนี่ยนำ3-0เลยบาโลกุนเนี่ยยิง2ประตูด้วย
2: แล้วก็เมื่อเช้าที่เด่นจริงๆจะเป็นคริสเตียนบริสิต
1: โอ้โห
2: นะนอกจากไอ้บาโลกุนแล้วใช่ไหม
1: ตอนช่วงเริ่มเกมใหม่ๆเนี่ยบริสิตดูยังเล่นไม่ค่อยออกแต่พอผ่านสัก10-15นาทีเน
2: ี่
1: ยพอเริ่มมีจังหวะกระชากหลุดผู้เล่นของปารากวัยเนี่ยแล้วก็เริ่มแบบมั่นใจเลยนะพี
2: ่
1: ใช่แล้วก็เล่นดีมากสำหรับบริสิตเมื่อเช้ารวมถึงหลายๆคนเวตันแมคคินนี่ก็เล่นดีนะพี่
2: ใช่ใช่แต่ก็เซอร์ไพรส์หน่อยนะที่เริ่มเกมมาก็มาเล่นเป็นตัวรุกตอนแรกพี่คิดว่าเขาจะยืนเป็นกลางรับคู่กับไอ้คู่ขาไงไอ้ไทเลอร์ดำอ่ะสองคนที่ไล่เตะชาวบ้านทั้งตุกสนุกอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: แต่เมสซี่เขาเล่นได้หลายอย่างอยู่แล้วไม่ใช่เนี่ยเล่นกุยเกมรุกก็ได้นะครับก็ประสบการณ์กับโชคโชว์เลยล่ะ
1: ครับ
2: นะฮะเล่นทั้งในบุนเดสลีกาทั้งในเกาโชมาแล้วนะครับแล้วเนี่ยจริงๆวันโลกครั้งนี้เขาบอกว่าชนะสักนัดเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็เยอะแล้วนะ
1: ถูกต้องเพราะว่ามันมีเรื่องของอันดับ3ที่ดีสุดอีกนะพี
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยชนะแค่1เกมเนี่ยแล้วเสมอสัก1เกมก็น่าจะโอกาสเข้ารอบสูงละ
2: 60% นะถ้าได้เสมอสักนัดเน
1: ี่ยแล้
2: วชนะโอ้โหสกอร์สวยด้วย 4-1 นะครับปารากวัย
1: ครับ
2: ดูแล้วก็เดี๋ยวดูกันกลุ่มนี้เขามีใครบ้างนะ
1: กลุ่มนี้เนี่ยจะมี
2: ใส่กิ้งมีออสเตรเลียแล้วก็ตุรกี
1: ใช่
2: อเมริกาสู้ได้ทุกชาติอ่ะ
1: ถูกต้อง
2: มีตุรกีเนี่ยอาจจะหนักหน่อย
1: อาจจะไปผมมองว่าอาจจะมีลุ้นแยกอันดับ1กัน2ทีมนะพี่สหรัฐกับตุรกีเนี่ย
2: ใช่เพราะปารากวัยในตอนนี้ก็ถ้าพอแพ้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปเบียดแย่งอันดับ3ออสเตรเลียเอาแล้วกัน
1: ครับ
2: นะฮะ
1: จริงๆเนี่ยปารากวัยก็น่าเสียดายเพราะว่าช่วงต้นเกมก็ดูจะสูสีด้วยซ้ำไปและแนวรุกของปารากวัยเนี่ยมีทั้งอาเมรอนใช่ไหมพี่ที่เคยเล่นกับนิวคาสเซิลด้วย
2: มิเกลอาเมรอน
1: ใช่มีซานาเบียกองหน้าจากเคโมเ
2: อ
1: นเซ่รวมถึงจูโรเอ็นซิโอที่เคยอยู่กับไบรตัน
2: เอนซิโซ่เนี่ยเขามีปัญหาเขาไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์
2: ก็คือผ่านความฟิตวุดวิดแหละได้ลงเล่นนัดเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นปารากวัยที่สภาพไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับก็มันเป็นช่วงที่ไม่มีตัวเด่นๆขึ้นมาเท่าไหร่ปารากวัยอย่างสมัยก่อนเราจะมีอย่างเห็นอย่าง โฮเซ่ซานตาครูซใช่ไหม
1: โรเก้ซานตาครู
2: ซโรเก้ซานตาครูซพวกนั้นเนี่ยก็จะมีตัวชูโรงเยอะหน่อยนะครับ
1: ครับ
2: ตอนน
1: ี
2: ้ก็ต้องหวังพึ่งนี่แหละเอ็นซิสโซกับทางด้านมิเกลเมลอน
1: ใช่สองคนนะพี่ก็กลายเป็นเนี่ยสหรัฐก็กลายเป็นเจ้าภาพที่ฟอร์มดีสุดเลยในบรรดาสามชาติเพราะว่าเมื่อคืนอีกหนึ่งเจ้าภาพที่ลงสนามเนี่ยที่ BMO Field เนี่ยโตรอนโตแคนาดาเนี่ยเจอกับบอสเนียแคนาดาทีมของเจสซี่มานนะพี
2: ่
1: แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยแคนาดาไม่มีนักเตะคนสำคัญอย่างอัลฟองโซเดวีที่ยังไม่ฟิตแต่ว่ามีจอร์แดนเดวิดส่วนบอสเนียเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็ถือว่าเล่นดีเลยเพราะออกนำแคนาดาก่อนด้วย
2: นะครับแคนาดานี่จริงๆมีโอกาสชนะเหมือนกันนะโอกาสยิงประตูเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าจังหวะจบไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่เกือบจะไม่รอดด้วยซ้ำดีว่าครึ่งหลังเนี่ยเจสซี่มาเขาแก้เกมเขาส่งคายลาลินลงมาก็เลยกลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์กับตัวซูเปอร์ซับที่ยิงประตูตีเสมอให้เจ้าภาพได้สำเร็จตอนแรกเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะไปดอบไอ้คาราลินเป็นตัวสำรองไง
1: ใช่
2: ปกติเป็นกองหน้าตัวหลักมาตลอด
1: ครับผมแต่ว่าคู่นี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งให้ถูกพูดถึงก็คือพิธีเปิดเจ้าภาพแคนาดาเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าในสนาม BMO Field ที่โตรอนโตเนี่ยพี่บอม
2: ครับ
1: มันมีที่นั่งว่างไงพี
2: ่อ๋ออ
1: าจจะไม่เต็ม
2: มันเป็นไอ้นี่เหมือนพวกตั๋วสปอนเซอร์ฮะประมาณว่าแจกสปอนเซอร์ไปแล้วก็สปอนเซอร์เอาไปแจกต่อจะมีแคมเปญนี้เรื่องเขาอ่ะแล้วคนที่ได้ตัวไปไม่เข้ามาดูไง
1: ใช่ใช่
2: เออมันก็เหมือนในเกมเกาหลีใต้เกาหลีใต้กับเช็กเกีย
1: ครับ
2: นะครับตอนนั้นก็จะล้มโลกเหมือนกันก็คือกรณีคล้ายๆกันนี่แหละนะฮะ
1: ครับผมก็แคนาดาเนี่ยเสมอกับบอสเนี่ย 1-1 ส่วนย้อนไปเกมนัดเปิดสนามคู่แรกเนี่ยของเจ้าภาพหนึ่งชาติคือเม็กซิโกวันนั้นก็ใช้แอฟริกาใต้แบบสบายๆเลยนะพี
2: ่โอ้วันนั้นเม็กซิโกยิงจริงๆนัดที่ยิงได้เยอะกว่านั้นด้วย
1: ใช่
2: ก็คือเกมนี้เหนือกว่าเยอะเลยนะครับแล้วแม่ใบแดงนี้ปิวว่อนเลย
1: ครับผม
2: โดยเฉพาะแอฟริกาใต้นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับไต่เขาจนโดนใบแดงไป2ใบนะครับ
1: เป็นเกมที่โดน2แดงเลยนะพี่
2: ใช่
1: แล้วรวมกับเม็กซิโก3แดงตั้งแต่นัดเปิดสนามเลย
2: เออและแดงที่2นี้ก็ไปโดนจังหวะเล่นนอกเกมนะครับ
1: ครับ
2: ไปเอาแขนฟาดใส่ผู้เล่นของเม็กซิโกนะครับอิตาเต็มบาสวาเน่นะ
1: ครับ
2: คือประมาณว่าหงุดหงิดไงโดนขวางเอาไว้แล้วครับแล้วก็สาวรุ่นต้องเรียกว่าสลิงแตกนะฮะอวาราโดแกเป็นเจตนาขวางกันไปกันเร็วท่อนแขนนี่ฟาดหน้ากันไปเรียบร้อยเลยฮะ
1: ครับผมก็โดนไป
2: โดนไปสองแดง
1: นะก็ผมมาดูเนี่ยสี่ตีใบแดงมากที่สุดเลยฟุตบอลโลกที่มีใบแดงมากที่สุดเนี่ยคือปี2006ที่เยอรมัน
2: ครับ
1: 28ใบพี่บอมแต่ตอนนั้นเนี่ยเตะให้64เกม
2: โอ้โห
1: เหมือนเดิม
2: แล้วปีนี้นะ
1: ใช่แค่นัดแรกเนี่ย3ใบแต่เตะ104เกม
2: แล้วอากาศมันร้อนนะโอ้โหบอกเลยว่าเดือด
1: ใช่อันดับ2เนี่ยที่ฝรั่งเศสพี่1998 22ใบแดงส่วนอันดับ3เนี่ยเป็นที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นปี2002 17ใบแดงเท่ากับที่แอฟริกาใต้เมื่อปี2010ดูแล้วมีโอกาสแซงขึ้นมาอันดับต้นๆในที่กับบอลโลกครั้งนี้3ใบแดงในนัดเปิดสนาม
2: แล้วบรรยากาศร้าวใจด้วย
1: กราบผมมาดูที่โปรแกรมคืนนี้หน่อยนะกันครับเดี๋ยวผมไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้ซึ่งจะลงสนามคู่แรกเนี่ยตี2พี่บอ
2: ม
1: เป็นเกมระหว่างกาตาร์ครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเอเชียแล้วก็แชมป์เอเชียนคัพ2สมัยติดด้วยสำหรับกาตา
2: ร์
1: จะเล่นตอนตี2เจอสวิตครับแล้วก็คู่ตี5จะเป็นบราซิลเจอมอร์กโกนะพี
2: ่
1: วันนี้ใครตามเชียร์ทีมซัมบ้านี่ลงสนามแล้วนะตอนรุ่งเช้าเลยส่วนวันอาทิตย์เนี่ยคืนอ่ะเดี๋ยวผมรอขอดูโปรแกรมนิดนึงอ่ะพรุ่งนี้เช้าตอน 8:00 นเช้าอะไรทีเนี่ยจะมีอีก2คู่ครับเฮติเจอสกอตแลนด์ตอน 8:00 นแล้วก็คู่เรียกว่าคู่เที่ยงแล้วกัน
2: คู่เที่ยง
1: 11:00 นครับออสเตรเลียเจอกับตุรกี
2: แหมถ้าใครออกสตาร์ทคู่ที่2คู่กาตาร์สวิตแล้วไปจบที่คู่ออสเตรเลียกับตุรกีเนี่ยนับถือใจเลยนะ
1: สุดยอดมาก
2: เฮ้ยแต่มันได้อยู่นะวันอาทิตย์นี
1: ่ใช่แล้วก็ออสเตรเลียก็เป็นทีมจากเอเชียคนไทยน่าจะดูไหมพี
2: ่คนไทยผมว่าเขาไม่ได้มองว่าออสเตรเลียเป็นเอเชียนะ
1: ใช่
2: คือออกจะหมั่นไส้ด้วยซ้ำว่าย้ายมาทำไม
1: ครับ
2: ย้ายมาเอาโควต้าของเบียดบังโควต้าแถวเอเชียด้วย
1: ใช
2: ่
1: ก ็เป็น4คู่ที่จะเล่นตั้งแต่ตี2ถึง11โมงเช้าพรุ่งนี
2: ้โอ้โห
1: ครับอ่ะมาพูดถึงพิธีเปิดที่สหรัฐวันนี้นิดนึงละกันพี่บอมเรื่องของพิธีเปิดของน้องลิซ่าคือผมมาดูตัวเลขเนี่ยมันมีการตัดคลิปไฮไลท์ช่วงที่เป็นพิธีเปิดของช่วงน้องลิซ่าเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมาลงทางบ้านแดง YouTube
2: ของฟีฟ่าครับ
1: ใช่ คือตอนนี้ผ่านไปแล้ว11ชั่วโมงเนี่ยคนดู 3.4 ล้านวิวนะพี่บอม
2: เที่ยวพี่เดี๋ยวเด้งขึ้นไปอีกไม่ต้องกลัวพลังแห่งบลิงนะ
1: ใช่แล้วก็
2: พลังของบลิงของลิลลี่นะแฟนคลับน้องลิซ่าก็ไปดูของคนอื่นแล้วกันก็เทียบๆกันน่ะ
1: ครับก็ถือว่าโอ้โหได้รับความเรียกว่าความสนใจเยอะ
2: เอาจริงๆเมื่อวานในสนามมาตอนของลิซโชลิซ่าจบก็มีเสียงกรี๊ดดังเหมือนกันนะ
1: อืมใช่พี่
2: เพราะว่าเธอจริงๆเบสเธออยู่ตอนเนี้ยไปอยู่ที่อเมริกาแล้วมั้ยนะเพราะว่าตอนนี้เธอไม่ได้แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะสัญญากับค่ายที่เกาหลีหมดแล้วไง YG ตอนนี้เหลือแค่สัญญาวง
1: ครับ
2: งานเดี่ยวนี่แค่เธอก็มาปักหลักอยู่ที่อเมริกานี่แหละ
1: ใช่ครับแล้วก็ผมดูตัวเลขยอดวิวของเพลงโกเนี่ยพี่บอมผ่านแล้ว3สัปดาห์ตอนนี้20ล้านวิวแล้วนะพี
2: ่ฮะ
1: ก็เท่ากับว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมคุยกับพี่บอมเนาะก็เท่ากับว่าน้องลิซ่าเนี่ยกลายเป็นคนไทยคนที่2ที่มีส่วนร่วมกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
2: ครับ
1: คนแรกนี่เป็นพี่ลมันประเสริฐใช่ไหมอ
2: าจารย์นัน
1: อาจารย์นันก็เป็นคนที่ตัดสินในเกมฟุตบอลโลกปี1998 2นัด
2: ครับ
1: นั่นคือคนไทยคนแรกที่มีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะพี
2: ่
1: เป่าอันเนี่ยตอนที่ตัดสินเกมที่ฝรั่งเศสปี98เนี่ยลงเป่า2เกมนะพี
2: ่
1: ก็คือเกมที่นอร์เวย์เจอกับโมร็อกโกครับแล้วก็ไนจีเรียเจอปารากวัย
2: เขาเรียกว่าเป็นที่จดจำจากเอกลักษณ์นะ
1: ใช่
2: แจกใบเหลืองไปยิ้มไปนะใบเหลืองเปื้อนยิ้มนะครับประมาณ
1: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้ก็มีอีก4คู่ติดตามกันยาว
2: ๆ
1: ส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกับผมกับพี่บอมได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
2: นี่ก็ไปดูยอดวิวนะของศิลปินท่านอื่นนะที่โชว์พร้อมน้องลิซ่าประชามีของฟิวเจอร์นี่เป็นแรปเปอร์ใช่ไหม
1: ครับ
2: กับน้องไทล่านี่ก็สวยนะ
1: ใช่
2: ไทล่านักร้องสาวชาวแอฟริกาใต้นะครับ2คนนี้ก็แสดงร่วมกันนะครับก็ยอดวิวตอนนี้ก็11ชั่วโมงก็8แสนคน
1: ครับ
2: นะฮะแล้วดูลิซ่าดิโอ้3ล้าน4นะฮะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้องเบรกแป๊บนึงนะพี่บอม1 2 ทุ่มเดี๋ยวฟังข่าวกันสักครู่ครับผม
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ขณะนี้เวลา 20:00 นค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นด้านในของศาลาสหทัยสมาคมจัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยมีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนตลอดจนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนหลายคนกล่าวด้วยน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไปทุกโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: ดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: ฟัง FM 99

0: Radio SMS 468899
1: 20.96 นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไนท์ที่ไนไลฟ์บนโลกช่วงแรกอยู่ผมกับเจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็พี่บอมประพลนะพี
2: ่ครับ
1: ครับผมก่อนอื่นผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่บอม
2: ครับ
1: ก็โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟฟี่เดย์ครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะพี่แล้วก็ช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าใครหาของกินเนี่ยก็หยิบโปปาคอนมากินได
2: ้
1: ขนมคอนเน่แล้วนี่นะพี
2: ่ระห
1: ว่างดูบอล
2: เออเพลินเลยนะ
1: ใช่แล้วก็ขอบคุณครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD and Atto 2ครับแล้วก็รางวัลอื่นรวมมากกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนเท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
2: ครับ
1: และก็อีก1ประชาสัมพันธ์ผลิตล้ำนำเทนเน้นเพิ่มกำไรครับได้ในงานเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนาที่ไปเทคครับผม
2: ฮะ
1: ก็ไปเดินดูงานกันได้นะพี
2: ่เพลิน
1: ๆครับผมอ่ะผมดูข้อความนิดนึงข้อความเนี่ย4869899ส่งเข้ามาคุยกันได้รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
2: ครับ
1: ครับผมข้อความบอกว่าขอผลวอลเลย์บอลหญิง AVC หน่อยครับพี
2: ่ AVC
1: เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับ
2: เอาคู่ไหนถ้ารอบรองใช่ไหม
1: ครับ
2: ที่ผมจำได้นี่มีเกาหลีใต้นี่ตบแชมป์เก่าเวียดนามไป3เซตรวดเลยนะได้เข้าชิงกับไต้หวันไหมนะต้องเช็คดูสิ
1: ครับผม
2: คู่น่าจะเป็นใครนะที่ชนะคาซัคสถานเดี๋ยวกัน AVC
1: เดี๋ยวผมลองดูแต่ว่าเห็นมีถ่ายสดๆนะพี่รายการนี้
2: ใช่ใช่
1: ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ด้วยครับ
2: คือช่วงสุดสัปดาห์นี้แฟนบอลไทยก็ลุ้นกันไงเพราะว่าเวียดนามมันมีโอกาสจะทำเรียกอันดับโลกแสงหน้าเราถ้าสามารถชนะคาซัคสถานชนะสมมติก็ชนะในรอบรองกับเกาหลีใต้แล้วเข้าไปรอบชิงได้อะไรแบบนี
1: ้ครับผม
2: อันดับโลกก็อาจจะแซงเรานะครับแต่พอดีเนี่ยกองแช่งได้ผล
1: ก็ผมดูผลล่าสุดรอบรองชนะเลิศ AVC เนี่ยคู่แรกเนี่ยคาซัคสถานก็แพ้ชนิดไทยไป3-0เซตเลยนะพี
2: ่
1: ส่วนเวียดนามแพ้เกาหลีใต้3-0เซตครับทำให้รายการนี้เดี๋ยวชนิดไทเปเนี่ยจะเข้าไปชิงเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี
2: ้
1: ส่วนเวียดนามเนี่ยจะไปชิงอันดับ3กับคาซัคสถานครับพี
2: ่เขาก็แซวกันพอไม่มีตู้เย็นสักคนหนึ่งเวียดนามก็เรียบร้อยไง
1: น้องตู้เย็นนี่คือทีมชาติไม่เล่นแล้วใช่ไหม
2: โอ้โหจะเล่นยังไง
1: ออกนอกประเทศนี่โดนจับตัวแน่นอนก็รายการนี้นี่แข่งที่ฟิลิปปินส์นะพี่ที่ชื่อแคนดอนครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเกมนัดชิงอันดับ1และอันดับ3แล้วด้วย
2: ก็จะแข่งคู่ไปกับเนี่ยครับไอ้วันเล่เนชั่นลีกนะครับของผู้หญิงนี่แหละ
1: ครับผม
2: ก็เป็นรายการรองลงมานะครับจากเนชั่นลีก
1: ครับส่วนเนชั่นลีกนี่เดี๋ยวแข่งอาทิตย์หน้า
2: ใช่ที่ไทย
1: เ
2: ราเล่นที่ไทยที่อินดอร์นะครับไทยนี่ก็โอ้โหรอบนี้นี่เจอ4ทีมมียูเครนนะครับมีแคนาดามีเนเธอร์แลนด์อีกทีมก็คือบัลแกเรีย
1: ครับผม
2: นะครับก็ไม่ต้องชนะแล้วอ่ะ
1: ใช่
2: ไม่งั้นนี
1: ่ไม่งั้นเหนื่อยแล้วแล้วมีปีนี้อันดับสุดท้ายตกชั้นด้วยนะพี่
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราเล่นในบ้านเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องสักเกม
2: ก็นี่ไงเขามีระบบตกชั้นมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ประเดิมเป็นเกาหลีใต้
1: ใช่
2: ล่วงทีมแรกเลยแล้วไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่เนี่ยเกาหลีใต้ก็เลยต้องไปเล่น AVC
1: ครับผม
2: ใช่ไหมเขาก็แซวกันว่าไทยก็ระวังนะอาจจะต้องไปเล่น AVC บ้างอะไรบ้างนะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าดีเจครับคู่ USA เนี่ยทำไปดูหรือเปล่าถ้าไปดูก็อาจแพ้ก็ได้ครับเท่าที่ผมดูไม่ดูไม่เขาไม่ได้ไปนะพี
2: ่อาจจะเข็ดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปดูอีกเกม NBA รอบชิงเกมที่3ในนิวยอร์กนี่ก
1: ับ คาบ้านเลย
2: อย่างนี้กับสเปอร์ ไอคาบ้านไม่เท่าไหร่ก็คือไปแล้วจะเรียกว่าชาวบ้านเดือดร้อนได้ไหมก็คือพอธรรมดาแหละพอผู้นำประเทศไปไอระดับการรักษาปลอดภัยมันก็ต้องยกระดับขึ้น
1: ใช่ใช่
2: เขาเนี่ยกว่าเขาเลยต้องแจ้งให้แฟนบาสเนี่ยก่อนเข้าสนามให้เผื่อเวลาเข้าสนามมา2ชั่วโมงเผื่อให้คนตรงคนตัวไงแล้วก็มีการยกเลิกไอ้เขาเรียกอะไรที่เขาตั้งจอยักษ์ให้ดูก็วอชปาร์ตี
1: ้ใช่
2: นั่นแหละอันนี้แฟนที่นิวยอร์กโกรธมากพอทำมา พอขึ้นจอใหญ่ช่วงที่เขาร้องเพลงชาติกระโหกันสนั่น
1: ครับ
2: นะ
1: แล้วก็แสดงว่าเกมที่4ที่นิวยอร์กชนะในบ้านเนี่ยที่ตาม30แต้มเนี่ยทำไม่ได้ไป
2: ไม่ได้ไปตาม29แต้มวันนั้นนะพี่ว่าจะเลิกดูอยู่แล้วนะพี่ก็ดูแบบโอ้โหสเปอร์เล่นดีมาก
1: ใช่สเปอร์เล่นดีมากวันนั้น
2: คือถ้าจำไม่ผิดนะฮาร์ฟก่อนพักครึ่งมันยิง70กว่าแต้มใช่ไหมแล้วก็ถือมีช่วง
1: 4แต้มนะ
2: เออมีอยู่ช่วงนึงที่ทิ้งห่าง29คะแนนนะซึ่งดูยังไงอ่ะมันก็กลับยากแหละเพราะ29แต้มเพราะว่าสเปอร์มันก็ไม่ได้เล่นไม่ดีได้ไง
1: ใช่วันนั้นเนี่ยดีแลนฮับเปอร์ก็เล่นดีวิกเตอร์วามบายาม่าที่เล่นดีมาก
2: แต่เล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าอาจจะด้วยลูกประสบการณ์ด้วยมั้งเหมือนเล่นสเปอร์ก็ไม่นิ่งนะ
1: ใช่
2: ฝั่งนี้ก็ดูใจมันแข็งกว่า
1: เจรันมันสั้นกลับมาทำแต้มต่อเนื่องได้อาคาวที่ทาวด้วย
2: ใช่คือมันสั้นเนี่ยเอาจริงๆซีรีส์เนี้ยพี่ว่าเขาเล่นไม่ค่อยดีนะแต่คือทำแต้มเยอะก็จริงแต่สังเกตดูเกมในอะไอจังหวะลูกที่เคยชัวร์วิ่งเข้าไปหยอดลงบางทีก็ไม่ค่อยลงนั่นแหละ
1: ใช
2: ่แต่ว่าก็นั่นแหละกลายเป็นอย่างที่เจมบอกมีอาคาวที่ทาวที่ขยับขึ้นมาแบบเร่งฟอร์มขึ้นมาช่วยได้มันยังมีผู้เล่นพวกใจสู้ๆอย่างจอร์ดฮาร
1: ์
2: ท
1: อ่ะใช่ตอนท้ายวันนั้นเล่นดีมากช่วง
2: จอร์ดฮาร์ทคือเทคนิคไม่เท่าไหร่แต่ใจนี่เกินร้อยอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีชาเมตอีกคน
2: ใช่ชาเมตพี่ยังเสียดายเลยนี่เด็กเก่าซิกเซอร์ออร์บิเททิ้งเลยมือปืนเลยตอนนี้
1: ใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งเกมที่5
2: จบ
1: ที่ฟอร์ดแบงค์อาร์เซนเตอร์ของสเปอร
2: ์บ้านสเปอร์จบเลยไหมจบ
1: ก็ดีจะได้มาโฟกัสกับบอลโลกเต็มๆไม่งั้นเนี่ยคือยังเป็นระบบ2211ไหมพี่
2: ใช่มันจะเป็น2211ใช่ไหม
1: ครับ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ก่อนซีรีส์จะเริ่มอ่ะคนเชียร์สเปอร์เยอะนะ
1: ถูกต้อง
2: เพราะมันเป็นทีมดาวรุ่งน่าเชียร์น่าเชียร์สนุกและนิกอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยมีสตาร์ให้เราเชียร์เท่าไหร่ใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่พอเล่นไปเล่นมาเวมบี้มันเริ่มเกเรใช่ป่ะตอนนี้กลายเป็นว่ากองเชียร์มันพลิกแล้ว
1: ข่าว
2: คนก็เริ่มหมั่นไส้สเปอร์เหมือนว่าเป็นลูกรักอดัมซินเวอร์เดี๋ยวบอกแวะเวมบี้ขนาดบิ๊กผักหัวบางสั้นยังไม่โดนฟรีแกนฟาวเลย
1: ใช่ใช
2: ่เขาก็เลยกลับมากลายเป็นว่าตอนนี้คนเชียร์นิกเยอะกว่า
1: ถูกแล้วก็วันที่นิกเล่นในบ้านโอ้โหผมเห็นเซเลบไปดูเยอะมากเลยพี่มีเทเลอร์สวิฟต์ด้วย
2: เทเลอร์สวิฟต
1: ์อดัมแซดเลอร์ใช่ไหม
2: อดัมแซดเลอร
1: ์โอ้โหอดัมแซดเลอร์นี่แกลมนุ่มเยอะเลยเชียร์นิกเต็มที่เลย
2: เป็นเมืองใหญ่ไงนิวยอร์กอย่างเทเลอร์สวิฟต์นี่ก็เชียร์นิวยอร์กตั้งแต่อายุ12 13แล้วเหมือนมาดูสถานที่แต่งงานด้วยจะแต่งที่นี่แหละ
1: มี
2: ที
1: ่สร้างสถาน
2: เป็นไงล่ะไฮโซเวลาแต่ง
1: ก็ใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ 7:30 ก็เกมที่5ก็น่าจะจบแล้วพี่ผมดูแล้ว
2: ก็อยากให้จบเลย
1: หรือว่านิกจะกลับมาเก็บค่าตัวอีกสักรอบพี่
2: โอ้โหไม่มีล็อกเล่นเราก็ตัว
1: ครับ
2: ปิดได้เขาปิดแน่นอน
1: ครับผมนะเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกคุณปาร์คเนี่ยทักทายเข้ามาครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็บอกว่าคุณต้นนัทเนี่ยบอกว่าพี่ครับทำไมแอปวิทยุฟังไม่ได้เลยครับเป็นมา 2-3 วันแล้ว
2: อ้าว
1: ก็ถ้าเป็น M-Cord Connect เนี่ยไม่แน่ใจว่าฟังได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแจ้งทางทีมงานให
2: ้
1: แต่ถ้าเป็นแอปอื่นเนี่ยฟังไม่ได้นะพี่ต้องเป็น M-Cord Connect เท่านั้นแล้วก็ฟังผ่านทาง YouTube กับ Facebook ได้นะตอนนี้ด้วยครับแล้วก็บอกคุณต้นนัดบอกว่าแอฟริกาใต้ปารากวัยเช็คถามจริงๆนะครับมาทำไมให้เปิดโควต้าเอาอิตาลีผมมาแทนดีกว่านะเล่นไม่ได้เรื่องเลยครับก็มาตามโซนของแต่ละโซนทวีปแล้วพี
2: ่ก็อิตาลีนี่แหละฮะที่ไม่ยอมมาเอง
1: ใช่
2: โอ้เตะเพย์ออฟกับบอสเนียเอาจริงๆนะ
1: นำก่อนด้วยแล้วไปแพ้จุดโทษยิงไม่เข้าเอ็กโปซิโต้กับแบงค์คิตเทนเตอร์ยิงไม่เข้า
2: คือไอพีโอเอสโปซิโต้เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าโอ้โหมีลุ้นนะเดินไปที่ตาเป็นประกายเช่นน้ำตาคอเบ้าเลย
1: ใช่โอ้แล้ววันนั้นเนี่ยเกมที่เซนิก้าเนี่ยที่บอสเนียเนี่ยสนามบอสเนียเนี่ยเอาจริงๆผมว่าสนามไทยดีบางสนามยังดูใหญ่กว่าเลยนะพี่อาจจะเป็นเพราะเป็นบอสเนียอาจจะเป็นเมืองเล็กๆไม่พี่เซนิก้าเนี่ย
2: ไม่แน่ใจว่าบอสเนียประเทศเขาก็ไม่ใหญ่อยู่แล้ว
1: ครับบรรยากาศนี่อารมณ์เหมือนดูไทยลีก1บ้านเราแต่ว่าวันนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแฟนบอล 9,500 คนเองอ่า 9,500 คนเองนะพี
2: ่
1: วันนั้นเนี่ยแต่ช่วยกันเชียร์จนชนะจุดโทษอิตาลีได
2: ้
1: ครับ
2: สมัยก่อนอิตาลีก็ยิงจุดโทษ ี่ก็ว่าก็โอเคนะอย่างน้อยแหมเจออังกฤษเงี้ยรอบชิงยูโร2020อ่ะ
1: ชนะ
2: ดิจิตอลชนะคราวนี้มายิงแพ้
1: แล้วครั้งยิงยูโรที่เวมบลีย์เนี่ยอาจจะยากกว่าด้วยเพราะนั้นยิงที่บ้านอังกฤษนะพี่
2: ใช่แล้วเขาก็เลยแซวกันไงว่ากลายเป็นว่าไอ้20ปีหลังเนี่ยชากีล่านี่มาบอลโลกบ่อยกว่าทีมไทยแต่ละอีกอ่ะ
1: ชากีล่านี่มาตั้งแต่ปี
2: 2006
1: 2010
2: เออก็คือเว้นปีเดียวปีที่กาตาร
1: ์ใช่
2: 4สมัย
1: อิตาลีเนี่ยบอลโลกครั้งสุดท้ายก็คือปี2014พี
2: ่ย้อนไป3สมัยจนเขาไม่ได้มา22ไม่ได้มาเอ้ย26ไม่ได้มา22ไม่ได้มา2018ไม่ได้มา
1: ครับ
2: ก็2014
1: ใช่ที่บราซิล
2: ฮะ
1: ครับผมแล้วก็คืนนี้เชียร์กาตาร์ครับ
2: ครับ
1: ถ้าแพ้ไม่ขาดก็ลุ้นให้เสมอก็ได้ครับแล้วก็โมร็อกโกเนี่ยไม่แพ้แน่นอนครับ
2: โมร็อกโก
1: เจอบราซิลพี่
2: โมร็อกโกเขาโอ้โหเดี๋ยวพี่ดูสถิติพี่เห็นแบบว่าคือหลังๆนี่ฟอร์มเขาดีมากนะ
1: ใช่โมร็อกโกเนี่ยอันดับ4บอลโลกคราวที่แล้วถูกไหมครับ
2: ใช่ครับก็เป็นชาติแรกของแอฟริกาที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็45นัดหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาเนี่ยโมร็อกโกนี่แพ้ไปแค่2นัดนะชนะ33เสมอ10นะครับ
1: ใช
2: ่แต่อันนั้นเป็นยุคของกุนซือคนเก่าชื่ออะไรนะวาลิดเรกากี
1: ใช่ที่พาทีมเข้ารอบบอลโลกที่แล้วเรกากี
2: นั่นแหละเออนะครับแล้วแกอยู่ๆแกก็ลาออกก
1: ่
2: อนบอลโลกเริ่ม100วันนะครับตอนนี้ก็เลยต้องใช้กุนซือชุดอยู่23นะครับโมเมดอัวบีนะครับขึ้นมาคุมทีมแทนซึ่งก็คุมทีมไป5นัดแล้วก็ยังไม่แพ้เหมือนกันชนะ3เสมอ2
1: ครับผมแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยเคยอุ่นเครื่องกับบราซิลปี2013เนี่ยโมร็อกโกชนะนะพี่
2: 2023
1: ใช่แล้วก็นักเตะเนี่ยเอาแบบไลน์อัพคาดการเนี่ยผมดูรายชื่อก็ไม่ธรรมดานะพี่สำหรับโมร็อกโกชุดเนี้ย
2: ใช่ก็
1: มีหลายคนเนี่ยมีบาอิมดีแอสด้วยที่บาอิมดีแอสจากมาเลทมีทางด้านของโซฟิยานอัมราบัตด้วย
2: ครับ
1: อัฟซัมฮากิมีแบ็คขวาที่ว่าดีสุดในโลกนะเวลานี
2: ้โอ้โหเบิร์ดชั่วโมงนี้ต้องให้เขาม
1: ีมาซาลาอุยจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย
2: มีแรงเล่นเหรอ
1: ไลก็ประตูเนี่ยเป็นยาซินโบโน
2: แต่มีอีกตัวที่น่าจับตามองไงคือไอ้บิลาเอลคานุสตัวนี้ก็พอได้อยู่สตุตการ์ด
1: ครับผมส่วนบราซิลคืนนี้อาจจะไม่มีชื่อเนม่า
2: ไม่มีเพราะว่าคาร์โรนเชลติยืนยันแล้วว่าเนม่ายังไม่พร้อมคือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์มันมีข่าวว่าอาการเจ็บน่องนะครับเนม่าเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็น่าจะมีลุ้นแบบลงประเดิมสนามในเกมกับโมร็อกโกเงี้ยแต่ล่าสุดเอาอันเช่เขาเพิ่งมาแถลงข่าวเมื่อวานก็บอกว่าเนม่านี่ยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็คือยังไม่ได้กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบด้วยเขาคาดว่าเนม่าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาได้วีคหน้ามาซ้อมนะ
1: ครับผม
2: แล้วก็รอลุ้นอีกทีว่าจะลงไหวไหมเกมกับเฮตินะครับนัดที่2วันที่20นะครับ
1: ครับผม
2: เผลอทำเป็นเล่นแบบพี่ว่ารอบแรกอาจจะไม่ได้เล่นเลยก็ได้เนมา
1: ใช่ก็คุณต้นนัดเนี่ยส่งเข้ามาบอกว่า NBA ผมเอาใจช่วยสเปอร์ครับเกม5ผมว่าสเปอร์ชนะแน่นอนนิกเก็บค่าตั๋วน่าจะหมายถึงนิกนะพี่เก็บค่าตั๋ว
2: ถ้าสเปอร์ก็ไม่ยอมหรอกผมก็ว่าเกม5สเปอร์น่าจะเก็บได้แล้วก็ไล่มา 2-3 นะครับ
1: แต่ต้องดูเรื่องสภาพจิตใจนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่านำ29แต้ม
2: ตกใจมั้ยนะ
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าสถิติเป็นการพลิกกลับมาชนะด้วยคะแนนที่ขาดที่สุดในเกมแมตชิ่ง NBA นะพี่
2: ใช่ไม่เคยแบบว่าไม่เคย
1: มีมาก่อน
2: ไม่เคยมีการคัมแบ็คข้างไหนจะเยอะขนาดนี้นะครับไอ้ลูกที่นิกมันเขาเฉือนชนะไปอ่ะเป็นจังหวะที่ที่บรันสันเขาชุด3ใช่ไหมแล้วไม่ลงแล้วก็ไอโอจี
1: ตามไปเก็บ
2: ใช่ลูกนั้นกลายเป็นช็อตประวัติศาสตร์ตรงนี้เลยถ้าได้แชมป์นะ
1: ใช
2: ่รอเลยอ่ะโอจีโนบี
1: ้วันนั้นกดไป33แต้มนะพี่โอโนบี้เนี่ย
2: คืออยู่ๆก็โผล่ขึ้นมา
1: ถูกต้อง
2: มันจะเงียบคือนี่มันจะมีเป็นอย่างเงี้ยคนไหนหายไปมันจะมีคนขึ้นมาแทนอะไรเงี้ย
1: ครับส่วนเกมก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ที่สเปอร์แพ้ก็มีความผิดพลาดของเปมันยาม่าไงช่วงท้ายที่ไปจ่ายบอลพลาดแล้วก็
2: พี่ดู
1: ช
2: ็
1: อตสุดท้ายไม่ลง
2: พ
1: ี่
2: ด
1: ู
2: สดอยู่พี่ยังตกใจเลยอะไรวะเนี่ย
1: ใช่จะจ่ายให้เพื่อนหันหลังอีก
2: ไม่ใช่เพื่อนสันหลังคือไม่เรียกเพื่อนเลยเพื่อนกำลังจะวิ่งเลยก็จ่ายใส่หลังเพื่อนเลยแล้วบันสั้นอ่านเกมขาดแล้วคือมองมันตั้งแต่ไกลเห็นแล้วแบบแล้วเบมบี้ตกใจจังหวะแบบบันสั้นเข้ามาแล้วไปตีฟาว
1: ใช่แล้วก็จังหวะเพย์สุดท้ายคือได้ชูตด้วยแต่ไม่ลง
2: แล้วอย่างที่พี่บอกบันสั้นวันนั้นก็ไอ้จังหวะนั้นที่ชูตฟรีโทก็ชูตลงไปลูกเดียวนะ
1: ครับ
2: นะครับแล้วตอนนั้นเวมบี้ได้กลับมาชูตลูกสุดท้ายใช่ไหมนะถ้าลงก็ชนะอีกนะ
1: ครับ
2: แล้วมันโล่งเลยนะ
1: ใช่
2: แต่ก็ชูตไม่ลง
1: แล้วก็บอกว่ามีหลายท่านแจ้งขึ้นเข้ามาเล่นแอปพลิเคชันนะพี
2: ่ครับ
1: เดี๋ยวผมแจ้งทีมงานให้ละกัน
2: อ่าฮะ
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยมีคุณเทพพัชสิทธิ์เนี่ยทักทายเข้ามาบอกว่าทำไมเอเชียนยู19เพลงชาติถึงเป็นลิขสิทธิ์ออกอากาศไม่ได้ตอนยู19ร้องเพลงตอนน่าจะเป็นเกมยู19ตอนร้องเพลงชาติเนี่ยเขาไม่ได้เปิดซาวด์นะพี
2: ่
1: ก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube เนี่ย
2: ครับ
1: เป็นมาทุกรายการก็คือเขาจะไม่เปิดเสียงทาง VG Sport เนี่ย
2: ช่วงทีมชาติใช่ไหม
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าแก้ไขหน่อยครับจะไปกรีดยางจะฟังวิทยุเนี่ยฟังไม่ได้เดี๋ยวผมแจ้งทีมงานให้นะครับแล้วก็บอกว่าคุณสมรักษ์บอกว่าสวัสดีครับหลานเจมส์แล้วก็น้องประพลครับ
2: ครับ
1: ครับผมประมาณนี้ข้อความทาง3ช่องทางของเราตอนนี้แล้วก็ที่เราดูอยู่นี่เป็นเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพี่บอมนัดชิงชาเลอร์
2: ออสเตรเลียนี่ระดับ19ปีเขามาเล่นอาเซียน
1: ใช่ก็

0: ไทยลีกหลายคนนะพี
1: ่ครับ
0: อย่างประตูเนี่ยอายุ19ของเราเป็นน้องภูมิรพีสิริบุญญากุลครับเป็นประตูจากคาชิมะคังเควนในญี่ปุ่นแล้วก็มีสุรชัยบุญชาลีครับธีรพงษ์แชมสกุลมีภูริศักดิ์อาซับเห็นสว่างครับแล้วก็มีพิชยะคงศรีเป็นกัปตันทีมรวมถึงดนุพลบุพผาครับกองกลางจากเมืองทองนักธุรกิจโพสีครับแนวลุกจากการท่าเรือครับแล้วก็อภิวิทย์ลอไข่พิรดาหลาล่าสวัสดิ์ครับศิวกรพรสันเนี่ยเป็นกองหน้าของ BG แล้วก็พัทรธรบุราณสุข
1: อ
0: ันนี้คือรายชื่อของทีมชาติไทยชุดวันนี้นะพี
1: ่ประตูนี่เป็นคนน้องที่ได้เข้าชิงไอ้บอลนักเรียนญี่ปุ่น
0: ใช่น้องภูมิรพีจาก
1: รูปร่างดีเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ตัวเบลเลอร์นะเหมือนในนี้ไงถ้าใครเคยดูพวกการ์ตูนพวกสื่อภาษา
0: ใช่
1: มันจะมีเขาเรียกว่าชิงแชมป์ระดับมัธยมระดับอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นรายการใหญ่มากนะ
0: ใช่
1: ในความเป็นจริงมันเป็นรายการใหญ่ของเขานะที่ญี่ป
0: ุ่
1: น
0: โอ้แข่งกันทั้งประเทศเลยพี่รายการบอลนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ย
1: ใช่เหมือนเบสบอลที่เขาบอกว่าจะไปโคชิเองอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่เบสบอลระดับนักเรียนนะ
0: ครับก็ตามเชียร์ได้ก็ถ่ายทอดสดทาง BG Sport แล้วเราก็จะตามให้นะพี่ตอนนี้แต่ว่าอาจจะตามแค่ครึ่งแรกเพราะเราอยู่กันถึง3ทุ่ม
1: ครับผม
0: ก็ตอนนี้ยัง0-0ครับโอ้แต่แฟนบอลก็เยอะนะพี
1: ่เยอะก็ตอนนี้ก็เป็นรูปเกมนี้เป็นไทยที่ครองเกมบุกก็ใส่นะ
0: ใช่
1: เล่นใช้ได้เหมือนกันนะไทยชุดนี้
0: ไทยชุดนี้นี่เล่นดีครับ
1: ดูกล้าครองบอลกล้าเล่นให้บอลสั้นๆใครคุมอะ
0: โคดโบ้จักรพันธ์ปั่นปีพี่ชุดนี้ครับก็เดี๋ยวจบรายการอาเซียนเสร็จก็จะมีรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียด้วย
1: เอาไปคุมชุดใหญ่แทนได้ไ
0: หมเอาแต่ฮัสซันนี่คุมมายังไม่แพ้นะพี
1: ่โอ้โหแต่ละนัด
0: รุนเดททุกเกมเลย
1: แต่ละมื้อแต่ละเดย
0: ์โดยเฉพาะฟีฟ่าเดย์รอบนี้นี่แอดมินฮัสซันน่าจะหูชานะพี่
1: เหมือนแกเล่นประมาณว่าคือเอามันก็เข้าใจแล้วพยายามจะเน้นผลการแข่งขันแต่มันแทนที่เราจะได้ลองอะไรในเกมบุญเครื่องไงกลายเป็นว่าโอ้โหเราไปอุดซะอย่างนั้นไปตั้งรับซะดื้อ
0: ใช่แล้วก็เรื่องการสร้างทีมเนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่าพอไปอุ่นเครื่องรอบเนี้ยมันเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียกนักเตะหน้าใหม่ๆเลยนักเตะอนาคตที่ยังอยู่ทีมชาติได้แต่ว่า
1: เขาก็มีดาวรุ่งนี่ไงสุรชาติสารีพิม
0: พ์40แล้วพี่ก็น่าจะได้แต่ว่ามันก็เป็น2เกมที่ผมมองว่าแม้ว่าผลการขันจะไม่ดีแต่ภาพรวมก็ถ้าพูดถึงเกมเจอจีนเนี่ยเราไม่แพ้นะพี
1: ่
0: ก็ยังพอโอเคอยู
1: ่
0: แต่เสียดายเกมแรกที่เราไม่ชนะคูเวตเนี่ยแหละ
1: เสียดายสนามทั้ง2ลูก
0: ใช่เพราะว่า1คือมันเสียดายเรื่องค่าอันดับโลกฟีฟ่าแรงกิ้งเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วแล้วถ้าเราอันดับไม่ดีมันก็จะมีผลในเรื่องของการจัดแรงกิ้งตอนโถจับเนี่ย
1: โถอยู่อาจจะอยู่โถล่างๆ
0: ใช่ไปอยู่โถ3โถ4เนี่ยเหนื่อย
1: ยิ่งล่างเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสเจอทีมแข็งเท่านั้น
0: ใช่เพราะว่าในระดับเอเชียเนี่ยเราก็อยู่ประมาณอันดับ10กว่าต้นๆถูกไหมมันก็จะประมาณโถ2โถ3ประมาณนี้นะนี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกเราเจอใครก็หนักในฟุตบอลโลกนะพูดถึงเราเป็นเลือกนะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บแต้มในเอเชียนคัพไงพี่ต้นพี
1: ่อุ้ย
0: เจอญี่ปุ่นเจออินโดนีเซีย
1: แล้วสายดีแข่งโป๊กเลยเฮ้ย แต่พี่ชอบนะเจอกับญี่ปุ่นอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: มันถือว่ามันเป็นโอกาสนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าญี่ปุ่นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาชุดใหญ่มาเล่นหรือเปล่านะ
0: ก็ถ้าเป็นเอเชียนคัพยังไงก็ต้องชุดใหญ่พี่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้แชมป์มานานมาก
1: ใช่ถ้าเขาเอาชุดใหญ่มาเล่นน่ะมันไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะได้เจอญี่ปุ่นชุดใหญ
0: ่ถูกต้อง
1: ใช่ป่ะ
0: คือไทยเนี่ยไปอยู่กลุ่มญี่ปุ่นไปอยู่กลุ่มกับอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นรายการเมเจอร์แบบนี้นักเตะลูกเซี่ยวมาเต็มแน
1: ่ต้องเรียกว่าอินโดเทอร์แลนด
0: ์มาเต็มแน่พวกโอลี่โรเมนี่ที่อยู่กับออกฟอร์ดเนี่ยมาหมดแน่ครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือกาตาแชมป์เอเชียนคัพ2สมัย
1: โอ้โหทีมกาตาได้มีนักบอลชื่อเอ็ดวินสันด้วย
0: ใช่โอ้โหหนักทุกทีมแต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะสู้ได
1: ้เอาจริงอย่างน้อยก็ไอ้ได้ประสบการณ์
0: ใช่ก็เป็นเอเชียนคัพต้นปีหน้า
1: ก็เขาก็เตรียมทีไว้เอเชียนคัพใช่มั้ย
0: ครับใช่ก็ช่วงล่าครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นการเตรียมทีมเพื่ออาเซียนคัพก่อน แต่ที่เรียกไปเนี่ยส่วนใหญ
1: ่แต่วิธีการทำทีมอะคนละเรื่องอิชิอิเลยนะ
0: อ
1: ิชิอิจะเน้นนักเตะแบบไม่เน้นซุปเปอร์สตาร
0: ์
1: ใครเล่นดีช่วงไหนเขาก็เรียกมาติดเด็กๆเขาก็เรียกมาแต่ว่า

0: ฮัสซันนี่ชัดเจนเลยก็คือเอานักเตะเก่งๆของไทยมาเลย
1: ที่ดีที่สุดนะเวลานั้นเลยแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยใช้หมดแต่ถ้าเป็นตอนที่อิชิคุมทีมเนี่ยมีช่วงนึงที่เขาเรียกแบ็คไซด์สลับกันไป 4-5 คนอย่างนี
0: ้ลองไปเรื่อย
1: ลองไปเรื่อย แต่ว่ามันก็ทำให้เรามีนักเตะในโคต้าเนี่ยเลือกเยอะ
0: ใช่ให้ได้ใช้ขึ้นก็มีนักเตะหลายคนได้แจ้งเกิดในยุคอิชิ
1: อ
0: ิ
1: ทีมชาติไทยเมื่อกี้นี่เกือบได้ลุ้นประตูเลยพี
0: ่
1: จากจังหวะเปิดเข้าไปกับเขตโทษแล้วได้จังหวะยิงครับแต่ว่าบอลเนี่ยข้ามคานคนยิงนี่เป็นใครเดี๋ยวผมลองเช็คเบอร์นิดนึง
0: เออก็สู้ได้ไม่เป็นรองนะ
1: ใช่ครับ
0: เท่าที่ดูอยู่ตอนนี
1: ้น่าเป็นศิวกรโพสันนะพี่ที่ยิงเมื่อกี้บอลหนีข้ามคานนิดเดียวครับ
0: เสื้อออสเตรเลียก็ดูแปลกๆเลยนะ
1: เป็นเสื้อลายเหลืองแล้วก็มีสีเขียวแซมๆนะพี่เกมก็ผ่านมา11นาทียัง 0-0 แต่ว่าไทยก็รูปเกมเนี่ยดูดีกว่าออสเตรเลียด้วยซ้ำไปในช่วงต้นเกมโอ้โหแต่นุพมบุพภาตัดฟาวจังหวะนี้ผู้เล่นออสเตรเลียเนี่ยพยายามจะตัดบอลเหมือนจะโดนบอลด้วยแต่พุทธสินก็เป่าฟาว
0: ล้มไปก็มองหน้าพุทธสินไป
1: ดานุพลนี่เพิ่งขยับจากอสัมชัญขึ้นมาเล่นกับเมืองทองเลยโอ้โหเป็นนิวสารัตอยู่เย็นเลยทีเดียว
0: โอ้เล่นกับเมืองทองนี่สนุกแน่นอนนะซีซั่นหน้าทัวร์ทั่วไทยฮะ ระยะทางรวม 7,000 กว่ากิโล
1: โอ
0: ้
1: โหล่าสุดมีนราธิวาสใช่ไหมพ
0: ี่โอ้โหเหนือสุดยันใต้สุดนะฮะ แต่ไม่เป็นไรผมว่าเมืองทองน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นมานะในซีซั่นเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ใช่ไหมได้เจ้าเท่กับทุกคนเอง
1: ล่าสุดนี้ได้เจริญศักดิ์กลับไปอยู่ทีมด้วย
0: ใช่อยู่กับใครก็เล่นไม่ดีเท่าอยู่กับเมืองทอง
1: ใช่คือตอนที่อยู่บีจีรอบแรกอ่ะก็เล่นไม่ดีเท่าไหร่แต่พอมาอยู่เมืองทองนี่กลับมาแจ้งเกิด
0: เรียกว่าคืนฟอร์ม
1: ใช่จนกลับไปอยู่บีจีรอบหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ลงเลยพี่
0: ต้องใส่เสื้อแดง
1: ใช่
0: แต่ยังไม่รู้นะว่าเมืองทองจะไปเล่นสนามเหญ้าที่ไหนอ่ะ
1: ก็เท่าที่ผมได้ตามข่าวมาคือตอนนี้เขาส่งขับเลนซิ่งสนามไปสองที่ก็คือที่ทันเดอร์โดมกับราชมังนะพี่
0: อ๋อทันเดอร์โดมที่เดิมมาเหรอ
1: ใช่ครับกับราชมัง
0: อ๋อที่เดิมตอนแรกมีข่าวว่าเป็นหมดสัญญาเช่าใช่ไหม
1: ปี2029พี
0: ่อ๋อ
1: ใช่ใช่ยัง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะผมเห็นว่าตอนนั้นเขามีแผนจะเอาทันเดอร์โดมเอาที่ตรงนั้นไปสร้างเป็นเหมือนเป็นคอนเสิร์ต
1: เป็นลานกิจกรรมเรียกว่า outdoor
0: เหมือนไปไว้จัดคอนเสิร์ต outdoor
1: ใช่
0: แต่เป็นเรื่องราชมังนี่ก็ไม่ไหวนะคือมันหลงเลน
1: ใช่ครับก็
0: ใหญ่ไหม
1: ใหญ่มากพี่ก่อนนั้นนี้จะมีแค
0: ่
1: ถ้าในระดับไทยลีกเนี่ยเคยมีโอสถสภาไปเล่นปีหนึ่ง
0: โล่งเลยไหมล
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วมีลูกกัน
1: ใช่แต่เมืองทองเนี่ยก็เคยไปแชร์ราชมังเหมือนกันตอนที่เตะFC Champions League 2เมื่อปีก่อนในรอบแบ่งกลุ่มกับรอบน็อกเอาท์เนี่ยไปเล่นที่ราชมังซึ่งก็หลงเลงสมควร
0: หลงเลง
1: ก็คือความจุระดับ 45,000 นะไม่ 46,000 เนี่ย
0: ก็หมื่นต้นๆยังไม่เต็มในสนามอ่ะ
1: ครับก็น่าจะผมว่าน่าจะอยู่ที่ทันเดอร์โดมเดวิสปี
0: น
1: ี
0: ้นะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือแฟนบอลเขาชินเลย
1: ครับผมมีข้อความบอกว่าให้โหลดแอป M-Cord ครับฟังชัดเจนครับจากปีศาจราตรีใช่ครับต้องถ้าฟังเนี่ยต้องฟังจากแอป M-Cord นะพี
0: ่
1: M-Cord Connect M-Cord เนี่ยแล้วก็ทางแอป Facebook กับ YouTube ด้วยแล้วก็เว็บไซต์ M-Cord ด้วย
0: แม่เบอร์15ออสเตรเลียนี่แกดีดดิ้นหน้าดูเลยโดนเตะไป2รอบแล้วชื่ออะไรน้องโรสเนี่ย
1: น้องโรสนะ
0: เกือบยิงได้นะนำชิง 1-2 กันไปครับว่าได้ยิงมุมแคบเลยครับแต่จังหวะที่ยิงไปแล้วเนี่ยมีกองหลังใครสไลด์เรียกว่าตามน้ำไปนะครับก็พยายามจะดิ้นพอขอโทษนั่นแหละคนที่ของไทยที่เข้าไปเป็นสุรชัยบุญชาตรีนะครับเนี่ยครับพุทธศิลป์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือโอ้ให้ตรงนี้ก็ง่ายไป
1: คนยิงนี่เป็นใจโรดครับนักเตะจากเวสเทิร์นเซนซิดนีย์ทำชิ้นกับเพื่อนแล้วหลุดเข้ากรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยบอลไปเข้าหน้าต่างแต่ว่าพยายามที่จะฟ้องเอาจุดโทษนะ
0: ก็ดูจิตจ๊าดดีครับคนนี้โดนไทยเตะไป2รอบแล้ว
1: ครับออสเตรเลียชุดนี้เนี่ยผมดูมี2คนที่น่าจับตาก็คือเดราโนเชชี่ครับอยู่กับซัมโดเรียนะพี่แล้วอีกคนนึงเป็นกองหน้ามาคัชนิวเนี่ยอยู่กับซันเดอร์แลนด์แต
0: ่
1: จากรายชื่อเนี่ยต้องดูว่าได้ลงตัวจริงหรือเปล่า
0: ก็ตามสไตล์นะตัวใหญ่แข็งแรงนะครับนักเตะออสซี
1: ่ครับผม
0: ก็ถือโอกาสพัดดื่มน้ำดื่มท่าไปด้วยนะจังหวะที่เขาเรียกอะไรไปดูอาการของใจโรสนะ
1: เกมก็ผ่านไป15ทียัง0-0ครับแต่ไทยสู้ได้แล้วเมื่อวันนี
0: ้สู้ได
1: ้ก็ถ้าใครชนะจะขึ้นไปคว้าแชมป์6สมัยเป็นทีมแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ออสเตรเลียไทยก็คว้าแชมป์ไปทีมละ5สมัยนะครับสําหรับ FA รายการ U19 ชิงแชมป์อาเซียนแชมป์เก่าเนี่ยผมไปดูนิดนึงว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นอินโดนีเซียนะพี่เมื่อปี2024คืออินโดนีเซียเนี่ยรับสัมปทานจัดเจ้าภาพเนี่ย3ครั้งติดเลยก็คือเมื่อปี2022 24แล้วก็26ซึ่งปี2024เนี่ยเข้าชิงกับไทยแล้วก็ชนะไทยในรอบชิง 1-0 ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือปี2017ครับที่มาเลที่เมียนมาเราชนะมาเล 2-0 ปีนั้นโอ้โหก็
0: นานมาแล้ว
1: 9ปีพี
0: ่เออทิ้งช่วงนานกัน
1: ใช่ชุดนั้นเนี่ยเรามีนักเตะอย่างเอกนิษฐ์ปัญญาครับในชุดนั้นส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนี่ก็จะเป็นปีที่เราคว้าแชมป์ที่สปป.ลาวเกมนัดชิงเนี่ยที่เราชนะเวียดนาม 6-0
0: ครับ
1: ที่ยุคน่าจะเป็นยุควราชิกพี่ยุคนั้น
0: เจ้ายิ้ม
1: ใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดที่เราทำผลงานดีสุดคือเข้ารอบชิงเมื่อปี2024แล้วแพ้อินโดครับ
0: เดี๋ยวดูปีนี้นะครับ
1: ครับ
0: ขอให้ได้ขอให้โดน
1: ก็มีโอกาสเพราะออสเตรเลียก็ดูยังทำอะไรเราได้ไม่เยอะครับจังหวะนี้พยายามจะพาบอลลากขึ้นมาทางขวาเพื่อเลี้ยงออสเตรเลียแต่ก็ยังติดแนวรับไทยแต่เอาแต่ได้ไปกับเก็บโทษได้ยิงลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับน้องภูมิพี
0: ว่าสมชายาวากาชิมัตสึอะไร
1: โอ้โหออสเตรเลียเกือบขึ้นนำครับแต่ผ่านมียากหน่อยพี
0: ่ไม่เสียทีนี่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะว่าจะยืนตำแหน่งดีนะครับ
1: จังหวะที่น้องโรสคนเดิมนะพี
0: ่
1: ทำชิงกับเพื่อนแล้วหลุดเดี่ยวเขากลับเขียนโทษได้ยิงลูกนี้ไปตรงตัวภูมิรพีครับ
0: เออยืนตำแหน่งดีปิดเสาดีมากครับภูมิรพีแต่ก็ยังต้องลุ้นจากเตะมุมนะฮะโอ้โหแล้วดูไซส
1: ์คนละไซส์เลยนะพี่โอ้โห
0: โอ้โหผู้เล่นออสเตรเลียนี่ตัวใหญ่มากคนเตะนี่น่าจะมีเชื้อจีนในตัวหน้าแล
1: ้วเบอร์19เดี๋ยวผมดูชื่อก่อนหน้านี่เป็นคนจีนเลยนะพี่เปิดมาจังหวะนี้ก็ในกรอบเขตโทษบอลยังคุกคิกอยู่สุดท้ายบอลไปเข้าทางออสเตรเลียได้ยิงติดบล็อกทีมชาติไทยครับบอลลอยมากลางสนามจังหวะ2เป็นเอ้าโอ้โหจังหวะผู้เล่นออสเตรเลียพยายามจะจ่ายบอลคืนผู้สับตัวแต่เหมือนจะเบาแต่ประตูเนี่ยยังออกมาเตะบอลทิ้งได้ครับมีผู้เล่นไทยเนี่ยวิ่งไปกดดันด้วยครับ
0: เกือบไปนะครับคือมีสปีดนะครับของไทยนี่เป็นนักธุรกิจโพสีนะครับที่ไล่ไปเกือบถึงบอลเหมือนกันจังหวะออสเตรเลียมงคืนหลังสั้นไปนิดนึง
1: เราสู้ได้ดีครับเกมนี้ผมไปดูผลไทยลีก3นิดนึงพี่บอมวันนี้มันมีเกมเป็นเกมนัดชิงอันดับ3ของไทยลีก3เพลย์ออฟครับก็ล่าสุดเนี่ยไทยลีก2เนี่ยได้น้องใหม่เพิ่มอีก1ทีมนะพี
0: ่ใครสิ
1: ก็เป็นสตูล FC ครับที่ชนะเมืองเลย 3-1 ในเกมนี
0: ้
1: รวมผล2นัดเนี่ยทำพีสตูล FC เนี่ยก็ได้อันดับ3
0: ครับ
1: ตามนราธิวาสกับอุตรดิตถ์ขึ้นมาเล่นในไทยลีก2ปีหน้าครับส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นเกมนัดชิงนะพี่ของไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอุตรดิตถ์กับทางด้านของนราจะชิงกันครับพรุ่งนี
0: ้สิงห์เหนือเสือใต
1: ้ครับผม
0: นะ
1: ก็พอปัตตานีเลื่อนชั้นจากไทยลีก2ขึ้นไปไทยลีก1เนี่ยทีมจากใต้ก็ขึ้นมาเติมเลยพี่ในไทยลีก3ในไทยลีก2ปีหน้าเนี่ยทั้งสตูลทั้งนราแล้วก็เชื่อว่าหลายทีมในไทยลีก2เนี่ยก็จะน่าจะปวดหัวเรื่องการเดินทางนิดนึง
0: ครับ
1: ลง
0: ลงใต้ของแท้เลย
1: ตอนแรกเนี่ยปัตตานีขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะโล่งใจนิดนึงแต่พอมีสตูลกับนารามาเนี่ย
0: โอ้โหไม่ได้ไกลกันเลยไม่ได้ไกลกันเลย
1: แต่มองในมุมกลับกันเนี่ยสตูลกับนาราก็ต้องเดินทางออกไปทางอีสานทางภาคกลางทางเหนือก็เกือบทุกอาทิตย์นะพี
0: ่ก็เรียกว่าหนักพอกัน
1: โอ้โหอย่างนี้นี่เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางนี่หนักอยู่นะพี
0: ่ต้องทำใจครับผู้บรรณาธิการ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับในแอปพลิเคชันในทาง YouTube Facebook แล้วก็4689899ครับ คืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลโลกอีก4คู่ให้ตามถึงเช้าเลยพี
0: ่โอ้โหออกสตาร์ทด้วยคู่กาตาร์กับสวิตนะครับ
1: ครับผม
0: ก็น่าดูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตามชื่อชั้นก็สวิตแหละเป็นต่อนะครับต้องดูว่ากาตาร์นี่จะสู้ได้ดีแค่ไหน
1: กาตาร์ฟุตบอลโลกรอบที่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ก็เป็นเจ้าภาพชาติแรกที่ตกรอบแรกจะไม่ผิด
1: ใช่ไหมพี่แล้วก็แอฟริกาใต้ด้วยไหมครับปี2010
0: ฝึกใต้ไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่า
1: แต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยปี2026เนี่ยกาตาร์เนี่ยลงเล่น2เกมแรกกับแพ้รวดเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมดูว่าดูนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยกาตาร์เนี่ยอยู่กลุ่ม A กับใครบ้างนะพี่แน่ๆมีเอกวาดอร์เพราะเกมแรกเนี่ยแพ้เอกวาดอร์แล้วก็มีทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็เซเนกัลด้วยเกมแรกเนี่ยกาตาร์แพ้เอกวาดอร์0-2ครับแล้วก็เกมที่2เนี่ยแพ้เซเนกัล1-3ใช่1-3แล้วก็แพ้เนเธอร์แลนด์2-0เท่าก็เท่ากับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแพ้รวดเลยแพ้รวดเลยไม่ได้เสมอแพ้รวดเลยยิงไปลูกเดียวเสีย7ประตูแต่ว่านักเตะกาตาร์ชุดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเล่นด้วยกันมานานนะพี่เพราะว่าหลายๆคนก็เป็นแกนหลักตั้งแต่ชุดคว้าแชมป์เอเชียนคัพเมื่อปี2019
0: ฮะ
1: แล้วก็ต่อมาถึงเอเชียนคัพ2023ครั้งล่าสุดอย่างมีกองหน้าของเขาเนี่ยที่เคยเป็นดาวซันโวของเอเชียนคัพเนี่ยอย่างอาโมสอาลีตัวที่โอนสัญชาติมาใช่ไหมพี่แล้วก็มีอาคัมอาฟิฟเนี่ยที่เคยไปเล่นในยุโรปด้วยก็ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้ครับเคยเล่นกับยาริวกับกีคอนด้วยสำหรับอาคัมอาฟิฟรวมถึงกัปตันทีมทางด้านของอัลเฮดอร์ใช่ไหมพี่ก็ยังอยู่ในทีมชุดนี้ฮัสซันอัลเฮดอร์ก็ยังอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยทั้ง3คนเนี่ยผ่านบอลโลกครั้งที่แล้วมาหมด
0: จริงๆอ่ะฮัสซันอัลเฮดอร์นี่เขาประกาศแล้วได้ทีมชาติไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่พอกาตาได้เข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบ3ของโซนเอเชีย
1: ครับ
0: ก็อ่ะเขาก็ไปขุดกันขึ้นมาก็เขาก็ตัดสินใจกลับมาช่วยชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาฟุตบอลโลกที่2026ได้สำเร็จนะครับ
1: ก็
0: ติดทีมมาด้วยอายุก็35แล้วก็ยิงติดทีมชาติ186นัดเลยนะ
1: โอ้โหใช่
0: 186นัดนะยิงไป41ลูกนี่ก็คือเป็นในชุดนี้ก็คือเป็นคนที่ยิงเยอะเป็นรองแค่อโมตาลีคนเดียว
1: ครับผมอโ
0: มตาลีนี่ยิงไป55ลูก
1: ใช่กาตาร์เนี่ยในรอบคัดเลือกเอเชียรอบที่2เนี่ยผ่านมาแบบสบายๆเลยในรอบแรกแต่ว่าพอมารอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยไปอยู่กลุ่มเดียวกับอิรักอยู่กับอุซเบย์อยู่กับ UAE คีร์กีสถานและเกาหลีเหนือรอบนั้นเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่10นัดก็ชนะ4เกมครับเสมอ1แพ้5ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องไปเล่นต่อในรอบที่4เพราะว่ากลุ่มเนี้ยอิหร่านกับอุซเบย์เนี่ยเข้ารอบอัตโนมัติแต่พอไปเล่นรอบที่4เนี่ยเป็นรอบที่6ทีมเหลือ6ทีมและแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเตะกันทีมละ2นัดเล่นสนามกลางแต่ว่ากาตาร์เนี่ยเล่นสนามกลางกาตาร์นะพี
0: ่คือกลางกาตาร์
1: กลางกาตาร์เลยก็เลยที่เอารายานเลยทั้ง2เกมก็คือ2กลุ่มเนี่ยแบ่ง2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเล่นกลางเซาซึ่งเซาก็เป็นอยู่ในกลุ่มนั้นตัวอีกกลุ่มนึงที่กาตาร์ก็อยู่ในกลุ่มนั้น
0: กลางมาก
1: สุดท้ายเนี่ยทั้ง2เจ้าภาพในรอบคัดเลือกรอบ4เนี่ยเข้ารอบหมดเลยพี
0: ่
1: กาตาร์กับซาอุกาตาร์นี่ในรอบ4เนี่ยชนะ UAE ครับ 2-1 ในเกมสุดท้ายแล้วก็นัดแรกเนี่ยเสมอโอมาน 0-0
0: ครับ
1: ก็ทำให้มาเล่นบอลโลกเป็นสมัยที่2
0: เออก็โค้ชทุกเก่งนะครับจูเลียนโลเปติกีนะครับอด
1: ี
0: ตกุญสือทีมสเปนนะเคยคุมบาร์เซโลนาเคยคุมเรอัลมาดริดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เคยเป็นตอนสมัยเป็นฟุตบอลเคยเป็นนักบอลของบาร์เซโลนานะฮะแต่ก็เล่นไม่เยอะนะครับมีบาร์ซ่าแค่5นัดก็น่าสนใจดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนคู่แข่งของกาตาร์อย่างสวิตเนี่ยสวิตในรอบคัดเลือกเนี่ยฟอร์มดีนะพี
0: ่ตัวดีด้วยสวิตปีนี้นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าบิลบาโรนี่น่าจะได้วีซ่าเข้าประเทศมาแล้วนะ
1: จะมา
0: ไหมตอนแรกมีปัญหานิดนึงนะครับเรื่องวีซ่าเพราะแกไปมีคดีนี่ไงทะเลาะวิวาทแล้วก็พอมันมีประวัติอย่างเงี้ยคำขอวีซ่าตอนแรกก็โดนปฏิเสธนะครับ
1: ครับ
0: แต่ล่าสุดก็น่าจะได้มาละบิลเบโลนะครับคิดดูดิบิลเบโลนี่พี่ดูตั้งแต่ เป็น
1: ใช่
0: เป็นดาวรุ่ง
1: แต่ก่อนนี่เป็นเทพเอฟเอ็มนะพี่วันเดอร์คิดวันเดอร์คิด
0: ตอนนี้มันเป็นตัวเก่าแล้ว
1: ใช่บีทเอมโมโรเนี่ยกับอีกคนหนึ่งคือริคาร์โดโรดริเกสตั้งแต่เป็นดาวรุ่งเนี่ยเป็นวันเดอร์คิดเนี่ย
0: ริคาร์โดโรดริเกสนี่คือเขาเรียกอะไรนะคืออยู่มานานมากเลยครับ
1: 33ปีติดทีมชาติไป138เกมพี
0: ่เออ เคยเล่นในบุนเดสลีก้าแล้วก็ไปเล่นกับเอซีมิลานด้วย
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ แล้วก็แนวรุกเนี่ยยังมีโนอาโอคาโฟของรีดนะพี
0: ่
1: มีแดนเอนดรอยครับจากฟอร์เรสแล้วก็มีปีทเอมโบโรอายุ29แล้วปีนี้ลงสนาม86นัดยิง24ประตูครับ
0: แต่ที่น่าจับตามองชุดนี้ก็ให้จิ้มไปที่แดนเอนดอยนะ
1: แดนเอนดอย
0: ตัวนี้น่ากลัวจริงนะคร
1: ับ
0: ฟอร์เรสเล่นดีมากทั้งกรันชาก้าด้วย
1: กลับมาใช่กาชากาอาชากาปีนี้กลับมาเล่นดีนะพี
0: ่ครับ
1: ก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผลงานเนี่ยในบอลโลก3ครั้งหลังสุดตั้งแต่ปี2014 2018แล้วก็2022เนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งหมดนะพี่
0: นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันปีนี้ยังไงก็มันมีเพิ่มมาอีกรอบนึงอย่างน้อยก็เข้ารอบ32ทีมแน่ๆนะดูทรงแล้ว
1: ครับผมก็มีโอกาสเพราะว่
0: า
1: ถ้าชนะสักเกมก็น่าจะเข้ารอบแล้ว
0: โค้ชเป็นมูรัตยาคินนะครับก็เป็นนั่นแหละอดีตนักเตะนะครับ
1: แล้วกลุ่มเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์ก็ดูเป็นเต็งหนึ่งนะพี่ถ้าไม่นับเจ้าภาพแคนาดาเนี่ยเพราะแคนาดาเนี่ยไปมานัดออกสนามนัดแรกในบอลโลกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ใส่นี้มีใครบ้างเนี่ย
1: มีบอสเนียพี่แล้วก็แคนาดากาตาร
0: ์นี่ชกจากที่แคนาดาเลย
1: บอสเนียเนี่ยโอ้โหเชโก้ยังติดครับอายุ40
0: เชโก้ต้องเอามาเรียกเป็นไอคอนสัญลักษณ์เป็นตัวนำโชค
1: ใช่นอกนั้นเนี่ยยังมีเชสคอลาซินักที่เมื่อคืนลงสนามเป็นตัวจริงแต่เล่นดีเมื่อคืน
0: เล่นดีเมื่อวานมีแอสซิสต์ด้วยแล้วก็มีจังหวะที่ไปเคลียร์บอลจากเส้นทีมด้วย
1: กับ
0: เซียนคอลาซินักนะครับอดีตกองหลังอาร์เซนอลชื่อเหมือนนักมวยมากแกเคยไปช่วยเมสุตโตซิลชกกับพวกอันธพาลทีเพื่อผมจำไม่ผิดเซียนคอลาซินักเนี่ยเหมือนแกมีเบสิกมวยอยู่นะ
1: ครับตัวแกใหญ่ด้วยนะ
0: ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้เป็นผมเห็นก็ไม่กล้าเข้าอ่ะหน้าเหมือนนักมวยจริงๆหุ่นได้เลย
1: ครับข้อความมีเข้ามาพี่บอม
0: ครับ
1: เขาคุยเรื่อง NBA เลยเขาบอกว่าบาส NBA เนี่ยจะช่วยจัดโปรแกรมไปเยือนทีมอื่นในเส้นทางใกล้กันจริงไหมครับ
0: หมายถึงยังไงนะ
1: หมายถึงน่าจะหมายถึงว่าเวลาจัดโปรแกรมเนี่ยเวลาไปเยือนน่าจะหมายถึงว่าโปรแกรมเนี่ยจะใกล้ๆกับการเดินทางจะใกล้ๆกัน
0: ใช่ใช่เขาก็ถ้าเกิดเป็นทีมในโซนเดียวกันเนี่ยจะเจอกันฤดูกาลถึง4ครั้งมั้งถ้าคนละฝั่งเลยจะ2ก็คือตามระยะทางเลยฮะ
1: ก็คือหมายถึงว่าในฝั่งเดียวกันคือฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก
0: ใช่แล้วมันจะมีบางช่วงที่เขาจะแบบเขาเรียกเป็นรถทิปอะเยือนก็เยือนกันยาว
1: ๆใช
0: ่
1: บางทีเนี่ยเล่นกันเกือบทุกคืนนะพี่
0: ใช
1: ่ NBA เนี่ยในซีซั่นเรกูลาร์ซีซั่นเนี่ยแต่ละทีมจะเล่น82นัด
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็คิดดูแล้วกันก็บางคนเห็นว่านักกีฬาได้เงินเยอะนะแต่มันก็ต้องแลกกับหลายๆอย่างนะครับอย่างน้อยกับครอบครัวเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: แทบไม่ได้เจอหน้ากันแน่นอนเพราะว่าโอ้อย่างที่เราทราบครับแต่ละเมืองในสหรัฐเนี่ยมันห่างกันแบบบางทีห่างกันเหมือนประเทศคนละประเทศอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมทำ
1: นึกถึงอารมณ์แบบบอสตันทางขวาสุดไปเล่นกับLAเนี่ยพ
0: ี่แล้วใครไปเยือนแคนาดาไปเยือนโตโรนโตแรปเตอร์แคนาดา
1: ใช่
0: โตโรนโต
1: ครับ
0: ข้ามประเทศอีกนะดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่ค่าจ้างเขาจะแพง
1: อ๋อแต่ไทยเกือบได้ประตูครับจังหวะเปิดเข้ามาแล้วเป็นคนเปิดเนี่ยเป็นพิชยะนะพี่พิชยะคงศรีกัปตันที่เปิดเข้ามาแล้วมีเพื่อนได้มองแต่บอลเนี่ยไม่โดนบางนิดน
0: ึ
1: งนิดเดียวครับ
0: โอ้โหถ้าโดนหัวนี่เข้าเลยนะมาได้21นะครับคนโชคไปมองเป็นพัชรธร
1: อุ
0: รานสุขนะ
1: ครับเกมผ่านครึ่งชั่วโมงก็สู้ได้เลยยังสูงๆครับ
0: ก็คือถ้าโอ้โหเมื่อกี้ถ้าหมงโดนก็ตรงอ่ะ
1: นะออสเตรเลียก็ยังไม่มีจังหวะลุ้นใกล้เคียงเท่าไหร่จะมีจังหวะที่น้องโน้ตเมื่อกี้ได้ยิงบอลเนี่ยไปเข้าหน้าต่างครับบอกว่าข้อความเนี่ยบอกว่าฝากแฟนๆฝากแจ้งแฟนๆใน YouTube ครับที่บอกว่าฟังทางแอปไม่ได้เนี่ยแนะนำให้ฟังทางแอป M-Cod Connect นะครับทางนี้ฟัง FM M-Cod Connect ได้ปกติครับจากน้องอาร์มซ่
0: า
1: จริงครับเพราะว่าคือตอนนี้ถ้าจะฟังทางแอปพลิเคชันต้อง M-Cod Connect อย่างเดียว
0: ครับ
1: เดี๋ยวจบรายการเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเช็คว่า M-Cod Connect เนี่ยฟังปกติหรือเปล่าแต่ที่น้องอาร์มซ่าแจ้งเข้ามานี่ปกตินะพี
0: ่
1: ถ้าไปฟังทางแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยตอนช่วงนี้ฟังไม่ได
0: ้
1: มีหลายคนติดต่อเข้ามาทางคลื่นบอกว่าเอ๊ะทำไมแอปนี้ฟังไม่ได้คือไม่ได้นะต้องฟังผ่าน M-Cod Connect อย่างเดียวนะพี่ใช่ใช่แล้วก็บอกว่าชอบเวลาเจมจัดกับพี่เบ่งครับเพราะเจมจะหาช่องขยี้พี่เบ่งอย่างต่อเนื่องจากคุณโจผีไม่จริงนะพี
0: ่ต้องเลื่อยขาเก้าอี้อ่ะ
1: ไม่จริงกับพี่เจ๋งนี่เป็นเรียกว่าถ้าไม่มีพี่เจ๋ง

0: ี้ไม่มีเจมพี
1: ่แต่ก่อนหยองก็พูดอย่างนี้แหละ
0: ใช่ไหมพี่
1: แต่นี้หยองมันก็เลื่อยขาเก้าอี้เจ๋งทุกวัน
0: ล่าสุดนี้พี่เจ๋งนี่ส่งผมไปจัดกับพี่หยองเลยพี
1: ่
0: ครับแต่วันนี้ไม่รู้แกไปไหนวันนี
1: ้แ
0: กต้องอยู่ช่วงหัวค่ำพี่เจ๋ง
1: ว่าแล้วถามพี่มาหัวค่ำสะดวกไหมสะดวกไหม
0: ไม่รู้แกไปไหนเมื่อกี้โทรไปดีไกลก
1: ็
0: ยังรับอยู่แต่อาจจะติดภารกิจส่วนตัว
1: น่าจะติดภารกิจ
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูทาง YouTube นิดนึงก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึง3ทุ่มนะพี่ตอนนี้ก็อีกประมาณ10นาทีก็เราก็ตามเกมทีมชาติไทย U19 National Challenge ชิงแชมป์อาเซียน U19 ด้วย
1: คร
0: ับ ตอนนี้ก็ขึ้น30นาทีแรกเนี่ยไทยยังเสมอกับออสเตรเลียอยู่0-0ครับคุณปักก็บอกว่านำ29แต้มยังแพ้เลยนั่นหมายถึงสเปอร์กับนิกนะพี่
1: ใช่ใช่คือก็ไม่มีใครคิดเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ผมว่าหลายคนเนี่ยคือว่าเผลอพอเห็นหูนิกจิ้งขนาดนั้นเนี่ยไม่ดูแล้วมั้ง
0: อืม
1: นะ
0: ก็น่าจะถอดใจไปหลายคนนะพี่เพราะหูมันคือนำห่างไม่พอรูปเกมช่วงต้นไม่ดีด้วย
1: ใช่
0: โดนกดอยู่ฝั่งเดียวเลย
1: แต่มันก็ค่อยๆไล่มันนะตอนแรกพี่ก็นอนดูอยู่อ่ะลุกขึ้นมานั่งดูสักหน่อยดีกว่าม าจริง
0: มาจริงใช่มาเป็นชุดสุดท้ายมาแซงช่วงท้ายแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เกม5ดูว่าจะมีแชมป์ NBA เกิดขึ้นเลยหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นแชมป์เรียกว่า2ทีมที่ไม่ได้แชมป์มานานมากโอ้โห
1: นิกกิ้งแต่ปี99 1999นั้นเขาบอกว่าเขาชิงแต่ไม่รู้ว่าได้แชมป์ครั้งล่าสุดเท่าไหร่นะดูกัน
0: ครับผม
1: ซานอันโตนิโอสเปอร์นี่ก็ตั้งแต่หมดยุคทีมดันแค้นมั้ง
0: ใช
1: ่เป็นยุคคาวายใช่ไหมคาวายเลนนาร์ดเคยพาได้แชมป์ที
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ทิ้งมายาวเลย
0: อันนี้มีแฟนรายการแจ้งเรื่อง FMCOT Connect มานะครับบอกว่าผมฟัง MCOTแล้วก็ยังได้เล่นหมายถึงว่าน่าจะเล่นไลน์ไปด้วยหรือทำงานบางอย่างเสียงก็ยังปกติดีนะครับจากคุณผีปีศาจราดลีหมายถึงว่าก็คือเปิดแอปไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยเล่นไลน์เล่นอย่างอื่นในโทรศัพท์เนี่ยก็ยังฟังได้ปกติครับก็อ่ะย้ำอีกทีว่าถ้าจะฟัง FM 99ทางแอปพลิเคชันต้องเป็น MCOT Connect เท่านั้นนะพี
1: ่
0: มีทั้ง Google แล้วก็ทาง iOS ด้วย
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คุณณัฐสรทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่บอมพี่เจม
1: ครับผม
0: ครับผมก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายงานสดฟุตบอลโลกนะพี่ทาง99เนี่ยก็มีบรรยายสดฟุตบอลโลกครบทุกคู่ด้วยแล้วก็บรรยายแบบเห็นหน้าดีเจด้วยนะพี่
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวพี่บอมมาวันไหนครับสำหรับบอลโลก
1: คืนนี้แหละครับ
0: คืนนี้ใช่ไหมพี
1: ่ตี 5
0: ครับผม
1: เอออ๋อนิวยอร์กนี่โอ้คว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายนี่1973นะ
0: 1973
1: ยังไม่เกิดกันเลยนะฮะ
0: ไม่ทันแน่ๆพี่
1: ไม่ทันแน่ๆ
0: 1973เนี่ยเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์อีกสักรอบแล้วกันพี่ในช่วงท้ายชั่วโมงก็ขอบคุณครับโปเต้ปาติก้าคอนเน่โปบาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: ครับ
0: ก็อย่าลืมช่วงบอลโลกเนี่ยดึกๆเนี่ยอาจจะหาของกินเนี่ยก็หยิบขนมมากินได้นะพี่ปาปิก้าคอนเน่เนี่ย
1: โอ้ของดี
0: ชาย
1: บอกเลย
0: ดูไปก็กินไปก็สนุกสนานเลยบอลโลกนี้เตะยันเช้านะพี่อย่างที่บอกเนี่ยเริ่มโหดและเวลาเนี่ย
1: เดี๋ยวนั้นมันจะมีบางคู่ที่เริ่ม11โมง
0: ใช่ไหมพรุ่งนี้เลยพี
1: ่ออ
0: สเตรเลียเนี่ย11โมง
1: บ้าบอมากตั้งแต่ดูวอร์มมาไม่เคยเจอเลยบอลโลกเตะ11โมง
0: ไม่ถ้าในยุคผมเนี่ยผมไม่เคยเพราะว่าเวลาในยุคตั้งแต่ผมเกิดมาแต่ส่วนมากจะเตะทางยุโรป แล้วก็แต่ว่าผมไม่ทันที่เอเชียแต่ว่าเอเชียในเวลาเขาบอกว่าดีมากเลยพี
1: ่ครับ
0: ที่ตอนที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในช่วงบ่ายเลย
1: ใช่สิมันบ้านเราไง
0: ใช่
1: ดูสนุกลุกนั่งสบายเอาโดนซะมั้งเนี่ย
0: โอ้โหจังหวะออสเตรเลียได้ยิงในกรอบเขตโทษดีมีตัวมาบล็อกทันครับเป็นมาคัชนิวครับกองหน้าซันเดอร์แลนด์ได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่ยังมีผู้เล่นไทยเนี่ยตามมาบล็อกได้ทันครับ
1: โอ้โหรอดไป
0: เกือบไปครับทีมชาติไทยคนบล็อกไว้เนี่ยเป็นจิตรพงษ์แช่มสกุลครับ
1: หลุดไปยิงจ่อๆเลยฮะระยะนี้ไม่ถึง10หลาแต่ยังเสียเต็มมุมนะไทยต้องป้องกันกันให้ดี
0: รูปร่างเราก็เป็นรองพอสมควรนะพี
1: ่
0: นักเตะไทยกับออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเล่นสั้นมาครับจ่ายยักก็ไม่กลับเกิดโทษยังมีพิชยาคงเสียตัดบอลไม่ได้แล้วจะสวนกลับเร็วเปิดมาทางขวาไทยวิ่งขึ้นไปรับบอลครับ คนรับบอลนี้เป็นนักธุรกิจโปรซีพาบอลเข้ากับเขตโทษโดนสกัดออกหลังนิดเดียวครับ
1: กองหน้าไทยนี้เร็วมากจังหวะทิ้งบอลให้ที่ว่างนี่คือกองหลังที่เรียไล่ไม่ทัน
0: อ
1: ่ะแต่ทางเขายังดีนะมันถอยมาดักเอาไว้ได
0: ้คนสกัดนี้เป็นโบตันครับกองหลังของทางนั้นออสเตรเลียตามมาสกัดบอลจากเท้านักธุรกิจแต่ว่ายังได้เตะมุมกับไทยอุตส่าห์พอมาเป็นเตะมุมเราก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะพี่บอม
1: ต้องเล่นลูกสั้นเลยก็นาทีที่37แล้วนะครับเกมรอบชิงอยู่สกาลิแชมป์อาเซียนนะครับ
0: คนเปิดเตะมุมนี่เป็นพีระดาครับจะเปิดเข้าไปทอซ้ายครับพีระดาเปิดก็ไปจังหวะนี้บอลโอ้โหประตูของออสเตรเลียออกมาชกบอลออกข้างไปได้ครับอันนี้นี่ที่อยู่ในสนามเยือนนี่เนี่ยไม่น่าจะใช่แฟนบอลไทยนะหมายถึงว่า น่าจะเป็นแฟนบอลอินโดนีเซียที่เข้ามาดูนัดชิงอันดับ3ก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าดูแล้วเสื้ออินโดนีเซียนี่เต็มเลยครับ
1: อย่างเขาเรียกว่าไหนๆก็มาแล้ว
0: ขอที่ว่าได้ชิงหน่อยก็จัดที่อินโดนีเซียมา3ครั้งติดครับสำหรับ U19 หลังๆนี้อินโดนีเซียเนี่ยจัดรายการสำคัญเยอะเลยพี
1: ่รับเหมา
0: ฟุตบอลเยาวชนโลกก็เคยจัดมาแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ไทยได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้จังหวะภูมิลพีเตะบอลยาวขึ้นหน้ามาแล้วบอลไปโดนแนวรับอินโดนีทางด้านออสเตรเลียมาเข้าทางพีระดาได้ยิงก็ติดบล็อกครับบอลเปิดยาวมาภูมิรพีไทยเก็บบอลด้านหน้าไม่ได้ครับรูปร่างนี้เราเป็นหลอกออสเตรเลียพอสมควรครับก็ถ่ายครึ่งแรกแล้วยังเสมอ0-0ครับ
1: ก็ได้เงินสนุกอยู่นะบอลเร็ว
0: นะพี
1: ่บอลเร็วทั้งคู่นะครับไม่มีเปิดมั่วนะครับของไทยนี่ก็อาจจะตั้งรับแล้วก็รอส่วนนะครับหน้าอย่างที่เรียนครับหน้าเราเร็วนะ
0: ออสเตรเลียก็ดูความสามารถเฉพาะตัวนี้ค่อนข้างดีหลายคนครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนของทีมในเอลีกครับเมลเบิร์นซิตี้หลายคนมีนักเตะจากซันโดเรียด้วยรวมถึงมาคัชเนลในกองหน้าจากเนเธอร์แลนด์โอ้โหไทยจะส่วนกลับเร็วช่วงนี้จ่ายมาก็ไปเข้าทางผู้สาประตูของออสเตรเลียครับคนจ่ายเป็นศิวกรคนสั่นครับ
1: คนจ่ายก็ท้อคนวิ่งคนวิ่งก็ปวดหัว
0: ยังไม่รู้กันครับบอลขึ้นมาทางซ้ายครับออสเตรเลียมาคัชนิวจ่ายเข้ากลางมาครับออกมาทางซ้ายออสเตรเลียในกรอบเขตโทษทำชิ้นให้เพื่อนมาคัชนิวเปิดกลับตรงกลางไทยนี่บอกได้ครับพูลิสซับเห็นสว่างครับตัดขอข้างไป
1: เกาะกันไปเรื่อยๆนะครับบอลรอบชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่มีออสเตรเลียเข้ามาแจมด้วย
0: เรียกว่าเป็นอาเซียนแต่ว่าชุดใหญ่เขายังไม่มานะพี
1: ่โอ้อย่ามาเลย เดี๋ยวจะมาแย่งเหรียญทองซีเกมส์เราอีก
0: ชุดใหญ่เนี่ยยังไม่มาทั้งรายการFFเดิมด้วยรวมถึงอาเซียนคัพที่ฟีฟ่าสนับสนุนก็ยังไม่มีออสเตรเลีย
1: ดีไม่เอาสโมสรมาเล่นช็อปปี้คัพเลย
0: ว่าแต่สโมสรเนี่ยถ้าพูดถึงหลังๆเนี่ยเราสโมสรไทยเจอกับสโมสรออสเตรเลียเราก็ค่อนข้างที่จะผลงานดีนะ
1: โอ้ดูตัวสโมสรไทยดิเจอบุรีรัมย์ก็หงายท้องแล้ว
0: ต่างชาติ11คนไทยก็ดูผ่านครึ่งทางครึ่งแรกมาไทยของบอลดีกว่าด้วยครับ
1: กับกัปตันทีมนี่เล่นดีเลยชื่ออะไรพิชยะคงศรี
0: ใช่ครับพิชยะคงศรี
1: เป็นหลานคุณพี่ชัยคงศรีนะอดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะ
0: ครับผม
1: คุณไม่น่าไปตัวคุณพี่ชัยนี่ฉายาหัวเรด้านะเป็นกองหน้าจอมหมกตอนพี่ดูก็ประทันแกไปปลายแล
0: ้
1: ว
0: ผมนี่ไม่ทันเลย
1: โอ้ไม่น่าทันแหละ
0: ถ้ามงเก่งๆยุคผมกองหน้าทีมชาติไทยนี่ต้องพี่โยง
1: พี่โยงโอ้ พี่โยงไอตัวใหญ่
0: พี่โยงผมก็มาทันไปปลายแล้วพี
1: ่ตอนนั้นรุ่นพี่โย่งนี่ทันตอนพี่โย่งอยู่ไหนเล่นอยู่ที่ไหน
0: เทโลใช่ใช่โชว์น่าจะเป็นชุดที่เข้าชิงเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกับออฟฟาร์ด
1: พี่โย่งแกจริงๆแกดังเหมือนแกตอนอยู่กับอีกสิกรไทยใช่ไหมชุดไอเนี้ยชุดพี่อันเฟดพี่โย่ง
0: โคตรในทิพงใช่ไหมอันเฟดเอาครับนาทีที่40เนี่ยออสเตรเลียได้ลูกตั้งลูกเตะมุมครับคนเปิดนี่เบอร์19นี่น่าจะยิงเลยนะพี่ เปิดไว้ในวันนี้บอลโอ้โหเรียบร้อยครับออสเตรเลียขึ้นนำครับโอ้จังหวะเปิดมาแล้วเป็นกองหลังเบอร์สี่เดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึงครับหม่งเข้าไปครับ
1: โอ้น่าเสียดายที่41นะครับปุ่มระพีนี้ออกมาตัดลูกแต่มุมพลาดนะครับบอลหลุดไปที่เสาสองก็โดนทางด้านกาบอฟสกี้นะครับหม่งเข้าไปเต็มๆศีรษะเลยซึ่งก็แหมก็ตามเชิงนะครับไทยเราก็มีจุดอ่อนเรื่องลูกกาอากาศอยู่แล้วแล้วลูกตั้งเตะลักษณะนี้ครับลูกเตะมุมลูกอะไรพวกนี้ก็เป็นทีเด็ดของออสเตรเลียอยู่แล้วทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กอ่ะ
0: คนเปิดนี้เป็นลอเรนวองครับ
1: อืมเนี่ยชื่อวองนี่ก็ไม่ต้องกลัวแล
0: ้
1: ว
0: แน่นอนมีเชื้อสายแน่นอนเปิดมาแล้วหูบอลเนี่ยมันข้ามภูมิระพีมาเสาสองแล้วกาบอฟสกี้ครับเทคตัวหม่งเข้าไปจ่อๆก็เป็นประตูขึ้นนำออสเตรเลียจริงๆรูปเกมเราดีกว่าด้วยครับในช่วง40นาทีแรกสุดท้ายมาโดนนะครับทีมชาติไทยแต่ยังพอมีเวลาครึ่งหลังครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วพี่บอม
1: ครับ
0: เวลานี้หมดแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อกับในที่นายไลฟ์บอลโลกนะพี
1: ่
0: เดี๋ยวดูว่าใครจะเข้ามาจัดรายการส่วนวันนี้ผมกับพี่บอมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันชาววัดบ้านไร่โคราชรำลึกถึงอดีตที่พระองค์พาเคยเสด็จกราบหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาวัดเก่าแก่ที่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณพระเกจิชื่อดังเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้และเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณยังไม่มรณภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือพระองค์พาเคยเสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่11ตุลาคม2538ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและสนทนาธรรมกับพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่วัดบ้านไร่นี้ด้วยหนึ่งในคณะกรรมการวัดบ้านไร่เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเสด็จมาพร้อมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีซึ่งมีประสบนิกรมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเต็มพื้นที่วัดบ้านไร่เพราะทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่รักเทิดทูนอย่างมากของประสบนิกรชาวไทยและเมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์พารู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะพระชนสายังน้อยและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่องและไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยแต่การแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายอาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนทุกหมู่เหล่าก คุณยายอุษณีณลำพูนอดีตพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วัย75ปีบอกว่าวันนี้ที่พระองค์ท่านจากไปรู้สึกเสียดายในคุณงามความดีอยากให้คนไทยเอาแบบอย่างพระองค์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมต่อไปบัณฑิตร่างเล็กอาลัยพระองค์พาครั้งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์นางสาววราพรสร้อยเสนชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิการร่างเล็กที่โลกโซเชียลเคยจารึกไว้ครั้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อเดือนกันยายน2565ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ธนาคารอมสินสาขาสตึกโดยนางสาววราพรเผยทั้งน้ำตาถึงความทรงจำในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่ายังคงชัดเจนอยู่ในใจเนื่องจากตนเป็นนักศึกษาทุนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงตั้งใจว่าจะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับบัณฑิตทั่วไปเพื่อถวายความเคารพและเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตและสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำคือตอนที่เข้ารับปริญญาบัตรแต่ด้วยข้อจำกัดด้านร่างกายทำให้คณะผู้จัดงานปรับให้เข้ารับในลำดับสุดท้ายและพระองค์พาทรงให้ความเมตตาเพราะรู้ว่าตนเอื้อมรับปริญญาบัตรไม่ถึงเห็นภาพพระองค์โน้มตัวลงมาจนตนใจหายนางสาววรพรกล่าวว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าพระหัตถ์แห่งรักของพระองค์ได้ยื่นมาถึงเธออย่างแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นความพยายามของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: บอลโลกสตอรี
5: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดการที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบค

0: มและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไรก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินช

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของแนที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้อยู่กับผมจันอูอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลสวัสดีคุณเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับจันอูครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราจะอยู่กันจนถึงเที่ยงคืนนะวันนี้อยู่กันแบบยาวๆเลยวันนี้ก็เอสเบสเข้ามาพูดคุยได้เหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: 4-8-9-8-9-9นะครับช่วงนี้เราก็จะเป็น World Cup Dance เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงแล้วก็กลับไปทีเจอที่เที่ยงคืนเลย
1: ผมเลือกเองผมเลือกเพลงน่าจะเป็นชื่อเพลงบูมของอนาเดเซีย
0: ครับ
1: บอลโลกปี2022ไม่งั้นเดี๋ยวรามก็เปิดเพลงรักอีกเดี๋ยวก็เป็นรามเลิฟเวอร์อีก
0: นี่ฉุดเลยนะฉุดเลยขึ้นเลยเนี่ย
1: มาปุ๊บเสร็จผมรามพี่ผมเลือกเพลงไม่เอาแต่พี่เลือกเองพี่ขอเปิดเพลงบอลโลกหน่อยช่วงนี
0: ้ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวก็มาแบบเจมเรืองศักดิ์มาแบบ
0: นะเพลงช้าเปิดให้เมียเปิดให้เมียฟังอยู
1: ่ตอนแรกจะเปิดเพลงมือที่3นะ
0: ครับโอ้
1: จะเปิดมือที่3ของพิทัศน์นะ
0: ครับ
1: เปิดให้ใครก็ไม่รู้ว่ามือที่3อ่ะ
0: แค้นเนี่ย
1: หรือว่าเปิดให้ตัวเอง
0: นะครับก็ฟุตบอลตอนนี้ก็มีชุด U19 ของเรานะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้รอบเพลย์ออฟเนี่ยกัมพูชาแพ้อินโดนีเซียไปแล้ว 0-1
1: ครับผม
0: ของเราตอนนี้พักครึ่งอยู่นะครับไทยแลนด์ U19 กับออสเตรเลียก็ออสเตรเลียนำอยู่ 1-0 นะครับ
1: ครับผม
0: นี่ในช่วงพักครึ่งก็รอลุ้นกันครับ
1: มาโดนช่วงท้ายครึ่งแรกนะเสียดาย
0: ตอนแรกคิดว่าน่าจะเอาครึ่งแรกยันอยู่ก่อนมาโดนนาที41นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ลุ้นถือว่าได้สูสีนะออสเตรเลียชุดนี้นะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนะครับสถิติที่เข้าไปดูเนี่ยถือว่าโดยรวมๆนอกจากสกอร์แล้วเนี่ยเราดูดีกว่าเขาด้วยนะครองบอลเยอะกว่านะครับของเราครองบอล 55%
1: ครับ
0: ของเขา 45% เรามีโอกาสยิง7ครั้งเขามีโอกาสยิง5ครั้งตรงกรอบอย่างละ2ครั้งนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ของเขาเป็น1ประตูนะครับ
1: ครับ
0: และนอกนั้นที่ก็เรื่องของการเตะมุมอะไรฟรีคิกอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโดยรวมๆอ่ะถ้าตามสถิติเราดูดีกว่าเล็กๆนะครับแต่ว่าเสียเปรียบในเรื่องของสกอร์ที่ตามหลังเขาอยู่ 0-1 นะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันในช่วงครึ่งหลัง
0: อ
1: ีก45นาทีนะคร
0: ับ ใช่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเหล่าน้องๆรุ่นเล็กนะก่อนที่จะไปลุ้นกันเพราะว่าอินโดนี่ไปแล้วไปรอละนะครับ
1: อินโดน่าจะจบอันดับ3แล้ว
0: อินโดนี่ชนะไปแล้วอ
1: ินโดชนะนี่ได้อันดับ3มาแล้ว
0: ครับอันดับ3เรียบร้อยนะ
1: 3กัมพูชาอันดับ4ปีที่แล้วครั้งที่แล้วเราก็เข้าชิงนะ2024แพ้อินโดไป0-1ลุ้นได้พี่อูเนาะ
0: ครับ
1: ตามหลังลูกเดียวแล้วลูกเกมเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรผมก็คงจะลุ้นกันยาวๆลุ้นกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบอลโลกค่ำคืนนี้ถ้าออกสตาร์ทเร็วสุดก็เหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: ในช่วงเวลา14:00ยึกแล้วก็นู่นอ่ะยิงยาวจนถึงดูบอลเสร็จพี่ต้องบ่ายโมง
0: น่าจะชินกันแล้วมั้งแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์จะเยอะหน่อยเยอะคู่หน่อยเพราะว่าช่วงแรกที่เปิดมามันจะมีช่วง
1: สองคู่
0: ตีสองปุ๊บแล้วก็ไปนู่นอีกทีประมาณ9โมงนะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้มันมีโอ้โหอีกหลายคู่เลยนะครับก็ตามกันแต่ถือว่าปีนี้โดยรวมๆเท่าที่ได้ดูมา2วันเนอะถือว่าใจผมนะผมว่าไอ้กฎใหม่มันทำให้ดูเกมฟุตบอลมันไหลลื่นขึ้นนะ
1: ก็เมื่อวานไงเราได้เห็นเลยนะทุ่มอ่ะทุ่มช้าใช่ไห
0: ม
1: ทุ่มช้าปุ๊บผู้สินเป่าเปลี่ยนทุ่มเลยอ่ะ
0: มันมีทั้งเรื่องของไอ้เปลี่ยนตัวใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องรีบเปลี่ยนตัวให้ทันไอ้จังหวะถ้าเกิดนอนเจ็บปุ๊บก็ต้องออกไปผสมพยาบาลก่อนหนึ่งนาที
1: อย่างเมื่อวานนะจานที่เราพากอ่ะบอสเนียนำอยู่ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ดึงไงดึงช้า
0: ดึงไม่ได้อ่ะ
1: ดึงไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ผมว่าไอ้กฎใหม่นี้โอเคนะ
1: โอเค
0: คือกฎเนี้ยมันทำมองมุมไหนเนี่ยมันก็ทำให้มีแต่นักเตะมันต้องเร่ง
1: ใช่
0: เพื่อจะให้เสร็จมันจะเราจะไม่เห็นแล้วไอ้พวกสายนอนอ่ะใช่ไหมนอนนานๆปุ๊บถ้าเกิดสมมติแพทย์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันต้องออกไปอยู่ข้างสนามก่อนนาทีนึงนะแพทย์เข้ามาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ทำให้แบบอย่างเมื่อวานเนี่ยผูกเชือกถุงเท้าปุ๊บต้องรีบลุกก่อนอ่ะนะครับก็ถือว่าดีขึ้น
1: ยิ่งถ้าเปลี่ยนตัวแล้วเดินออกช้าหรือคุณจะดึงเวลา แล้วคุณโดนเป่าฟาวนี่เสียเวลานาทีนึงเล่น10คนนี่โอ้โห
0: นานนาทีนึงที่ถือว่าเยอะนะ
1: เยอะ
0: ๆก็เราก็ได้เห็นมาแล้วไงเกมอุ่นเครื่องอ่ะใช่มั้ยที่ใช้อ่ะญี่ปุ่นได้ประตูจากไอ้กฎนี้แหละ
1: ครับผม
0: นะครับผมว่ากฎนี้โอเคดีกว่าไปออกกฎไอ้ที่ว่าห้ามเถียงอ่ะเถียงก็โดนใบเหลืองอ่ะไอ้กฎนะติงตอง
1: ใช่ๆๆ
0: เพราะนักเตะบางทีมันต้องมีบ้างอ่ะนะ
1: บางทีเขาอาจจะ
0: ถ้าด่าโอเคอ
1: าจจะอยากอธิบายว่าผมไม่เสียฟาวนะผมฟาวไม่หนักหรืออะไรเงี้ยมันก็ผมก็ควรฟังนะผู้ชม
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ถ้าเดินมาแล้วโอ้ยจานมาผักอกมาอันนี้ว่าไปอย่างใช่ป่ะ
0: พวกสบถอ่ะอย่างผมด่าจานเอกประจำอ่ะนะครับอันนั้นโอเคโดนเหลืองได
1: ้เดี๋ยวพี่ด่าผมไอ้หล่อผมไม่ถือเป็นคำด่านะ
0: ไม่อยากใช่ป่ะ
1: ไม่อยากพี่ด่าได้ทั้งวัน
0: ไอ้ขาวผ่องอะไรเงี้ยนะว่าไอ้หน้าเนียนอะไรเงี้ยไ
1: งอ่ะก็ข้อความมาพูดคุยกันนะโอ้โหแล้วผมกับแดนอู๋นี่อยู่กันจนถึงเที่ยงคืนนะ
0: สบาย
1: อย่าปล่อยให้เราเหงาคืนนี้เชียร์ทีมไหนหรือบอลโลกที่ผ่านมา2วันใครดูบอลโลกแล้วโอเคไม่โอเคตรงไหนส่งมาบอกกันได
0: ้โดยรวมๆถ้าถึงตรงเนี้ยผมว่าหลายคู่เล่นกันสนุกนะ
1: ยังไม่มีดราม่าอะไรเนาะอาจารย์
0: ใช่ๆ
1: แม้แต่กระทั่งวันแรกที่3แดงผมก็โอเคนะผมก็เฉยๆนะ
0: ก็เข้าใจได้เรื่อง
1: เข้าใจได้
0: แล้วโดนเลยนะ
1: ส่วน SBS นะครับ4689899แล้วก็ช่องทางโซเชียลในช่วงนี้เพจ Facebook แล้วก็ YouTube เราไลฟ์กันยาวๆนะช
0: ่
1: วงทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก็จะลืมเข้ามาพูดคุยกันทักทายกันนะครับ
0: อันนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นเวอร์ชั่นยาวๆก็คือในที่นายไลฟ์บอลลอนโลกนะใช้ชื่อเดียวกันเลย
1: แล้วก็อาจจะรวมไปถึงแอปพลิเคชันพี่อู๋ช่วงนี
0: ้
1: เราก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกกล่าวกันบ่อยหน่อย
0: ครับผม
1: แอปพลิเคชันอย่างพี่กรณ์ส่งมาบอกว่าทำไมแอปฟังบ่ได้ครับถ้าพี่กรณ์ยังใช้แอป FM 99อยู่หรือพี่กรณ์ฟังจากเรดิโอไทยแลนด์แล้วไปกดฟังขึ้นมาค่ะไอ้พวกนั้นมันอาจจะไม่ได้
0: ถ้าไปใช้แอปอื่นที่มันลิงก์เข้ามาอย่างเงี้ย
1: อาจจะ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: เราก็แก้ไขไม่ได้ส่วนถ้ามีแอปของเดิมที่เป็นโลโก้ Active Radio ที่เป็นสีฟ้าพี่ลบทิ้งไปเลย
0: ไม่เอาแล้ว
1: โหลดแอปใหม่พี่กรณ์แนะนำนะ Mcord Connect ตรงตัวเลยพี่ MCOT Mcord Connect ก็ CONNECT .net
0: อ
1: ันนี้เข้าไปโหลดเลยทั้งพวก
0: เพราะเป็นแอปใหม่ที่เราทำ
1: ซูมมาใหม่หรือจะเป็น iPhone อะไรเงี้ยโหลดได้หมดจะเป็น Android จะเป็น iOS โหลดได้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เหลือแค่แอปเดียวละเพราะมันจะฟังลูกทุ่งฟังสากลจะฟังการเมืองอาจารย์วีระฟังของเราได้หมดอันนี้สบายๆเลย
0: เพราะว่าบางทีมันเราไปลิงก์กับแอปอื่นอย่างเงี้ยบางทีมันด้วยการที่เราทำระบบใหม่ออกมานะบางทีมันไม่ได้อัปเดตนะครับ
1: พี่กรณ์เพชรตำลึงทองพี่ลองไปโหลดดูได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับ
0: เพราะในช่วงก่อนผมไปดูก็มีหลายท่านส่งเข้ามานะบอกว่าใช้ Mcord Connect เนี่ยแล้วมันฟังได้ปกติอย่างอาร์มนะครับ ที ่แจ้งมานะครับอ่ะใครฟังได้ไม่ได้ยังไงก็แจ้งมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยประสานให้ตรงนี้นะหรือไม่ก็เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวให้จันเอกปีนเสาไว้นะไปลองทำดูว่าจันเอกเป็นกึ่งช่างอยู่แล้วนะครับ
1: ผมอยู่ในพี่ๆในโหมดวิศวะก็จริงแต่ผมชอบกินแรงคนอื่นเราซีเนียร์แล้วไงเราให้น้องให้พี่ๆเขาทำไปโอ้ให้ไปปีนเสาเนี่ยเสาทรงสสปทนี่ไปพี่นี่รอบสังหารผมแบบเนียนๆเลยนะ
0: ไม่เราก็ทำตรงนี้เลยไงสาอยู่หน้านี่เลยเราซ่อมเลยไง
1: ครับผมอ่ะส่วนเรื่องบอลโลกก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: มีคู่ไหนประทับจิตประทับใจบ้างไหมเพราะว่าที่ผ่านมาผมว่าตอนนี้นะคู่มันสุดนะ
1: อเมริกา
0: ผมว่าเป็นคู่ไอ้เนี้ยไอ้เกาหลีกับเช็ค
1: เกียร
0: ์ชอบคู่เนี้ยหูใส่กันมันยับมาก
1: ครับ
0: แต่เมื่อเช้ามันดูขาดไปหน่อยด้วยอเมริกามาโหดเหมือนกันเนอะเจ้าภาพ
1: สารภาพก็ผมก็ไม่ได้ดูนะตื่นจะมาตื่นดูลิซ่าก็ไม่ไหวไม่ไหว
0: ผมตื่นมาดูลิซ่ากับฟิลิปอ่ะ
1: พี่ชมเป็นพยากรณ
0: ์เดี๋ยว
1: ที่เป็นคนลิซ่าอันนี้เราลิซ่า
0: พิมพ์ไปด่าอย่าเลยไหนพวกมันจะมีแบ็คลิซ่าแบ็คพิงไปดูลิซ่าฟิลิป
1: เปิดตัวบอลโลกที่อเมริกาโอ้คึกคักเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: นี่คะแนนของทีมชาติไทยเราอาจจะไม่ได้เป็นเล่นในรอบสุดท้ายนะแต่ก็มีส่วนร่วม
0: ใช่ใช่
1: การที่ไปทำหน้าที่ในฟีฟ่าเวิลด์คัพนะครับ
0: อย่างน้อยก็ไปสร้างชื่อเสียงนะ
1: ใช่
0: นะลิซ่านะ
1: ก็เปิดตัวแล้วนี่อย่างของเราเองมีอาจารย์พี่โรมันประเสริฐจะเป็นผู้ตัดสิน
0: จับ
1: น่าจะเป็นฟรอง98ส่วนทีมชาติไทยไปลุยบอลโลกผมก็อีกนานเนาะถ้าเราเร็วนี้คงไม่ใช่
0: ไม่รู้ทันเรา
1: เออพูดถึงบอลไทยไปบอลโลก
0: ไม่รู้ทันเราหรือเปล่าเราอาจจะไปก่อน
1: เออมันรู้สึกหดหูอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังไม่เคยไปอยู่แล้วนะไม่ว่ากันนะครับถ้าเคยไปทุกปีว่าไปอย่างอันนี้มันยังไม่เคยไปอยู่ดีอ่ะนะครับ
1: อาแจ้งโปรแกรมค่ำคืนนี้พี่หูก็โอ้โหเวลานี่คืนนี้ถ้าใครตั้งใจดูบอลถึงเช้า
0: โหดมาก
1: โอ้โหยังโหดแต่เข้าใจได้ว่าพวกนี้เป็นวันอาทิตย
0: ์กับ
1: นอนพักผ่อนไปตรงนี้หรือคุณต้องตนเขาเรียกว่าแรงไว้ดีๆนะมันดูแบบดูเสร็จปุ๊บพัก1ชั่วโมงดูเสร็จปุ๊บพัก1ชั่วโมงแล้วก็มาดูต่ออีกอ่ะพี่หมู
0: ก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นวันหยุดอ่ะมันก็ยังโอเคนะคือมันพักได้ไงใช่ไหมช่วงที่เราดูปุ๊บเหมือนชาร์จแบตอ่ะพอพักปุ๊บเราก็ล่วงไปสักหน่อยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี

0: ต้องบอกพี่จิ้มอภิวัตอย่างนี้ก่อนว่า FM 99ช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีห้านะพี่อู
1: ๋
0: ของเราเองก็จะลิงก์สัญญาณไปกับไปให้ในเครืออสมทอีก41สถานีทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยจะเป็น95ยาวเลยทั้งคืนแต่ว่าช่วงฟุตบอลโลกก็จะ99ของเราจะได้ช่วงเวลาแค่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอจบตีห้าปุ๊บเราก็จะตัดสัญญาณไปให้ทาง 100.5 ไปให้ทาง FM 95ก็เป็นรายการปกติของเขาเพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยจะแค่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าที่จะออนแอร์ทั่วประเทศทีนี้ในการแก้ไขของพี่จิ้มอภิวัตรก็เหมือนที่เราบอกนะพี่อู๋พี่จิ้มโหลดแอปพลิเคชันเลย
1: มันจะได้ต่อเนื่องนะ
0: มันจะได้ต่อเนื่องเลยสามารถฟังก้าว
1: ๆ
0: ที่ไหนก็ได้พี่จะพอเปิดแอปปุ๊บพี่จะเล่น Facebook พี่จะอะไรมันก็ยังมีเสียงออกอยู
1: ่
0: มันก็จะไม่ติดอะไร
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็ถือว่าหลายคนก็อาจจะสนุกหน่อยตรงที่มันมีการไลฟ์อะไรด้วยนะ
0: ใช่บางทีดูเพลินๆแล้วอ้าวโอ้ถึงตีห้าตัดสัญญาณอันนี้มันก็จะได้เข้าใจกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ช่วงเวลามาช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีห้า
1: ก็ดี
0: นอกนั้นก็จะเป็นรายการปกติ
1: เด็กจะได้อธิบายได้นะเพราะว่าไม่งั้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจ
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: อย่างเรื่องแอปอันนี้ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะผมเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังอาจจะยังไม่เข้าใจ
1: ยังใช้
0: แอปไม่มีอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่ได้เราจะได้บอกไป
1: คือแอปของคนอื่นที่ลิงก์มากับแอปเราเองเนี่ยมันก็จะคนละแบบกันเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้มีถามมาว่าสนกับอูเล็กไปไหนครับจากเอฟซีเจ๋งอันนี้ไม่ทราบนะ
0: ผมไม่ได้ว่าสนคือทาง BG เขาก็มีไลฟ์ดูบอล
1: เอาเหรอ
0: ผมไม่แน่ว่าติดหรือเปล่าจะไปส่วนได้ภาพบอลโลกไหมอันนี้ผมไม่ได้ถามน้องๆแต่อูเล็กอ่ะมีภาพบอลโลกอยู
1: ่
0: แต่ผมก็จำไม่ว่าน้องมันภาพคู่ไหน
1: ที่โมโน
0: ที่โมโนจะชนกับเราหรือเปล่าอันนี
1: ้
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่นะ
0: ต้องถามบังอ่ะแต่ว่าวันอื่นๆก็มีทั้งอูทั้งสน
1: ชนก็ตัดไปส่วนก็ตัดไปนะหา
0: ที่โน่น
1: แทนอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แดงสนพวกนี้เดี๋ยวเข้าคู่ผม
1: อ๋อเหรอ
0: เกมเยอรมันพี่เยอรมันทำไมไม่เอาพี่อู
1: ๋วะไม่รู
0: ้เอาอู๋กับสนก็ได้หรือจะเอาอู๋กับเอกก็ได้แต่ผมบอลเยอรมันต้อง
1: ไม่หรือไม่ก็เป็นผมก็ได
0: ้อืม
1: แล้วก็ผมคนเดียวก็ได้แล้วอู
0: ๋
1: เซ็นสองชื
0: ่
1: อ
0: ไม่พี
1: ่ได้สองแรง
0: ไม่พี่แจกคนเดียวแต่ผมมาเบิกผมมาเซ็นชื่อเบิกด้วย
1: ก็โอเคก็ได้ยังไงก็ได
0: ้ไม่รู้ว่าเขาจัดผังไงนะ
1: ครับ
0: เออมันก
1: ็รอบนี้มันมั่วๆนะอย่างก่อนท่านนี่มันตามเป็นสายนะ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวมั่วๆไปหน่อยวาวไปนะครับ
0: คุณใครที่ฟังอยู่แถวไหนก็ส่งมาบอกด้วยสัญญาณโอเคไหมนะครับ
1: เดี๋ยวลองใช้แอปMCOT Connect แล้วเวิร์กไหมอะไรแบบนี้นะครับ
0: ครับพี่กิมฉัตรแซ่ตั้งสวัสดีด้วยนะครับคุณชุติเทพพรุ่งนี้ตื่นตีห้ามาดูบราซิลขอนอนก่อนนะครับ
1: เป็นเกมแรก
0: ก็โอเคนะ
1: เพราะว่าแฟนบราซิลบ้านเราผมว่าเยอะนะนะแฟนบราซิลอ่ะ
0: ก็ถ้ามันดูไม่ครบไม่ไหวทุกคู่ก็นอนพักผ่อนก่อน
1: อ๋อไออันที่ผมก็เพิ่งรู้นะอันนี้คุณก้าวนพรัตน์บอกส่วนมากผมฟังทางเว็บ99ที่จะเห็นหน้าดีเจแต่จะกระตุกเป็นช่วงMCOT Connect จะฟังได้อย่างเดียวแต่ไม่เห็นหน้าเหรอ
0: ไม่รู้ว่าไลน์เนี่ยมีหรือเปล่าแต่ของ99อันเก่าอ่ะผมไม่ว่ายังดูได้อยู่หรือเปล่านะที่เป็นสีฟงสีฟ้าแต่ชั่วโมงนี้นี่ดูทั้ง YouTube ทั้งเพจ Facebook
1: ครับ
0: อันนี้ได้พี่กรณ์บอกแล้วโอเคครับฟังได้แล้วขอบคุณมากขอบคุณพี่กรณ์เช่นกันจะได้แบบเคลียร์กัน
1: ได้ได้
0: ดูได้ก็โอเค
1: ส่วนนี้คุณปั๊กนี่ก็มาเร็วมากเลยสวัสดีสวัสดีคุณปั๊กด้วยคุณวิมานบัวใหญ่บอกจานอูโมร็อกโกยันบราซิลขอไม่แพ้นะ
0: อ
1: ันนี้ก็ดูยากนะเพราะว่าโมร็อกโกเองผมว่าไอการขาดไอ้2ตัวหลักนะไอ้นายับอัปเดตกับอัปเดต
0: อัปเดตนี่แบบ
1: อัปเดตนี่ตัวนี้กินตัวเลยนะ
0: คือมีคอบอลมาถามเวลาเรานั่งไลฟ์อ่ะตัวไหนน่าจะตามองผมก็จ้องอัปเดตเลยเพราะว่าฟอร์มดีกับเบติสมาก
1: ใช่ๆอัปเดตนี่ผมว่า
0: ดีเนี่ยปีที่แล้วเนาะที่เราพานักชิง
1: อันโทนี
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะใช่เด่นกว่าอันโทนี่อีกนะครับ
0: แล้วเสียดายมาเจ็บเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนบอลโลกจะเริ่ม
1: โอ้โหแล้วหลังที่เป็นนายเย็บอาเกิดอ่ะใช่ไหมอาเกิดยังไงพวกมันก็ยังแบกทีมอ่ะ
0: อย่างสกอตกิลมอร์ก็เจ็บนะ
1: ใช่ใช่ช่วงหลังเจ็บกันเยอะนะ
0: ใช่ใช่
1: เปลี่ยนกัน
0: โค้งสุดท้ายนี่แหละโอ้โหเจ็บเพียบเลย
1: อ่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็ว่ากันไป
0: ครับผม
1: อย่างไอ้ล่าสุดสกอตแม็กซ์โทมินีก็ยืนยันแล้วว่าลงได้แล้วเพราะว่าก่อนนั้นเห็นบอกว่ามีปวดท้องน่าจะป่วย

0: อะไรเงี้ยทั้งยังทันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะช่วงหลังนี่โอ้โหนักเตะถอนตัวในช่วงวันสุดท้ายกันเยอะมากนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ทีม
1: อย่างของเยอรมันเจ้าหนูคาวก็ไป
0: ใช่เลียนัดคาวก็ใช่ไหมก็ต้องกลับญี่ปุ่นก็
1: เอ็นโด
0: เอ็นโดนะครับเอ็นโด
1: เยอรมันก่อนอันนี้แซกนาบี้ก็ไปก่อนมั้งใช
0: ่ไหมใช่แซกนาบี้โอ้โหเจ็บยาวอ่ะ
1: นี่ไม่รู้ว่ามีไอ้เจ้าดีเปล่าไอ้เด็กดอทมุนอ่ะเป็นไอดอลอ่ะใครนะเอมาโกร้อย
0: มาโกร้อย
1: โอ้โหโคตรเก่งนะมาโกร้อยแต่ถึงทัวร์นาเมนต
0: ์
1: บอลโลกไม่มีบุญนะ
0: พอถึงเวลาไม่ว่าจะเป็นบอลโลกยูโรนะ
1: ใช่
0: ก็ถึงก็จะเจ็บเอง
1: ถึงเกอร์เซ่เงี้ยยิงนัดชิงชนะที่บราซิลเงี้ย
0: ใช่
1: มาโกร้อยไม่ได้ไปอ่ะ
0: แล้วเกอร์เซ่ดูเด็กผงาดคำโลกเลยป่ะชี้หน้าคนทั้งโลก
1: ไม่ไม่ก่อน
0: จำกันได้เกอร์เซ่
1: ไม่รู้อะไรก่อนที่เขาจะบินไปไอ้นี่ไปบราซิลอ่ะนี่เขามีญาติอยู่นี่ อยู่บางแสนเขาแวะมาหนองมนก่อนไงเขาก็เฮ้ยโหกิน
0: ข้าวหลาม
1: ก็ซื้อไปที่บราซิลเลยนั่นแหละก็เมื่อก่อนปกติเราเห็นฟุตบอลใช่ไหมเขาจะชอบกินกล้วยกินไอ้น้ำเยลลี
0: ่
1: แต่เกอร์เซ่ไม่ต้องข้าวหลามอย่างเดียว
0: เฮ้ยแต่
1: พกเข้าไปเลย
0: แต่พวกต่างชาติชอบข้าวหลามนะ
1: อันนี้พี่อัมหรือพูดเล่น
0: อ้าวจริงอย่าง
1: ผมไม่ค่อยเชื่อสีหน้าพี่เลยอันไหนจริงอันไหนหลอก
0: อย่างญาติผมมาจากเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ข้าวเหนียวออกนะข้าวเหนียวออกแล้วก็เอาบ้องมาชัก
1: อันนั้นดูกัญชาเลย
0: เฮ้ยไม่ใช่เขาไปทำอย่างอื่น
1: ไอ้ได้ข่าวว่าฝรั่งเขาชอบหมูกรอบบ้านเราอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ผม
1: ติดใจหมูกรอบอย่างเงี้ย
0: แต่ส่วนใหญ่ไอ้ญาติที่มาจากจีนก็เจอหมูกรอบไอ้กะเพราหมูกรอบอ่ะพวกจีนพวกฝรั่งโดนนะผมว่
1: า
0: เสร็จเรียบ
1: ดูเลยนะฝรั่งชอบ
0: ไอ้ต้มยำกุ้งผัดไทยอ่ะบางคนยังมีไม่ชอบนะอย่างผัดไทยบางคนไม่ชอบไอ้น้ำอะไรมันต้องใช้น้ำมะขามผัดใช่ไหมบางคนยังไม่ชอบต้มยำกุ้งบางทียังเผ็ดไปแต่พอเจอไอ้กะเพราหมูกรอบอ่ะเสร็จทุกราย
1: พี่อู๋ผัดไทยต้มยำกุ้งอ่ะเรามันเป็นอาหารที่อร่อยขึ้นชื่อจริงแต่ว่าเรากินทุกวันไม่ได้หรอกแต่ถ้าพวกกะเพราหมูกรอบกะเพราเนื้อสับก็หมูสับผมกินได้ทุกวันนะ
0: แต่บางทีเขาแกะกุ้งไม่เป็นไง
1: อ
0: ย่างเขาอย่างญาติผมที่มาอย่างเยอรมันก็สั่งไอ้ต้มยำกุ้งให้เขาแล้วเขาแกะยากผมสั่งไอ้ต้มยำกุ้งฝอยต้องใช้ที่ดึงนวลใช้ที่ดึงนวลแนบแนบมาดึงไอ้นี่เปลือก
1: มามันเอากุ้งแม่น้ำ
0: กุ้งแม่น้ำมันแพงแล้วก็กุ้งฝอย
1: พูดถึงกุ้งนี่นึกถึงหัวกุ้งทอดนะร้านผีร้านนึงอ่ะที่เราไปกินกันเมื่อก
0: ่อนร้านพี่ป๋อง
1: อร่อยเลย
0: ก็เนี่ยสาเหตุที่ร้านพี่ป๋องปิดก็เพราะไอ้หัวกุ้งนี่แหละเจอไอ้นี่ไงกรณีไอ้หลอกลวงผู้บริโภคโดนปิดร้านฟีหัวขาดฟีหัวขาดเมนูนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะคร
1: ับผม
0: อันนี้แป๊บนึงนะ
1: หัวคอมเมนต์มาเรื่อยๆพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ
0: มีบอกขอผลฟุตบอลไทยด้วยเดี๋ยวผมดูให้นะ
1: ฟุตบอลไทยมีถ่ายทอดสดทาง BG Sport ด้วยนะครับตอนนี้ไทยยังตามหลังออสเตรเลียครึ่งหลังกลับมาเล่นแล
0: ้
1: วยู19ชิงแชมป์อาเซียนนาทีที่55นะครับ
0: รอลุ้นลูกเดียวเองเหรอขอตีเสมอก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็บอกว่าจริงเยอรมันไม่มีอู๋ได้ไงเบ่งทำงานยังไงอันนี้ไม่ได้หานะอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนะวันนี้ผมไม่ได้ผมเป็นกลางนะเห็นด้วยเห็นด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาฉันได้ออก
1: ไอ้นี่อาจจะด้วยเรื่องไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัว
0: อาจจะมีสิ
1: พักหลังพี่ไปสู้ฮกหยองไง
0: ผมเกลียดหยองแล้วตอนนี้ ผมสะกิดแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติม
1: เขาก็ไม่
0: สะกิดแล้วเฉย
1: เขาก็ไม่กินเส้นงานไง
0: เออใช่หลังๆไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะ
1: ไม่พี่ก็แบบ
0: หลังๆไม่มองหน้ากันเลยนะ
1: พี่ช่วงหลังๆพี่อู๋ว่าชอบคุยดีกับเจมไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วแบบยุเจมไปขัดเจ๋งอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: แล้วมองว่าเด็กไปปีนเกลียวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตะกี้เสร็จรายการปุ๊บเจมออกผมยังบอกเจมเลยเจ
1: ม
0: หลังงัดหน้าบางมั่งใช่ป่ะงัดหน้าเลย
1: เจมไม่ต้องกลัว
0: เลยใช่
1: ไซส์อย่างเจมอ่ะ
0: ได
1: ้หมดอ่ะ
0: แล้วเจมดูแล้วดูเจมมันแบบเบ่งด้วยไงแล้วป่ะเจ๋งมาไม่มีอะไรเลยมานั่งหาไม้อ่าวอย่างเดียวเองไอ้เจมจัดอยู่คนเดียวเลยครับ
1: แล้วน้องมันจะกล้าตอบเหรอพี่ว่าไม่หา
0: ใคร
1: พี่เจมมันจะตอบโอ้พี่ไม่หามันคงไม่กล้าตอบอ่ะนะมันก็ยิ้มแบบแ
0: ข็งๆโอ้โหพี่จะบอกเจมอยู่อ่ะเวลาเจ๋งบอกหาไม้หาไม้สวนไปเลยผมไม่หาเราต้องหาเรื่องก่
1: อ
0: นนะครับก็ว่ากันไปอันนี้บอกว่าคุณเอกเมื่อเช้าตั้งใจจะดูฟุตบอลคู่8โมงแต่พอเปิดไปจอดำดูไม่ได้จาน PSI ดูไม่ได้เหรอครับทางบ้านใช้เน็ต AS ก็ดูไม่ได้เหมือนกันจอดำอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะ
1: คือเดี๋ยวนะ คือถ้าดูผ่านกล่องถ้าเป็นทีวีแบบธรรมดาม
0: ันต้องใช้ก้างปลาปะ
1: มันต้องใช้ก้างปลาหรือไม่
0: น่าจะเป็นเหมือนแบบ PPTV ครับเพราะกันสัญญาณ
1: อ
0: ะ
1: ถ้าบ้านใครมีกล่องสัญญาณอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองทำดูถ้าทีวีเป็นแบบสมาร์ทโฟนอะลองโหลดแอปพลิเคชันของโมโนแม็กไว้แต่ถ้าดูฟุตบอลที่มันถ่ายทอดเป็นแพ็กเกจที่เขาถ่ายทอดอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้น่าจะ
1: จอดูไม่ได
0: ้อันนี้น่าจะจอดำกรณีที่เขาเปิดฟรีป่ะ
1: ใช่
0: เพราะมันจะมีบางคู่ที่เขาให้ฟรีนะ
1: แต่ถ้า
0: 17คู่ป่ะจะเด็ด
1: หู46คู่เลย
0: 46คู่ใช่ไหมครึ่งหนึ่งใช่ไหม
1: ทีวีใช่ไหม
0: อันนี้อาจจะต้องใช้
1: ถ้าบ้านไหนมีทีวีแบบสมาร์ททีวีมันโหลดแอปพลิเคชันไอ้ประเภทดูฟรีน่าจะดูได้แต่ไอ้คู่ไหนที่เขาไม่ปล่อยดูฟรีก็ดูไม่ได้นะ
0: เออไอเนี้ยบางทีก็ต้องศึกษานะอย่างบางทีที่เขาบอกเห็นป่ะมันต้องใช้ก้างปลาผมเพิ่งทะเลาะกับเมียมาเว้ยปลาก้างหันเดี๋ยวเมียเก็บก้างมาเต็มเลยเตะหลับเลยไม่ตื่นเลยเนี่ย
1: คนละก้างปลา
0: เออโอ้ยจะก้างหายไปไหน
1: บ้านผมมีนะพี่อู๋สายอากาศแบบก้างเดี๋ยวนี้
0: ใช่
1: สายอากาศเนี่ยที่เราไปซื้อตามเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวมันจะไม่มีแบบก้างปลาละ
0: มันจะเป็นเสาแบบไอที่เป็นอันเดียวอะ
1: แล้ว
0: ต้องเสียบไฟอะ
1: แต่ว่าก็ต้องเสียบตูดของทีวีอยู่นะ
0: อันนั้นมันจะใช้กับกล่องดิจิตอลมั้งเสาแบบนั้นอะใช่ไหมที่มันต้องเสียบไฟแต่ว่าม
1: ีติดบ้าน
0: อันนี้เป็นเสาก้างปลาเขาใช้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีอย่างที่พีพีทีวีเคยเจอไง
1: บ้านนี่บ้านอู๋ใหญ่ถ้ามีเสาก้างปลาคุณต้องปีนเหนื่อยเลยกี่ชั้นนะ30-40ชั้น
0: ไม่เสาก้างปลามันก็ติดที่ไอ้นี่ก็ได้ไงจันเอกไม่ต้องไปติดที่อื่นก็ได้จันเอก
1: สัญญาณมันจะนี่เปล่าจะโดนตึกบังเปล่าบ้านคุณต้องปีน30ชั้นน่ะ
0: ไม่มีปัญหาเพราะผมสั่งแก้ปัญหาง่ายๆผมสั่งทุบตึกข้างๆออกหมดเลยเนี่ยเนี่ยคอนโดหายหมดเลย
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่นะสั่งทุบตึกหมดเลยอะ
1: สกิลอู๋ใหญ่ขนาดเนี้ยบนมัมมี่ยังไงก็ไม่ทันอะ
0: โนเกียโนเกีย
1: เนี่ยบนมัมมี่นะเสียงดังอย่างเดียว
0: ใช่
1: เสียงดังคมอย่างเดียว
0: ครับอันนี้อาจจะต้องศึกษา
1: ลองดูนะ
0: บางทีไอ้เรื่องกล่องพวกนี้มันมีปัญหากันเยอะนะ
1: 7696ลองดูนะครับ
0: ครับผม
1: หรือไม่ก็ได้ล่ะลองลงทุนซื้อสายสัญญาณแบบหนวดกุ้งธรรมดามันอาจจะช่วยได้นะครับ
0: อืมก็ได้เหมือนกันทั้งหนวดกุ้งทั้งก้างปลานะลองซื้อมาติดดูเพราะมันไม่แพง
1: ใช่
0: ผมว่ามันเอาไว้แก้ไขได้นะเพราะบางทีคือเข้าใจเลยครับเพราะว่าบางทีมันผิดกฎเรื่องเวลาถ่ายทอดแบบเนี้ยแล้วพอสัญญาณมันหลุดไปข้างบ้านเขาสามารถรับได้เนี่ย
1: ครับ
0: คนที่ถ่ายมันโดนฟ้องนะPPTVโดนมาแล้วมันเลยจำเป็นต้องใช้เสาก้างปลาถ้าไม่ก้างปลาเนี่ยมันลักลอบดูดสัญญาณข้างจากข้างบ้านเราได้นะครับ
1: อู้หลายคอมเมนต์ส่งมาเรื่องแอปพลิเคชันของ Mcord Connect ผมก็เชื่อว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบไปโหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะแล้วก็พอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะมีพวกโหมดวิทยุอยู่คุณกดไปวิทยุเลยที่อยู่มันขึ้นมาบานเลย107 105 96 95
0: ลิงก์ในขึ้นของ
1: กดเข้าไปดูได้เลย
0: ของสองเราใช่ไหม
1: เข้าไปดูได้นะครับ
0: เก๋ๆก็ลองดูนะครับเผื่อจะเพราะช่วงนี้เขาพยายามปรับปรุงสัญญาณอะไรใหม่ๆนะ
1: ใช่
0: เขาบอกคนที่บอกฟังจากเว็บเห็นหน้าตาดีเจแล้วกระตุกหน้าตาดีเจแย่ขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะเป็นช่วงอื่นนะมันน่าใช้ช่วงเรานะฮะ
1: ช่วงนี้ก็น่าจะลื่น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นช่วงตีสี่อะไรอย่างเงี้ยเจอกระตุกอ
0: ่
1: ะ
0: เปิดมาเจอเบ่งนะเจอโอ๊ตอะไรเงี้ยโอ้มันก็เข้าใจได้นะบางที
1: มันไม่ลื่นนะ
0: ใช่ๆไม่ลื่นนะอันนี้เขาบอกว่าขอบราซิลคืนนี้แล้วเตะใหม่แมนยูจะได้ลงไปใหม่ครับ
1: หมายถึงเอเดซอนเหรออ
0: ๋อ
1: หมายถึงว่าบราซิลเตะคืนนี
0: ้
1: จะได้ลงไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่เว็บไซต์เขาก็ให้ยืนคาเซ่เลยนะยืนคู่คาเซ่
0: ใช่
1: ก็มีโอกาสนะครับหรือว่าอันเช่จะเขาจะเล่นหมากไหนอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าบางสื่อก็เป็นดานิโลนะเป็นคาเซมิโร่คู่กับดานิโล
1: หรือจะใช้บูโน่ก็ยังได้เลยบูโน่กิมไลลูคัสปาเกตต้าพวกนี้ได้หมด
0: แต่ผมว่าเขาน่าจะจับไปยืนตัวบนมั้งสามตัวอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอดูสูตรนะครับเพราะว่าบางส่วนก็มองว่าคาเซ่นะยืนพื้นแล้วก็เอเดซอนกับไอ้เจ้าดานิโลสลับกันไม
1: ่
0: รู้แล้วแต่บางสื่อนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าพี่อู๋ทำไมเวลาจัดรายการชอบพกข้าวหลามมาด้วยหรือบ้องอะไรฮ่าๆนะครับมันพูดก็ไม่ได้นะ
1: คุณเห็นข้าวหลามมันเล็กๆป่ะ
0: ไม่บ้องข้าวหลามมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะเนี่ย
1: ไม่ข้าวหลามเล็กๆมี
0: ไม่ถ้าถ้าเป็นอาจารย์เอกอะปีปีปีโป้นะ
1: ของคุณน่าจะของคุณน่าจะเป็นทรงนั้นนะ
0: อาจารย์เอกจะเป็นปีโป้นะครับ
1: ปีโป้ผมนี่เทียนพรรษาครับผม
0: ครับ

0: สายต้องเอามาฟาดกันหน่อยถึงก็ขึ้นถึงก็ขึ้นเลยนะครับนี่บอกว่าเมื่อเช้าดูน้องลิซ่าและดูบอลคู่อเมริกาปารากวัยดูผ่านกล่อง AS ได้นะครับเออเมื่อเช้าอ่ะ
1: ไม่พิธี
0: ผมหลับไปแล้วผมไม่ได้ดูผมมาดูคือดูบอลเลย
1: คู
0: ่แต่ไม่ได้ดูลิซ่า
1: เกม
0: จะได้ดูไหม
1: ไม่ได้ดูตั้งใจจะดู
0: อยากเห็นบรรยากาศเป็นยังไงดีไหม
1: คู่ไหนที่เขาปล่อยดูฟรีอ่ะมันดูได
0: ้ครับ
1: มันดูได้แต่ถ้าคู่ไหนที่ไม่ปล่อยดูฟรีอ่ะมันก็ดูไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าเช็คโปรแกรมเมื่อวานคู่อเมริกาโมโนก็ปล่อยดูฟรีนะ
0: ปล่อยดูใช่ไหม
1: เป็นฟรีทีวีเป็นคู่หนึ่งเลย
0: ครับแต่ไม่รู้ว่าอยากดูลิซ่าเหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่าออกมาดีไหมอะไรแบบนี้นะ
1: แต่ผมว่าบอลโลกพวกนี้พี่อู๋ฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็ติดหูแรกผมเฉยๆนะกับเพลงลิซ่าเฮ้ยแต่พอฟังบ่อยๆผมว่ามันก็โอเค
0: ม
1: ันพอนะ
0: มันจะแรกๆ
1: อย่างเช่นเนี่ยไอเพลงบอลโลก2022เนี่ยไอเพลงบูมอ่ะผมเฉยๆมากเลยเฮ้ยแต่พอฟังบ่อยมันมันคุ้นมันติดหูนะ
0: ใช่ใช่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะ
1: แต่เพลงพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่เพลงแบบตำนานระดับพวกวาก้าวาก้าหรือจะเป็นทูบีนัมเบอร์วันหรือมันเป็นธีมเพลงบนโลกจริงแต่ว่าเพลงพวกนี้มันจะขึ้นเป็นระดับแบบท็อปเพลงบนโลกหรือเปล่านะผมว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
0: เหมือนช่วงไอ
1: ้ที่เราเปิดลิกกี้มาร์ตินอะไอ้คับออฟไลน์อะไรวะ
0: อ๋ออันนั้นมันดังอยู่แล้ว
1: อันนั้นน่ะผมว่าขึ้นไปเป็น
0: โอ้เพลงต้นเลย
1: ใช่เ
0: พลงต้นเลย
1: แบบนั้นน่ะ
0: วากาบาก้าอะไรพวกนี้ต้นๆแต่มันมีอีกอันนึงไอ้ที่ตอนบราซิลที่ไอ้ชื่ออะไรอ่ะไอ้พิทบูอ่ะ
1: พิทบูกับเจโรอ่ะ
0: ใช่ไอ้ตอนนั้นน่ะผมจะไม่ค่อยชอบฟังเพลงแบบแนวนั้นนะแรกๆผมจะแบบมันแปลกๆพอฟังมามันก็
1: ติดหู
0: มันติดหู
1: ก็พี่ไอ้ปีที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพใช่ป่ะ2018อ่ะมันออกแนวอิเล็กทรอนิกส์เลยพวกนี้มาใหม่ๆเลยผมไม่ชอบเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ฟังอ่ะมันก็ติดหู
0: ใช่ใช่
1: มันก็ติดหูเพราะไม่พออีกเรื่องนึงนะเปิดฟังบ่อยๆมันอ้าวเพลงนี้บอลโลก
0: จริงมันเคยความเคยชินนะ
1: คือความเคยชิน
0: เมื่อก่อนผมเห็นหน้าจันเอกผมเกลียดขี้หน้ามากเลยนะตอนนี้ก็ยังเกลียดอยู่นะ
1: พี่คุยเรื่องเพลงพี่วกมากันเกลียดที่หน้าผม
0: ต้องมีเข้ามาบ้าง
1: เดี๋ยวแปรพักไปอยู่พักบางเบ่งละ
0: เอ้ยถ้างั้นเราก็คนละสำนักละ
1: บางเบ่งฟังอยู่นี่เดี๋ยวงานที่สั่งไว้เนี่ยเอามาปิดตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้ด้วยนะรายการอะไรทักทายยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่บางต้องให้บอกอ่ะ
0: คิวพี่น้อยนะ
1: บางก็สลายคิวบางมาเลยไม่ต้องมาพากหรอกโอ้โหเป็นระดับโปรดิวเซอร
0: ์ถ้าบางสลายคิวให้ผมตายนะทุกวันเลยนะ
1: นี่เห็นเจมบอกว่าปกติคิวช่วงหัวค่ำอ่ะบางจะเข้าวันนี้แสดงว่าติดพี่เจมต้องติดที่ไหนสักที่เลยพี่ไม่มา
0: ต้องติดแหละ
1: ต้องติด
0: เพราะปกติ
1: ขนาดเจมยังพูดอ่ะ
0: เพราะคนส่วนใหญ่เขาจะไปที่อื่นก่อนแล้วเขาไม่ค่อยมาที่นี่หรอก
1: ใช่ถ้าคือถ้าชนกันยังไงก็เลือกที่อื่นก่อน
0: ใช่ใช่โหแย่ เราเล่นทุกคน
1: ถึงว่ามันไม่ค่อยชอบหน้า
0: ใช่นะครับส่วนฟุตบอลไทยยู19ยังตามอยู่0-1นะนะครับส่วนใครอยากได้ลีกไหนอะไรยังไงก็ส่งเข้ามาก็ได้นะครับ
1: จะเห็นบอกวิวเพลงของลิซ่าเยอะมากเลยพี
0: ่ก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วนะค่อยๆขึ้นตอนแรกๆอาจจะดูไม่ค่อยขึ้น
1: บางคนฟังแบบเฉยๆไม่เพาะแต่เขามีแฟนคลับเขาก็ฟังเพาะนะใช่ไหมเราก็ติดตามศิลปินของเขา
0: ไม่ผมว่าไอ้เรื่องเพลงเพาะไม่เพาะนะมันพูดไม่ได้หรอก
1: ถูก
0: เพราะว่าคน
1: เราแข่งใครไม่ได้นะพี่อุ๋นนะ
0: เราจะบอกเพลงนู้นเพลงนี้ไม่เพราะมันไม่เกี่ยวอ่ะเน
1: า
0: ะเพราะบางคนก็ฟังคนละแนว
1: พี่ใช่ป่ะตอนเรียนมหาลัยอ่ะเพื่อนผมโดนศูนย์เพราะเรื่องเพลงนี่แหละวิชาสังคีตเลยนี่แหละเพลงเมื่อก่อนนะที
0: ่ใช่สังคีต
1: พี่เป้กับพี่เจี๊ยบเอาล็อกกำพันมาทำอ่ะหนาวเนื้อห่มเนื้อแล้วครูสอนวิชาเนี้ยอายุก็เยอะแล้วเพื่อนผมบอกว่าเวอร์ชั่นของพี่เจี๊ยบกับพี่เป้เพราะกว่าเวอร์ชั่นของสุนทราภรณ์เรียบร้อยมึงเถียงกับอาจารย์มึงเถียงไม่สู้หรอก
0: ใช่ใช่โอ้ยมัน
1: โอ้ยดนตรีอะไรผมเรื่องยำเพาะตรงไหนเนี่ยก็วัยรุ่นฟังกับคนแก่ฟังมันไม่เหมือนกัน
0: เหมือนผมชอบฟังเพลงแร็ปก็ฟังเพลงเก่าๆฟังทุกวันนี้ผมไม่ฟังเพลงใหม่เลยอ่ะมันแล้วแต่ความชอบ
1: ถูก
0: ทุกวันนี้ไอ้เพลงไทยยังฟังเพลงยุค90อยู่เลย
1: ใช่
0: ไม่ได้ฟังเพลงใครถามโอ้โหไม่รู้จักเลยอ่ะนะมันก็เป็น
1: เรื่อง
0: ของ
1: นิยม
0: อ
1: ่ะศิลปินมันเยอะผมว่าเพลงเก่ามันฟังแล้วมันติดหูเร็ว
0: จ้า
1: คำนองคำร้องเนื้อเพลงอ่ะโอ้โหโคตรดีอ่ะ
0: อันนี้เขาบอกว่าเปิด YouTube ดูคลิปลิซ่าเมื่อเช้าได้เลย

0: ครับลิซ่าบอลโลคลิปยาวไม่ถึง5นาทีอ๋อเหรอ
1: น่าจะมีแล้วน่าจะมีแล้ว
0: ขึ้นมาเล่นเพลงเดียวใช่ไหมใช่ป่ะ
1: น่าจะเพลงเดียว
0: แล้วก็ลงไปเลยใช่ป่ะ
1: เขามีศิลปินจากผมจำชื่อไม่ได้อะไรลิต้าของบราซิลอ่ะแล้วก็มีของผู้ชายอ่ะมาจากแถบแอฟริกาอะไรพวกนี้เฮ้ยฟังแล้วมันก็โอเคนะ
0: ครับ
1: ฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าหูนะครับ
0: อ๋อขึ้นมาร้องสักเพลงหนึ่งนึกว่าแบบอยู่แล้วร้องสัก15
1: ศิลปินอาจจะมีเยอะอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: เออใช่อาจจะ
1: เมื่อวานเราพาดไอ้เกมของแคนาดาไอ้เจ้าของทีมเล็กแฮมป่ะ
0: และเลโน
1: นะ
0: และเลโน
1: ยัง
0: เชียร์แคนาดาอ
1: ยู่เมื่อเช้าเห็นเบคแฮมมาอยู่ที่อเมริกา
0: ครับ
1: เขาคงจะแบ่งกันนะเนาะ
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าขนาดบ้านผมมีกล่องกับจานดำพอเปิดช่องโมโนจะดูบอลแต่ดูไม่ได้เลยคุณนัทเรือใบเอาหรอ
1: คุณนัทลองดูเดี๋ยวนะผมเช็คดูให้วันนี้ถ้าทางโมโน29เขาปล่อยคู่ไหนให้ชมฟรี
0: วันนี้มีไหมเด็กแต่วันนี้น่าจะมีสักคู่นึงนะ
1: ผมว่าเขามีทุกวันวันนี้โหพี่
0: กาตาร์ไหม
1: โมโนแม็กปล่อยบราซิลกับโมร็อกโกอ่ะ
0: ดู
1: ฟีนี
0: อ่ะเอาง่ายๆว่าผู้ใหญ่เลยนะ
1: เขาก็ไม่ได้กักนะพี
0: ่
1: ใครที่เสียเงินซื้อก็อีกเรื่องนึงส่วนใครที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเนี่ยพี
0: ่
1: โมโนไม่ปล่อยบราซิลให้ดูก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ
0: ครับ
1: เขาให้คุณดูกาตาร์ก็ได้เฮ้ยแต่ถือว่าระดับบราซิลโมร็อกโกอ่ะให้ดูนี่ถือว่าใจปั้ม
0: ถือเป็นคู่เอกของวันนี้นะเพราะว่ากาตาร์เพราะตอนแรกผมเข้าใจนะว่า
1: ทีมใหญ
0: ่ไม่คู่กาตาร์ก็เป็นเฮติเนอะ
1: ใช่
0: แต่นี่โอ้โหเป็นบราซิลเลยอ่ะ
1: คู่เนี้ยทางโมโน29หรือว่าโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ยจะปล่อยให้ชมฟรีคุณนัทลองดูอีกทีนึงนะแต่ว่าคู่เนี้ยจะเล่นกันตีห้าไงลองดูว่ากล่องที่เราดูอยู่เนี่ยมันสามารถรับชมช่องนี้ได้หรือเปล่า
0: อันนี้เขาปล่อยเป็นบราซิลกับฝรั่งเศสปี94นะโอ้ถึง
1: คืนนี้สิ
0: ถึงคืน
1: นี้
0: เล
1: ย
0: ถึงตีห้านะคืนนี้ก็ลองดูอีกทีนึง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมว่าจะลองไปสอบถามดูหน่อยว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยเพราะว่าหลายคนก็บ่นกันเยอะอยู่นะเจอเรื่องจอดำไม่จอดำอะไรบ้างเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อันนี้เขาบอกว่าใช่ครับเลิกฟังช่วงตีสี่เปิดทีไรตกใจฝืดหนืดมากเบื่อครับโอ้โหมันตีสี่มันมีจัดหลายคนแล้วมีใครบ้าง
1: คือไอ้เรื่องฝืดไม่ฝืดเราไม่อยากพูดเองอ่ะมันต้องเป็นคนฟังไงพี่
0: เราก็ฟังไงเราก็
1: แต่เราไม่พูดไง
0: ในมุมคนฟังในมุมคนฟังก็จะเด็กก็ด่าไปเยอะนะ
1: ฝืดจริงเหรอฝืดเหรอ
0: โอ้ต้องผมต้องพกจระบีเลยไอ้จานเด็กทำไมเป็นอย่างเงี้ย
1: เมื่อวานเห็นไหมพี่กับผมมานั่งจัดอ่ะไม่ยอมกลับบ้านนะบางเบงไม่ยอมกลับนะ
0: มาดูมาตรฐานเนี่ยมาดูมาตรฐาน
1: นั่งสืบ
0: มาแอบสืบมาแอบสืบ
1: กลับบ้านตอนทีไหนตีสองครึ่ง
0: ก็ยังงงเลยทำไมไม่กลับสักทีนะ
1: ตีสี่กลับมาจัดอีกอ่ะ
0: เออ
1: ใครนี่จะยกทีมให้คนอื่น
0: เดี๋ยวเราต้องแอบไปดูก๊อปเหรอวะมีก๊อปไปกันเองนะเผื่อก๊อปนะนี่ครับก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าสบายๆกันไปเพราะเราอยู่ถึงนู่นน่ะเที่ยงคืนนะ3ชั่วโมงเดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีนึงเพราะว่าหลายคนคงรออยู่นะผมเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะ73นาทีแล้วนะไปดูรายละเอียด
1: ตามหลังอยู
0: ่
1: ก็เนี่ยผมเปิด
0: ให้เราดูได้
1: หน้าต่างยูทูบไง
0: เหรออ๋อปัดทาง YouTube ใช่ไหม
1: ผมเปิด YouTube
0: เดี๋ยวผมไปดูสแต็กหน่อยโอ้เราก็ยังครองบอลเยอะกว่าโอกาสเราก็ยังยิงเยอะมากกว่านะครับเนี่ยเรายิง12ครั้งตรงกรอบไป5ของเขาเนี่ยยัง2ลูกก็คือตั้งแต่ครึ่งแรกนะที่ยิงตรงกรอบนะครับ
1: ใช
0: ่ๆโอ้โหตอนนี้นี่เรามีโอกาสเยอะแต่ว่ายังจบไม่ได้นะครับเท่าที่ดูสถิตินะครับ
1: ก็เหลืออีกประมาณสักเกือบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราคงจะลุ้นกันต่อ
0: ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเรายาวจนถึง4ทุ่มเลยเนาะ
0: ใช่ๆครับ
1: พี่วีรศักดิ์นะครับทักทายมาทางเพจ
0: พี่แอดป่ะพี่แอด
1: ไม่ใช่ครับใช่ไม่ได้ใช่มั้งบอลวีบอลวีรายงานตัวครับกรีดยางอยู่ครับฟังผ่านแอปเอ็มคอร์ดไปยาวๆ
0: ที่กรีดยางนะ
1: เสียงดีครับไม่มีปัญหาขอบคุณมากๆ
0: ระวังหน่อยนะคุณบอลวีเพราะว่าอย่างบ้านผมเนี่ยจะกรีดยางกันทีเนี่ย
1: ต้องถามก่อนว่า
0: จะเริ่มประมาณสักตีสามถึงตีห้า
1: คุณบอลวีป่ะที่อยู่
0: ด้านที่ใต้
1: นครอ่ะนคร
0: ใช่ใช่
1: ที่เคยโทรมาหาเราใช่ไหม
0: ที่บอกว่ากรีดตั้งแต่สามทุ่มอ่ะถ้าสามทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย จะไปกรีดสวนคนอื่นเพราะว่าไม่น่ากรีดเร็วขนาดนี
1: ้เดี๋ยวไปกรีด

0: วนคนอื่นบ้าผิดนะ
1: เอ้าก็
0: ไม่ได้
1: ส่วนใหญ่อย่างบ้า
0: เขาเก็บไปกรีดส่วนคนอื่นคือรับจ้างก่อนร
1: ับ
0: จ้างก่อนเที่ยงคืนเข้ามากรีดส่วนตัวเองไง
1: รับจ้างกรีดก่อนแล้วก็ไปมั่ว ไปมั่วไปมั่วบ้านงานนิดหน่อย
0: ใช่เขาต้องกรีดของตัวเองสิ
1: ต้องกรีดเร็วจังอะ
0: ตอนนี้เจ้าของสวนยางเป็นร้อยไร่นะ
1: โหของผมนี่พันกว่าไร่นะ
0: นี่เนี่ยเขาบอกว่าฟังตอนกรีดยางครับกรีดเสร็จ11โมงเช้าทันไปดูคู่สุดท้าย3คู่แรกเดี๋ยวฟังคร่าวๆไปก่อน
1: จะไปคุณวีกรีดเยอะจังแสดงว่าสวนเยอะมากนะ
0: เยอะสวนเยอะ
1: เพราะผมอย่างที่จันของผมเนี่ยจะเริ่มกันประมาณสักตีสามจันเอกตีสามก็เสร็จสัก 6-7 โมงก็เสร็จละ
0: คือคุณบอลวีเนี่ยคิดถูกละเวลากรีดยางกลางคืน
1: อ
0: ่ะคุณฟังคร่าวๆเพราะว่าเราก็จะได้รับรู้ข่าวสารบอลโลกไม่ฮาอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่ถ้าคุณไม่ได้ฟังคร่าวๆพี่กรีดยางไประแวงนะเสียงจิ้งหรีดเสียงนู่นเสียงนี่เส
1: ีย
0: งหลอนเสียงหมาเสียงอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ระแวงแล้วตอนแรกกูไม่เป็นไรถึงกินตอนแรกกูระแวง
0: แล้วผมแนะนำนะบ้านแม่ยายผมก็มีสวนยางคุณเวลากรีดยางอย่าเงยบนคุณต้องก้มต่ำๆ
1: ทำไมฮะ
0: โอ้โหพี่ยางบางต้นอ่ะบางคนมีแบบมีผู้หญิงเลื้อยลงมาอย่างเงี้ย
1: เอาเหรอ
0: บางคนบ้องหลาไม่กลัวนะครับจับได้ไล่ได้แต่ประเภทผีชุดขาวที่เลื้อยลงมาจากต้นยางอ่ะอันนี้เป็นตัวนะ
1: แต่มันอาจจะคนละวัฒนธรรมมั้งเพราะผมไม่รู้ว่าที่ใต้เขากรีดยังไง
0: แต่ของคุณเมืองจัน
1: ทร์ผมเป็นสายจันทร
0: ์
1: ก็จะมีวิธีกรีดอีกแบบนึง
0: อ๋อนี่สวนคุณบ้างที
1: ่ถ้าใต้อ่ะถ้าใต้อ่ะเขาจะกลัวบ้องหลาเพราะบ้องหลามันตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่จริง
1: เพราะว่ามันคือระดับงูจงอางยักษ์อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นจันทร์ที่เขากลัวนะกลัวบ้องหายโอ้เรื่องใหญ่เลยโอ้ตาม
0: พี่เกียดยางด้วยดูดไปด้วยอ่ะ
1: ทำไม่ได้ไม่ไอ้บ้องนี่เขาใส่น้ำบ้องก็บอกจันทร์เองก
0: ็ไอ้ส่วนยางแม่ยายคุณไม่ต้องเซเรียสนี
1: ่
0: พวกคนงานเขมรทั้งนั้นเลย
1: ไม่ของผมมีไร่เดียวเองมีไร่เดียว
0: ลักลอบเข้าทางชายแดนเมืองจันทร์
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่คือไอ้ที่ไปกรีดอ่ะคือของเขาปลูกล้นมาทางฝั่งเราสองต้นนั่น
0: เองเสร็จกูเลย
1: นี่ไปรอถ่ายเอาใช่ครับ
0: คุณสกายแมนทักทายพี่เอกพี่อู๋ใหญ่นะครับคุณบอย PSI ดูไม่ได้ครับแต่ต้องผ่านแอปโมโนอ่านั่นแหละถ้าบ้านใครมีสมาร์ททีวีก็โหลดแอปไปเลยนะครับ
1: ก็ใครพอมีความรู้ประสบการณ์ก็มาแบ่งเพื่อนๆกันหน่อยนะเพราะว่า
0: ส่งมาบอก
1: เพราะบางทีบางท่านอาจจะทำไม่เป็น
0: ใช่ใช่ใช่โ
1: อ
0: ้พี่อู๋รุ่นเราบาง
1: เพราะเดี๋ยวนี้มันมี
0: ตามเทคโนโลยีไม่ทันหรอก
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้การถ่ายมันมีแบบผ่านกล่องผ่านอะไรด้วยอย่างเมื่อก่อนมันก็เอา
0: ทีวีอย่างเดียวนะ
1: ทีวีอย่างเดียวจบแล้วนะเดี๋ยวนี้มันก็ใครมีความรู้ก็บอกกันหน่อย
0: เดี๋ยวนี้ดูฟุตบอลผ่านมือถือผ่านสมาร์ทโฟนผ่านอะไรได้หมดอ่ะเมื่อก่อนนี่โอ้ถ้าคุณไม่มีทีวีอ่ะคุณไม่มีทางได้ดูบอลอ่ะ
1: ใช่
0: ต้องทีวีอย่างเดียว
1: อันนี้บอกว่าถ้าเป็นจานดำจะดูโมโนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณต้องหาวิธีอื่น
0: นี่
1: ก็เป็นอีกท่านก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งเข้ามามันมีความรู้ก็มาแบ่งปันกันเน
0: า
1: ะ
0: ทางเพจเหลือผมขอเก็บนิดนึงนะพ
1: ี่ได้ครับ
0: พี่ณัฐวุฒิบอกว่าตายแล้วเกิดใหม่ไทยก็ยังไม่ได้ไปบอลโลกครับทั้งสองท่านเห็นด้วยไหมครับตอบตามความจริง
1: ก็ผมก็เชื่อว่าผมก็จานเอกไม่น่าทัน
0: ผมก็อาจจะคิดนะ
1: จานเอกไม่น่าทันนะ
0: พี่วสิทธิ์ครับ USA ยิงกระจายเกินคาดครับก่อนแข่งผมได้ว่า USA น่าจะแพ้นะครับ
1: ของผมเนี่ยมองว่าเฉือนนะโอ้โหคิดแต่ไม่คิดว่าโอ้โหแต่เมื่อเช้าสู้ไม่ได้เลยนะแล้วก็ไอตัวไอบาโลกันนะไอเด็กเก่าจะต้องเล่นดีนะ
0: จริงไปดูนักเตะของอเมริกาชุดเนี้ยตัวดีๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่เมื่อวานพวกปูรีสิตแมคคินนี่อะไรก็เล่นดีแล้วเมื่อวานปารากวัยอ่ะหยุดเกมริมเส้นไม่ได้เลยไปสุดเส้นแล้วก็เปิด
0: อามิลอนทำอะไร
1: มันหมดแล้วเนาะอามิลอน
0: ตบตาจะแบบกระพุ่งล้มเงี้ยบอกหูแล้วเถอะมาก
1: ไม่บางทีบอลอเมริกาใต้อ่ะบางทีเราจะมันน่ารำคาญหน่อยตรงที่มันชอบเหลี่ยม
0: ใช่
1: มันชอบมีลูกตุกติกแอบดึงแอบงัดอะไรแบบเนี้ยมันจะชอบเล่นแบบตุกติกแบบเนี้ยมันจะน่าเสียดายน่ารำคาญตรงเนี้ย
0: สมัยนี้มันมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยยากอ่ะ
1: มันเหมือนไม่อัปเดตตัวเองเนอะการเล่นสมัยเก่าๆมันใช้ไม่ได้แล้วเนอะเดี๋ยวนี้ VAR มันจับปุ๊บมันรู้หมดว่าคุณแกล้งหรือไม่แกล้งเนอะ
0: ครับ
1: เออ
0: คุณพิสิทธิ์บอกว่าเกาหลีเล่นดีมากครับยกระดับเหนือเอเชียไปแล้วรอดูญี่ปุ่นอีกทีม
1: ใช่เกาหลีนี
0: ่โอ้ยผม
1: คิดดู
0: ถ้ามองว่าเกาหลียกระดับญี่ปุ่นเขายกไปก่อนหน้านี้นะครับญี่ปุ่นก็ยกระดับพออ
1: ันนี้ก็รอเอาจริงอีกทีไงจะได้ใช่ไหมรอตอนเอาจริงอีกทีแต่เกาหลีก็ต้องยอมรับว่าคุณเล่นกับเช็กเกียร์ซึ่งเช็กเกียร์เป็นทีมระดับ ระดับยุโรปเลยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ไหมเออ
0: ก็ลอง
1: แล้วคุณเล่นสู้เขาได้เลย
0: เชเกียนี่ลองแชมป์ยูโรมาแล้วนะ
1: แล้วแต่ละตัวดูดิเล่นในลีกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ
0: ใช่
1: พัชติกชงมาติกชิกนะโอ้โหแล้วคิดดูดิวันนั้นนี่สู้กันได้สนุกนะ
0: จริง
1: เออแต่ผมว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยเกมนึงดูแล้วมันแลกกันสนุกดีนะอย่างคู่แคนาดาเมื่อวานของเราก็มันนะ
0: คือ
1: เจอกับบอสเนียก็สนุกนะ
0: ผมถ้าผมเป็นโค้ชผมจะไม้หน้าสามไปตีนะแข้งไอ้โจธานเดวิสทีจังหวะที่มันยิงครึ่งแรกอ่ะ
1: ก็
0: ยิงจะจอง
1: อันนี้เขาออกมายอมรับแล้วไงเซอร์เกย์บาบาเรสอ่ะ
0: เ
1: ขาบอกเขาโทษแท็กติกตัวเองเขาบอกเขารับเยอะไปเพราะตอนแรกเขารับแล้วเขาสวนใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่พอไปเปลี่ยนตัวปุ๊บอะไรเนี่ยแกรับแบบจ๋าๆเลยไงใช่ไหมรับแบบไม่มีสวนเลย
0: นะหวังซื้อเกมรับเลย
1: แล้วโอ้ไอ้แคนาดาก็ไม่กลัวไง
0: ก็สำรองแคนาดาดีพี่แคนาลินไอ้พวกอาร์เมดอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ใช่ไอ้พูมิเตวิตไอ้ตัวใหญ่นั่นก็ดีนะก็ค้ำได้นะ
0: คือไอ้คุณซื้ออะไรนะเจสซี่มาร์ตอ่ะ
1: เจสซี่มาร์ต
0: ผมว่าเขาแก้ถูกจุดเกมลูกอู๋เดวิดตัวเล็กใช่ไห
1: ม
0: ไปขึ้นโมงกับพวกไอ้กองหลังอ่ะ
1: ห
0: ม
1: อ
0: ไม่ได้ไง
1: คือตอนแรกอ่ะไปบอมใช่ไหมบอมใส่เขาก็โมงทิ้งได
0: ้ไอ้โพมิสมานั่นแหละ
1: โอ้โหโพมิสมาค้ำไอ้อาเมดมากระชากเนอะก็เลยทำให้กลับมาตีเสมอได้แล้วเกือบจะชนะด้วยซ้ำเนาะแคนาดาถือว่าเจ้าภาพเปิดตัวมาดีทุกทีมนะ
0: ดีๆสองชนะสองเสมอ
1: เม็กซิโกสบายสบายอเมริกาสบายสบาย
0: ครับ
1: แคนาดาอาจจะเสมอแต่รูปเกมก็ต้องบอกว่าดีกว่าเยอะอยู
0: ่เมื่อวานเนี่ยโอ้โห
1: ไม่คมเองเนาะ
0: บอสเนี่ยถ้าไม่มีโคลาซินนัทไม่มีไอ้ดาวรุ่งเบอร์4อ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คาติดอ่ะ
0: เออก็เคลียร์บนเส้น2ช็อตมีเสามีคามีเซฟ
1: ใช่ๆแล้วดูไปถึงประตูอย่างไอ้วัตซิลด้วยนะ
0: ใช่
1: ก็เซฟอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าหวัดดีค่ะนะอูเป็นแชมป์นะเอกเป็นที่5และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่หวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูมาแล้วนะคะ851 861ค่ะแล้วก็51กับ61นะคะเขาบอกท่านเน้นๆก็1เลยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจากคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
0: ที่ประกาศตรงนี้เลยดูการหน้าลิเวอร์พูลจะอันดับดีกว่าอาร์เซนอลถ้าอันดับลิเวอร์พูลต่ำกว่าอาร์เซนอลเทยลงทุนมาหาพี่เลยเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงร้านเกาหลีนี
1: ่มาก่อนเลย
0: ยอมหนึ่งมื้อ
1: มาก่อนเลยเชิญมาก่อนเลยได้กินแน
0: ่ให้มันสักพฤษภาปี2027ก่อน2027ก่อน
1: อ๋อเราล่าโดนไล่ออก
0: ถ้าเธอลงทุนอาร์เซนอลของหนูเนี่ยอันดับต่ำกว่าพี่นะพี่ขอเต่าบินแก้วเดียวหรือซื้อโปเต้คอนเน่ไหมพี่สักห่อพอ
1: หรือไม่ก็ไอ้นี่ก็ได้ถังบินมันก็ได้เข้าหน้าจะเด็กสักที
0: หรือจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ได้นะเนี่ยสปอนเซอร์เรา
1: แต่จริงจะเด็กเลี้ยงเขาไม่เถอะลำบาก
0: มาหรือเปล่าล่ะถ้ามาพี่เลี้ยงนะ
1: ครับอันนี้เขาบอกว่าลีโอกับทอมครูซเพื่อนอาจารย์อู๋ไปดูพิธีเปิดอาจารย์อู๋รัก99ไม่ไปกับเพื่อนใช่ไหมติดคิวพลาดแคนาดาไงแต่อาจารย์เอก
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่เมื่อวานอยู่นะโทรให้ดูว่าเปียกทั้งตัวยังมาเลยเห็นป่ะ
0: ฝนตกนะ
1: ของผมมันมาไม่ได้อย่างเดียวคือรถเสีย
0: นี่ไม่เห็นตอน2ทุ่มอ่ะอาการคนล้น
1: อ
0: ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: บนมัมมี่เฮ้ยเอกมึงสแตนบาร์ไอ้อู๋ไอ้อู๋ไอ้อู๋หลับเพลินหมดพี่ผมคุยกับพี่อู๋ช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวมา
1: ไม่ตอนนั้น
0: ถ้าพี่อู๋ถ้าพี่อู๋ไม่มาช้าหรืออะไรเงี้ยแกโทรมาบอกผมล่วงหน้าอยู่แล้ว
1: ใช่ต้องโทรก่อน
0: เออผมรู้เดี๋ยวจะหนูก็มา
1: เพราะเมื่อวานฝนตกโลกโลก
0: จริง
1: โลกโลกไม่แบกไงเจ็บหลังปวดหลังแบกตลอดเลย
0: คนเยอะไม่ได้แล้วน่ะ
1: ก็จริงจริงขี่มอเตอร์ไซค์อยู่รู้นะ
0: มันสั่นใช่ไหม
1: ชื่อมันสั่นแต่ว่าเราใส่เสื้อคลุมแล้วฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยมันรับไปได้ไง
0: พี่อู๋ขี่อยู่ปะวะแต่มันเอื้อมมือถือไม่ถึง
1: ไม่อันนั้นต้องบอกก่อนแต่วันนั้นมันจังหวะมันพอดีไง
0: ไม่แต่ผมรู้คือพี่อู๋ว่า
1: เพราะคุยกับอาจารย์เอกแล้ว
0: ถ้าไม่มาหรือมาช้ายังไงแกก็โทรมาบอก
1: ใช่ใช่
0: เมื่อวานเปียกอ่ะเปียกมาเลยอ่ะ
1: โอ้วันเละเลยเพราะว่ามันตกก่อนที่เราจะใส่เสื้อคลุมไงเพราะมันไม่มีจุดไหนที่มันว่างอ่ะมันเป็นไอ้ทางเรียบกับทางด่วนอาจารย์เอก
0: แต่เสร็จอยู่ที่นี่รอจัดตีสองเองนะ
1: กางเกงเปียกเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยโอ้โห
0: สังคังว่าเนี่ย
1: จะเหลือเลยฮะขึ้นสองแถบขึ้นสองแถบสองข้าง
0: สปอนเซอร์เข้าได้นะฮะ
1: คร
0: ับร้านดงร้านยาเข้าได
1: ้ก็ใครดูสดก็อาจจะเห็นสักแป๊บเดียวสักแป๊บ
0: จบ
1: เดี๋ยวสักแป๊บมือผมจะหายอันนี้ก็อย่าว่ากันมืออาจจะหายข้างนะฮะอันนี้เขาบอกว่าโทนคุงเขาเก่งจังเลยนะครับแวะค่ายโน้นทีค่ายนี้ทีอย่างวิชาตัวเบาเลยครับจากคุณโจผีนะฮะ
0: ไม่สนใจเขาก็ภาคโมโนอยู่แล้วนี
1: ่เห็นบอกกันไปค่ายอื่นได้เหรอ มีไหมมีไหม
0: คือก่อนหน้านี้สจเขาเคยภาคที่ทรูวิชั่นแต่ที่ทรูวิชั่นออกมาแล้ว
1: ใช่ทรู
0: ตอนนี้เขาไปภาคกับ
1: ทรูเข้าไปไม่ได้แล้วนะทูตอนนี้เข้าไปเหยียบแค่ประตูหน้าโดนกระทืบแล้วนะ
0: จุนจุน
1: เออจุนไอจุนสอยอยู่นะครับอันนี้เขาบอกสวนยางผมเนี่ยกรีดวันนี้ได้ออกอาทิตย์หน้าครับหลงไงฮาไหมโอ้โหมันไงยังไง
0: ตีนตีน
1: เขาธรรมดาเลยธรรมดาเฮ้ยวีโต้วีโต้
0: จานเบรกก่อนไหมเนี่ยคุยเพลินเนี่ยสี่ทุ่มแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ผมกะออกทีเดียวเที่ยงคืนเลย
0: เดี๋ยว
1: ฟิตฟิต
0: ใจเย็นขอเข้าห้องน้ำก่อนเติมนมเติมน้ำก่อน
1: ดีดีเดี๋ยวผมว่าจะไปกดเต่าบินข้างล่างด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาตามผลฟุตบอลตอนนี้อัปเดตล่าสุดนาที83แล้วไทยยังตามอยู่0-1นะครับ
0: อุ้ยลืมไปเลยว่าจะส่งมาถ้าว่าจะถามว่าใครอยากฟังเพลงบอลโลกปีไหนส่งมาบอกหน่อย
1: ใช่ใช่ช่วงนี้เราเกาะกับเพลงบอลโลกไปก่อนนะ
0: ครับผม
1: ใครอยากฟังเพลงปีไหนเลยยังไงเดี๋ยวมีน้องรามอยู่จัดให้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ไม่แข็งแรง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
4: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุน

0: ให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: บอลโลกสตอรี่
4: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด

0: การวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวโปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: อ่ะก็จบไปเมื่อสักครู่นี้เนาะโอ้โหมาพร้อมกับข่าวเซ็งเลยนะครับ
1: ครับ
0: กลายเป็นชุด U19 ของเราก็ตามออสเตรเลียเป็น0ประตูต่อ2แล้วนะครับโอ้เรียบร้อยครับเพราะว่านาที90บวก7นะครับ
1: ไปเคาะไปบิ้วพยายามจะทำเกมขึ้นมาแล้วโดนตัดได้อยู
0: ่อ๋อมาตามสายเพราะว่าเวลาเนี่ยมันทด8นาทีนะนะครับตอนนี้90บวก7ไปแล้วแล้วสถิติมันขึ้นมาว่าเขายิงตรงกรอบเป็นครั้งที่3อ่ะ
1: ใช
0: ่ๆก็แสดงว่าลูกนี้พอดีเลยนะครับก่อนหน้านี้เรามีโอกาสยิงตั้งหลายครั้งแล้วจบไม่ลงเองนะ
1: คือว่าเรา
0: ก็น่าเสียดายครับ
1: รองแชมป์2ครั้งติดอ่ะ
0: ครับ
1: 2024นี่แพ้อินโด012026แพ้ให้กับออสเตรเลีย
0: ครับ
1: 02
0: สกอร์เดิมเลยนะเพราะตอนนี้มันใกล้จบแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ๆอ่ะก็มาฝากกันไปก็ไปว่ากันใหม
1: ่
0: นะมาถึงนัดชิงแล้ววันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เจอกับออสเตรเลียซึ่งเขาก็มันเป็นต่อเราอยู่แล้วนะ
1: ใช่ๆ
0: นะทีมเขาคุณภาพก็ต้องบอกว่าเขามาแบบเหนือกว่าเรานะครับแต่ว่ามันน่าเสียดายตรงที่มันไปโดนลูก2นะสกอร์ลูกที่2นะครับ
1: คร
0: ับ ก็ว่ากันไปเมื่อสักครู่นี้ก็จัดไปนะหลายคนน่าจะคุ้นกับเสียงเพลงนี้นะนี่เป็นหนึ่งในฟุตเพลงฟุตบอลโลกที่ผมชอบนึกถึงอิตาลีเหมือนกันนะ
1: 1990นี่โอ้โห36ปีที่แล้ว
0: เกิดจากวันเนี้ย
1: พี่นะ
0: ชอบนะชอบอ่ะ
1: อันนี้เวอร์ชั่นของอิตาลี90เนี่ยผมว่าเพราะทั้ง2เวอร์ชั่นนะตูบีนัมวันก็เป็นภาษาอังกฤษ
0: ครับก็น่าเสียดายนึกถึงอิตาลีเหมือนกันนะ
1: อ
0: ิตาลีไม่ได้เข้ามา
1: แต่ครั้งหน้ามาแน่ครั้งหน้ามาแน่วันนั้นคุยพี่อู๋เจอป่ายาหน้าตึกพี่บอกว่าถ้าไม่มันชินี่คอนเต้นะ
0: ใช่ใช่
1: สองคนนี้ที่น่าจะมาเป็นกุนซือทีมชาติ
0: เต็งเต็งหนึ่งเป็นมันชินี
1: ่
0: เต็งสองเป็นคอนเต้นะครับ
1: เบอร์ใหญ่ทั้งคู
0: ่เออ
1: เบอร์ใหญ่ทั้งคู่แล้วผมว่าต้องเป็นโค้ชแบบนี้แหละถึงจะเอาอิตาลีกลับมา
0: ที่เหลือมัน
1: เล่นได
0: ้อย่างน้อยโค้ชได้ก่
1: อ
0: นแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องตัวผู้เล่นนะ
1: ก่อนนั้น
0: เ
1: นี่ยโอ้โหนอคาตูโซคนน
0: ึ
1: งเฉยๆมากเนี่ย
0: ไอเวนตูล่าไอลุงเวนตูล่าคนด่ายับเลยโอ้โห
1: แกเป็นเก่าๆพวกสปาลิติอเล็กกรีหรืออะไรพวกนี้มัน
0: โอ้มันเอาไปแล้วเนอะพวกนี้เนอะ
1: ใช
0: ่มัน
1: ต้องทำในระดับสโมสร
0: ก็ไม่ดี
1: หมุนกันไปหมุนกันมา
0: ใช่ใช่ก็น่าเสียดายนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ว่ากันไปนะครับมาลุยกันต่อ
1: ครับ
0: ส่วนก็ยังส่งเข้ามาได้นะครับ
1: ฟุตบอลถ้าขาดตกตรงไหนอยากเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ข้อความมานะครับทาง4689899ส่วนเรื่องแอปพลิเคชันอีกนิดนึงพี่หูมีท่านผู้ฟังก็ส่งมาแจ้งเหมือนเดิมนะครับมองอย่างนกเป็นอย่างนกบอกแอปวิทยุฟังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นคอมเมนต์จากทาง YouTube ต้องแจ้งงี้ก่อนว่าฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอปเดิม FM 99 Active Radio อาจจะฟังไม่ได้แนะนำให้
0: แอปเก่าฟังไม่ได้แล้วนะ
1: แอปอันใหม่นะพี่มองอย่างนก MCOT Connect MCOT MCOT Connect CONNECT.net หรือ MCOT Connect นี่แหละโหลดในแอปพลิเคชันจะเป็นของ iOS หรือ Android ก็สามารถรับฟังได้หมดอันนี้ชัดแจ๋วแน่
0: เดี๋ยววันหลังไปหาทำแอปมาดีกว่า
1: แอปอะไรฮะ
0: MCOT Connect แต่ว่าสะกดด้วยคอควายอ้ออ่างนอหนูอะไรเงี้ยเอาไว้เผื่อใครเข้าผิดไว้ดูตัง
1: ค์ลองใหม
0: ่
1: ลองใหม
0: ่อันนี้ผมมาทางฝั่ง YouTube บ้างเนาะ
1: ครับผม
0: บอกว่าสวัสดีพี่เอกจันอูดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ๆคุณเอกลักษณ์นะอ่ะก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี
1: ้นน
0: ดูฟุตบอลนี่ผมนี่ตาบวมปากแตกเลยเนี่ยร้อนในคุณกาวนพรัตน์บอกว่าสวัสดีพี่เอกคนขับรถพี่เฟ้งผู้บริหารนะครับ
1: อันนี้ผมแยกตัวละ ผมไม่ขับรถให้จันอูละ
0: ครับ ผม
1: เป็นคนซ้อนแทนนะตอนนี
0: ้วันนี้เป็นอาจารย์เอกซ้อนผมละนี่ผมประกาศไปแล้วนะว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เวลาผมรถเจ๊ง มากที่สุดแล้วจันเอก
1: ทั้งยางแบนทั้งแบตหมดทั้ง
0: สตาร์ทไม่ติดจันเอกนี่อยู่ในรถตลอดเลย
1: วันที่17พี่ไปเลือกเอาเลยผมซื้อพี่คันหนึ่ง
0: เอาเป็นเงิน
1: เอาสักร้อยเอาสักร้อยห้าสิบซีซีก็พอ
0: เอาเป็นเงินสดดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปทำอย่างอื่นนะครับคุณเดี๋ยวนะคุณหนุ่มนิยมบอกว่าสวัสดีครับรูปหล่อทั้งสองท่านผมเชียร์ทีมจากเอเชียและลิเวอร์พูลจากคุณเขยเมืองทุ่งสง
1: เอเชีย
0: ก็เอเชียปีนี้ก็เยอะนะ
1: ญี่ปุ่นเกาหลี
0: ซา
1: อุกาตาร์จอร์แดนออสเตรเลียก็นับด้วยก็แล้วกัน เขามากินโคต้าเอเชีย
0: ครับคุณนโมบูชานี่ส่งเป็นเรียกว่าอีโมจิมั้งนะชูนิ้วโป้งมานะครับโอ้โชคดีที่เป็นนิ้วโป้งนะครับคุณเกรียงไกรบอกเห็นด้วยกับจานอู๋ครับนั่งดูเทปเกาหลีอีกรอบครับสนุกเนอะผมว่าเล่นกันมันมากเลยนะแล้วเป็นฟุตบอลที่แบบมันไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบเราปกติเราเจอทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยจะมีแต่พวกไอ้ที่ว่ามานอนปลูกเชือกลงเท้าถ่วงเวลาใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ไอ้สูตรเดิมไอ้ประตูประตูเจ็บลงไปนั่งแป๊บนึง
1: เป็นเกาหลีที่มีเวอร์ชันที่มีระบบมากขึ้นนะตอนนี้มันทั้งระบบทั้งเรื่องพละกำลังมันผสมผสานกันได้ดี
0: แล้วเป็นเกมที่เร็ว
1: ใช่
0: ต้องยอมรับแล้วเป็นเกมที่เร็วมาก
1: จังหวะเขาทำโอ้ถือว่าดีนะ
0: มาเร็วมากเลยไอ้เนี่ยไอ้ที่นะวางอินบอมเนาะวางอินบอม
1: ซองไอ้ตัวเบอร์เจ็ดของมายังไม่ได้ตัวจริงเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อ
0: ี
1: เจซง
0: อีเจซองมันเพิ่งหายเจ็บกลับมาไง
1: ตอนเล่นกับมายโคตรเก่ง
0: เพราะว่าตอนช่วงท้ายๆไม่ได้ลงเขาเจ็บตอนแรกเกือบไม่ได้มาแล้วด้วย
1: ผมนึกแปลกใจตอนที่ไปภาคคุณเด

0: โอ้ทำไมนักเตะเกาหลี
1: มันเก่งมาก
0: เออมันเป็นนักเตะบุนเดสหลายตัว
1: แล้วนี่30กว่าแล้วจ้ะเองสามสามสองสามสามแล้วนะ
0: ไ
1: อ้ซองอ่ะ
0: แล้วก็มีไปเล่นในเดนมาร์กกับกรุงวิทินแลนด์ไปเล่นในยุโรปหลายตัวเลย
1: อันนี้เป็นคุณณัฐพงศ์บอกว่าเสาก้างปลาเนี่ยดูได้ปกติครับถ้าจานถ้าเขาให้ดูฟรีไม่มีจอดำครับอ๋อเหรอ
0: ก็อย่างถ้ามีก้างปลาคุณมี40แมตช์อยู่ในมือแน่ๆเพราะโมโนก็ปล่อยประมาณ40แมตช์เป็นอย่างน้อยนะ
1: ก็เผื่อไว้ก่อนเนาะไม่เสียหายเนาะ
0: อันนี้ไม่รู้จริงป่ะนะเห็นบอกว่ารอบรองชนะเลิศรอบชิงให้ดูฟรีด้วยนะครับ
1: คือให้ดูฟรีรอบที่ผ่านมาร
0: อบที่ผ่านมาก่อนเนี่ยเขาที่เขาบอกว่านัดเปิดนัดชิงแล้วก็มีถ่ายทอดทางฟรีทีวีเนี่ยแทบจะทุกรอบเลยประมาณสัก40กว่านัดนี่มันมีเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวรอบรองได้ดูเพิ่มอีก
1: ใช่เหมือนว่าเช้าไงที่ผมเข้าไปดูไงกะวีดูฟรีลิซ่าไงแต่กลายเป็นเขาเปิดให้ดูลิซ่าฟิลิปเล่นมายากล
0: พี่ไปคนละทาง
1: ครับ
0: น่าจะผิดแอปแล้วผมว่า
1: อันนี้เขาบอกว่าคุณสถาพรบอกทำไมแม่นางเซียวเหล่งนึ่งถึงโดนนักพจน์ชั่วขืนใจครับพี่ๆทั้งสองเป็นช่วงที่เขาฝึกวิชาพอดี
0: เรื่องอะไรอาจารย
1: ์เอี้ยกล้วยรุ่นลูกแล้วมันก็ไอ้มันไม่ใช่ดิเอี้ยกล้วยมัน
0: แค่หนังจีนหนังฮ่องกงผมดูเรื่องล่าสุดก็โปโยโปโรเย
1: เพราะว่าเป็นรุ่นลูกสิ่งหนึ่งเขากำลังฝึกวิชากันอยู่แล้วนี่มาสุกมาแอบมาไงไอ้นักบดแล้วพดไอ้นั้นชวนจริงกะมั้งแล้วสุดท้ายนักพดคนนี้มันก็ฆ่าตัวตาย
0: ร้าย
1: ฆ่าตัวตายไม่รู้สึกผิดคือชอบนางเอกแล้วแอบไปรักเปิดเขาไง
0: ปิดชีพตัวเอง
1: ไปรักเปิดแล้วสุดท้ายก็ตายตอนท้ายนะครับแล้วก็มีบอกว่าคุณณัฐสอนบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ใหญ่สวัสดีด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณอะไรอ่ะคุณไอวระเหรอว่าผมอ่านผิดขออภัยนะพี่อู๋กับจันเอกลากยาวตามผังถึงเที่ยงคืนเลยแหละครับใช่ครับก็วันจัดมา3ชั่วโมง
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่จะ3ชั่วโมงเวลาไม่มีอะไรจะให้อู๋กับเอกประจำ
0: เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เราเหงานะ
1: ครับผม
0: ส่งมาพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลได้หมดนะครับ
1: คุณเต็ง1บอกสวิตถล่มเกิน3แน่ๆเพื่อแฟนๆที่ตามเชียร์วันนี้ผมเห็นด้วยนะผมว่าสวิต
0: กาตา
1: เหนือกว่ากาตาเยอะเนาะ
0: กาตา
1: ผมว่ามันก็ตัวเก่าๆพวกไออาโมสอาลีใช่ไหมอาคามอาฟิบแล้วก็ไอกองหลังต่างชาติอ่ะไอเมนเดสแล้วก็ไอเปโดมิเกลอะไรน่ะ
0: พี่อยู่ด้วยผมกดเข้าไปดูหูไอกาตายุคโอนสัญชาติแรกๆผู้ไอเซบาสเตียนเลย40กว่าแล้วมันรีไทร์ไปแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: คือบางตัวนี่ชื่อออกแนวก็หลังแนวลาตินจัด
1: เหมือนไอเปโดมิเกลเนี่ยว่าไม่มีเชื้อตรงไหน
0: นักเตะจีนไงอาหลาน
1: นะครับ
0: อันนี้ไงเหงียนซนเซนเนี่ยจากเวียดนามอ่ะใช่ป่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็โอนนะ
1: ครับคุณสุดทีบอกทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: หน้าปัดวิทยุนกอันนี้ผมอ่านย้อนหลังอาจจะยังเกี่ยวกับแอปหรือเปล่านะ
0: ฟังจาก
1: บอกแอปฟังไม่ได้
0: ฟังจากทางไหนทางหน้าปัดวิทยุทางแอปหรือทางโซเชียลอะไรไงส่งมาบอกหน่อยนะครับ
1: คุณโทมิยาสุบอกว่า U19 เก็บเวลครับอย่าไปคิดมากเสียดายคุณโทมิยาสุมันนัดชิงแล้วเน
0: า
1: ะอยากให้ไอ้น้องๆมันเป็นแชมป์สักทีนึงนะแล้วเจอออสเตรเลียด้วยไหนๆก็หมาเป็นแชมป์สักทีได้แล้วมันไปต่อยอดได้เน
0: า
1: ะ
0: เอาเป็นว่าถือว่ามีอนาคตนะเด็กชุดเนี้ยเอาใจช่วยกันต่อไป
1: โอเคเข้าชิงแล้วชิงกับออสเตรเลียนะก็ถือว่าอันนี้ถือว่าทำได้ตามจ็อบแล้วล่ะเพราะว่ามาแบบเป็นรองเขาอยู่แล้วนะครับเขาเหนือกว่าเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันได้สักหน่อยก็โอเคนะครับอยากให้น้องๆมันมีอะไรติดไม้ติดมือเป็นกำลังใจเนาะจะได้โตขึ้นมาก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะ
0: ครับ
1: คุณอะไรอ่ะคุณต้นณัฐพลเหรอครับไม่มีอิตาลีบอลโลกสำหรับเศร้าๆเหงาๆมากครับแต่ก็ดูเชียร์ทุกทีมยกเว้นอังกฤษครับเบื่อคนไทยเชียร์กันเยอะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบทีมอังกฤษผมเชียร์เยอรมันนะแต่ผมเป็นเยอรมันที่แปลกนะปกติเยอรมันจะไม่ชอบอิตาลีเพราะว่าเวลามันเจออิตาลีมันโดนอิตาลีตบทุกทีเลย
0: คู่รักคู่แข่ง
1: ในอีเวนต์นะในฟุตบอลโลกยูโรอะไรแบบเนี้ยแต่พอไม่มีอย่างอิตาลีแล้วมัน
0: ขาดสีสันเยอะเลย
1: เนาะบอลโลกมันต้องมีทีมอย่างอิตาลี
0: ฟุตบอลโลกคือไม่มีอิตาลีไม่มีบราซิลไม่มีอาร์เจนอย่างเงี้ยดูไปก็หรือแม้กระทั่งทีมอย่างฮอลแลนด์นะพี่หูฉันไม่ใช่ไม่รู้ถ้าไม่มีมันก็เหมือน
1: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องมีนะ
0: มันต้องมี
1: คุณต้นธนพลบอกว่าพรุ่งนี้บาส NBA เกม5พี่ๆทางไหนดีผมว่าสเปอร์ชนะได้แน่นอนจันเอกได้ตามไหม
0: ไม่ได้ตามเลยนะหมดยุคไม่ขึ้นจอแดนผมก็เลิกดูแล้ว
1: ใช่
0: ต้องถามแก๊งรอบโลกอ่ะ

0: เงิน
1: เติมเงิน
2: ได้ข่าวคุณโอ้ขับรถตามล่าโปเกมอนจนถึงบางแสนเลยเหรอ
0: เออช่วงนั้นผมขับรถตามล่าโปเกมอนเลยนะตามผมจำได้หมดอะแถวบ้านผมอะตรงไหนมีเสา
2: พี่เชื่อ
0: ต้องหมุนอะ
2: ผมเคยโดนตำรวจมาเคาะประตูเหมือนกันนะ
0: โอ้
2: ห้อยห้อยขว
0: าอันนี้ไม่แปลกอันนี้ไม่แปลก
2: ไอ้นี่ทำไมมันขับรถแบบช้าๆดึกแก๊กเดี๋ยวจอด
0: คือผม
2: เคาะกระจกผมเลย
0: คือผมเนี่ย
2: อ๋อผมเก็บ
0: สนิทกับอาจารย์เอกถ้าเราไม่สนิทกันจริงๆผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมรวบตัวเลย ผมชักอาวุธแล้วรวบตัวเลยจริงนะอาจารย์เอกทรงใช่ไหม
2: ที่อาจารย์เนี่ยไอ้ตรงปั๊มเอสโซเก่าอ่ะเป็นบางจากวนมาจะเป็นไอ้เกาโชทนุเกอร์เนี่ยผมก็วนอยู่ไม่ขวางตรงนี้เนี่ยปกติก็เรียกว่าเก็บโปเกมอนอ่ะ
0: มีช่วงหนึ่งที่ผมเจอเขาเล็งนะไอ้ตรงเนี้ยไปจอดไม่ได้แล้วเพราะว่าเบื่อเขาก็เริ่มสงสัยไงแล้วผมจะไปกลางคืนใช่ไหมขับรถไปกับน้องสาวแล้วก็มีไอ้หลานไปด้วย3คนบางทีเงี้ยไปหมุนเสาแล้วพอไปจอดไอ้บ้านนี้มันจะหน้าวัดกิ่งแก้ว
2: ลุมเลย
0: หมามันเยอะมันก็จะเห่าแล้วก็เฮ้ยไอ้พวกนี้มาทำอะไรวะมาจอดสักพักหนึ่งแล้วติดเครื่องไง
2: ไม่เขาไป
0: เขาก็กลัวเลย
2: คุณไปเก็บถึงบางแสนคุณไปคุณวิ่งยังไงวะวิ่งข้างล่างเหรอ
0: บางแสนบางแสนไม่ใช่โปเกมอนแล้วบางแสนเป็นอีกตัวเป็นอีกตัวไม่ใช่โปเกมอนอ่ะโปเกมอนน่ะอยู่แค่ในเมืองแล้วที่เหลือนี่คือไปต่อยอดเอาไปตีบอสนะฮะไปตีบอสนึงแล้วก็มีบอกว่าบางคนคุณจอมพลบอกบางคนไปดูช่องแคบพอมุดดีกว่าอะไรงี้แต่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้สับสนเนาะยังไงไปใช้อะไรที่มันถูกลิขสิทธิ์ดีกว่านะครับ
2: ดู40กว่าคู่แบบฟรีทีวีอ่ะ
0: เออ
2: นี่ก็เยอะแล้วนะ
0: ผมว่าก็โอเคแล้วนะเขาก็ให้ดูถึง40คู่จาก104คู่นะ
2: ใช่ใช่
0: เขาบอกคุณต้นธนพัฒน์บอกแอฟริกาใต้เช็คปารากวัยมาทำไมครับเนี่ยเล่นไม่ได้เรื่องกันเลยไม่สู้ไม่มีความกระหายเลยเออผมว่าเช็คยังโอเคนะผมว่าเช็คอ่ะยังมีจังหวะที่ได้สวนได้สู้กับเกาหลีหน่อยแต่ปารากวัยกับแอฟริกาใต้อ่ะ
2: แอฟริกาใต้หมด
0: ไม่ได้สู้เลย
2: จริงๆตั้งแต่ตัวเองเป็นเจ้าภาพบอลโลก2010อ่ะเอาผมว่าถ้าครั้งนี้ผมว่าหลายๆทีมนะพี่อู๋ถ้าฟีฟ่าไม่เพิ่มจำนวนทีมอ่ะบางทีมไม่ได้มาหรอก
0: ใช่ใช่ไม่ได้มา
2: ผ่านหรอก
0: แต่พอเพิ่มทีปุ๊บมันก็แสดงให้เห็นเนาะคุณภาพมันลดลงเนาะมันกลายเป็นทีมอย่างเงี้ยมันจริงๆมันไม่น่าได้มา
2: คือโซนอเมริกาใต้เนี่ยอาจจะมีแค่10ชาติแต่โอ้โหเขาได้โควต้าเกินครึ่งอ่ะ
0: มันเยอะมาก
2: มันหลุดแค่ 3-4 ทีมเองที่ไม่ได้ไปอ่ะ
0: ปารากวัยกับแอฟริกาใต้นี่ขอด่าเลยไม่ได้สู้อ่ะมาแบบอย่างเกมเมื่อเช้าด้วยเหมือนให้อเมริกาซ้อมอ่ะกับเม็กซิโกนะแต่เช็คมันยังได้สู้หน่อยนะ
2: ใช่เช็คตัวได้เยอะ
0: แล้วก็คุณเทวินก็โอเคแต่เราคงอ่านออกไม่ได
2: ้
0: นะครับแล้วก็มีบอกว่าโมร็อกโกคือนี้11ตัวจริงตัวจากโรม่าผมห้องเครื่องสำคัญอย่างเอนาวีจะเป็นจอมทัพบทบราซิลคืนนี้ไอ้นี่ก็เป็นตัวอันตรายเหมือนกันนะครับก็น่าจะต้องเป็นตัวแบกแหละเนอะเพราะว่ามีอัปเดตอ่ะ
2: ใช่
0: เพราะผมว่าไม่มีอัปเดตบราฮิมดีอาร์ตก็ยังสู้อัปเดตไม่ได้เนอะ
2: ใช่
0: เนอะ
2: คือบราฮิมดีอาร์ตอ่ะเขาก็ช่วงหลังๆต้องชมบอลองโซนะที่ให้โอกาสบราฮิมดีอาร์ตอยู่ยุคอันเช่ไม่ค่อยได้ลง
0: ใช่ๆๆไม่
2: ได้ลงก็พอมาอยู่ในเจนของอลองโซ่ได้ลงเยอะขึ้น
0: ครับก็ต้องรอลุ้นว่าวันนี้เกมอันเช่จะเป็นยังไงเพราะว่าก็โดนมองข้ามไปเยอะเนาะนะโดนดราม่าเหมือนกันนะตอนอันเช่เลือกตัวมานะครับ
2: ตัวดีเยอะนะโมร็อกโก
0: ใช่โมร็อกโกเป็นตัวเคี้ยวๆเยอะ
2: ใช่ใ
0: ช่ก็บอกว่าคุณซีล็อกเหรอครับพี่ๆครับแอปพลิเคชันฟังไม่ได้มา 3-4 วันแล้วครับอ๋อแต่บางท่านยังฟังได้อยู่นะ
2: ต้องถามว่าลองโหลดแอปอันใหม่นะ
0: M-Cord
2: Connect
0: ครับ
2: M-Cord Connect นะคุณซีโร่อะไรทั้งอย่างเนี่ยลองโหลดดู
0: ผมบอกว่าในเอเชียเรามีญี่ปุ่นกับเกาหลีเท่านั้นที่จะสู้กับยุโรปได้ครับพี
2: ่ก็เคยมีอิหร่านอยู่ช่วงนึง
0: แต่อิหร่านมันขาดตอนไปแล้ว
2: อิหร่านมันขาดตอน
0: อิหร่านขาดตอนผมว่า
2: อาจจะด้วยความเป็นอิหร่านหรือเปล่าก็เลยนักเตะไปลุยในยุโรปมันอาจจะน้อย
0: อิหร่านตอนนี้มันไปดีแค่นี้อย่างเดียวมั้งฟุตซอลมั้ง
2: เ
0: นาะกลายเป็นฟุตซอลดีแต่ว่าบอลใหญ่ไม่ดีเน
2: า
0: ะ
2: เขาไปได้มากกว่า
0: ผมว่าช่วงเนี้ย ญี่ปุ่นเกาหลีมันอัพเวลไปละมันไม่ถ้าเทียบกันคือมันไม่ทีมเอเชียแล้วเน
2: า
0: ะอ
2: ีหลานยุคที่ดีสุดน่าจะยุคอารีเดอีนะ
0: อารีเดอี
2: จะวัดในคุณนา
0: อะไร
2: พวกนั้นอะ
0: อาซีซีอะไรพวกนั้นนะ
2: ใช่หมดยุค

0: แล้วก็ไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรแล้วหลังๆมาก็เป็นนักเตะอิหร่านที่ไปเล่นยุโรปได้บ้างซาดาอัสมูนก็ไม
0: ่
1: ก
0: ็
1: ไปเวิร์
0: คซาดา
1: ใช่มั้ย
0: แต่ซาดาอัสมูนมันมาอยู่ในยุคที่ตัวดีๆมันมีน้อยไง
1: ใช่ๆไม่มีแล้วอ่ะนะแล้วก็มีบอกว่าคุณ N2PD บอกว่าบอล U19 โค้ชคิดอะไรอยู่โดนนำปุ๊บเล่นเกมรับหลัง5ไม่ยอมดันสูงสู้เน้นยิงไกลเหรอผมไม่ได้ดูด้วยเลยนะไม่ได้เปิดดูเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณธัญลักษ์เหรอครับบอกใครแชมป์บอลโลกฝรั่งเศสปีนี้ผมให้ฝรั่งเศสนะคุณธัญลักษ
0: ์
1: จันเอกอ่ะปีนี้ผมให้ฝรั่งเศส
0: ผมว่าสเปน
1: จันเอกว่าสเปนเนาะแต่ผมก็ไม่น่าหลุด2ทีมนี้เนาะ
0: ใช่
1: เนื้อเพราะว่าดูเนื้อดูตัวดูทั้งหมดทั้งโค้ชด้วย
0: แต่อย่าประมาทโปรตุเกสนะโปรตุเกสดีทุกตำแหน่งอ่ะ
1: โปรตุเกส
0: แต่ไม่มีศูนย์หน้า
1: เพราะว่าลามอสปีนี้ก็ตกเนาะไม่ได้ฮอตเท่าไหร่โรนัลโดนี่เห็นเลยน้องว่าร่างกายมันไม่เหมาะกับเป็นตัวจริงแล้วอะ
0: กองหน้าตัวนี้เขาที่น่าจะจ๋าเลยอะก็จะเป็นลามอสไม่กัน
1: ก็เป็นหน้าเป้าจริงๆเป็นลามอสใช่แต่บาลามอสมันก็ไม่ค่อยได้ฮอตเท่าไหร่ปีนี้ไม่ค่อยได้ลงด้วย
0: ตำแหน่งอื่นเนี่ยโอ้โหตัวดีแทบจะทุกตำแหน่งเลย
1: แต่ผมว่าที่มันได้เปรียบตรงฝรั่งเศสกับสเปนเพราะว่าถ้าเทียบกันอะตัวผมว่าไม่ค่อยต่างนะ
0: ใช่
1: แต่โค้ชอะนะฝั่งฝรั่งเศสก็เป็นเดชองเขาก็เคยคว้าแชมป์มาแล้ว
0: เยอรมันแชมป์พอจะแบบ
1: เอเวนเตสมันก็เคยเป็นแชมป์เก่ายูโรอะไรมาเนี้ยนะ
0: เยอรมันอ่ะ
1: เยอรมันผมว่าปีนี้ตัวสู้ไม่ได้อ่ะเนาะนาเกลมันก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะถ้าไปเทียบกับไอ้โค้ชระดับเขาเป็นแชมป์มาแล้วเนาะคุณอานนท์บอกว่าแอปฟังไม่ได้เหรอครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาเพราะว่าไม่แน่บางท่านอาจจะฟังได้ไม่ได้เดี๋ยวจะได้ต้องไปปรับปรุงเอาคุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกผมเชียร์พวกทีมน้องใหม่บอลโลกครับคูลาซาวเคปเบิร์ตอุซเบย์จอแดนอยากรู้ว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเนาะ ก็ต้องไปลุ้นเอาเนาะ
0: ใช
1: ่อุซเบย์กับจอแดนเนี่ยดูจะเหนื่อยนะคูลาซาวก็รอลุ้นกับผมว่าดูถ้าจะดูดีสุดน่าจะเป็นเคปเบิร์ตนะนะคูลาซาวก็ยังไม่เท่าไหร่ดูไอ้ช่วงอุ่นเครื่องก็โดนยับเหมือนกันนะ
0: คูลาซาวเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เจอเยอรมันเนี่ยอันนี้ต้องรอดูนะครับอ๋อนี่คุณม่อนคุงบอกแอปพลิเคชันฟังไม่ได้มา 3-4 วันแล้วครับ
0: คุณม่อนคุงถ้าเป็นแอปเก่าๆเก่าลบทิ้งเลยครับ
1: ครับ
0: โหลด Mcord Connect
1: ใช่เป็น Mcord Connect
0: นะคุณม่อนคุงลองทำตอนนี้เลยMcord Connect แล้วก็กดไปตรงที่วิทยุอ่ะมันจะมีแอปพลิเคชัน
1: เดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนนะ
0: แล้วทีเนี้ยได้ไม่ได้อ่ะลองส่งมาแจ้งเราหน่อย
1: ใช่เดี๋ยวเราจะค่อยๆ
0: Mcord Connect นะ Mcord Connect
1: ค่อยๆบอกนะครับ
0: ครับผม
1: เปิดแอปธนาคารนะครับกดเมนูแรกเลยโอนเงินนะครับอย่าบอกชื่อบัญชีจะได
0: ้บัญชีธนาคารกรุงไทยนะ
1: ซ้อมเป็นมิจฉาชีพก่อนนะครับแต่ก็บอกว่าคุณเกลเซอร์บอกเช็คเล่นสนุกสู้ได้รับแล้วค่อยๆโต้ลูกเซตพีชดีมากแต่เช็คผมว่าเล่นสนุก
0: แต่นี่ไงไอ้ลูกแรกของบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: ที่ท
1: ุ่มชูฟาวนะ
0: ทุ่มอ่ะ
1: ทุ่มแล้วทำประตูได
0: ้
1: บอกทีมอังกฤษเนี่ยจะไปได้ไกลไหมครับคุณมอนคุงจะเหน็กว่าไง
0: ผมว่าเต็มที่ก็รอบรองเหมือนเดิมอ่ะก็เผื่อจะถึงเปล่าแต่รอบแปดผมว่าน่าจะมีอ่ะ
1: ผมว่ากลัวโค้ชเขาอินดี้
0: อ
1: ่ะเนาะ
0: ใช่
1: เพราะโค้ชถูกเข้าชอบอินดี้นะครับ อันนี้ก็มีแนะนำมาบอกว่าคุณจอมพลนะบอกว่ารอหลังมิถุนาครับรอลดราคาครับเขาจะมีโปรอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะอันที่ผมกลับมาทาง SBS บ้างเนาะ
0: ครับ
1: มีบอกว่า เพลง I Show Speed ครับเหมาะกับบอลโลกปีนี้อันนี้ผมไม่รู้เลยเนาะ
0: ผมยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะยังไม่ได้ฟังเลย
1: รู้ว่าเขาเป็นเหมือนอินฟูดังอยู่อ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทำเกี่ยวกับอะไรเนาะ
0: ไอ้ที่เขามีโรนัลโดเป็นไอดอลใช่ไหมไอ้ตัวชอบวิ่งชอบทำคอนเทนต์อะไรเงี
1: ้
0: ยเอาแต่เห็นบอกว่าเพลงเขาไม่ใช่เป็นเพลงออฟฟิเชียลบอลโลกนะ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้บอกแฟนคลับ99น่ารักทุกท่านจ่ายเงินส่งข้อความมาคุยไม่มีดีเจสร้าง IO มาอวยแน่นอนคุณจืดเองอันนี้ที่เห็นด้วยนะผมว่าเนี่ยดึกๆเนี่ยมีมาตลอดเนี่ยผมพยายามสลับอยู่เนี่ยทั้ง SMS ด้วยทั้ง YouTube ด้วยเน
0: า
1: ะก็มาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราอยู่ยาวๆนะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีบอลมีข่าวอะไรสักเท่าไหร่ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับพูดคุยกันไป
0: มีดีเจแบบ
1: แก้เหงาม
0: ีดีเจแบบสร้าง AI ส่งมาอวยตัวเองไม่น่ามีเนาะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะมีแต่อย่างเจ๋งนี่ก็บ่อย
0: เหมือนพี่อู๋จ้าง AI ส่งมาด่าอย่างเงี้ยไม่มี
1: กรณีนี้ตัดได้เลยเรื่องผมจ้างนะ
0: ไม
1: ่มีเพราะผมไม่ได้จ้างผมส่งเองผมพิมพ์เองครับประหยัด
0: ซื้อแพ็กเกจข้อความเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่สังเกตช่วงต้นชั่วโมงดิจะออกไปแป๊บนึงพิมพ์ข่าวก่อนค่อยๆส่ง
0: แอบส่งได้
1: มือซ้ายจะหายบ่อยๆ
0: จะได้ดูเนียนๆหน่อย
1: ใช่จะได้ดูเนียนๆครับเราไม่มีจ้างนะครับแล้วก็มีบอกว่าดีเจคู่ดีเจครับคู่ USA เมื่อเช้าทรัมป์ไปดูหรือเปล่าไปดูอาจแพ้ก็ได
0: ้ทรัมป์ไม่ทราบเห็นบอกไม่น่าไปมั้ง
1: แต่ช่วงนี้ผมว่าทำไม่น่าไปไหน
0: แล้วมันไม่ไปหรอกเพราะเห็นได้ข่าวล่าสุดแกไปดู
1: เพราะไอ้ช็อต
0: บาสเกตบอลที่ไปด่า
1: โอ้เละเลยแล้วไอ้ผมไปดูอันนี้นะมันเขาเรียกนะเอกฉันท์ในคอมเมนต์
0: อ
1: ่ะเอกฉันท์เลยโอ้ด่าทำยับเลยนะครับและช่วงนี้ผมว่าเขาแกคงกลัวเรื่องความปลอดภัยด้วยไอ้นั่นสนามยังเล็กเน
0: า
1: ะสนามบอลมันใหญ่มากมันอันตรายกว่านะผมว่าแกคงไม่เนี่ยแหละแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีพี่เอกจันอูครับจันอูขอผลบอลสวีเดนดิวิชั่น3คู่ลุงเลียด้วยครับโหลุงเลียต้องแจ้งเลยนะไม่ดีนะอันตรายนะเสร็จหรือยังหาผลไม่เจอครับจะกลุ่มเพื่อนเอกมาข่าวครับเดี๋ยวผมดูให้นะสลับกันเดี๋ยวช่วยกันดู ตอนนี้ว่างนะครับสบายๆคู่บอลสวีเดนจันเอก
0: ผมเห็นมีแต่สวีเดนดีดิวิชั่น2
1: เขาชื่อทีมว่าลุงเลียใช่ไหม
0: อันนี้จริงไม่อำใช่ไหมแต่ทีมที่ไอ้ลุงสกิลอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แต่ลุงเลียผมไม่เคยได้ยินนะ
1: เออน่าจะเป็นยิงสกายเปล่านะ
0: เดี๋ยวดูให้
1: ลุงเลียไม่มีละโดนจับละ ตอนนี้ลุงอยู่โรงพักอย
0: ู่ลุงเด
1: ชตอนนี้ผมดูไปเช็คละ
0: ลุงเลียอยู่โรงพักครับน่าจะเป็นลุงเด
1: ชอ่ะ
0: ไม
1: ่
0: เห็นมีกัน
1: เดี๋ยวลองดู
0: เนี่ยดูดิวิชั่น1โซดรานอล่าอย่างเงี้ยแต่เขาบอกเป็นดิวิชั่น3หรอ
1: ไม่ได้บอกดิวิชั่นมานะครับ
0: โอ้สวีเดนบอลเยอะนะ
1: เยอะมากเลย
0: ลีกต้องลองอ่ะเยอะมากนะคร
1: ับ
0: ยังไม่เห็นนะ
1: เออเนี่ยไล่มาเนี่ยยังไม่เห็นเหมือนกันนะไอ้ทีมลุงเนี่ยอ๋อเจอละเป็นดิวิชั่น2นอร์แลนด์ IFK ลุงเลียนะครับแพ้เลยครับแพ้สตอร์ฟอร์ดไป 0-1 นะครับลุงเลียนะครับ
0: ชื่อก็ไม่เป็นมงคลแล้วลูเลีย
1: IFK
0: ลูเลีย
1: อันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะลูเลียนี่แหละผมจัดให้ก็ไม่แปลกที่จะหาไม่เจอคือกว่าจะเลื่อนลงมาได้10กว่าลีกได้นะครับ
0: ดิวิชั่น2ภูมิภาคโซนนู้นโซนน
1: ี้ใช่มันเหมือนน่าจะเป็นอันนี้นะแล้วก็มีบอกว่าเปิดฟังคลื่น99ใช้วิทยุธานินทนมากค่ะ12ปีแล้วคลื่นชัดแจ๋วสัญญาณดีมากค่ะ
0: ที่
1: ฟังคลื่นอื่นอ่ะชัดแต่ฟัง
0: เรา
1: คลื่นเรา
0: ไม่ชัดเดียวที่บ้านก็มีพี่อู๋ธานิน
1: ดีจริง
0: ที่เราเคยใช้กันนั่นแหละ
1: ไม่ใช่เคยใช้ทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลย
0: ท
1: ุ
0: กว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้มีติด
1: ทุกวันนี้ทั้งคุณพ่อผมตอนยังไม่เสียนะแกพ่อผมเสียไปแล้วผมก็เอาเครื่องเก่ามาใช้นี่แหละทุกวันนี้ยังเปิดวิทยุอยู
0: ่
1: แล้วก็อย่างแม่ยายผมก็เปิดวิทยุทิ้งไว
0: ้ถ้าจริง
1: แต่คนจริง
0: ผมว่าผมชอบด้วยความเดี๋ยวนี้
1: ม
0: ันใครที่แบบโอ้ถ้าไม่ออกแบบขวาซ้ายสเตอริโอมันไม่สนุกแต่ถ้าเป็นออกจากทรานซิสเตอร์แบบนี้ก็แก๊กนิดหน่อยพี่เป็นคลาสสิกนะ
1: ใช่
0: นะ
1: เดี๋ยวนี้คนเรามันวิ่งกลับเข้าไปหา
0: เพจเยอะมันจะหาของเหมือน
1: เหมือนอย่างบางคน
0: ฟังวิทยุ
1: ผมเห็นในกลุ่ม
0: ความวิทยุอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ฟังไอ้นี่ผมโอ้โหให้เขาไปเพียบเลยเขาบอกขายได้ด้วยนะไอ้ตอนผมย้ายบ้าน
0: อ
1: ่ะเก็บไปเพียบเลยไอ้เทปเพลงอ่ะจันเอก
0: คาเซ็ตเงี้ย
1: ใช่เห็นเขาหูในกลุ่มเขาหากันเต็มเลยเออแต่ว่าเราหาเครื่องเล่นไม่ได้แล้วไง
0: ใช่
1: แต่ว่าเทปอ่ะเรายังมีอยู
0: ่ยังมีผลิตขายอยู่น่าจะมี
1: มี
0: แต่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน
1: เออเหรอ
0: ผมว่ามีผม
1: ยังมีอยู่เหรอ
0: พวกร้านที่แบบแม้แต่เครื่องเล่นซีดีเทิร์นเทเบิลยังมีรายการที่มันเปิดแผ่น
1: อ
0: ่ะมี
1: อ๋อเทิร์นเทเบิลโอเคมันยังมีคนเล่นอยู่มันโอเคอยู่แต่ผมก็อยากเล่นนะ
0: หรือไม่ถ้าพี่อยากได้นะมีเยอะยาวไหมล่ะแต่ติดคุก
1: ไอ้ก็น่าร้องของฟรีเฮ้ยของฟรีก็น่าร้อง
0: แล้วผมบอกเลยยี่ห้อดีด้วย
1: อันนี้มีท่านหนึ่งมายืนยันนะมีทีมลูเลียด้วยแล้วมีทีมเลียรูไหมครับ
0: เลียลูเลียเนี่ยเป็นสวีเดนถ้าเลียรูน่าจะเป็นฟินแลนด์อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนด้วยกันแต่วันนี้เลียรูไม่มีโปรแกรมลงเล่นนะ
1: ใช่เอาเมียยังมีเลยครับเอาเมียซิตี้ครับ อันนี้บอกขอผลฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยครับแพ้แล้วนะครับ
0: แพ้02
1: แพ้ไป02ครับ
0: ตอนนี้กำลังเป็นพิธีมอบเหรียญนะพี่อู๋เนี่ย BG Sport
1: ช่วงท้ายไปที่จันเอกเข้าไปดูนะ

0: บิวกันแล้วไปโดนเขาตัดบอลได้แล้วโดนเพิ่มเป็นลูก2ก็แพ้ไปนะครับนัดจริงเสียดายเหมือนกันนะครับ
1: โอ้โหคอมเมนต์ตำหนิก็เยอะนะ
0: ใช่ไหม
1: แต่เราก็อธิบายทั้งหมดไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ดู
0: เราก็ไม่ได้เห็นเต็มเกมเนาะผมว่าในแนวติแบบอ่ะโอเคเราบ่นไม่ได้นะแต่เราอย่าไปด่าถึงขั้นแบบอะไรอย่างนั้นนะบางทีมันก็น่าเห็นใจ
1: โค้ชเนี่ยเป็นพี่จักรพันธ์ปั่นปีอ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาจะออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกม
0: จักรพันธ์ปั่นปีเขาบอกนักเตะสหรัฐบาโรกันเล่นอยู่ทีมไหนครับแจ้งเกิดเลยยิง2ลูก
1: อยู่ลีกเอิงแล้วนี
0: ่ไปอยู่ลีกเอิงอยู
1: ่
0: มอนาโกเปล่าจำไม่ได้
1: เดี๋ยวต้องเช็คดู
0: แต่ช่วงหลังเขาฟอร์มดีเขาลองฟอร์มดีนะครับบาโรกันน่ะเล่นดีเลยเมื่อเช้านี่โอ้โห
1: อาจารย์สรุปต้องบาโรกันหรือบาโรกุน
0: มันมีบางเสียงนะผมว่าอาจจะเป็นเขาอ่านแบบอังกฤษหรือเปล่าเพราะก่อนนั้นนี่เคยได้ยินซาวอ่ะออกเป็นบาโรกุนก็มี
1: ล่าสุดอ่ะผมเห็นผมไม่แน่ใจว่านักเตะฮังการีลิเวอร์พูลอ่ะไอโซโบอ่ะที่เขาเลือกนักเตะอะไรของเขาอ่ะมันจะมีในไอจงเลยทีเขายังอ่านเทอรี่เฮนรี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ได้องลีทุกคนนะครับ
0: บาง
1: ที่เฮนร
0: ี่บางสำนักใช่อย่างฟ็อกสปอร์ตเนี่ยเทอรี่เฮนรี่เลย
1: ใช่
0: เทอรี่เฮนรี่เลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีถ้าแบบอาจจะมีภาคอาจจะมีภาคไม่ได้สำเนียงที่ตัวเองถนัดหรือฟังแบบนั้นมาจะไปตำหนิเขาเลยบางที่บางชื่อมันเรียกได้หลายสำเนียงหลายอะไรอย่าง
0: น
1: ี้มาก
0: บางทีเป็นจุดหนึ่งที่ผมขอรำคาญนะมันเรื่องไอ้ตัวเล่น
1: อาริซอน
0: ทำยังกับไปเกิด
1: อาริซอนอาริซงอาริซันอย่างเงี้ยผมว่ามัน
0: เขามีเรื่องกันหมดใช่มันเป็นบางทีมันเป็นสำเนียงที่มันแบบมันใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะใช่ป่ะอย่างตอนที่ผมไม่พลาด
1: เดี๋ยวอันที่ล่าสุดที่เราคุยกันอ่ะเมื่อก่อนตำนานของฝรั่งเศสอ่ะมาพาตินี่ชื่อแรกเขาอะไรมิเชลพาตินี่ปีกวาเยนเขาเรียกอะไร
0: ไมเคิลโอลิเซ่
1: ฝรั่งเศสด้วยกันป่ะทำไมเรียกไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่นะครับ
1: มันก็แปลกไหมหู
0: ก็เหมือนไอตัวนี้ไอ้นี่ไงบูโน่แฟนันไง
1: เฟรนันเดส
0: บางตัวก็โปรตุเกสเหมือนกันมันได้อ่านเฟรนันเดสอะไรเงี้ย
1: ฉัน
0: บอกอย่าไปซีเรียสอะไรบ้างเลยเพราะบางทีนักเตะมันยังบอกเองเลยใช่ไหม
1: ผมถึงไม่ค่อยดราม่าเรื่องใครจะอ่านออกเสียงไงใครจะอ่านเสียงไงเราไม่
0: ให้มันรู้ว่าเป็นตัวไหนนะอย่างผมว่าเอ็มเลจันตัวเขาเองบอกเองด้วยนะให้สัมภาษณ์นะ
1: เ
0: ขาบอกเขาชื่อเอ็มเลจันแต่ผมยังภาคผมยังบอกเลยผมขอเรียกเอ็มเลชันนะเพราะว่าคนมันคุ้นเสียงมาเออเหลือก็ก็ลากไปตามนี้เพราะว
1: ่
0: านักพากย์บางคนจะพากย์ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมบางเกมดอทมุนนะเป็นนักพากย์อีกคนนึงเขาเรียกตรงๆเลยเอ็มเลจันเอ็มเลจันบางคนก็เอ็มเลจันเหมือนเดิมนะบางทีเราอย่าไป
1: นี่อาจารย์เนี่ยเด็กเด็กแต่ลุงที่พูดเอ็นคูโมฮาเอ็นคูโมฮาเอ็นงูยังมีนะอาจารย
0: ์
1: เอาจริงๆแต่ผมก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรตามสะดวกที่นักพากย์เขาจะเรียกหรืออะไรเขาสามารถเรียกได้หมดอ่ะแต่เข้าใจได้ว่ามันก็คือนักเตะคนเดียวกัน
0: ใช่ใช่นะครับอันนี้เขาบอกว่ารอช่วงเดือนสิงหาครับก่อนพรีเมียร์ลีกบวกลีกที่เขาได้ลิขสิทธิ์เตะกับกันยามี NFL อีกครับเก็บตังค์แป๊บอ๋อเหรออ
1: ๋อครับคือผมอ่ะเห็นน้องๆที่คุยกันหลายคนแบบนี้มีพี่ผมยังไม่ซื้
0: อ
1: เพราะว่าเขายังปล่อยให้ชมฟรี40กว่าแมต
0: ช์
1: เดี๋ยวรอแพ็คเกจของ AS ออกดูฟุตบอลพรีเมียร
0: ์
1: จะมาราคาไหน
0: มีหลายแอป
1: ไปซื้อตอนนั้นหรือแม้แต่กระทั่งของโมโนแม็กผมไม่แน่ใจว่าแพ็กดูพรีเมียร์ที่มันเป็นรายเดือน
0: อ
1: ่ะเขามีออกมาชัดเจนหรือยังเขาอาจจะรอตรงนั้นก็ได
0: ้ก็เอาที่เราไหวบางหลีกเราอาจจะไม่ได้นี่จริงเราก็มาก็เก็บเงินไว้ซื
1: ้
0: อ
1: ง่ายๆครับถ้าไม่ได้ซื้อแพ็กเกจดูฟุตบอลก็มาเปิดฟัง99ของเราเนี่ยมันพาทุกคู่อยู่แล
0: ้
1: วอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่อาจจะลดในเรื่องอื่นพูดคุยกันมันก็ยังได้อยู
0: ่
1: ส่วนบาโลกันเนี่ยบาโลกุนเนี่ยอยู่โมร็อกโก
0: แ
1: ต่อยู่อาร์เซนอลขึ้นไม่ได้หรอก
0: ใช่ๆขึ้นไม่ได้ก็เหมือนไอ้เกเทียใช่ไหมก็อารมณ์เดียวกันไอ้พวกอีธานวานิลี่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ก็เนี่ยไอ้ที่ผมลืมพูดไปอาจารย์เมื่อวานของบอสเนี่ยไอเด็กกับอัสตันน่ะบอสเนี่ยถ้าไม่มีโคลาซินัสน่ะ
0: เมื่อวานโคลาซินัสช่วยได้เยอะนะ
1: ไม่น่ารอดนี่ขนาดว่าบวมๆแล้วนะ
0: โอ้โหตัวใหญ่มาเยอะนะ
1: ใหญ่มากอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็บอกขอผลไอซ์แลนด์โบซันเกอร์ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปดูให้นะไอซ์แลนด์นะครับเดี๋ยวช่วยกันดูกับจันเอกช่วงนี้ขอผลไม่ได้เดี๋ยวจัดให้นะครับ
1: ไอซ์หรือไอ
0: ไอซ์
1: ที่พี่อู๋ชอบเล่นนะ
0: ครับผมโบซันเกอร์ก็นำอยู่ 2-1 นะครับโอ้โห
1: เพิ่งยิง 2-1
0: เพิ่งยิง 2-1 คาหน้าเลยโอ้

0: นะครับนาทีน่าจะ85แล้วนะครับใกล้จบแล้วนะครับอืมอันนี้อัปเดตให้ก่อนครับ
1: ครับ
0: ใครที่ขอผลบอลมานะก็จะสลับสลับไปนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนำเพราะว่าส่งมาแล้วแล้วอย่างคือช่วงอื่นเขาจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเอสเบทช่วงเขาจะไม่ค่อยเยอะช่วงเรามันเยอะมันเลยต้องรีบอ่าน
1: ภาคเมื่อคืนอ่ะมันหัวแทบไม่มีช่องอ่านคอมเมนต์เลยนะบอลแคนาดา
0: บอกว่าแอป Mcord Connect ฟังได้สบายเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านหนึ่งเขาบอกว่า99ไม่มีจ้าง IO ครับมีแต่อะไรอ่ะแจ้ง SMS เองอย่างเช่นช่วงสปอร์ตรีแลกซ์ครับ55อ๋อช่วงนั้นผมกดรัวๆเหมือนกันนะครับเพราะเครื่องเล่นมีเยอะหาง่ายครับจานอู่พี่เอกต่อได้ราคาไม่แพง800ถึง 1,500 คุณนานอาร์ตเหรออ๋อ
1: ไอเครื่องเล่นคาสเซ็ตใช่ไหม
0: เขายังเล่นเงินอยู่เนาะ
1: มี
0: เสียดายเน
1: า
0: ะ
1: พี่คือ ผมว่าบางคนที่เขากลับมาซื้อเครื่องเล่นคาสเซ็ตเพราะว่าเหมือนที่ของพี่อู่อะบางทีเทปคาสเซ็ตมันมีเป็นลังอะ
0: แล้วผม
1: ให้ทิ้งก็เสียดายก็ไหนๆก็
0: คือแฟนผม
1: มาฟังก็ยังดี
0: แฟนผมเขาไปเรียกแบบให้เขามาเอาคือแอร
1: ์
0: แอร์ก็ขายเขาไปเลยเท่าไหร่เอาแอร์เอาอะไรพวกขวดเกิดแล้วก็คราวนี้ไอ้เทปอ่ะนับไปนับมา500กว่าตลับอาจารย์เอก
1: โอ้เยอะ
0: ให้เขาไปหมดเลย
1: พี
0: ่โอ้เสียดายนะ
1: ก่อนอ่ะปีนึงช่วงเราเป็นวัยรุ่นอ่ะ RS Grammyเบเกอรี่รถไฟดนตรีน
0: ี่
1: ที
0: ่
1: ชาร์ตมันเยอะ
0: คีตาคีตาก็มี
1: คีตานี่ก็เป็นค่ายที่ระดับท็อปๆนะ
0: 4S ก็ดังใช่ไหมช่วงนั้น 4S ดิ่ง
1: โอ้โหแล้วพี่คิดว่าปีเอาแค่2ค่ายใหญ่ RS Grammy ปีหนึ่งออกกี่อัลบั้ม
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แล้วยุคนั้นมีแต่ตัวดังๆนะบอกระหว่างสจจุ่นโทนคุงออสอะไรโฟนตุงหรือเปล่าหรือว่าโทนตุงนะครับและวาวพิบไหวพี่เอกกับจันอู๋คิดถึงใครสุดครับ
1: ถ้าเป็นโทนเนี่ยถ้าเป็นโทนคุงแต่ถ้าเป็นเจ้าโฟนเนี่ยจะเป็นโฟนตุง
0: ใช่นะครับ
1: อ
0: ันนี้อาจจะสลับกันหรือเปล่านะถ้าจะคิดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นไอโฟนตุงนะครับเพราะว่า
1: ไม่ล้อสนต้องคิดถึงมันทำไมมันก็ไอสนจุ่นมันก็จัดอยู่แล้วนี
0: ่จุ่นนี่เกียรติครับอันนี้เดี๋ยวสลับกันไปเนาะ
1: ก็คุณวีรศักดิ์นะบอกพี่เอกพูดให้ผมคนลุกมากก็อย่างที่พี่บอกไงกรีดยางอย่าไปเงยหน้าก้มอย่างเดียวแล้วใส่รองเท้าใส่ให้มันมิดชิดนะ
0: ใช่ๆ
1: มันไม่ใช่มีบ้องหลานะแต่ขาบนี่ก็เยอะนะอยู่ในช่วงที่ฝนตกอ่ะ
0: งูเห่า
1: เออ
0: แต่เขาได้ชินเพราะคนกรีดยางเขารู้อยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่าทางฝั่งใต้กับฝั่งตะวันออกไม่เหมือนกัน
1: อย่าง
0: ฝั่งใต้เนี่ยที่เขากลัวพวกบ้องหลากลัวพวกงูพวกสัตว์มีพิษ
1: แล้วถ้าตะวันออก
0: ถ้าเป็นฝั่งตะวันออกกลัวพ่อใหญ่ช้าง
1: อ๋อ
0: โอ
1: ้
0: โหช่วงนี
1: ้ลงมาสวนนี่เหรอช้างป่า
0: คือใช่เขาลงมาหาอะไรกินจันเ
1: อ
0: กแล้วเห็นไม่ได
1: ้
0: วิ่งใส่เลยก็ช่วงประมาณสัก 4-5 เดือนก่อนเป็นส่วนข้างๆผมว่าคนงานก็โดนเหยียบ
1: ดุนะช้างป่า
0: เขาบอกว่าเหมือนคนงานก็เป็นคนงานแบบต่างด้าวอ่ะแหละพอกรีดเสร็จแล้วตกใจ
1: ก็ไปจากสวนพี่อู๋นี่แหละใช่ไหม
0: เขาไม่เขาก็มาหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวิ่งแล้วตกท้องร่องเดินไปเหยียบตายเลยโหอันตรายอันตรายมากช้างป่านี่ไม่ได้เลยนะ
1: ขนาดพระที่ไปแบบทุดงอย่างเงี้ยก็โดนนะ
0: ทุกวันเนี้ยที่จันหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีแอปเขาเรียกกันลงไลน์กลุ่มอ่ะแล้วก็เป็นทหาร
1: ของชุมชน
0: ของทหารเลยแล้วเดี๋ยวทหารเขาจะมาไล่
1: เขาจะมีมาเตือน
0: ทหารบางทีเขาจะยิงปืนไล่ให้เขากลับไปไงเพราะช้างป่ามาบางทีมันมาไม่ได้มาตัวเดียว
1: อู๋ใหญ่เขยเมืองจันนี่จังหวัดรวยนะเพชรพลอยนี่มันล้วนเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้นะว่าช้างเนี่ยกลัวอะไร
1: กลัวอะไร
0: อนาคอนดาผมเจอพอดีเลยโอ้ไม่รู้ทำไงเจออนาคอนดาช้างหนีเออโหรอดตัว
1: ผมก็คิดว่าพี่กำลังจะบอกว่าอ๋อชาวบ้านที่เขากรีดยางปลูกผลไม้อยู่เขาจะชอบพกประทัดไอ้เรียกว่าลูกกระจับใช่ไหม
0: จับ
1: ที่เอาไปยิงไล่ช้าง
0: มันจะมีเสียงดังอะไรเงี้ย
1: เสียงดังโอ้นี่กลัวอนาคอนดาค
0: ุ
1: ณคุณเป็นงูเขียวไหมอ่ะ
0: ผมเพิ่งรู้แต่อย่าไปทำตามนะจันเอกจันเอกจะมาเอาไส้เดือนไป
1: ถ้าอนาคอนดาต้องระดับพี่จูนพี่ชัยนะเบอร์ใหญ
0: ่ๆโอ้ไม่มีอะไรจูน
1: อันนั้นใหญ่แน่
0: เป็นเบาหวานด้วย ใช้การไม่ได้
1: กรีดยางเนี่ยผมทักทายเป็นระยะครับแก้เหงากรีดยางอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: พี่ๆว่าอนาคตบอลโลกจะมี64ทีมไหมครับโอ้ไม่แน่นะ
0: ก็แต่ผมว่า
1: จาก32คิดว่าจะตันยังมี48เลย
0: แต่ผมว่าอาจจะยากนะเพราะว่า64มัน
1: ครั้งเนี้ย2026ครั้งหน้า30ครั้งต่อไป34อันนี้48ทีมแน่ๆเพราะว่ามันล็อกไว้แล
0: ้
1: วแต่ครั้งต่อไปไม่รู้อ
0: ่ะไม่แต่ผมว่าถ้ามันมากกว่านี้โปรแกรมมันจะยาวเกินแล้วมันจะไปกระทบลีกอะดิใช่ไห
1: ม
0: ถ้าโหนี่ขนาดนี้ยังร้อยกว่านัดอ่ะมันเป็น64ขนาดไหนอ่ะ
1: รู้สึกว่าพี่ท่านมันจะชอบทำอะไรก็ได้ไม่ให้มันแบบเบียดยูฟ่าอะไรอย่าง
0: เงี้ยแค่นี้ที่เปิดฤดูกาลก็เหนื่อยแล้วนะนะถ้ามากกว่านี้ผมว่าอาจจะไม่สนุกก็ได้นะมันจะกลายเป็นทีมที่แบบเราจะเห็นแบบเปิดฤดูเปิดแบบเกมแรกอย่างเงี้ยโดนไป5-60อย่างเงี้ยนะระดับฟุตบอลโลกมันก็ไม่สนุกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: พี่สมพงษ์นี่ส่งมาบอกว่าแถวบางบอนรับฟังไม่ได้พี่อันนี้รับฟังจากวิทยุใช่ไหมบางพื้นที่ก็อาจจะสัญญาณไม่ถึงหรือวิทยุชุมชนรบกวนพี่สมพงษ์โหลดแอปนะพี่อันนี้จะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ฟังได้หมด
0: ครับ
1: Mcord Connect นะรวมไปถึงท่านที่ส่งว่าทำไม99ฟังไม่ได้ก็ลองโหลดทางแอป
0: พลิเคชัน
1: ดู
0: เพราะว่าถ้าเป็นช่องทางออนไลน์อ่ะเราก็จะไม่เจอเรื่องของคลื่นชุมชนอะไรเนี่ยคลื่นแทรกอ่ะมันก็มีโอกาสมากกว่านะครับ
1: ดาราชายจีนคนไหนชอบถอนหายใจแล้วไม่ส่งคำตอบมาด้วย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: พี่อย่างพวกหลิวเต้าหัวโจวันฟ้านี่ฮ่องกงหรือจีน
0: ฮ่องกง
1: จะเป็นในฮ่องกง
0: ฮ่องกงเพราะจีนเป็นยินใหญ่มันจะมีช่วงหลังๆถึงจะมาดังเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกฮ่องกง
1: แสดงว่าไอ้ที
0: ่บ้านเราเมื่อก่อนรับหนังก็ฮ่องกง
1: ผมว่าจะลงทุนกับนอร์เวย์เป็นแชมป์มีนักเตะคนไหนที่ดังๆและเล่นในพรีเมียร์ลีกบ้างโอ้ยนอร์เวย์ดังทั้งทีม
0: ฮาลันไง
1: ฮาลันนะโอเดกาดไง
0: โอเดกาดและไออันเจโนนูซาของ
1: ใช่ใช
0: ่ของไลซิกหูดาราเพียบเลยออสการ์บ๊อบ
1: ใช่ออ
0: สการ์บ๊อบก็อยู่ในไอนี่เหมือนการพรีเมียร์เนาะ
1: นอร์เวย์นี่แหละเหยียบอิตาลีไม่ให้เป็นแชมป์กลุ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องมาเพย์ออฟก็แพ้บอสเนียไม่เหร
0: ออ
1: ิตาลีอ่ะ
0: ครับ
1: มีถึง 6-7 คนหรือเปล่าครับเดี๋ยวเปิดด
0: ูเยอะเลยเราลองจัดเอกลองละ
1: ทางด้านนอร์เวย์นอร์เวย์ในพวกโลกครั้งนี้เขาอยู่โถ3นะเท่าที่เรารู้สึกเบื้องต้นนะพี่อู๋นักเตะดังๆเยอะนะ
0: อ๋ออันนี้เดี๋ยวผมช่วงนี้คนเอก
1: เนี่ยผมได้ให้จอร์เกนสแตนลาเซนเออร์ลินเบลฮาแลนด์โซลอสอันนี้มีข่าวจะย้ายออก
0: โซลอสก็อยู่ลาลิก้าสเปน
1: ไอ้นี่ไงอาจารย์ไอ้ตัวดังโบโดกริมไอ้เยนเพตเตอร์ฮาเก้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ดังออสการ์บ๊อบไอตัวเบนฟิก้าเชนเดลูปนี่ก็ดีนะ
0: อ
1: ันโตนิโอนูซา
0: ใช่ครับ
1: มีใครกับมาร์ตินโอเดกาดซานเดเบิร์กหรือซานเดเบอร์เก้เนี่ย
0: ครับ
1: แอตติกเบิร์กทอสบี้พวกนี้ดังหมด
0: ใช่ใช่ใช่พวกนี้เขาเล่นอยู่ในยุโรปทีมดังๆนะ
1: ใช่ใช่ผมว่าตัวดังๆคุ้นหูเราเยอะ
0: เพราะปีนี้หลายคนเขามองว่าอาจจะเป็นม้ามืดนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาหลุดจากวงโคจรฟุตบอลรายการใหญ่ๆมาหลายปีมากแล้วแล้วผลงานดีมากนะครับคือขนาดล่าสุดไอ้อุ่นเครื่องยังไปตบสวีเดนอีกรอบนะตบอิตาลีไปกลับมานะ
1: ครับ
0: ผมว่าน่ากลัวทีมหนึ่งนะ
1: ส่วนใครฟังไม่ได้นะครับผมย้ำอีกรอบนึงครับไปลองโหลดแอป Mcord Connect ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะรับชมรับฟังนะครับเสียโก้พัทยาสวัสดีรอบดึกทั้งสองท่านครับ
0: ซึ่
1: งขับรถส่งน้ำมันลงน้ำมันเสร็จเปิดฟังทั้งสองท่านอยู่ตลอดครับชอบน้ำเสียงทั้งสองท่านมากน้ำเสียงหล่อมากครับหน้าตาก็คงจะหน้าก็คงจะหล่อเหมือนก
0: ัน หน้าตาก็ดีครับหน้าตาก็ดี
1: เดี๋ยวนี่ยังอ่านไม่เสร็จรีบชิงตอบว่าหน้าตาด
0: ีมากเรารู้ปลายทางเราต้องดักก่อน
1: นี่คำตอบเข้ามาแล้วนะอาจารย์จางหลิน
0: จางหลิงเฮ่อเหรอ
1: เอออ
0: ๋อจาง
1: หลิงเฮ่อ
0: โอ้ยดาราใหม่ที่ที่เป็น
1: ผมไม่รู้จัก
0: ที่เป็นกรณีอยู่ผมเพิ่งเห็นเขาในข่าวว่ามันมีกรณีอะไรสักอย่างเนี่ยจางหลิงเฮ่อเนี่ย
1: อ๋อ
0: ก็ดังอยู
1: ่
0: ถ้าคนที่ชอบดูซีรีส์ที่ไม่ใช่แนวตั้งนะแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้ที่เขาดังอยู่จางหลิงเฮ่อ
1: ที่ผมไปเห็นพวกจีนมันทำซีรีส์สั้นๆแนวตั้ง
0: อุ้ย
1: ล่าสุดผมไปเห็นแม้แต่กระทั่งไอ้เรื่องไอ้ปักเย็บผ้าอะไรเงี้ยผมก็ต้องมันสามารถทำให้ผมดูได้แบบเฮ้ยสนุกดีนะอาจารย
0: ์
1: พี่จีนเขามีเขาครีเอทเรื่องหนังอะไรพวกนี้นะ
0: แต่บางทีจานเอกต้องดูดีๆนะเพราะผมเห็นจานเอกที่เปิดคลิปอ่ะบางทีมัน าจารย์เอกอาจจะเข้าใจว่าเป็นจีนนะแต่เสียงที่ภาคไม่ใช่นะ

0: จังเรียกอะไรเช่นน
1: ี้ไม่แต่ช่วงหลังผมเห็นจีนบ่อย
2: อ๋อ
1: คนจีนหุ่นดีน่ารักเลยอ่ะ
2: เออจีนจีนที่มาบ้านเราดิ
1: จีนคนหน้าตาดีๆกันเลยขวางเนี่ยโอ้โหทานเนาะน่ารักเน
2: า
1: ะ
2: อย่างเวลาเราไปทานข้าวกันเนาะแถวห้วยขวางเลยโอ้โหหน้าตาดีๆเยอะมากเลยนะครับ
1: ภาพตรงไหนรู้ป่ะอาจารย
2: ์
1: ติดภาพที่เราดู TikTok บางทีคนจีนหน้าตาไม่สวยแล้วชอบมาเมคอัพแบบ
2: โอ้ยเป็นเราก็จะไปคิดว่า
1: เออ
2: แต่งเยอะอัพเยอะเอ้ยแต่ไม่แน่อันนี้เขาอัพมาแล้วไม่ได้นะ
1: พนักงานเซเว่นพี่อันนี้สวยจริงป่ะจริงบางทีเขาลงมาจากคอนโดหน้าสดๆก็สวยพี่คนจีนพักแถวนี้เยอะ
2: ก็ดีไงผมถึงหน้าตาดีไงผมเป็นคนจีนเพราะว่าพ่อผมนี่จีนแท้ๆเลยแม่ผมนี่ลูกครึ่งจีนไทย
1: คุณแซ่อะไรฮะแซ่ไอ้ถามจริงแซ่อะไร
2: แซ่โง่ผมนี่แซ่โง่
1: ผมมาแซ่ตั้ง
2: จ
1: ริงๆไม่ได้โกหกผมไม่เชื่อจีนนะผม
2: ไม่จริงเหรอไม่เห็นห้อยทั้งวันไม่ขึ้นเลยถ้าจะมาบอกแซ่ตั้ง
1: ผมนี่จีนผมจีนปนลาวของแท้เลย
2: โอ้จานเอกนี่ละพื้นทำอะไรไม่ได้เลย
1: เป็นไรประโยชน์เลยเป็นชนชาติจีนยุคแรกๆของอำเภอสีคิ้วนะพี
2: ่นี่เอกเป็นแบบฝั่งไหนเยอะกว่ากันเป็นเซี่ยวไทยมากกว่าหรือว่าจีนเยอะกว่า
1: จีนเป็นคุณตา
2: เพราะของผมเนี่ย
1: น่าจะ
2: เพราะพ่อผมไม่จีนแท้เพราะว่ากงอาม่าเป็นจีนใช่ไหมส่วนแม่ผมเนี่ยตากับยายก็เป็นจีนตาเป็นจีน
1: พอจีนทั้งจีนทั้ง
2: เป็นแม่เป็นลูกครึ่งใช่แต่ผมก็เลยเป็นครึ่งฝั่งจีนเยอะกว่าแต่ข้างล่างผมเป็นเดียคองโก
1: และเดียคองโกหรือไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์ห้าหกนิ้วเองมั้งสี่ห้านิ้ว
2: ใครอยากเห็นไอ้เบสบอลแม่เดี๋ยวผมยกไม้เบสบอลตีหน้าจันเอกให้เด็ดเอาอาราคอนด้าฉกขาทิ้งนี่เดี๋ยวผมกลับมาทาง YouTube บ้างนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะวันนี้ก็ส่งกันมาเยอะมากนะครับเขาต้องขอบคุณด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยสลับก็เลยเปิด2จอซะเลยคุณอ๋อคุณจอมพลบอกว่ารอหลังเดือนมิถุนาลดราคาครับแล้วคุณทวีบอกว่าสวัสดีครับ2จานสวัสดีด้วยนะครับบอกฝรั่งเศสชิงกับอาร์เจนตินาเหมือนเดิมอาจมีอังกฤษมาสอดแทรกคุณธัญลักษ
1: ณ์ก็แต่งต้นๆอยู่ละ
2: ก็อาจจะเป็นได้เนาะแต่อาร์เจนปีนี้ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคุณธัญลักษณ์ผมว่านักเตะอาร์เจนปีนี้โดยเฉพาะแนวรับแก่กันเยอะนะไอ้เทียฟิโกโอตาเมนดี้พวกนี้เนาะกาลิมอนเชลพวกนี้
1: สุดก็น่าจะโรเมโลนะ
2: เพราะอายุมันเริ่มเยอะกันหลายคนเพราะเป็นชุดเก่าแทบจะมาเลยนะก็บอกว่า Mcord Connect ใช้ได้ครับคุณทวีอ่ะขอบคุณคุณทวีด้วยนะคุณอะไรเอ่ยอะไรอ่ะคุณจะอีมอะไรสักอย่างนะแอปฟังไม่ได้ครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะบางทีเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้ว่าคุณเจสบอยบอกอยากดูบอลโลกฮะแต่เตะดึกมากหลับก่อนตลอดเลยครับ
1: ก็รอบแรก
2: อาจจะต้องรอดูเทปเนาะ
1: รอบแรกกลางคืนนอนก็ไปดูช่วงเช้าๆได้บางที 8-9 โมง 11 โมงมีอยู
2: ่แต่บางทีอาจจะทำงานไงท่านเอกใช่ป่ะบางท่านทำงานเพราะว่าช่วงเวลามันทำงานนะเนาะ
1: ครับผม
2: คุณม่อนคุงบอกแอป Mcord ใช้ได้ครับคืนนี้ไม่เหงาแล้วได้ลุ้นบอลโลกแล้วตามกันไป
1: ขอบคุณมากๆครับ
2: ของเราก็มีถ่ายฟุตบอลโลกอยู่ตลอดนะครับ ช่วงนี้เราก็จะเป็นถ้าเข้าทางช่องทางออนไลน์ YouTube เนี่ยเราก็จะใช้เป็นนายที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกไปเลยนะครับ
1: ตอนนี้ช่องทางมันเยอะพี่หูหนึ่งหลักช่องทางหลักคือวิทยุ
2: ครับผม
1: ตามหน้าปัดเนี่ย FM 99แล้วก็แอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟังได้ YouTube ฟังได
2: ้
1: เพจ Facebook ก็ฟังได้ดูได้แต่ทีเนี้ยพอบอลโลกจบอ่ะก็เลยถึงบอกไงว่าก็โหลดแอป Mcord Connect ทิ้งไว้เลย
2: ไม่ได้นะผมก็มองว่าทำแบบเนี้ยมันก็ดีนะเดี๋ยวว่าจะลองเสนอผู้ใหญ่ว่าถ้าหลังจากจบฟุตบอลโลกแล้วเราทำแบบนี้ไปเลยไหม
1: ก็ดีนะ
2: เพราะมันมีไลฟ์แบบนี้ผมว่าแฟนๆก็ชอบนะ
1: เพราะว่าม
2: ันดูใกล้ชิด
1: คนที่อยู่ต่างจังหวัดมันก็ดูมันก็ฟังออนไลน์ได้
2: ใช่ใช่ใช่ผมเลยบอกว่าไอแบบนี้มันก็โอเคแล้วก็อาจจะลองเสนอผู้ใหญ่ดูนะลองเสนอผู้ใหญ่ดู
1: เดี๋ยวอู่ใหญ่อาจจะสละเงินส่วนตัวมาซื้อสปอนเซอร์ช่วย
2: ไม่น่ามีละไม่น่ามีดักเลยไม่น่ามีละ
1: ตอนนี้แหมโถทองคุณเต็มห้องมันก็ขายว่าน
2: ี่ไปหมดไปได้เลยบาทละ 30,000 ก็ล่าสุดอ่ะเอาไปขายอ่ะเขาให้มาตอนผมแต่งงานมันยังเขียนอยู่เลยบาทละ 8,000
1: ต้องแต่งงานปีที่แล้วคุณเอามาใช้แล้วหรอ
2: ไม่เมียผมมีไปหลายคน
1: เอาเมียคนนี้แต่งมานานยัง10ปีที่แล้ว
2: เมียคนแรกเลยทองบาทละ 8,000 น่ะใช่มั้ยเนี่ยยังไอ้นี่อยู่เลยไอ้ห้างทองออโรร่าผมก็รู้เปิดมาเฮ้ยเ โอ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยดูดิดูดิสักแป๊บผมก็ไปเลยเรียบร้อย
1: อันนี้ทอนบาท
2: เมียไม่รู้หรอก
1: 70,000กว่า
2: เมียก็ไม่รู้ผมก็ตะกั่วใส่ไว้
1: เฮ้ยพี่ผมทันยุคทอง 4,000 นะ
2: เหรอ
1: เออผมทัน
2: ไม่ทันอยู่อุ๊ย 4,000 ไม่แน่ใจ
1: นานมากแล้ว20กว่าปีต้องมี
2: เพราะว่าถ้าเป็นยุค20ปีที่แล้วอ่ะ
1: 30ไปปลาย40ต้นๆนี่แหละ
2: ผมจะเก็บพวกเพชรกับทองคำขาวผมแล้วไม่รู้เรื่องทองอาจารย์เดี๋ยวผมขออภัยครับ
1: เหรออ่
2: าแล้วไม่ได้บวชนะไม่ได้บวชนะไม่ได้บวชนะ
1: เพชรพออย่างเดียว
2: คือบางทีเรื่องความรวยมันก็
1: ไอ้นี่ป่ะไอ้ที่เขาเอามาจากซาอุนี่อยู่บ้านคุณหมดแล้ว
2: โอ้โหเอาแล้วโอ้หาคุกแล้วไปก็ความอื่นเลย
1: เบรกวนลูกกันไหมล่ะเบรก
2: เออเบรกด้วย
1: พักกัน
2: โอ้จะได้บุกนี้ไม่เอาอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอุ้ยเอสเอ็มเอสกับยูทูบมากันเพียบเลยเดี๋ยวผมไล่ตามเก็บให้นะครับก็อยู่กันไปยังมีเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียFootball

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: บอลโลกสตอรี่
2: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม4บราซิลเต็ง1ของกลุ่มขุนพลเซเลซาภายใต้การคุมทัพของกุนซือมากประสบการณ์คาร์ลอันเชลอตติถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งด้วยโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มถึง 86% ด้วยขุมกำลังระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมในกลุ่มทำให้คาดการณ์ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบได้แบบไม่ยากเย็นโมร็อกโกเต็ง2ของกลุ่มทีมนี้เคยสร้างประวัติศาสตร์ในเวิลด์คัพ2022ด้วยการผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและทัวร์นาเมนต์นี้ถูกวางให้เป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่ดีที่สุดของกลุ่มด้วยระบบทีมที่ลงตัวและนักเตะที่ค้าแข่งในลีกยุโรปชั้นนำทำให้พวกเขามีภาษีดีกว่าทีมอื่นในการแย่งตั๋วใบที่2สกอตแลนด์ตัวแทนจากยุโรปที่กลับมาสู่เวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งในรอบหลายทศวรรษแม้จะเป็นรองบราซิลและโมร็อกโกแต่สกอตแลนด์มีศักยภาพพอที่จะเบียดแย่งแต้มสำคัญหรือลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนเฮติมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ถูกมองว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความกดดันและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์หากคู่แข่งประมาทสรุปฟันธงบราซิลจะโชว์ความเหนือชั้นเก็บชัยชนะเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีโมร็อกโกตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสกอตแลนด์ต้องลุ้นหนักในฐานะ1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไป
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียด

0: เน็ต
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM99

0: อ่ะก็จัดไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเนาะผมเองก็เพิ่งจะรู้เนี่ยว่าเป็นเพลงตอนช่วงที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพ
1: 2018
0: หลายอีกอับเนาะไม่คุ้นหูเลยอ่ะเพลงนี
1: ้เป็นเพลงบอลโลกที่เรารู้สึกเฮ้ยมันแปลกเลยเว้ยท่านออกแนวแบบตึ๊ดๆ EDM ออกแนวแบ
0: บอันนี้ต้องขออภัยนะพอดีจานเอกเขาเอาน้ำมาแล้วก็กินแล้วแกมันดีดแกก็เลยขอเพลงนี้เกิดขึ้นอยู
1: ่แต่รามมันไม่ชอบนะ
0: เฮ้ยเหมือนงุนหงิดนะ
1: เงียบ
0: ปกติช่วงนี้ต้องแบบ
1: พี่อู๋พี่เอกไม่ให้ผมเปิดเพลงช้าไม่ให้เปิด
0: พี่เจมเรื่องฝากอะไรเนี่ย
1: ไม่มีเดี๋ยวร้อย
0: เพลงรักแบบมิสเตอร์ทีมอะไรอย่างงี้แล้วนะโหดูงุนหงิดอ่ะดู
1: เดี๋ยวพี่กับพี่อู๋อยู่อีกแค่ชั่วโมงเดียวอยู่แค่ชั่วโมงเดียว
0: ครับก็ว่ากันไปนะครับ
1: ผลบอลไม่น่าจะมีอะไรเนาะพี่อู๋เอาเหมือนเดิมแล้วกันให้เราดูคู่ไหนก็ทักทายกันมา
0: ครับผม
1: เห็นเราเวลาเรากดอะไรเฮ้ยเบลารุสไม่หยุดนะครับดินาโมมินกับ FC โกเบลครับลงเล่นผมว่าวันนี้อาจจะมีใครถามมา
0: จัดไป
1: ดินาโมมินนำอยู่ 1-0
0: ครับผมจัดไป
1: แต่ช่วงฟุตบอลโลกเล่นน่ะพี่อู๋เดี๋ยวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะมีการผมไม่ได้ว่าจับสลากช่วงสัก10กว่า16 19เรื่องนี้แหละเราก็จะมีควอลิฟายนะทีมเล็กๆจากชาติเล็กๆก็จะเล่นรอบคัดเลือกในรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นกันละ
0: ครับ
1: เขาก็จะเล่นกันส่วนถ้าเป็นพวกทีมใหญ่ๆก็นู่นน่ะรอเล่นกันในเดือนกันยายนเลย
0: ครับ
1: ประมาณนี้
0: อ่ะเดี๋ยวผมกลับมาว่ากันต่อทาง
1: ส่วนฟุตบอลไทยก็ย้ำเนาะ U19
0: แพ้ไปนะครับ
1: แพ้ไป
0: 2-0 มั้ยครับ
1: 2-2
0: เดี๋ยวผมมาที่คุณอะไรเอ่ยคุณซีล็อกบอกไลฟ์สดช่วงบอลโลกเตะด้วยไหมครับแอปฟังไม่ได
1: ้อ๋อไลฟ์สิ
0: ไลฟ์นะไลฟ์อยู่นะไลฟ์ตลอดนะ
1: ไลฟ์ตลอด
0: แต่ผมพยายามจะผลักดันคุยผู้ใหญ่อยู่ว่าถ้าจะให้ทำแบบนี้ไปตลอดเลยมันจะเวิร์กไหมนะ
1: ใครที่ชมเราอยู่ถ้าผ่านทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ทางนู้นก็ได้เดี๋ยวก็เราก็สลับกันไปอ่านนะ
0: ครับคุณม่อนคุงบอกอาจารย์อู๋ครับวิเคราะห์แมนยูฤดูกาลใหม่ทีครับแมนยูตอนนี้เนี่ย
1: มันต้องดูการเสริมทัพด้วยนะ
0: จากข่าวเนี่ยล่าสุดเห็นเหมือนบอกไม่ตอนนี้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งแล้วนะไอ้เจ้าเอริเอเดอร์สันเพราะว่ามันล่อไป120ล้านอ่ะตอนนี้เห็นบอกจะกลับมาไอ้เจ้าแมทธิวเฟรนเดส
1: เวสต์แฮมก็ตั้ง80ล้านอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่าคืออย่างน้อยถ้าเป็นผมไปเอาเอริเอเดอร์สันนะผมไปซื้อโตนารี่กับไอ้เจ้านี่ด้วยคนละ80ใช่ไหม160เพิ่มมันนิดหน่อยได้2คนเออ
1: พี่มันแพง
0: ผมว่าเอลิทเทอร์สันเวอร์ไป
1: 120อดัมวาตันพาเลตก็ตั้ง100
0: ไม่ละ120เนี่ยคือปฏิเสธไปแล้วด้วยนะอาจจะไปถึง125ด้วยผมว่ามันเวอร์ไป
1: แล้วอีกอย่างอะไรบ้างอเล็กซ์สกอตอ่ะอันนั้นบอลมันก็80ล้าน
0: แล้วตอนนี้ผมถ้าให้ผมเชียร์นะ
1: ระหว่างนี่เลยจบ
0: ระหว่างสกอตกับไอ้เจ้าเฟรนเดสนะผมให้เลือกสกอตดีกว่าเนาะเพราะอย่างน้อยผมว่าสกอตปีนี้ต้องยอมรับนะผมได้ภาคกับอาจารย์เอกบ่อยด้วยนะนะอเล็กซ์สกอตปีนี้ดีมากนะเป็นน
1: ัก
0: เตะที่แบบหน้าตาดีด้วย
1: หน้าตาคล้ายๆผมกับอเล็กซ์สกอตอ
0: ่
1: ะ
0: เหมือน
1: ส่วนพี่อู๋ก็เขาจะออกไปแนวแบบพวกอู๋โอเดการ์ดอู๋เดเคนไล
0: ท์นั่นอย่างงี้รออยู่กำหมัดรออยู่คือถ้าเลี้ยวออกจากนี้นี่ปวดเลยอ่ะโอเคงี้โอเค
1: ได้ได้อยู่
0: เพราะว่าอเล็กซ์สกอตผมว่าพลังงานนี
1: ่
0: 90นาทีไม่มีหมด
1: ไม่มีหมดยี่ห้อลูกรักอิเลโอล่าคุณดูเคยเคสเล่นปีที่แล้วดิ
0: ใช่
1: สองปีที่แล้วนะพี่อู๋นะวิ่งยังม้า
0: ใช่แล้วที่สำคัญหัวเล็กสกอตนะบอลเพรสซิ่งบอลนี่ใช้พลังงานนะสบายจบเลยนะ
1: เอาง่ายว่าปีที่แล้วนะที่บอลหมัดได้มาถึงตรงนี้ไอตัวบูล้างผ่านของอเมริกาไอ้อะไรนะอาจารย
0: ์ไทเลอร์ดำจับคู่กัน
1: เล่นกับสกอตอ่ะ
0: คือสกอตจะเชื่อมเกมไล่ส่วนไอ้ไทเลอร์ดำเป็นฝ่ายทำลายล้างนะ
1: เปิดปุ่มเข้าตั้งแต่แมนยูมันยังไม่โดนแดงอ่ะมึงคิดดูอ่ะ
0: เพราะตอนนี้เนี่ยไม่น่าพลาดคนหนึ่งแล้วก็คือไอ้เอเดอร์สันนะน่าจะรอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยก็รอดูมันชูเฟรนันเดสว่าจะลงตัวไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอมันมีหลายทีมสนใจเนี่ยไอ้พวกนี้เริ่มดีดราคาแล้ว
1: ใช่
0: ล่าสุดเห็นบอกจะไปถึง85ด้วยก็รอลุ้นแต่ผมเชื่อว่าแมนยู1ใน3นะลุ้นแชมป์อ่ะ
1: ปีนี้แมนยูยังไงเขาก็เรียกเงินจากยูฟ่าได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่า เขาเป็นทีมเบอร์ใหญ
0: ่
1: มีมูลค่า
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ในพรีเมียร์จบอันดับ3อันนี้ก็โอ้โหน่าจะผมว่าร้อยไปปลายอะไรถึงเงินที่เขาได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: แล้วแมนยูถ้าจะเสริมแก่งให้อยู่ในระดับระดับท็อปโฟลุ้นแชมป์ลุ้นแชมเปี้ยนลีกทุกปีอ่ะคุณอย่าไปเสริมกาเลียการ่านะไอตัวดาวรุ่งจะมาปั้นอย่าไปเสริมต้องเอาเบอร์ใหญ่เลย
0: ชั่วโมงนี้ต้องผมก็เห็นด้วยเหมือนจันเอกนะคือล่อแบรนด์เนมเลย
1: ใช่
0: จะไปโตนาลี่ไปเลย
1: หรือแม่สมมตินะสมมตินะจันอูดเรามองแบบฉีกๆนะนักเตะอังกฤษแอนเดอร์สันวาตันมึงแพงใช่ไหมลองไปเอาของพวกอินเตอร์ไหมพวกบาเลนล่
0: า
1: อะไรพวกเนี้ย
0: ชา
1: ล
0: ู
1: หรือจะไปเอาสเปคคล้ายๆพวกซูเปอร์เบนดี้ในสเปนอ่ะคุณไปเลือกเอาเดนมีตัวแบบไหน
0: ใช่ๆ
1: ๆที่ร้อยล้านอ่ะคุณไปเอาบาเบเด้อ
0: ่
1: ะสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะอันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่รู
0: ้เออ
1: คอนกรีตพี่
0: คือต้องเบอร์แบบนี้เลย
1: ต้องเบอร์แบบนี
0: ้ใช่ๆ
1: แล้วพวกนี้มันพอมันติดทีมชาติอ่ะไอตัวอเมริกาของยูเว่นั้นก็ดีนะ
0: แมคเคนนี่เล่นดีในเกมล่าสุดเล่นดีด้วยเพราะผมมองว่าที่แมนยูไปได้ไกลเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้อาร์เตต้ากับคาริกอ่ะมันเริ่มก่อนเขานะ
1: ใช่
0: ไหมพอปีนี้คาริกจะว่าไปก็คุมเกือบเต็มปีเนาะอย่างน้อยก็ได้มาครึ่งนึง
1: คาริก
0: รู้แล้ว
1: มันทำระบบลงตัวไปแล้ว
0: ใช่แล้วทีมอื่นอย่างอิราล่าเพิ่งมา
1: อ
0: ารองโซก็เพิ่งมาใช่ไหมไอมาเลสกาก็เพิ่งมามันต้องเริ่มใหม่ผมแต่ว่าแมนยูกับอาร์เตต้าไม่ต้องเริ่มเนี่ยแค่เสริมตัวที่ต้องการเพิ่มอ่ะนะ
1: ถูก
0: ก็เลยมองว่าผมว่าแมนยูปีนี้ลุ้นแชมป์สนุกเลยนะได้หนึ่งในสามเลยแหละนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านเข้าไปตอบให้นะอย่างคุณเกลเซอร์ก็บอกว่ามีไลฟ์สดบรรยายทุกคู่ครับมีทุกคู่นะครับไม่ต
1: ้
0: องกลัวจะเวลาไหนเราก็ถ่ายอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: คุณปรีดาบอกติดตามตลอดครับ FM 99เปิดฟังแล้วได้บรรยากาศมากอ๋อโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับก็จะมีหลายๆท่านไปนะครับมีหลายๆท่านก็มันก็จะเป็นหลากหลายสไตล์นะแต่ว่าถ้าจะเอาสนุกจริงก็ต้องเป็นคู่อูเอกนะอะไรเงี้ยนะเราเป็นกลางนะอะไรเงี้ยมาตรฐานเขาดีไว้ถังเขาดี
1: เฮ้ยหูนี่เดี๋ยวนะผมขอรัดนิดนึงนะพี่หู
0: ครับผม
1: คุณกฤตินัยฤทธิเทพก็บอกว่า M-Cord Connect ทำไมฟังไม่ได้ครับจะไปกรีดยางฟังไม่ได้เบื่อเลย
0: ลองทำไมหลายท่านบอกได้ว่าทำไมได้ไม่ได้อ่ะ
1: ลองเขาเรียกว่าอะไรพี่หูอัปเดตเวอร์ชันของโทรศัพท์ไหมบางทีบางท่านมันไม่ได้อัปเดตแบบอัตโนมัติ
0: เพราะว่าที่ผมอ่านเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ได้นะ
0: หลายท่านใช่ครับทั้ง SMS ทั้ง YouTube เอามาบอกเลยว่าทาง M-Cord Connect อ่ะใช้ได้กันนะครับ
1: ครับผม
0: ลองอัปเดตดูนะครับหรือไม่ก็ต้องไปลองช่วงคนอื่นไหมจันเอกเพราะมันมาลองช่วงเราคนฟังเยอะมันอาจจะเข้าไม่ได้ไงคนฟังเยอะมากเลยจัดอะไรเงี้ย
1: คนฟังน้อยล่ะต้องไปลอง
0: ก็มือช่วง4 ตี 4เดี๋ยวเบ่งเข้ามาคนฟังไม่ก็ยืน
1: มีบอกว่าพี่ทำไม YouTube เสียงไม่มีน่าจะเป็นช่วงที่เราเปิดเพลงไหม
0: อ๋อเออ
1: เรากด
0: ใช่ๆเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเรื่องของลิขสิทธิ์อ่ะนะแต่ว่าถ้าช่วงจัดอ่ะน่าจะได้นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้มีบอกว่าคุณเป็กกี้บอกเชียร์อังกฤษให้กำลังใจประตูครับน่าจะเจอคำว่าโหดกินเป็นอาหาร

0: บารอกันอยู่ LS โมนาโกครับ
1: ขอบคุณมาก
0: คุณเกลเซอร์
2: แล้วแต่ฟอร์มดีมากนะไปอยู่
0: ใช่ใช่ฟอร์มดีจริงๆฟอร์มดีนี่ต้นฤดูกาลแล้วนะช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าไอ้บารอกันฟอร์มดีเขาบอกว่าเอลล่าไปไหนแล้วครับคุณเป็กกี้เอลล่าล่าสุดไม่ได้เล่นแล้วนี่เนาะ
2: ใคร
0: พัติกเอลล่าป่ะ
2: โอ้ยเขาไปเป็นพวกกูรูพวก
0: ใช่ไหมเออเหมือนเห็นเขาไปเป็นพวกกูรูตามรายการฟุตบอลแบบนี้แล้วนะ
2: ใช
0: ่คุณทีจาเหรอฮะบอกว่าแอป99ฟังไม่ได้ครับพี่เป็นอะไรเหรอครับ
2: แอป99นี่ลบทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดแอปใหม่เป็น Mcord Connect นะครับ
0: ครับผม
2: ลองดู
0: แล้วก็อ๋อคุณสุรศักดิ์บอกมาแล้วใช่ครับช่วงเปิดเพลงผมจันเอกเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเพลงบอลโลกเนาะ
2: ใช่
0: เราก็เลยป้องกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะบินซะก่อนตอนนี้กลับมาแล้วนะบอกหลีกเบลารุสนี่ของจริงจำได้ช่วงโควิดระบาดพี่แกเตะหลีกเดียวใช่ใช่กินเกลเซอร
2: ์ของเราเนี่ยโอ้ยุคนั้นนะพี่อู๋ขอบคุณบอลลีกเบลารุสมากนะไม่ถอดเสื้อ
0: มันไม่กลัวจริงนะ
2: เป็นลีกเดียวที่แบบโอ้สวนกระแสโควิดช่วงนั้นน่ะ
0: แล้วก็คุณชายอีบอกไลฟ์ทาง YouTube ไปตลอดคู่กับทางวิทยุตลอดได้ไหมเสนอผู้ใหญ่ครับอันนี้ก็พยายามจะเดี๋ยวผมจะลองถามใหญ่ดูบอกว่ามันแฟนรายการเขาชอบนะ
2: จริงๆต้องขึ้นอยู่กับคนฟังด้วยนะ
0: ใช่ใช่ส่งกันไปเยอะๆดี
2: ส่งไปช่วงที่ผู้ใหญ่เขาจ
0: ั
2: ด
0: ใช่ช่วงป่าแปะช่วงมีเทพอ่ะลองส่งไปดูนะครับผมว่ามันน่าจะได้เพราะผมมองว่ามันโอเคนะ
2: ใช่
0: นะมันก็ดีขึ้นนะคร
2: ับ คือเราอย่างนักจัดมันไม่ได้อะไรเพิ่ม
0: เข้าตัวเราไม่ได้อะไรเพิ่มอยู่แล้ว
2: แต่ว่า
0: ก็อยากให้มันดีถ้าเกิด
2: มันเพิ่มช่องทางให้คนฟัง
0: ใช่คุณศิรวุฒิบอกพี่เอกตอนนี้99ฟังได้ทางไหนครับนอกจาก YouTube ครับ
2: ถ้าในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยทุกช่องทางนะครับทางออนแอร์ก็คือหน้าปัดวิทยุ
0: ทางวิทยุเลย
2: 99ส่วนทางออนไลน์อันนี้ทั้งแอปพลิเคชันก็แนะนำให้ไปโหลดแอป Mcord Connect อันนี้ท่านผู้ฟังที
0: ่โดยตรงของเราเลย
2: ท่านผู้ฟังที่รู้แล้วก็ขออนุญาตนะอย่าเพิ่งรำคาญกันเพราะว่าบางท่านไม่ทราบ
0: ใช่ใช่มีหลายท่านไม่ทราบก็เลยเราก็พยายามจะบอกให้ฟังอยู่
2: ส่วนเพจ YouTube อันนี้ก็ตลอดทั่วโลกจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเรายังไลฟ์สดน่าจะทุกช่วงตอนนี้มัน4ช่องทางอ
0: ่
2: ะออนแอร์ทั้งออนไลน์อ่ะ
0: อย่างนี้คุณกฤษณัยดิจิเทบอกลบแอปแล้วโหลดใหม่ฟังได้แล้วครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ
2: อ๋อที่ส่งมาเมื่อกี้ใช่ไหม
0: ใช่ที่บอกว่าจะไปกรีดยางแล้วนะครับ
2: แจ่มมากโอเคเนี่ยบางท่านยังไม่ทราบอย่างน้อยเราแนะนำปุ๊บพอมันได้มันฟังได้มันก็โอเคไง
0: ไม่ตะกี้คุณกฤษณัยบอกว่าที่ฟังไม่ได้
2: อ
0: ่ะคือมือถือที่ไปหยิบมาจากอีกส่วนนึงเอ้ยเราเปิดเครื่องเอาพอมาเปิดเครื่องตัวเองมาแล้ว
2: กรีดยางเฉยๆอย่าไปเอาของคนอื่นเข้ามา
0: ครับไม่ได้ขโมยนะ
2: ไม่ได้ขโมย
0: แค่เขาวางแล้วเราก็หยิบมาเองนะครับคุณ NX บอกว่าคืนนี้ฟรีทีวีมีไหมครับมีคู่บราซิลครับ
2: คุณ
0: NX
2: ตีห้าแล้วจัน
0: ตีห้าใช่ไหม
2: ตีห้าน
0: ะตีห้ามีฟรีอยู่เป็นคู่ใหญ่อยู่นะครับก็ลองไปดูได้นะครับผม
2: จะจอดำดูไม่ได้อะไรยังไงเก้ามีบรรยายสดนะครับ
0: อันนี้เดี๋ยวผมลองไล่ดูก่อนฟูเขาบอกครั้งหน้าเนี่ยฉลองร้อยปีน่าจะเอาเข้าร้อยทีมเลยครับโอ้ถ้าร้อยทีม
2: ไม่น่าถึงครับ
0: ผมว่ามันจะเตะกี่เดือนนะเด็กคุณอะไรเนาะไม่งั้นผมว่ามันเลยไปช่วงฤดูกาลเตะแน่เน
2: า
0: ะร้อยทีมโอ้เยอะมากนะผมว่าไม่น่าไหวบอกชอบครับอคอนดางูเขียวไส้เดือนเบาหวานจะคุณ FC จุดงูเห่านะครับขอบคุณนะครับ
2: เฮ้ยพี่ข้อความจากคุณจิมอภิวัตรอันนี้เป็นข้อความจากคอมเมนต์ YouTube จริงนะ
0: ครับ
2: เวลาส่ง SMS ไปช่วงบางเบ่งและหยองทำไมเขาไม่อ่านหรืออ่านก็อ่านไม่ครบ
0: อ๋อไม่รู้
2: แต่ผมกับพี่อู๋ชอบ
0: ของผมนะผมอ่านให้หมดนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติบางทีมันมีคำที่มันแบบเราอ่านไม่ได้อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคำหยาบก็ไม่อ่านก็จะตัดทอนบางท่านอาจจะรู้อะส่งมาสนุกแต่ว่ามันบางทีมันออกอากาศไม่ได้เราก็ต้องแปลงไฟล์หน่อย
2: ใช่
0: แต่ว่าผมอ่านได้แน่นอนนะ
2: ในช่วงที่มีผิดติดพลาดบอลติดอะไรแต่ผมกับพี่อู๋แบ่งอยู่แล้วหรือยิ่งถ้าแบบเนี้ยมันไม่มีฟุตบอลแข่งหรือไม่มี
0: ใช่วันนี้ก็สบายๆไปใช่แล้ววันนี้ส่งมากันเยอะด้วยนี่ขนาดไล่อ่านนี่สลับนี่ผมอ่านกัน3ที่นะ
2: ใช่
0: จันเอกอ่านใน Facebook ของผมไม่อ่าน SBS กับทาง YouTube ก็สลับกันไปอาจจะผมสลับ

0: นัดจันเอกกลางคืนผมว่าพี่หญิงรับไม่ได้นะน่ากลัวน่ากลัวไปวัดยะนา
1: ไม่แต่ไปอ่ะแต่ถ้านัดกันนะเดี๋ยวผมไปเลี้ยงเคฟเลี้ยงผมมันเหมือน
2: พาไปไหว้พระด้วย
0: เพราะเราสายบุญอยู่
1: วัดยะนาเลยเอาจริงวัดยะนาผมไปได้ทุกวัน
0: อ
1: ่ะเต็มใจไปด้วย
0: เราชอบไปไหว้อยู่แล้วนะจันเอกเขาเป็นสายเลือกสายหวย
1: แม่ค้าสวยด้วย
0: อ๋อแล้ว
1: ค่าขายเคฟร้าน
0: ผมไปสายบุญจริงๆ
1: ผม
0: บุญครับสายบุญ
1: เนี่ยหูไปเลยเขาชอบไปลองชุดอันนี้ลองชุดไทยที่เขาขายชุดแก้บนของย่าหน้าเขาก็จะชอบไปสวมชุดแล้วก็มาลองลำอะไร
0: บางทีลำรอบวัดเลยแต่ไซส์ครับไปหน่อยนะฮะอันนี้ต้องถามจันเอกจันเอกเขาตะกี้เขาจันเอกพูดอยู่ว่ากี่นัดนึกจำไม่ได้ละเขาบอกสรุปได้ดูบอลโลกฟรีกี่นัดครับจันเอก
1: ได้พูดคุยในเบื้องต้นอย่างน้อยน่าจะมี40นัดอ่ะเพราะว่าคุยกับอู่เล็กอยู
0: ่
1: อ
0: ู
1: ่เล็กเขาก็คนของโมโนอยู่แล้วเขาภาคอ่ะเพราะเห็นมี40นัดต้องมี
0: เพราะเขาประกาศว่า104นัด
1: อ
0: ่ะเขาให้
1: ดูเกือบ 50%
0: เขาให้เกือบ 50% ใช่ไหมผมว่าก็ต้องมี40ขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายๆนะเผลอๆฟรีทีวีทางโมโนแม็กโมโนสปอร์ตเนี่ยว่าถ่ายทุกวัน
0: อ
1: ่ะครับเพราะเราแบ่งกลุ่มนี้ยังไงก็ได้ดูทุกวันคร
0: ับใช่ๆ
1: แล้วเมื่อวานน่ะนั่งคุยกันพี่อังกฤษอาร์เจนเยอรมันฝรั่งเศสสเปนหรือมาเซลเขามีลงจอด้วยเขาไม่ได้เอาแค่แบบคู่เล็กๆมาให้ดูนะคู่ใหญ่ก็มีนะ
0: ก็คือ
1: เอาง่ายๆพี่ถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะเผลอๆบราซิลผมไม่ปล่อยให้ดูนะ
0: ไม่แม่แต่เนี้ยเขาให้ดูบราซิลอย่างเดียวนะอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็น
1: ดูดิ
0: อีกฝั่งนึงเขาปิดไอ้นี่ไว้
1: โมร็อกโกก็ดู
0: มีโมเสสอยู
1: ่โมร็อกโกก็ดูโมร็อกโกก็ดู
0: อ๋อครับผมไม่คนตรง
1: หรือพี่ๆน้องๆเผื่อทางฝั่งโมโนแม็กที่เคยจัดโอกาสท่านไหนฟังอยู่ก็ส่งมาบอกได้นะว่าเราถ่ายจำนวนกี่แมตช์จะได้แบบจะได้บอกแฟนรายการถูก
0: ครับเขาบอกอย่าบอกให้ไปฟังวิทยุคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้วิทยุกันแล้วเขาฟังจากมือถือผมยังฟังอีกทานินอยู่นะ
1: พี่
0: ทุกวันนี้ผมยังใช้ทานินฟังอยู่นะ
1: บางคน
0: ถ้าเป็นวิทยุอ่ะ
1: บางคนที่อายุเยอะๆเขาคนที่เล่นไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยนะไอแอปพลิเคชันหรือไอโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยของเรายังมีวิทยุติดบ้านเลยหรือ
0: เพราะส่วนใหญ่อย่างมือถืออ่ะผมจะไปหาข่าวมากกว่านะเราก
1: ็
0: นะอาชีพเราอ่ะมันต้องทำข่าวอยู่แล้วไง
1: มือถือคุณไว้กดดูคลิปจากใครส่งมาให้เปล่า
0: ไม่ใช่ถ้าเป็นมือถือผมไม่ดูคลิปแน่นอนจอมันเล็กครับ ด้วยแบบ แต่เด็ก
1: ก็ได้ข่าว
0: เยอะกว่า
1: ได้ข่าวว่าคุณมีคนเสิร์ฟให้ทุกวันเลย
0: กูส่งมาถึงที่ อันนี้ก็บอกว่าอ๋อผมมีปู่ย่าตายายเป็นจีน 100% แต่ผมช่วงล่างคอนคาเคฟไม่รู้มาได้ไงคุณเจหงแดง
1: โอ้คอนคาเคฟเลยเหรอ
0: ก็ในระดับนึง
1: คอนคาเคฟก็ถือว่าไม่อลังการ
0: ไม่ใช่ใช่ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมจันเอกเคเบิร์ตจันอูเดียคองโกนะมันโหดกว่า
1: ไฟแอฟริกาคุณจะคอมเมโบคุณจะ
0: ยังไม่เท่าไหร่ถือว่ากลาง
1: โอชิเนล
0: ถือว่ากลางๆนะคุณเจถือว่ากลางๆยังไม่เท่าไหร่
1: นี่ดีแค่ไหนนะคุณเจที
0: ่
1: พี่หูใหญ่ไม่บอกอาเซียนเนี่ยอาเซียนนี่หนักนะ
0: ถึงจะเจ็บคอเลยบอกพี่เอกกับพี่วาวคิดว่ากาตาร์ชนะไหม
1: เดี๋ยว
0: ทำไมเห็นจันเอกเป็นวาวอ่ะ
1: ผมเอกพี่วาว
0: อ๋อครับ
1: โหไม่ผมคิดไม่ออกว่ากาตาร์จะชนะคืนนี้นะ
0: เออ
1: ผมว่ากาตาร์เต็มที่คือเสมออันนี้คือพลิกสุดๆแล้วนะ
0: ใจผมมองนะวันเนี้ยคือจะโดนน้อยหรือโดนเยอะเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: กองหน้าเขาใช้ใครอ่ะเอมโบโลเงี้ย
0: เอมโบโลกองหน้าเป็นเอมโบโลแล้วก็มีไอ้พวกไมค์
1: เอนดอยแดนเอนดอยพวกเน
0: ี้
1: ย
0: เอนดอยเอบิเชอร
1: ์อะไรพวกเนี้ย
0: เอบิเชอร
1: ์ตรงกลางถือว่าเก่าเลยพี่ชาก้าฟอยเลอร์พวกเน
0: ี้
1: ย
0: ชาก้ารีโมฟอยเลอร์ใช่ตึบเลยอ่ะ
1: แต่ตามหน้าเสือมันต้องสวิตอ่ะผมไม
0: ่คือถ้าคิดในมุมเรานะผมก็มองว่าวันนี้สวิตน่าจะมีสัก3เม็ดอ่ะ
1: คิดเหมือนกัน
0: ครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะบอกคิวบรรยายบอลโลกคืนนี้มีใครมาบ้างครับจันเอกมีไหม
1: คู่ต่อไปเที่ยงคืนจนถึงตีสองอันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นคุณชิดนะคุณชิด
0: เที่ยงคืนตีสองไม่ใช่บอลโลกเดี๋ยวไม่
1: ยังใช่
0: ไหม
1: เที่ยงคืนตีสองเนี่ยเป็นคุณชิดชิตตี้กับอูเล็ก
0: อ๋อเขาจะคิวบรรยายใช่ไหม
1: ส่วนตีสองถึงตีสี่เนี่ยเป็นคุณคมกับคุณสน
0: คมกับสน
1: กาตากับสวิตแล้วก็โอ้โหถ้าช่วงเช้าหรอ
0: ช่วงเช้ามีใครเดี๋ยวผมช่วยดูให
1: ้เพราะว่าเขาส่งมาบอกผมเห็นคิวอยู่ยาวเหยียดเลย
0: ใช่คิวยาวเหยียดเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร
1: ่ผมก็มีน้อย
0: แต่มีน้อย
1: นะมันต้องเป็นเช้าวันอาทิตย์ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: เช้าวันอาทิตย์ คู่บรา

0: ซิลบราซิลเป็นพยองเดชกับบอม
1: ถ้าเช้าวันอังคารเป็นปามีนะครับ
0: นึกออกวันเนี้ย5:00 น. บราซิลโมร็อกโกเป็นพยองเดชกับบอมหยองกับบอม 8:00 น. อาเฮติกับสกอตแลนด์บังเบงกับโจอี
1: ้ก็ตั้งแต่ช่วง 2:00 น. ไปเนาะนะจากคมหลังจากคมไปแล้วอะดูโทรทัศน์ดีกว่า
0: ใช่แล้วก็ไปดูอีกที 11:00 น.
1: ครับ
0: พี่บีกับเต้ยเต้ยไม่กอง
1: ครับ
0: อุ้ยนี่เต้ย
1: พูดตุรกีใช่ไหม
0: โง่หร
1: อผมไม่เคยเจอคุณเต้ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เต้ยรู้จักใช่ไหม
0: รู้จักเคยทำงานกับเต้ยไม่กองอยู
1: ่อ๋ออันนี้เดี๋ยวผมพอสลับไปดีกว่าสลับไปจนงงกันเขาบอกว่าสอบถามพี่เอกมาดีดครับถ้าหงได้อเล็กซ์สกอตมาจริงๆแผงกลางจะเล่นยังไงครับกราฟโซโบก็น่าจะทับกับสกอตครั้นจะไปแย่งเวียดก็ลำบากครับจากคุณยุ้ยคองโก
0: เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามันมีข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะต้องปล่อยมิดฟิลด์ออก
1: กราฟกับแบ็กก้าเนาะสักคน
0: คือตัวที่อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่อย่างเอนโดก็อาจจะออกหรือคนที่แบบอยากย้ายจริงๆเพราะว่าอยู่ให้ตายมันก็เบียดยากคือทิศโจนไม่อยู
1: ่
0: ผมว่าคือทิศโจนอ่ะเบียดตัวจริงยังไง
1: เขาชวนแกบอกแกอยากไป
0: อยู่ทรงนี้แหละ
1: เนาะ
0: แล้วก็อีกคนนึงที่มีโอกาสย้ายที่เป็นเบอร์ใหญ่คือแมคลิสเตอร์
1: ใช่เพราะว่ามีข่าวครับแต่ผมว่าจริงๆถ้าทับนะก็เอาไอ้กราฟออกก็ได้นะ
0: ใช่
1: ถ้าเล็กสกอตมาแล้วมันเข้านะมาสลับกันเพราะว่าฟอร์มผมว่ากราฟไอ้เจ้ากาเฟนแบกปีที่แล้วอ่ะก็แค่คาบเส้นเนอะ
0: มี
1: ช็อตไม่ดีบ้างแต่ว่าถามว่าดีมากไหมก็ไม่เท่าไหร
0: ่ส่วนคน
1: แต่แม็กก้า
0: ตกใจหายคือ
1: แม็กก้าหนักเลยแม็กก้านี่ตกเลย
0: คือทีเนี้ยอย่างแม็กลิสเตอร์มันก็ไม่แน่นะผมรู้สึกว่าทีมผู้บริหารลิเวอร์พูลซื้อขายพวกเนี้ยเดาทางยากอยู่ริชาร์ดฮิวกับเอ็ดเวิร์ดอะแม็กก้าฟอร์มตกแล้วดันมีทีมที่อยากจะมาซื้อแล้วราคามันได้ผมกลัวว่าเขาจะชิงขายเพราะอย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลกับสัญญาแมคลิสเตอร์ตอนนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าอาจจะกลัวเหมือนเทรน
1: ท์ใช่ๆๆ
0: เต้อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ก็ดักไปเลยดีกว่า
0: เนี่ยอย่างแมคลิสเตอร์เค้าก็มีข่าวกับมาดริดอ่ะลิเวอร์พูลเข็ดหลาดมากนะกับไอ้มาดริดเนี่ย
1: กับแอดก็มีนะ
0: นะก็ถามว่าพี่พวกบราซิลโคลอมเบียอาร์เจนตินา
1: โอ้โห
0: ถ้ามันมีข่าว
1: สเปนมาไปแล้ว
0: สเปนยังไงมันก็ไป
1: แล้วพวกนี้อยากไปสเปนเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีโอกาสนะถามว่าผมอยากขายไหมผมก็ยังไม่อยากขายหรอกผมอยากให้แม็กก้าได้อยู่กับยอล่าดูถ้าไม่ได้อ่ะปีใหม่ค่อยว่ากันแต่มันมีข่าวจะขายจริง
1: แต่ก็ยากเนาะเพราะว่าจะเอามาแบบโอ้โหอย่างสกอตเนี่ยตีสักกลมๆก่อนนะ80สำรองไม่ได้อยู่แล้วเนาะซื้อมา80สำรองไม่ได้แล้วเอาอีกครั้งจะเอาไอ้พวกไอ้กาเฟนแบกพวกไอ้แบกก้ามากองกันอีกผมว่าคงไม่ได้อ่ะคงต้องปล่อยออกไปสักคนนึง
0: คือถ้าใจผมนะเอาอเล็กซ์สกอตมาเล่นคู่กับครับ ถ้าขายแม็กก้านะพี่
1: อ
0: ู๋ส่วนซ้ายเนี่ยมีข่าวว่าสเปอร์แอดมาดริดสนใจทางด้านไอ้นี่นะ
1: ถ้า
0: โอดิกาโปนะ
1: ถ้าใจผมนะผมอยากให้ขายกราฟขายโซโบขายเวียดขายอะไรไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาลุ้นแชมป์กับผม
0: สู้อิจฉาละคุณอิดละ
1: ไม่ใช่อิจฉาจะได้ไม่ต้องสู้ผมละ
0: แต่ปัญหาคือตอนนี้บอลหมัดเขาตั้ง80ล้านเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ง
1: ใช่
0: แต่งเขาเรียกว่าตั้งเพื่อต่อหรือเปล่าพี่อู
1: ๋80นี่ผมว่าขั้นต่ำนะ
0: ใช่
1: เนาะเพราะช่วงนี้มันมีหลายทีมอยากได้อ่ะมันหล่อเลือกได้พวกนี้เนาะแล้วบอกผมกรีดยางอยู่ฟังทานซิสเตอร์ชัดดีครับฝากแฟนๆ99ซื้อหวยป้าหยันเหรอครับ
0: ป้าหยัน660
1: ป้าหยันคือใคร
0: ป้าหยันนี่ไงคดีหวยที่
1: สุโขทัยที่อีกเล่าให้คนฟัง
0: ที่เขาโดนเพื่อนบ้านฉกหวย
1: ที่ขโมยไปใช่ไหม
0: โอ้โหผมซึ้งป้าข้างบ้านแบบโอ้โหพี
1: ่มันเป็นเลขที่ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอ660
0: ไม่ใช่เลขที่ออกเดี๋ยวมัน173770
1: อันนั้นคือเลขที่ถูกใช่ไหมแล้ว660นี่มาจำ
0: ได้ป่ะที่เราไปซื้อที่หัวลำโพงอ่ะไอ้73อ่ะเราซื้อเป็น3ตัวท้ายนะแต่มันเป็น173770เห็นป้าซื่อๆแบบพี่ผมแบบสงสารนะ
1: ไม่แล้ว660เข้ามาจากไหนอ
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นงวดที่ป้าเขาให้มางวดนี
1: ้อ๋อ
0: ป้าเขาซื้ออะไรอย่างเงี้ย
1: อ่ะก็ต้องลองดูเน
0: า
1: ะ
0: เอาง่ายๆว่าตัวเลขอ่ะเบอร์ไหนมาเลขไหนมามันก็มีความเสี่ยงหมดแหละอยู่ที
1: ่ครับ
0: อยู่ที่ของเราก็จัดไปกี่เท่าไหร่อ่ะรอบเนี้ย
1: เราก็ซื้อตลอดนะครับ
0: ซื้อตลอด
1: ไม่เคยได
0: ้ก็ไม่ถูก
1: ไม่เคยได้เลยนะครับอ่ะที่ผมสลับมา YouTube บ้างนะเขาบอกขอทัศนะบอลโลกวันนี้ด้วยครับจะหนูจะเอก
0: อ่ะ
1: เราก็ไล่เรียง
0: จัดให้ไปเลยอาจารย
1: ์ตามเวลาไปเลยไหม
0: คู่แรกไป

0: ร้อยสี่คู่เลยนะ
1: เอาแค่เอาแค่คืนนี้พอเดี๋ยวทีมอื่นก็ไม่ได้ทำงานกันส่วนความชัดเจนในเรื่องไลน์อัพอะไรอย่างงี้เดี๋ยวให้ช่วงหน้าเนาะ
2: ใช่ใช่
1: แกผมดูเพราะว่าเดี๋ยวไลน์อัพน่าจะมาช่วงนั้น
2: มันจะมาก่อนสักชั่วโมงนึงเน
1: า
2: ะ
1: กาตาร์สวิตตีสองตรง
2: กาตาร์สวิตผมชอบสวิตนะผมว่าวันนี้กาตาร์น่าจะโดนเละอ่ะ
1: เละเลยใช่ไหม
2: เออผมว่าจะมีสองสามลูก
1: นะคิดว่าเละผมว่าสวิตเนี่ยใสๆเลย
2: เพราะช่วงหลังผมว่านักเตะกาตาร์หลายคนอย่างที่พากอยู่เราพากอยู่บอลเอฟซีไอพวกอัลโมสอาลีอาฟิปก็ฟอร์มตกเนอะมันก็ไม่ได้ฟอร์มเด่นมากนะปีนี้
1: สโมสรจากกาตาร์นี่ถ้าไม่นับว่าทีมของไอ้บ็อบบี้
2: เอ
1: าซ
2: า
1: ร์นอกนั้น
2: ไม่ดีเลย
1: ถ้าจะไม่ดีเลย
2: ไอ้พวกเปโดมิเกลปีนี้ก็รั่วเหมือนกันนะแนวรับอะไรพวกเนี้ย
1: คู่เอกในโปรแกรมค่ำคืนนี้เช้านี้บราซิลโมร็อกโกกัน
2: บราซิลผมมองว่าอย่างน้อยเขาชนะได้นะแล้วก็ไปลุ้นว่าเผื่อไม่แน่บราซิลนำสัก 1-0 แล้วโมร็อกโกเขาแล้วลุยสู้อย่างเงี้ยอาจจะมีลูก2เพิ่มมาอะไรแบบเนี้ย
1: เหมือนไทยครับ
2: ผมก็มองว่าบราซิลอย่างน้อยชนะได้อ่ะจันเอกว่าไงคู่นี
1: ้ผมก็ชอบบราซิลนะผมว่าคู่นี้อาจจะบอลเอาตัวจริงสวยตัวจริงอ่ะสูสีพี่อู
2: ๋
1: แต่พอไปดูสำรองอ่ะผมว่าบราซิลตัวเลือกเยอะกว่า
2: ใช่ใช่
1: ต้องอย่าลืมนะครับ
2: เพราะตัวลุกเนอะ
1: โมร็อกโก
2: วินิซิอุสลาฟินยาปาเกต้าบูโนกิมาไล
1: เยอะ
2: คาเซโอ้โหดูเหนือกว่าเยอะ
1: โมร็อกโกอ่ะพอมันไม่มี
2: อัปเดตกับอาเกิดอ่ะหนัก
1: เกมรุกเนี่ยหายไปเยอะอ่ะ8โมงช้าครับเฮติกับสกอตแลนด์
2: เฮติกับสกอตผมก็ยังมองว่าเฮติประสบการณ์มันน้อยไปเนอะแล้วก็ถ้าเทียบตัวเล่นจริงๆโหมันก็เป็นเกรดแบบตาฮิตชองเจเก้นโลคาเดียพวกเนี้ยเนาะ
1: พี่โลคาเดียยังเล่นอยู่อีก
2: ใช่อ่ะเออ
1: มันเด็ดตัวเก่งของพีซีป่าวะเคยเล่นในเอเดนซีเคยอยู่กับฮอลแลนด์มาก่อนลูคาเดียชื่อเนี้ย
2: ใช่ใช่มันดังมานานแล้วแต่ฮิตชองมันก็
1: ต
2: ั
1: ้งแต่เราภาค
2: มันก็เหมือน
1: ขึ้นไลน์นั่นน่ะ
2: ขึ้นพรีเมียร์ไม่ได้เด
1: ้อใช่แต่ตอนที่เขาขึ้นมาไอ้นี่หูพวกริมเส้นนะเก่งมากนะ
2: แนวรับดีหน่อยโอบิสโปของไอ้เจ้า PSV โอเคอยู่อันนี้ดีอยู่แต่ก็แค่นี้เน
1: า
2: ะ
1: พี่แสดงว่าเฮติเป็นคล้ายๆกับอินโดป่ะเป็นชาติโดนล่าอาณานิคมโดย
2: ฮอลแลนด์ใช่ใช่ใช่เพราะอันนี้เขาน่าจะมีโปแลนด์มั้งเห็นรู้สึกว่าในเสื้อเขามีลายธงโปแลนด์อยู่นะอะไรแบบเนี้ยเขามีประวัติอยู่นะ
1: โอ้สกอตตัวดีกว่า
2: สกอต
1: อุแม็กทอมแม็กกินเบนโด
2: ไอสูน่าที่เพิ่งย้ายไปเซลติกนะแชงแลนด์อ่ะ
1: ใช่เชียดัมก็ยังเก่าอยู่
2: เชียดัมแชงแลนด์ใช่ไหมมีแล้วแม็กโทล่าสุดข่าวมาว่าลงได้แล้วนะครับหลังจากปวดท้อง
1: ก็มีถอนตัวไปแค่บิลลี่กิลมอร
2: ์ผมว่าบิลลี่กิลมอร์เผื่อไม่มีตัวจริงด้วย
1: คิรันทิปเปียมีล็อบโบ้อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับเหนือกว่าเยอะเนาะเออผมว่าก็น่าจะยิงยับได้นะ
1: ครับส่วนพรุ่งนี้สายๆไม่ใช่สายดิกับ
2: 11โมง
1: ออสเตรเลียกับตุรกี
2: ออสเตรเลียผมว่าปีนี้ชุดพวกนี้มันก็มีพวกตัวใหม่ๆไอ้โวปาโต้อ่ะที่มันย้ายจากอิตาลีไปอ
1: ่
2: ะ
1: เมื่อช่วงเย็นไปโอ้ไอ้ชื่อเล็กกี้ยังเล่นอยู่เลยสี่ปีที่แล้วมันยังเล่นนะ
2: แล้วก็มีเมทคาร์ฟนักเตะกองกลางของซังพอลีที่ตกชั้นไปอ่ะ
1: ม
2: ันก็อายุเยอะแล้วเนาะผมว่า
1: ผม
2: ตุรกียังน่ากลัวกว่าเนอะ
1: มัน
2: ยิวมาสไออาด้าคืนแล
1: มีทั้งยิวมาส
2: ชาดูซุนพวกนี้ผมว่าตัวดีกว่าชาฮาน
1: อ
2: ลู
1: ตัวโคกรูนี่เจ
2: ้
1: าของกาลา
2: ไอเจ้าก๊อกชูอะไรพวกนี้ฟอร์มกำลังดีผมว่าสุดท้ายก็เสร็จตุรกีเนอะคิดคล้ายกันนะ
1: ตาตุรกีชุดนี้นะผมว่ามันจะไปเก่งบนโลกครั้งหน้า
2: อ่าใช่ตัวเด็กๆอ
1: าดากูแลพวก
2: ชาดูซุนอย่างเงี้ย
1: มันยัง
2: อูซุน20ต้นๆใช่ครับตัวเดียว
1: ผมเมื่อกี้ที่เราคุยว่าทีมมาเมื่อก่อนอันนี้คือใครนะอาจารย
2: ์นอร์เวย์
1: ผมว่าตุรกีก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะให้เป็นทีมมาเมื่อนะ
2: ครับ
1: ผมว่าตุรกีน่าจะใสๆนะวันนี
2: ้ไม่น่ายากแต่อาจจะไม่ถึงกับชนะถล่มทลายอะไรเนี่ยแต่ว่าคิดว่าชนะได้เนาะ
1: ครับผม
2: อันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าคุณมิสเตอร์พิษณุผู้จัดการทีมฟูลแลมคนใหม่แทนมาโก้ซินวาเป็นใครครับโอ้ผมยังอัพไปอยู่เลยเดี๋ยวก่อนหน้านี้เขาไปติดต่อไอ้เจ้าไอ้เนี่ยอาร์เนอร์และอาร์เนอร์ปฏิเสธไป
1: อาร์เนอร์คงหนีพี่เมียก่อน
2: ช่วงล่าสุดเพิ่งจะแต่งตั้งเองไอ้ไข่ว
1: ะ
2: เน
1: ี่
2: ย
1: ผมดูให้
2: เดี๋ยวอาจารย์เอกดูหน่อย
1: สรุปมาโก้ซินวาเขาไปเป็นฟิก้าจริงป
2: ่ะไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วไปเป็นฟิก้านะครับ
1: ครับ
2: โก้ซินวา
1: แ
2: ต่ฟูลแลมแต่ผู้จัดการทีมรู้สึกจะไม่ชื่อไม่ค่อยดี
1: อะไรแบงซองอะไร เดี๋ยวดูดูดูให้ทีผมยัง
2: เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่ครับฟูแลมว่าจะเอาไอ้เรียมดีแลบเนี่ย30ล้านปอนด์นะโอ้ไม่รู้ไปเล็งตัวมุมไหน
1: นี่แสดงว่าเพิ่งมาเหรออาจารย
2: ์ใช่ๆๆมีข่าวเพิ่งมาเอง
1: เ
2: พิ่งมาแทนเพราะมาโกซือวาเขาไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละไปเป็นฟิก้านะครับ
1: ครับ
2: แล้วเขาก็ไปติดต่ออาร์เนอร์อาร์เนอร์ไม่เอาส่วนคุณรักความยุติธรรมบอกภาคบอลบางคนก็นอกเรื่องอันนี้ผมว่าก็คงแล้วแต่สไตล์เนาะคุณรักความยุติธรรมบางทีมันก็ข้อคนภาคที่มันมีหลากหลายอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะบางคนอาจจะนอกเรื่องบ้างบางคนอาจจะเน้นข้อมูลเยอะ
1: ๆ
2: นะอย่างผมว่าอาจารย์เอกก็จะทั่วไปเน้นการภาคบอลก่อนอาจจะมีนอกเรื่องบ้างแต่ส่วนใหญ่คือขายหน้าตานะเป็นช่วงใจของฉันเองคือภาคบอลอาจจะไม่ดีหรอกแต่หน้าตาดี
1: ต่อให้ภาคดีคนก็ไม่โฟกัสเรื่องภาคไง
2: ใช่เพราะไม่ค่อยมีคิว
1: คนก็จะโฟกัสที่หน้าตาน
2: ะครับอันนี้คุณก้องเกียรติบอกถ้าอยากจะไปดูคู่อังกฤษอาร์เจนฮอลแลนด์นั่งเครื่องไปพรุ่งนี้พักแรมซื้อตั๋วหน้าสนามจบได้เลยป่ะโอ้ยผมว่ายากแล้วเนอะพวกนี้น่าจะเต็มอ่ะตั๋วน่าจะเต็มแล้วเนอะผมว่าไปหาหน้างานไม่น่ามีหรอกเพราะเป็นอีเวนต์แบบนี้เนาะ
1: ครับ
2: แล้วโอ้โหแต่ละคู่ที่คุณก้องเกียรติบอกอังกฤษอย่างเงี้ย
1: อ
2: าร์เจนฮอลแลนด์ผมว่ายากเพราะเป็นทีมใหญ่เนอะ
1: ใช่
2: เฉพาะแฟนทีมเขาเองก็น่าจะเอียดแล้วล่ะแล้วนั่งเครื่องไปพรุ่งนี้โอ้โหไม่รู้ทันป่ะเพราะว่านั่งไว้ก็ต้อง12ชั่วโมงนะเขาบอกฟังทางเว็บไซต์ก็ได้ครับคุณคมซาวเหรอครับก็ขอบคุณด้านะครับ
1: ครับผม
2: เขาบอกว่าอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ที่99ตัวเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ทางแจ๊สหรือฟีฟ่าแพงไหมคู่เป็นหมื่นๆไหมคุณก้องเกียรติอันนี้เราก็ไปคุยกับเขาต้องไปคุยกับเขาก่อนแล้วผมว่าเขาไม่ได้เสียตังค์นะ
1: ครับ
2: ไม่ได้เสียตังค์เราคุยแล้วก็เราไม่ได้ไปใช้แบบนะเหมือนกับเรื่องของอะไรนะเขาไปใช้เพื่อเรื่องของการค้า
1: ใช่
2: เราก็มาบรรยายฟรีอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับ
2: เขาไม่ได้เก็บเราอยู่แล้ว
1: อีกอย่างเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าแพ็กเกจที่เราซื้อนี่เราซื้อเองนะ
2: อืมใช่ใช่
1: ไม่ได้ไปขอ
2: แล้วแพ็กเกจเราก็ซื้อด้วยนะครับ
1: อืม
2: เราซื้อทางเจี๊ยบนะ
1: ใช่
2: ลิขสิทธิ์เราไม่ได้ซื้อทางแก๊สเราซื้อทางเจี๊ยบ
1: ถ้าเจี๊ยบนี่เถื่อนแน่นอนนะ
2: เจี๊ยบนี่เป็นของทางกัมพูชาแล้วเราก็มาบรรยายภาษาไทย
1: คุณจะทำเหมือน B in B out อะไรอย่างงี้
2: เรียบร้อยครับสรุป9โมงเจ้าหน้าที่ DSI จับคนภาคแล้วก็บอกอาจารย์เพชรผู้การไปจัดขึ้นไหนอาจารย์เพชรแกไปเล่นดนตรีคุณก้องเกียรติแกช่วงหลังแกมีวงแกแล
1: ้
2: วส่วนผู้การแกจำขึ้นยังไม่ได้แล้วแกไปอยู่ขึ้นไหนไม่รู
1: ้ขึ้นจะไม่ได้แต่เขาไปจัดเรื่องผีอยู
2: ่เขาบอกหน้าเอาตำนานจูนใช้ไซซ้อคอมาจัดโหดดีอันเนี้ยรายการไม่น่าจบ3-4 นาทีคงบวกกันแล้ว
1: พี่อย่าไปพูดอย่างนั้นดิต้องบอกว่าจูนไม่ใช้แกมีงานก็ไม่ว่าง
2: ไม่ว่างก็มาบวก
1: พี่จูนเขาก็อ่านข่าวอยู่ช่อง8ไง
2: ไม่แต่ว่าถ้าก็มาจัดคู่กันเนี่ยมันจะไม่ไซซ้อคอมันจะสอยปลายคางเลย
1: ส่วนจันใช้เนี่ยก็ภาคบอลที่ทูอยู
2: ่ใช่ๆนะครับอันนี้
1: ก็แต่เจอกันล่าสุดพี่ใช้บวมมาก
2: โอ้ยหนัก
1: ตัวทั้งใหญ
2: ่ใช้ที่แซงผมไปแล้วนะ
1: น่าจะงานศพไอ้โจ้อ่ะน้องยุทธอ่ะที่ดอนเมืองโอ้โห
2: ปุ๊บเลยจะระเบิดอยู่แล้วอ่ะคุณกูกอล์ฟบอกขอบคุณครับที่มีรายการให้ฟังดึกๆก็ได้ครับกอล์ฟเรียกว่าเข้ามาฟังเป็นเพื่อนกันก็ส่งกันมาได้ที่ผมก็พยายามสลับของอาจารย์เอกนี่ก็แกเฝ้า Facebook อยู่ก็สลับกันไปผมก็มีทั้ง SMS ทั้งเรื่องของ YouTube นะก็ขอบคุณทุกท่านด้วย
1: ผมขอครับ
2: เพราะวันนี้นี่โอ้โหส่งกันมาตั้งแต่ 3:00 น.จนจะเกือบถึงครึ่งคืนเน
1: า
2: ะ
1: จริงไอ้เรื่องข่าวฟุตบอลบางทีเราก็เก็บแต่ข้อความที่ส่งมาถามนี่แหละ
2: ครับครับแล้วเราก็เมคก็เยอะด้วย
1: ไม่มี
2: เม
1: คแน่นอน
2: ไม่มีนะ
1: เด็กผีบ้าบอกว่าฟังทางโทรศัพท์เหมือนเดิมไม่ได้ครับคุณเด็กผีลองอัปเดตเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ก่
2: อ
1: นเผื่อบางท่านเขาไม่ได้อัปเดตแบบอัตโนมัติแล้วก็ถ้ามีแอปเก่าลบทิ้ง
2: คุณอะไรนะ
1: คุณเด็กผีบ้า
2: เด็กผีบ้า
1: แล้วก็โหลดแอปใหม่ mcord.net ลองตอนนี้เลยนะคุณเด็กผีบ้านะได้ไม่ได้คอมเมนต์มาบ่อยทีนึง
2: คุณเด็กผีบ้าช่วยบอกรุ่นด้วยนะไม่ใช่รุ่นอาม่ารุ่นเอ็นฟินิตี้นะ
1: อันนั้นไม่ได้
2: โหลดไม่ได้
1: อันนั้นไม่ได้โหลด mcord connect นะ mcot
2: ถ้าเป็นรุ่นอย่างนั้นนะ
1: connect
2: ถ้าเป็นรุ่นพวกนั้น
1: อ
2: ่ะจะไม่มีแอปแต่จะมีไอ้พวก
0: ไอ้วิชาชีพ
2: ไอ้ฝั่งฟรี
1: แต่เน็ตต้องถึงแต่ต้องมีเน็ตนะคุณจักร
2: ีลองดูนะครับ
1: ทางแอปฟังไม่ได้อ่านแนะนำพี่จักรีเหมือนกันนะครับถ้าฟังอยู่ก็โหลดแอป M-Cord Connect ดูพี่จักรี

0: ลองดูตอนนี้เลยนะพี่ได้ไม่ได้แล้วเราส่งมาคอมเมนต์มาบอกเราด้วยคุณวีรศักดิ์บอกว่าวันนี้ครบรอบ34ปีแม่พึ่งพุ่มพวงโหแสดงว่าก็น่าจะมีงานใหญ่ที่สุพรรณบุร
1: ีเหรอ
0: เออคุณวรวิทย์ฟังผ่านวิทยุดีนะครับมีข่าวตุ้นชั่วโมงให้ฟังด้วยฟังผ่านแอปก็มีของฟังผ่านแอปก็มีข่าวต้นชั่วโมงยังไงก็มีข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยคุณหมูโดเรมอนบอกว่านอนใส่หูฟังอยู่สำเร็จของศาลครับ
1: โอเคครับก็อยู่เป็นเพื่อนกัน
0: ฟังยาวๆ
1: ครับดีสบายๆครับ
0: หมู
1: แล้วเดี๋ยวก็เราก็มาเหมือนมาพูดคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวพอช่วงตีสองก็ฟาดบอลโลกแบบยาวๆเลย
0: เฮ้ยๆพี
1: ่ครับผม
0: มีแฟนอยู่นิวยอร์กเว้ย
1: เดี๋ยวครับ
0: ล่าสุดก่อนนี้เรามีแฟนจากไต้หวันจากเกาหลีใต้นะ
1: ฮัลโหลเอฟพีวัน
0: น
1: ี
0: ้นี่พี่ดูทาง YouTube เลยข้อความล่าสุดของคุณพงศกรเนี่ย
1: อ
0: ันนี้นิวยอร์กจริงหรือเปล่า
1: อ๋ออยู่นิวยอร์กมีให้ฟังสดทุกวันดีมากเลยครับไม่เหงาฮ่าฮ่าได้ข่าวบอลอีกดีมากครับฮัลโหลเอฟพีวันนี้ WhatsAppจันเอกไม่ได้นะขออภัยนะจันเอกแก
0: ผมมีเพื่อน
1: รู้กันไม่ค่อยดี
0: ผมมีเพื่อนอยู่ยุโรปฟังเหมือนกันอยู่ที่ปราก
1: อ๋อปักสงชัยปักสงชัย
0: พี่ทำไมไม่พูดอยู่เช็กใช่ไหมอยู่สลาเวียปักสมาร์ตปังเง
1: ี้ยอยู่ปักสงชัย
0: แต่พวกนี้ก็เล่นกันเบื่อละพวกนี้ก็เล่นกันเบื่อละ
1: มันจะเอกไม่ไหวอ่ะนั่นเองหนักอ่ะ
0: หรือจะเอาปักช่องก็ได้นะ
1: โอเคอันนี้ถือว่าโอเคถือ ทีเ
0: อปักช่อง
1: หรือทีเอเอาใหม่ๆมาบ้างนะครับ
0: หรือจะเป็นปักน้ำ
1: โอ้ยหลังไหลทางครูเฮ้ยวันนี้ต้องคิดไกลจ้าเด็กแกของกันมา
0: แหละว่าจะจัดกับพี่อู๋พี่ไม่ค่อยดักผมถ้าจัดกับบังไม่ได้นะข่มผมตลอดนะ
1: ข่มใช่ไหม
0: ไม่มีทางมานั่งเล่นงี้หรอก
1: เวลาจัดรายการนะผมจะเป็นคนที่ให้เกียรติกับผู้จัดรายการอีกท่านที่จัดด้วยกันอย่างไม่ต้องมีความเป็นมืออ าชีพถ้าถามผมเกลียดจะเด็กผมเกลียดนะเกลียดเยอะแต่ว่าผมก็ต้องจับดูต้องมีความเป็นมืออาชีพ
0: ผมได้หลายปาร์กแล้วเมื่อกี
1: ้ครับเออ
0: ปาร์กช่องปาร์กธงชัย
1: ต้องยอม
0: ปาร์กน้ำปาร์กน้ำโพอีกนะ
1: ครับผม
0: มีปาร์กไหนผมจะปาร์กแต่ปาร์กเซก็ได้เลยที
1: ่ที่ลาวโอ้ยธรรมดาไปโอ้ลามยิ้มเลยอะลามบอกอยากเข้ามาโบกเลย
0: ลามตันแล้ววันนี
1: ้ครับ
0: มันไม่ได้เปิดเพลงพี่เจม
1: เดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆก่อนนะ
0: คุณวิทย์ธวัฒน์โอ้โหน้ำตาไหลเลยสวัสดีครับพี่เอกกันอู๋ทำไมโทรศัพท์ PCC ผมโหลดแอป Mcord ไม่ได้ครับ
1: โอ้โห PCC โคตรเก่าแล้วยังมีเหรอผมพังไปหมดแล้วนะ
0: ผมจับครั้งแรก2540น่ะ
1: PCC ตอนนั้นน
0: ี่ผมตั้งแต่เรียนมาอะไรอ่ะ
1: เอาซื้อมาแล้วเหมือนมันโทรเบอร์บ้านใช่ไหม
0: ใช่
1: จำวิธีใช้ไม่ได้นะแต่โอ้โหมันนานมากนะ PCC เก่ามาก
0: มันเล็กมันน่ารัก
1: ใช่เครื่องมันจะเล็กๆเออ
0: คุณก้องเกียรติบอกว่าปาล์มโทนเจ๊ดำหน้าให้มาจัดโอ้โทนปาล์มเจ๊ดำงานเขาเยอะอยู่แล้ว
1: ไม่น่าได้นะ
0: ไม่ได้มาจัดแล้ว
1: 3คนนี้ก็น่าจะไม่ถึง3นาทีครับนัวเลยครับนัวกันเลยผมว่าเผลอๆต้องให้บอสธงชัยมาจัดนะครับ
0: แม้แต่ว่าทุกท่านที่เอ่ยมาเขาก็มีช่องทางส่วนตัวอยู่แล้วติดตามหน้าแล้วก็มีภาพบอลประจำอยู่
1: ใช่เขาก็จะไปตามทางเส้นทางเขาแล้วเขาเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่นักจัดแล้วเนอะเป็นอินฟูไปแล้วนะครับอันนี้คุณเอ็นแนทบอกคุณยุทธมีคิวบรรยายไหมครับยุทธไม่ว่างยุทธบอกไม่ไหว
0: โอ้เขาเอาเชือกดึงเอาช้างมาลาก
1: เพราะยุทธบอกว่าช่วงบอลโลกแบบเนี้ยเขาจะตั้งโต๊ะหมูกระทะแล้วก็จะมีเครื่องดื่ม แล้วแกจะไม่เอาอะไรแล้ว
0: ล่าสุดได้ข่าวว่าไปปักช่องเขาใหญ่แล้วนะ
1: ไปปลัก
0: ช่างเหรอเมื่อช่วงเย็นได้คุยกับน้องผมไม่รู้ว่าบินไปยุโรปปักช่อง
1: ครับไปปักช่องนะครับคุณธรรมนูนบอกฟังจากอำเภอนางรองบุรีรัมย์ครับขอบคุณด้วยนะครับ
0: เพื่อนผมอยู่บุรีรัมย์เยอะ
1: อ
0: ยู่นางรองก็มีลำไปมาศก็มีติดกับโคราช
1: แถวบ้านจันเอกอยู่แล้วนี่
0: ใช่
1: ไหมโซนอีสานอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะคุณเกลเซอร์บอกเสียดายผังรายการใหม่ตั้งแต่4ชุ่มจนถึง4:00 5:00ไม่มีอะไรฟังเลยครับคิดถึงรายการในที่นายคอมมูนิตี้กับฟุตบอลออนไลน์ช่วงดึกของวันไหนนอนไม่หลับไว้ฟังเพลินๆเป็นเพื่อนกันครับ
0: นั่นอูอธิบายนะจริงๆเราก็อยากจัดสด
1: ใช่ใช่ใช่ผมก็ช่วงชอบช่วงเวลานี้นะ
0: แต่ว่ามันสถานการณ์ในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เพราะบางทีผมว่าไอ้ข่าวฟุตบอลน่ะมันมาทั้งวันแล้วมันก็ข่าวเดิมมาแหละแต่ว่าก็แค่คนละคนจัดแต่ว่าพอเป็นช่วงของเราวันเนี้ยก็ต้องยอมรับนะหลายๆท่านยังไม่นอนแล้วก็ มันบางท่านก็สะดวกส่ง SMS บางท่านก็ใช้ออนไลน์ก็ส่งเข้ามาทาง YouTube บางคนก็มาทาง
0: เราอ่ะ
1: Facebook เน
0: า
1: ะ
0: จะเอาฟุตบอลออนไลน์เอา99 Night Live อ่ะไปลงช่วง 04:00 ถึง 18:00 นเจ้าที่ไม่ยอมไง
1: ใช่ๆผมยังเคยบอกว่ารายการ
0: นี้
1: ค
0: นชอบนะ Night Live น่าจะดีกว่า
1: โอ้ยช่วง 04:00 คนรอบโลกวิญญาณไม่ค่อยมีคนดูหรอก
0: ใช่รอบโลกวิญญ
1: าณเขาเรียกรอบโลกวิญญาณ
0: ไม่ยอมเจ้าที่แรงไม่ย
1: อม
0: เจ้าที่เขาแรงมาก
1: คุณพงศักดิ์บอกตั๋วรีเซลเยอะครับบินมาซื้อออนไลน์ได้เพราะมีแต่คนซื้อมาเก่งกำไรอ๋ออันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องนอกสนามใช่ไหม
0: ที่นิวยอร์ก
1: อย่างนี้มันก็เป็นพวกตั๋วผีไหมคุณพงศักดิ์หรือว่าตั๋วรีเซลของทางนู้น
0: ถ้าซื้อมาแล้วเพื่อมาขายต่อมันตีเป็นตั๋วผีหมดแหละ
1: แต่อันนี้มันรีเซลของทางนู้นเองปะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ของทางสนามปะเออจะผมก็ไม่
0: สนามไม่น่าหรอกมันรีเซลนอกจากพี่อู๋ไปซื้อแล้วก็แบบ
1: ตั๋วผี
0: พี่อู๋อาจจะไม่สะดวกดูไอ้เอกเอาป่ะจากซื้อ 20,000 หรือถ้ามีคนอยากได้ก็มา 50,000 แสนนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะผมก็ไม่เคยซื้อพวกนี้หน้าสนามเด้อ
0: คุณพงศกรบอกว่าก็ผมนี่แหละเอาไปเสียเอง
1: อยู่ตรงไหนเดี๋ยวนัดเจอเดี๋ยวผมจะได้
0: อากาศเป็นไง
1: จับ
0: อากาศเป็นไงบ้างนะที่อเมริกาเพราะเมื่อคืนเราพาบอลที่แคนาดาเขามีคูลิ่งเบรกนะน่าจะมีทุกสนามเนาะเห็นบอกอากาศร้อนไหม
1: ไม่ร้อนอยู่แล้วจันเอกเพราะเราก็ชินเพราะปกติเนี่ยถ้าไม่มีบอลโลกหรือไม่ติดเนี่ยผมก็จันเอกก็จะไปคิวเบกไปแคนาดาไปเที่ยวกันอยู่แล้วนะ
0: ใช่เดือนนี้ไปยุโรป
1: มีบ้านอย่างนี้ด้วยแต่ต้องหลายหลังนะ
0: แต่หาทำเลยแต่ไปชี้เป้าอ่ะคุณไปชี้เป้า
1: เขาบอกจะเลิกส่งเอสเอ็มเอสก็ช่วงนี้แหละคุณจอมพลบอกคุณพันสิทธิ์ทิ้งชิตพลแล้วเหรอครับไม่ไหวแล้วไปแล้วทิ้งแล้วทิ้งไปแล้ว
0: ทิ้งชิตไปชิตยังจัดอยู่นะ
1: ไม่ไหวเลย
0: ตั้งไปแบบไม่ล่ำไม่ลาไม่บอกกล่าวเลย
1: นี่คุณจีรศักดิ์บอกชอบปักช่องมาก
0: ผมบอกแล้ว
1: อาจารย์เอกเฉิดฉายเว้ย
0: คนต้องมีสักคน
1: อ
0: ันนี้หน้าม้าผมเองขอบคุณมากนะพี่จิรศักดิ์สนสิรินะครับ
1: คุณหมีส่งเป็นอีโมจิยิ้มมานะ
0: ชอบปักชอบปัก
1: คุณฮันนี่บอกปากคลองตลาดครับคุณหนู
0: ปากคลองตลาดมี
1: ใช่คุณหมีบอกว่าปากน้ำโพก็มีนะครับคุณบอลจ้าบหลายบอกทำไมแอปฟังไม่ได้ครับคุณบอลจ้าบถ้าเกิดเป็นแอปไอ้99ตัวเก่าอ่ะลบทิ้งนะให้ใช้เป็นตัว
0: M-Cord Connect
1: นะเป็นตัวใหม่แล้วอันนั้นอาจจะไม่อัปเดตนะครับ
0: อ๋อ
1: นี่คุณพงศักดิ์บอกเหมือนตัวผีครับแต่ผ่านตัวแทนขายตัวอ๋ออากาศร้อนมากร้อนแห้งๆไม่เหมือนไทยร้อนชื้นครับ
0: ผมมีเพื่อนอยู่นอร์ทแคโรไลนาแต่ว่าเขาไปอยู่อเมริกาน่าจะเป็น10ปีละแต่เห็นบอกว่าเวลาหน้าหนาวหิมะตกเลยนะอาจารย
1: ์
0: แต่อเมริกามันใหญ่เนาะ
1: ใช่
0: บางโซนบางเวลา
1: ไม่เท่ากันน่ะใช่ป่ะเขาใหญ่มากนะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ผมกลับมา SBS เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะกลางคืนคงไปไม่ได้เพราะต้องเตรียมขายของตอนเช้าอยู่สุขุมวิท101ครับไม่ได้อยู่นี่อยู่ใกล้ๆบ้านเก่าผม101
0: บ้านผมเคย
1: 101ก็น่าจะอุดมสุข
0: ผมเคยชวน
1: วัดธรรมสิวัดธรรม
0: จันอู๋จันมนแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยววันไหนเราไปกินน้ำเต้าหู้ของพี่หญิงนี่ว่าเขามีน้ำขายน้ำแบบสุขภาพอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
1: อ๋อพี่หญิงใช่ไหม
0: โกก็พี่หญิง
1: อ๋อพี่หญิงก็ขายน้ำสมุนไพรเนาะ
0: ใช
1: ่เฮ้ยผมเคยพี่หญิงยืนเมาอยู
0: ่น้ำใบกระท่อมนี่ครับน้ำใบกระท่อมก็ขายแต่แอบขายไงแอบขายแต่ถ้าขายวางกับร้านก็จะเป็นน้ำเต้าหู
1: ้
0: น้ำขิงน้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: แ
0: ต่ถ้าน้ำ
1: ผมว่าจะทักแล้ว
0: ข้างล่าง
1: ว่าใช่พี่หญิงไหมเห็นคุ้นๆอยู่แต่ว่ายืนเมาอยู่อันนี้หยอกๆนะครับก็บอกว่าผมเห็นรปภ.เจ้าหน้าที่เก็บค่าทางด่วนเขาฟังวิทยุอยู่หลายคนครับแต่เราไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไร
0: นี่ไงพี่ทางขึ้นด่วนที่ผ้าบ
1: าทแต่ฟัง
0: ผมเห็นพี่เขาจะมีทรานซิสเตอร์สีดำมาอยู่ข้างหล
1: ัง ใช่แต่ละคนเขาจะมีอยู
0: ่ข้าวนะ
1: ผมว่ามันฟัง
0: แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครอ่ะ
1: เพราะวิทยุว่ามันดีอย่างตรงที่มันฟังได้ยาว
0: ๆ
1: เพราะโทรศัพท์บางทีอ่ะมันฟังมันก็เปลืองแบตเนาะนะแล้วมันบางทีแบบคือวิทยุก็ฟังไปได้แล้วเราสามารถเล่นโทรศัพท์ไปได้ด้วยไง
0: จริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนนะต้องซื้อฐานไอ้บิ๊กๆอ่ะมาเสียบมาใส่ไอ้พี่อู
1: ๋
0: ไอ้ที่ด้านหลังวิทยุฐานดินน่ะมันจะมีช่องใส่ฐานไฟอยู่อ่ะไอ้ตรงบางรุ่นเก่า
1: ก้อน
0: ใหญ่ๆนะ
1: ก้อนกลางนะ
0: โอ้โห
1: ถ้าฐานดินน่าจะก้อนกลางประมาณ6ก้อน
0: สมมติว่าแบตอ่อนๆเริ่มหมดเสียงมันจะเสียงมันจะยาน
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้ผมก็แก้ปัญหาด้วยความที่ผมมีตังค์นะผมซื้อที4 5ตัวเลย
0: ผมเห็นพี่ยังกัดฐานอยู่เลยพี่เห็นพี่มากัดฐานให้มันเบี้ยวเลย
1: กัดแล้วใส่ใหม่นะ
0: กัดแล้วใส่ใหม่กลับมาใช้ได
1: ้ อันนี้บอกว่าคุณนกคอปบอกว่าตอนสมัยลุงมาใหม่ๆเคยฟังวิทยุในรถสัญญาณไปไกลถึงสีดาโคราชตอนตีสี่เลยครับอ๋าวครับอ๋าวครับปัจจุบันถึงแค่มวกเหล็กโหจะถือว่าไกลมากนะ
0: ไกล
1: มากนะ
0: ส
1: ี
0: ดามันออกจากโคราชไปไกลมากมันจะเข้าเขตขอนแก่นแล้วใช่ไห
1: ม
0: คุณนกครับ
1: ครับคุณก้องเกียรติบอกอย่างนี้ PPTV เหลืออะไรให้ภาคกลัวเสร็จโมโนหมดไม่มีแล้วครับ PPTV
0: คือลูกคณะบุญเดชก็อยู่กับทาง
1: บุญเดชก็อยู่กับโมโนกับทาง
0: มีอิน
1: มีอยู่นะครับ
0: ครับผม
1: คุณเป็กกี้บอกค่าเซลิกสิทธิ์ไม่ใช่หลักร้อยหลักหลายล้านอะไรแบบนี้อันนี้ลิขสิทธิ์อะไรเนาะ
0: บอลโลกครั้งนี้มัน 2,000 กว่าล้านนะ
1: 2,000 กว่านะ
0: 2,000 2,000 กว่าแต่ว่าทางโมโนเขาได้จนถึง 2,030 เลย
1: ใช่ๆเขาก็รวบไปเลยครับ
0: อ
1: ันนี้เขาบอกอ๋อเวลาส่งให้บางแกจะตาใสหรือตาลอยครับพี่เอก
0: หมายถึงว่าตีเนียนไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ย
1: เหรอ
0: ไอ้ผมเคยอยู่เขาบางทีเขาชอบอ่านข้อความไม่ครบอ่านข้อความไม่ครบ
1: ครับบอกฟังอยู่อะไรอ่ะศพสวัสดิ์30ครับผมแถวไหนอ่ะ
0: สุขสวัสดิ์เปล่า
1: อันนี้
0: เป็นสุขสวัสดิ์อัน
1: นี้เป็นสบมาเนาะสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกตามมารีฮามหน่อยครับจากคุณพงษ์มารีฮามนะ
0: เฮ้ยหยองเข้าเหรอแทนอู๋เล็กใช่ไหมอ๋ออ่
1: ะก็เป็นช่วงหน้าเป็นหยองกับใครอ่ะ
0: คุณชิด
1: หยองกับชิดนะครับ
0: เข้าแบบนี้โดยพนักงานก็นี่เปล่าคนจัดคิวเขานี่อีกนะ
1: ขึ้นถึงก็ขึ้นเลย
0: ต้องถามคนจัดคิวนะ
1: มาเรียฮามตอนนี้ตามหลังกานิสตันอยู่02พักครึ่งอยู่นะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เรียกว่าทับลายทับลาย
0: ไม่แล้วจริงๆพี่อู๋ต่อได้นะหยองกลับมาเลยก็ได้
1: ไม่หยองก็อยู่ต่อแต่พี่เซน
0: เอออันนี้ดีอันนี้ดี
1: โอ้โหต่อต้านเลยดูดิต่อต้านนะหยองอ่ะแล้วก็มีบอกคุณเดวิดฮอปกินสวัสดีครับพี่ฟุตบอลโลกเพิ่มจำนวนทีมแล้วคุณภาพของเกมจะลดลงบ้างไหมครับผมว่าคุณภาพเกมส่วนใหญ่มันลดอยู่แล้วเพราะว่าพอเพิ่มจำนวนทีมเนี่ยไอ้ทีมที่บางทีมันไม่เคยได้มามันเหมือนกับเกรดทีมมันไม่ได้ถึงอบอลโลกเน
0: า
1: ะแล้วมันก็จะมาโดนถล่มแล้วมันก็บางผมว่าบางเกมมันอาจจะดูขาดแล้วมันไม่ได้นะ
0: ยังรอบแรกอ่ะ
1: ใช่บางทีเราอาจจะเห็นในพวกอาลูบ้าอะไรพวกนี้ไอทีมหมู่เกาะอะไรเงี้ยนะหลุดเข้ามาแล้วมันก็อาจจะไม่สนุกนะครับ
0: อุ้ยท่านนี้บอกนะพี่อู๋ชั้นหนึ่งเดอะมอลล์บางกะปิจัดมากรรมเสื้อฟุตบอลของแท้ครับ
1: แฟ
0: น
1: บอล
0: ซื้อได้หน้าไป
1: เออผมอยากหาเสื้อเก่าๆดูอยู
0: ่
1: เดอะมอลล์บางกะปิเหรอครับ
0: เดอะมอลล์บางกะปิอยู่ใกล้ๆบ้านเลย
1: นะเขาบอกขายน้ำเต้าหู้กับน้ำขิงเต้าหวยค่ะน้ำสมุนไพรไม่มีค่ะ
0: มีผมไม่เห็นอยู่พี่หญิง
1: หลังร้านหลัง
0: ซุปใต
1: ้ตั้งหลังร้าน
0: ใต้ร้านอะมี
1: เปล่าพี่หญิงกินเองพี่ก็ของพี่เอง
0: ไม่ได้ขายใช่ไห
1: ม
0: กินอย่างเดียว
1: ครับไอ้บอกฐานก้อนใหญ่ที่ใส่ก็บอกไฟฉายครับคุณเอก
0: โอ้โหผมทัน
1: ไม่ค่ะ
0: พี่ไฟฉายระดับนี้เลยยาว
1: ๆไม่มันอันนั้นก้อนใหญ่สุดแต่ถ้าเป็นทานินน่าจะก้อนกลางประมาณสักหกก้อนถ้าเป็นตัวจะขนาดนี้นะ
0: ใช่
1: ทานินผมยกตัวไม่ใหญ่มาก
0: บางทียาวเป็นกระบองอะไอ้ที่แบบสีเงินๆน่ะแล้วหัวมันใหญ่ๆอะ
1: กระบอกกับปีเนียไม่ค่อยแข็งแรงนะถ้าหล่นแล้วบุบอะ
0: เด็กรุ่นนี้อาจจะไม่เคยเห็นนะใส่ที
1: ไม่มีแล้วมั้ง
0: นะ
1: เดี๋ยวนี้ไอ้ไฟฉายเล็กๆก็เป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นพลาสติกหมดแล้วมั้งนะ
0: เดี๋ยวนะสวัสดีครับพี่เอกจันอู๋ครับทำไมอ๋อนี่บอกนะพี่ประเสริฐบอกว่านอนอยู่ห้องเมียดูชัดเจนบอกราคาดูบอลหน่อยครับยังไม่ได้สมัครคือตอนนี้แพ็กเกจประมาณ 6,000 กว่า
1: ครับ
0: ดูฟุตบอลโลกแล้วก็ซื้อทั้งปีนะดูพรีเมียร์ดูอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย
1: เขาพ่วงพรีเมียร์อะไรไปด้วยเลยนะครับ
0: ครับผมพี่ทั้งสองเกิดปีนักสัตว์อะไรครับ
1: นักสัตว์ของผมฉลูอ่ะเป็นนักสัตว์ใช่ไหมนักสัตว์ที่ฉลูป่ะ
0: ผมเกิดต้นเดือนมกราพี่อู๋ผมไม่รู้ว่าจะเป็นปีมะเมียหรือเป็นคาบเกี่ยวปีมะแม
1: ่ไม่ถึงจริงมันต้องมีปีเดี๋ยวคุณเอกอย่างผมว่าปีฉลู
0: ก็ใช่ไงถ้าคือมันผมบางทีไปดูอ่ะผมเกิดเนี่ยบางทีมันต้นปีใช่ป่ะบางคนเขาก็ยังนับเป็นปีมะเมียอยู
1: ่
0: แต่พอมาดูอีกหมอหนึ่งเขาบอกว่ายังเป็นปีมะแมไปแล้วเพราะมันข้ามปีใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังงง
1: ตัวเอง ต้องดูด้วยนะหมออะไรนะ
0: หมอนวด
1: เออบางทีจันเอกไปถามว่าหมอเขาตอบน้องเขาก็ตอบปีเกิดเขา
0: แถวสวนลุมอ่ะที่วันนั้นเราไปคนละคนไงพี่ก็ไปอีกคนนึงผมก็อีกคนนึงไง
1: โอ้ไม่ตรงปกแรงไม่ตรงปกอันนั้นน่ะ
0: อาจารย์อู๋ครับเอาแบบจริงจังนะครับเรื่องที่นักจัดรายการทุกคนพูดเกี่ยวกับเรื่องคนที่ส่งเอสเอ็มเอสมาบอกฟ้องเรื่องวิจุนกลางเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอครับโอ้ต้องให้พี่อู๋บอก
1: ผมก็ส่ง ผมก็ส่งอาจุนกลางจริงนี่ถ้าเกิดจุนเดินเข้ามานี่ผมว่าจันเอกโดนโบกหมวกหลุดอ่ะ
0: ผมถึงหนีไง

0: ผมถึงหนีมันก่อนไงส่วนในเรื่องแอปนะครับคุณพีกาสคุณธนวัฒน์ส่งมาย้ำอีกนิดนึงนะฮะเผื่อใครที่เพิ่งมารับฟังนะครับใครที่มีแอปพลิเคชันของ Active Radio ลบทิ้งจากเครื่องไปเลยนะครับแล้วก็โหลดแอปใหม
1: ่เอาตัวใหม่ไป
0: แอปใหม่คือ MCOT Connect นะครับ MCOT CONNECT Connect โหลดเข้ามาแล้วก็รับฟังได้นะครับ
1: ครับ
0: ทักทายพี่อู๋อยู่ราชพร้าว101ครับซอยข้างๆวัดบึงทองหลางค
1: ุ
0: ณทรงศักดิ์ชวนเราเพิ่งไป101มา
1: ก่อนนั้น
0: ไปกิน
2: ไปบ่อย
0: ไปกินสเต็กไงร้าน
2: เพราะว่า
0: สเต็กเสียน่ะ
2: เมื่อก่อนเพื่อนผมอยู่แถวซอยราชพร้าว101สมัยเรียนในนี่เลยนะม .4 ม .5 นั้นไปโหไปกินนอนอยู่บ้านเพื่อนนั่นน่ะแต่ดูที่
0: พี่ชอบเนี่ยไปตีนุกก็ไปขูกอยู่แถวนู้นน่ะเหรอ
2: ใช่ใช่ก็นั่นน่ะผมก็ไปหาตีนุกก็ไอ้เพื่อนคนนี้แหละพาไปแล้วก็ไปตีอย่างอื่นด้วยตีอื่นไอ้นี่ก็พาไป
0: กำลังจะลั่น
2: ไอ้นี่ก็พาไปหรือเอ่ยชื่อมันไม่ได้ครับ
0: จะบอกว่าตีหม้อไอ้ตีหม้อที่นี่คือเล่นเกม
2: ครับ
0: การตีหม้อ
2: ไ
0: ง
2: ไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ต้องแก้แล
0: ้
2: วโอ้เอาซะชัดอันนี้ก็บอกโอ้ลั่นเลยนี่นะครับแล้วก็บอกว่า
0: พี่หยองมอง
2: แล้วบอลแล้วนะบอลโลกภาคทุกคู่ไหมภาคทุกคู่นะ
0: ทุกคู่ครับทุกคู่ครับขอเกินนิดนึงเก็บให้หมดเลย
2: เออเขาเดี๋ยวช่วงหน้าเขาคงไม่ค่อยส่งแล้วล่ะนะครับก็อุ้ยหันอุ้ยหันเครื่องเลย
0: ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะครับเดี๋ยว FM 99
2: ยาวยาวเลย
0: ทั่วประเทศ
2: เรามีถ่ายทุกคู่นะครับก็ตามได้เลย
0: เด
2: ี๋
0: ยวเจอกัน
2: แล้วก็บอกว่าคุณอะไรคุณเป็กกี้บอกสเตตัสครูอะไรไม่ถึงคุณเบ็คแฮมกันแน่นอนอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันบอกคุณเจ๋งอ่านข้อความไม่ได้เลยครับไม่ครบเหมือนวิเคราะห์ข้อความจนเพี้ยนอะไรอ๋อประมาณนี้
0: ครับ
2: ของผมมาดูส่งให้ครบอ่ะช่วงหน้าครับชิตตี้กับหยองมารอแล้วนะครับวันนี้ผมกับจันเอกก็ขออนุญาตลาไปก่อน
0: ครับผม
2: ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
3: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์3

0: คอต Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net บอลโลกสตอรี
1: ่จอลึก4ทีมกลุ่ม Aเยอรมนีถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การทำทีมของยูเลนนาเกลมันส์ทัพอินซิเล็กกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยแกนหลักอย่างจามาลมูเชล่าและฟลอเรนเวสทำให้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงถึง 74% นั่นเอลกวาดอร์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มทีมรองแชมป์จากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มและมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้พวกเขาถูกมองว่ามีภาษีดีที่สุดในการเบียดแย่งตั๋วใบที่2ไอริโคสอดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์มีจุดเด่นเรื่องพละกำลังและความมาเฉพาะตัวแม้จะเป็นรองเยอรมนีและเอลกวาดอร์แต่พวกเขาคือตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อหากทีมใหญ่เต๋อส่วนกระซาวทีมมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเวิลด์คัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นทีมเต็งบ๊วยของกลุ่มแต่การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุก

0: เวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99

0: 0861
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: This is a World Cup นะครับตามที่เพลงบอกสวัสดีคุณผู้ฟังเที่ยงคืน12นาทีนะครับ99 Live บอลโลกขออภัยชื่อรายการยังไม่ค่อยเข้าปากผมหยอกอยู่กับพี่ชิดครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวทำไมมันชื่อผสมไทยคำอังกฤษคำ
0: เขาบอกว่ามันอาจจะใช้คำว่า World Cup หรือใช้คำว่าฟุตบอลโลกไม่ได
1: ้
0: ติดลิขสิทธ
1: ิ์ World Soccer
0: ไม่สื่อมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสังเกตดูอะไรรายการทีวงทีวีอะไรต่างๆ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: มันจะใช้คำว่า
1: ท
0: ุ
1: กปี
0: ไม่ได้นั่นแหละบางคนก็เลยสงสัย
1: กับวันชโลเราก็ต้องเป็นลูกหนังยุโรป
0: ประมาณนั้น
1: ใครเป็นเจ้ายุโรป
0: ประมาณนั้น
1: แปลงไทยหน่อย
0: เดี๋ยวนี้คือมันมีลิขสิทธิ์เป็นเงินเป็นทองทุกอย่างไป
1: สุกจดอยู่ในวาระเงื่อนไขของเครื่องหมายทางการค้า
0: ครับปวดหัวไปบนเลยจำกันไม่หวาดไม่ไหวนะฮะอ้าววันนี้ก็ปกติตามคิวเนี่ยเป็นอู
1: ๋ครับ
0: แต่ว่าอู๋เนี่ยให้แทน
1: ติดอะไรรู้ไหมแจ้งอะไรบ้างปะ
0: ถ้านั่นก็น่าจะมีกรณีเดียวแหละก็น่าจะภาคคู่กาตาร์ดีละมั้ง
1: ก็น่าจะรู้มันก็น่าจะรู้ก่อนหน้าดีว่า
0: ไลน์มาตอนค่ำๆเนี่ย
1: หรือไม่ก็อาจจะแบบอุบัติเหตุต้องไปสลับแทนฉุกเฉินอะไรอย่าง
0: นี้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีปัญหาผมรอสแตนบายอยู่แล้วฮะช่วงนี้ไม่มีที่อื่นนะที่นี่ล้วนๆ
1: เขาเป็นช่วงที่แบบฤดูแล้ง
0: ครับบอลไทยปิด4เดือนด้วย
1: ตามปกติปิด4เดือนเฮ้ยแต่มันก็มีทีมชาติก่อนมันมี
0: ไม่น่าเกี่ยวกับผมมาสิ
1: ตอนนั้นจะเป็นอะไรนะ AFF
0: ใช่
1: ก็คืออ
0: าเซียนครับ
1: เพราะเดี๋ยวต้องพูดให้ชัดละไอ้ AFF ไอ้อาเซียนเนี่ยมันมี2ค่าย
0: เดี๋ยวมีอาเซียนอาเซียนฟีฟ่าอาเซียนซีรีส
1: ์เป็นของอาเซียนออริจินอล1
0: กับฟ
1: ีฟ่าอาเซียน
0: ครับ
1: อีก1หรือแบบเนชั่นลีกเวอร์ชั่นอาเซียนว่างั้นเถอะ
0: ใช่เขาบอกว่าไอ้เนี่ยให้เรียกชื่อเป็นสปอนเซอร์เขาไปเลยก็คือฮุนได
1: คุณก็เรียกผิดอีก
0: ใช่ไหมผมก็ได้ยินมาเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่ให้เรียกคุณใด
1: ชอนเด
0: ย์เหรอต้องชอนด้วยเหรอ
1: ผมว่านั่งแกะกันแล้วก็เถียงกันด้วยชอนเดย์แล้วหรือว่าคุณเดย์หรือว่า
0: เมื่อก่อนเดย์ได้ยินว่าฮยอนเดย
1: ์ชอนเดย
0: ์ต้องชอนด้วย
1: ผมออกเสียงไม่เหมือนหรอกคำหน้าแต่คำหลังให้ชัดคำหลังชัดไปก่อนคำหน้ากลืนๆเมื่อ
0: เหร
1: อชอนเดย
0: ์โอ้ครับดีฮะนวดเตรียมตัวนวดโคนลิ้น
1: เราต้องไปโทษใหญ่ตั้งแต่คนนำเข้า
0: เอาจะแบบในประเทศไทยอ่ะพี
1: ่ตั้งแต่คนนำเข้ามาตั้งแต่ยุคยุค
0: เราอ่าน
1: ปีแล้ว
0: เราอ่านตรงตัวกันแล้วนะ
1: ใช่
0: ไปดูตามศูนย์แบบบริษัทฮุนไดประเทศไทยทั้งนั้นเลย
1: เดี๋ยวถ้าปีระดับไทยเปลี่ยนมาเป็นซัมซุงอีก
0: เอาอย่างอีกแกบาดว่าอะไรพ
1: ี่ผมจำไม่ได้อันนี้จำไม่ได
0: ้มันต้องซองไงครับหลัง
1: แต่ทุกวันนี้เราก็เรียกไม่ได้ตรงชื่อหรอกเราก็เรียกในเวอร์ชันไทยแกะกันแบบจำภาษาอังกฤษตรงไปตรงมา
0: ถูกฝรั่งก็เรียกเหมือนเราฝรั่งก็เรียกฮุนไดแล้วกันแหละใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันก็นั่นแหละเขากำชับมาว่าต้องเรียกให้ถูก
1: ชอนเด
0: สวัสดีครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลชอนเดครับ
1: เนี่ยแล้วชอนก็ไม่ได้ถึงกับชอนซะทีเดียวนะชอนระหว่างชอนในงง
0: ๆชอนชอนเหมือนไอ้นี่ไงพี่จอนจีฮุนเมื่อก่อนเนี่ยนางเอกอะ
1: จอนจีฮุน
0: สมัย
1: ผมฮะจอนจีฮุน
0: เขาต้องบอกต้องเป็นจอนจีชอนอะไรก็ไม่รู้สักอย่าง
1: ไม่เป็นไรเอาไปว่าโดยหลักๆถ้าอะไรมีซีเรียส
0: เ
1: รียกกันง่ายๆไปก่อน
0: ครับ
1: เข้าใจกันแหละ
0: เหมือนชื่อนักบอลนี่แหละมันก็
1: เนื้อหาสาระสำคัญกว่านั้นยังมีอีกเยอะ
0: ถูกต้
1: อง
0: นะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกกันนี่แหละ99 live อะไรนะ
1: ดีแกดีแกดีแก
0: เรียบร้อยนะอ่ะก็2ชั่วโมงก่อนจะเข้าเกมคู่ตี2นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นคู่แรกของวันนี
1: ้ช่วงนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่แต่ปกติแล้วเนี่ยคุณอาจจะรับฟังคลื่นวิทยุท้องถิ่นสำหรับผู้ที่อยู่นอกกรุงเทพและปริมณฑล
0: ครับ
1: แต่เดิมเนี่ยคลื่น99เราเนี่ยไปไม่ถึงหรอกอย่างมากก็มันจะฉลับไปถึงชลบุรีใช่ไหม
0: ชลบุรี
1: ทางฝั่งตะวันออกจะไปไกลหน่อย
0: ชลบุรีชัดปทุมบางที่ไม่ชัด
1: บางใหญ่ก็ไม่ชัดแล้วนนทบุรีบางจุดก็ไม่ชัด
0: งงเหลือเกินมัน
1: แต่ว่าไม่รู้อ่ะด้วยทางเทคนิคอ
0: ่
1: ะออกไปหาคลื่นทะเล
0: เยอะอ๋อทางนั้นคลื่นเยอะ
1: มันเกี่ยวกันทางเทคนิคแล้วแต่ว่านี่เป็นช่วงมหกรรมฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นวาระซึ่งเราก็ทำบ่อย
0: ๆ
1: ก็คือจะมีการถ่ายทอดสดสัญญาณเสียงของเราเนี่ยไปลงทางสถานีภูมิภาคที่อยู่ในเครือข่ายของอสมททั่วๆประเทศเลย
0: ครับ
1: 50กว่าสถานีเพราะฉะนั้นใครได้ยินเสียงเราเนี่ยก็ เรามาจากสำนักงานใหญ่มาจากยานแม่ครับผม
0: ยานแม
1: ่เรามาจากสำนักงานใหญ่อสมทที่พระรามเก้ากรุงเทพ
0: งั้นต้องสวัสดีพี่น้องทั้ง51เอ๊ะไม่ใช่51ดิทั่วประเทศ
1: ใช่
0: เออ
1: เกือบทั่วประเทศ
0: เกือบทั่วประเทศ
1: สวัสดีเป็นภาษาเหนื
0: ออ่ะสวัสดีเจ้านี่พอมีเพื่อนอยู่เหนืออยู่
1: สวัสดีไปถึงพี่น้องชาวใต
0: ้สวัสดีครับปันพื้นลาวเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับผมสวัสดีพี่น้องทางอีสานด้วยครับ
0: สบายดีอันนั้นเลยไปนู่นเลยเวียงจันท
1: ร์อันนั้นทะลุแล้วก็ไม่แน่เขาอาจจะฟังได้บางส่วน
0: ครับ
1: ครับผม
0: กินข้าวแล้งหรือเปล่า
1: แล้วก็ทางฝั่งตะวันตกไปไหนดีไปเอาแค่สุพรรณก็พอ
0: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีได
0: ้กาญจนบุรีมันเหนื่อยเฉย
1: ๆใช่ก็นั่นแหละเอาให้ได้สำเนียงเขาย
0: ังไงวะเดี๋ยวนะเอาสวัสดีไปทางถึงบ้านผมได้ไหมเพชรบุรีประจวบ
1: มีด้วยเหรอคุณมีทั่วทำนองของตัวเองด้วย
0: เพชรบุรีเนี่ยมีภาษาของตัวเองนะผมไม่เรียกว่าเหน่อด้วยนะภาษาเพชรบุรีเนี่ย
1: เอาเหรอเป็นคำของตัวเอง
0: เหมือนวิธีการวางรูปประโยคและคำบางคำเนี่ยมันไม่เหมือนภาษากลาง
1: โอเคอันนี้ไม่เคยรู
0: ้ไปไม่หรอก
1: ไปไม่หรอก
0: แสดงว่าพูดแปลว่าไม่ไปหรอก
1: อ๋อไม่ไปหรอกอ๋อกับอ๋อเป็นไวยากรณ์แบบอังกฤษนี่หว่า
0: สลับหน้าสลับหลัง
1: ครับผม
0: รอน้ำให้แก้วดุ
1: เติมน้ำให้แก้วดิ
0: ประมาณนั้นรินน้ำให้แก้วหนึ่งอุ้ยลูกกระติงมันวิ่งเต็มบ้านเลย
1: โอ้เด็กๆเล็กๆเนี่ยวิ่งกันเต็มบ้านเลยลูกกระติง
0: ลูกหมา
1: ลูกหมาม
0: ีลูกแอลูกแอกับลูกกระติง
1: โอเคถือว่ามีภาษาของตัวเอง
0: มีภาษาของตัวเอง
1: ทั้งที่อยู่ไม่ห่างกันมาก
0: เอาล่ะไอ้พี่คนที่ไหน
1: ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพเท่าไหร่ไงเพชรบุรีคุณเนี่ย
0: ครับ
1: จ
0: ริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนเพชรบุรีด้วยนะแค่ไปเรียนเพชรบุรีเฉย
1: เอ้าหร
0: อ
1: แต่ก็
0: ลูกครึ่งลูกครึ่ง
1: มัวนี่เป็นชาวถิ่นไปเลย
0: ประมาณนั้น
1: โอเค
0: เพื่อนผมที่พูดภาษาเพชรกันค่อนห้องนะอยู่จนฟังเป็นละ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราเจอกันนะครับเต็มๆจนจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี่แหละดึกๆหลังเที่ยงคืนยันแม่ก็จะปล่อยสัญญาณไปเจอพี่น้องทั่วประเทศ
0: หลายคนที่ฟังอยู่แล้วบอกโอ้ยรายการช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นรีรันเนี่ยคิดถึงยังเลยกลับมาแล้วช่วงนี้
1: ใช่แล้วก็จะเป็นการตามบรรยายเกมฟุตบอลโลกนี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เราลุ้นกันกระหืดกระหอบจนกระทั่งแบบเหลือแทบไม่ถึงวันดีอ่ะ
0: เป็นไงบ้าง
1: คอนเฟิร์มทุกอย่าง
0: เป็นไงบ้างผ่านมาสองวัน
1: ผ่านมาสองวัน
0: สภาพเป็นยังไงช่วงนี
1: ้สี่คู
0: ่ครับ
1: ปริมาณเกมที่ได้ดูดีกว่า
0: เ
1: ออหยองได้ดูไปกี่เกมครบไหมจาก 100% 4คู
0: ่4คู่เนี่ยผมดูถ้าว่าแตะเนี่ยทุกคู่แต่ว่าคู่อเมริกาเมื่อเช้าไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: ล่วงไปตอนประมาณนาทีที่50
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะหนักหน่วงยิ่งกว่านั้น
1: ใช่ๆๆเพราะว่าเนี่ย

0: ตั้งแต่รอบนี้ครับเดี๋ยวเคาะระฆังกันใหม่เนี่ยตั้งแต่คืนนี้ตีสองเนี่ยแล้วคุณจะไปจบกันบ่ายโมงครึ่งวันครึ่งวันทันเหตุการณ
1: ์อ้าวก็4ปีมีครั้งครับเตรียมร่างกายเตรียมจัดสรรเวลากันให้ดีครับสำหรับท่านที่เจตนาตั้งเจตจำนงไว้ว่าผมจะดูทุกคู่
0: เมื่อก่อนผมเป็นคนในลักษณะนั้นมาตลอดนะมาตลอดจนแบบทุกแบบรายการฟุตบอลเมเจอร์เนี่ยมาจนกระทั่งผลสุดท้ายที่ผมก็ลากมาถึงครั้งที่แล้วผมก็ยังพยายามเต็มที่ผมดูแบบแทบจะ 100% ของทัวร์นาเมนต์มาตลอดเวลามีฟุตบอลรายการใหญ่ของยุโรปของฟุตบอลโลกเนี่ยจนกระทั่งครั้งนี้ผมแบบผมเคลียร์ตัวเองชัดผมรู้ตัวเองตั้งแต่ว่ารูปแบบเนี้ยการจัดรูปแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้ผมรู้ตัวเองว่าโอเคถึงเวลาของเราแล้วที่จะต้องแบบลาบมือจากศึกครั้งนี้ก็ดูได้เท่าที่ดูครับดูไม่ไหวก็ยอม
1: เพราะว่ามันช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาของเราที่จะนอน
0: แต่ละคนจะมีช่วงเวลาประจำของเขาเนาะคนที่เป็นมนุษย์มนาปกติเนี่ยก็จะไล่ดูตั้งแต่คู่เช้าถ้าเร็วหน่อยก็ตีห้าเลยใครตื่นเช้ามืด
1: ทำงานออฟฟิศทั่วไปหรือว่าตื่นกลางวันนอนกลางคืนปกติเนี่ยสักคู่ตีห้าก็เริ่มไล่ดูไป
0: หรือว่าแบบตื่นไม่ต้องถึงกับเช้ามากคุณแปดโมงเก้าโมงก็เริ่มไล่ดูไป
1: แต่อย่างเราเนี่ยผมเนี่ยสมมติผมเนี่ยทุกวันเนี่ยนอนประมาณหกเจ็ดโมงเช้าเนี่ยพอคู่8โมงนี่ก็เริ่มตาปล่อยแล้วไม่ไหว
0: ผมก็จะนอนประมาณ 8-9 โมงไม่เกิน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เพราะงั้นผมก็จะได้แบบช่วงนี้ผมก็เก็บเต็มๆได้มาวันละคู่2วันคู่ที่2อ่ะดูเต็มเกม
1: เ
0: มื่อเช้าเนี่ยก็ยังไม่หลับแล้วตกใจเอ้าเฮ้ยลืมดูน้องลิซ่า
1: อุ๊ย
0: ไม่ทันเพราะว่าเรากะเวลาลำบากเขาจะก่อนเกมชั่วโมงกว่
1: า
0: ใช่ไหม
1: ชั่วโมงครึ่งเลยประมาณ
0: ก็ลืมอีกแล้วดูไม่ทัน
1: แล้วก็กว่าลิซ่าจะมาก็นู่นแหละเฉียดๆตีหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะ
0: ก็แบบไม่ได้ดูไม่ได้ดูน้องลิซ่าโชว์ในช่วงแบบช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างเช่นของที่เปิดที่แคนาดาก็เหมือนกันยังไม่หลับหรอกใช่ไหมเพราะมันเตะตีสอง
1: แต่ลืมเราจำไว้ว่าบอลมันเตะตีสอง
0: เราลืมนึกถึงพี่ที่เปิดเพราะมันเปิดโอ้โหเปิดตั้งสามที
1: ่แต่ผมว่าที่แคนาดาพี่ไม่ต้องเสียใจอะไรหรอกครับดูไม่ค่อยมีอะไร
0: จริงก็มีขวัญใจผมแคทที่เพอร์รี่
1: นั่นที่อเมริกาไง
0: นั่นที่อเมริกาก็ลืมดู
1: ที่แคนาดาดูไม่แคนาดาไม่ค่อยมีอะไรผมเนี่ยรอดูที่แคนาดา
0: ไม่ขึ้นบูเบอะไรพวกนี้ใช่ป่ะ
1: ก็เอามาร้องเพลงหนึ่ง
0: เขาร้องเพลงอะไรเพลงดังไหมอ
1: ะไรก็ไม่รู้ฮะผมไม่ได้ฟังเขานานมากแล้วไม่รู้เพลงใหม่เขาเปล่าแต่ว่าจุงเด็กมาร้องเพลงหนึ่งอ่ะ
0: ครับผม
1: เหมือนแคทที่เพอร์รี่อ่ะจุงเด็ก
0: แล้วเมื่อเช้านี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าแคทที่เพอร์รี่นั้นเป็นแฟนกับจัสตินทรูโดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเน
1: ี่
0: ยไม่รู้เรื่องเลย
1: นายกแคนาดาใช่ไหม
0: นะอดีตนายก
1: อดีต
0: เพิ่งหลุดจากตำแหน่งไว้ไม่นาน
1: ครับ
0: เพิ่งรู้
1: แกแล้วไม่ไปพิธีเปิดที่แคนาดาด้วยนะแกไปอยู่ที่อเมริกา
0: เ
1: ก็แกถือแกไม่มีหน้าที่แล้วไง
0: ใช่
1: ถ้าแบบพ้นไปแล้วเดี๋ยวผมไม่สนแล้วผมจะไปอยู่กับแฟนผมเป็นไงล่ะก็แล้วนะครับพิธีเปิดก็ลูกสาวแห่งชาตินี้ก็ได้รับการชื่นชมบางคนนี่บอกว่า
0: หนูลิซ่า
1: เนี่ยช่วยให้โชว์ที่อเมริกาเนี่ยดูมีราคาขึ้นเยอะเลย
0: ครับผม
1: นะครับดูกันแล้วแต่แล้วกัน
0: แล้วแต่เราก็นิยมเราก็เชียร์อยู่แล้ว
1: ก็ต้องเชียร์เด็ก
0: เราเชียร์อยู่แล้วเด็กเรา
1: ถูกต้อง
0: เราเชียร์อยู่แล้ว
1: เป็นคนไทยคนที่3ที่มีส่วนร่วมโดยตรงฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: เอาใช้คำว่าปรากฏตัวในฟุตบอลโลกดีกว่าเพราะว่าถ้าถามว่าคนมีส่วนร่วมเนี่ยโอ้ยผมว่าเยอะ
0: จันอันนะจันแป๊ก
1: บาปถ้านับว่ามีส่วนร่วมเนี่ย
0: สองคน
1: ในถ้านับว่ามีส่วนร่วมเนี่ยบางยีก็ได้แหละ
0: ฮะ
1: บางยีนี่เคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ดูแลประจำโซนของการฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยนะ
0: คร
1: ับแกก็ไปทำหน้าที่อยู่บ่อยๆนะครับเพียงแต่มันไม่ได้ออกหน้าจอแค่นั้นใช่ไหมตอนนี้ก็มีอาจารย์อั๋นพี่ลมอั๋นประเสริฐป่วยอยู่ด้วยนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจารย์เป่าแป๊กปัดยาเพิ่มพันนิด
0: ครับ
1: ก็รุ่นพี่ในวงแวดวงสื่อมวลชนกีฬาเหมือนกัน
0: จริงๆก็เสียดายจริงๆครับเพราะว่าครั้งเนี้ยควรจะมีของเราเข้าไปช่วยตัดสินสักคนนึงโดยเฉพาะตัวเต็ง
1: อ
0: ย่างเปาโค้ชศิลกรภูอุดม
1: ครับ
0: ก็ตอนแรกเต็งๆว่ามีโอกาสจะเข้าไปนั่ง VR
1: ใช่
0: เป็นทีม VR ให้
1: มันหลุดผมว่ามันหลุดโค้งสุดท้ายนี่แหละเปาโค้ชอ่ะเพราะว่าปกติเนี่ย AFC แชมเปี้ยนลีกบอลถ้วยหรือรายการใหญ่ของเอเชียในแกก็ไปตลอดนะ
0: ใช่
1: ไปตลอด
0: ก็พูดถึงเรื่องผู้ตัดสินเหมือนผมเห็นข่าวแวบๆแต่ไม่ได้อ่านไส้ในเหมือนกับ
1: ไมเคิลโอลิเวอร์
0: ไมเคิลโอลิเวอร์แกเจ็บป่ะ
1: เจ็บ
0: ใช่ไหม
1: นัดแรกทีแรกก็จะเป่าเกมไมวอรี่โค้ชปรากฏว่าก็เป่าไม่ได้ฮะเจ็บนิดหน่อยเอาฟองซัวเลเตซิเย่มาเป่าแทน
0: ก็เปลี่ยนตัวออกไปเลย
1: ครับก็ไปรอเป่าเกมต่อๆไปถ้าหายเจ็บ
0: อ๋อแต่ยังอยู่
1: ยังอยู่ยังอยู่
0: เพราะว่ามันเขาก็ขนมาเยอะมากอยู่แล้วผู้ตัดสินจากทุกภูมิภาค
1: ครับ
0: ก็จะ

0: ถ้าเราแยกเป็นทวีปนะเรื่องของ power อะไรต่างๆมาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนคือฝั่งสหภาพผู้เล่นก็ต้องอยู
1: ่ยุโรป
0: อย
1: ู่
0: เดียวกับฝั่งยุโรปที่มันมี impact พวกสตาร์ดังอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ทุกคนก็ไม่ได้แฮปปี้กับโปรแกรมที่มันแบบงอกมาเรื่อยๆของ FIFA
1: ใช่คือ FIFA เหมือนพยายามบอกว่ายุโรปมีรายการที่แข็งแรงมี UEFA Champions League ทำเงินมหาศาลเนี่ยเอ๊ะทำไมยุโรปได้อัวต้องขอบ้าง
0: เพราะว่า FIFA ไม่ได้งอกแค่โปรแกรมทีมชาติอย่างเดียวเขางอกโปรแกรมระดับสโมสรด้วย
1: เพราะฉะนั้นก็เหมือนจะแบบอยากได้ส่วนแบ่งในถังนี้บ้างเอามือล้วงเข้ามาดื้อๆเนี่ย
0: ใช่
1: ยุโรป
0: เพราะฉะนั้นก็อีกมุมนึงอ่ะก็เป็นการแบบชิงเหลี่ยมกันด้วย
1: มีอะไรที่สามารถบลัฟใส่นิดๆได้
0: ซึ่งแม้เรื่องนี้ FIFA จะบอกว่า FIFA ควบคุมไม่ได้เจ้าภาพเขาบล็อกของเขาเอง
1: คุยได้ทำไมจะไม่ได้
0: ใช่ไหม FIFA คือผู้ตัดสินโซมาเลียผู้โชคร้ายเนี่ยคือทางตม.อเมริกาแจ้งให้เหตุผลทีหลังว่าตรวจพบแล้วมีความเชื่อมโยงกับอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับหน่วยก่อการร้ายอะไรอย่างนี้ เรื่องนั้นก็เด้งไปมีถ้าเรื่องพวกนี้มันก็มีอีกดอกหนึ่งโผล่มาเรื่องโทมัสปาเต้คนหนึ่งก็เข้าแคนาดาไม่ได
1: ้ครับ
0: ในเกมแรกกับกาน่า
1: แต่นั้นเข้าอเมริกาได้
0: ใช่ดันเข้าอเมริกาที่ เพราะว่าคดีเนี่ยติดค้างเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศนะครับเรื่องหลายปีมาก่อนแล้วคดีมันยังไม่ได้รับการตัดสินคือเบื้องต้นเวลามีคดีอะไรพวกนี้พวกที่มันอื้อฉาวเงี้ยมันใช้เวลาตรวจสอบหลายปีมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งแบบเบื้องต้นปาเต้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก
1: ฐบาลเราอะสามศาล
0: แคนาดาไม่ให้เข้าไว้ก่อน
1: ถูก
0: แคนาดาไม่ให้เข้าไว้ก่อน
1: คล้ายๆกรณีเดียวกับ
0: เข้าอเมริกาได
1: ้บลิวเซมโบโร่อะมันก็มีคดี
0: เอ็มโบโร่คืออะไรนะฮะผมจำไม่ได
1: ้มีคดีโดนฟ้องว่าทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ยังคดียังอยู่ในระหว่าง
0: คดีอาญาคดีแพ่งอะไรค้างอยู่ในตัวแต่ยังไม่ได้บทสรุป
1: คือมันเป็นเรื่องกระบวนการธรรมดาปกติของตม.แต่ละประเทศความเข้มงวดไม่เท่ากันแต่ว่าผมว่าในกรณี
0: อย่าง
1: น
0: ี้ยังหยองได้มีคดี
1: ฮิวไก
0: ่จอดรถแดงขาว
1: ฮิวไก่
0: รถทับเส้นขับรถทับเส้นทึบอะไรเงี้ย
1: คดีฮิวไก่หัวลง
0: ทรมานสัตว์ฟีต้าเนี่ยแจ้งไปยังหน่วยตม.ว่าอย่าให้นี่เข้ามันใจร้าย
1: ผมก็ไปเล่นบอลโลกไม่ได้แล้ว
0: ครับผม
1: อะไรหิ้วไก่หัวลงทีเดียวห้ามเตะบอลโลก
0: มันจะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยระหว่างฟุตบอลโลก
1: มันก็เลยมีคำถามเหมือนกันนะพี่นะว่าเอ๊ะฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทำไมโค้ชเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยมันดูไม่ค่อยต้อนรับเลยวะมันดูแบบทุกอย่างมันยากไปหมดเข้าเมืองก็ยากอะไรก็แพงนี่เท่าที่อ่านข่าววะเนี่ยผมนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายครั้งนะที่พับลิกทรานสปอร์ตไม่ฟรีนะ
0: ใช่แล้วแพงกว่าเดิมด้วยชาวเมืองซวยตามไปด้วยอีก
1: เออขึ้นมาแบบ2เท่าเลยรถไฟในนิวเจอร์ซีย์อย่างเงี้ยเหลือเชื่อ
0: ใช่เพราะว่า
1: ตั๋วเข้าชม
0: ด้วยวิธีการบริหารของแต่ละรัฐไง
1: ครับ
0: เขาก็จะมีงบเอาพวกนี้คุณมากินทรัพยากรของผมหน่วยกลางไม่ได้ส่งตังมาช่วยโปะเว้ย
1: เ
0: ออผมก็หารายได้เข้าดิ
1: มีรัฐบาลของแต่ละรัฐ
0: คุณมาใช้ทรัพยากรของผม
1: คือมันไม่ได้มีรัฐบาลกลางขนาดนั้นฟีฟ่าสามารถดิวทีเดียว
0: ใช่
1: แต่ละเมืองที่เป็นเจ้าภาพเขามีรัฐบาล
0: อยู่ที่เจ้าเมืองเขาอีก
1: เออโอ้โหปวดหัว
0: จะคิดยังไง
1: นะครับแล้วก็อันนี้ก็ว่าไปอย่างที่พักก็แพงตั๋วเข้าชมเกมเนี่ยผมไปเช็คดูตั๋วแคตตาล็อต1เนี่ยรอบชิงนะพี
0: ่
1: ที่กาตาร์เนี่ยรอบชิงตั๋วแคต1เนี่ย 1,600 เหรียญ
0: ใช่เพราะมันมีการปรับระบบขึ้นอยู่กับดีมานด์อะไรสักอย่างแล้วทําเหมือนหุ้นน่ะ
1: เขาบอกเป็นระบบขายตั๋วแบบของอเมริกันเกม
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: ก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตเรื่องของการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆเงี้ย
1: เหมือนกัน
0: เราเคยแบบแฟนขาล็อกเคยตกตะลึงมาแล้วกับคอนเสิร์ต Oasis ทัวร์ที่จบรอบปี
1: เออ
0: ใช้ระบบนี้ใช้ระบบนี้ระบบมันเด้งขึ้นเด้งลงเป็นหุ้นเลยนะยิ่งเพราะช่วงแรกๆเนี่ย
1: แล้วก็บอกว่าหลายคนเนี่ยบินมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแบบไอ้ Taylor Swift อะไรมาเล่นสิงคโปร์เนี่ยก็บินมาดูนี่ถูกกว่า
0: ใช่เพราะราคาฟิก
1: ตั๋วบอลโลกแคตตาล็อต1นัดชิงปีเนี้ยที่เดิมที่กาตาร์ 1,600 ปีนี้เด้งไป 6,000 5เท่า 4-5 เท่าอ่ะ
0: ก็รวม 200,000 ท่านต้องมีตัง 200,000 นะ
1: ถึงจะซื้อตั๋วได้ที่พักค่าเดินทางแล้วไอ้สนามนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่ในเมืองนิวยอร์กนะมันต้องออกไปอีกครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกที่โขกแฟนบอลแบบ
0: เพราะนั้นเวลาภาพตัดไปเวลาเราเห็นแฟนบอลอยู่ในสนามคนมีตังค์ทั้งนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แฟน ไม่ใช่แบบแฟนบอลแบบบ้านๆคนทั่วไปจะเข้าไปได้ง่ายๆ

0: ผมไปอ่านเจอนี่อย่างนะ ไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่ามีแต่ว่าครั้งเนี้ยแต่ละเมืองมันจะมี FIFA Fan Fest บางเมืองเข้าเนี่ยไม่ฟรีนะ
1: โอเค
0: เหลือเชื่อเลย ปกติเนี่ยไปแฟนเฟสเนี่ยอ่ะใครก็ได้เข้าไปมันก็มีแค่ตรวจความปลอดภัยก็ดูแล
1: ที่เหลือคนจะเสียตังค์แล้วคุณไปซื้อเบียร์ซื้ออะไร
0: ซื้อเบียร์ไปซื้อของที่ลึกข้างใน แต่เนี่ยบางใช้คำว่าส่วนใหญ่ด้วยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีฟิลาเดลเฟียเมืองเดียวมั้งที่เข้าค่าเข้าไม่มีส่วนใหญ่มีค่าเข้าด้วย
1: เข้านิดๆหน่อยๆเอาไว้ก่อน
0: โอ้โหขูดมากเลยบอลโลกครั้งนี้แบบก็ไม่น่าแปลกใจที่บางเกมที่เราเห็นเนี่ยอย่างเกมเกาหลีเงี้ยอาจจะที่นั่งเยอะว่างเยอะหน่อยแต่วันตัวเลขผู้ชมในสนาม ของ FIFA เนี่ย 44,000 นะ
1: เรื่องนี้อินฟานติโนออกมาเถียงนักข่าวเขาโดนจี้เฮ้ยโอ้โหเนี่ยข่าวว่านักข่าวเพ่งเล็งอยู่แล้วเนี่ยเพราะปัญหาตั๋วแพงแน่ๆคุณเห็นป่ะไอ้เกมเกาหลีใต้กับเช็คเนี่ย
0: ว่างบานเลย
1: หลงเหลงที่นั่งว่างเทียบเลย
0: เ
1: อินฟานิโนเอาตัวเลขมาคุณอย่าเอาภาพที่คุณเห็นมาคุณดูตัวเลขคนที่เขาสแกนตั๋วเข้าเนี่ยมันห่างจากความจุสนามแค่600กว่าคนเอง
0: เออ
1: แล้วเพราะอะไรรู้เปล่าที่มันดูหวงๆเนี่ยแฟนเขาชอบไปยืนตามบันไดไปยืนตามทางเดิน เขาไม่ได้ลงไปนั่งที่เขามันก็เลยดูแบบเออที่นั่งเหลือเยอะจริงๆมันเต็มมันเกือบจะเต็มความจุแหละ
0: เ
1: กมที่ชีวัตสักอย่าง
0: เ
1: น
0: ี่ยผมไม่นะไม่รู้สึก
1: แบบอย่างนั้นแกกล่าวว่าอย่างนั้น
0: แกกล่าว
1: แล้วก็แกบอกคุณไปดูตัวเลข official เนี่ยมันมีหลักฐานชัด
0: สนามจู 45,000 ตัวเลขคนดู 44,000 คือ FIFA เนี่ยก็จะมีตัวเลขผู้ชมในสนามเนี่ยตามจำนวนการขายตั๋วเอางี้แล้วกันซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดอย่างฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมาเงี้ยนะพี่ที่สมมติรัสเซียลูสนิกี้สเตเดียมเนี่ยมันขายตั๋วเต็มทุกนัดเพราะฉะนั้นตัวเลขคนดูเขาจะเท่ากันเตะทุกนัดเลย78111ผมจำได้อยู่เลยทุกเกมที่กาตาร์ไอสนามนัดชิงเขาก็เหมือนกันตัวเลขจะ89สักอย่างเท่ากันทุกเกม
1: เ
0: พราะว่าเขาขายตั๋วเท่านั้น
1: ก็ถือว่าขายตั๋วไปแล้วเขาไม่ได้มานับว่าไอ้บางตั๋วบางใบไม่ได้เข้ามาไว้อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันจะเต็มไงตามนั้นแต่คราวนี้ดูเกาหลีหลงไปเลยเดี๋ยวรอดู
1: แดดคนหลบแดดอินฟานติโนบอกคนหลบแดดหลบแดดไปอยู่ในฝั่งที่มีหลังคา
0: เดี๋ยวเราดูเกมวันนี้เนี่ยเฮติเนี่ยกาตาเนี่ยหนาวแหละไม่รู้แหละ
1: ก็นั่นแหละสารพัดหลายเรื่องให้ตามเก็บประเด็นยิ่งแบบพอทัวร์นาเมนต์มันเข้ามาเต็มตัวแล้วล่ะเราก็จะได้เห็นนู่นเห็นนี
0: ่
1: เห็นโจรเห็นขโมยเข้าแคมป์อังกฤษมันอะไรกัน
0: นี่เสียหน้าเจ้าภาพมากนะ
1: มันอะไรกันคือเบสแคมป์ของอังกฤษเนี่ย
0: มันนี่เสียหน้าเจ้าภาพมากนะครับบอกก่อนเลยว่าปกติเบสแคมป์ของแต่ละทีมเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้นะ
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยเวลาเป็นเจ้าภาพเนี่ยฟุตบอลรายการใหญ่เอาหลักๆท็อปๆสองโลกของโลกสองอย่างนะคือยูโรกับบอลโลกเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหเรื่อง security เนี่ย
0: โอ้โหที่สุด
1: ที่สุดมาก
0: ๆผมเคยไปเบสแคมป์ของบราซิลที่กาตาร์เนี่ยโอ้โหตรวจตั้งแต่ลงรถจอดเดินเข้าไปหน้าสนามตรวจหน้าทางเข้าทีนึงก่อนเข้าไปในตัวสนามทีนึง
1: หลายด่านคือห้ามเอาคือของต้องห้ามที่ห้ามนำเข้าก็ห้ามแล้วขาออกก็ตรวจคุณจะขโมยอะไรกลับมาหรือเปล่าวะ
0: ขนาดตอนนั้นเนี่ยนักบอลไม่อยู่ด้วยนะให้เข้าไปดูเฉยโ
1: อ
0: ้ไม่ตรวจอะไรหนักหนาวะ
1: เพราะว่าข้าวของหายเพียบ
0: ใช่อันนี้เนี่ยก็
1: ขโมยยันกรวย
0: โอ้โหปวดหัว
1: ไม่รู้คือลักษณะต้องเอารถขนไปครับของมันเยอะ
0: เดี๋ยวผมกำลังดูว่าอังกฤษเนี่ยที่พักกับที่ซ้อมในที่เดียวกันไหมเบสแคมป์เนี่ยอยู่ที่แคนซัสแต่ว่าม ีความเป็นไปได้ว่าที่พักกับที่ซ้อมเนี่ยมันอยู่คนละที่กันบางทีมเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่เดียวกันก็คือเป็นแคมปัสของมหาลัยมีที่พักแล้วก็ซ้อมในนั้นเลยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: มันตามสถานที่จะเอื้ออำนวยให้พักที่เดียวกันได้หรือเปล่า
0: แต่ว่านี่คงคนละที่กันซึ่ง
1: โดนเนี่ยรองเท้าสตั๊ดบางคนก็หายบ้าง
0: ผมว่าถ้าจะขโมยต้องเป็นคนใน
1: ลูกฟุตบอลสารพัดประโยชน์ใช่
0: เข้ายากไม่มีทางเลยแม้จะไม่มีใครอยู่คุณก็เข้าไม่ได้ไม่มีทางเขาไม่เข้า
1: โอ้สงสัยพวกรถขนของไว้ก่อนเพราะว่าของมันเยอะมันหอบออกมาไม่ได้นี่ก
0: ็โอ้นี
1: ่โดนเข้าไป
0: เป็นเจ้าภาพที่โคตรเสียหน้าเลยนะทั้งที่แบบว่าโอ้ตอนรัสเซียจัดตอนกาตาร์จัดเนี่ยโอ้สิทธิมนุษยชน
1: คุณไม่ต้อนรับคุณไอ้มีอย่างนั้นอย่างนี
0: ้เนี่ยเปิดมายังไม่ทัวร์นาเมนต์ไปได้ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยโอ้โหเรื่องอะไรก็ไม่รู้มากมายครับ
1: โอ้โหแล้วเกมอีกตั้งเยอะทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยร้อยกว่านัด
0: ปวดหัวแทนเลยแบบผม
1: นี่เพิ่งผ่านไป4นัดเหลืออีก100นัด
0: 100เกมอ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะโอ้โหธรรมดาในบอลโลก64เกมนี่เราก
1: ็
0: วันท้ายๆนี่เราก็ยมเงินเต็มที่นะ
1: ใช่แล้วนี่เรายังแบบอะไรที่แบบถูกจับจ้องว่าเรื่องว่าการจัดการแข่งขันจะสามารถผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ก็มีประเด็นขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องเดี๋ยวเราต้องดูเรื่องอิหร่านอีกเรื่องความแบบความลำบากลำบนของทีมชาติอิหร่านเนี่ยทีมชุดนี
0: ้
1: เรื่องการกีดกันตั๋วจากแฟนโควต้าจากฝั่งอิหร่านอีก
0: ครับไม่ให้แฟนบอลเข้านี่ผมว่าอาจจะต้องอาจจะมีเยอะเลยแหละจำนวนที่เข้าอเมริกาไม่ได้เนี่ย
1: อินฟาโนก็ง่ายอ๋ออันนี้มัน
0: ไม่ใช่เรื่องของเรา
1: ไม่ใช่ประเทศมันเป็นเรื่องของประเทศเขาครับ
0: แต่ได้เห็นเขาอนุโลมให้บินเข้าก่อนวันได้แล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ไหมเขาควรจะต้องเป็นงั้น
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถเพราะว่าก่อนเกมแต่ละนัดของฟุตบอลโลกเนี่ย1วันก่อนเกมคุณจะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ออฟฟิเชียลเทรนนิ่ง
1: อะไรที่มันถูกกำหนดอยู่ในระเบียบการแข่งขันเนี่ย
0: ถูกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า
1: ก็คือต้องแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก่อน1วันแล้วก็ซ้อมให้สื่อดูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันไป
0: 15นาที
1: ครับ
0: แล้วก็ซ้อมใกล้ๆไม่ได้ซ้อมไกลๆ
1: ใช่ในที่เดียวกันอ่ะ
0: ไม่ได้ว่านักข่าวอยู่ฝั่งนี้ไปวิ่งซ้อมอยู่ฝั่งนู้นอะไรไม่ม
1: ีไม่มีที่ไหนเขาทำหรอกหยอง
0: ล่ะ
1: ใครไปบ้าทำไปซ้อมอีกมุมหนึ่งเพื่อให้ห่างนักข่าว
0: เขาไม่รู้พอเขารู้เขาแก้ไขแล้วเขาแก้ไขแล้ว
1: โคตรหวงเลย
0: คือแย่ละพี่ชายคุณเดียวถั่วหมูทะลวงฟันนะแน่นอน
1: ต้องมีคนอย่างเขา
0: เออ
1: ไม่งั้นก็ไม่ปรับปรุงก
0: ันผมว่าโพสต์คนแรกเลยวันนั้นรูดเฟซถือว่าดีเลยเอาแล้ววีเบิร์นอยู่เอาแล้วอุ้ยหลุดปาก
1: พี่เบิ้ลนั่นแหละยิ่งรักลักสุวรรณ
0: โอ้โห
1: ไม่ได้ไปอันดับหนึ่งของหลายๆ
0: ไม่ได้ไปด้วยนะวันนั้นอ่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้ไปด้วยนะ
1: โกรธแทนโกรธแทนเพราะโดนมาหลายรอบ
0: ใช่
1: สมัยก่อน
0: นั่นแหละก็คือถ้าสมมติว่าคุณไม่ให้อิหร่านเข้าประเทศคุณให้อิหร่านเข้าวันเตะเลยเนี่ยนักข่าวที่มันจะมา cover เนี่ยคุณต้องบินไปเม็กซิโก
1: แล้วไหนจะเรื่องการจัดการเรื่องไฟบินอีก
0: อ่ะถูกคุณต้องบินไปเม็กซิโกเพื่อฟังแถลงข่าวแล้วดูซ้อมแล้วคุณก็ต้องบินกลับมาเบืองที่อิหร่านเตะในอเมริกานะอันนี้นี่ไม่รวมอันนี้พูดเรื่องนี้ที่พูดถึงนักข่าวด้วยนะสื่อที่ไปเนี่ยอันดับแรกมันจะมีเรื่องของเวตติ้งลิสต์ของในการเข้าไปดูแต่ละเกมนะพี่นะ
1: ใช่ต้องต่อคิว
0: เมืองคราวนี้แต่ละเมืองมันประเทศเขากว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันเดินทางนะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าด้วยความที่ว่าผมมี FIFA Media Channel อยู
1: ่
0: ผมเข้าไปดูเขาเพิ่งเปิดให้คอนเฟิร์มตั๋วขอตั๋วแต่ละเกมเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
1: นักข่าวว่าใครจะต้องการเข้าไปอยู่ในเกมไหนบ้าง
0: ใช่
1: ไปลงทะเบียนไว
0: ้คือไม่ใช่ว่าคุณมีป้ายของ FIFA แล้วคุณเข้าได้ทุกเกมนะมันที่นั่ง
1: มันไม่ใช่กีฬาแห่งชาติจะไปเข้ากันโม้ตัว
0: ที่นั่งมันจำกัดคุณต้องเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนอย่างรอบแรกนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคุณต้องวางแผนเลยว่าคุณอยากดูเกมนี้คุณใช้เวลาเดินทางถ้าคุณอยากดูอีกเกมคุณใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ทันไห
1: ม
0: ต้องวางแผนกันวางแผนเรื่องการเดินทางด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ FIFA เปิดให้เริ่มขอตั๋วเนี่ยมันเดือนเดียวปกติเนี่ยเท่าที่ผมจำได้คือ3เดือนนะ
1: ใช่เพราะว่าคนที่ไปทำงานสายข่าวเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนเรื่อง
0: มันต้อง
1: การเดินทางและที่อยู่ที่พักของเขาย
0: ิ่งข่าวนี้ไม่ฟรีเนี่ยยิ่งต้องแบบ
1: ใช่
0: ยิ่งต้องแบบยิ่งวางแผนล่วงหน้าปรากฏว่าเนี่ยเขาเพิ่งเปิด
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าสมมุติว่าต้องการดูเกมเนี้ยแต่ขอตั๋วไปแล้ว FIFA รีเจ็คมาเนี่ยถ้าคุณจะ waiting list เนี่ยค่าใช้จ่ายมันมหาศาลนะแล้วก็ไม่การันตีด้วยว่าคุณจะได้ตั๋ว
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ตรายตรงนี้แหละ
1: แค่นั้นยังไม่พอครับ
0: ครับ
1: เรื่องข้อจำกัดการเดินทางของผู้สื่อข่าวบางคนก็ไปเจอกรณีเรื่องอุปสรรคทางวีซ่
0: า
1: บางคนโอเคได้วีซ่าแล้วผมจะมาเป็นรีพอร์เตอร์จะเข้ามาเนี่ยเพื่อติดตามทีมชาติผมนู่นนี่นั่น
0: ครับ
1: บางคนเจอปัญหาครับทางตม.อเมริกาเนี่ยเขาให้วีซ่าคุณแค่เดินทางเข้าแล้วคุณออกได้รอบเดียวอีกวันนึงคุณจะบินกลับเข้ามาเนี่ยสมมติว่าคุณต้องไปตามทีมคุณไปเตะเม็กซิโกเกมนึง
0: มันมีค่าบินออกม
1: ันต้องกลับมาแผ่นดินอเมริกาอีกเนี่ยคุณออกแล้วออกไปเลย
0: ขอใหม
1: ่ จอดอกนี้ครับพี
0: ่คือมันไม่เอื้อกับการ
1: ทุกอย่างเลย
0: ไปเชียร์หรือไปทำงานเลยนะครับถ้าคือในกรณีแบบนี้นะมันไม่เอื้
1: อปัญหาเยอะ
0: คือปกติเนี่ยเท่าที่เคยได้ไอ้นี่มาเนี่ยไอ้จดหมายตอบรับของฟีฟ่าเนี่ยเท่ากับวีซ่า
1: ใช
0: ่คุณไม่ต้องขอวีซ่าใดๆเข้านอก
1: ระดับนั้นเพราะว่าเวลาปั๊มที่วีซ่าเนี่ยมันก็ยังปั๊มอีกแบบหนึ่ง
0: ใช่
1: ว่าคุณมาในนามของอีเวนต์พิเศษอันนี้
0: เท่าที่ผ่านมายกเว้นกรณีเดียวที่ผมเคยเจอคือตอนที่รัสเซียถ้าคุณจะไปคาลินินกราดทางรถไฟเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องขอวีซ่าโปแลนด
1: ์
0: เพราะว่าม
1: ันต้องผ่าน
0: คาลินินกราดมันไปติ่งอยู่ในโปแลนด
1: ์
0: มันเป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินติดกับรัสเซีย
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะไปรถไฟเนี่ยคุณต้องนั่งผ่านโปแลนด์เพราะฉะนั้นคุณต้องสแตมป์แต่ว่าถ้าคุณบินไปเนี่ยไม่มีปัญหา
1: ครับผม
0: ครั้งเดียวที่มีปัญหากรณีแบบนี้แต่ว่าเนี่ยมันต้องจอยกันมาก
1: ใช่เพราะนี่พูดนี่เราแค่พูดถึงเรื่องที่เราพอจะนึกออกว่ามันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่เราพูดเป็นปัญหาล้วนๆเลยนะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบเนื้อเกมอะไรนั่นก็อีกอย่างซึ่งถ้าในพาร์ทของฟุตบอลเพียวๆผมว่าใช้ได้จาก4เกมที่มีโอกาสได้ดู
0: คู่เกาหลีมันนะคู่อเมริกาเมื่อวานก็สนุกดี
1: ผมว่าใช้ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องชมนะครับในสิ่งที่เขาค่อยๆหาทางแก้จนกระทั่งเจอทางออกแล้วก็ที่ผ่านไป4เกมตรงนี้มันช่วยได้เยอะคือเรื่องของการทำให้เกมกระชับ
0: น
1: ี่ก็ต้องชมนะเรื่องฝ่ายที่ออกกฎเรื่องของฟุตบอล
0: ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีเขาเรียกอะไรผมคาดหวังว่ามันน่าจะมีความสับสนเกิดขึ้นแต่เท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่มีนะ
1: จะสับสนอย่างเดียวตอนบุรุษศิลป์บราซิลเกมแรกที่แกประกาศ เราก็นึกว่าเราฟังไม่รู้เรื่องคนเดียว
0: ไอแอฟริกาใต้คนนั้นชื่ออะไรนะไม่รู้ที่ไปยืนฟังอยู่
1: ฮะไรนะจาน
0: หน้าแบบงงสุดฤทธิ์
1: เพราะว่าโอ้โหคนแอฟริกาใต้ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วก็แบบฟังยากหน่อยนึงแกก็ไม่ถนัดอ่ะ
0: ได้ยินแค่
1: แล้วมันหลายอย่างผมเชื่อว่าโดยภาวะปกติแกสามารถพูดดีกว่านั้นได
0: ้ตื่นเต้น
1: โอ้ตื่นเต้นด้วย
0: อุ้ยดาวิตันซาปาโยนี่เป่าตั้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วเลยนะ
1: ผมก็ตื่นเต้นด้วยเพราะการประกาศการต้องใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยใช้ได้แต่ว่าผมว่ามันไปบวกความตื่นเต้นแล้วก็จากสำเนียงการออกเสียงในแบบโปรตุเกสติดมาอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันก็คงมันบอลโลกครั้งนี้มันเป็นความใหม
1: ่เฉพาะเขินหน่อย
0: อะไรก็ไม่รู้อยู่รอบหัวเต็มไปหมดเลยเลยข้างขวาเป็นกล้องข้างซ้ายเป็นหูฟังตรงปากปีลำโพง
1: ไม่หรอกผมว่ามันก็ค่อนข้างปกติแล้วล่ะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยปีที่ผ่านมาใช้เยอะ left cam ใช่ไหมที่เราจะเห็นหลีกแล้วบางทีจนรำคาญว่าโอ้โหชอบเอา left cam มาออกแล้วเกิน
0: เวียนหัว
1: แต่ว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ left cam ออกมาแล้วคือกล้องจากผู้ดูสิน
0: เ
1: ร
0: ฟ
1: ร
0: ี
1: คาเมร่าเนี่ยให้ภาพมันก็ออกมาดีด้วยแล้วก็ลดความสั่นไปได้เยอะมันค่อยเป็นภาพจากมุมมองของผู้ดูสินที่ค่อยน่าดูหน่อย
0: เป็นมาเล่นเกมเป็นเฟิร์สเพอร์ซันที่ได้รับการปรับมาดีแล้ว
1: อย่างฤดูกาลที่แล้วนะพรีเมียร์ลีกเกาโชลาก้าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ชอบโชว์ไงว่าเนี่ยเฮ้ยมุมมองของผู้ดูสินบางทีก็ตัดขยันตัดไปให้ดูโห
0: ตัดให้ดูนานไม่ได้ต้องรีบตัดรีบมา
1: เหมือนเล่นเกมที่เล่นเกมแบบเกมยิงนี่มันเป็นแบบมุมมอง
0: เฟิร์สเพอร์ซัน
1: เพิร์ส
0: แซนสายตาคนยิง
1: จะอ้วก
0: หมุนไปหมุนมา
1: ครั้งนี้โอเคครับว
0: ่
1: าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรพวกนี้ดีขึ้นสมูทขึ้นที่ผมชอบมากเลยเป็นพิเศษเว้ย
0: อะไรฮะ
1: ภาพ VR ภาพ
0: หน้าใช่ไหม
1: ภาพซิมูเลชันอะ
0: สแกนนักบอลมาเลย
1: โคตรดีเลยนี่มันเกมชัดมันสวยกว่าเกมอีกเนาะ
0: ก็ก่อนดีถ้าจำกันได้ไอ้เซมิออโตเมทอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: มันจะเป็นแค
1: ่
0: ตัวสามมิติ
1: เป็นหุ่น
0: กลมๆมาไม่เห็นหน้าตาไม่รู้ใครเป็นใคร
1: วันนี้โคตรดีเลยจับสแกนทุกตัว
0: คราวนี้นี่มาเป็นหน้านักบอลในคนล้ำเลย
1: ดีมาก
0: แล้วก็ไม่มีดีเลย์แฟลกแล้ว
1: ใช่
0: ก็ถ้าล้ำเกิน10เซนขึ้นไปเนี่ยจับทันทีอันนี้ดี
1: ดีมาก
0: แล้วก็ลูกทงลูกทุ่มอันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมมันบางอันมันดูเกินเขาจะนับเริ่มนับตั้งแต่จับบอลปั๊บขึ้นมาพร้อมทุ่มนับ5วิใช่ไหมไม่ใช่ว่าบอลออกปั๊บนับปุ๊บดี
1: แล้วมันอยู่ที่ดิเรกชันผู้ตัดสินคนไหนบางคนก็จะหยวนหน่อยบางคนไม่รู้ว่าความพอดีควรจะตรงไหนดีอยู่ที่ผู้ควบคุมเกมเลยเพราะผู้ตัดสินที่แบบที่จะสติ๊กตรงนี้บางคนก็แบบโอเคไล่ๆเอาให้ตรงจุดปุ๊บผมเริ่มชูมือแล้วนะเริ่มเขาดาวนับ5 4 3 2 1แล้ว
0: ครับ
1: อะไรเงี้ย
0: บางคนก็อาจจะแบบว่า จับปุ๊บไม่ตรงตรงไม่ตรงไม่รู้นับเลยนะครับผมว่าฟีฟ่าเขาคงบรีฟหลักการขั้นต้นมาคร่าวๆแล้วแหละ
1: ซึ่งตรงนี้ผมชอบเลยแก้ได้เยอะเพราะว่าน่ารำคาญเวลาเอาแค่ทุ่มบอล

0: เองยังต้องมาเสียเวลาการทุ่มบอลอะไรเงี้ย
1: อย่างนี้พวกทุ่มไก่ทำไงพี
0: ่พวกทุ่มไก่ก็ต้องรีบเขาก็รีบพอสมควร
1: ว่า
0: แต่เขาก็จะมีแท็กติกมาแก้ทุกฝ่ายเขามีแท็กติกอยู่แล้ว
1: ผมว่าถ้าจะแก้เนี่ยทุ่มไก่เนี่ยให้ตัวสำรองไปเตรียมผ้าไว้เด็กแล้วก็ให้ไอ้ตัวสำรองเช็ดไอ้คนทุ่มไม่ต้องจับดิยังไม่เริ่มนับดิ
0: มันก็จะหาจังหวะที่เอื้อบางครั้งมันก็ไม่เอื้อมันก็จำเป็นจะต้องพับแผนทุ่มไกลไว้ก่อนอะไรเง
1: ี้
0: ยโอเคแล้วก็เรื่องของการใช้ในไหนคุณมี VR แล้วคุณใช้ให้มันแบบเพิ่มความยุติธรรมในเกมให้มากขึ้นอย่างเมื่อเช้านี่เคลียร์เลย
1: เมื่อเช้าใช่ไหม
0: เออเมื่อเช้านี่เคลียร์เลยในที่สุดเนี่ยเหมือนฟ้ารายการฟ้ามีตา
1: อุ้ยโค
0: ตรหลายครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาในตลอดช่วงมี VR มา 4-5 ปีแล้วรู้สึกว่าเนี่ยบางช็อตเนี่ยมันไม่แฟร์เว้ย
1: เออ
0: ไอช็อตใบเหลืองอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่แฟร์เมื่อเช้าก็เกิดเหตุว่ามิเกลเมลอนไปพุ่งเอาฟาวกับทีมรีม
1: ครับแล้วก็
0: ผ
1: ู้
0: ต
1: ั
0: ดส
1: ิน
0: ก
1: ็แจกใบเหลืองทีมรีม
0: เออโดนในมิเกลเมลอนตบตาแหละก็ไปแจกใบเหลืองทีมรีมปรากฏว่าให้ VR ทักมาให้จานมันพุ่งลบมันหลอกพี
1: ่เออ
0: มันหลอกพี่นะ
1: มันผ่านไปช่วงแล้วด้วยนะไม่ได้ว่าทันทีด้วยนะ
0: มันหลอกพี่นะไปแก้เลยเออแก้หน่อยโอเคแล้วแก้ก็ออกมาสวยงามครับคือคนไม่ได้ทำผิดก็ไม่ควรจะโดนลงโทษแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่มีเจตนาตบตาทั้งตบตาเรียกฟาวเรียกไป
1: ต้องโดน
0: กลายเป็นว่ามิเกลเมลอนโดนแทน
1: ไอ้เมลอนก็หันมางงๆอ้าวไปแล้วตั้งนานแล้ว
0: กำลังเปลี่ยน
1: เอากลายเป็นว่าโดน
0: ซึ่งอันนี้ผมว่าดีผมชอบ
1: ครับก็เรื่องดีก็มีให้ชม
0: ในถ้าเรื่องของฟุตบอลเพียวๆเอ้ยผมว่าดีผมเห็นอะไรดีๆขึ้นมาหลายจุดแล้วเกมมันก็กระชับแล้วเกมก็ไหลลื่นแล้วสิ่งที่มันแตกต่างคือพอคุณควบคุมเวลาได้เนี่ยมันคนละขั้วกับเวิลด์คัพที่กาตาร์เ
1: ลยอันดับ
0: เออเรื่องทดเวลาจะอ้วกกันเมื่อวานโอ้โหแบบไอ้ครั้งที่แล้วเรารู้สึกทรมานทำไมฟุตบอลไม่จบทีวะ
1: ตามจริงด้วยนะ
0: เออเพราะว่าหยุดเวลาเป็นบาสเลย
1: คราวนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคูลิ่งเบย์เข้ามาที่ว่าจะให้เวลาเพิ่มอีกนิดนึง
0: ซึ่งนี่เข้าใจได้คุณเป็นมนุษย์คุณไม่ควรต้องมาแบบฝืนทนแดดให้เติมก็จะมีเรื่องช่วงเวลาของไฮเดรชัน
1: ใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกด้วยนะไม่ใช้คำว่าคูลิ่งเบรกนะ
0: โคตรแต่ละที่เหมือนกันบางที่เขาก็ใช้บริ้งเบรกวอเตอร์เบรกคูลิ่งเบรก
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้เป็นไฮเดรชันเบรก
1: คูลิ่งเบรกนี่ครั้งแรกนี่จำผมว่าที่บราซิลจำได้เกมฮอลแลนด์มีอยู่เกมให้พักกินน้ำกันนะน่าจะประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปกติคูลิ่งเบรกนี่เท่าที่เราพักๆกันนี่ก็จะประมาณนาทีครึ่งแต่คราวนี้ให้3นาที
0: ใช่
1: กำหนดเป๊ะๆไปเลยนะครับเพื่อ
0: จะประชุมแผนเลยแล้วก็ประชุมพวกนั้นให้เรียบร้อย
1: เพื่อฝรั่งเลยก็ตัดโฆษณาถึงบอกว่านี่คือบอลโลกที่ทุกอย่างมีการเล่นต่อ
0: ใช
1: ่ต้องตัดโฆษณานะครับ
0: โอเค
1: ก็มันเป็นสไตล์อเมริกันเกมอ่ะทุกวินาทีเขาเป็นเงินเป็นทอง
0: คือโดยรวมน่ะในเนื้อของฟุตบอลเพียวๆผมชอบผมว่ามันพัฒนาให้ดีขึ้น
1: เห็นบอกว่ามีอะไรสถานีโทรทัศน์อะไรที่เขาถ่ายบอลโลกของอาเจนมั้งคนภาคเขาประกาศว่าเราเป็นสถานีแรกหรืออาจจะสถานีเดียวในโลกที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยไม่ตัดโฆษณาช่วงคูลิ่งเบรกเราก็ไม่ตัดเว้ยวันเราก็ไม่ตัดเว้ยต้องส่งไปบอกเขาบ้างอย่างนี้
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วก็อ่ะก็จะว่ากันไปเป็นเดือนแล้วครับนะก็เตรียมพร้อม
0: วันโดยประมาณ
1: นัดนาน
0: มึงถ่ายไป2วันเอง
1: แฟนบอลนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจบบอลโลกมีอะไรนะยันเดย์ครับอีกเดือนนึงนะครับเตะเท่าบอลโลกเลยบ้าบอ11ทีมเตะอะไรเท่าบอลโลก
0: คุณเรียกแบบนี้คุณถนัดก็ได้ไม่เป็นไรเรา
1: ผมไม่ได้เป็นคนบ้านะ
0: เรียกไปเถอะ
1: ครับสบายนะอ่ะ
0: โอเคข้อความพูดคุยกันได้นะครับ SMS ทางหมายเลข4689899นะครับ
1: มีไลฟ์ Facebook YouTube ด้วยนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวจัดการ
0: ก็ใครอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยกันก็ทางโซเชียลมีเดียถ้าสะดวกก
1: ็
0: คืออ๋อเราออกไลฟ์ด้วยใช่ไหมช่วงนี้
1: ใช่
0: ก็คือชื่อเดียวกันนะครับ FM 99 Active Radio เผื่อใครยังไม่เคยไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ของเรา FM 99 Active Radio คุณไปเสิร์ชหาได้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel หรือว่าที่ Facebook Fanpage
1: แล้วก็สำหรับท่านที่สะดวกฟังทางแอปเนี่ยประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะว่าแอปเดิมที่เป็นActive Radio 99 Active Radio เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับไม่ได้พัฒนาต่อแล้วก็ลบทิ้งไปเลยให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า MCOT Connect
0: MCOT นะสะกดคำว่า MCOT นะ MCOT
1: MCOT แล้วก็ Connect ก็จะเข้าไปฟังในนั้นก็จะมี หนึ่งในนั้นก็คือคลื่น FM 99นี่แหละ
0: ครับ
1: ฟังสดๆได้ในนั้น
0: รวมคลื่นในเครือข่ายของอสมทท
1: ุกอย่างที่เป็นของอสมทดูทีวีสดก็ได้ดูฟังคลื่นวิทยุในเครือทั้งหมดนะครับก็ไปโหลดอันนั้นนะครับจะได้แบบแหมเห็นมีหลายท่านส่งมาแอปฟังไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนก็จะฟังเยอะแหละเพราะว่าฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกด้วยอะไรด้วยมันเป็นเค้าเรียกอะไรบรรยากาศที่คุ้นเคย
0: ครับ
1: ของแฟนๆ FM 99ที่ผ่านมานะครับ
0: ถามถึงหยองมาบอกหยองมาตอนนี้จะอยู่บรรยายถึงเที่ยงเลยใช่ไหมฮะจะ
1: ครบเลยจะเย็น 7:00 นพ
0: อถึง 10:00 นเลย
1: โอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้วันนั้นมาภาคคู่เกาหลีกับพี่หลี่หมิงนี่ผมไม่ได้นอนมาเนี่ยผมก็จะตายอยู่แล้ว
0: แปดโมงป่ะวัน
1: นั้นเก้าโมง
0: งดงาม
1: แล้วเจอพี่หลี่หมิงเข้าไปด้วยเป็นไง
0: วันนั้น
1: เกาหล
0: ี
1: เกาหลียิงนี่แกแกมีเชงนอกไว
0: ้
1: โอ้ลุ้นเกาหลีสุดตัว
0: เนี่ยนะคนที่ถามว่าทำไมแอปฟังไม่ได้ครับพี่นั่นแหละก็เอ็มคอร์ดคอนเน็กโหลดแอปใหม่นะครับ
1: ครับ
0: เดิมที่เคยๆกันเนี่ยอันนั้นปล่อยลบทิ้งไปเลย
1: โ
0: หลดแอปใหม่ครับผม
1: ไม่ได้ใช้แล้ว
0: จะไม่มีใครฟลุปคาไมแน่นะนอนมาพอไหมจากคุณลงเล้งก็ถ้ากลางคืนไม่มีปัญหาหรอก
1: ครับ
0: ก็จะเป็นไม่มีปัญหาก็ตอนช่วงเช้า
1: แต่ผมก็บางทีผมก็ต้องแบบวางแผนดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติดูคู่สุดท้ายจบบ่ายโมงหัวค่ำบางวันมาจัดนิทายนอนเดี๋ยวนอนเป็นตอนๆนะช่วงเนี้ย
0: นะครับถามถึงสเตฟานชิมเมอร์กองหน้าคนใหม่ของบุรีรัมย์ว่าจะมาพอแบ่งเบาภาระของวิสโซลี่ได้อยู่ไหมฮะอยู่ไฮเดนฮามกี่ปี
1: ชิมเมอร์เหรอยังไม่เปิดตัวเลยนะแต่เขาว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรทีมอื่นนี่ก็เปิดตัวกันตูมตูมนะถ้าเรือบีจีที่เปิดตัวรายวันเลยนะช่วงนี้บุรีรัมย์นี่เขาส่วนใหญ่ก็จะตูมเดียว
0: ขอดูข้อมูลก่อนเซฟานชิมเมอร์เป
1: ็
0: นศูนย์หน้าชาวเยอรมันวัย32ปีอยู่กับไฮเดนฮามมาหลายปีอ่ะ6ปีเลยก็ได้เล่นระดับบุนเดสลีก้ามาตลอด3ปีหลัง
1: ครับ
0: ก็เข้าออกก็เป็นตัวหลักพอประมาณนึง
1: ก็เป็น
0: กองหน้าที่ไม่ถนัดการทำประตูครับ
1: อ้าว
0: เออ
1: แล้วกัน
0: เขาเป็นศูนย์หน้าที่ไม่ถนัดยิงเพราะยิงปีละไม่เคยแตะเลข2หลักเลยครับตลอดที่อยู่กับทางไฮเดนฮาม7ปีเนี่ย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวหลักด้วยมั้ง
0: ฤดูกาลล่าสุดก็เล่นไม่น้อยครับ25นัดทำ4ประตู
1: ครับแต่ว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องชื่อชั้นนี่ก็เป็นชื่อชั้นที่ดีเป็นอันดับต้นๆที่บุรีรัมย์เคยได้ตัวมานะระดับบุนเดส
0: ครับ
1: นะครับก็ลีกใหญ่ของยุโรปเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะฮะ
0: ก็แต่มองแง่ดีคือไทยลีกมันควรจะต้องเป็นลีกที่เบากว่าบุนเดสลีก้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปีที่แล้ว4ประตู
1: ครับ
0: ปีนี้ขั้นต่ำมันต้องมี14ประตู
1: เฮ้ย
0: บวกให้อีก10เลย
1: โอ้ถ้าชิมเมอร์มายิงอีก14เนี่ยแล้วบิซูรี่ยิงเลทเดิมเนี่ยใครจะสู
0: ้ครับผม
1: แต่ว่าอ้าวก็บุรีรัมย์นี่อีกอย่างหนึ่งคือเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยนะว่าใครจะไปบ้างนะถ้าที่อยู่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีหลายคนที่อาจจะอยู่ในขาออก
0: เป็นประจำทุกปีแหละ
1: บิซูรี่นี่ก็ด้วยนะก็มีข่าวว่าหลายทีมสนใจ
0: ครับ
1: ระดับ 2-3 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตัว
0: ก็มีปัญหาหลังๆบุรีรัมย์ก็ทำธุรกิจดีๆทั้งในมุมของนักเตะแล้วก็โอ้โหโดยเฉพาะในมุมของการไปแบบเป็นทีมเดินสายเก็บเงินรางวัลเนี่ยเก่งมาก
1: ใช่บุรีรัมย์นี่เรื่องดีลนักเตะนอกอะไรเนี่ยเขาหาข่าวยาก
0: แล้วถ้าเขาผิดพลาดเนี่ยเขาก็แก้ทันทีก็ดูแล้วมันไม่ใช่ก็
1: มีตังจ่ายให้ยกเลิกอ่ะ
0: ตรงไปตรงมา
1: เอางั้นละกันครับ
0: หวัดดีค่ะนชิตนะหยองกะดึกๆแล้วแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูมาแล้วค่ะ
1: อุ้ยจดเลยฮะคุณผู้ฟัง
0: 851 861ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็2ตัวนี่มี51กับ61นะคะ
1: เ
0: น้นๆเนี่ยเน้นเน้นเลข1ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจากน้องเทยลงทุนไป
1: มีเน้นตัวเดียวด้วยเหรอหมายถึงว่า1 1อยู่ตรงไหนของ
0: ให้นึกถึงเลข1ไว้ในใจ
1: อ๋อครับเน้นตัวเดียวให้เน้น1
0: individual
1: คือ1แล้วเลข6ตัวนี่1อยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันมี1ไว้ก่อนเนี่ยโอ้ดีเว้ยกว้าง
0: เขาถนัด
1: ครับผม
0: ถนัดแข่งประเภทอินดิวิดวลกล้องผู้ตัดสินเขามีกิมบอลกันสั่นไหมฮะจากคุณลงเล็งเดี๋ยว
1: ผมว่านั่นคืออะไรไอ้กิมบอลก็คือไอ้ไม้กันสั่น
0: อ๋อ
1: ระบบมันเป็นระบบการสั่นของเขา
0: เหมือนมือถือเราอ่ะถ้ามือถือแบบระบบกล้องดีๆมันก็ช่วยให้การสั่นได้เยอะเวลาเราเดินถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้
1: ผมว่าน่าจะต้องมีนะ
0: เป็นลักษณะนั้น
1: เพราะภาพมันนิ่งขึ้นเยอะนะ
0: นิ่งขึ้นเยอะมาก
1: ไม่มีนี่มันจะสั่นคึกๆไปหมดอ่ะนะครับ
0: ฝากบอกโมโนยทำแพ็กบนโลกขายนะครับไม่มีเงินก้อนจ่ายแล้วไม่มีบัตรเครดิตผ่อนครับจาก FC พิชิตพิภพไหวโอ้โหเฮ้ย
1: แต่ว่า
0: คือ
1: โกรธไอ้ตรงชื
0: ่อตรงลงท้ายเนี่ยคือเรื่องพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ว่ากันไม่ได้อ่ะมันก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจ
1: เขาจ่ายตังค์น่ะพูดง่าย
0: ๆเขาก็ต้องวางแผนการตลาดของเขา
1: ครับ
0: แต่ผมก็ว่ามันพวกนี้มันยืดหยุ่นได้ในระหว่างทัวร์นาเมนต
1: ์
0: ผ่านไปสัก10วันแรกผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปผมว่าก็อาจจะมีแพ็คเกจทางเลือกย่อยๆเพิ่มเข้ามาอีก
1: ผมว่าก็เข้าใจได้นะแม้ว่าหลายคนจะบอกแหมราคาสูงไปนิดแต่ผมเข้าใจได้
0: ผมเข้าใจทั้ง2มุมเลยทั้งฝั่งโมโนนะผู้ซื้อผู้ถือลิขสิทธิ
1: ์ว่
0: าเขาลงทุนเท่าไหร่จำเป็นจะต้องเงื่อนไขในการทำตัวเลขทางธุรกิจเขาก็ต้องคาดหวังกับการเชื่อมต่อพรีเมียร์ลีกด้วย
1: แล้วใช่ก็เหมือนมีของอยู่ในมือแล้วอ่ะเขาต้องพยายามปล่อยออกไป
0: ไม่เขาที่เขาตัดสินใจกล้าซื้อเนี่ยก็เพราะอะไร
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงในมุมของผู้บริโภคด้วยว่าไหวกันแค่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเงื่อนไขแต่ละคนติดขัดไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราก็ไปตามกำลังเรา
1: ครับ
0: เราคิดว่าไม่ไหวเราก
1: ็ดูฟรี
0: ดูฟรีของเขาเท่าไหร่ตั้ง40คู่ใช่ไหม
1: 40ถึง50คู่รอบแรกเนี่ย17คู
0: ่อืม
1: ก็
0: ดูฟรีไปก่อน
1: เดี๋ยวหลายคนก็บอกโอ้โหดูฟรีจอดับอีกอันนี้เป็นเรื่องของท่านที่จะต้องแก้ปัญหาแล้ว
0: เพราะว่ามันไม่ใช่รายการเดียวที่เวลาคุณจะเจอปัญหาอะไรเงี้ยสารพัดรายการที่มันมีข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ทางการค้าอะไรของเขาเนี่ยเราต้องเลิกโทษคนอื่น
1: ถูก
0: ในเรื่องของระบบการดูของเรา
1: ท่านจะมาถือคติว่า
0: เราต้องดูแลตัวเองบ้าง
1: ท่านจะมาถือคติว่าก่อนโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือยังเนี่ยไม่ได้
0: ใช่เราอันดับแรกเราถึงยุคแล้ว
1: ครับ
0: ไอเรื่องเทคโนโลยีในการรับชมสื่ออะไรทั้งหลายเนี่ย
1: เ
0: ราเลิกโทษคนอื่นก่อน
1: มันมีวิธีง่ายๆคุณไปซื้อกล่องมาติดคุณก็ดูได้แล้วอ่ะมันมีวิธีแก้ไขปัญหา
0: เราต้องพยายามบ้างเราต้องลงทุนบ้าง
1: ถ้าคุณอยากดูขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลย
0: ใช่
1: นะครับอย่าเพิ่งด่าไปก่อนใจเย็น
0: ครับผม
1: นะส่วนแพ็กเกจบนโลกอย่างเดียวพี่คาดว่าจะมีไหม
0: ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผมก็เริ่มเห็นเขาก็มันก็จะอาจจะเริ่มมีโปรมีส่วนลดถ้าซื้อผ่านช้อปปี้บ้างอะไรเงี้ยซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์บ้างอะไรเงี้ย
1: โปรแย่มาทีละนิดทีละนิดผมว่าล็อกเอาท์อาจจะมี
0: สิ่งสำคัญสุดคุณต้องหาเพื่อนคุณหารสองให้ได
1: ้
0: อันเนี้ย
1: แล้วถ้าคุณผ่อนได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันน้อยลงไปเยอะเลยเพราะมันเดือนละ300เอง
0: อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นบางคนก็แต่อุปสรรคของแต่ละคนเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราอ่ะถ้าไม่พร้อมเราก็ต้องแบบยอมปล่อยผ่านมันบ้าง
1: ต้องทำใจครับเพราะว่ากลไกตลาดของสิทธิประโยชน์การกีฬายุคนี้มันเป็นแบบนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้องจ่ายตังค์ดูครับ
0: แล้วมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยมีมาตลอดในช่วงหลังผมว่าเราก็ควรจะต้องแบบเข้าใจมันมากขึ้นอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคนเข้าใจเรื่องของธุรกิจพวกนี้มากขึ้นนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นเรื่องของการแบบเป็นมนุษย์ Subscribe แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกจ่ายให้กับอะไรบ้างพวกสื่อทั้งหลายที่คุณรับ
1: ผมนี่ก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะเดือนๆหมดหลายพันเป็น
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ใช่เฉพาะกีฬาไอ้พวกสตรีมมิ่งเด็ดฟงเน็ตฟิก
0: ทั้ง
1: ซื
0: ้อทั้งกีฬาทั้งบันเทิงเนี่ยบวกกัน2อย่างอ่ะบางคนแอดวานซ์คือบางคนแบบซื้อแม้กระทั่งข่าวด้วยนึกออกปะที่เราต้อง subscribe หนังสือพิมพ์สื่อต่างๆเพื่อที่จะเป็น exclusive
1: ครับ
0: อะไรเงี้ย
1: หลายสื่อในอังกฤษเนี่ยต้อง subscribe นะ
0: ใช่ต้องจ่าย
1: บางงานนี่ผมยังหาวิธียกเลิกไม่เจอเลย ไม่ได้ทำงานแล้วเด
0: ้ออย่างเทเลกราฟอย่างอะไรพวกนี้บางอย่าง
1: ผมนี่
0: อย่างเดอะไทม์เงี้ย
1: ไม่รู้ไปยกเลิก
0: อย่างเดอะไทม์เพื่อที่เราจะได้แบบโอเคเป็นแล้วมันก็ exclusive จริงมันสมที่เราจ่ายไปอะไรเงี้ย
1: เมื่อก่อนเดอะไทม์นี่ผมสกู๊ปเขาดีพี่เวลาผมเขียน
0: เขาทำลึกจริงมันสมแล้วที่เขาเก็บตังค
1: ์ผมแปลมาจากเขาเลยอ่ะบางทีอ่ะ
0: มันลึกจริงดีจริง
1: ผมทำสกู๊ปเนี่ยผมนี่เลยเดอะไทม์สกู๊ปก็ดี
0: มันจะออกมาดูเหนือชั้นนะ
1: เลยไม่แจ้งความคิดเราเลยแปลไปดื้อๆนี่แหละ
0: โอเคเดี๋ยวตีหนึ่งพอดีข้อความยังมาได้เรื่อยๆนะครับ SMS ทางหมายเลข4689899นะครับ4689899รวมไปถึง2ทางทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ที่ YouTube Channel ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าให้หยองตามดูแล
1: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชื่อกาตากับสวิสน่าจะออกแล้วนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวมาว่ากัน
0: โอเคช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: 99 Live บนโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania

0: เคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง FM 99

0: ขอโฆษณาโทร022016569
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่อง

ุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ับมาอยู่ต่อนะครับในช่วงที่2ของ99 Live บอลโลกจำได้แล้ว ในช่วงแรกของวันนี
1: ้ครับผม
0: นะอ่ะก็อีกไม่ถึง50นาทีนะครับ เกมฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้ก็จะลงสนามกันแล้วนะครับกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ในกลุ่ม B
1: ครับผมใช่กลุ่ม B ซึ่งกลุ่ม B เนี่ยเมื่อวานเตะไปคู่หนึ่งก
0: ็
1: คือหนึ่งในเจ้าภาพร่วมแคนาดาเจ้ากับบอสเนียไป 1-1 ก็เป็นทางแคนาดาที่ต้องไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกมจริงๆรูปเกมดูดวงแคนาดาดีกว่าเยอะ
0: ก
1: ็พอเสมอก็เนี่ยมันก็ทำให้แบบ ดี มีแนวโน้มที่จะพัวพันลากไปถึงแบบลุ้นนัดสุดท้ายด้วยกันสนุกแต่อย่างไรก็ตามนะด้วยระบบเนี้ยระบบ48ทีมอ่ะนัดสุดท้ายยังไงก็สนุก
0: อ่ะถูกต้อง
1: เพราะเขาจะไปลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งอันดับ3
0: ถึงคุณแพ้รวด2นัดคุณก็ยังมีโอกาสเข้ารอบ
1: ลุ้นได้จนนี่มันข้อดีแต่ข้อเสียคือปวดหัวครับเวลาคิดอันดับ3อะไรพวกเนี้ย
0: ไม่สามารถคำนวณล่วงหน้าได้
1: เออไหนจะพวกแต้มเท่าอะไรพวกนี
0: ้โอ้โหแต่ว่าก็ถือซะว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงทางนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของฟีฟ่าครับในการคำนวณให้เรา
1: ถูกต้อง
0: นะเราไม่ต้องไปปวดหัวเขาละบอลจบเดี๋ยวก็รู้เอง
1: ใช่
0: ชื่อมาแล้วนะครับ
1: ผมเชิญเลย
0: เอาฝั่งกาตาร์นะครับเกมนี้เล่นที่ซานฟรานซิสโกนะครับที่
1: ขอเพลงหน่อยดิถ้าซานฟราน
0: เพลงแล้ว
1: ก็มีเพลงดิน
0: ึกไม่ออก
1: ดื้อดื้อดื้อดื้อซานฟรานซิสโกนึกออกแค่นี้
0: อ๋อเออใช่ใช่ผมจำได้มันมีอยู่ในเพลงของ BG เพลงแมสซาชูเซตส์มีคำว่าซานฟรานซิสโกด้วยแค่นั้นแหละ
1: นึ
0: กออกนะครับกาตาร์วันนี้ประตูเป็นมามุตอบุนาดานะครับก็เจ้าเก่า
1: คือเอาให้สรุปง่ายๆนะครับคือขุนพลของกาตาร์ชุดนี้จาก4ปีที่แล้วจากที่เป็นเจ้าภาพบอลโลกเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: ดูไม่ได้มีความทะเยอทะยานทางด้านฟุตบอลเท่าไหร่ เพราะว่าไอ้ผมจำได้ว่าไอ้ก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพที่เป็นตัวเองเป็นเจ้าภาพก็พยายามปล่อยนักเตะไปฝังตัวอยู่กับพวกทีมลีกรองในสเปนอะไรพวกนี้ปัจจุบันเหลือนักเตะคนเดียวครับที่มีสังกัดเป็นต่างประเทศคือกองหลังชื่อโมฮัมอาเมดที่ยังอยู่กับคอตาลุนเลโอเนซ่าทีมในเซกูด้าดิวิชั่นหรือว่าลีกา2สเปนที่เหลือ
0: เล่นในบ้านหมด
1: อยู่ในลีกกาตาร์ 100% ครับ
0: ถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยตังเยอะไม่ต้องไปไหน
1: ใช่แล้วก็กลุ่มผู้เล่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีหน้าใหม่มากเท่าไหร่เพราะว่าแต่ทุนเดิมเนี่ยกาตาร์เนี่ยโปรเจกต์ฟุตบอลที่วางมา20กว่าปีให้หลังเรื่องแต่ยุคแรกที่เขามี Aspire Academy ศูนย์ฝึกฟุตบอลรวมเยาวชนทั่วโลกเป็นอย่างดีแล้วก็จับทยอยเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนสัญชาติเน
0: ี่
1: ยพอไปถึงจุดๆนึงมันทำแบบนั้นไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะนั้นเนี่ยไอตัวแบบตัวกลืนตัวโอนสัญชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นยุคที่ใช้งานมาเป็น10ปีละหลังๆไม่ได้มีแบบลูกเล่นแบบนี้สอดแทรกเข้ามา
0: ครับ
1: ทำได้ยากขึ้น
0: ก็เป็นหน้าที่ของคุณเลนโลเปเตกีที่จะเจองานยากขึ้นกว่าเดิม
1: เออแต่ก็ยังอยู่หลายคนหลายคนที่แบบเคยโอนสัญชาติมาแล้วก็เป็นสมาชิกขุนพลกาตาร์ชุดปัจจุบัน
0: กาตาร์นี่เข้ารอบมาด้วยการเพลย์ออฟด้วยนะ
1: ใช
0: ่ออฟชนะ UAE
1: คือทรงมาไม่สวยอ่ะเพราะว่าโลเปเตกีเข้ามาก็เข้ามาช่วยกาตาร์คอลิฟายบอลโลกในช่วงกลางปีที่แล้ว
0: แล้วก็เพลย์ออฟนี่เกมในบ้านด้วยวันนั้นผมภาคอยู่พอดีโอ้โหเกือบตายเกือบไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับอ่ะ
1: ไล่ใหม่
0: ประตูเป็นมามุตอบุนาดานะครับ
1: อบุนาดาอยู่กับอารายานผมค่อยๆเช็คต้นสังกัดให้
0: ได้เซนเตอร์เป็นโรมิเกล
1: เปโดมิเกลตัวนี้ตัวโอนโปรตุเกสเล่นอยู่กับอัลซาร์แต่เป็นรุ่นใหญ่ละ
0: ครับแล้วก็เล่นคู่กับบัวเลมคูกี้ซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับ
1: บัวเลมคูกี้ข้อคู่เซนเตอร์เนี่ย2คนในวัย35ปีคู่นี้อายุ70
0: โอ้แบ็คซ้ายเป็นฮอมัมอาเมดนะครับ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเล่นอยู่กับเลโอเนซ่าตัวเดียวที่เล่นอยู่ในสเปน
0: แล้วก็แบ็คขวานี่เป็นหมายเลข13อายุอาลุย
1: อยู่กับอัลกราฟ่าม
0: ิดฟิลด์

0: 3นะครับอซิมมาดิโบ
1: อซิมมาดิโบเล่นอยู่กับเอาวาครา
0: เอาวาคราแล้วก็หมายเลข4นะครับอิซาลาย
1: เนี่ยอยู่กับอัลอาราบีตัวนี้ก็เข้าใจว่าโอนมาจากเซเนกัลยุคเก่า
0: ครับแล้วก็เบอร์5นะครับจัสเซมกาเบอร์อับดุลซาเลม
1: จัสเซมกาเบอร์จากอัลรายานครับ
0: แล้วก็ข้างหน้า3คนอัครามอัฟฟิศเจ้าเก่าหัวฟู
1: อัครามอัฟฟิศนี่ก็ขาประจำคือเอาซาร์ดเป็นตัวพิ้วถือว่าเก่งอยู่เป็นคล้ายๆตัว UAE อ่ะทรงคล้าย
0: ๆโอมาอับดุลรามาน
1: โอมาอับดุลรามาน
0: แต่ว่านั้นอัฟฟิศนี่เข้มหน่อย
1: ใช่
0: เข้มหน่อยนะครับแล้วก็มีเบอร์8นะครับเอ็ดมินสันจูเนีย
1: จากอัลดูฮิลซึ่งดั้งเดิมเป็นคน
0: บราซิล
1: เกิดเบลเยียมนะครับแต่ว่าหลายนานาชาติเกิดเบลเยียมแต่บ้านอพยพมาจากทางฝั่งของบราซิล
0: ครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นยูซุปอับดุริซักนะครับหมายเลข15
1: ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม่นิดนึงจากอัลวาครา
0: ถึง
1: หน้าวัย26ปี
0: คือถ้าพูดถึงหน้าเป้ากาตาร์ในหลายปีหลังในภาพจำก็จะเป็นในอเมสอาลี
1: ใช่ดาวซันโบประจำชาติเขาน
0: ะครับแล้วก็กัปตันทีมอีกคนหนึ่งก็คือที
1: ่เป็
0: น
1: ซึ่งเมื่อกี้ส่วนหน้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวจากโซมาเลีย
0: ใช
1: ่โอนมา
0: ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราก็จะจำกันได้ก็คือกัปตันทีมที่เหมือนบูโน่ไออัสซันนาเวดอสทัวร์นาเมนต์นี้ก็กลายเป็นตัวเก่าแล้วติดมาด้วยแต่ว่าออสตาร์เดย์เป็นสำรอง
1: ไม่ใช่ตัวหลักแล้ว
0: ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวผมคลิกก่อนเครื่องนี้นี่ช้าซะด้วย
1: แต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมว่าคือเกรดนักเตะในปัจจุบันถือว่าดีเลยเล่นอยู่ในลีกใหญ่ล้วนๆแล้วก็คือมาตรฐานดีผมว่าเกรด B บวกขึ้นไปอ่ะทีมชุดนี้แต่ละตำแหน่ง
0: ครับก็ประตูวันนี้เป็นเกโกโคเบลนะครับ
1: ของดอร์ทมุนด
0: ์เกมรับก็มีนิโก้เอเวดี้
1: จากกลัดบัต
0: มานูเอลอาคันจี
1: จากอินเตอร์มิลานเล่นดีมากปีนี
0: ้แล้วก็ตามผังนี่เหมือนเขาเอาถอยเดนิสสกาเรียลงมาเล่นนะ
1: เดนิสสกาเรียลงมาเล่นแบ็คอะครับ
0: เป็นมิดฟิลด์เซนเตอร์3คน
1: อ๋อเดนิสสกาเรียมิดฟิลด์จากโมโนโกอาจจะถอยมายืน3เซนเตอร์
0: อันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นผังใน
1: ยังไม่ชัดเจน
0: นี่นะตรงกลางก็กานิชาก้านะครับกับเรโมฟอยเลอร
1: ์กานิชาก้าก็ไปย้ายไปซันแลนด์ยังเก่งอยู่ฟอยเลอร์ก็แข็งมาก
0: เก่ากึกทั้งคู
1: ่โบโลญญา
0: ทางขวาเป็นมาเซลอาบิเชอร์นะครับทางซ้ายเป็นลิคาโดโรดิเกส
1: อาบิเชอร์จากปีซ่าแล้วก็ลิคาโดโรดิเกสก็ยังอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ตัวนี้เล่นตั้งแต่เป็นดาวรุ่งตอนนี้อายุ33แล้วก็ไปสังกัดปัจจุบันอยู่กับเรอัลเบติส
0: เพื่อนชับปุย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตัวเยาวชนชุดนั้น
0: ข้างหน้านี่มีแดนเอนดอยนะครับลูเบนวากัสแล้วก็นาเปาเป็นบริเวนโบโล
1: แดนเอนดอยจากฟอร์เรสต์ก็ถือว่าเด่นทีเดียวในปีที่ผ่านมาโรเบนวากาสก็เป็นขาประจำอยู่แล้วต้นสังกัดปัจจุบันคือเซบีย่าแล้วก็เบรียนเบโลปัจจุบันอยู่กับแบรนด์ในฝรั่งเศส
0: คนซื้อก็จะเป็นมูรัตยาคินสู้กับจูเลนโลเปเตกีนะครับ
1: ของดีๆมีเยอะรวมไปถึงพวกที่มานั่งสำรองด้วยสำรองมียังมีโนอาโอคาฟอร์ครับกองหน้าของลีสเซกี้เอมโดนี่ของเบอร์ลี่พวกนี
0: ้ครับ
1: กลางก็ถือว่ามีตัวหมุนเวียนได้เยอะ
0: ชิบิวโซที่คุ้นๆกันนะส่วนของกาตา
1: ฟาเบียนรีเดอร์อะไรพวกนี
0: ้ส่วนของกาตาก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับก็อีก40ประมาณ40นาที
1: ครับ
0: นะครับประมาณ40นาทีก็เกมจะเริ่มตอนนี้บรรยากาศในสนามนี่ก็ซานฟรานซิสโกนี่มันก็จะเป็นสนามผมเคยไปอยู่นอกๆเมืองหน่อยนะก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไม่มีรถไฟไปถึงด้วยนะ
1: บัสอูเบอร์อะไรก็ว่าไป
0: มันละนะฮะแฟนบอลแต่ว่าก็สนามเขาก็ระดับ 70,000 แล้วก็เคยจัดNFL ไม่ใช่ไอ้ซูเปอร์โบมาแล้วอะไรก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วซึ่งสเตเดียมพวกอเมริกันนี่ไม่ต้องห่วงความทันสมัยนะครับนั่นก็เป็นรายชื่อ11ตัวจริงของคู่นี้ออกสตาร์ท 2:00 นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็
1: ทัศนะเลยดิแ
0: ถมหน่อยผมว่ากาตาร์สู้ยากเราจะเบียดไปเรื่อยตื้อไปตื้อมาถึงสุดท้ายเสียดสีกันไปแล้วกระดูกมันแข็งกว่ากันนะผมว่านะสวิตน่าจะเปียดได
1: ้ผมว่ากาตาร์ก็คล้ายๆกับชาติมีตังทางฝั่งนั้นน่ะคือในแง่ของฟุตบอลเนี่ยคือคุณก็เล่นอยู่ในประเทศก็ชีวิตก็น
0: ิ
1: พพานแล้วอ่ะ
0: มัน
1: ก็อยู่เขาก็อยู่ของเขาแค่นั้นน่ะ
0: มันสู้ยากนะ
1: โอกาสที่จะพัฒนาให้ก้าวข้าม ภูมิภาคตัวเองอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วก็สถิติช่วงหลังแย่มากนะคือไล่ย้อนไปเลยเนี่ยดูสถิติย้อนหลังตั้งแต่โปรแกรมทีมชาติตั้งแต่ปี2020ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันมีหลายเกมด้วยโดนเลื่อนไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าความไม่สงบทางภูมิภาคชนะเกมเดียวคือมัน10กว่าจาก10กว่านัดที่เล่นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ชนะเกมเดียวก็อย่างที่หยองว่าไปเกือบไม่ได้มาเล่นบอลโลกด้วย
0: ใช
1: ่ส่วนสวิตเซอร์แลนด์กลับกันเลยเป็นทีมที่แข็งมาตรฐานสูงของมูรัตยาคินเนี่ยแล้วก็ลากมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แพ้เกมเดียวในเกมอุ่นเครื่องกับเยอรมัน
0: ผมว่าเขาตัดสินใจถูกเนี่ยนะมีตัวเก่าเป็นโครงเนี่ยประคองได้เยอะนะสว
1: ิ
0: ตนะครับทั้งเกมรับแล้วก็มิดฟิลด์เนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โห
1: แล้วเวลามาเล่นเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาจะเป็นทีมแกร่งอยู่ระดับนึงเป
0: ็
1: นทีมที่แบบพวกทีมระดับแต่งแชมป์ลุ้นแชมป์มาเลยเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็พวกแตกเป็นประจำ
0: จำได้ผมนัดแรกที่รัสเซียเนี่ยเจอบราซิลบราซิลเสมอนะ
1: เหมือนตอนสเปนจะได้แชมป์ก็โดนสวิตโค่นไปก่อนอะไรเงี้ย
0: โดนก่อนสวิตนี่มาเล่นบอลโลกนี่เป็นครั้งที่6ติดต่อกันแล้วนะ6สมัยติดนะครับ
1: กลายเป็นขาประจำอย่างไม่รู้ตัว
0: ถูกต้องอาจจะเป็นสวิตเนี่ยอย่างเป็นทีมยุโรปที่ไม่ค่อยมีใครมองอ่ะหมายถึงว่า
1: แต่ก็ไม่อ่อน
0: ถูกต้องมันไม่ได้เป็นเกรด A
1: แต่ก็ไม่ได้หวือหวา
0: แต่ว่ามันก็แบบใครก็ผ่านยาก
1: ขาประจำ
0: ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้นี่เปิดกับกาตาร์เนี่ยผมว่ามีโอกาส3แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบสูงลิบลิ่วแล้ว
1: ผมว่า 2-0 นี
0: ่
1: ชนะแบบไม่ต้องลุ้นอ่ะ
0: เห็นด้วยครับเพราะว่ากาตาร์ขนาดบอลโลกในบ้านยังแย่เลยฮะ
1: จริง
0: โอแปะลวดเลย
1: จริงก็แบบเหมือนเขาแบบโอเคบรรลุขั้นตอนแล้วที่สร้างมาทุกอย่างเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
0: คราวที่แล้วในตอนแรกผมกะว่าเอ๊ะกาตาร์แล้วบรรยากาศมันคึกคักเดี๋ยวผมจะตามกาตาร์สัก2จาก3นัดในรอบแรกนะพอเห็นนัดเปิดสนามแพ้เอกวาดอร์ 2-0 แล้วคนออกตั้งแต่โดนลูก2เนี่ยผมไม่ไปดูกาตาร์อีกเลย
1: แต่มันจะมีอยู่กลุ่มนึงไม่ออก
0: อ่ะใช่
1: กลุ่มที่จ้างมาเชียร
0: ์โอ้นั่งเรียงเป็น
1: ระเบียบเลยอ่ะ
0: โกอ่ะแล้วมันก็ยมนะพี่ว่า70นาที60นาทีผ่านมันก็นั่งกันเฉยๆ
1: เขาจ้างมาเขาจ้างมา
0: เออนั่นแหละ
1: คือคิดดูเนี่ยคู่นี้เวลาเขาแบบจะทำอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวเนาะ
0: ขณะที่อัศจรรย์ด้านบนที่เหลือเนี่ยกล้องในทีวีที่ถ่ายทอดสดอาจจะแพนไปไม่ถึงไปเกือบหมดแล้วคร
1: ับเออมันฝืนธรรมชาติจริงแต่ว่าแต่อีกมุมนึงมันก็ให้บทเรียนเราว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงแปลว่ามันจะไม่ยั่งยืนก็ตาม
0: นะ
1: รอดูครับว่าเนี่ย4ปีผ่านไปหลังจากคุณเป็นเจ้าภาพเวิร์คครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: ครับก็ลุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เรื่องสภาพอากาศนะอย่าที่มีอะไรแถวซานฟรานนี่มีฝน
1: ไหมมีพยากรณ์ว่าอย่างไรบ้างเอ่ย
0: เดี๋ยวผมดูก่อนซานฟรานเพราะถ้ามันฟ้าแลบแป๊บๆอะไรขึ้นมาเนี่ย
1: มีประจุไฟฟ้าแล้วถูกประเมินว่าเสี่ยงต่อฟ้าผ่าฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ย
0: ครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะครับ
1: ไม่เป็นไรมันจะเกิดขึ้นแน่นอนฟุตบอลโลกคนนี้อยู่ที่ว่าเกิดขึ้นในเกมไหนและกี่เกม ผมก็เคยทรมานบันเทิงแบบทางฝั่งกีฬาทางฝั่งอเมริกามาเยอะ
0: กันเลยจะถามว่าเคยมีประสบการณ์ไหมฮะ
1: ผมเคยตั้งแต่ตีห้าจบเที่ยงกว่าก็พายุฤดูร้อนนี่แหละผมจำได้มันเป็นทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกาเวอร์ชั่น100ปีจำได้ไหมเรื่องมันจะเป็นที่จัดที่อเมริกานั่นแหละรวมทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงกว่าเกมผมเคยเจอที่แบบแย่มาก
0: ๆอย่างโหดนะ
1: เพราะว่าพอประจุฝนฟ้าคะนองถล่มเรียบร้อยเสียงเรื่องฟ้าผ่าเรียบร้อยกว่าจะเคลียร์น้ำในสนามอีกสุดท้ายเนี่ยถ้าเวลามันแย่จริงๆอ่ะของฝรั่งก็สภาพไม่ต่างกับบ้านเราเอาป้ายโฆษณาลากอ่ะไม่งั้นไม่พอ
0: เออใช่ก็คือตามกฎเนี่ยเขาคือถ้าแบบปะถวยฟ้าป้างขึ้นมาเที่ยงครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าภายในครึ่งชั่วโมงแลบมาอีกแป๊บนึงก็ไปครึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: ไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: จนกว่ามันจะภายในครึ่งชั่วโมง
1: ทุกคนต้องมูฟหมดรวมไปถึงแฟนๆคุณจะเป็นนั่งเย้ยฟ้าท้าลมบนอัฒจันทร์ก็ไม่ได้คุณก็ต้องหลบเข้าใต้หลังคาน
0: ะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันมีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ
1: มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วคุณอย่าไม่ต้องภาวนามันมีแน่ๆอยู่ที่ว่าจะเป็นเกมไหนเมื่อไหร่อย่างไร
0: เท่าที่ดูพยากรณ์อากาศนี่ไม่มีฝนนะไม่มีฝนนะครับแล้วก็สภาพอุณหภูมิก็ไม่ถึงก็สูงนะตอนนี้เนี่ย18องศา
1: ครับ
0: มีเมฆเป็นบางส่วนเขาบอกนี
1: ้
0: ก็หวังว่าจะราบรื่นดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเค
0: เราไปไหนกันต่อดี
1: ที่เหลือเก็บข้อความเดี๋ยวผมขอเก็บทั้ง4 6 8 9 8 9 9ให้ครบแล้วที่เหลือโยนให้หยอ

0: แล้วก็ดีชิดหยองเวลาบอลเตะไม่ได้เวลาผมเลยทำงานกลางคืนกลางวันก็ต้องนอนตื่นอีกทีบ่ายได้ดูแต่ไฮไลท์จากคุณจอห์นฮองหกเข้าใจได้ครับพี่
1: อารมณ์เดียวกันนะ
0: อารมณ์เดียวกันก็ประมาณนี้แหละครับ
1: ผมก็นอนเช้าตื่นบ่ายเหมือนกันนะ
0: เพราะคู่เช้าๆช่วงเช้าผมก็แบบได้ดูเต็มที่ก็ครึ่งแรกมาหน่อยนึงอะ
1: แต่ว่าอย่างผมโชคดีว่ามันไม่มีอื่นไม่มีธุระอะไรอื่นกลางวันอะไรเงี้ยสามารถนอนได้แต่อาจจะไม่ได้แบบนอนเต็มที
0: ่
1: อาจจะนอนเป็นตอน
0: ๆก็สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็ประเมินตัวเองด้วยติดธุระอะไรก็ช่างมันนอนไปเถอะครับเอาสุขภาพไว้ก่อน
1: ผมเมื่อก่อนนี้แบบว่าหนุ่มๆนี่แบบไม่ได้ต้องดูทุกคู
0: ่ก็เหมือนกันผมเนี่ยลากมาถึงเนี่ยจนกระทั่งครั้งที่แล้วคือเนี่ยครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะต้องแบบเลิกทุ่มเทให้กับการแบบบ้าในการดูให้ครบทุกคู่แล
1: ้วแต่ว่าจริงอ่ะในความเป็นจริงในแม้กระทั่งว่าในช่วงสดๆเนี่ยมันก็ยากที่จะครบนะผมได้ครั้งเดียวที่ครบทุกคู
0: ่
1: คือ2002ที่ว่าได้ทุกคู่จริงๆอ่ะ98เนี่ย
0: คุณอาจจะโดนส่งไปทำงานด้วยบางโซนเมนต์อะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว
1: อย่างถ้าไปสนามเนี่ยมันไม่ได้ดูทุกคู่แน่ๆ อย่าง2002เนี่ยเรียนอยู่เรียนรามด้วยสบาย ไปได้ไปมหาลัยเลยอะ แล้วก็อย่าง98เนี่ยพลาดเกมเดียว
0: ครับผม
1: รอบชิง
0: โคตร
1: นาฬิกาปลุกแล้วไม่ตื่น
0: โคตรทุเรศ
1: ตื่นมาเนี่ยวิ่งออกมาเนี่ยขึ้นเอเจนิตแล้ว
0: ปี94ผมเนี่ยไล่มาอย่างดีพลาดรอบชิงตื่นได้ทีโหเสียงดังที่เป่งแล้วมันดังอะไรวะเขาเห็นบัตโจอยู่ข้ามคาไปแล้ว
1: โคตรเซ็งเลยตื่นมาเหมือนโลกทั้งโลกถล่มอะลงมายืนหน้าทีวีแบบโอ้ตายกูนั่นแหละเอาไปดูทาง Facebook นะครับเครื่องนี้นี่ก็ค้างซะเหลือเกินบอกว่าคุณนัทนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่หยองวิชิต
0: ครับ
1: ซัมซองครับซัมซุง
0: ซัมซองนะฮะว่าซัมซอง
1: ซัมซองว่ามัน SUNG ใช่ไหมคุณนเรศบอกว่าเคยฟังถึงอำเภอเมืองสุพรรณครับตอนนี้หนองแขมยังไม่ฟังไม่ได้เลยฮะ
0: ถ้าสุพรรณไปทางตะวันตกใช่ไหมครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับก็จะคือจะออกไปทางฝั่งที่ตะวันออกแบบโอ้โหชัดไปชัดเยอะได้อีกเป็นร้อยโลเลยอ่ะจากกรุงเทพ
1: เราก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะ
0: ครับ
1: นะครับคุณอภิชาตินะครับบอกว่าข่าวเล่นนัดข่าวเห็นว่าเจ็บเองจากการซ้อมยิงประตูจนกล้ามเนื้อขาฉีกไม่มีใครเข้าสกัดจริงไหมครับ
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่ากล้ามเนื้อถ้าคุณเจ็บกล้ามเนื้อฉีกโดยส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากการปะทะ
1: มันสปรินต์หรือไม่ก็เหวี่ยงแรงๆกล้ามเนื้อใช้งานแบบบิดตัวอย่างแรง
0: ใช่ใช่แล้วกล้ามเนื้อฉีกเป็นอะไรที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะไอ้คำว่ากล้ามเนื้อฉีกจริงๆเนี่ยต้องไปดูระดับของมัน
1: ครับ
0: บางคนแย่ถึงขั้นผ่าตัดแล้วก็เคยถามว่าเคยแบบดูแบบคนที่เขาเคยกล้ามเนื้อฉีกเขาก็ฟังว่าแบบการเหมือนโดนไฟเผาอ่ะมันเนื้อคุณฉีกอยู่ข้างในอ่ะ
1: ใช
0: ่ต้องผ่าตัดต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้ออะไรแบบนั้นเลยนะ
1: ครับของผมนี่เป็นที่หลังแต่ว่าแค่อักเสบไม่ฉีก
0: ใช่ไหมถ้าฉีกเนี่ยโอ้ผมว่าคุณจินตนาการไม่ถูกว่ามันจะขนาดไหน
1: โอ้แต่ผมแค่อักเสบตอนนั้นนี่ผมก็เดินไม่ได้เลยนะคือพอจะยืดหลังมันเจ็บอ่ะยืนไม่ได้อ่ะ
0: ฉีกนี่คือเหมือนแบบเนื้อคุณเนื้อคุณฉีกจากข้างในอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วเป็นกล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อนี่
0: แผลข้างในที่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองอ่ะ
1: กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆเลยนะพี่มันจะร้าว
0: จะไม่มีอะไรแต่มีโชคดีที่ยังไม่เคยเป็นแล้วคงไม่เป็นแล้วไม่ได้ออกกำลังกายหนักมานานมากแล้ว
1: แค่เสียดันแย่เลยฮะฉีกนี่หนัก
0: ทุกวันนี้ขับรถนานรถติดปวดหลังแล้วนะ
1: ต้องหาหมอนรองหลังดูตลุดไปหมดแล้วคุณอะไรเนี่ยกอริวบอกพี่ทั้งสองชอบผู้หญิงสเปคไหนครับเกาหลีญี่ปุ่นจีนฝรั่งแขกขาวแขกอะไรเนี่ยพิมพ์แล้วมันหายไปนะ
0: หลักๆถ้าตอนเด็กเลยจีนโตมานิดนึงชอบญี่ปุ่นก็คลุกคลิกอยู่สองชาตินี่แหละครับ
1: คลุกคลิก
0: จริงแต่ผมคิดว่าจีนสวยสุดความสวยของผู้หญิงนะ
1: แต่ว่าถ้าคุณชอบ
0: ถึงสมัยทีวีบีแล้วขวัญใจนั้นเลยยุคนั้นแหละ
1: จางมั่นอี
0: ้สวยแบบสวยจังเลยว่าอะไรเงี้ย
1: ก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์แต่ละคนว่าคุณประทับใจกับยุคสมัยไหนบ้างอย่างผมเนี่ยก็ยุคที่เริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหนางเอกญี่ปุ่นนี่แต่ละคน
0: โอชินเริ่มจากโอชิน
1: ก็ได้นะ
0: ก็สวยนะสวย
1: ผมเนี่ยประทับใจ
0: สวยครับ
1: ผมประทับใจปึ้งแรกเนี่ยคือนางเอกเรื่อง GTO
0: อ๋อของผมเนี่ย

0: ถ้าทางญี่ปุ่นเริ่มจากเรียวโอฮิโรซุเอะก่อน
1: เออ
0: บีชบอย
1: ครับนั่นก็จะประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นสไตล์ที่แบบเอออยู่ในใจว่ะ
0: ครับผม
1: แต่ประมาณนี้นะทำไมเรามานั่งคุยกันเรื่องผู้หญิง
0: ถ้าทางสายทางฝั่งอเมริกันเนี่ยก็ต้องไปยุคของอาริเซียซิลเวอร์สโตนเดวิดมัวยุคนั้นที่จะต้องมีโปสเตอร์ติดผนังบ้าน
1: คุณนี่แนวเดียวกับพอเจ๋งนะ
0: ก็จะเป็นบางส่วนบางครั้ง
1: พอเจ๋งเนี่ยต่ำกว่า40เนี่ย
0: ไม่ดูหน้าไรเดอร์อย่างเงี้ย
1: โอ้โหนี่ผมแพ้สาวผมสั้นอยู่แล้ว
0: สวยเหมือนรูปปั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงไทยต้องชื่อปานวาดแน่นอน
0: ใช่ใ
1: ช่ไหมคุณปิติพงศ์สวัสดีนะครับคุณเด็กผีบอกคุณเด็กผีบ้าสวัสดีคุณสกอร์เปียนขึ้นวิทยุทางเน็ตในแอปเรดิโอไทยแลนด์ฝั่ง Android เปิดฟังอ้าวไม่ได้มาเลยอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับ
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรา
1: ไม่เกี่ยวกับเราครับ
0: เขาดึงเขาจัดการของเขาเองนั่นเป็นแอปของเขาเองไม่เกี่ยวคุณต้องฟังคุณต้องไปโหลดofficial เลยอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือ Mcot Connect เท่านั้นครับ
1: พูดง่ายๆนี่คุณเขาสอยเราไปเถื่อนด้วยนะ
0: ถ้ามีปัญหาก็จะมีปัญหาน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ถูก
1: โหลดแอปครับชัวร์สุดครับ
0: Mcot
1: Connect ครับในแอปอื่นนี่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเสียโก้พัทยาสวัสดีนะครับบอกสุดยอดเลยครับนักพากย์ทั้ง2ท่านชอบเวลามาพากย์บอลคู่กันเราเคยพากย์คู่กัน
0: น่าจะมีครั้งนึงเมื่อไม่นานเนี่ย
1: จำไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบว่าก็น่าจะที่นี่นะ
0: ครับผม
1: เพราะที่อื่นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ฮะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับคุณชาติสวัสดีนะครับคุณนัทยุทธบอกบอลโลกครั้งนี้เกมกระชับขึ้นจริงๆด้วย
0: จริงไหลลื่นเหมือนเราดูแบบมันไม่อยู่ต้องปรับให้ทันตามโลกเขา
1: อย่างเกมอเมริกาเมื่อเช้าเนี่ย
0: ไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่จะไม่ดูบอลกันหรือเปล่า
1: ใช่
0: เขาก็คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย
1: เกมอเมริกาเมื่อเช้าเนี่ยผมดูมันสปีดมันเร็วอย่างเลยปุ้งปังปุ้งปัง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าไม่ติดว่าง่วงนี่ผมน่าจะดูจบเกมได้แบบสบายๆอ่ะ
0: ขนาดไอ้เกมที่มีฝั่งหนึ่งเล่นเกมรับจ๋าเนี่ยไอ้คู่แคนาดาบอสเนียอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บอสเนียรับจ๋าเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวบอลออกเดี๋ยวสกัดเตะทิ้งอะไรเงี้ย
1: ยังรู้สึกว่าเร็วขึ้น
0: ถ้ามันเป็นแบบไม่มีกฎพวกนี้ครอบไว้นะผมว่าหลับ พอมันมีกฎพวกนี้ครอบไว้ทำให้แบบเดี๋ยวเกมมันก็รีสตาร์ทได้ทันที
1: นะอย่างคู่เกาหลีก็สปีดเกมเร็วนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมรู้สึกดี4คู่แรกที่ผ่านไปเนี่ยสปีดบอลดีแล้วก็มันทำให้เกมสนุก
0: ผมว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างรวมจากกฎของในวงการฟุตบอลที่มันเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนโควิด
1: ครับ
0: เรื่องของเปลี่ยนตัว5คนสปอตใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้ก็สำคัญด้วย
1: ใช่อันนี้เปลี่ยนตัวนี่เราก็ยังไม่เห็นว่ามีการจับแบบว่าเปลี่ยนตัวช้าด้วยนะเขาก็จะเร่งกันก่อนนะ
0: เพราะว่าก็ดูแบบว่ามันก็ไอ้ฝั่งของทีมเรื่องการเปลี่ยนตัวเองก็รู้ตัว
1: ผมว่าทุกทีมก็คงบลีฟกันมาแล้วอ่ะ
0: ก็บลีฟกันมาไม่มีฝั่งไหนแบบน่าเกลียดจนผู้ตัดสินเนี่ยต้องออกแรงลงโทษอะไรแบบนั้น
1: ได้เปลี่ยนตัว10วินี่สมมติว่าถ้าเปลี่ยน3คนพร้อมกันนี่เขาจะนับยังไง
0: ผมก็ดูอยู่ผมก็พยายามตั้งข้อสังเกตอยู่ผู้ตัดสินก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ควรเป็นอย่างที่ควรเป็น
1: ครับ
0: รวมๆแล้วนะผมก็พยายามเพราะบางทีเนี่ยเปลี่ยนตัวฝั่งเดียว3คนก็ยังพอว่าเพราะผมก็ดูเฉลี่ยผู้ตัดสินก็ปล่อยให้ประมาณครึ่งทีอะไรเงี้ยมันเขาให้เขาเคลียร์เรียบร้อยไม่ย้วยจนเกินไปบางทีมันเปลี่ยน2ฝั่งฝั่งละ3ตัวฝั่งละ2ตัวอีก3ตัวรวมแล้วเปลี่ยน5คนเงี้ยผู้ตัดสินก็เขาก็อาจจะมีการกระตุ้นให้คุณออกฝั่งนี้ไปเลยฝั่งโน้นไปเลยใกล้ๆอะไรเงี้ย
1: มีฟีฟ่ามีหลักการให้ไหมว่าคุณต้องนับอย่างนี้นะอะไรหลักการชัดเจนขนาดนั้นนี่มีไหม
0: เราจะสังเกตได้อย่างน้อยๆที่เราได้เห็นก็คือเราจะไม่เห็นนักเตะแบบเดินอ้อยส้อยออกเดินลีลาทำเป็นม้วนหันไปตบมือขอบคุณครับคุณผู้ชมครับแล้วค่อยออก
1: ไม่งั้นเหลือ
0: สี่ไหว้สี่ทิศอะไรเงี้ย
1: ไม่งั้นเหลือคนน้อยเลยนะสมมติว่าผมยังนั่งจินตนาการเลยสมมติเปลี่ยนพร้อมกันสามคนแล้วมันออกช้าสักทั้งสามคนเนี่ยเหลือ8คน
0: มันก็ต้องผู้ตัดสินเนี่ยก็
1: คงไม่ขนาดนั้นนะ
0: เลือกส่องสักตัวหนึ่งคนไหนหน้าตาหมั่นไส้หรืออยู่ใกล้เราหน่อยเอาไปเหลืองไป
1: แต่ว่าผมว่าบทลงโทษมันก็พอดีๆนะ1นาทีมันก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เสียเปรียบได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าเสียเปรียบมากอะไรเงี้ยนะถามหน่อยครับโมโนจะแบ่งให้ทีวีภูถ่ายไหมไม่น่านะเขามีช่องฟรีทีวีของเขาเอง
0: ฟรีทีวี
1: ครับเปลี่ยนเป็นอะไรนะตอนนี้โมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหมคุณซาสึเกะคุงบอกบอลเตะที่2ใช่ไหมครับใช่ครับทีวีพูก็ช่อง29ไงครับอย่านั้นไม่เรียกทีวีพูนะ
0: ก็ตีซะว่าเป็นฟรีทีวีแล้วกันใช้คำนี้ก็มีฟรีทีวีให้ดูครับ
1: ทีวีพูวันละนัดได้ไหม เราไม่ได้คนมีอำนาจตัดสินใจอ่ะถามเราไม่ได
0: ้ไม่รู
1: ้เขามีช่องทางของตัวเองก็คงไม่น่าหรอก
0: คร
1: ับ แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งไม่ได้ไปช่วยเขาจ่ายตังค์ด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องของการทำธุรกิจล้วนซื้อมาขายไปอ่ะแบ่งฟรีบ้างส่วนหนึ่ง
1: ก็ไม่ได้ไปช่วยเขาจ่ายตังค์หนึ่งก็ไอ้ที่แบบว่าเอ้ยแบ่งมาถ่ายฟรีทีวีอะไรที่อะไรคณะกรรมการออกมาพูดนี่ก็โดนด่าจมหูไปแล้ว
0: อ
1: ยู่ดีๆไปเอาเขามาฟรี
0: เออแบบไม่
1: รู้จะพูดยังไง
0: คนก็อยากมีซีนนะนะ
1: ไม่รู้จะพูดยังไง
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: อยู่ดีๆ
0: เจ้าป้าบอสื
1: ่อถ้าเป็นพี่ลีบีก็อะไรนะบอตัวบอสวย
0: เออมันมีสองคำที่คล้ายๆกัน
1: ครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ฮะพูดอยู่ทุกวันเด
0: ็กก็แบบไม่จำเป็นต้องทำอ่ะประมาณนั้นอ่ะ
1: ถามแกก็บอกไม่รู้เหมือนกัน
0: คือแบบ
1: คือไม่รู้จะทำอะไรครับ
0: เรื่องที่คุณไม่ต้องไปต้องคุณไม่ต้องไปทำอ่ะ
1: ไม่รู้จะพูดทำไม อยู่เฉยๆก็ได้
0: ไม่มีมรรคมีผล
1: อันนี้บอกคุณวิรัตบอกใจดีชมเราเหรอขอบคุณครับไม่น่านะคุณอะไรเนี่ยคุณแจ็คเหรอบอกก้างปลานี่180เองครับพี่
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงยุคนี้แล้วเราต้องเลิกโทษคนอื่น
1: เ
0: วลาดูอะไรไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรอ่ะ
1: ก่อนจะโทษคนอื่นก่อนจะโทษตัวเองคุณโทษคนอื่นหรือยัง
0: ใช
1: ่ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก้างปลาง่ายด้วยนะไม่ต้องแบบปีนขึ้นไปเสาอยู่บนหลังคาม
0: ันเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ใช้
1: ล่าสุดรุ่นล่าสุดที่เคยใช้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็น
0: มันเป็นแบบไหน
1: เป็นกับเสาเล็กๆก้างปลาเล็กๆอ่ะแล้วก็คุณก็ต่อสายเข้าจากทีวีแล้วคุณก็เอาไปติดไว้ตรงไหนก็ได้แล้วคุณขยับเอาติดนอกหน้าต่างก็ได้ติดบนหัวทีวีก็ได้แล้วคุณก็ขยับ
0: หัวทีวีก็ได้
1: ใช่ครับก็ไม่ง่ายไม่ยากครับ
0: เพราะผมไม่เคยใช้ก้างปลา
1: หรือถ้าคุณไม่อยากก้างปลาคุณไปเนี่ยไปห้างเนี่ยซื้อกล่องทีวีดิจิตอลมากล่องนึงเสียบปลั๊กคุณก็ดูได
0: ้แต่ใดๆก็ตามนะถ้าจะดูแบบฟรีทีวีตามปกติผมว่าไอ้พวกแบบก้างปลาหรือว่าดาวเทียมอะไรพวกนี้ดีสุดแล้วเพราะผมถ้ามันเป็นแบบอินเทอร์เน็ตทีวีเงี้ยรำคาญตอนเปลี่ยนช่อง
1: ใช่มันจะโหลด
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้คุณคิดดูเราอยู่กับยุคสมัยที่เราอดทนอะไรได้ที่ไหนอะวิสองวิกว่าจะแบบกว่ามันจะแบบโหลดช่อง
1: ที่ว่าใจกล่องอินเทอร์เน็ตเลย
0: เออ
1: เวลาเปิดจึ๊ก
0: มันแบบรำคาญเว้ยแบบ
1: เดินไปทำอย่างอื่นก่อน
0: ทนไม่ได้ทนไม่ได้เว้ยสมาธิสั้นเดี๋ยวนี้ทนไม่ได้แล้ว
1: เมื่อก่อนเราเด็กๆเราชินกับการที่รีโมทกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บ
0: ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่
0: เรามาตั้งแต่ลุ่มปุ่มกดเว้ย
1: เดี๋ยวนี้นะพอถึงบ้านปั๊บเปิดแอร์เปิดไฟเปิดแอร์เอารีโมทมากดเปิดทีวีจึ๊กแล้วผมก็เดินไปอื่นเลยไม่ต้องรอ
0: ก็จะหลบ
1: มันขึ้นเอง
0: อารมณ์มันเปิดคอม
1: ใช่คุณไข่เจียวหมูสับฮะแหมชื่อเอาซะหิวถ้ากุลาเซาเข้าชิงบอลโลกกับคองโกเนี่ยจะดูดีไหมฮะ
0: ก็ยิ่งน่าดูใหญ่เลย
1: ประวัติศาสตร์
0: เป็นปรากฏการณ
1: ์นะครับแล้วดาราสาวไทยชอบคนไหนครับตามสเปคพี่ชิดพี่หยองโ
0: อ้ชอบอ่ะก
1: ็ให้นึกเร็ว
0: ๆหนึ่งในดวงใจก็พอลล่าเทเลอร์ไปก่อน
1: โอ้โหถ้าตอนเด็ก
0: ถ้ายิ้มแล้วจบเลยโลกโอ้โห
1: ตอนเด็กๆอ่ะผมชอบคนนี้พี่ คุณแกชื่ออะไรนะศรีสามานชดาพรรัตนากร
0: อ๋อสวยสวยสวยมีเสน่ห์มีเสน่ห์มาก
1: มาก
0: เป็นคนที่แบบสวยบรรยายไม่ถูกว่ะ
1: เ
0: ขามีเสน่ห์
1: ใช่
0: มีเสน่ห์มาก
1: แต่เดี๋ยวนี้มันก็อีกแนวนึงอ่ะเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะก็ดีครับดูแล้วเจริญหูเจริญตาทั้งนั้นแหละ
0: ครับชอบหมดแหละครับคนสวยครับ เป็นธรรมดา
1: คุณนุยาเชสลาฟนะฮะซูวานอฟสกี้นะครับโอ้ชื่อแก
0: เดี๋ยวไม่ใช่ชื่อนักบอลใช่ไหม
1: เดี๋ยวชื่อเฟซบุ๊กแกเดี๋ยวบอกสวัสดีครับพี่ๆอ่ะยาเชสลาฟสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: นะครับสวัสดีครับพี่ๆอยากรู้นักฟุตบอลที่เล่นในโอลิมปิกจะนับจำนวนนัดที่ติดทีมชาติเหมือนการแข่งฟุตบอลโลกไหม
0: ไม่นับ
1: โอลิมปิกมันเป็นชุดเล็กสิ
0: ไม่นับไม่นับ
1: เป็นอยู่ยี่สิบ
0: ไม่ใช่ซีเนียร์ทีม
1: ครับทาง YouTube นะครับคุณปลั๊กนี่ไปทุกรายการเหมือนกันนะแฟนพันธุ์แท้จริงสวัสดีนะครับอันนี้คนละปลั๊กกับปลั๊กทิปโก้นะไม่ใช่นะ
0: อ๋อโคลานกัน
1: อันนั้นนี่ก็เป
0: ็
1: นอันนั้นก็เรียกเสียปลั๊กไปแล้ว
0: ครับผม
1: โอ้โหพาเมียเที่ยวอย่างเดียวเลยช่วงหลังคุณก้องเกียรติบอกอย่างนี้พีพีดีวีปีหน้าเหลือบอลอะไรให้บรรยายครับเสร็จโมโนหมด
0: เออคุณถามผิดช่วงแล้วถามช่วงเมื่อกี้จะได้รู้
1: อ๋อจันทร์อู๋อ
0: าจารย์อู๋อะไรเงี้ยพีพีดีวี
1: ปีหน้าก็ไม่มีบุนเดสป่ะไม่มีนี่
0: เออก็ต้องดูว่าจะไปขอดึงมาบ้างได้เปล่า
1: อาจจะไปแบ่งมาอะไรอย่างนี้นะบุนเดสไปอยู่ AS
0: ครับ
1: ใช่ไหมส่วนทรูปีหน้านี่ก็น่าจะยังเหลือเท่าเดิมเท่าที่มีปีนี้ถูกไหมแล้วก็ได้เพิ่มทีมชาติ
0: ก็ต้องตัดบุนเดสออกถูกป่ะ
1: อ๋อเออใช่
0: เออ
1: แล้วก็จะมีทีมชาติกับบอลอาเซียนครับเพิ่มมา
0: แต่เชื่อว่าจะมีอะไรกระจุกกระจิกเพิ่มมาอีกเยอะ
1: ก็ต้องสู้กัน
0: ประมาณนั้น
1: เดี๋ยวนี้นะก็เป็นกำไรของคุณผู้บริโภคไป
0: ครับผมแต่คุณก็ต้องสับสกายกันเลือกเอาแล้วกัน
1: ผมนี่ก็ซื้อทุกเจ้าเนี่ยผมซื้อทรูดูเนี่ยผมดูสนุกแบบเออผมก็ต้องการดูสนุกผมก็ต้องซื้อทรู
0: คุณก็ทำถูกแล้วเราก็อยู่ในอาชีพเราไม่ได้ซื้อเพื่อความบันเทิงเราซื้อเพื่อ
1: ทำงานด้วย
0: เออทำงานมันเป็นงานเรามันคุณก็ทำในสิ่งที่ควรทำถูกแล้ว
1: คือสมมติว่าอยู่บ้านแล้วแบบอยากดูแล้วไม่ได้ซื้อไว้เนี่ยผมจะรู้สึกหมุดคิดสนุกเนี่ยโอ้อยากดูอ่ะ
0: ครับผม
1: เออเรียนะผล F1 รอบจัดอันดับครับอ๋อจบยังไม่รู้นะ
0: สนามไหนเนี่ยเพราะว่ากีฬาความเร็วเป็นกีฬาที่ผมแบบเอาตัวออกห่างมากเลย
1: สนามอาทิตย์ที่แล้วนี่มันที่โมนาโกอ่ะ
0: ไม่ใช่แฟน F1
1: คิเมียนโตเนลลี่กำลัง
0: แต่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นบ้านเราฮิตเยอะ
1: อ๋อใช่โอ้ยบางที่นี
0: ่ F1 กับ MotoGP ไหนฮิตกว่ากันในอารมณ์แบบคนติดตามดูอ่ะ
1: ผมว่า F1
0: ใช่ไหมทำมันเหมือนทำท่าจะเป็น F1 มากกว่า
1: F1 นี่คือมอเตอร์สปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแหละผมว่า
0: ไม่สำหรับแฟนบอลบ้านเราสำหรับแฟนกีฬาบ้านเรา
1: โอ้เอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าน่าจะ F1 นะคือมอเตอร์ GP นี่มันมาบูมตอนที่บุรีรัมย์มาจัดนี่แหละคือที่คนส่วนวงกว้างรู้จักมากขึ้นอะไรงี้นะแต่ไม่ใช่แค่คนแบบแฟนมอเตอร์สปอร์ตแท้ๆอะไรเงี้ย
0: สัปดาห์นี้ F1 อยู่ที่บาร์เซโลนาที่คาตาลุญญา
1: ใช่ครับรอบควอลิฟายมาแล้วโพนี่เป็นจอร์จรัสเซลนะนะครับโพซิชันเป็นจอร์จรัสเซลแล้วก็อันดับกริดที่2เป็นลุยส์แฮมิลตันแล้วกริดที่3นี่เป็นคิเมียนโตเนลลี่นะครับนี่ก็Mercedes นะกรีดที่1กับกรีดที่3ก็กินอีกแล้วครับ Mercedes สนามเนี้ย
0: ครับ
1: ปีนี้นี่แชมป์มาทุกสนาม
0: ไอ้จอร์จ รัสเซลทำไมโอ้โหปีนี้นี่ขึ้นโพมาเป็นสนามที่3จาก7สนามแล้วเนี่ย
1: นั่นแหละแต่ว่า
0: แต่ทำไมไม่เคยไม่เคยได้แชมป์เลย
1: อันโตเนลลี่กวาดไป5สนามหลังสุดมั้งนะครับก็
0: เฮ้ยปีนี้ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนหน้าจากตัวที่ผมคุ้นเคยไปเยอะเลยว่ะ
1: ใช่คือF1 นี่มัน 50-50 ไงรถกับคนปีนี้รถ Mercedes ดี
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับเขาก็เป็นทีมใหญ่เขาก็ดึงนักขับมือดีไปอยู่ทั้งคู่เลยทั้งรัสเซลทั้งคิมิเอนโตเนลลี่เนี่ยนะครับเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: เซอร์แฮมก็ยังขับอยู่ไหมครับ
1: ขับครับเนี่ยก็สนามนี้ได้ออกที่กริดที่2
0: อ๋อ
1: นะครับส่วนแม็กแฟร์สตัปเปนเนี่ยไปออกกริดที่5นะฮะปีนี้เรดบูลรถสู้ Mercedes ไม่ได้นะส่วนอัลบอนเหรอเดี๋ยวดูก่อน
0: อเล็ก
1: ซ์เอาบอลออกในกริดที่18โอ้โหอยู่แถวรองสุดท้ายเลย
0: ครับ
1: นะครับก็จะมีแต้มนี้ก็ต้องไล่กันเหนื่อยหน่อยนะครับมีบอกว่าถึงไหนแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้นี้ผลได้วันเนี่ยใช่ไหมนี่มาคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับนะแอป AS Play ดูฟรีช่องโมโนแม็กสปอร์ตโมโน29จอไม่ดำครับดูได
0: ้อืม
1: เขาโคกันนี่
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็มันอาจจะชัดกว่าดูทางฟรีทีวีด้วย
1: แต่ลูกค้าที่ซื้อทาง AS Play นี่ดูวอลโลกไม่ได้นะคุณต้องไปซื้อทางโมโนแม็กต่างหากนะนะครับราคาตั๋วเนี่ยตัดพวกฮูลิแกนไปเยอะเลยครับ
0: โอ้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นตามเงื่อนไขกลไกการตลาด
1: เหมือนคอนเสิร์ตบ้านเราอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็เล่นอิมแพคค่าตั๋ว 2-3,000 นี่ก็ไม่ค่อยมีตีกันแล้ว
0: ใช
1: ่นะครับ
0: อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วน
1: แค่วันนี้เพิ่งมีซิลิฟู
0: ก็ถูกคัดกรองไปด้วยราคา
1: ใช่ไหมวันนี้เพิ่งมี
0: คอนเสิร์ตใช่ซิลิฟูครับก
1: ็พี่เบิ้ลพี่แชมป์เนี่ยดูกันว่าผมไม่ลืมไปเลยนะ
0: พี่เบิ้ลกับแชมป์เฉาฉุยไป
1: เขาเป็นโค้ชวัตถุตินะคุณต้องให้เกียรติเขานะฮะ
0: โอ้ผมก็เคยเจอ2คนเนี้ยคอนเสิร์ตผลล่าสุด
1: เป็น
0: คอนเสิร์ตล็อกเลยสักอย่างผมก็ไปเจอไปทำงานแถวนั้น
1: วงเปิดขึ้นเนี่ย
0: แบง
1: ค์
0: นี้เขาเลิกมา
1: ละ
0: โอ้โหเสียงดังเดินกลางแบบแป้กันมาเลย
1: วงเปิด
0: แกนี่เขาจะไปดูคอนเสิร์ตพวกแนวนี้ยุคนี
1: ้วงเปิดยังเล่นไม่ลงเลยด้าแดงแล้วอ่ะนะ
0: บอกว่า

0: อย่าพึ่งหมดครับหนทางอีกยาวแค่เริ่มต้นเองครับก็จะพยายามฮะ
1: ก็ดูแลตัวเองกันด้วยประคองประคองกันไปอย่าฝืน
0: ครับเห็นภาพแฮร์รี่เคนถือราวผ้ากางเกงลิงตัวเดียวแล้วอนาถจังเลยฮะเอาไปเห็นที่ไหนฮะ
1: เหรอ
0: เหรอมันอยู่ในแคมป์กันแล้วช่วยๆกัน
1: ก็ต้องดูแลตัวเองแม่จะเป็นคนรับใช้อะไรนักกีฬาก็ต้องดูแลตัวเองกันประมาณนี้แหละ
0: ครับมีกระแสเรื่อง USA กับอิหร่านไหมก็ยังไม่มีคืบมาจากเท่าที่มี
1: สองวันที่แล้วใช่ไหมครับที่ทำท่าว่าจะบอมกันหนักต่อเนื่องอะไรเงี้ยจู่ๆแต่ทำก็บอกว่าเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องละ
0: แกประกาศตอนทุ่มหนึ่งบ้านเรานะว่าเดี๋ยวจะยิงพอเที่ยงคืนประกาศยกเลิกมาคุยได้
1: คุยได้ทุกฝ่ายละโน่นนี่นั่นวันนี้มันก็สุดท้ายมันก็หลูบไปหลูบมาเงี้ย
0: ครับ
1: ตีกันแล้วก็หยุดตีกันแล้วก็หยุดไอ้ฝั่งนี้บอกว่าคุยกันได้ละอีกฝั่งนึงไปจิ้มกันอีกภูมิภาคนึงก็เชื่อมโยงมาอีกฝั่งอิหร่านไม่ยอมกลับไปตีกันใหม
0: ่ปวดหัว
1: อเมริกาก็กลับมาตีด้วย
0: สวัสดีครับพี่ชิดพี่ยองคืนนี้สวิตสองลูกไหวไหม
1: ไหวอยู่ผมว่าไหว
0: ได้ลุ้นได้ลุ้นอะไรอันเนี้ยมีอยู่ครับจังหวะที่ยกเลิกใบเหลืองหลังจากที่ให้เล่นไปแล้วตามจริงต้องยกเลิกใบเหลืองก่อนที่ให้เริ่มจังหวะใหม่น่าจะหมายถึงจังหวะทีมรีมนี่แหละมั้ง
1: แต่ผมตอนนั้นผม
0: มันเล่นไปแล้วเนี่ย
1: ตอนนั้นผมนอนไปแล้วล่ะผมไม่รู้รายละเอียด
0: เหมือนมันเล่นไปแล้วมั้งโอ้โหจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอะไรอันเนี้ยพี่ฟิลกู๊ดอะไรพิมพ์มาอ่านไม่ออกนะฮะ
1: ครับ
0: ฮิวแมนเออร์เลอร์เดี๋ยวมีแน่อะไรประมาณนั้นนะโอ้นี่ฟ้ามีตานี่หัวเราะมาด้วยฮะก็แสดงว่าเป็นรุ่นเดียวกับเรานะฮะ
1: ครับผม
0: คุณพี่กอดดิแกคุณอาพิษณุไว้ใช่ไหม
1: จำไม่ได
0: ้ฟ้ามีตาจริงๆครับ
1: ฟ้ามีตา
0: แล้วก็เป็นละครนะละครรายการฟ้ามีตานี่เก่าอยู่นะครับคุณเกษมศักดิ์บอกฟีฟ่าอาเซียนนิโมโนได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: ฟีฟ่าอาเซียน
0: ไม่น่านะ
1: จำไม่ได้แล้วครับ
0: มันเป็นลิขสิทธิ์ฟีฟ่าไหมผมว่าไม่น่าน่าไหม
1: ก็ต้องเป็นของฟีฟ่า
0: เออล่ะไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะคุณชูชาติครับสวัสดียองชิดไม่ต้องไปเซิร์ชหาหรอกครับไถๆขึ้นไปหน้าจอไม่ต้องไปเซิร์ชหาไม่ต้องโหลดไม่ต้องไถขึ้นไปอะไรวะเนี่ยยองคืนนี้มีคู่ไหนบ้างอ้าวไถเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้มีคู่ไหนเลยเดี๋ยวไล่ให้ก็เดี๋ยวมีกาตาร์สวิสตี5บราซิลตูนิเซียนะ
1: ใช่
0: ไอ้บราซิลโมร็อกโกขออภัยบราซิลโมร็อกโกอัน
1: นี้น่าดูมากบราซิลโมร็อกโกผมว่าสูสีมากคู่น
0: ี้ก็
1: 8โมง
0: เฮติสกอตแลนด
1: ์11โมง
0: ออสเตรเลียตุรกีก็เดี๋ยวกาตาร์สวิสนี่เป็นสนกับอธิคม
1: ครับผม
0: ส่วนคู่บราซิลกับผมเองนะครับกับพี่บอมนะแล้วก็8โมงเฮติสกอตนี่รู้สึกจะเป็นผอ ผอ กับพี่โจอี
1: ้ครับ
0: ผอ ได้บอกเฮตินี่ต้องให้ถึงมืออ้ว
1: น
0: แล้วก็คู่ออสเตรเลียกับตุรกีนี่น่าจะเป็นพี่บีแหลมสิงกับพี่เต้ย
1: ครับ
0: เต้ยแม็กกลองนะครับสกด Mcot Connect ให้หน่อยครับMCOTเอ็มคอตนะแล้วก็คอนเน็กก็ CONNECT
1: ครับ
0: มีคุณนันทพงศ์บอกมาเสียงใส่กริ้งครับ
1: หาเซิร์ชหาตาม Google ก็ได้เดี๋ยวเขาพาคุณแบบไปชื่อที่ถูกต้องเองถ้าจำไม่ทันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: บอกคู่ที่ดูฟรีนี่ทีมใหญ่ๆก็มีเยอะนะ
1: จะได้อยู
0: ่
1: ดีอยู
0: ่ครับบอกว่าตอนเพลงบอลโลกเพลงแรกในชีวิตเมื่อจำความได้เลยครับเอาหมายถึงเมื่อกี้เหรออ
1: ๋อ
0: กีสเลเบตเดย
1: ์มันเยอรมันป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: 2006นะ
0: เป็นเพลงบอลโลกที่ผมชอบลองจากอุเนสตาเต้อิตาเลียนาเลยนะ
1: 90
0: ผมมีความรู้สึกว่าเพลงทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องมีความแกรนๆมันต้องมีความแบบใหญ่ๆอย่างนี้แหละในความรู้สึกผมนะ
1: ตั้งแต่มีเพลงบอลโลกเป็นเรื่องเวลามาเรานับแต่90แล้วกันในยุคที่เราแบบทันกันจริงๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มีหลายครั้งที่เพลงเวิลด์คัพแป๊กหลายครั้งนะหนึ่งในนั้นคือ2002
0: น
1: ึกออกปะล่ะ
0: จำได้แต่สกอร์ผมจำได้แต่ดนตรีประกอบ
1: 2002บูมอนาตาเซียบูมบูมบูม
0: เสียงกระแผดมาแต่ไกล
1: อะไรวะ
0: เออ
1: ก็
0: แป๊กเลยนะบูมเนี่ยไม่ได้เลย
1: ถ้า2เนี่ยถัดมา2006เนี่ย Celebrate the Day แล้วแม้กระทั่งเพลงที่เอาของแบบเอา It's My Life ของบอลโจวีเข้ามามันก็ใช
0: ่ครับ
1: มันก็โอเคเป็นเพลงที่เหมาะกับสนามกีฬา
0: ใช่ผมก็รู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันต้องแกรนน่ะ
1: พอ2010เนี่ยเข้า

0: ก็เข้ายุคของเจ๊ชากิล่าแล้ว
1: มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคนชอบมันก็มีแหละ
0: เออมันก็เพลงสนุกสนาน
1: สนุกสนานไป
0: 2014มันก็มีพวกแก๊งพี่พิทบู
1: ร์ล้นๆพิทบูร
0: ์พิทบูร
1: ์วีอาร์ด้วยว่า
0: เจโ
1: ลอะไรประมาณนั้น
0: ก็ได้อยู
1: ่
0: มันจะเป็นแบบเทคโนแดนซ์อะไรหน่อย
1: ใช่ส่วนใหญ่หลังๆมันก็จะมาแนวเนี้ยฮะต้องแดนๆสนุกๆอะไรเงี้ยนะแต่ในของผมยัง
0: กระทั่งแบบ94อะไรเงี้ยมันมีโกเวสอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: กอริแลน
0: กอริแลนแล้วไม่เท่าไหร่ไอ้กอริแลนมันโอลิมปิกปะวะ
1: กอริแลนบอล94พี
0: ่บอลใช่เป็นบอลใช่ไหม
1: บอลโลก94ก็เออนั่นแหละ
0: กอริเอสไซฟานป่ะใช่ป่ะ
1: ไม่
0: ไม่ใช่ไอ้นั่นมาแล้วโอลิมปิกโอจำสับสนมั่วหมดละ
1: คือความรู้สึกผมถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์มันต้องแบบใหญ่ๆแบบแพนอินแทนโอลิมปิก88เนี้ย
0: เ
1: มโลดี้ใหญ่ๆซาวใหญ่ๆดูแกรนแกรนอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันเข้ากับทัวร์นาเมนต์ดิอย่างอุเนสตาเต้อิตาเลน่านี่เอาจริงก็เมโลดี้มันก็ดูใหญ่อยู่นะ
0: ใหญ
1: ่เออคือแบบเปิดมาเนี่ยแต่แดแล้วเนี่ยมันก็มัน
0: ใช่แล้วมันจะมาคู่กันกับไฟนอลเคาท์ดาวน์มันมักจะมาเปิดคู่กันเสม
1: อประมาณน
0: ั้นในยุคนั้นน่ะ
1: ครับอย่างเซเลเบรตเดย์เนี่ยมันมีทั้งความแกรนแล้วก็มีทั้งความแปลกนะขึ้นประโยคแรกมาเหมือนร้องเพี้ยนเลยแต่แบบเออดีวะนะครับเสียงหายครับแต่ว่าไม่ได้หายครับแต่ว่าตอนออนเปิดเพลงออน YouTube เนี่ยเปิดเสียงไม่ได้นะ
0: อ๋อครับผม
1: เดี๋ยวปลิวรอบ2อยากเห็นอิหร่านเจออเมริกาครับ
0: รอบ2ผมก็อยากเห็นผมเป็นหนึ่งในคอซาดิสผมอยากเห็นโลกต้องการเห็นอะไรแบบนี
1: ้ทำอย่าไปดูไ
0: ปแต่ผมเชื่อว่าไอ้เรื่องแบบเรื่องในสนามเนี่ยจะสวยงามผมคิดว่านักฟุตบอลรู้กันดีว่าอะไรคืออะไร
1: ไม่เกี่ยวนะใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนปี98ที่เจอกันก็มอบช่อดอกไม้กันด้วยนะ
0: ผมคิดว่านะในแง่ของคนเล่นกีฬานักกีฬาอาชีพด้วยกันน่ะผมว่าไม่มีอะไรหรอก
1: ผมว่าในสนามแล้วไม่มีใครอยากได้สงครามอ่ะ
0: ใช่
1: เอางี้แล้วกัน
0: ดีไม่ดีจะมีอาจจะมีแฟนในการส่วนนึงเชียร์อิหร่านด้วยซ้ํา
1: อ๋อไม่ชอบพี่ตําอ่ะบอกครั้งแรกที่ได้ดูครับติดตามมานานแล้วครับแล้วก็ท่านที่ช่วยแจ้งว่าเออมันต้องปิดไมค์เรื่องลิขสิทธิ์เพลงขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: พี่หยองบาสจบไปยังครับ
0: บาส
1: อ๋อรอบชิง NBA เหรอ 3-1 อยู่นี
0: ่นิกโดน
1: นิกนำ
0: นิกนำ
1: เขาก็ลุ้นกันอยู่เนี่ยว่าไม่ให้ถึงเกม6นะพี
0: ่ครับผมเพราะว่ามัน
1: ชนเกมฝรั่งเศสกันเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกแฟนคนละประเภทกันคือมันก็ไม่ได้แปลว่าคนดูบอลจะดูบาสด้วยทุกคน
1: ไม่เขาบอกว่าการ
0: จัดการ
1: จราจรในนิวเจอร์ซีย์จะรองรับคนเป็นแสนในวันเดียวกัน
0: ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาของเรา อันนี้ปัญหาของคนดูแลเมือง
1: อันนี้นายกเทศมนตรีติวยอร์กบอกเลยผมแช่งให้สวีปไปเลย
0: เข้าใจได้เข้าใจได้ถ้าคนจัดการที่โคตรปวดหัวเลย
1: ใช่บอกครั้งแรกที่ได้ดูครับติดตามมานานแล้วคุณธนพัฒน์นะยินดีครับบอกว่าพี่ยองตานงานไปแล้วขึ้นมีบรรยายบอลโลกไหม
0: มี
1: ฟังในแอปไม่ได้
0: เดี๋ยวรอฟังต่อเลย
1: เปลี่ยนไป
0: ใครที่แอปฟังไม่ได้ไปโหลดของใหม่ครับ M-COT Connect นะครับจะย้ำเรื่อย
1: ๆถูกพิชิตผู้เชี่ยวชาญด้านเกมล่วงเวลาครับอ้าวพอคุณนี่มีเซอร์ไพรส์บ่อย
0: ผมเจอมาทุกอย่าง นักบอลอ้วกมีเลย
1: ตอนเอลิกเซ่นใช่
0: เป็นอ๋อใช่ครับผมนี่เพิ่งครบรอบวันเนี้ยวันนี้หรือเมื่อวานเพิ่งครบรอบ5ปีเอง
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงแกเพิ่งไม่กี่วันก่อนสัปดาห์ก่อนเพิ่งร่วงไปอีกที
1: ไม่น่าเล่นแล้วนะผมว่า
0: ใช่ครับใช่
1: ไม่ควรแล้วผมเป็นครอบครัวผมไม่ยอม
0: ใช่นะถ้าเราเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดในครอบครัว
1: ผมไม่ยอมแล้ว
0: เพราะถือว่าแกโกงความตายมา5ปีแล้ว
1: ค
0: ุณเล่นฟุตบอลอาชีพต่อมาได้อีก5ปี
1: พี่ชิดชอบหมีเสี้ยเหรอฮะ
0: ชอบครับโอ้ยแต่นั้นเก่าไปหน่อยเก่าไปสำหรับผม
1: ผมเด็กมากเลย
0: เก่าเกินไปหมีเสี้ยสำหรับผมเพราะว่าผมเริ่มดูเนี่ยหมีเสี้ยแกมีอายุแล้ว
1: มาจำได้อีกทีตอนมาเล่นโฆษณาคู่กับน้องยาย่านี่แหละ
0: ครับผม
1: นะครับสวัสดีครับมิยาบิใช่ไหม
0: ก็ใช่ครับผมใช่เขาเป็นแบบไกจินรุ่นแรก
1: อันนี้บอกเฮียฮอที่เซ็งหน้าดูครับดันมาก่อนการไม่งั้นโดนบังคับคืนความสุขไปแล้ว
0: ก็นั่นแหละโลกมันจะบังคับให้ธุรกิจค่อยๆเปลี่ยนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมและควรจะเป็น
1: มีที่ไหนจัดอีเวนต์ออนกราวด์ไหมครับจะได้ไปเชียร์จิบเบียร์กอดสาว
0: ๆอนาคตอาจจะมีในช่วง5ทุ่มอะไรเงี้ยที่มันแบบพอเป็นไปได
1: ้ครับกมทกีฬาคุณได้ซีนแล้วครับแต่เป็นซีนนั่นเองขอชื่อแอปอีกทีได้ไหมครับ M-COT Connect นะครับ
0: ครับ MCOT ไปเสิร์ชหาตาม Google ก็ได้ครับจะได้ชื่อที่ถูกต้อง
1: พิมพ์เข้าไปใน Google Play ก็ขึ้นแล้วผมว
0: ่
1: ายังมีสาวหนวดกุ้งอยู่ไหมครับบางที่ก็มีนะคอนโดที่กรุงเทพ ช้ไม้แขวนเสื้อเกี่ยวช่องเสาผมเคยทำ
0: อ่าฮะ
1: ไม้แขวนเสื้อมันเป็นลวดไงมันนำมันเหนี่ยวนำคลื่น
0: ผมเมื่อก่อนก็เอาสารพัดแปะตามหนวดกุ้งอีกทีนึง
1: มีประเทศไหนมีกฎหมายยืมตังค์แล้วไม่คืนติดคุกไหมครับ
0: ต้องมีอยู่แล้ว
1: มันก็ฟ้องบังคับคดีนะ
0: ติดคุกชดใช้หนี้ได
1: ้ขอตัวสะกดอินคอร์ดว่าไปแล้วนะ
0: โอเค
1: พิชิตครับบราซิลลุ้นแชมป์ได้ไหมได้สิ
0: ลุ้นได้แต่ผมว่าไม่ได
1: ้ทูเหลือกันโชลาลิก้าซาอุยูฟ่า3ถ้วยครับ
0: ครับผม
1: นี
0: ่แต่ก็ยังไม่หมดเดี๋ยวทยอยมาเรื่อยๆเชื่อผม
1: ผมต้องสู้ๆกันนะดูครับพี่จุนจะมาไหมครับวันนี้ไม่มีคิวจุนนะมีช้อปปี้ครับด้วยนะครับกระแสแม็กเฟอร์สตัปเป้นดังมากครับในหมู่เจนซีอัลฟา
0: เห็นไหมเดี๋ยวนี้นิยมมากเด็กรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวขอทยอยตรงนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าเราต้องรีบออกก่อนเวลาสักนิดนึงจริงควรจะออกได้ละเดี๋ยวนี้ทีมชาติไทยได้โอกาสไปอาเซียนครับคงยากแล้วเพราะออสเตรเลียมาอยู่ในโซนนี้จากผู้กองวิชัยก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสมาเพื่อการพัฒนาถ้าเราจะเล่นอยู่แค่นี้ก็ไม่ควรไป
1: ครับ
0: ปี2002ผมก็ดูทุกคู่เหมือนกันน้องชิดกับคอนหวันบ้างป่ะครับจากจอทอง6ผมมีแผนจะกลับเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะหาช่วงเวลาว่างในเดือนนี้แหละ
1: ส่วนผมไม่ได้กลับคอนหวันครับบ้านผมไม่ได้อยู่นั่นนะ
0: ครับผม ไม่ต้องตามมาหย่อมเสาก้างปลาชี้ไปทิศที่มีเสาส่งสัญญาณมาให้เราเสายิ่งห่างเสาส่งก็ยิ่งต้องก้างปลายาวครับจากคุณเจ้าของแดง
1: โอ้โหนี่ผู้รู้จริง
0: บอตัวบอสวยปลาตามตัวว่าไม่รู้จักเล็กไม่รู้จักโตครับคล้ายๆปีนเกลียวครับจากคุณจอนคลอง6
1: ขอบคุณพี่จอนนะ
0: ลิงคองคือที่สุดครับจาก FC เจ๋งจริงในยุคนี้สวยโคตรเลยต้อมรัชนีกรโอเคช่อง7เนาะ
1: ครับ
0: พี่ครับอเมริกาเลื่อนชั้นหรือยังครับทิโดเขาซื้อมาจากคุณปีศาจราชลีอเมริกาเข้าชิงนะได้ชิงยังหาทีมเหลืออีก1สิทธิ์นะครับอเมริกาชิงกับมาลาก้า
1: ครับอ๋อเพย์ออฟขึ้นลาลิก้าใช่ไหม
0: อืม
1: โอเค
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคู่ที่จะบรรยายฟุตบอลโลกคู่กาตาร์กับสวิตนะครับมารออยู่แล้วตีสองตรง
0: ครับผม
1: ครับอ่ะวันนี้พิชิตผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: อตเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net บอลโลกสตอรี่
1: จอลึก4ทีมกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดากึแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับ1ของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
2: อยากเป็นพิธีกรมือ1จับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: yeah.

จาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์

0: ิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

0: ไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพ

0: 461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับรอบแรกนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่สนามซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียหรือว่าลีไวสเตเดียมนะครับเกมคู่ระหว่างทางด้านกาตาร์ครับพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นการเจอกันของเราสองคนเป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับผมคมอดีตคมภูเก้าล้วนแล้วก็น้องสนวิรุณครับผมสวัสดีสนนะครับ
3: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็มาตามเกมโอ้โหตัวแทนจากเอเชียนะครับกาตาร์พบกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ก็เก๋าอยู่แล้วนะครับในเวทีระดับฟุตบอลโลกก็ก่อนจะไปดูเกมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงเรื่องของเฟซผู้เล่นตัวจริงทั้ง2ฝั่งกันก่อนนะครับ
2: ครับ
3: ทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้เล่นตัวเป็นเกโกโคเบิลนะครับแนวรับ3คนเนี่ยเป็นสกาเลียนะครับเนลคันจี้แล้วก็นิโก้เอเวดี้นะครับวิงแบ็คขวาเป็นมิเชลอาบิเชอร์นะครับด้านซ้ายเป็นริคาร์โดโรดิเกสนะครับคู่กองกลางครับตัวเก่ากับตันทีมกนิชชาก้าจับคู่กับเดโมฟอยเลอร์นะครับ3ตัวลุกลูเบนวากาสครับบิลเอมโบโลซึ่งก็เข้าประเทศได้แล้วนะนะฮะแล้วก็แดดเอนดอยนะครับส่วนฝั่งกาตาร์นะครับ4-3-3ครับลูกทีมของคู่เล่นโลเปติกี้นะครับเสือประตูเป็นทางอาบูนาด้านะครับแบ็คขวาเป็นโอ้โหเอาอูวีนะครับด้านซ้ายเป็นอัลเอมินแล้วก็เซนเตอร์เป็นเปโดมิเกลรวมถึงอีกคนหนึ่งเป็นคูครีนะครับ
2: ยาออมสนยาออม
3: โอ้โหกองกลางนะครับมีโบดิโบครับมีทางด้านกาแบแล้วก็มีทางด้านไรเย่ครับตัวลุกมีทางด้านเอโดโดจูเนียโอ้โหกาต้ามากนะชื่อนี่โอ้โหน่าจะเกิดที่โดฮานะฮะแล้วก็ตัวลุกมีอับดุลไลซักแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นอัครามอาฟิฟนะครับให้จับตาดูเมสเวตกาต้าให้ดีคนนี้ก็เด่นอยู่แล้วนะครับ
2: ครับผมนะคร
3: ับ ก็วันนี้สวิตมาชุดแปลกตาเลยครับลายทางขาวเขียวนะส่วนกาตาร์นี้มาชุดเก่งครับแม่เสียสีแดงเลือดหมูเบอร์กันดี
2: ้ครับผมส่วนรายชื่อของสวิตเซอร์แลนด์
3: จัดให้หมดแล้ว
2: เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมโอเคนะครับก็เกมเริ่มมาประมาณ5นาทีแรกของเกมแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0
3: ครับ
2: ก็น่าจับตานะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี่เป็นการเข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งที่2ของประเทศกาตาร
3: ์
2: นะครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเข้ารอบมาได้ด้วยในฐานะเจ้าภาพนี่เป็นการเข้ารอบมาแบบชนิดที่เรียกว่าผ่านรอบคัดเลือกมาได้ครั้งแรกเลยนะของกาตาร์นะครับกับการมาเล่นในรอบสุดท้ายซึ่งย้อนกลับไป4ปีที่แล้วนะครับกับการเป็นเจ้าภาพเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยกาตาร์ยิงได้แค่ประตูเดียวเสีย7ประตูไม่ชนะใครเลยนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่คือทีมที่ผ่านเข้ารอบใน6เมเจอร์หลังสุดทุกปีนะครับ
3: เก่ามาก
2: นะครับแล้วก็ถ้านับเฉพาะฟุตบอลโลกอย่างเดียวเนี่ยนี่เป็นการเข้ารอบฟุตบอลโลก6ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับ
3: ครับ
2: จากทั้งหมด13ครั้งที่พวกเขาเคยผ่านมาเล่นในรอบสุดท้ายนะครับทะลุช่องจังหวะนี้สวิตได้กดโดนเซฟได้ก่อนครับโอ้ยจังหวะขึ้นทางขวามาลูกนี้ของบริวเอ็มทางด้านเอเดนเอนดอยครับมีโอกาสได้วางเท้ายิงในกรอบเขตโทษครับต้องเซฟโดยอบูนาดาปัดทิ้งออกมาได้ก่อนครับ
3: คือจังหวะหลุดมานะครับคือเปโดมิเกลสกัดไม่ดีครับแล้วอาบิเชอร์ทิ้งมาช่องนั้นแดดเอนดอยครับยิงติดเซฟแล้วก็โอ้โหจังหวะจะตามซ้ำครับแล้วไปฟาวครับ
2: มุมมันแคบด้วยนะครับทะลุช่องโดยอาบิเชอร์นะครับไปทางกรอบเขตโทษฝั่งขวาแล้วยิงโดยเอนดอยลูกนี้สุดท้ายโดนปัดคนสกัดเนี่ยโดนของแถมไปหน่อยนึงครับก็เลยลงไปนอนเจ็บแป๊บหนึ่งครับสำหรับเปโดรนะครับ
3: ก็เมื่อก่อนเล่นแบ็คขวานะครับแต่ตอนนี้ก็ขยับมายืนเป็นเซนเตอร์ครับเปโดมิเกลครับโหกล้องเริ่มจับมาที่คูเลนโลเปเตกีครับกุนซือกาตาร์นะเริ่มเครียดครับเกมเริ่มเป็นรองแล้วก็มีเซฟไปแล้วด้วยครับอาบูนาด้านะประตูของกาตาร์นี่คร
2: ับ เปิดยาวขึ้นมาของกาตาร์ครับบอลไม่ถึงครับอาฟิฟสวิตเซอร์แลนด์เก็บได้แล้วขึ้นทางขวาด้วยเอนดอยครับเอนดอยเคาะเข้ากลางจะให้เอมโบโลลูกนี้ยังโดนกาตาร์สกัดแล้วเหมือนบอลสุดท้ายเนี่ยเป็นทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ฟาวด้วยนะครับฟรีคิกของกาตาร์ครับบริเวณกลางสนาม
3: ถามทัศนะก่อนในฐานะที่เพิ่งเริ่มคิกออฟก็อาจารย์คมว่าวันนี้จะมีชนะขาดขาดไหมหรือว่าจะหืนหรือว่าจะมีพลิกล็อก
2: ก็ผมว่าคู่นี้น่าจะคล้ายกับเกมแล้วคู่สหรัฐอเมริกากับปรากวัยเมื่อเช้าอ่ะสามสี่ว่ากัน
3: ก็ณตอนนี้คู่สหรัฐกับปรากวัยเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดในชุดบอลโลกครั้งนี้นะ
2: ใช่คือภาพรวมของกาตาร์เนี่ยช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับกาตาร์จากชุดเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับกองหน้าของพวกเขาอย่างไอ้โมราอิสอ่ะก็เป็นแค่สำรอง
3: ตัวเก่าๆอย่างของกาตาร์ก็ลอยลาไปเยอะครับพวกตัวอย่างอัลเฮดอสเงี้ยอัลเฮดอสเพย์เมเกอร์เป็นเด็ก10ก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะหลายคนมีส่วนร่วมอย่างมากนะครับกับผลงานในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา
0: 65
2: สวิตขึ้นมาทางขวาครับเอ็นดอยดานเอ็นดอยทางริมกรอบเขตโทษจะไปลูกนี้ยังโดนไล่สกัดอยู่พยายามจะพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับโดนขวางไว้ครับจังหวะลุยขึ้นมาของเดนิสซากาเรียดูจากผังการยืนแล้วเนี่ยเหมือนจะเอาเดนิสซากาเรียยืนแบ็คขวาเลยนะครับ
3: ก็เป็นเหมือนเซนเตอร์ฝั่งขวาไหมในระบบ3เซนเตอร์ของทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เดี๋ยวต้องดูแต่ก็เติมเกมขึ้นมาช่วยได้ครับเพราะว่าอย่างไมเคิลอาร์บิเชอร์ก็ขยับเข้าไปเล่นตรงกลางได้แต่ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาโดยริคาร์โดโรดิเกสนะครับ
2: นี่เราเห็นตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งนะจนตอนนี้เป็นตัวเก่าของสวิตไปแล้วครับฝั่งซ้ายโรดิเกสเปิดลึกไปเสาไกลลูกนี้กาตาสกัดได้บอลจังหวะ2เป็นของสวิตเก็บทางซ้ายครับพยายามจะพลิกเข้ามาของวากัสไม่ได้ครับโดน2คนของกาตาประกบอยู่จะหาช่องเปิดนี่นะครับเปิดก็ติดแล้วโดนกาตาดักสวนเลยครับสวนกลับของกาตาคาร์มาฟิฟพาขึ้นมาหัวฟูฟูอย่างนั้นนะครับลากขึ้นมาก่อนจะกระดกลูกนี้ตื้นเหลือเกินครับจะให้ทางฝั่งของกาเบอร์ที่เติมขึ้นมาสุดท้ายกลายเป็นสวิตเก็บบอลไปครับ
3: คุณต้องดูดีๆนะว่าอาฟิฟหรือตาฮิชงเพราะว่าทรงเดียวกัน
2: ตาฮิชงอยู่คนละชาติ
3: ผมแซว
2: ตาฮิชงอยู่คือละเซา
3: ครับแต่ทรงเดียวกันเลยกับอาฟิฟกับตาฮิชงอ่ะโอ้โหแล้วถ้าลีลาการเลื้อยดีโอ้โหเหมือนกันเลย
2: ตาฮิชงอยู่คือละเซา
3: ครับ
2: นะครับสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับรูเบนวากัสไหลเข้ากลางมายังไม่รีบขึ้นครับกรานิชาก้าเคาะขึ้นกลับมาก่อนฟอยเลอร์ให้ออกไปขวาสุดแอปเปเชอร์ดึงจังหวะแล้วย้อนกลับมาเซตกันใหม่ครับตรงกลางบอลของนิโก้เอเฟดี้เติมมาเล่นแล้วฝากให้ซากาเรียออกไปซ้ายครับบอลอยู่ที่วากาสก่อนจะแตะให้เพื่อนเติมริคาร์โดโรดิเกสเปิดแล้วกดโอ้ยมีโอกาสได้จบหน้ากรอบเขตโทษของแดนเอนดอยลูกนี้แค่ข้ามคานครับ
3: เนี่ยครับบอลฝั่งซ้ายของสวิสนะครับริคาร์โดโรดิเกสคัตแบ็กมาแล้วแดนเอนดอยครับยิงตรงบริเวณจุดโทษนะครับได้กดด้วยซ้ายตัวลุกจากฟอร์เรสนะครับแม่แต่ว่าช้อนใต้ลูกครับแล้วก็ยิงข้ามคานออกไปยังไม่ขึ้นนำนะครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน10นาทีครับ
2: โล่งๆคนเดียวเลยนะแดนเอนดอยเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าเสียดายครับสูงเกินไปครับยิงข้ามคานออกไปครับแดนเอนดอย
3: โอกาสจะแจ้งครั้งที่2ของสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตนี่บุกจากซ้ายไปขวานะ
2: ใช่10นาทีแรกนี่สวิตดีกว่าชัดเจนเลยนะครับลูกทีมของมูรัตยาคินสายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับริมกรอบเขตโทษแล้วด้วยรูเบนบากาเป็นริคาร์โดโรดิเกสครับโดนอัดคว่ำลงไปฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับจังหวะนี้กาซิมจาเบอร์พยายามจะบอกว่าพุ่งลง
3: ว่าพุ่งหรือเปล่าแต่อาจารย์เป่าไปแล้วนะครับแต่ดูภาพนี้ก็โอ้อันนี้คือก่อนหน้าครับที่ทางวากาสมีโดนเข้าบอลหนักใส่ส่วนใครตามคู่อื่นคู่ไหนนอกจากบอลโลกถ้ายังมีก็สอบถามได้นะครับเพราะตอนนี้ก็มีพวกบอลเบลารุสเนี่ยแบลดกับนีมาน 1-1 นอกนั้นก็บอลมูกาฟาโรนะฮะบอลอุรุกวัยใครอยากได้คู่ไหนก็ส่งมาสอบถามเพิ่มเติมได
2: ้ครับ
3: ส่วนช่วงนี้มีไลฟ์ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ข้อคงข้อความนะครับเดี๋ยวตามอ่านให้ SMS ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอ่านให้ก่อนเลยนะครับ4689899นะครับ4689899ฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับมุมกรอบเขตโทษด้านขวาครับ เซ็นเตอร์ตัวใหญ่ๆของสวิตเตอร์มาหมดแล้วครับ
2: เปิดยัดมาเปลี่ยนทางลูกนี้บอลยังเข้ามือทางด้านของอบูดาดาครับพยายามจะเปิดยัดเข้ามาที่บริเวณกรอบ6หลามีตัวเปลี่ยนทางด้วยนะครับบอลจะปิ้นเข้าหาปากประตูแต่ว่าตรงตัวอบูดาดาครับรับไว้ได้กาตาเปิดมานี่ก็ยังล้นไปเข้าทางฝั่งสวิตอีกครับได้ขึ้นบอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาทางขวาเอ็นดอยโดนสกัดจังหวะนี้บอลกระดอนกลับมาที่แนวรับครับนิโคเอลเฟดดี้เล่นกับอคันจิให้ออกไปทางซ้ายริคาร์โดโรดิเกสป้ายต่อบอลสปรินต์ของรูเบนวาร์กัสจะเปิดเข้าไปลูกนี้ติดบล็อกกาต้าไม่ให้ออกด้วยครับเตะทิ้งออกมาบอลกลับมาเข้าทางกรดิชาก้าแต่ว่ายังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับกาต้านัวเนียเคลียวมาก่อนบอลย้อนกลับมายังเป็นนิโคเอเวดี้ครับยังไม่ทัน15นาทีสวิตเซอร์แลนด์ขึงแล้วครับขวาขึ้นมาบอลขวาของเอนดอยตัดเข้ากลางยังไม่รีบแปะคืนกลับมาให้ชาก้าเบิ้ลลูกนี้ขวาได้ลุยตบกลับเข้ามามีกาต้าดักแล้วเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับจังหวะสกัดบอลของคุกกี
3: ้บุกวันเวเลยครับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ก็ยังยิงกาต้าไม่ได้ครับ
2: ยังเป็นบอลบุกของสวิตอย่างต่อเนื่องครับทางด้านกราบขวาเดนิสซากาเรียเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอเบโรมองตั้งแล้วจะชาร์จลูกนี้รวบล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้จุดโทษเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะเปิดเข้าไปของเดนิสซากาเรียมีผู้เล่นมองตั้งเข้ามาเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะมองตั้งอ่ะล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวที่หลุดมาเนี่ยไปบวกกับผู้สับประตูมูเมตอาบูนาดาของกาต้าครับล้มลงไปเนี่ยผู้สินให้เป็นฟาวของผู้สับประตูเนี่ยครับจังหวะนี้เปิด
3: ไม่น่าล้ำ
2: หู
3: ก็ไม่น่าล้ำไม่น่าล้ำแต่ลูกนี้ไม่แน่ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับ
2: จังหวะมงต่อแล้วโดนรวบเนี่ยครับคือคนที่สอดขึ้นมาน่าจะเป็นแอบิเชอร์หรือเปล่าครับ
3: แต่ผู้ตัดสินซาอิดมาร์ติเนสจากฮอนดูรัสวันนี้เนี่ยเบื้องต้นให้เป็นจุดโทษไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คครับเนี่ย VR เช็คอยู่สำคัญนะครับนาทีที่13ครับ
2: แล้วอบูดาดาออกมาพยายามจะคว้าบอลน่ะมันไม่เจอบอลนะครับเพราะว่าผู้เล่นสวิตผู้เล่นสวิตเนี่ยกระดกบอลข้ามได้ก่อนสุดท้ายไปรวบข้อเท้าคือลูกนี้ถามว่าฟาวไหมฟาวแน่แต่ว่าจังหวะมงต่อจากบริวเอมโบโลมาให้เป็นเรโมฟอยเลอร์นะครับสอดขึ้นมาจังหวะนี้เนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับ
3: แต่คือถ้าดูตามภาพช้าเนี่ยตอนนี้คือถ้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จุดโทษเพราะว่าอาบูนาด้านี่คือไม่โดนบอลนะเข้าสกัดไม่โดนบอล
2: ก็คือรับข้อเท้าเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ลงไปนอนเจ็บกันอยู่แบบนี้แต่ผู้สินเนี่ยเมื่อกี้ชี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นจุดโทษนะครั
3: รบ
2: เดี๋ยวต้องดูว่า VR ยืนยันคำตัดสินหรือเปล่าครับคูเลนโลเปตะกีตึงเลยครับเจอแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกม
3: ตอนนี้ยังไม่เคลียร์นะครับว่าจุดโทษหรือเปล่าจริงๆเรื่องล้ำหน้าฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้รับความชื่นชมเยอะนะเรื่องของการทำเซมิออโตเมตเช็คล้ำหน้าเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์ชัดเจนนะแต่ตรงนี้น่าจะคอนเฟิร์มว่าจุดโทษครับเพราะว่าคือผู้ตัดสินเนี่ยไล่ผู้เล่นกาตาร์ไปนอกกรอบนะครับ
2: ชัดเจน
3: โอกาสจะน่าจะเป็นจุดโทษครับคอนเฟิร์มเลยครับผู้ตัดสินชี้ว่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหลุ้นจะขึ้นนำครับของสวิสครับใครจะยิงอ่ะเพราะว่าถ้ามือสังหารก็บริวเอมโบโลหรืออาทักเก่าหน่อยกริชชาก้าก็อยู่ที่บริเวณจุดจะยิงอ่ะแต่คนถือบอลคือบริวเอมโบโลเนี่ยคร
2: ับบริวเอมโบโลนี่เป็นดาวซันโบของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม B ด้วยนะครับเหมือนจะเป็น
3: ทาง
2: ฝ
3: ั่
2: งของบริวเอมโบโลครับนั่นแหละครับ
3: โอ้โหสวิสครับ
2: เกมนี้นะถ้าเอมโบโลยิงเข้านะครับ
3: ยังไง
2: เขาจะกลายเป็น1ใน5ของผู้เล่นยุโรปที่สามารถยิงประตูได้ในเมเจอร์ระดับทัวร์นาเมนต์ใน6ทัวร์นาเมนต์หลังสุดนะทั้งยูโรแล้วก็ฟุตบอลโลกรวมกัน
3: โหก็ระดับพวกเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนี่มาตลอดอ
2: ่
3: ะ
2: ใช
3: ่บิลเอมโบโลเหมือนโอชัวของเม็กซิโกอ
2: ่
3: ะ
2: ใช
3: ่เดี๋ยวดูตรงนี้ครับลุ้นจะนำของสวิส
2: คือในทวีปยุโรปเนี่ยมีแค่5คนนะครับที่ยิงในทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับหนึ่งในนั้นมีบริวเอมโบโลครับที่เหลือมีแฮร์รี่เคนนิคัสฟลูคุกโคดี้กักโปอีกคนหนึ่งรู้สึกจะคายฮาแวร์ด
3: จะนับ1หรือเปล่าครับสวิสวันนี้การบ้านเยอะนะ
2: ใช่ วิ่งมายิงเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับบิลแอบโลเลือกยิงไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองนะครับบอลพุ่งไปคนละทางเลยครับกับผู้สับประตูสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำกาตาร์1ประตูต่อ0ครับ
3: ยิงอยู่แล้วครับจังหวะจบสกอร์ของบิลแอบโลครับเลี่ยมเท้าขวาครับวิ่งมายิงซ้ายมือตัวเองนะครับผิดทางครับ Think about where he's going to place it มาด้านประตูของทางครับ Cool as a cucumber there just looking off ไม่แรงนะ Because when you got a man such as this น้ำหนักทิศทาง 100% ครับแล้วประตูของกาต้าพุ่งผิดก็เรียบร้อยครับ 1-0 ครับสวิสออกนำ
2: 15 นาทีแรกสวิสได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่านี่คือทีมที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับในรอบคัดเลือกของชิปโซนิโรSo far in this game, Abunada has had a cracking game up until that point. Slovenia, Kosovo, as well. So that insult to that injury. ไม่แพ้เลยนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ2จาก6นัดแล้วก็การันตีคว้าตั๋วมาเล่นตั้งแต่เป็นทีมแรกของยุโรปนะครับสวิตเซอร์แลนด์
3: ซึ่งสวิสก็เคยจำลองเกมอุ่นกับทีมระดับเอเชียอย่างอุ่นกับจอร์แดนมาแล้วเขาก็ชนะมา 4-1 นะจอร์แดนวิธีการเล่นก็คล้ายๆกับกาตาร์นะครับและจอร์แดนก็มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วย
2: กาตาร์พอโดนก็ต้องเปิดเกมสู้แล้วครับหลังจากที่โดนออกนำ 1-0 มีสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นทีมที่ไม่เคยแพ้ใครในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก6เกมหลังสุดก็คือสวิตเนี่ยเข้ารอบฟุตบอลโลกมา6ครั้งก็คือนัดประชามือของพวกเขา Barely registered anything so far นัดสุดท้ายที่แพ้นี่ต้องกลับไปในการแพ้กับเยอรมันตะวันตกเมื่อ2016
3: คือเยอรมันยังไม่รวมประเทศอ่ะคิดดู
2: ตั้งแต่อังกฤษเป็นแชมป์โลกอ่ะ
3: ครับโอ้นี่ข้อมูลคุณดีมากนะอย่างนี้ต้องไปภาคแบบที่โมโนมั้ง
2: แต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือข้ามปี2026มาเนี่ยพวกเขาที่คุณบอกว่าชนะจอแดนคือการชนะนัดเดียวในปีนี้
3: กว่าที่เหลือ
2: ไม่ชนะเลยนะ
3: คือนัดที่แล้วอ่ะควรจะทำได้ดีนะเพราะว่าอย่าอุ่นเครื่องกับทางออสเตรเลียนำเร็วสุดท้ายโดนออสเตรเลียเสมอ 1-1 ฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจครับ
2: ใช่
3: เพราะว่าได้ข่าวว่าเอ๊ะวันนี้ไม้กั้นมันยังไงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย
2: อันนี้ไม่ได้เรียกว่ากรีธานะเรียกคำถอนะคร
3: ับตอนนี้กระโดดไปครึ่งไม้แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ผู้กิ๊ก
3: มีหลายท่านมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็ทักทายหน่อยทาง SMS ก่อนนะครับข้อความแรกเนี่ย426นาทีบอกกาตาร์เละแน่สวิตหวั่นเจี๊ยบเลยโหจากคุณ2677น่าจะคุณพุทธิพงศ์อ่ะเดี๋ยวไปเรียกคุณ2677เดี๋ยวโกรธอีก
2: คร
3: ับก็วันนี้คุณมาเครียดใช่ไหมมาสาระมาแบบความรู้คุณไม่มีแบบสวิตมาแล้วปักมาอย่างอะไรงี้ไม่มีใช่ไหมแนวคุณไม่ใช่อย่างนี้นะ
2: ผมโตแล้ว
3: จะได้ปรับตัวถูกนะ
2: ไม่ใช่ก็แค่ต้องเตรียมข้อมูลมาเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่มีอะไรเลย
3: ครับ
2: คุณไปดูชุดก่อนหน้านี้เขาพากันสิ
3: โอ้ผมไม่ได้ดูเลยผมบอกเลยทุกวันนี้ร่างกายผมอ่อมแก่มากเลยผมแบบดูไปทรมานชีวิต
2: 20นาทีครับกาตาร์0สวิต1
3: เหรออาจารย์หยองนี่ข้อมูลเพียบเลยเหรอโอ้มีหน้าถึงเป็นมือขวาของออเบง
2: นี่วันนี้สนามรีไวสเตเดียมก็มีจานนี่อินฟานติโน่นะครับ มานั่งอยู่ในสนามด้วยนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับมีหมอกฟิลแบบสมัยเก่าครับขับรถไปลุ้นบอลไปครับภาพแบบเห็นภาพ
3: ยินดีครับมาเจอกันบอกแล้วรีฟังนะเดี๋ยวหมดบอลโลกบอกเลยเดี๋ยวสถานีปิด 4 ทุ่มเหมือนเดิมนะ
2: เฮ้ยไม่แน่เขาอาจจะมีเพิ่มหรือเปล่าส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องเข้ามาข้ามหลอกแล้ว 1-2 จังหวะนี้แปะยัดลูกนี้ยังติดเซฟอบูนาดูครับอบูนาดาครับโอ้โหหลุดเข้าไปแปะจ่อๆแต่ว่ามุมมันแคบนะครับจังหวะนี้สวิตไม่ได้ประตูที่2ครับ
3: บอกเลยวันนี้อบูนาดานอนเยอะๆครับงานน่าจะหนัก
2: แล้วฝ่าเมื่อสักครู่นี้ที่เสียจุดโทษอ่ะอาบูนาดาเสียจุดเสียใบเหลืองด้วยนะครับยังเป็นสวิตที่ได้บุกอย่างต่อเนื่องขึ้นไปทางซ้ายโรเบิร์ตวากาสวากาสแต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดติดบล็อกครับบอลกระดอนออกมาหล่นออกหลังไปออกข้างไปครับเป็นทุ่มของกาตาร์ครับทางด้านฝั่งขวา
3: คือคุณรู้ไหมพอสวิตเนี่ยเจอกาตาร์มีผู้ร่วมกลุ่มเป็นกาตาร์เนี่ยไออันดับดาวซันโวเนี่ยมีเรื่องของบิลแอบโลมาติดด้วยนะเพราะว่าคือก็ตั้งเป้าแหละว่าวันนี้ต้องมีเม็ด2เม็ดอ่ะ
2: ใช่
3: เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ากาตาร์ก็อาจจะเป็นทีมเต็งล่างๆนะของการจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้ง
2: เข้าใจใช้คำนะเต็งล่าง
3: ก็ไม่อยากจะแบบเดี๋ยวบวยมันจะดูแรงเพราะว่าเต็งแย่สุดเขาให้พวกกือราซาวกับเฮติ
2: ใช่มีคนบอกเฮติจะเป็นมามืด
3: ครับ
2: ถ้าถามคุณว่าฟุตบอลโลกคราวนี้มา

0: จัสเซมกาเบอร์โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีคดีกับรูเบนวาการ์ดนี่ครั้งที่2แล้วนะครับ
1: โชยเลยอ่ะรูเบนวาการ์ดเห็นเจอกาต้าแม่สับเป็นหมูสับเลยเมื่อกี้สับขาใหญ่เลย
0: เผานิ่มเลยอ่ะรับใบเหลืองไปอีกคนครับจัสเซมกาเบอร์มิดฟิลด์ตัดเกมของกาต้าครับ
1: ก็รูปเกมยังไม่ดีขึ้นครับทีมจากเอเชียเรา
0: จริงๆเนี่ยคนไทยควรจะต้องดูเกมนี้ไว้เยอะๆนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ากาต้าคือคู่แข่งของพวกเราในเอเชียนคัพที่จะมีขึ้นนะครับในต้นปีหน้านะ
1: ครับ
0: ต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้วะสักอย่างอ่ะใกล้ๆกัน
1: เอเชียนคัพจะมีขึ้นแต่กุนซือตอนนั้นไม่รู้จะเป็นคนเดิมเปล่าทีมด้านเราเนี่ย
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้แหละผมมีความรู้สึกว่าไปไม่ได้สูงมากที่ชุดนี้แหละจะเจอทีมชาติไทย
1: ครับ
0: ไปดูว่าเวลาเขาเล่นกับระดับโลกเนี่ยเขาเป็นไงนะครับ
1: ฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: อยู่ที่บอลจังหวะนี้เป็นรูเบนวากัสนั่นแหละครับคนโดนทำฟาวล์เข้าไปเปิดยัดลูกนี้ติดหัวจัสเซมกาเบอร์ครับยื่นออกมาสกัดออกหลังไปได้ก่อนเป็นเตะมุมอีกครั้งนึงของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: พยายามจะยิงเลยเองเลยนะครับทางวากาสแต่ว่าโอ้โหยังมงทิ้งได้ครับกาเบอร์แล้วเนี่ย
0: คูลิ่งเบรกครับ
1: หรือฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกนะครับ
0: ครับผม
1: แดดร้อนทีเดียวครับวันนี
0: ้แต่เห็นว่าอากาศอยู่ที่ประมาณ18องศานะ
1: แต่แดดดีนะ
0: แต่ไม่ไกลบ้านเรานะที่เนี่ย
1: ครับทำไม
0: ซานฟราน
1: แถวบ้านเรา
0: ซานฟราน
1: บ้านเรามีอ่ะซานฟราน
0: ซานฟรานยูเวิลด์
1: ครับอันไหนบอกว่าโตแล้วจะไปเล่นไง
0: ไม่เห็นเป็นคูลิ่งเบรกไง
1: โอเค
0: คูลิ่งเบรกไง
1: อ่ะข้อความนี้มีบอกว่าสวิตจะยิงกาต้าขาดไหมไม่น่ารอดกาต้าแพ้อยู่แล้วอยู่ที่จะเละไหมจากคุณ2677ท่านเดิมนะวันนี้มีแฟนสวิตพัดถิ่นเยอะนะ
0: ครับ
1: แล้วบอกว่าเห็นข่าวที่อังกฤษโดนขโมยของแล้วรู้สึกงงกับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของเจ้าภาพจากคุณศรีฮนาถก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องปรับปรุงอะแต่โหแคมป์ทีมอังกฤษนี่น่าจะเศรษฐีเยอะไงมีบอกกาต้าทั้งบอสเนียสวิตแคนาดามีโอกาสจะยิงไส้ไหล
0: แปลว่ากาต้าโดนยิงไส้ไหลกาต้าไม่น่ามีมู
1: ลอาจจะเป็นแบบสนามอารมณ์อ่ะ
0: ใช่เหยื่อสงครามอะไรอย่างนี
1: ้แต่วันนี้ก็มีคู่นี้แหละที่เขามองว่าห่างเพราะว่าเดี๋ยวคู่บราซิลกับโมร็อกโกก
0: ็
1: ใกล้เคียงไอ้คู่ตุรกีกับ
0: เฮติสกอตใกล้ตรงไหนใกล้บ้านหรือเปล่า
1: ก็ถ้าแค่ชนะก็โอเคไงสกอต
0: ใช่คือเขาก็มองว่าสกอตแลนด์อาจจะแบบศักยภาพในการยิงประตูน้
1: อ
0: ยอะไรประมาณนี
1: ้แล้วคู่ตุรกีคุณมองว่าไง
0: ตุรกีดิ
1: ตุรกีก็ได้
0: ใช่ตุรกีวันนี้เจอนะช่วงเช้าอ่ะแต่ผมชอบตุรกีนะ
1: ผมก็ชอบ
0: ผมว่าตุรกีดีกว่า
1: ตุรกีเนี่ยเดี๋ยวเจอนี่ไง
0: เขานับเป็นอีกวันหนึ่งไม่ใช่วันนี
1: ้
0: เขานับเป็นวันพรุ่งนี้นะ
1: แหมมันก็วันเดียวกันก็ไม่ได้เจอออสเตรเลียเจอออสซี่
0: ออสเตรเลียยังใช้แมตต์เลกกี้เลย
1: เก็บด้วยใช้นี่
0: ยังใช้แมตต์ไรอันอยู่เลย
1: แมตต์คาฟ
0: นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเหนือไปเยอะครับสำหรับตุรกีขนาดว่าอาจจะไม่มีแคนนิดิสนะวันนี้นะ
1: ใช้พวกนี้ไปอาดากือแลฮาคารชาโนลู
0: ใช่
1: บาลิสกิลมาร
0: ์ทใช
1: ่คาเลมอักเต้โคกู
0: โอกอนคอกชูอับดุลคาริบาดักชีพวกนี้เป็นต้นนะครับมีคุณเธอลงทุนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะนักคมนะสนกะดึกและแฟนครับทุกท่านนะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะเข้างานกันดึกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ฟุตบอลโลกมาได้วันที่3นี่ก็คือต้องชิงนอนก่อนแล้วอ่ะก็คือไม่สามารถแบบว่าอยู่ฝืนมาตั้งแต่แบบหัวค่ำลากมาขนาดนี้ได้ไม่ได้นะคร
1: ับเออพรุ่งนี้ผมต้องนอนเร็วเลย
0: ใช่
1: เพราะเดี๋ยววันจันทร์ผมพากคู่สวีเดน
0: โอ้โหเป็นไงสู้ขาดใจ
1: นอนเต็มที่อ่ะโอ้โหดูเดี๋ยวดูเตะมุมของสวิสครับ
0: เล่นสั้นเปลี่ยนจุดจังหวะนี้รูเบนวากาสทางซ้ายเคาะคืนกลับมาก่อนครับริคาร์โดโรดริเกสแต่งแล้วเปิดเข้าไปไม่ได้ลุ้นอะไรครับ
1: ถือถ้าไม่นับจุดโทษก็อาจจะด้วยโอกาสบุกเยอะนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าจังหวะสุดท้ายอาจจะยังไม่เฉียบคมครับ
0: ครับ
1: ยังไง
0: แล้วก็ถามแล้วครูถามแล้ว
1: ขอดูนะ
0: เรื่องโดนด่าอีกแล้วเนี่ย
1: ทำไมอ่ะมีปัญหาจัดให้ได้อยู่แล้ว
0: โฆษณาเนี่ยทำไมไม่อ่าน
1: เออผมอ่านให้

0: เนี่ยช็อปมาเนี่ยมันก็นี่เลยต้องช็อปมาเนี่ยเท่านั้นนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกระหว่างหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะสัมผัสนุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวเข่าวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นเลยนะครับรวมเป็น4ชิ้นราคาพิเศษ 990 บาทครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบด้วยครับโทรได้เลย02-114-3990 ครับ02-114-3990 นะครับค่าจะส่งและรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับ
0: จัดไปเนี่ยดูบอลบางทีแบบนั่งนาน4คู่ใช้ได้เลย Heal Life พยุงเข่าอะไรงี้นะฮะแล้วก็เนี่ยจะได้มาติดตามฟุตบอลโลกกับ FM 99นะฮะ
1: ครับผม
0: ส่วนเขาบอกว่าเนี่ยก่อนตีห้าเนี่ยมีได้ว่าถ่ายทอดออกอากาศ41สถานีทั่วประเทศเพราะนั้นทักทายแฟนๆต่างจังหวัด41สถานีด้วย
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับก็สวัสดี41จังหวัดที่ FM 99เราไปถึงนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับ
0: เชื่อแหละเจอกับสนก็คมนี่แหละ
1: ใช่
0: ส่วนใครเนี่ยอยากเชียร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวไปสัมพันธ์ให้
1: ส่วนกาตาเตะมุมจังหวะนี้อะคราบาฟิฟ1-2เล่นเปลี่ยนจุดแล้วยกเข้าไปลูกนี้หม่งไม่ตรงกรอบครับจังหวะโถมเข้ามาของทางด้านลาย
0: อ
1: ิซิลาย
0: แต่ว่าเหมือนมีผู้เล่นกาตานี่นอนเจ็บอยู่นะครับจังหวะโอ้โหไปชนกันเองโอ
1: ้
0: ไม่อ่านลายกลุ่มเหรอเปโดมิเกล
1: ออกแนวง่วงแล้ว
0: โอ้ตายแล้วสวิตบอกไม่เกี่ยวนะครับแม่แต่ยังไม่ลุกครับเปโดมิเกลกับลายเนี่ยแหละ
1: มูรัตยาคินครับกุนซือของสวิตเซอร์แลนด์ครับนำ 1-0 แต่หน้ายังตึงเป๊ะอยู่เลยครับ
0: เขาใช้แว็กยี่ห้ออะไรมูเมื่อก่อนนี้มี2พี่น้องมูรัตยาคินกับฮาคารยาคินม
1: ู
0: ร
1: ั
0: ต
1: ใครน้องวะ
0: มูรัตพี่เป็นกองหลัง
1: มูรัตเป็นพี
0: ่ฮาคารเป็นกองกลางเชเมเกอร
1: ์มูรัตเขาก็จะนิ่งๆหน่
0: อ
1: ยฮาคารเขาก็จะ alert หน่อย
0: จี๊ดจ๊าดหน่อย
1: ใช่ส่วนจังหวะนี้เนี่ยที่ชนกันเองของกาตาร์นอนกองอยู่ในกรอบเขตโทษของสวิตนะครับปฐมพยาบาลกันอยู่เอาทำไมทำมาคู่นี้เป็นน่าจะเป็นคู่แรกนะที่ออกอาการสมกึกสมกักมากที่สุดนะครับหมายถึงว่าเนี่ยมีจังหวะหยุดเกมเจ็บมีจังหวะ
0: เกมมันอาจจะไม่ค่อยไหลลื่น
1: ที่นอนอยู่เป็นเปโดรมิเกลนะครับชนพวกเดียวกันเองแล้วก็ลงไปนอนเจ็บเฉยเลย
0: นี่บอกตุรกีจะออสเตรเลียตุรกีไม่ดีแค่คู่เซนเตอร์ฮาฟใช่
1: เฮ้ยบรักชีเขาไม่แย่นะ
0: แต่ก็ไม่ใช่เกรด A ไง
1: ใช่ใช่
0: เมื่อก่อนอาจจะมีโซยุนชูแต่ก็ฟอร์มดรอปตอนนี้
1: ใช
0: ่นี่บอกว่าเจอมุกซานฟานรีเวิร์ลไปผมนี่ตื่นเลยครับจากง่วงๆอยู่จากคุณหมีน้อย
1: ก็อยากให้ทุกคนตื่นมา
0: คุณหมีน้อยตื่น
1: อยู่เพื่อนกัน
0: ผมเนี่ยสตันแบบไหนว่าจะไม่เล่นเอาไง
1: คือชื่อสนามจริงๆของรีไวสเตเดียมอ่ะมันคือซานฟรานซิสโกเบย์แอเรีย
0: ก็เลยกลายเป็นซานฟรานรีเวิลด
1: ์ก็ถ้าเกิดบอกเอาบ้านอยู่แถวนี้อยู่ซานฟรานเนี่ย
0: ครับ
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับเกมที่รีไวสเตเดียมกาตาร์ศูนย์สวิต1บอลบุกของสวิตต่อเนื่องขึ้นมาครับทางขวาให้มาตรงกลางครับบอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กนิโก้เอเวดี้เล่นกับชาก้ากลับมาเอเวดี้เติมเองนี่ไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่กาตาร์นี่นิโก้เอเวดี้จะเติมอะไรขนาดนี้ได้หรือเปล่านะครับวางยาวของสวิตเปลี่ยนแกนมาทางฝั่งซ้ายริคาร์โดโรดริเกสรับบอลแล้วคืนกลับมาคันจินำ 1-0 แล้วต้องเดินต่อนะครับวันนี้นาฬิกามันแพงหน่อยเพราะว่าเป็นนาฬิกาสวิต
0: ย่ออะไรอ่ะโรเล็ก
1: สายจะขึ้นลูกนี้กาตาสไลด์บอลออกข้างไปก่อนครับโดยอาอุย
0: ลูกทุ่มฝั่งซ้ายนะครับที่เขาโดนโรดิเกสแบ็กจาก เบติสนะครับ
1: บอลเปิดขึ้นมาจังหวะนี้เก็บบอลด้วยครับอาฟิฟครับเบิ้ลให้เพื่อนแล้วกระดกขึ้นมายังไม่ผ่านนี่ก็เอเวดี้ครับโดนดักไปได้ก่อน
0: อาฟิฟนี่มีพี่นะเป็นอาคามอาโฟวันดูที4-5-5
1: เราเราไปลูกพยายามแล้วเราไปลูกพยายามแล้วพี่บอกว่าเห็นฟอร์มบาลูกุลแล้วอยากให้ต้าดึงกลับมาจังครับจากคุณเสียหน้า
0: เออบาลูกุลของทีมชาติสหรัฐอเมริกาไง
1: เอาจริงผมก็เสียดายเขาเหมือนกันนะตอนปล่อยตัวไปอ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือน้องมันอยากเล่นตัวจริงแล้วครับซึ่งไม่สามารถนะครับไม่สามารถให้ลงได้ก็เลยต้องยอมปล่อยตัวไป
0: ตอนแรกบางทีก็นึกว่ากลัวเป็นนิวเอ็นเกเทียไง
1: ใช่ส่วนจังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นของสวิตเซอร์แลนด์รูเบนวากัสจี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วคืนกลับมาตั้งปอมเปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับจังหวะเปิดของเรโมไฟเลอร์บอลล้นออกมานี่ก็เอเวดี้เก็บทางขวาไปเดนิสซากาเรียฝากออกมาขวาสุดเอ็นดอยแดนเอ็นดอยจี้ต้องคืนหลังกลับมาครับ
0: สวิตนี่โยนใหญ่เลยนะหรือว่าแนวรับกาต้าจริงๆก็รูปร่างไม่เล็กอะนะครับ
1: บอลของนี่ก็เอเวดี้อีกรอบหนึ่งฝากเข้ากลางแล้วแต่งได้เอ็นดอยยิงลูกนี้ติดบล็อกนะบอลไม่ไปถึงหน้าปากประตูกาต้าพยายามจะสวนกลับก็โดนสวิตเอาคืนกลับไปอีกครับบอลของสวิตแถวหน้ากรอบเขตโทษกาต้าอีกรอบหนึ่งครับอยู่ที่กรานิตชาก้าขอเข้ามาตรงกลางแอปเปอร์เชอร์เปลี่ยนออกไปซ้ายเรโมฟลอยเลอร์นี่มีคุณดานอาร์ส่งมาเล่นเพิ่มนะ
0: ยังไง
1: ซานฟานเป็นบ้านเกิดของหมอหย่องของหย่องนะครับซานฟานบุรีอันนั้นปานนะครับไม่ใช่ซานฟาน
0: ไม่จบใช่ไหมไอซานฟานเนี่ย
1: อยากเล่นกันใหญ่เลยนะ
0: ไปสวิตช์ยาแผ่วดี34นาทีแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าเออวันนี้มันต้องยิงให้สะใจ
1: ส่วนเอลเวดี้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษแล้วฝากออกขวาซากเรียยังไม่เปิดครับเคาะคืนเข้ามาตรงกลางก่อนนี่ผมได้อ่านชื่อผู้เล่นกาตาร์น้อยมากจริงๆเนี่ยเพราะว่าแทบไม่ได้ครองบอลเลยครับ
0: ใช่
1: กราเดชชาก้ามาพอเข้ากลางมาก่อนเห็นเพื่อนเติมแล้วครับทางซ้ายเลือกจ่ายตรงๆให้เอมโบโลพลิกจะยิงยัดลูกนี้ติดบล็อกมีตัวตามมาเก็บจังหวะ2ได้ยิงด้วยแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของแดนเอ็นดอยครับ
0: โอ้โหวันนี้เอ็นดอยนี่เอาเท้าข้างไหนก้าวมาจากบ้านครับคือเอมโบโลไม่มีช่องยิงครับตอกโทษมาให้แต่เอ็นดอยเนี่ยเท้าหลักไม่ดีครับก็เลยไม่อาจจะใส่ด้วยขวายิงไปไหนไม่รู้ครับไม่ตรงกรอบเขายังบุกต่อนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครึ่งแรกเหลือ10นาทีครับ
1: ยังไม่มีมุมเถียงเลยนะครับถึงตรงนี้จังหวะนี้พี่จะเบิ้ลเร็วขึ้นหน้ามาก็บอลไปไม่ถึงอับดุลริซักอีกครับการของสวิตเซอร์แลนด์พาขึ้นมาครับชาก้าชาก้าจากกลางสนามผ่านขึ้นมาแล้วไหลออกขวามีตัวเติมมาแล้วครับเดนิสซากาเรียซากาเรียได้โยนลูกนี้กาต้าล้มทำไมครับ
0: ได้ฟาวไง
1: มีเอมโบโลยืนงงครับมีผู้เล่นกาต้าเป็นเปโดรมิเกลครับล้มลงไป
0: ได้ฟาวด้วย
1: สุดท้ายเรือบล็อกฟาวครับไปชนเปโดรมิเกลจากทางด้านหลังนะครับเฮ้ย
0: ซากาเรียเปิดมาแล้วจริงๆบอลยังไม่ถึงทางเรือบล็อกด้วยซ้ำแต่เปโดรมิเกลล้มไปผู้สินก็เลยเป่าให้ครับเรือบล็อกทำหน้างงบอกใช่ผมเหรอ
1: แหมมูรัตยาคินเสียดายครับโอกาสแบบนี้นี่อาจจะลุ้นทำประตูได้อีกลูกหนึ่งได้ซ้ำนะครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาของกาตาติดหลังของทางด้านกาต้าแต่ว่าสุดท้ายทำออกไปอีกครับ
0: วันนี้ผู้ตัดสินจากคอนดูรัสนี่ค่อนข้างเป่าให้ง่ายนะครับคือจังหวะปะทะนิดๆหน่อยๆก็เป่าให้เลยตรงนี้ได้ฟาวครับยานเอ็นดอย
1: มีวันนี้ยังไม่เห็นผลงานของยูซุฟอับดุลริซักเลยนะครับกองหน้าจริงๆแล้วเป็นโซมาเลียนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเล่นให้กาตาร์ส่วนจังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นเหมือนจะยาวเกินไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: บอลออกหรือยัง
1: นะออกไปแล้วก็เป่าสักทีเถอะแม่ยืนกำนกหวีดอยู่นั่นน่ะ
0: มันแปลกๆนะยืนกำ
1: จะกี่จังหวะ
0: ยืนกำนกหวีดมันฟังดูแปลกๆนะ
1: ก็ยืนกำอยู่จริงๆเป็นจังหวะกระชากของรูเบนวากาทางซ้ายมันล้นออกหลังไปแล้วครับต้องเอาให้ชัวร์ครับ
0: นี่บอกว่าปกติอิหร่านคัดเลือกในโซนเอเชียดีแต่เล่นบอลโลกไม่ดีคราวนี้โอกาสอันดีอ๋อแล้วก็ถ้าไม่นับเบลเยียมทีมอื่นในกลุ่มพอสู้ได้แล้วก็มีญี่ปุ่นที่มาตรฐานสู้กับท ีมอื่นได้ที่เหลือเอเชียซาอุจอร์แดนอุซเบกอิรักน่าตกรอบ
1: ญี่ปุ่นไม่แน่นะครับ
0: ญี่ปุ่นนี่ไงเดี๋ยวรู้เลยเจอเนเธอร์แลนด์ก่อนเลย
1: ผมบอกเลยว่า
0: เจอกักโปก่อนเลย
1: ญี่ปุ่นที่ไม่มีวาตรุเอ็นโดไม่มีคารุมิโตมะไม่มีทาคุมิมินามิโนะเบาไปเยอะเลย
0: เฮ้ยมีนี่ไงมี
1: คุณจะ
0: อูเอดะอายาเซอูเอดะ
1: เงียบ
0: มีนี่ไง
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไ
1: ร
0: นี่ไงของพาเลตอะ
1: พาเล
0: ตไดจิกามาดะ
1: กลางดีเอาธนากะของลี
0: โอธนากะ
1: ไม่แต่อุ่นเครื่องนั้นล่าสุดที่เจอไอซ์แลนด์ไม่ดีไง
0: ครับ
1: คือการบ้านหนักมากอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นต้องไปแก้พื้นที่สุดท้ายนะครับ
0: แต่ถ้าไม่นับอุ่นเครื่องไอซ์แลนด์นี่อุ่นอังกฤษที่เวมลี่นี่เชือดอังกฤษถึงเวมลี่เลยนะ 1-0
1: วันนั้นใครยิงประตูชัยมิโตมะวันนี้ไม่มีแล้วไง
0: ครับ
1: คือพอไม่มีคารุมิโตมะมันยุบไปเยอะเหมือนกันนะญี่ปุ่นอ่ะมันแผลบเกมลุกมันหายไปแบบ
0: เขาเล่นเป็นระบบ
1: 30% น่ะ
0: ผู้เผลอแป๊บเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
1: อาคามาฟิฟครับเพิ่งจะได้ออกชื่อจ่ายให้อับดุริซัตลูกนี้ก็ไม่ดีครับกาตาร์เก็บบอลไม่ได้เลยครับข้างหน้าเสียบอลกลับไปอ้าวแต่จังหวะนี้จับยาวเกโกโกเบลต้องรีบดีดบอลออกข้างมาก่อนครับกาตาร์พยายามเล่นเร็วแต่ว่าเล่นสั้นกันของกาตาร์ลูกนี้มาดิโบก็จ่ายแล้วก็โดนสกัดไปโดยผู้เล่นสวิตออกไปก่อนอีกครับช่วงท้ายครึ่งแรกดูเหมือนจะมีแรงฮึดขึ้นมาครับกาตาร์ตามอยู่ลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลขวาได้ขึ้นเอาอุ้ยเปิดติดทั้งนั้นสวิตดักได้แล้วชาก้าป้ายออกไปทางขวาพลิกสวยลูกนี้แต่ว่าโดนเลาะข้อเท้าล้มลงไปครับแดนดอยเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามในแดนของกาตาร์ครับ
0: ก็เหมือนจะเริ่มบุกได้ครับกาตาร์ช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ก็ต้องระวังเกมสวนกลับของสวิสนะครับเราตรงนี้เรียกฟาวล์ได
1: ้นี่มีคนถามเข้ามาใน Facebook บอกว่าพี่สนทำท่าในกีตาร์หน่อยครับผม
0: โอ้ไปดูในไอคลิปย้อนหลังแฟนมันแท้เลยครับทำตรงนี้เดี๋ยวไม่มีพื้นที่ฮะสวิสด้านซ้ายครับให้อาจารย์คมทำดีกว่าผมทำมันไม่ตื่นเต้นแล้ว
1: ไม่ได้หรอกติดพุงส่วนจังหวะดีไซน์ขึ้นมาลบ2คนโดนกาต้าแย่งไปแล้วพยายามจะวิ่งเข้ามาเล่นต่อของสวิตก็เป็นฟาวครับ
0: จะรูเลตเทิร์นจะซีดานเทิร์น
1: แล้วพอกาต้าจะเล่นเร็วก็ไปเสียบอลคืนให้สวิตเฉยเลยครับคือ40นาทีที่ผ่านมายังไม่มีอะไรเป็นใจให้กาต้าเลยนะครับถึงตรงนี้แล้วสวิตบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับทางขวาซากาเรียให้มาเอ็นดอยได้เอ็นดอยขวาหน้ากรอบจะฝากเข้ากลางไม่ถึงแอมเบชเชอร์ครับโดนกาตาร์ที่มาก่อนบอลยังกลับมาเป็นของสวิตอีกรอบหนึ่งเอเวดี้ครับให้มาชาก้าลาดิชาก้าเปลี่ยนออกขวามาจะเปิดก็ไม่ได้เองครับ
0: หาช่องเข้าอยู่นะสวิตเซอร์แลนด์คือตราบใดถ้ากาตาร์ยังไม่เสียลูก2ก็ยังพอมีลุ้นเลยครับโอ้ตอนนี้แพ็คแน่นหน้าบ้านเลยครับกาตาร์สวิตก็ต้องถ่ายบอลไปซ้ายไปขวานะครับหาทางเข้าอาคารจี้ก็เติมมาหัวกะโหลกเลยแล้วถ่ายมาที่ชาก้ากันอีกชาก้าให้ไปขวาครับหลุดมาแล้วครับอาบิเชอร์ได้เปิดโอ้โหเหมือนจะเปิดยัดครับต้องปัดออกไปก่อนครับ
1: จังหวะลุยขึ้นมาทางขวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอบิเชอร์เนี่ยยกเข้าไปนี่เหมือนจะกึ่งเข้าประตูเลยนะครับยังโดนทางด้านของอาบูนาดาปัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับ
0: นี่คุณพงศธรบอกว่าสวัสดีครับพี่คม FC ครับคิดถึงพี่คมภาคบอลมาก
1: ผมก็ภาคอยู่ที่นี่บ่อยๆนะครับ
0: เขาอาจจะหลังๆไม่ได้ฟังไหม
1: เตะมุมของสวิตครับทางนั้นมุมทงฝั่งขวาครูเบนบากาสรับเหมาเปิดเข้ามาได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกซะก่อนครับจังหวะจบหน้ากรอบหกหลากาตาดักแล้วจะสวนกลับลูกนี้อับดุลราซักโดนขวางไว้เป็นฟรีคิกแล้วเป็นใบเหลืองด้วยครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: นี่ไงคุณบอกไม่เห็นอับดุลราซักนี่ไงพอจังหวะนี้จะสวนกลับเรียกใบเหลืองได้ข้างหลังเขาสกรีนว่ายูซุฟนะ
1: ยูซุฟอับดุลราซักนะครับ
0: โอ้ต้องเบรกเกมครับเดนิสซากาเลียตอนนี้ก็ถอยไปยืนเป็นเซนเตอร์ครับช่วงวัยรุ่นนี่ก็เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางถึงแรกเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับสวิตนำกาตาแค่1-0ครับ อ่ะแล้วกาต้าทิ้งมายังติดที่นิโคลโรดิเกสครับคืนกลับไปที่โคเบิลหวดไม่ดีครับบอลออกข้าง

0: เรากาตาเริ่มในครองบอลนะครับบอลกลับมาตั้งที่เปโดมิเกลเปโดมิเกลทิ้งแนวลึกมาเอาตรงนี้ป้าไปขวาสวยครับอาคัมอาฟริฟอาฟริฟปาดมาแล้วเลียดตรงนี้ได้ยิงโอ้โหติดเซฟโฮเบิลครับมีช็อตได้ลุ้นยิงเหมือนกันครับกาตา
1: จังหวะหลุดมาของเอเมอร์สันจูเนียร์นะครับเน้นที่เสาแรกเลยครับเบียดแนวรับของสวิตมาได้แล้วด้วยแต่ว่าไปติดเซฟของเกโกโกเบลครับ
0: งานเกือบเข้าครับสวิตเซอร์แลนด์
1: ถ้าตีเสมอตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกในครึ่งหลังสนุกแน่ครับนะครับแต่มุมของ
0: ฟิปเขาไม่ตีอะไรกับไลน์แมนครับเขาบอกเหมือนกับว่าเขาตั้งบอลคือมันน่าจะกินบนเส้นแล้วแต่ไลน์แมนบอกไม่โอเคฮะ
1: ในรอบคัดเลือกเนี่ยอาคามาฟิปแอสซิสต์ไปทั้งหมด11ครั้งนะครับแล้วก็มี6ประตูจากการเตะบุ้ม
0: ครับนี่กำลังตีกับผู้ช่วยผู้ตัดสินอยู่อ่ะ
1: คามาฟิปเปิดลูกนี้โดนสกัดที่2แรกนะครับบอลย้อนกลับมาไม่ได้อะไรอีกครับจังหวะยกเข้ามาของกาตาจังหวะนี้ก็ลึกไปเข้าทางเกโกโกเบลครับ
0: คือแดนเอ็นดอร์นี่สไตล์การเล่นครับคล้ายๆแรดฟอร์ดเหมือนกันนะแรดฟอร์ดสวิตอะคือเป็นปีกซ้ายแล้วก็ถนัดขวาแล้วเลี้ยงจี้มาแล้วก็แบบเนี่ยจังหวะสมกึกสมกักเยอะเปิดตรงนี้ติดแล้วยัง
1: ไม่ออก
0: ด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหตรงนี้มาตัดฟาวอาคัมอาฟีฟครับริคาร์โดโรดิเกสเป็นฟรีคิกของสวิสนะครับจากของกาตานะครับก็หลังจากไฮเดรชันเบรกคือพักดื่มน้ำไปเสร็จเนี่ยเกมของกาตาก็เริ่มดีขึ้นครับแล้วทิ้งยางมาตรงนี้ครับกาตาจะฝากให้เอ็ดมิสัน
1: จะเล่นลูกโยนยาวบ้างแล้วครับกาตาแต่ว่าไม่ได้สวิตแก้ขึ้นมาทางซ้ายถ้าจบครึ่งแรกแบบนี้นี่ถือความได้เปรียบอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีควรจะต้องให้ขาดไปเลยครับสวิตพออีก2ทีมนี่เอาจริงก็สู้ได้หมดนะในความเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือว่าบอสเนียนะครับบอลบุกขึ้นมาจังหวะนี้ของดิโกเอเวดี้ครับ
0: เมื่อวานนี้เสมอกันนะบอสเนียนำก่อนแล้วแคนาดามาไล่ดีเสมอจากคายลาลิน
1: ให้มาซ้ายตัดเข้ามาของวากัสต่อมาที่ดิโกโรดิเกสมีตัวซ้อนเป็นเอเวเชอร์ครับทางซ้ายตบกลับเข้ามาได้ยิงเลยต้องเซฟครับอบูรดูจะซ้ำลูกนี้ก็ไม่ได้อีกครับกลับตัวยิงเมื่อสักครู่นี้นี่ให้นึกภาพลูกยิงของคายลาลินน่ะก็คือพลิกมาบอลยังไม่ทันปิ้นอยู่แล้วกลับตัวยิงเลยนะครับ
0: เมื่อวาน
1: แต่ว่ามาทางฝั่งซ้ายนะครับสุดท้ายยังเซฟไม่ได้ครับอบูรดา
0: บอส6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครึ่งแรก
1: ครึ่งแรกเจ็บเยอะนะครับเข้ากลางมาดูเหมือนสวิตจะเน้นหาประตูที่2ก่อนจบครึ่งแรกครับพลิกลูกนี้ไม่ดีโดนไปโดนมิเกลเคลียร์ออกมาแต่ว่าบอลยังกลับมาเข้าทางสวิตอีกทีนึงนะกรอบเขตโทษตักเข้าไปลึกๆ ลูกนี้จะขอเปลี่ยนทางของบริวเอมโบโลบอลลึกไปเข้ามือของทางฝั่งผู้สับประตูก่อนครับรับไว้ได้ครับอบูดาดา
0: เป็นจังหวะที่เปิดของกริชาก้าครับไม่ล้ำนะครับแล้วบริวเอมโบโลครับแม่โถมอาจจะมงแต่ว่าบูนาดายังออกมาถึงบอลก่อนครับคือถ้าไม่ถึงบอลเนี่ยโดนมงกระจ่อแน่นอนครับโถเริ่มงานชุกอีกรอบครับประตูของทางกาตาครับทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก6แล้วตรงนี้เป็นกาตาลุยมาเหมือนกันเริ่มไม่กลัวครับกาตาบอลกลับมาตั้งที่คู่เซนเตอร์ครับเปโดมิเกลทิ้งมาด้านซ้ายเอ้าแล้วหลุดมาสวยครับเติมมาแล้วเอาอามินแล้วเปิดมาหน้าปากประตูหูต้องเคลียร์ทิ้งแต่มีธงครับล้ำหน้าไปก่อน
1: หายครึ่งแรกกาตามีเหมือนกัน
0: กาตาเถียงเหรอกาตาเถียงตอนนี้คุณเจษดายังไม่นอนนะทักมาบอกขอฮ่าฮ่าผมว่าน่าจะขับรถไปที่ไหนสักที่อ่ะตอนเนี้ยหรืออาจจะไปภาคอะไรสักคู่
1: วันนี้วันเสาร์ไม่ใช่วันปาร์ตี้ของเขา
0: ไม่เขาอาจจะไปภาคแถวราชพฤกษ์
1: The FIFA World Cup. He wants to make an impression as a manager. สายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับทางซ้ายริคาร์โดโรดริเกสคือเข้ามาตรงกลางเปลี่ยนออกมาทางฝั่งขวาครับซากาเรียให้มาขวาสุดเอเบเชอร์เอเบเชอร์ยกลูกนี้บิลเอมโบโลพิงแล้วในกรอบแปะลูกนี้เรายิงเลยโอ้โหจะเอาเสาแรกของรูเบนวากัสลูกนี้ยังไม่ได้ประตูที่2ครับคิดดีแล้วทำดีด้วยแต่ยังถูกปฏิเสธโดยอบูนาดาครับ
0: โอ้โหตรงนี้มันต้องใส่สกอร์20ให้สวิตเซอร์แลนด์ครับเนี่ยคือเบโอโบโลตอนนี้บังบอลให้แนวรับกาต้าเข้าไม่ถึงนะครับก่อนจะดีดมาให้วากาสยิงแต่ว่าโอ้จะเอาเสาแรกครับแต่ว่ายังติดเซฟแต่มุมต่อเนื่องครับทางสวิตเซอร์แลนด์โอ้ตอนนี้กาต้าต้องมาเล่นเกมรับเต็มระบบอีกทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งแรกแต่มุมนะครับ
1: เปิดลึกเข้ามาโดนสกัดมีตัวซ้ำแม่เหมือนจะติดพวกเดียวกันเองครับสวิตเซอร์แลนด์จังหวะนี้ยิงไปติดตัวเพื่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นจังหวะให้กาต้าได้เคลียร์ทิ้งออกมาครับเป็นเปโดรมิเกลครับ
0: โอ้โหทำไปทำมานี่เหมือนเริ่มใช้โอกาสเปลือยนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนี่คือลูกยิงของวากาสโอ้โหเท้าซ้ายครับของอาบูนาดาครับยังสกัดได้คือถ้ายิงสูงกว่านั้นหน่อยนึงน่าจะใส่สกอร์ครับ
1: ที่บอกว่าอยากดูถ่ายทอดสดตอนนี้ก็ต้องสมัครแพ็กเกจเลยครับ
0: แพ็กเกจครับ
1: 6,500
0: ใช่
1: เบาๆ
0: ใช
1: ่ขนาดผมต้องหาคนหาน่ะ
0: เฉยระดับอาจารย์คมโอ้ยแค่ค่าจัดเดือนหนึ่งคุณก็มีน่าจะเกือบ6หลัก
1: หมายถึง6หลักเงินเฮ้ยต่ำที่ต้อง6หลักกิโลนี่อยู
0: ่หัวชาแล้วตอนนี้จะตีสามแล้วไอซานฟานเลยตอนนี้ไม่ต้องเล่นแล้วนะตอนนี้เริ่มแบบ
1: เริ่มต
0: ื่นแก่แล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
1: ส่วนกาต้าบุกขึ้นมาจังหวะนี้เปลี่ยนออกขวาไม่ถึงคาร์มาฟีฟครับมีแดนดอยครับตามมาหม่งสกัดออกหลังไปได้ก่อนเป็นเตะมุมของกาต้าครับทางนั้นมุมทงฝั่งขวาจะได้ลุ้นจากจังหวะเซตพีดีครั้งหนึ่งครับ
0: นี่บอกว่าคุณสนมีเวลารับงานที่ขึ้นด้วยเหรอครับจากคุณพิสารโอ้โหนี่ที่บ้านนี่คือบ้านผมครับนี่คือโฮมเบส
1: หวานเจี๊ยบ
0: เตะมุมกาต้าโอ้โห
1: คาร์มาฟีฟให้สัญญาลูกนี้แล้วยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งเข้ามาซะก่อนครับจังหวะ2เก็บบอลได้ต้องคืนหลังกลับไปถึงอบูนาดาเลยครับ
0: ทดไปละ5นะครับจาก6โอ้โหทำไปทำมาเหมือนครึ่งแรกจะมีแค่ประตูเดียวครับอบูนาดาเปิดยาวทิ้งมาแล้วยังติดครับเกมรับของสวิสแต่ว่าบอล2เป็นของกาต้านะครับเปโดมิเกลต้องคืน
1: นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับสวิสยังนำกาต้าอยู่แค่1ประตูต่อ0Certainly will be an extremely
0: well-earned break for all players. คือหลัง
1: กลับมาจังหวะนี้สวิตได้ขึ้นทางขวาครับซากาเรียดูเหมือนจะพอใจกับ1ประตูที่นำอยู่ณเวลานี้แล้วนะครับสำหรับทีมชาติสวิตครับไปว่ากันต่อครึ่งหลังแต่เราทะลุช่องดูลูกนี้หลุดเข้ามาได้ตวัดได้เอมโบโลเก็บได้แต่ยังยิงไม่ได้คือกลับมาให้ยัดโดนดักออกมาจากหน้าปากประตูไม่เสีย 2-0 ครับกาต้า
0: โอ้โหเป็นอีกครั้งที่สวิตไม่นำ2สกอร์ครับลูกยิงของเลเวอร์ฟอยเลอร์นะครับโดนนักเตะกาต้าสกัดจากปากประตูครับยังรอดนะครับ
1: โอ้โหบิลเอมโบโลนี่ใช้ทั้งตัวบังแล้วก็ดึงผู้เล่นกาต้าไปหมดเลยครับก่อนจะตบกลับมาตรงกลางเนี่ยลูกยิงเมื่อสักครู่นี้มันมีผู้เล่นกาต้ายืนอยู่หน้าเส้นพอดีครับเตะทิ้งออกไปแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่ลีไวสเตเดียมสวิตเซอร์แลนด์นำกาต้าก่อน1ประตูต่อ0ครับจากจุดโทษของบริลเอมโบโลครับ
0: โอ้ถือว่าโอกาสของสวิตเยอะนะครับในครึ่งแรกอย่างเดียวเนี่ยยิงไปแล้วถึง8ครั้งนะครับตรงกรอบ6ไม่ตรงกรอบ2แต่ว่าได้แค่ประตูเดียวจากจุดโทษแม่ถือว่าค่อนข้างใช้โอกาสเปลืองแล้วก็น่าผิดหวังนะครับแต่ยังไงก็ตามยังนำครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาต้าเนี่ยยิงไป4ครั้งแต่ตรงกรอบแค่2นะ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าค่อนข้างเข้มข้นครับถึงแม้สวิตจะเหนือกว่าแต่ก็ยังทิ้งห่างไม่ได้ส่วนคู่อื่นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูให้นิดนึงนะครับสำหรับผลงาน

0: นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกคราวนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมที่ชื่นชอบของตัวเองเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสูงสุดนะครับ100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับส่วนนี้ต้องอีกรอบนึงมั้ยฮะนี่ต้องมั้ย
0: ต้องดิต้อง
1: ต้องโอ้โหต้องใช้เลยฮีลไลฟ์ฮีลไลฟ์
0: เพราะว่าเราเมื่อย
1: แค่ลุกนั่งก็หรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังมากขึ้นนะด้วยอายุนะคร
0: ับ
1: ก็บอกว่าคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวครับด้วย Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็เป็นวัสดุพลาสติกพิเศษนะครับที่ช่วยลดภาระของข้อเข่าให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับสบายอากาศได้ยอดเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันนะใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรสุดคุ้มครับซื้อ Heal Life 2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับคุณงานไว้ได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990 บาทนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทรมาได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะครับก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับจัดไปนะฮะเอาโอเคก่อนจะไปพักเบรกเดี๋ยวดู SMSให้ครบเลยนะครับก็ที่ยังค้างเนี่ยมีบอกว่าม
0: ีบอกว่าอยากถามส่วนว่าดีเจออยกับพี่เต่าน้อยส่วนจะเลือกใครครับ
1: โอ้พี่เต่าน้อยอยู่แล้วไม่ต้องคิดเลย
0: เชีย
1: ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ของคลื่นก่อนดีเจออยเขาอยู่เมทวันโอเซเว่นเขาไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลอยู่แล้วนะนี่บอกว่านักคมนักสนอย่าลืมนะครับวันนี้กระแสบอลโลกกำลังจะมาค่ะบอลโลก2026ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่23ค่ะมี48ทีมมี104นัดแล้วก็หาซื้อ2ตัวท้าย3ตัวท้ายไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหาว่าหนูไม่บอกค่ะจากคุณเดือนทุนแฟนนอนอ่ะดันคมซื้อหวยบ้างไหม
0: ไม่ค่อยครับ
1: ไม่เอาเลยเหรอ
0: ไม่ค่อย
1: เนี่ยคุณเนี่ยเขาอุตส่าห์พิมพ์มาครั้งที่23เนี่ย48ทีม104นัดเซ็กซี่มาแรงเนี่ย48ทีมกับ104นัดเนี่ย
0: ช่วงนี้เขาไว้อะไรกันอยู่คุณ
1: เหรอ
0: นะฮะ
1: นี่บอกญี่ปุ่นเนี่ยเสียตรงตัวดีๆเนี่ยเจ็บไป3คนมิโตมะมินามิโนะแล้วก็เอ็นโดไม่รู้มีผลขนาดไหนแต่ยังดีที่แนทแลนด์เนี่ยก็ตัวผู้เล่นไม่ดีแต่กักโปเล่นทีมชาติดีนะครับแล้วก็ส่วนสวีเดนสไตล์บอลแข็งแรงโอ้สวีเดนนี่คู่หน้าเขา200ล้านนะครับวิกเตอร์เยเคเลสกับอเลซานเดอร์อิซัก
0: ครับคุณจะไปเทียบกองหน้า300ล้านได้ไง
1: ใครฮะ
0: แลนด
1: ์โคดี้เหรอ
0: โคดี้กับโป
1: คุณเอามาอย่างไร300ล้านใครซื้อเดี๋ยวอันนี้บอกว่าคู่แรกตี2แล้วคู่3คู่4เตะกี่โมงครับ
0: คู่3คู่แรกตี2คู่2เตะ
1: ตี5บราซิลกับเม็กซิโกขออภัยโมร็อกโก
0: คู่3เตะตี5
1: แล้วก็8โมงเช้าเฮติกับสกอตแลนด
0: ์แล้วก็11โมงตุรกีกับออสเตรเลีย
1: ก็เท่ากับวันนี้ถ้าดู4คู่นอนบ่ายโมงอะ
0: ใช่
1: พร้อมไหมล่ะ
0: ก็คือคุณต้องนอนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำอ่ะแล้วตื่นสักประมาณตีหนึ่งอ่ะ
1: อืมแล้วก็ยาวไป
0: ตีหนึ่งครึ่งก็ได้อ่ะ
1: อ
0: ะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: มีอีกไหมเนี่ยใช่ทีมที่พี่มุ้ยไปเล่นในเจลีกไหมครับซานฟานเซ่ฮิโรชิม่าหยอกอันนั้นซานเฟสเซ่ซานฟานมันต้องซานฟรานซิสโก 49ers
0: ใช
1: ่มีอีกข้อความหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้อ่ะ
0: พี่บอกพี่สดมองว่าระหว่างกือแลกับยูดีสใครเข้ากับสไตล์ปืนมากกว่ากันครับถ้ามาจริงผมชอบกือแลแต่กือแลก็จะไปทับกับโอเดกาดเอเช
1: ่กือแลมันกองกลางมากกว่านี่ถ้ายูดิสคือตัวปีกริมเส้นน่ะก็ต้อง
0: แต่ยูดิสก็ดีกว่าทุกคนขออาร์เซนอลน่ะ
1: ก็ถูกแต่ว่าไอ้นี่เอาไหม
0: ใคร
1: คริสตอสโซลิดเนี่ยวันนี้ข่าวแรงมากเอามาก่อนมันคือเหมือนก็อันนี้ถูกไงซื้อมาก่อนคือเหมือนแมนยูซื้อเอเดอร์ซอนน่ะ
0: กับนิโคลเซ่นแม่งยังไม่รอดเลย
1: ไม่อยู่นอริ
0: ทเขาเคยเป็นเด็กนิโคลเซ่นไอ้คริสซาร์ลิทเคยอยู่นิโคลเซ่น
1: เคยอยู่นอริทด้วยเออ
0: เคยเป็นตัวฟรีอยู่พักนึงอ่ะผมจำได้
1: แต่ปีนี้เขายิงกับจูเอกับขับปูดเนี่ย
0: ถ้าเล่น

0: ลีก็เล่นดี
1: ถ้าจะเอาขับบูทนะคุณไปเอาที่ชื่อไอเนี้ยกองหลังอ่ะทางขวาออโดเนส
0: ออโดเนสของเอกวาดอร
1: ์เออตัวนั้นน่ะแข็ง
0: แต่กองหลังเราไม่ต้องซื้อแล้วซื้อมาถมเหรอ
1: เบนไว
0: ้วันนี้กองหลังก็มีข่าวกับนี่นะของอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวกับดาคัวนะ
1: แม
0: ็กซองลาคัว
1: เจอร์มี่มองก้าเอามาแล้วไง
0: ของเลสเตอร์นะ
1: ใช่
0: ซื้อมาจังซื้อไปยังใช้งานไม่ได้
1: คุณดูเชลซีดิเขาล่ำ
0: ก็มันเลยเป็นเชลซีไงก็เลยปีนี้ก็แบบก็จะฝืดๆไงเดี๋ยวดูทาง Facebook นิดนึงก่อนจะไปพักเบรกนะครับมีคุณคาริสบอกว่าสวัสดีพี่สนมิคมกดไลค์กดแชร์แล้วครับอู๋น่ารักมากคุณวรวุฒิบอกดีครับคุณพุทธิพงศ์บอกพี่สนทำท่าอะไรในกีตาร์ขอพ่อก่อนนะฮะชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวทำท่าอะไรในกีตาร์เสร็จก็ต้องมาใช้ฮิลไลฟ์อีกอะพยุงเข่าเลยทีเดียว
1: อย่า
0: ไงแล้วก็นี่บอกว่า
1: ไม่แปลกใจว่าทำไมบีจีรักคุณจังเลย
0: แน่นอนอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยวากาสบอกหวานเจี๊ยบนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหวัยรุ่นเบอร์มิวด้าครับง่วงได้ไงโอ้โหผมเคยไปเบอร์มิวด้ามาแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ประเทศเบอร์สามเหลี่ยมนะ
0: ไม่ประเทศเบอร์มิวด้าเลยแหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ไอทีมชาติของไอเนี่ยในยากิเวลอ่ะไอตัวเก่าน
1: ายคิดว่า
0: เออเพราะว่าผมตอนนั้นไปเรียนอเมริกาแล้วไปเรียนด้วยวีซ่านักเรียนกันแล้วเข้าคลาสไม่พอโดนเทอร์มิเนต
1: คุณเรียนอเมริกาเหรอ
0: ใช่
1: ผมก็เรียนอเมริกา
0: จริงป่ะ
1: เออ
0: มีมุกอีกไหม
1: ไม่ใช่แต่ผมเรียนอเมริกาบางนาไง
0: เมกะอันนั้น ไม่แต่ผมไปอเมริกาแล้วผมชั่วโมงเรียนไม่พอแล้วผมโดนเทอร์มิเนตวิธีแก้คือต้องไปทำไงก็ได้ให้เข้าประเทศมาใหม
1: ่
0: เพื่อจะได้เลขประเทศใหม่ผมก็เลยไปเบอร์มิวด้าใกล
1: ้ๆ
0: อยู่แบบเลยฟลอริดาไปนี่
1: ประเทศช่องแคบ
0: ไม่เป็นเกาะเป็นเกาะเออเป็นเกาะ
1: ใช่ไหมอ
0: ันนี
1: ้คุณไม่โดนแม่เหล็กมันดูดเอาไว้เหรอเขาบอกสาม
0: ก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่โดนอันนี้บอกว่าอันยองฮะพี่คมอันยองพี่สนจากคุณควอนตัมไทม์นะครับแล้วบอกกรีดยางอยู่ทุ่งสงนครศรีมาทักทายครับจากคุณวีรศักดิ์ขอบคุณมากส่วนทาง YouTube โอ้โหทาง YouTube นี่มาทักทายกันเยอะเลยนะครับแต่ผมมีปัญหานะกับเมาส์เนี่ยแหละ
1: คุณใช้น้องแผ่นได้เหรอ
0: เหรอผมไม่ได้ใช้
1: นี่บอกทางสวิตมีนักเตะจากทางเหนือด้วยใช่ไหมครับเห็น
0: ทำไมอ่ะ
1: มีชื่อแดนบนดอยครับผม
0: แดนดอยนะฮะนี่บอกรับชมจากเตียงนอนที่อุดรธานีครับนี่บอกว่า
1: สวัสดีครับพี่คมนะครับฟีลแบบสมัยก่อนขับรถไปนั่งลุ้นบอลไปภาพแบบเห็นภาพแบบนี้เราใจมากครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณเอฟเอ็มเก้าเก้ากับมาภาคครับคิดถึงวัยเก่าๆครับผมจริงๆปกติเสาร์อาทิตย์เขาภาคกันอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ตามได้นะขึ้นกราฟิกเลยเนี่ย
1: มีบอกให้ขึ้นกราฟิกสกอร์ใน YouTube หน่อยได้ไหมครับ
0: โอ้โหอันนี้มี QR แล้วถือว่านี่ก็โอ้โหนี่ก็พิเศษแล้วนะผมบอกเลยก่อนหน้านี้ไม่มีนะ
1: เดี๋ยวผมถามเขาให
0: ้เออ
1: ถ้ามีโอกาส
0: นี่บอกว่าสวิสสู้ๆนะครับ
1: สนามคนเต็มดีจริง
0: ๆ
1: โอ้ยคุณรีไวซ์เซเดียมนี่ความจุ 68,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
0: ครับ
1: เคยแบบจุได้สูงสุดอะคอนเสิร์ต Taylor Swift 100,000
0: ค่าตัวเหรอครับ100,000
1: คน 100,000
0: ครับ
1: ความจุจากที่นั่งระบุ Levi's Stadium 68,500 ที่นั่งนะครับแต่ว่าเวลาเป็นคอนเสิร์ตมันก็จะลงไปที่สนามได
0: ้
1: เขาเลยบอกว่ามีแบบมีหลักแสน
0: อ่ะเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับกาตาร์กันต่อครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ของศึก World Cup หนนี้มากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเนื่องจากทั้ง2ทีมมีศักยภาพและมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสวีเดนและตุนิเซียโดยทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีโอกาสเข้ารอบสูงมากภายใต้การนำทัพของโรนัลด์คูมันทีมชุดนี้มีเหล่าดาวดังที่ค้าแข่งในลีกยุโรปมากมายและถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูง เนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่อง

99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: ช็คเช็คเช็คเช็คอ้าวอ๋อเข้าพอดีอ่ะเอากลับเข้าสู
1: ่นายที่นายไลฟ์ฟอนโลก
0: ครับผมนะครับก็ยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคู่ระหว่างกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้เราเริ่มครึ่งหลังมาอาคามาฟิฟทำอะไรครับเขี่ยบอลด้วยกันยัดไปที่มุมตรงนี้เหมือนเล่นรักบี้อ่ะแต่เอากินพื้นที่อ่ะ
1: กินแดนอ่ะ
0: เออแต่กินแดนมาก่อนล่ะ
1: ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวครับทั้งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาตาร
0: ์ก็ยังเป็นแบบผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอดิคมแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับ
1: ครึ่งหลังมีสวิตบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับยังนำแค่ลูกเดียวครับจากจุดโทษของบิลเอมโบโล
0: ครับผมจังหวะนี้ไปดึงเขาครับทางด้านของกาตาโดยทางฝั่งเอ็ดมินสันจูเนียร์นะครับเป็นฟรีคิกด้วยก็ครึ่งแรกเนี่ยกาตาเอาไปเหลืองไปแล้ว2คนนะครับผู้สับประตูอย่างอาบูนาน่าแล้วก็เจสันกาเบอร์ครับต่อถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีรายนำการเปลี่ยนตัวในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครึ่งแรกที่ดูจะเงียบที่สุดก็น่าจะเป็นมานูเอลอาคันจีเนี่ยเติมแบ็คคือไม่ค่อยได้เติมสักเท่าไหร่ก็ยืนเป็นตัวสุดท้ายอยู่นะครับแต่นี่ก็โอเวอร์ดี้นี่ก็เติมจังเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังมูรัตยากินจะเดินเครื่องเพิ่มหรือเปล่า
1: เพราะว่าสำรองถ้าเป็นตัวรุกเกอร์ยังมีพวกฟาสนัชนะครับกองหน้ามีอย่างจาชารีนะตัวลุกจากมิลานโนอาลกาฟอร์นะครับแล้วก็พวกสกี้อัมดูนี่นะที่เล่นในทีมลีก
0: ครึ่งแรกนี่ค่า XG หรือว่าค่าคาดการการยิงประตูของสวิตเซอร์แลนด์สูงถึง 2.3 เลยนะครับ
1: ใช้โอกาสเปลี่ยน
0: ใช่นะครับในขณะที่กาตาร์เนี่ยมีค่าคาดการการยิงประตูแค่ 0.45 แค่นั้นเองนะครับ14ครั้งยิงไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงกรอบถึง6ครั้งด้วยกันแล้วจังหวะนี้สวิตได้ฟรีคิกครับริมกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายครับ
1: ขอความยังส่งมาคุยกับเรา2คนได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็สเปเชียลช่วงฟุตบอลโลกครับมีไลฟ์ทั้ง Facebook Live แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับช่องทาง FM 99 Active Radio นะครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับครึ่งหลังเล่นมาได้2นาทีลุ้นจะนำเพิ่มครับทางทีมแดนนาฬิกาครับรูเบนวากาสครับอยู่ที่บอล
0: ถ้าจะลุ้นประตูที่2โอกาสแบบนี้ก็น่าสนใจเหลือเกินครับตอนนี้ผลต่างประตูเนี่ยอเมริกาดูจะสวยงามกว่าเพื่อนนะบวก3แล้วก็ยิงแล้วถึง4ประตูด้วยกันนะครับแต่ว่าคนละกลุ่มกันนะไม่ใช่กลุ่มนี้นะฮะ
1: ใช
0: ่กลุ่มนี้นี่พอขึ้นดำแบบนี้สวยได้เปรียบนะครับโยนเข้าไปลูกนี้เปลี่ยนทางของเอเวดี้ก็ลึกออกหลังไปอีกครับ
1: แต่ได้เตะมุมต่อนะทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: จังหวะจะขึ้นหม่งของดิโก้เอลเวดี้ไปโดนทางด้านของอับดุลริซักครับสกัดออกไปได้ก่อนได้ไปเตะมุมอีกรอบนึงครับ
1: วากาสเจ้าเก่านะครับจะเปิดด้วยขวาครับโค้งก็หาปากประตูครับ
0: รูเบนฟากาสให้สัญญาณจังหวะนี้ตักลึกไปเสาไกลลูกนี้ยังโดนอาบูนาดาชกทิ้งไม่ออกเพิ่งจะมาออกตรงนี้นะครับออกหลังเป็นเตะมุมมองสวยต่อเนื่องครับแต่ว่าเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งขวาบ้างยังเป็นรูเบนวากาสครับวิ่งไปวิ่งมาเตะมุมไปเรื่อยครับเริ่มครึ่งหลังมาเน้นลูกเซตพีซครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ส่วนคุณเลโอเปเตกีครับพยายามกระตุ้นลูกทีมนะครับพักครึ่งก็คงต้องการบ้านหนักแก้ไขเยอะนะครับโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยงานหนักทีเดียวแต่ตอนนี้ต้องป้องกันเซตเพลย์ของสวิตให้ได้ก่อนครับกาตาร
0: ์ยกของรูเบนวากาสโดนสกัดบอลกระดอนกลับมาเข้าทางรูเบนวากาสอีกรอบนึงครับทางขวาเคาะคืนกลับมาชาก้าข้ามคานครับโอ้โหดีชาก้าบอมเลยครับ
1: โอ้โห
0: กดด้วยซ้าย
1: คือยิงด้วยซ้ายครับบอล
0: โดน
1: จริงเหมือนมีโดนปลายมือนะครับชาก้าพยายามจะฟ้องว่ามีทัชของอบุนาดาแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ครับเป็นบอลตั้งเปิดเกมขึ้นมาของกาตา
0: ร์อุ้ยซ้ายลูกนี้นี่ถ้าเข้ากรอบนี่อย่างสวยเลยครับแต่ว่าเหมือนจะข้ามคานออกไปครับต้องเซตขึ้นมาใหม่ครับกาตาร์เอาอุ้ยเปิดขึ้นมาลูกนี้1 2กันจะไปไม่ผ่านแล้วครับโดนสวิตดักไว้ได้แล้วเซตตรงกลางของสวิตครับกรานิตชาก้า
1: ถ้านับถึงวันนี้เท่าที่เล่นมาประตูไหนสวยสุดในสายตาคุณ
0: โหน่าจะผมชอบลูกคายลาลิน
1: เออนะยิงยากนะ
0: ยิงยาก
1: แล้วเป็นประตูสำคัญ
0: ส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องของ

0: สวิตไม่ถึงบริวเอมโบโลครับพยายามจะเก็บจังหวะ2แล้วพลิกมาได้ด้วยครับรูเบนวากาสทางซ้ายรูเบนวากาสริมกรอบแขกโทษแต่งเข้าขวาแล้วเปิดติดบล็อกก่อนครับยังดักไว้ได้คูกี้บอลคืนกลับมาที่รูเบนวากาสกลับมาตรงกลางฟรอยเลอร์ตั้งปอมยกเข้าไปเสาไกลถึงเก็บบอลลงพลิกลูกนี้ได้ดอยกลับตัวยิงติดบล็อกออกหลังได้ลูกเตะมุมอีกครับ
1: โอ้โหโอกาสเยอะทั้งรูเบนวากาสทั้งแดนเอนดอยเลยครับวันนี
0: ้น่าจะได้รับคำสั่งมาว่าควรจะต้องมีประตูที่2ได้แล้วหรือเปล่าครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ครับคือพลิกบอลแล้วก็จับแล้วก็กดด้วยขวาเลยครับทางแดนเอนดอยแต่ว่าบอลเนี่ยมันอู๋จริงๆคือเหมือนไปสักเอาหลักลื่นเองนะครับแต่ยังดีที่ได้เตะมุมโอ้ไม่ได้ด้วยครับยิงออกไปเองแล้วสวิตลุยมาใหม่ครับด้านขวาจะชิงเร็วครับบอลที่ชาก้าคืนกลับไปเอนดอยเจอ2ด่านก็เสียการของบอลครับสวิตแล้วกาตาวนกลับมาตั้งด้านหลังเอ้าแล้วคืนเกือบสั้นสุดท้ายโดนฉกไปแล้วสวิตพยายามครองบอลเน้นความแน่นอนก็ไปตั้งที่อาคันจี้เลยฟรอย
0: ละถึงตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเข้าสู่ปี2026นี่กาตายังไม่สามารถยิงประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือต้นปีมันมีปัญหาเรื่องของสงครามใช่ไหม
1: ครับ
0: 3นัดอุ่นเครื่องไม่ได้เตะเลยนะครับกาตาแล้วพอมาอุ่นเครื่องเนี่ยเจอกับไอร์แลนด์แล้วก็เจอเอลซัลวาดอร์ยิงเขาไม่ได้เลย
1: คิดดูเจอเอลซัลวาดอร์ยิงไม่ได้อะ
0: เสมอ 0-0 นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าดาวซันโวสูงสุดของพวกเขาอย่างอาวิชอาลีเนี่ยจะได้ลงหรือเปล่านะครับวันนี้มีชื่อเป็นสำรองด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ครึ่งหลังก็ผ่านมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะครับ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอายุมากแล้วหรือเปล่า
1: ใช่อายุเริ่มเยอะก็เหมือนกับเอลเฮดอสอ่ะเกิน35แล
0: ้
1: ว
0: แล้วครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับทางด้านกราบขวาริคาร์โดโรดิเกสจะเป็นคนเปิดเข้ามาคนเปิดบ้านนะครับไม่ใช่รูเบนวากาสถอยไม่ถึงถอยไม่ถึงนะครับฟีบูสิตต้องไปตีเส้นนะครับก็ยืนเท้าลบเส้นอยู่แล้วนะครับโรดิเกสตั้งปอมยกมาเสาแรกบ่งด้วยไหลครับสุดท้ายได้เตะมุมครับบอลสุดท้ายไปโดนแนวรับกาตาสกัดออกไปครับเป็นทางด้านของอัลอามินครับ
1: โอ้จริงคือเนี่ยมี
0: กอดด้วยนะ
1: กอดทางอาคันจี้ไว้เลยครับทางอามินดีครับที่ไม่มีเช็คอะไรแต่มุมต่อครับแล้วตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นริคาร์โดโรดิเกสเตะด้วยเท้าซ้ายครับบอลมันจะโค้งก็หาประตูครับ
0: ลูกเปิดแบบอินสวิงครับยกเข้ามาหล่นออกไปเสาไกลมีตัวเก็บเป็นรูเบนวากาสทางขวาครับเลือกปล่อยออกข้างแล้วก็เป็นทุ่มของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ก็พยายามบุกอยู่นะครับสวิสแต่ลูกสองยังไม่มานะครับซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็มีกฎอะไรใหม่ๆเพิ่มเยอะนะทุ่มช้ากว่า5นาทีหลังจากได้ครองบอลแล้วก็จะเปลี่ยนทุ่มเนี่ย
0: ใช่เดินออกช้านี่ตัวเปลี่ยนต้องรอ1นาทีนะครับ
1: ใช่อย่าช้าอย่าช้า
0: ใช่ส่วนจังหวะนี้กาตาเตะจุดพลุขึ้นมาครับลอยมาด้านหน้าอับดุลราซิกอยู่หาบอลไม่เจออีกครับกลายเป็นแนวรับสวิตเซอร์แลนด์ลงมาแก้กันเอาคืนกลับมาได้บอลอยู่ที่นี่ก็เฟดดี้ครับหน้าปากประตูตัวเองสวิตย้อนกลับมาให้เกรกอร์โกเบลเล่นกับอาคันจิบอลยังอยู่หน้าปากประตูสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกรกอร์โกเบลให้บอลสั้นๆมาที่เฟดดี้ครับ
1: ก็แปลกนะฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นโคเบลก็ดูไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าแจนซอมเมอร์นี่ยึดมาอย่างยาวนาน
0: ใช่เขาไม่ได้มาเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็โรยลาและอายุเยอะด้วยนะครับมือสองชุดนี้มันเป็นเคลเลอร์กับทางอีกคนหนึ่งที่เป็นวันนี้นี่เหมือนส่งมาคนเดียวด้วยพอเป็นเอ็มโบโก
0: ้ไงสวิตยังมองหาประตูที่2อยู่นะครับย้อนหลังคืนกลับมาถึงเกรกอร์โกเบลอีกรอบนึงครับแต่ด้วยศักดิ์และสิทธิ์อ่ะโกเบลก็สมควรกับการเป็นมือหนึ่งที่สวิตได้แล้ว
1: ใช่เขาอยู่กับดอทมุนมานานแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะหาเติมขึ้นมาทางขวาของกาตาก็โดนดักอีกครับจังหวะลุยของอาอุยไปเสียบอลคืนกลับมาสวิตไม่รีบแล้วก็เซตบอลอยู่ในแดนของตัวเองครับเนี่ยครับอาคันจีบอกเพื่อนรอหน่อยให้บอลฝากมาทางซ้าย ให้ไปซ้ายสุดรูเบนวากาสวากาสจากซ้ายจะตัดเข้ากลางยังไม่ได้ครับ
2: อาคันจิ
0: อ้าวจังหวะนี้ลั่นนี่ครับสายบอลของคันจีลึกออกข้างไปเลยครับ
1: เริ่มมีให้บอลกันพลาดเหมือนกันครับสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นทุ่มของกาตาร์นะครับด้านซ้ายผ่าน10นาทียับครึ่งหลังสวิตยังนำกาตาร์แค่ 1-0 นะครับจากจุดโทษของบิลโอมโบโลตั้งแต่นาทีที่17ครับ
0: 10นาทีแรกของครึ่งหลังผ่านแล้วนะครับบอลตรงกลางขึ้นมาของคันจีเซตกันขึ้นมาอยู่ที่คันจีอยู่กาต้าเนี่ยตอนนี้ก็คือลงไปรับทั้งแผงเลยครับสวิตออกมาทางขวาให้ซาการียฝ่าเข้ามาตรงกลางเอบิเชอร์ตั้งป้อมไม่เปิดล็อกอีกทีนึงตั้งป้อมอีกทียกไม่ผ่านครับโดนดักไว้ได้ที่เปโดมิเกลจะสวนกลับของกาต้าได้ไหมครับอาคาราฟิฟให้ขึ้นหน้ามาอับดุลแม่อับดุลวิสักไม่ได้จริงๆครับจะไปนี่โดนเขายืนขวางไว้มิดหมดเลยครับสวิตวางยาวขึ้นหน้ามาทิ้งมาพื้นที่ทางซ้ายรูเบนวากาสทันด้วยแต่ว่าบอลจะออกอยู่แล้วครับเลยเลือกสกิดบอลให้มันออกข้างแล้วไปรอกดดันดีกว่าครับลูกทุ่มของกาต้าครับริมเส้นฝั่งขวาใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับ
1: ก็ดูรับมือที่ดีขึ้นนะกาต้าครึ่งหลังจังหวะเตะทิ้งก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนครึ่งแรก
0: แต่ทุ่มมาลูกนี้ของอายุบอาวูดไปเข้าทางสวิตแย่งกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอ้าวแต่ช้าแล้วลูกนี้โดนดักไปอับดุลริซักเปิดอะไรครับ
1: คือตอนนี้ปัญหาของกาตาร์คือการจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับยังไม่แม่นก็เลยเนี่ยโดนทางสวิตตัดบอลได้บ่อยตรงนี้มีผู้เล่นกาตาร์นั่งเจ็บอยู่นะครับยังไม่ลุกด้วยเป็นทาง
0: คู
1: คี้รับตัวเก่านะครับเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยครับทางคูคี
0: ้ก็เป็นจังหวะที่จะพลิกจ่ายเมื่อสักครู่นี่นะครับ
1: จังหวะปั๊มที่แบบเอ็นดอย
0: ลูเบลกีโวยเลยครับตามหลังอยู่หนึ่งลูกนี่ไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับไม่ว่าจะสวิตกาต้าโลเปสกีหรือใครก็ตามนะ
1: อันนี้จะเปลี่ยน2ทางกาต้า
0: เอาละครับ
1: มีทางเนี่ยอัมเมดฟาติอับดุลลา20แล้วก็12
0: ทางสนามที่รออยู่เป็น
1: อัมยับ
0: อัมเมดฟาตี้นะครับหมายเลข20นะครับแล้วก็หมายเลข12คาริมบูดิยาฟนะครับนี่ก็อายุมากแล้วนะอัมเมดฟาตี้นี่33นะครับจากอัลอาราบีแล้วก็คาริมบูดิยาฟ35จากอัลดูฮาอิลนะครับ
1: แต่ก็เริ่มส่งแนวลุกลงมานะสำหรับกาตา
0: แต่สวิตไม่สดแล้วครับขวาขึ้นมาซาการียจะเปิดลูกนี้ติดบล็อกบอลไปเข้าทางอับดุลริซักครับจะพาขึ้นมาอับดุลริซักได้เปิดด้วยแต่ไม่ผ่านหัวนี่ก็เอฟเอดีครับสวิตช่วยกันดักกลับมาก่อนคือถึงตรงนี้กาตาก็ยังเล่นเหมือนเตะบอลกำแพงครับเตะมากระดอนกลับมาเตะมากระดอนกลับมาเรื่อยๆแล้วซ้ายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์จังหวะนี้เปิดด้วยซ้ายของริคาร์โดโรดิเกสยังไม่ผ่านคุกกี้ครับดักไว้ได้ก่อนแต่เคลียร์ออกมาก็กลับมาเข้าทางโรดิเกสอีกรอบหนึ่งบอลของกรานิตชาก้าเก็บมาให้มาโรดิเกสทางซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้มงสกัดออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะสกัดบอลของอายุบอาอุยครับเป็นเตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าอุยสกัดไม่ได้นี่เปิดเข้าไปให้เพื่อนชาร์จจ่อๆเลยครับทางริคาร์โดโรดิเกสแล้วจะเปลี่ยนตัวก่อนหรือเปล่าครับทางกาตาน่าจะยังไม่เปลี่ยนครับ
0: เหมือนจะเปลี่ยน3คนเลยนะครับมีกองหน้าอย่างอาเมดอาราเอลดินจากอารายานด้วย1คนนะครับนี่ลงมานี่30กว่านั้นเลยนะครับที่กำลังจะลงมานะครับแต่จังหวะนี้สวิตเตะมุมแล้วครับยกเข้าไปลูกนี้โดนอบูดาดเตะทิ้งออกมาก่อนแล้วอาฟิฟช่วยสกัดออกข้างครับ
1: ให้ฝ่าครับกาตา
0: โอ้นี่เพิ่งจะเห็นเหมือนกันว่ากาตามีผู้เล่น30เกิน33อ่ะเยอะมากเลยนะครับ
1: ต้องอาศัยตัวประสบการณ์คนที่ออกไปนี่คนแรกนี่เป็นทางอาอุยนะครับ
0: วันนี้โดนเผาเครื่องเหลือเกินนะคร
1: ับ
0: อายุอาอุยครับ
1: ใช่โดนกับรูเบนวากาสทั้งเกม
0: เอาทางด้านของอาเมดฟาตี้ลงมาครับอีกคนหนึ่งที่ถูกถอดออกเนี่ยเป็นจัสมินกาเบอร์นะครับมีใบเหลืองติดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ส่งตัวรุกอย่างคาริมบูดิยัฟลงมาครับแล้วก็กองหน้าครับที่กำลังจะลงมาแทนที่อับดุลริซักนั่นแหละครับทำอะไรไม่ได้เลยครับก็คืออาเมด อาราเอลดินนะครับกองหน้าจากอารยานนะครับ
1: โอ้ยเงียบครับอับดุลิซักสามคนครับของกาตาร์ครับการแก้มาของลูเปตกีครับตอน1ชั่วโมงของเกมนะครับก็ถ้าตีเสมอไม่ได้

0: อนกลับมาของกาตาร์ถึงอาบูดาดาสาเข้ากลางมานวดไปเรื่อยครับ
1: ต้องคืนกลับมาก่อนอคันจิและอัลเ
0: วเด
1: ี
0: เหมือนจะกลับมาเน้นครองบอลแล้วนะสำหรับกาตาร์นะครับ
2: คือสวิสก็ไม่ได้บีบมากนะปล่อยให้กาตาร์ครองบอลบ้าง
0: แพ้แบบนี้เจ็บทุกคนนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ยิงได้น้อยไปไงเสียหน้าเสียดายอะไรอย่างเงี้ย
2: ตาก็แพ้แล้วอยู่ดีก็ไม่มีแต้มอยู่ดี
0: ใช่อ
2: ย่าทิ้งมากก็ไม่แม่นครับกาตาร์เข้ามือโคเบล
0: บอลฟินมาของสวิตเซอร์แลนด์บ้างครับเกโกโคเบลอย่าอ่อมครับอย่าอ่อมเพิ่งจะเล่นได้1ชั่วโมงอย่าอ่อมครับ
2: 3 ครึ่งเล่นงี้
0: ผู้บรรยายยังไม่อ่อมอย่าอ่อมครับซ้ายมาดิกโดโรดิเกสเก็บให้มารูเบนวากัสจี้จี้จี้ดูเบลกัสจะหลบ2คนลูกนี้โดนขวางไว้ไม่ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอลอ้าวแต่ขยันครับรูเบลกัสไปขโมยกลับมาอีกรอบนึงรูเบลกัสเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้ต้องฟาวแล้วครับก่อนเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยโดนขวางจากทางด้านหลังเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: ตรงนี้ถือว่าเนี่ยไปชิงบอลดึงบอลคืนมาได้จากเปโดมิเกลนะครับแล้วเลี้ยงจี้ไปอีกทีก่อนที่จะโดนฟาวแต่ต้องดูครับจังหวะฟาวมันในหรือนอกครับโอ้นอกกรอบชัดเจนครับเป็นทางคูครีนะไปฟาวก็เป็นฟรีคิกของสวิสนะครับ
0: ก่อนเข้า
2: ใช่
0: ก่อนเข้าไปในเส้นพอดี
2: กองเชียร์สวิสวันนี้ยังเฮได้ไม่สุดนะเพราะนำแค่สกอร์เดียวครับมันยังไม่อุ่นใจแต่ลุ้นฟรีคิกครับแล้ววากัสเจ้าเก่าครับตัวลุกจากเซบีย่าครับจะเป็นคนเปิดแต่วากาสปีนี้ฟอร์มกับเซบีย่าก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องมาหนีตกชั้นสุดท้ายเซบีย่าก็รอด
0: ใช
2: ่ทาง Facebook ทาง YouTube ยังทักทายมาได้นะครับรวมถึง SMS ครับ489899
0: ฟรีคิกลูกนี้เปลี่ยนจุดแล้วยกของริคาร์โดโรดริเกสมีตัววิ่งมายิงแต่ว่าติดบล็อกครับจะสวนกลับกาตาร์ทำได้ไหมไม่ได้สวิตดักแล้วเตะสวนขึ้นไปไม่ล้ำหน้าตามมาเก็บโทล้ำหน้าไม่มานะครับตามมาเก็บได้ของเดนดอยทางขวาดึงจังหวะเรียกเพื่อนมาแล้วคืนกลับมาตรงกลางบอลของซากาเรียจากขวาย้อนมาถึงบริเวณวงกลมกลางสนามครับโรดิเกสคืนกลับมาเน้นครับสวิตเน้นหาประตูที่2อยู่นะเวลานี้พาขึ้นมาก่อนจะยกทิ้งไปทางด้านขวาซากาเรียเอาลงเจอกับเอดมินสันจูเนียร์แล้วโดนเอดมินสันจูเนียร์แย่งไปครับพยายามจะสวนกลับลูกนี้โดยทางด้านของอาราเอลดินก็เตะโดนดักมาซะก่อนครับแต่ว่ากาตาร์ยังเก็บได้ครับให้ไปทางซ้ายเอาอามินคืนกลับมาเอาอามินยกขึ้นหน้าลูกนี้อาราเอลดินจะตามมาเก็บก็หล่นออกข้างไปอีกครับเป็นทุ่มของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: ยังเป็นปัญหาเดิมครับกาตาร์คือจะเปลี่ยนจากตอนที่ตัวเองตั้งรับเนี่ยมาเป็นเกมรุกไม่แม่นครับสวิสก็เลยไม่ต้องเหนื่อยมากครับเนี่ยตัดบอลกลับมาครองได้อีกแล้วครับ
0: เนี่ยมาตรฐานที่ต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างยุโรปกับเอเชียนะครับ
2: ใช่โดยเฉพาะกองกลางนะเพราะว่าของสวิสนี่มีทั้งฟอยเลอร์กับชาก้านี่ประสบการณ์ระดับท็อปของยุโรปนะ
0: อาฟิปนี่เห็นได้ไหมเอเชียนี่โอ้โห
2: จีจาร์จีจาร์
0: จังเลยเทพอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นี่วันนี้วิ่งหัวฟูไปวันๆเลยนะครับ
2: ใช่ต้องยอมรับบอลไม่ถึงเขาด้วย
0: ใช่ครับสวิตทางขวาซากาเรียขึ้นกลับมาบอลขึ้นมาของเอลเวดี้ลูกนี้เติมคิดดูว่าเซ็นเตอร์แบ็กเติมมาถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับให้มาขวาเอ็นดอยจะพลิกไปของซากาเรียมาได้ด้วยซากาเรียทางขวาเปิดมีตัวสไลด์บอลดักออกหลังแล้วเหมือนบอลมันข้ามเส้นออกไปแล้วครับเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: โอ้วันนี้สวิตจริงๆเตะมุมเยอะนะครับแต่ว่ายังสร้างประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวดูครับตรงนั้นจะใครโอวากัสเจ้าเก่าครับก็สลับกันเปลี่ยนนะครับระหว่างวากัสกับริคาร์โดโรดิเกส
0: ครับ
2: แต่ตรงนี้คือบอลเปิดไปติดบล็อกทางคูครีนะครับแล้วจะเปลี่ยน2ครับสวิตอาร์บิเชอร์เนี่ยออกละนะครับ
0: ก็สวิตเซอร์แลนด์ถอนอาร์บิเชอร์ออกครับแล้วก็ส่งถอยเอ็ดดอยออกด้วยนะครับที่ลงมาเพิ่มเนี่ย
2: มันซัมบี้
0: เป็นแมซัมบี้ครับกับฟาบิงรีเดอร์ครับ
2: โอ้ก็ส่งตัวลุกลงมาเพิ่มครับทางสวิตเซอร์แลนด์แต่มุ

0: มาครับโยนมาเสาไกลยังชกได้ครับ
1: อูรินายังปัดทิ้งออกมาได้ก่อนครับ
0: แล้วบอล2อาจจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับทางกาต้าต้องคืนฟิปเตะทิ้งขึ้นมาก็ยังติดครับแต่ได้ฟาวทางกาต้า
1: ครึ่งหลังเนี่ยคุณเห็นเกกอโกเบลออกแรงอะไรหรือยัง
0: น่าจะเอาไปยวนลงมาผูกเสาสองข้างแล้วนั่งเล่นละ
1: สั่งบะหมี่ป๊อกป๊อกหลังประตูกินแล้วนะครับล่าสุด
0: โอ้แต่เกมมันผ่าน65นาทีนะครับคนเชียร์สวิตก็เชื่อว่าก็ยังไม่ได้แฮปปี้อ่ะแต่ตอนนี้กาตาร์เริ่มเอาบอลมาครองครับ
1: ต้องดูว่าพวกตัวใหม่ๆที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นอย่างฟาเบียนรีเดอร์หรือว่าโยฮันแมนซัมบีเนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่านะครับแมนซัมบีจากฟรายบวก
0: แต่ก็น่าสนใจนะที่มูรัตยาคินเลือกถอดเอ็นดอยทั้งที่ครึ่งแรกก็บทบาทเยอะนะครับ
1: ใช่จริงๆ3ตัวรุกของสวิตผมว่าจัดจ้านหมดนะ
0: ใช่
1: วางยาวมาทางซ้ายครับรูเบนวาการ์ดเอาบอลลงแล้วจี้ใส่แนวรับจังหวะนี้วาการ์ดริมกรอบเขตโทษแล้วคืนกลับมาให้กดไม่ตรงกรอบครับลูกยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษของกราดิชาก้าครับ
0: ก็เนี่ยครับถ้าสวิตจะหวังผลก็ต้องหวังจากการกระชากของวาการ์ดครับแล้วจังหวะนี้คืนคัตแบ็กกลับมาให้ชาก้าได้กดด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลมันโค้งออกหลุดเสาไกลยังไม่มาครับลูก2ของสวิตเซอร์แลนด์กาตาร์ก็ไม่ได้เด้งเยอะเหมือนพยายามมองว่าถ้าแพ้น้อยก็ยังพอมีลุ้น
1: มีคนบอกว่าแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้แล้วเหรอต้องใช้ตัว MCOT Connect นะครับแอปพลิเคชันฟังวิทยุทั่วไปใช้ไม่ได้นะครับอ่ะระวางเบรกครับคุณสนเมื่อกี้เขาถามว่ากิจกรรม99ตอนนี้มีอะไรครับ
0: ก็สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะครับบริษัทอสมทครับร่วมสร้างสีสันสร้างความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan นะครับก็ในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดให้แฟนบอลเนี่ยร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดหรือเชียร์ทีมชาติที่ชอบนะครับร่วมลุ้นรับของรางวัลกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net วิธีการนะครับก็ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือก MCOT Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะครับจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็มีภารกิจพิเศษนะครับสมัคร MCOT Superfan เนี่ยก็มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ทางด้าน cheer.mcot.net นะครับสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเรียกได้ว่าเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็1เดือนเสร็จๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันง่ายๆผมสรุปให้ก็คือเข้าไปใน mcot cheer.mcot.net แล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ค่อยๆโหวตอะไรเงี้ยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็ได้รับของรางวัลด้วย
1: ครับ
0: นะครับอย่าลืมไปร่วมสุขกัน
1: ส่วนอีก41จังหวัดที่ติดตามรับฟัง FM 99อยู่นะเวลานี้หวังว่ายังไม่นอนนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยก็ได้นะครับทาง4689899นะครับรวมทั้งทาง YouTube แล้วก็ทั้งทาง Facebook ด้วย
0: ครับ
1: นะครับแน่นอนครับนอกจากไปเชียร์ mcot.net กันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์พยุงข่าวครับนะครับที่จะช่วยให้คุณ
0: มั่นใจคุณจะเป็นต้องใช้ไหมคุณจะเป็นต้องใช้
1: ยังไม่ต้องผมแนะนำพยุงข้อเท้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เจ็บอะไรไม่ได้แก่นะเป็นเกาต
0: ์ครับ
1: นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับมีบอกว่าคือมันต้องมีอุปกรณ์พยุงข่าวฮีลไลท์นะครับเพราะว่ามั่นใจในทุกย่างก้าวนะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่ยืดไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันใครสนใจดูแลสุขภาพเข่าตัวเองวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับก็คือซื้อเข่าเราแถมเข่าคนที่เรารักได้อีกคู่นึงด้วยนะครับราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับหมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับ021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
0: ครับใช้ได้เลยนะไม่ถึง 1,000 ได้ต้อง4ชิ้นแล้วก็แถมกระเป๋าคาดเอวด้วย

0: ด้วย
1: ไม่ใช่แค่ข่าวของคุณนะครับแต่ช่วยพยุงข่าวของคนที่คุณรักด้วยนะฮะฉลาดพี่ไว้แต่จังหวะนี้อาคามาฟีฟได้ลุยอาคามาฟีฟหน้ากรอบเขตโทษจะกระดกลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนทางด้านของเดนิสซากาเรียดักไว้ได้ก่อนครับซากาเรียนี่พอเล่นเกมรับเหมือนจะหุบมาเป็นตัวตัดเกมนะแต่พอเป็นเกมรุกเนี่ยทางออกมาเป็นแบ็คขวานะครับจังหวะนี้ดักสวยเลยครับเดนิสซากาเรียอาฟีฟอุตส่าห์ลุยมาครับขโมยไปดื้อเลยครับ
2: จอทับไม่มีช็อตได้ลุ้นยิงเลยนะครึ่งหลังของกาต้าครึ่งแรกยังพอได้มีลุ้นยิงนะแต่ว่าครึ่งหลังเปลี่ยนตัวแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับทางลูปาติกี
1: ส่วนจังหวะนี้ลุยขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์หน้ากรอบเขตโทษได้จบติดบล็อกบอลเกือบจะเข้าทางฟาเบียนรีเดอร์ครับเข้าขวาแล้วแต่ว่าจังหวะง้างนี่มันมีตัวบล็อกไว้ได้ก่อนครับส่วนจังหวะนี้ยูฮันแมนซัมบีครับไปฟาวล์เล่นกาต้าล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติกาต้าครับ
2: พยายามช่วยทีมนะทาง2ตัวสำรองของสวิตเซอร์แลนด์นะครับรีเดอร์ก่อนลุยไปแล้วก็ยิงติดบล็อกก่อนที่จังหวะที่กาต้าตัดบอลได้แล้วจะสวนเนี่ยมาซัมบีก็ต้องมาเบรกฟาวไว้เหลือ19นาทีนะครับโอ้โหคู่นี้กลายเป็นว่าแม่ดูแล้วยิงค่อนข้างน้อยกว่าการคาดการณ์ครับ
1: มีถามมาบอกคุณสมคุณคนคุณสนคุณคมเคยมีไม้เล่นเหมือนจะตกรอบแต่ว่าเป็นแชมป์โลกเฉยไม่ค่อยมี
2: ส่วนใหญ่ทีมที่เป็นแชมป์มันก็ควรเล่นดีสม่ำเสมอนะ
1: เอ้ยแต่มันมีอยู่ทีมนึงนะเล่นเหมือนจะไม่ได้แชมป์ได้แชมป์เฉย
2: ตอนไหนทีม
1: อาร์เซนอลไง
2: อ
1: ๋
2: อเล่นแบบทรงมันไม่ใช่ แต่ว่าผลการแข่งขันมันได้
1: ใช่ใช่
2: เอาไม่เอาดิเอาแบบฟุตบอลโลกดิแชมป์ฟุตบอลโลกอะมีไหม
1: ถ้าม
2: ีในยูโรอะกรีซไงผมให้กรีซเล่นแบบพิเล่อะแต่ว่าเป็นแชมป์ไง
1: มันจะมีอย่างนี้มันจะมีอย่างฟุตบอลโลกปี1998กองหน้าไม่ยิงเลยแต่ได้แชมป
2: ์คร
1: ับนะฝรั่งเศสเซฟานกีวาร
2: ์นี่ยูริจอร์เกฟ
1: เฮ้ว่าพูดถึงฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกมาเลยไงยูริจอร์เกฟ
2: ยังไงเนี่ยสวิตเนี่ย
1: สวิตสิทธหนังกลับหรือเปล่าวันนี้ questions คือกลายเป็นว่าบุกมากกว่าโอกาสยิงเยอะแต่ว่าศักยภาพในการยิงประตูมันไม่เฉียบคมเท่าไหร่ต้องจี้กว่านี้ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมครับ
2: เนี่ยยิง20ครั้งนะตรงกรอบ7แต่ได้ลูกเดียวจากจุดโทษครับสวิตเซอร์แลนด์แหมดูขี้เหร่ครับวันนี้
1: มีหมอกดติดตามแล้วจากไต้หวันนะครับ
2: โอ้โหสุดยอด
1: ตอนนี้ไต้หวันก็น่าจะไป5กว่าแล้วนะครับ
2: เร็วกว่าเราชั่วโมงนึง
1: ทำอะไรไม่ทำไม่นอนครับผมโหวันนั้นดูเกาหลีใต้ที่แบบคนเกาหลีใต้ออกมาเชียร์จากบ้านตอน11โมงนี่ตั้งใจเหมือนกันนะ
2: เขาอิน
1: เออ
2: คือลุ้นได้เกาหลีฟอร์มนะแล้วก็ตามที่เขาคาดการเลยคือตอนแรกผมก็งงนะที่เขายกให้เกาหลีเหนือกว่าเช็กนะและชนะได้จริงๆครับ
1: ผมชอบเกาหลีวันนั้นนะผมเชื่อว่าเกาหลีเหนือกว่าเช็กเยอะเช็กนี่กระท่อนกระแท่นมากนะกว่าจะเข้ารอบได้เลย
2: รับก็ไม่ดีไอ้เกมรับที่เคยดีๆก็ไม่ดีเกมลุกมันฝืดแล้วก็ฝืดต่อเนื่อง
1: ใช่กำลังจะเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับนี่มีคุณจอห์นเคซิกส่งมาบอกว่าสนเจตเขากำลังไปห้องเชือดครับผมอ๋อ
2: เหรอฮะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู
2: ้ห้องเชือดเขาอยู่แถวโศกอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้สายขึ้นมาของกาต้าจะแหวกหลบเอาแล้วล้มทำไมครับล้มแล้วไม่อยากจะลุยล้มแล้วดื้อล้มแล้วดื้อสุดท้ายยังเก็บบอลได้ครับ
2: นักบอลก็ไม่เคลียร์
1: ได้ยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับลุยขึ้นมาน่ะเป็นทางด้านของตัวสำรองนะครับที่ส่งมาคือคาริมบูริยัฟนะครับแต่ว่าไปล้มนี่งงเลยครับเซมเซนจูเนียร์เปิดมาของสวิตอ้าวลูกนี้ดักได้แล้วสวิตเบิร์นบอลไปทางซ้ายรูเบนวากัสหลุดขึ้นมากรอบแค่ทอดฝั่งซ้ายวากัสเอี้ยวยิงติดอบูนาดาครับนี่ครับศักยภาพในการจบสกอร์มันจืดไปหน่อยครับ
2: จริงๆสวิตเซอร์แลนด์3นะเมื่อกี้เรารับกาต้าเหลือ2หรือว่าวากาสเลือกไม่จ่ายครับ
1: เลือกจะยิงเอี้ยวขวาแต่ว่าไม่ค่อยดีครับเวนวากาส
2: จริงๆคือมีเอ็มเบโลกับลีดเดอร์นี่รอชาร์จอยู่นะครับเอามาใหม่ครับมาซัมบี
1: ้หลายคนก็อยากเห็นสวิตยิงอีกสักลูกนึงทะลุช่องลูกนี้หลุดไปบิลเอ็มเบโลแตะโอ้โหลอดวางขาบูดาดาไปแล้วแต่ไม่ตรงกรอบครับ
0: ผู้น่าจะเป็นประตู 2-0 ของสวิตเหลือเกินครับไม่ได้อะไรครับบอลออกหลังเป็นตั้งแต่จังหวะปาประตูของกาตาร์ครับ
2: ผู้เนี่ยมันซัมบี้คือให้ช่องนั้นหลุดเลยครับแล้วเอมโบโลถึงบอลก่อนทางอบูลดาครับแล้วดีดด้วยซ้ายโอ้แต่ว่าเข้าแค่หน้าต่างครับส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยคือโอ้โหวากาฟยิงเองแต่ว่าก็ไม่ได้หนีมืออบูลดาเยอะครับโอ้ทู่มากครับวันนี้ทางเกมรับเกมรุกของสวิสนะครับ
3: ครับ
2: แล้วตรงนี้มาฟาวอีกเป็นบอลของกาตาร์นะครับกาตาร์เริ่มเด้งในช่วง15นาที
0: สาเหตุหนึ่งที่เอาแมนซัมบีลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะจ่ายแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่จังหวะพาบอลขึ้นไปเองของริมเส้นทั้งสองฝั่งครับบอลตรงกลางขึ้นมาบอลของกาตาร์ครับ
4: อาเมด
0: อาเมดฟาตีเหมือนเอาอาเมดฟาตีไปเล่นเป็นแบบเซ็นเตอร์แบ็กร่วมเลยนะตรงกลางนะครับให้มาทางขวาครับจังหวะนี้บูเลมคูกีกลายเป็นว่ากาตาร์มาเน้นครองบอลอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้แล้วข้างสนามมาเหมือนกำลังจะมีเปลี่ยนลงมาอีกนะครับสำหรับกาตาร์ครับแต่จังหวะนี้ได้บุกขึ้นมาแล้วครับตรงกลางบอลของกาตาร์ทางซ้ายไหลต่อมาลูกนี้สัดเข้ากลางแล้วยกไปลูกนี้อัลลาเอลดินรออยู่แต่ว่ายิงไม่ได้ครับบอลมันสูงกว่าเขาไปหน่อยนึงครับเพื่อนก็เปิดไม่ดูเซนติเมตรเลยครับลึกออกหลังไปไม่ได้อะไรเลยครับกาตาร์นี่เดียวๆแล้วนะครับอัลลาเอลดิน
2: คือเอลดินเข้าไม่ถึงครับส่วนถ้าจะเลยมาถึงอาฟิปก็บอลมันออกหลังไปก่อนนะครับ
0: อาเมดอะลาเอลดินครับไม่ใช่ครับใกล้เคียงนะครับเมื่อสักครู่นี้คือถ้ามันตรงตัวหรือมันเข้าเซตที่มันพอจะยิงได้เมื่อสักครู่นี้ได้ล่อเป้าแน่ครับแต่ว่าไม่ได้สวิตประมาทไม่ได้แล้วนะครับต้องหาประตูไว้ฝังซะหน่อยหรือเปล่าริคาร์โดโรดิเกสใช่ออกมาซ้ายรูเบนวากัสคืนกลับมาบอลเซตตรงกลางสนามครับอาคานจีให้มาที่อเวดี้ยกลูกนี้ทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายก็แรงเกินไปอีกครับบอลล้นออกหลังเป็นตั้งแต่จากหน้าปากประตูของกาตาร
2: ์ก็ยังขัดเกินๆครับเกมลุกของสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับกาตาร์ขาออกเนี่ยเป็นทางด้านมาดิโบครับออก
0: ถอดอาซิมาดิโบครับกองกลางจากอาวาคราออกแล้วก็เอาคนหนุ่มลงมาบ้างแล้วครับโมเมนต์มาในนะครับมิดฟิลด์จากอัลชามาลครับก็อาจจะต้องใช้พลังหนุ่มเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองต้องใช้พลังหนุ่มหรือเปล่ากาตาร์นี่คาร์มาฟิปต้องคอยไปสแตนบายข้างๆตลอดเลยเหรอ
2: เออแล้วนี่ครับออกแล้วครับลูเบนวากาสวันนี้นี
0: ่โอกาสเปลืองมากนะครับ
2: ใช่
0: ลูเบนวากาส
2: มีแต่ช็อตเลี้ยงจี้แต่ว่าสร้างความแตกต่างไม่ได้ครับลูเบนวากาสแล้วสวิตเนี่ยเปลี่ยนเอาทางอัมดูนี่ลงมาน
0: ะครับก็เอาตัวจบสกอร์ลงมานะครับ
2: ขอคมๆได้ไหม
0: ก็คุณคิดดูรูเบนวากาสอะลงเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มา61เกมยิงแล้ว11ประตู
2: เฉลี่ย6นัดลูกนึงอะ
0: เซกีอัมดูนี่29เกม11ประตูนะ
2: เออสติดีกว่า
0: ถ้าพูดถึงการพาบอลไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็จัดจ้านแหละนะแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับรูเบนวากาสจริงๆก็เป็นมาตั้งแต่กับเซบีย่านะครับ
2: ใช่เหลือ10นาทีครับสวิตนำอยู่ 1-0
0: จบแบบนี้ไม่ดีแน่ไม่ดีกับใครเลยคร
2: ับ แต่ตรงนี้เป็นสวิตได้ทุ่มนะครับด้านขวา
0: ดูเหมือนจะล้นออกข้างไปครับนี่บอกว่าดูสารัตเมื่อเช้ากล้องจับดาราหนังผู้ใหญ่คนดังสองคนคุณสนรู้จักไหมครับราน่าโรเกลดาน่าโรดิเกสกับเมียคาลิฟา
2: คุณคมรู้จักไหม
0: เคยได้ยินชื่อเฉยๆนะครับผมไม่ใช่สายฝรั่งนะครับ สายญี่ปุ่นนะครับส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาเซเกมดูนีเพิ่งลงมาแรงยังมีอัมดูนีคืนกลับมาจะคืนแรงไปนิดนึงครับเพื่อนยังช่วยอ้าวนั่นแหละฮะลั่นเฉยเลยครับกรานิชากากับทางด้านเพื่อนอย่างฟาเบริเดอร์ครับทำล้นออกข้างไปเองครับ
2: เป็นชาก้าให้พลาดเองนะถ้าเป็นเพื่อนให้พลาดนี่ชาก้าด่าแน่นอน
0: พอดีกับตันพลาดนะ
2: จริงๆก็น่าเสียดายจังหวะครึ่งหลังของสวิตหลายครั้งครับทั้งวากาสแล้วก็เอมโบโลครับ
0: มีคุณเทยลงชุมส่งมาบอกนะคมคานาสนมีฉาย

0: มาใหม่แล้วเหรอคะแทนขอทักนักสวนใหม่กันนะครับบอกสวัสดีค่ะนักสวนอยู่เป็นทุกที่วิวหยอกค่ะคุณเดินสุดแน
1: ่ตามสบายเลยฮะได้เลยครับมันก็ต้องอยู่เป็นครับสมัยนี้
0: อีก3คู่รอบเช้าชอบทีมไหนกันบ้างครับ
1: คืออันนี้มองผ่านแล้วปล่อยแล้วงี้สวิตช์ยืมไม่เอาอะไรแล้ว
0: ลูกหนึ่งก็ไม่เชียร์ฟรีนะ
1: เออก็เอาหน่อยอย่าพึ่งเดี๋ยวเอานี่ให้จบก่อนคู่หน้าเดี๋ยวว่ากันอีกที
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราวิเคราะห์ให้
0: ยังจะวิเคราะห์เหรอส่วนจังหวะนี้ตรงกลางแม้ซัมบี้ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับจังหวะได้กดด้วยขวาระยะเกือบ40หลาเลยครับบอลหนีออกปากประตูไม่ตรงกรอบไปเองครับ
1: จังหวะตัดได้ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนี่ยครับให้ขวางมาแล้วชาก้าให้ไปมาซัมบี้ครับมีพื้นที่ได้กดด้วยขวาโอ้แต่ถ้าดูมุมนี้ก็หลุดเสาแรกไปพอสมควรนี่ครับน้ำหน้าก็ได้ครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับยังไม่มาครับลูกสองของสวิตเซอร์แลนด์
0: บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีครับพี่สนถ้าสวิตไม่มีนี่เรียบร้อยหมดครับ5คู
2: ่
1: ครับ
0: วันนี้
1: น่าจะเป็นเรือธงหลายคนน่ะสวิตเซอร์แลนด์นาฬิกาจะแพงอีกแล้วเหรอ
0: ใช่อ
1: ันนี้ไม่ใช่นาฬิกาแพงลืมถ้ามันไม่มาลูก2นาฬิกามันจะหาย
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: บางคนหายมากบางคนหายเยอะบางคนหายน้อยสันตะวันนี้สวิตดักเข้ามาได้แล้วครับบอลเข้ากลางมาโยฮันแมนซัมบีมายิงเอ้ยแล้วไปจ่ายกลายว่าแมนซัมบีลงมาเนี่ยอ้าวสัมบีจะใช้ความคือมีจังหวะจ่ายจังหวะยิงแถว2ก็จริงแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเข้าคนอื่นนะโยฮันแมนซัมบีนะ
1: ดูแบบไม่ค่อยลิงก์กับเพื่อน
0: มีฟิลจากฟลายบวกนะครับยังเด็กอยู่เลย20เองนะครับแมนซัมบีเนี่ยดูว่าสวิตจะมีอีกลูกหรือเปล่าคือไม่ได้มองว่ามุมกาต้าจะสวนได้เลยนะตรงเนี้ยแต่สวิตจะมีได้อีกลูกหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายคนก็ส่งข้อความมาว่าขออีกลูกได้ไหม
1: หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่อีกลูกก็เสมอไปเลย
0: ให้มันเจ็บ
1: โอ้เจอกาต้าถ้าลูกเดียวมันก็น่าเกลียดนะครับ
0: ฝากออกขวาลูกนี้ได้เปิดของเนติซากเรียไม่ได้ครับติดบล็อกอยู่ต้องขึ้นหลังกันมาก่อนบอลของดิโก้เอเวดี้รอบหนึ่งฝากออกขวามาไม่เปิดคล้ายกับวันแคนาดาบอสเนียเหมือนกันนะ
1: ไม่แต่แคนาดายังลุยมากกว่านี
0: ้ใช่แคนาดายังบอลมันเร็วกว่าจังหวะบอลเขาเร็วกว่า
1: แล้วใครเขาเอาสกเรียมเล่นแบ็คขวาแทนที่ไอตัวอย่างวิทแมร์เปิดดีๆนะก็มูรัตยาคินยังไม่เลือกลง
0: ก็เมคชัวร์ไงเน้นความแบบว่าแข็งแกร่งไว้ก่อน
1: คุณเจอกาต้าคุณยังได้หลัง3เลย3เซนเตอร
0: ์ส่วนแหวกขึ้นมาจังหวะนี้จะฝากขึ้นหน้าไม่ได้ครับโดนคุกกี้ดักไว้ได้ก่อนจะปั๊มบอลของสวิตลูกนี้ก็ลึกไปเข้ามือบูนาดาครับนับถอยหลัง7นาทีสุดท้ายครับเกมแรกของทั้งสวิตและกาต้ายังเป็นสวิตนำอยู่1ประตูต่อ0ครับ
1: คืออ้าวแล้วตรงนี้สวิตตัดได้นะครับ
0: ปั๊มกันแล้วกาต้าแย่งกลับมาคาร์มาฟีฟเล่นจังหวะเดียวดีลูกนี้ทะลุช่องของกาต้าวัดกับนิโก้เอลเวดีอาราเอลดินไม่ทันครับเล็กกว่าด้วยช้ากว่าอีกต่างหากนะครับจังหวะลุยขึ้นมาของอาราเอลดินเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ยังเอาอยู่นะเกมรับของเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์
0: ส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องพลิกได้บริเวณเอมโบโลครึ่งหนึ่งครึ่งสองครึ่งสามทำบอลลัดเฉยเลยครับโอ้โหเพื่อนนะวิ่งขึ้นมาเติม 3-4 คนไม่จ่ายใครเลยสุดท้ายบอลลั่นเข้ามือผู้สำรับประตูบุญดาครับ
1: โอ้โหไปแต่งตัวนานครับบิลเอมโบโลสุดท้ายบอลหลุดเท้าไปครับ
0: จับบอลอย่างสิงยิงไม่ได้นี่เป็นแมวเลยครับ
1: โอ้โหจริงเมื่อกี้ก็โอกาสท้องนะครับหลุดเดี่ยวไปแล้วครับบิลเอมโบโลเนี่ยถึงแม้จะมีคูครีมาพัวพันแต่ก็คือคลองบอลแล้วก็แตะหลบไปแล้วแต่ว่าไม่ยิงครับเนี่ยโมเดลจะล็อกอีกทีแล้วมันลั่นครับเขาคิดว่าเขาเป็นแบบองลี
0: ใช่ห้านาทีสุดท้ายครับก่อนจะทดเจ็บบอลของสวิตเซอร์แลนด์ดีดออกมาทางขวาซากเรียเดนิสซากเรียฝากขึ้นหน้าแปะเข้ากลางแมนซัมบี้ยิงลูกนี้แน่นไปหมดครับจังหวะยิงของแมนซัมบี้ติดบล็อกอีก
2: Switzerland looking for the comfort and security of a second goal.
1: ก็พยายามเน้นความแน่นอนนะครับสวิตเซอร์แลนด์5นาทีครับ

0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี
1: ้
0: ฝ่าออกซ้ายมาโรดิเกสโดนอัดล้มลงไปครับ
2: อ๋อจริงๆหลายคนสวิตนี่คนน่าจะคิดถึงเซอร์ดานชากิรีไงแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับ
0: สวิตชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดที่แบบพอจะถูกเรียกมาได้แต่ไม่ถูกเรียกมาก็จะมีอย่างซิมอนซอมเนี่ยฟิลจากโบโลญญานะครับ
2: ซอมเองแล้วเนี่ยไปเสียบอลกลางทางครับสวิต
0: อาฟีฟออกบอลมาทางขวาบอลของทางด้านจูเนียคืนกลับมาบอลกลับมาที่อาคาบาฟิปครับเหมือนแบบขอจังหวะแบบปั้งเดียวอ่ะเข้าเลยครับกาตาแต่ว่ายังไม่ได้ครับบอลย้อนกลับมาจังหวะนี้ตั้งกันที่นาเซตแบ็กครับคูคีเล่นตรงกลางมาอาเบตฟาตีฝากลูกนี้ก่อนบอลจะไปทางซ้ายตั้งป้อมยกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ถึงอะไรดินครับโดนสกัดมาซะก่อนบอลจังหวะ2ยังเป็นอาคาร์มาฟิปเก็บแล้วโยกอาฟิปเปิดลูกนี้ติดบล็อกลึกเข้ามือเกตกอโกเบล
2: พยายามจะเปิดด้วยขวาเข้าไปให้เพื่อนในกรอบนะครับแต่ว่าอาฟิปเปิดไม่ดีครับลึกไปถึงโคเบลโคเบลก็ไม่ออกเร็วนะครับดึงเวลา
0: พี่ถามบอกว่าเราจะอยู่ถึงคู่11โมงเลยไหม
2: อยู่ถึงตีสี่ก็พอฮะ
0: แล้วก็ไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีคู่อื่นมาทันเรานะครับ
2: ยังไงมีบิ๊กหยองรออยู่
0: ใช่นะครับอยู่กับเรายาวถึง11โมงก็จะเบื่อกันแย่แบบเปล่านะครับมาเจอกันใหม่วันหน้า
2: คุณบอกว่าเบื่อเหรอคุณถามร่างกายเราหรือยัง
0: เอ็มโบโลเริ่มปล่อยเบอร์แล้วครับณเวลานี้จ่ายขึ้นมาเนี่ยพยายามจะแปะให้เพื่อนก็ลั่นไปอีกครับเสียบอลไปคือกลายเป็นว่าเหมือนไม่เน้นซะเองนะตัวรุกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่าว่าแต่สวิตมีอาการนะครับตอนนี้ส่วนวิรุณของผมก็มีอาการแล้วนะคร
2: ับให้ผมมาพลาดบอล 1-0 โอ้ตี3จะตี4แล้วเหนื่อยอ่ะอ่อมมากเลยอ่ะสวิตอ่ะ
0: กำลังจะเป็นคู่ที่ยิงประตูน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับ
2: ใช่เพราะว่าตอนนี้
0: แต่เปิดสนามมานะ
2: ขั้นต่ำต้องมี2ลูกอ่ะ
0: ต้อง
2: 1-1ไอ้คู่แคนาดากับบอสเนีย 2-0 เม็กซิโกกับ
0: แอฟริกาใต้แต่กับเราล่ะ
2: ไม่รู้อ่ะก็ไม่ 1-1 ก็ต้อง 2-0 อ่ะ
0: เอาละครับฮัสซันเอลฮาดอสลงมาแล้วครับ
2: นี่ไง
0: ตัวเก่าของคือเหมือนจะถูกแพลนมาว่าแบบใช้เวลาแค่เนี้ย10นาที5นาทีสุดท้ายในการแบบมีสกอร์อะไรเงี้ยพลิกสถานการณ์ส่วนทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยเป็นมิโรมูไฮนะครับตัวรับจากฮัมบูร์กนะครับก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือจชารีครับอาดอนจชารีมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากเอซีมิลานครับ
2: ขาออกเป็นลิคาโดโรดิเกสนะครับก็เริ่มถอดตัวเก่าครับสวิสนี่แล้วโหมาถึงมูไฮจับบอลออก
0: ก็เอลเฮดอสนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของกาตาร์แล้วนะครับในขณะเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้โควต้าครบแล้ว5คนเหมือนกันนะครับมิโรมูไฮกับอารันจาชารีนี่เป็น2คนสุดท้ายครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่เดี๋ยวต้องดูว่าเขาเจ็บเท่าไหร่แต่ไม่น่าเยอะครับเพราะว่าครึ่งหลังนี่ถ้าเทียบกับครึ่งแรกแล้วจังหวะในการบาดเจ็บมีมากกว่ามีน้อยกว่านะครับซ้ายของกาตาร์ขึ้นมาอาคามาฟิฟฝากลูกนี้อะไรเอลดินพลิกแล้วกลับตัวยิงลูกนี้เข้าเกกอโกเบลครับเหมือนจะถูกวางมาเลยว่าเน้นแค่ช่วงนี้แล้วเอาประตูให้ได้นะครับลูกยิงของอาราเอลดินลูกนี้ผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเบาเกินไปแล้วก็ตรงตัวเกโกโกเบลด้วยนะครับไม่ได้อะไรครับ
2: ใจเกียงสุดของกาตาร์นี่ก็ลูกเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่ายังตรงตัวของโคเบล
0: กลายว่าสวิตเนี่ยพอนำเบลก็คือติดเอิร์ดนะครับติดเอิร์ดเลยก็คือไม่เอาเลย
2: โชว์อย่างเดียว
0: ไม่เน้นไม่มั่นไม่แน่ก็เป็นแบบนี้นี่แหละครับชาติได้นี่มีคนบอกมาบอกนำตั้งแต่ต้นก็จะก่อยแบบนี้นะครับเฮ้ยแต่ว่าเม็กซิโกก็ไม่ก่อยนะ
2: ใช่ก็ด
0: ูเม็กซิโกก็นำเร็วนะ
2: เฉ่งกว่านี
0: ้เออส่วนจังหวะนี้วางยาวขึ้นมาเอมโบโลเก็บเอมโบโลพลิกเอมโบโลดึงจังหวะแล้วฝากออกขวาซากเรียปัดไม่มีใครเข้าชาร์จครับโอ้โหช็อตนี้นี่ชาร์จตั้งแต่เอมโบโลแล้วครับคือดึงแบบดึงติดแอคเลยดอกนี้คือดึงติดแอคเลยครับ
2: จริงๆอ่ะบางเหลี่ยมแล้วก็พลิกไปเล่นเองได้ครับแต่เลือกให้มาสกาเลียสกาเลียก็เปิดไม่ดีครับคือให้มาแล้วโอ้โห

0: ผ่านแนวรับกาตาร์ก็ผ่านเพื่อนตัวเองไปด้วยครบ6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
1: ก็ทดเท่ากับครึ่งแรกเลยครับพยายามจะเปิดคัตแบ็กนะครับเดนิสซากาเรียเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามันลึกไปหน่อยนะครับเติมขึ้นมาแล้วของเซกิอัมดูนี่ก็ไม่ทันครับ
2: He was well hit, but not over hit, was it? By any stretch of the imagination.
1: Wow, look up.
2: A thief there. Again, a man that's not.
0: เหลือประมาณ5นาทีช่วงทดเวลาครึ่งหลังอ้าวแล้วตรงนี้สวิฟตัดได้ยังไงครับ
1: นัวเนียไม่เอาอะไรละเอโบโลไม่เอาอะไรละฝากออกขวามาเพราะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดไปแล้วไหมจังหวะนี้บอลของยูไฮแมสบีแมสบีลุยดิบลุยดิบเข้ามาอีกลุยดิบก็ติดกาตาขอแค่นี้ครับ 5-6 นาทีสุดท้ายเนี่ยครับเพื่อหาแต้ม1แต้มแต่ว่าไม่ได้ลูกนี้เสียบอลให้ชาก้าชาก้าฝากออกซ้ายมาอัมดูนีเซกีอัมดูนีพวกยิงเลยลูกนี้ติดบล็อกแล้วจังหวะนี้พยายามจะวิ่งแย่งบอลของมาเดลคันจีก็เหมือนจะออกข้างไปเองอีกครับ
0: กลายเป็นลูปิตกีพยายามมากระตุ้นลูกทีมนะครับตับได้ตามหลังสกอร์เดียวก็ลุ้นแต้มได้ครับ
1: จริงๆอ่ะแพ้สวิต 1-0 ไม่แย่ครับเพราะว่าประตูได้เสียก็ไม่ได้ถูกทิ้งอะไรขนาดนั้นนะครับ
0: เพราะสวิตก็ถูกมองว่าเป็นทีมที่แข็งสุดของกลุ่มนี้นะ
1: ใช่นะครับกาตาเองเริ่มจะเน้นจังหวะส่วนมากขึ้นแต่ว่าจังหวะนี้สวิตได้บุกชาชารีให้มาทางขวายัดมาไปติดทางด้านของอเมดฟาตี้ครับบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของสวิตเซอร์แลนด์ครับใกล้ๆกับกรอบเขตโทษครับ
0: และทุ่มก็ไม่รีบนะสวิตเหลือ4นาทีนะครับโอ้กินน้ำเลยครับทางมูรัตยาคินสงสัยเหนียวข้อน้ำลายมันเหนียวก็ถ้าชนะลูกเดียวก็ถือว่าเหนียวคออยู่นะ
1: แต่ว่าพอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยเนี่ยแต่จังหวะนี้ยกดีแต่ก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้าอาบูราดาก็คือเอาจริงๆอ่ะ5แต้มก็เข้ารอบแล้ว
0: 4 3ยังมีลุ้นเลยถ้าไม่เสียประตูเยอะนะ
1: คือชนะนัดเดียวแล้วก็เสมออีก2นัดก็สบายแล้วครับ
0: จริงๆ4ได้ลุ้นซะจะสักนัดเสมอกัน1
1: ใช่so much to keep the score. อ่ะ สวัสดีครับ ท่านหนักบอลได้เหมือนกันครับในแดนของสวิตแต่ว่าลูกนี้ไปทานโดนสกัดอีกครับ
2: There is an argument.
1: ทุ่มของกาตาร์ครับเวลาเหลืออีกประมาณ3นาทีwhich has led to what so far is the only goal there is an argument ย้อนกลับมาตรงกลาง จังหวะนี้พยายามจะลุยขึ้นมาครับกาตาร์โดนสวิตดักก็ต้องคืนหลังกลับไปที่อบูนาดาก่อนวันนี้ได้เอ่ยชื่อเยอะสุดก็คืออบูดาดานี่แหละครับของกาตาคูกี้จากแนวเซ็นเตอร์แบ็กเปลี่ยนออกมาทางขวาไม่ถึงด้วยครับมิโรมูไฮมงสกัดไม่โดนแต่ว่าจะเซตต่อให้กับเอลเฮดอสลูกนี้ก็โดนมาเรอคันจีบังออกข้างไปอีกครับ
0: นี่คือถ้าไม่มีจุดโทษนี่เกมลุกสวิสไม่มีอะไรเลยนะครับ
1: ใช่คือเอาจริงๆนะถามว่าอบูนาดาเซฟเยอะไหมก็มีบ้างนะบางจังหวะ
0: แต่หลักๆให้เป็นยิงไม่ค่อยคมบ้างหรอ
1: ใช่ก็จะมีลูกชาร์จของคุณเป็นวากาจ่อๆลูกหนึ่งลูกยิงไกลลูกหนึ่งที่ปัดได้ของกาลิชาก้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ซ้ายของกาตาลูกนี้ตีเสมอเลยไม่เล่านั่นแหละฮะโอ้โหรอแบบนี้ครับรอแบบนี้จริงๆครับโอ้กาตาได้ประตูตีเสมอจากลูกมงของทางด้านบัวเลมกูกี้ครับอย่างที่บอกครับมาเน้นเอา5นาที10นาทีสุดท้ายเราได้เรื่องเลยครับกาตาตีเสมอ 1-1 ครับโอ้โหกูเลนปูเปตกีนี่กระดกน้ำหมดทั้งขวดเลยครับโอ้โหนี่เป็นประตูแรกของกาตาในปี2026เลยนะครับ
0: ครึ่งปีแล้วเพิ่งยิงได้ลูกแรกโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับเจอดีครับมูรัตยาคิน 2-0 ไม่เอาโดนตีเสมอครับ 1-1 นาที90+5ครับเนี่ยบอลฝั่งซ้ายครับแล้วเปิดมาหนีแนวรับหมดเลยโอ้โหจริงๆคือขึ้นเอาชนะเกมรับของสวิสได้ด้วยนะครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับคูครีโอ้โหเติมมาจากเซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วก็ขึ้นเนี่ยถือว่าขึ้นได้สูงกว่านะครับทางฟูแฮมครับแล้วก็1-1ครับโอ้โห
3: โอ้โหนี
0: ่เรียบร้อยครับสวิตเซอร์แลนด
4: ์โทษใครไม่ได้เลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์โทษตัวเองอย่างเดียวเลยครับมีโอกาสเป็นร้อยเลยครับระหว่างเกมทำอะไรเขาไม่ได้เพิ่มเติมครับมาโดนลูกนี้ลูกเดียวครับอย่างที่บอกครับนำลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหแล้วลูกเปิดลูกนี้กับลูกหม่งลูกนี้ของทางด้านกูกี้นี่คมกริบเลยครับไม่ต้องรับเลยครับ
0: โอ้โหแล้วเหลือเวลาให้สวิตไม่ถึงนาทีนึงเลยนะครับจากช่วงทด
4: นี่นะครับเล่นแล้วติดเอิร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือด้วยความที่รูปเกมมันเหนือกว่าเกินนะครับเล่นแบบเบาใจคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้นะครับพลิกนิดเดียวครับตีเสมอแล้วแบ่งแต้มเลยครับบาปไหมล่ะครับ90บวก5บาปไหมล่ะครับ
0: ตรงกรอบครั้งที่4ของกาตาร์เท่านั้นนะ
4: ใช่
0: สวิตเนี่ยยิงไป32ครั้งอ่ะ
4: เนี่ยนี่คือบทเรียนครับนี่คือบทเรียนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เลยครับอ้าวยังไงทีนี้อ้าวทีนี้เลิกลากเลยเปิดยัดลูกนี
0: ้
4: ก
0: ็
4: ออกหลังอีกครับแล้วตอนนี้6นาทีครบแล้วด้วยครับโอ้ช็อตนี้นี่เอาน่าสนใจนะกาตาร์นั่นหมายความว่าเขาเน้นช่วงไหนเขาก็ลุ้นได้เลยนะบอกว่าเน้น5นาที10นาทีสุดท้ายเขาก็ได้จริงๆนะครับส่วนเปิดมาโดนสกัดซะก่อนครับสวิตยังเก็บจังหวะ2ใจบอมยกเข้ามาอีกทีนึงอบุนดาก็ยังชกทิ้งออกมาได้ครับซัดไกลลูกนี้ไปไหนแล้วครับเนี่ยไปไหนไม่รู้เลยครับ
0: มีหลายคนพิมพ์มาที่บาปสมน้ำหน้านะฮะ
4: จริงเล่นแอคจริงสวิตเล่นแอคจริงเล่นแบบเหนือกว่าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นเลยนะครับเรียบร้อยเลยครับแล้วคือการว่าตัวรู้ก็มีโอกาสเยอะด้วยนะอย่างรูเบนวาการ์ดเนี่ยผมว่ามีโอกาสอย่างน้อยๆน่าจะ 6-7 ครั้งนะครับ
0: ใช่เอ็มโบโลด้วยเอ็นดอยด้วย
4: เอาเขาไม่ลงเรียบร้อยเลยครับแบบนี้They're imploring the referee to blow the whistle there on the Qatar bench. แล้วผู้สิทธิ์ประหมดเวลาครับแต้มแรกของกาตาร์ในฟุตบอลโลกมาแล้วครับอู้คราวที่แล้วตัวเองเป็นเจ้าภาพไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้หมดทุกเกมครับยิงได้แค่ประตูเดียวครับแต่ครั้งนี้เกมแรกก็มีแต้มเลยครับสำหรับทีมชาติกาตาร์ครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้ก็จริงในเกมเปิดแต่พวกเขาก็ไม่ชนะครับ
0: ครับ
4: ถ้าว่ากลุ่มนี้ทำไมมาเสมอทุกเกมทุกทีมนะ
0: ใช่เสมอทั้งสองเสมอทั้ง4ทีม
4: ยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะครับแคนาดาบอสเนียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาตาร์นะครับ
0: อ่ะเป็น 1-1 นะครับกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตนำก่อนจากจุดโทษ 1-0 ของบิลเอมโบโลนะครับนาที17แต่หลังจากนั้นครับก็เหมือนจะทำอะไรกันไม่ได้แต่กาตาร์เนี่ยไม่ได้ประตูตีเสมอจากลูกมงของคู่ครีนะครับ 1-1 นาที90บวก4ก็แบ่งกันไปทีละ1คะแนนนะครับสำหรับเกมแรกของทั้งกาตาร์และสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มี1แต้มหมดเลยครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแคนาดาและกาตาร์นะครับในกลุ่ม B นะครับ
4: ใช
0: ่ก็เรียบร้อยนะครับ
4: อย่าลืมนะอย่าลืมนะเราติดตามกันได้ฟุตบอลโลกกันทุกคู่นะครับในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคู่2ตี5ก็เดี๋ยวก็จะมีผู้ยายมารอติดตามกันได้นะ
0: ใช่
4: นะคร
0: ับ ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่มาพูดคุยกันทาง SMSเดี๋ยวดูนิดนึงทิ้งท้ายมีบอกว่าอ๋ออยากให้โคมอสนภาคโมโนแม็กเชียร์อัพนะครับแล้วบอกว่าแมนยูได้ผู้เล่นเพิ่มกี่คนครับก็ดูแล้วโอกาสสูงคือ
4: เอเดอร์ซอน
0: นะแล้วก็บอกว่าขอสวิตเซอร์แลนด์อีกลูกนึงนะครับจากคุณสพงศ์โอ้ก็อีกลูกนึงแต่ไม่ใช่ฝั่งสวิตเนี่ย
4: ใช่
0: นะแล้วบอกว่า อีก3คู่รอบเช้าชอบทีมไหนอาจารย์คมตอนนี้ต้องแก้แล้วไง
4: การแก้การแก
0: ้อ่ะดิวนี่ก่อนนี้บอกว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่มานี่แย่หมดเลยอ๋อวิ่งมาแล้ว5คนอะไรอย่างนี้แต่คุณสพงศ์นี้บอกว่าจริงไหมครับวันเปิดบอลโลกพี่จุนกับพี่เอกนั่งภาคใส่ขาสั้นน่าจะอย่างนั้นแหละฮะ
4: อ่ะผมไม่ได้พูดนะไอ้สนพูดนะผมไม่เกี่ยว
0: ไม่ก็เขาใส่กางเกงขาสั้นไม่ใช่เหรอ
4: เ
0: อออาจารย์คมว่าไง3คู่อ่ะผมก่อนเลยผมบราซิลสกอตแลนด์ตุรกีไม่ต้องคิดเยอะ
4: ผมว่าไม่เหมือนกับสนคู่เดียว
0: เออ
4: ผมชอบโมร็อกโก
0: แต่ผมมามองในมุมว่าบราซิลมันมีแบบตัวเปลี่ยนเกมไงวินิซิอุสพวกลาฟิญญาแบบแค่ 2-3 จังหวะมันก็ทำได้อะไรเงี้ยเปิดวินิซิอุสมันวาร์ปไปเปี้ยง 1-0 ก็
4: เอาว่าโมร็อกโกเป็นบอลอดทน
0: เข้าใจ
4: แล้วก็เหมือนแบบ
0: คุณมองว่าเสมอใช่ไหม
4: ใช่มองเสม
0: อ
4: มองเสมอก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่ตี5นะบราซิลกับโมร็อกโกบิ๊กแมตช์เลยครับ
3: เป็นคู่เดียวนะในรอบแรกที่เป็นการเจอกันของทีมที่มีฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำ10บราซิลอันดับ6โมร็อกโกอันดับ8
0: 7แล้วตอนนี
3: ้เออเป็นคู่เดียวเลย
0: ไลน์อัพออกมาแล้วด้วย
3: เออ
0: แล้วผม
3: แจ้งไลน์อัพก่อนไป
0: เซอร์ไพรส์ว่ะ
3: ครับ
0: ประตูบราซิลเนี่ยทรงเบเกอร์นะครับ
3: ครับ

0: แล้วก็แบ็คขวาเขาบอกว่าเป็นโรเจอร์อีบาเนสด้านซ้ายเป็นดักลาสซานโตสเซนเตอร์เป็นกาเบรียลมาร์กาเยสกับมาร์คินจอร์ดมิดฟิลด์มีคาเซมิโรแล้วก็บูโน่กิมารายครับตัวลุกมิลาฟินญาลูคัสปาเกต้าแล้วก็วินิลุสจูเนียหน้าเป้าเป็นอีกอร์เทียโก้จริงไม่ใช่มาดุสคุณย่าเนี่ยมาดุสคุณย่าสำรอง
1: แสดงว่าว
0: างแล้วแบ็คนี่เซอร์ไพรส์นะตอนแรกเขาคิดว่าเป็นดานิโลด้านขวาด้านซ้ายเป็นอเล็กซานโดเฮตัวเก่าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าใช้ไอ้ดักาซานโตสของเซนิตด้านขวาเป็นโรเจอร์อีบาเนสของเอาอาลีอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ส่วนฝั่งโมร็อกโก
1: หนุ่มกว่าหนุ่มกว่าเน้นความหนุ่ม
0: โมร็อกโกข้างหน้าเป็นไซบาลีครับตัวลูกมีอัสดีนอูนาฮีมีบาฮิมดีอาร์แล้วก็มีเอลคูนุสกองกลางมีบูอัดดี้นะดาวรุ่งของลิวแล้วก็มีทางด้านเอลอนาอุยของโรม่าเซนเตอร์มีทางด้านอิซาดิยอบกับลีอัดแบ็คขวาฮาคิมีแบ็คซ้ายบาสตาวีประตูเป็นยาซินโบโน่
1: ยิ่งเห็นจัดตัวยิ่งรู้สึกว่าโมร็อกโกไม่แพ
0: ้ล่ะก็ว่ากันไป
1: ครับผม
0: ไปดีกว่าไป
1: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับ99ไลฟ์เวิลด์คัพ99ไลฟ์บอลโลกเรายังมีอยู่ต่อนะครับรอติดตามได้ที5บราซิลกับโมร็อกโกส่วนช่วงนี้น้องสดวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นหนึ่งแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบดแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: FM 99 Act

0: 461
1: ไนตี้ไนน์ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดล

0: This is a World Cup
1: แหมลองย้ำจนจำเนื้อได้เลยทีเดียว
0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการอะไรดีล่ะ
1: จะปนเปกันมั่วตัวหมดมันจะเป็นรอบโลกกีฬานะ
0: ไม่ใช่สิ
1: เออไม่ใช่
0: มีแล้ว
1: มีเหรอ
0: ช่วงบอลโลกนี่เป็น99ไลฟ์บอลโลก
1: อะไรนะ99ไลฟ์บอลโลก
0: ยาวๆไปนะครับ
1: ก็ดีเซ็นง่ายดิจะได้ไม่ต้องปิดจะเปลี่ยนชื่อ
0: เอาเวลาเซ็นจะได้
1: ไม่ต้องสับสน
0: ขีดเครื่องหมายลูกน้ำดึกๆ2ที
1: เอาตอนเย็นผมยังเซ็นในนี่อยู่เลยว่าซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตอยู่เลยที่จะโดน
0: ไม่ได้ตังค
1: ์ไปเปลี่ยนชื่อรายการนั่นแหละ
0: ช่วงนี้ก็อยู่กับพี่บอมผมหยองนะครับตั้งแต่ตีสี่ลามไปจนถึงนู่นบราซิลจบนู่น
1: เรานี่เราก็เน้นฟุตบอลเลยใช่ไหม
0: ก็ได้ครับ
1: โอ้ดีมาก
0: หรือว่าเราจะเน้นกีฬาอื่นก่อนก็ได้ครับ
1: เพราะอาจจะไม่มีอะไรให้ทำมาหากินเหมือนกันนะเรื่องบอลอย่างเดียว
0: เลยเนี่ยคู่ที่เพิ่งจบลงไปนี่ไงสวิตเซอร์แลนด์กับกาตาร์เป็นไง
1: ทองโอ้โหเขารอลูกสองไงเป็นไง
0: สนวิรุณเนี่ยถึงกับหมดอะไรตายอยากคาเก้าอี
1: ้สนบอกแค่นั่งภาคอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วนะฮะแถมสวิตยังทรยศกันอีก
0: ออกไปเดี๋ยวสนนั่งฟังภาพเลยบอกโอ้โห
1: ทำไมฮะโอ้โห
0: เจ็บใจ
1: เจ็บ
0: คนรักโดนรังแกก็จะเผาเนื้อแปรให้มันวอดวาย
1: แหมอยากจะร้องเป็นเนื้อแปลงได้เกินแต่ออกอากาศไม่ได้
0: ใจเย็นๆ
1: ครับผม
0: ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับสำหรับเกมฟุตบอลโลกคู่ที่เพิ่งจบลงไปในกลุ่ม
1: ในกลุ่มอเมริกากลางฮะครับ
0: เหมือนกลุ่ม B ใช่ไหม
1: กลุ่ม B
0: กลุ่ม B กลุ่ม B
1: กลุ่ม B แหละสิงนะฮะ
0: กลุ่ม B
1: พี่บลีดีพี่บลีแต่ว่าภาคกับจันทร์เลย
0: ลิ้นดีแล้วกันคู่ออสเตรเลียตุรกีนู่น11โมง
1: อ๋อเหรอเวลาทำการอาจารย์เต้ยเขาจันทร์เต้ยเขาคนกลางวัน
0: ครับ
1: ฮะกลางคืนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะกลางวันเป็นคน
0: กลางคืนเป็นสลาเมนเดอร์หรือไง
1: ตีเล่นกับสลาเมนเดอร์นี่คุณว่ารุ่นพี่คุณเป็นสัตว์เลื้อยคลานเหรอครับ
0: ไม่ใช่อ้าวนี่ไงเราเนี่ยก็ขยันชงขยันเสี่ยมนะฮะก็เดี๋ยวพี่บีกับพี่เต้ยมาพากคู่ออสเตรเลียกับตุรกี11โมงส่วนคู่เฮติกับสก็อตเนี่ย
1: เฮติ
0: เป็นผอ.บอกว่าเฮติเนี่ยต้องลงมือเอง
1: เพราะว่าเจ๋งเนี่ยจริงๆถ้าใครอาจจะไม่รู้นะครับเป็นลูกครึ่งบาฮามัสเฮติ
0: อุ้ยเหรอ
1: ครับแล้วแต่มาโตที่มุกดาหารนะฮะแล้วก็มาเล่าเรียนในกรุงเทพนะ
0: โอ้โหที่มาไล่ศรีปทุมขับนั่งรถผ่านลาดพร้าวทุกวันเวลานั่งรถไปกลับบ้านมาเรียนเนี่ยมาเส้นลาดพร้าวแล้วก็อวยรถตรงหน้าเมเจอร
1: ์ช่วง
0: อวยลงไปอวยป่วยขัว
1: อวยขัวแปลว่าอะไรวะ
0: อวยขัว
1: ช่วงต้นอาชีพนี่เจ๋งได้มาฝึกปรือวิชาที่ซอยลาดพร้าว48นะคร
0: ับ อ๋อครับ
1: ก็ในซอยก็หมาชุกชุมนะครับเดินผ่านไปก็สุนัขเห่าตลอดทางนะครับ
0: เป็นคนดึงดูดหมาว่างั้น
1: ขากลับบ้านเดินกลับกับผมเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะผ่านบ้านชาวบ้านก็มีเสียงทักทายเสียงเดินผ่านห้องน้ำครับได้ยินกันชัดเจนเลยครับเต็ม2หูเลยครับผัดมองหน้ากันโอ้ my god
0: รู้ว่าใครยิง M79
1: โอ้ประสบการณ์
0: รู้ว่าเซฟวิงไพเวทไลออน
1: เออ
0: ก็ปืนกล
1: ตอนเด็กๆที่สนุกมาก
0: เหรอๆๆ
1: เออ
0: แต่ดีแหละ
1: แต่ก่อนจะได้กระเจงนี่กลับบ้านสาย27ตอนดึกๆอ่ะ
0: โ
1: อ้รถเขียวๆอ่ะคันเล็กๆอ่ะ
0: รถไมโล
1: เออที่กระเป๋าดูๆอ่ะ
0: เออผมเรียกรถไมโล
1: เหรอ
0: มันเขียว
1: ๆเออพอจังหวะจะขึ้นไปเงี้ย
0: มินิบัส
1: ผมขึ้นไปมินิบัสขึ้นไปอยู่บนรถไงแล้วคนขับเร็วเงี้ยกระเป๋าหันมาถามว่ากลัวเหรอคะอ้าวกลัวสิวะ
0: ก็เดี๋ยวรอเจอพอได้8โมงนะครับเฮติกับสกอตแลนด์แกก็จะจับคู่กับดีเจดาวรุ่งมาแรงแห่งยุค
1: ใครสิ
0: พี่โจอี
1: ้โอ้โหคนสนิทคนสนิท
0: พี่โจอี้ไวไ
1: อทำไมล่ะฮะทำไมเป็นไวไ
0: อตั้งให้แก
1: อ้าวเหรอ
0: ไวไอแปลว่าอะไร
1: ตาขาว
0: เออเขา
1: ผมไม่เกี่ยวแล้วพี่
0: หรอ
1: ยองอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ากูบราซิลกับโมร็อกโกที่กำลังจะลงสนามในอีกไม่ถึง1ชั่วโมงข้างหน้านี่อยู่กับเราก่อน
1: ครับ
0: นะครับหลังจากจบคู่แรกของวันไปนะกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์นี่สวิตเซอร์แลนด์ได้ประตูนำแต่ไก่โหจากจุดโทษของบริลเซมโบโลนะครับในนาที17กาตาร์นี่แล้วก็ว่าล่อไปแล่มา
1: ใช่เราเล่
0: ก็ด้วยฟอร์มหลังใหม่ดีด้วยเล่นก็ไม่ได้โอ้โหดูแล้วว่ารอลูกสองอ
1: ่ะเอาจริงวันนี้เขาเล่นไม่ดีนะกัน
0: ที่ไหนได้ครับทดเจ็บนี่กลายเป็นบัวเลมคุกกี้นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักของเขาได้ตัวเก่าเลยขึ้นมามงตุ๋งเดียวเรียบร้อยครับแบ่งแต้มไปเลยแต้มแรกในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของกาตาร์นะครับ
1: โอ้ตอนเป็นเจ้าภาพนี่แพ้รวดเลยนะ
0: แพ้รวดแพ้แบบทุเรศทุลังด้วย
1: เอ้าว แพ้แบบไม่สมเป็นเจ้าภาพ
0: แบบไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้โง่หัวเลย
1: เออข้างๆนี่เป็นไปดูหน้าจอเป็นในนี่นี่
0: บอลเล่
1: เนชั่นลีกผู้ชาย
0: ไม่ดูแล้วครับ
1: ไม่ดูครับผู้ชายไม่ดู
0: ทำไม
1: ดูครับผมดูแต่บอลเล่หญิงครับ
0: เอาพี่กดไปที่ไอ้บราซิลเลยก็ได้เพราะว่ามันจะมีบรรยากาศวอร์มอัพกดไม่ใช่กองอยู่รุ่นกองอยู่รุ่น
1: อ๋อแค่นี้โธ
0: ่กดเลยป้าบนั่นหมุนติ้วอยู
1: ่ไม่ไรช่วงนี้ถือว่าทดสอบระบบเสียตังค์ซื้อเอริเบิร์ดมาแล้วต้องดูให้คุ้มหน่อย
0: ก่อนครูเมื่อกี้นี่ก็นั่งงมมันอยู่ตั้งนานครับกล่องอยู่ไหนเปิดเสียงไม่ออก
1: เวรกรรม
0: ฟิลิปลามเนี่ยอาจารย์ไปเลยโอ้วิ่งกันวุ่นเลย
1: ทำไมลืมอะไรทำไมเสียงไม่ออกฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วก็แก้กันเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วผมก็นั่งอยู่ในห้องนี่แหละครับ
1: โอ้เป็นพี่เอนั่นเลยเสียงไม่ออก
0: นะก็ตารางคะแนนของกลุ่ม B หลังจากจบนัดแรกของทั้ง4ทีมแล้วนี่ดีนะฮะ
1: ยังไงฮะ
0: เท่ากันหมดเลย
1: ก็เสมอ2คู่เลย
0: 1แต้มเท่ากันหมดแล้วก็ลูกได้เสียเป็น0เท่ากันหมด
1: เยี่ยมเลย
0: ยิง1เสีย1เท่ากันหมด
1: ให้มันลำบากไปอีกนะ
0: เอ
1: ายิงบอลโลกครั้งนี้ชนะสักนัดนี่โอกาสเข้ารอบเยอะแล้วนะ
0: 3แต้มยิงใครชนะนัดแรก3แต้มเนี่ย2นัดหลังนี่โรเตชั่นได้เลย
1: นี่ไงอเมริกาเนี่ยสบายนะชนะประตูไป4นึง
0: เขาบอกว่า3แต้มกับยิงลูกได้เสียบวกสักประมาณ2หรือ3เนี่ยไม่น่าตกรอบแล้วล่ะ
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้น
1: ทีมเยอะเหลือเกินแล้วเอาเข้าตั้ง32ที
0: ก็อันดับ3ที่ดีที่สุดเน
1: ี่
0: ย
1: เดี๋ยวนะเอาเข้า32ทีดีมีเท่าไหร่48ใช่ไหม
0: เออ
1: ตกไปเท่าไหร่
0: มีทีมตกรอบแค่10
1: เออ
0: 6ทีม
1: โดนล้อแย่เลยนะ
0: เออนั่นแหละนะครับก็อันดับ3ดีสุดเนี่ย12กลุ่มเนี่ยเอาเข้าตั้ง8
1: นั่นน่ะ
0: สินั่นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ห่วยยิงก็ไม่คงไม่ตกอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะนั้นทีมยักษ์ๆนี่ไม่น่าตกนะ
1: ไปทำเป็นเล่นเหมือนนั้นขนาดสวิตเซอร์แลนด์โดนกาตาร์ตีเสมอเลยเดี๋ยวเราดูนี่ดีกว่าเยอรมันกับกูราเซาเขาเรียกอะไรคูราเซาหรือกูราเซา
0: เมื่อก่อนเราเรียกคูราเซ
1: า
0: แต่ว่าจริงๆเขาบอกต้องกูราเซาก
1: ูราเซาน
0: ะฮะก็ไปย้ำไลน์อัพของคู่บราซิลอีกสักครั้งก่อนก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี
1: ่
0: คุณสนแล้วก็คุณอธิคมนี่ก็จัดไปหนึ่งรอบ
1: คุณสนคนเศร้า
0: เอามาของบราซิลนี่4-3-3นะครับประตูเป็นอลิซองเบเกอร
1: ์ครับ
0: นะครับเอผมเขียนอะไรวะเนี่ย
1: เขียนว่า
0: อะไรมือตัวเองไม่ออก
1: อ้าว
0: เซนเตอร์2คนนะครับเป็นมาคินยอสกับกาเบรียลมาการเยสซึ่งไม่ได้เล่นเกมอุ่นเครื่องเลยนะกาเบรียลนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เล่นกับอาร์เซนอลกับเปเชนี่ก็ไม่ได้ลงสนามเลยนะครับกลับมาเป็นตัวจริงของทีมชาติบราซิลในเกมนี้แบ็กซ้ายเป็นดักลาสซันโตส
1: วงเล็บใครวะ
0: แบ็กจากเซนิตเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1: ครับ
0: แล้วก็แบ็กขวาเป็นโรเจอร์อีบานเยสนะครับอดีต
1: ไม่
0: ใช่ใช่ก็ปัจจุบันเล่นอยู่กับฮิลาวคาดการณ์ก็ว่าจะเป็นดาดิโลนะพลิกล็อกนิดส่วนมิดฟิลด์นี่ไม่พลิกนะก็3คนตามคาดนะครับคาเซมิโร่บูโร่เกเมเรสแล้วก็ลูคัสปาเกตตา
1: คือตัวข้างหน้าเนี่ยเขาลองมาตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องอ่ะใช้ชุดนี้มาตลอดเลย
0: ส่วน3ตัวบนเนี่ย
1: 3ตัวบนนี่แม่นี่ฮะ715ไม่ใช
0: ่มีวินิซุสจูเนียร์นะครับราฟินญาแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นอีกอร์เตียโก้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมาติอุสกุญญาที่รอก่อน
1: กุญญามันก็คือแสดงว่าวันนี้อันเช่เขาอยากได้กองหน้าตัวใหญ่นะลงไปกระทุ้งนะเพราะจริงๆอ่ะดูแนวรับของโอ้มันก็ต้องมีตัวใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะอิซาดิยอฟนี่ก็ใหญ
0: ่ผลงาน22ประตูในพรีเมียร์ลีกนี่แหมดีเกินกว่าที่อันเชโรตติจะให้เป็นตัวสำรอง
1: ใช่
0: สำหรับอีกอร์เตียโก้นะ
1: เป็นเขาเรียกอะไรนะรองเดอซันโวใช่ไหม
0: ใช่นะครับนั่นก็คือบราซิลซึ่งเกมนี้ไม่มีเนมาร์นะฮะเนมาร์มีชื่ออยู่ในทีมแหละแต่ว่าคงไม่ได้เล่นเพราะว่ายังไม่สมบูรณ
1: ์อันเช่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานมีนักข่าวไปถามเพราะว่ามีข่าวลือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์ว่าเนมาร์อาจจะฟิตทันเกมนี
0: ้
1: อันเช่บอกมันจะฟิตทันอะไรนะยังไม่ได้ซ้อม
0: เผลอๆนัดสองก็อาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำไป
1: คือยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบครับอันเช่บอกว่าเดี๋ยวสักสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะกลับมาซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแล้วก็ไปลุ้นในทีเกมอย่างที่คุณหยองบอกอ่ะเกมที่สองกับเฮติก็ต้องลุ้นกันที่20
0: ใช่คือเนมาร์เนี่ยเอาดีๆนะผมว่าเนี่ยถ้ารอบแรก2นัดแรกไม่ฟิตแล้วทีมเล่นดีเนี่ยเผื่อไม่ได้ลงนะ
1: อาจจะได้ลงเป็นแบบ
0: สำรอง
1: ตัวจ็อกเกอร์ลงเอาใจประธานาธิบดีอะไรเงี้ยครับ
0: เออนั่นแหละ
1: เพราะเขาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยนะการเรียกเนย์มาร์มาติดทีมมันไม่ติดเนี่ย
0: ซึ่งเอาจริงอะโดยฟอร์มโดยสภาพร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นตัวจริงอยู่แล้วแหละ
1: ใช่
0: ณนาทีนี้นะ
1: เออ
0: นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นเนย์มาร์แหละ
1: ด้วยความเป็นเนย์มาร์ผมว่าถ้าเป็นคนบราซิลอะเขาไม่ถือ เขาอยากให้ติดกันแหละผมว่าเขาคงเอาใจช่วยเพราะมันก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วมั้ง
0: 34
1: เออเพราะสภาพเนย์มาร์ไม่น่าได้ถึง40อะ
0: เจ็บบ่อย
1: ๆเออ
0: ส่วนโมร็อกโกนะครับทีมสิงโตแห่งแอตลาสที่เป็นหนังสือแผนที่เมื่อก่อนนี
1: ้สิงโตเยอะนะสิงแผนที่สิงโตเยอะนะแถวแอฟริกาชายามีเตลังกาด้วย
0: สิงโตเตลังกาม
1: ีสิงโตเตลังกาไ
0: หมบ้าเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวะไลออนแอตลาสคัพ
1: ฮะ
0: คัพ CUBS
1: มันเป็นลูกสิงโตนะคร
0: ับประมาณนั้น
1: อ๋อเหรอเป็นสิงโตน้อย
0: สิงโตหน่อย
1: ถ้าสิ่งตัวน้อยก็จะเป็นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก็พาว่าโฆษณา
0: อะไรวะ
1: บ้านเราจะมีสิงกับ
0: ครับครับครับอันนั้นคนละสายพันธุ์กันสิงก็เสือเออสิงก็เสือโมร็อกโกก็ของกุนซือโมฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับซึ่งเพิ่งเข้ามารับหน้าที่คุมทีมเมื่อมีนาคมนี่เองหลังจากจบแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับที่บุญวายขายประชอนกันนั่นแหละ
1: ที่มีการเดินสวนสนามกันนะ
0: เออนั่นนะแล้วก็หลังจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยโมร็อกโกได้แค่รองแชมป์วาลิดเลกากีลาออกหลังจากนั้นโมร็อกโกได้แชมป์

0: ครั้งที่แล้วนะโมโก
1: ใช
0: ่จริงๆอ่ะเขาเรียกมา9แต่ว่าก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีนายเยฟอาเกิดกับอัปเดเอซาซูรีเจ็บ
1: เ
0: อซาซูรีเนี่ยไปเจ็บเกมกับนอร์เวย์แล้วอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเลย
1: น่าสงสารมาก
0: ถอน
1: รู้สึกจะเป็นคนจ่ายให้บริมยัดยิงด้วยแมตช์นั้นแหละ
0: ครับ
1: นะครับอัปเดตแล้วก็โอ
0: ้แล้วก็เจ็บ
1: แล้วมีหลายคน
0: สวยๆนะเพราะว่าเข้าบอลโลกเนี่ยถ้าอัปเดตอยู่ตัวจริงแน่นอนคร
1: ับ
0: ตัวจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
1: ์แล้วคือบอลโลกรอบนี้มีหลายคนนะที่เจ็บตอนเข้าแคมป์อ่ะวันนี้เนี่ยไอเด็กของเยอรมันเนี่ยชื่ออะไร
0: เลนัทคาว
1: นะครับนั่นก็โชคร้ายเจ็บระหว่างซ้อมนะครับ
0: ครับก็เลยสวยหลุดไปส่วนนายเยบาเกิดเนี่ยฟิตไม่ทัน
1: บิลลี่กิลมอร์ของสกอตตันก็ใช่เจ็บตอนอุ่นเครื่องก็ไปเลย
0: ครับไอ้เวสลีย์ของบราซิลนี่ก็มี
1: เห็นไหม
0: ใช่ไหม
1: เวสลีย์จริงๆเป็นตัวจริงใช่ไหม
0: ตัวจริงด้วยแบ็คขวาจะอยู่ก็ตัวจริงแน่
1: ก็เรียบร้อยหลุดไป
0: ครับ
1: ก็เลยได้อิตาซุงนะฮะของแมนยูไนเต็ดนี่มันเข้ามาแทนฮะ
0: นั่นแหละ
1: พอดีเลยเอามา
0: แบบตามข่าวนี่บอกอันเช่จับไปซ้อมแบ็คขวาด้วยนะ
1: เอาล่ะใช่เล่นได้กว่า
0: ตอนนี้มีดานิโลอยู่มีเอวานเยสอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: แล้วดูนะบราซิลชุดนี้นี่นอกจากเอเดซองของแมนยูแล้วนะมันยังมีไอเอเดซอนผู้สาประตูของเป็นผู้ประตู
0: ใน
1: ตอนของซิตี้เก่า
0: เอเดซอน2คนมีกาเบียล2คนดานิโลก็2คนมั้ง
1: ครับมีดานิโลซานโตสกับดานิโลเฉยๆซานโตสนี่เติมมาเพื่อให้งง
0: ให้ไม่งงมีดานิโลซานโตสมีดักลาสซานโตส
1: ก็เหมือนครั้งหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยไอ้โรนัลโดใหญ่ๆอ่ะไปบนโลกที่บราซิลกันชื่อโรนัลดินโยเ
0: ป็นโรนัลโดน้อย
1: แ
0: ล้วก็โรนัลโดกาโชเติบโตขึ้นมาก็เป็นโรนัลดินโย
1: ครับ
0: งงไปหมดเลยส่วนอ้าวยังไม่ได้11ตัวจริงของโมร็อกโกสักที
1: เอามา
0: ประตูเป็นยัสซินบูนูนะครับเจ้าเก่าเซนเตอร์ตอนนี้เป็นชาดีริยัตกับอิซาริยอป
1: ครับ
0: สองนักเตะจากพรีเมียร์ลีกนะครับริยัตนี่อยู่กับคริสตัลพาเลซแล้วก็ดิยอปนี่อยู่กับฟูลแลม
1: ครับผม
0: แบ็คขวาฮัชลาฟฮาคิมีนะครับแบ็คซ้ายนุสแซมัสราอุยมิดฟิลด์ตรงกลางก็ปีก็เป็นอาวิบูอับดี
1: แล้วมีตัวนึงนี่ที่แบบหนักใจมากตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกครั้งก่อน
0: ทำไม
1: ฮะก็คือตัวลูกครับอุนาฮีนะครับ
0: อ่านี่ก็ลงนะครับอัสดินอุนาฮี
1: ภาคแล้วก็นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ช่วยกระด้างปากดีด้วยกัน
0: อย่าไปคิด
1: เจ
0: ้มีปิดฟิลมีอายุบวอดดี้นะครับอัสดินอุนาฮีแล้วก็นิวเอลไอนาอุยชื่อออกลูกฝรั่งไปเลยนิวแล้วก็ทางขวาที่เป็นอิสมาเอลไซบารีนะครับตัวนี้นี่จับตาด้วยดีมีข่าวกับบาเยิร์นด้วยนักเตะจากPSVนะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นบิลานเนคานุชนักเตะสุดกาดแล้วก็ข้างหน้าวันนี้ใช้บราฮิมดิอาสนะดูท่าทางจะเป็นฟอลส์ไน
1: ท์ใช
0: ่สำหรับทีมของมอร์เบตอัวบี้นะครับ
1: คือดูสำรองที่มีใครน่าสนใจไหมคุณหยอง
0: สำรองเหร
1: อก็นี่มีโซฟียาอัมราบัตที่เรารู้จักกันบนโลกที่แล้วก็เล่นดีนะ
0: เอาตัวหลักเลยอัมราบัตเนี่ยแต่ว่าก็ตามสังขาร
1: เอ้แต่ไอ้นี่ไม่ติดเหรอเอลนิสลี
0: ไม่ติด
1: นะแปลก
0: จากชุดบอลโลกก็อย่างที่บอกไว้ว่ามาเหลือแค่7คนในชุดนี้นะครับไอ้โรแมงซาอิสไอ้เซนเตอร์คู่ในบอลโลกครั้งแล้วหลุดหมดเลยซาอิสกับไอ้อะไรวะอะไรกี้ๆถ้าจะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นายเยฟอาเกิร์ตก็เจ็บอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเยอะนะครับโมร็อกโกจากบอลโลกคราวที่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้ตามดูเขาเล่นกันต่อเนื่องนัก
1: ใช่
0: ช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาย
1: ูซูปเอลเนเซรีนะครับ
0: อ
1: ายุ29ไงตอนแรกผมนึกว่ามันเขาแก่แล้วแต่ไม่ติดเล่นอยู่เอาอิติฮัดนะ
0: ครับ
1: พอย้ายไปซาอุก็เลยหลุดเลยมั้ง
0: ก็นั่นแหละแต่ว่าเอายิงก็คือในช่วงระหว่าง3ปีครึ่งที่ผ่านมานี่โมร็อกโกถือเป็นทีมที
1: ่เหนียว
0: ฟอร์มดีแข็งแกร่งนะตั้งแต่จบบอลโลก2022ใช่ไหม
1: ครับ
0: ออกสตาร์ท2023เป็นต้นมาเนี่ยโมร็อกโกเล่นไป
1: 45เกม
0: ใช่ชนะ33
1: ครับ
0: เสมอ10แพ้แค่2เอง
1: เป็นไงแข็งแกร่ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นแข็งแกร่งครับเป็นทีมที่ยกระดับขึ้นมาจนระดับโลกตอนนี้นี่อยู่ในท็อป10นะ
1: ฮะ
0: ล่าสุดนี่คือมาอยู่อันดับ7ของโลกบราซิลอยู่อันดับ6 โอเค

0: ข้อมูลเนี่ยคุณอธิคมนี่บอกว่า
1: ฮะ
0: เป็นคู่เดียวในรอบแบ่งกลุ่มนะที่เป็น2ทีมที่อันดับโลกท็อป10เจอกัน
1: แต่ในความรู้สึกอ่ะนะเรารู้สึกว่ามันห่างนะถ้าดูจากชื่อ
0: ครับ
1: แต่จริงๆก็ไม่ห่างแล้วนะดูจากอันดับโลกนะฮะเดี๋ยวต้องดูในสนามทีว่าห่างมั้ย
0: เพราะฉะนั้นน่าจะเมามันทีเดียวเกมคู่นี้หวังว่าจะสนุกสนานบานตาไทย
1: ก็จะอุ๊ยเตะกันที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียมนะฮะ
0: ครับ
1: ชื่อในฟุตบอลโลกนะ
0: ก็ชื่อก็ที่เราคุ้นเคยก็คือ MetLife MetLife Stadium ซึ่งจะใช้ในบอลโลก8เกม
1: ครับ
0: รวมถึงนัดชิงด้วยนะ
1: ใช้คุ้มเก็บ
0: ต่อสนาม4นัดเองนะที่แคนาดาที่เม็กซิโกเตะสนาม4นัด5นัด
1: ฮะ
0: เนี่ย8เกมนะครับที่ MetLife เนี่ยแล้วก็สุดยอดที่ดัลลัสเนี่ย9นัดมั้ง
1: โอ้โหแต่สนามนี้มีการไม่ต้องห่วงใหญ
0: ่
1: เขาก็คาดกันว่าก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกที่ทำลายสถิติเรื่องจำนวนผู้ชมนะ
0: พอถ้าเต็มทุกนัดนะ
1: เพราะว่าสนามมันใหญ่เพราะว่าไอ้สิเจ้าของสถิติล่าสุดก็ยังเป็นบอลโลก94ใช่ไหมล่ะก็ที่อเมริกาเหมือนกัน
0: ครั้งนั้นก็สนามใหญ่นะครั้งนั้นเนี่ยสนามที่เล็กสุดนี่คือJFK ไม่ใช่ JFK สนามที่วอชิงตันน่ะ
1: ครับ
0: 50,000 55,000มั้งนั่นคือเล็กสุด
1: ตอนนั้นเตะกี่ทีม24อย่างเงี้ย
0: 24
1: จ
0: ำนวนแมตช
1: ์
0: จำนวนแมตช์น้อยกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสนามที่เล็กที่สุดนี่น่าจะเป็นที่มาที่แคนาดา
1: ครับ
0: สนามที่แคนาดาเตะกับบอสเนียวันนั้นอ่ะ 45,000
1: BMO อะไรนะ
0: BMO แล้วก็ส่วนใหญ่จะ 45,000 ที่กัวตาลาร่าที่เกาหลีเตะกับเช็ควันนั้นก็ 45,000
1: โอ้แต่วันนั้นเกาหลีนี่อัศจรรย์นี่โล่งเลยนะ
0: เ
1: พราะเขาบอกว่ามันเป็นตั๋วที่พวกที่สปอนเซอร์ได้ไปแล้วเขาไม่เข้ามาดูอ่ะ
0: ฟีฟ่าบอกเฮ้ยขาดไป600ที่นั่งเท่านั้นเองไม่เต็ม
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: ฟาติโน่
1: ใช่ใช่คือตามสี่เตียขาดประมาณ600-700ที่นั่งที่ไม่เต็มอ่ะเพราะว่าเขานับจากตั๋วที่ขายไป
0: ถูก
1: แต่ผมไม่ได้นับจำนวนคนดูที่เขาดูจริง
0: ฟีฟ่าติโน่แกว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สนามครั้งนี้เนี่ยก็คล้ายๆใกล้ๆกับคราวนั้นแล้วก็จำนวนสนามเยอะกว่าจำนวนแมตช์เยอะกว่าก็น่าจะอาจจะมีโอกาสทำลายสถิติคนดูแหละโดยเฉพาะอย่างโดยเฉพาะยิงสนามที่ดัลลัสเนี้ย AT&T Stadium เนี่ย 94,000 นะ
1: ใช่
0: ความจุ
1: อันนี้ความจุเท่าไหร่เนี่ย MetLife
0: 82,000
1: นี่ก็ดูเหมือนจะเต็มนะเกมเนี่ยดูคนดู
0: บาซิลไงบาซิลนี่ม่องห่วงนะครับก็จะใช้ในหลายๆเกมรวมถึงวันไหนนะที่ฝรั่งเศสจะเตะแล้วชน NBA ตกลงเขาไปถึงเกม6ยัง
1: เดี๋ยวเกม5แข่งเช้าแข่งพรุ่งนี้มั้ย
0: ยังนะหวังว่าจะจบในเกม5นะนายกเทศมนตรีนิวยอร์กบอกงั้น
1: ก็ที่แข่งที่นู่นก็วันเสาร์นะก็ตรงกับวันอาทิตย์บ้านเราพอดี
0: ไม่งั้นวันที่เล่นเกม6นี่โอ้โห
1: จริงๆก็คือวันอ๋อแข่งกันวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับที่14
0: อ่ะตอนนี้ก็รอบราซิลกับโมร็อกโกลงสนามเล่ากีฬาอื่นแฉลบๆหน่อยไหมนะครับก็มีหลายๆชนิดกีฬาที่แข่งขันในช่วงเพราะวันนี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์นะ
1: ครับ
0: นะครับอย่างมี
1: F1
0: นี่ก็เป็นสนามที่กาตาลุญญานะครับ
1: ครับ
0: แคว้นกาตาลุญญาคนกาตาลัน
1: ใช่
0: เมื่อก่อนชอบจำสลับกันเป็นแคว้นกาตาลัน
1: แคว้นกาตาลันคนกาตาลุญญา
0: สลับกันอุตลุด
1: แต่ในจอนี้พี่กุ้ยคนดี
0: สตาร์ทหมาก
1: ุ้ยสตาร์ทแกจะมาถามแกนั่นแกบอกไม่จริงกุ้ยก็ทำกัน
0: หยองเดี๋ยวเข้าครึ่งหลังแล้วปลุกพี่ด้วยนะอ้าวที่ฟุตบอลวันที่กาตาลุญญานะครับเป็นรอบควอลิฟายนี่โพโพซิชันสนามนี้เป็นของจอร์จรัสเซลนะครับจาก Mercedes นะครับจะออกสตาร์ทกริดที่1กริดที่2ไปลูอิสแฮมิลตันนะครับจากเฟอร์รารี่แล้วก็คิมี่แอนโตเนลลี่ที่มาแรงที่สุดในฤดูกาลนี้นี่ออกสตาร์ทในกริดที่3
1: ฮะ
0: นะครับก็อยู่แถวที่2นะคิมี
1: ่ครับ
0: นะครับก็ดูว่าจะแซงกลับขึ้นไปเป็นแชมป์ได้อีกไหม5สนามติดเลยใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเกิดได้แชมป์ใช่ไหม
0: ครับ ส่วนเกรดที่4เป็นแลนโดนอริสเกรดที่5เป็นแม็กแฟสตัปเปนนะครับออสการ์ปิอัสตีนี่ไปออกเกรดที่7นู่นนะชาร์ลส์แคร์ไปที่10 ส่วนอาบอนออกสตาร์ทกริดที่18
1: อาบอนนี่สนามล่าสุดมีแต้มนะจบที่8นะที่โมนาโก
0: ส่วนสนามนี้นี่จะมีแต้มนี่ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าออกกริดที่18อันแถว3จากท้ายนะครับส่วนบวยที่ออกสตาร์ท2กริดสุดท้ายนี่แอสตันมาร์ตินเหมาครับแลนสตอร์กับเฟอร์นันโดอลอนโซ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: แชมป์โลกนะเฟอร์นันโดอลอนโซนี่
1: ใช่โอ้คิวมี่นี่ชนะสนามนี้6สนามติดเลยกันหยอง
0: เออถ้าชนะสนามนี้ใช่ไหม
1: โอ้น่าเกลียดมากอ
0: ่
1: ะตอนนี้ก็แข่งมา5สนามแกได้แชมป์เอ้ยแข่ง6สนามแกได้แชมป์ไป5แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคือแชมป์เป็นเมอร์เซเดสหมดเลยครับสนามแรกเป็นจอร์จรัสเซลหลังจากนั้นน้องก็ไม่ยอมให้พี่มันอีกเลย
0: อ่ะก็นั่นคือ F1 นะมอเตอร์จีพีรู้สึกไม่มีมั้งสัปดาห์นี
1: ้อ่าฮะ
0: เดี๋ยวดูก่อนโมโตGP 2026
1: อือฮ
0: ึปรับเขาให้สัปดาห์นี้อ่ะไม่มีมาโล GP หลังจากจบที่ฮังการีไปมาร์คมาเกสได้แชมป์สนามแรกของฤดูกาลไป
1: ครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่ะส่วนแบดมินตัน
1: อ่าฮะ
0: แบดมินตันที่ออสเตรเลียนะครับรายการออสเตรเลียนออสเตรเลียนแบดมินตันโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศนะครับก็มีนักกีฬาไทยเข้ามาใน2ชนิด2ประเภทก็คือคู่ผสมไตเติ้ลกับเจนนะครับรุธนภักดิ์อุบทองกับชนิชาสุดใจประภารัตน์นี่ก็แพ้ไตเติ้ลกับเจนคู่มือ3รายการนะแพ้คู่ของกัวซินวากับเฉินฟังฮุยมือ2รายการจากจีนไปในเกมตัดสินนะครับ 17-21
1: ครับ
0: ก็แพ้บุญบิดทีเดียวส่วนหญิงเดี่ยวปอนปวีช่อชูวงนะครับมือ2รายการเจอกับโนซูมิโอกุฮาระรุ่นพี่นะครับปรากฏว่าหมิวนี่เฉือนไว้ในเกมตัดสินนะครับ 21-12 เข้ารอบชิงไปเจอกับอากาเนะยามากุจิมือ1นะฮะจึงชนะพีวีสินธุมา2เกมรวด
1: ครับ
0: เจอกันในรอบชิงนะครับอากาเนะกับหมิวปกติก็ไม่ค่อยชนะอากาเนะนะ
1: อากาเนะนี่โอ้โหเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ไหวเหนียวกึ๊ด
0: นะ
1: เล่นเหมือนทีมวอลเลย์ญี่ปุ่นอ่ะ
0: เหรอเออใช
1: ่ก็ไม่ตาย
0: พุ่งขุดพุ่งรับกันอยู่นั่นนะก็จะตีคู่3นะครับรอบชิงหญิงเดี่ยวพรุ่งนี
1: ้
0: คู่แรกเริ่มบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นก็เร็วกว่าเรา4ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็เริ่ม9โมงคู่3ก็น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงประมาณนั้น
1: นี่ผมหันไปดูนี่ก็ฟิลโฟเดนตกใจเลย
0: เหรอมิลานเนคานิวส์มิดฟิลด์จากฟอยเบสสตุตการ์ดครับก็ดาวรุ่ง
1: ส่งหน้ามาอายุเต
0: อร์อายุ22ได้ติดทีมชาติ37นัดนี่ถือไม่น้อยนะ
1: คือแสดงว่าขึ้นนั้นจะเป็นไวทีเลยดาวรุ่งเลยนี่แหละครับสตาร์ของเรา
0: ไกล
1: ไอ้นาฮี
0: ชื่ออ
1: ะไรนะ
0: อัสดินอูนาฮี
1: อูนาฮี
0: เจ้าโอ้โหแล้วเน้นคำตัดมา2คำที่เข้าแคปพอดีเลยอูนาก็ได้มั้ง
1: อูนาเขาเรียกเล่นสั้นๆว่าอูนาแล้วกันอูนาได้บอล
0: อัสดินอูนางิ
1: โอ้เป็นยิปอูนางินี่หิวโอ้โห
0: มีกอล์ฟนะครับกอล์ฟในประเภทคู่LPGA นะครับดาวแชมเปี้ยนชิพที่ไมอามี่นะก็ตอนนี้ผู้นำเนี่ยในรอบที่3นี่จบไปหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผู้นำนี่เป็นคู่ของชอเฮจินกับคิมเฮียจูสองแล้วก็เกาหลีช่วยกันไปเข้ามาสกอร์รวม10อันเดอร์นะครับนำอันดับ2คือคิมจีนากับยาน่าวิลสันจีนาคิมจีนาอะไรล่ะจีนาคิมกับยาน่าวิลสันของอเมริกาอยู่1สโตรกนะครับ9อันเดอร์นะส่วนอลิสันลีกับลิเลียวูของอเมริกาคู่หนึ่งก็8อันเดอร
1: ์
0: นะครับส่วนนักกอล์ฟไทยเมโมโมเมนะฮะก็วันที่3นี่ตีเว้นนะครับหลังจากวันที่2นี่ระเบิดฟอร์มตี63นะ
1: สุดยอด
0: วันนี้นี่ตีเว้น70นะครับก็สกอร์รวมเท่าเดิม5อันเดอร์อยู่ที่7ร่วม
1: มีโอ้โหตามห่างๆอย่างห่วง
0: ๆ
1: ตามผู้นำ5สโตรก
0: อืมเฮ้ยประเภทคู่นี่มัน
1: พลิกได้เกิดตีลงน้ำแล้วจระเข้ขึ้นมาคาบไป
0: เอาแค่เราเล่นดี2คนแล้วคู่ผู้นำนี่เจ๊งคนหนึ่งนี่ก็ได้ลุ้นแล้วใช่ไหมคู่ไทยก็มีหลุดเข้ามาคู่เดียวนะครับในที่ผ่านตัดตัวมาเล่นใน2วันสุดท้าย
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นมันเล่นแค่3รอบนี
1: ่
0: จบเลยดิถ้างั้นน่ะ11ถึง14
1: วันนี้มัน13
0: เอา13
1: ใจเย็นๆ
0: 11 12 13 14 4วันนี่ป่ะ
1: แต่ถ้าเรา พิ่งเข้าสู่วัน14แล้วนักกอล์ฟยังไม่ออก
0: นะครับก็เหลือพรุ่งนี้วันนะนะครับ

0: ครับผม
1: เชียร์กันต
0: ่อส่วนวอลเลย์บอล A B C D E F Women ครับ
1: อะไร
0: A B C A B C Women ครับนะที่ก็ตีเขาเรียกว่าคู่ขนานกันไปกับไอ้ Nation League เนี่ยนะสุดสัปดาห์นี้นี่เขาโอ้โหตอนแรกแฟนวอลเลย์บอลไทยนี่เกรงเลยนะ
1: ทำไม
0: กลัวเวียดนามไงจะทำอันดับโลกแซงเราไง
1: เหรอ
0: เออ
1: เฮ้ยทำไมคุณรู้เรื่องวอลเลย์เยอะอย่างไรช่วงนี
0: ้โอ้โหก็ไม่อยากจะรู้หรอกครับ
1: ปกติไม่ค่อยได้ดู
0: โอ้โหตอนนี้ถามมาดิพวกเก่งในเรื่องวอลเลย์แล้วรู้ทุกอย่างนะฮะ
1: โอ้หน้าที่การงานบังคับ
0: หน้าที่การงานบังคับก็เขาตอนแรกเขาเกรงว่าเวียดนามเป็นอันดับโลกมันตามเราไม่เท่าไหร่ไง10กว่าแต้มอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้แข่งใช่ไหมล่ะมันอยู่ระหว่างช่วงรอแข่งสัปดาห์2ของ VNL ไงถ้าเวียดนามเขาชนะไอ้รอบคาซัคสถานชนะในรอบรองแล้วเข้าชิงป้องกันแชมป์ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะอันดับโลกแซงเราแต่ปรากฏว่านะฮะกองแช่งเราก็ทำได้สำเร็จนะเพราะว่าเราทางรอบแบ่งกลุ่มในเวียดนามไปโดนคาซัคสถานตบไป3-2เซตนะฮะแล้วก็มาถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับเขาก็เจอกับเกาหลีใต้โอ้โหเกาหลีใต้ก็ตบไปอีก3-0เซตเรียบร้อยไปดับฝันไม่มีน้องตู้เย็นสักคนลำบาก
1: เหนื่อย
0: นะฮะ
1: บอกเบย
0: เออก็แทนที่จะได้
1: อันตู้แช่ก็ไม่มีนะ
0: ทั้งยุคตู้เย็นตู้แช่เลยใช่ไหม
1: ตู้เย็นตู้แช่ชื่ออะไรไม่รู้ละเรียกตู้เย็นตู้แช่กันจนงงจนติดไปหมดแล้วเนี่ย
0: โอ้โหแล้วแฟนวอลเลย์บอลไทยเขาขยันตั้งฉายาให้นะบางคนเราก็ไม่รู้เขาเรียกกันเราก็ไม่รู้ป้าออสป้าออสไข่วัด
1: ใครอะผมตกลง
0: อ๋ออะไรป้าออสของเซอร์เบียเออชื่อออสอะไรทุกอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเวียดนามเนี่ยไอ้สุดสัปดาห์นี้แทนที่จะได้แต้มสะสมคะแนนเพิ่มเนี่ยกลายว่าตอนนี้กลายเป็นติดลบไปอีก 8.4 นะครับก็ทำให้ยังไม่ได้แซงไทยนะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับไต้หวันนะครับที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้ในรอบตัดเชือกคู่หนึ่ง3-0
1: เซตนี่เขาลุ้นขึ้นชั้นมาใช่ใช่ไหม
0: คือต้องเขาเรียกอะไรนะต้องทำอันดับโลกให้ดีที่สุดอ
1: ่
0: ะจะได้ขึ้นชั้นส่วนวินแอลอันดับ18ก็ตกชั้นมา
1: ของเรานี่รองบวยนะตอนนี้
0: โอ้โหเหนื่อยบอกเลย
1: ที่ไทย4เกมเนี่ยต้องผมว่าต้องชนะสักเกมนะ
0: เออต้องชนะยังไงก็ต้องมีชนะเอาจริงชนะก็โอกาสรอดสูงแล้วนะชนะสักนัด2นัดน
1: ่
0: ะเพราะว่าโอ้โหพวกโดมินิกันเขาก็แย่
1: แต่ว่าก็4เกมในบ้านเรานี่ก็ไม่ได้ว่าหนักหนาแบบขนาดที่จะชนะไม่ได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: มีจะยูเครนใช่ไหมมียูเครนบัลแกเรียม
0: ี
1: เป็นเยี่ยมเจอไปแล้ว
0: มีตะแลนแคนาดา
1: ก็คือพอได้ลุ้นพอได้ลุ้น
0: ใช่เป็นทีมที่เราเคยชนะและเคยแพ้มาแล้วทั้งนั้น
1: พอได้ลุ้น
0: ยูเครนนี่น้องใหม่นะแต่ชนะไปแล้ว
1: เจฟเชนโก้ลงไหม
0: เจฟเชนโก้เป็นดาวรุ่งไง
1: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเชฟเชนโควา
0: เชฟเชนโควาคือวอลเลย์ไทยแหมคือลงสนามไปก็ต้องบอกว่าเสียเปรียบเรื่องรอบร่างนะ
1: เรื่องรอบล่าง
0: รูปร่าง
1: เพียเป็นคงที่ไหน
0: เป็นคง
1: เสียเปรียบเรื่องรอบล่าง
0: เป็นคงทุกที่นะ
1: เวียดนามอะไรอย่าง
0: เงี้ยนั่นแหละก็ที่ตามเชียร์กันไว้นะครับช่วงนี้นี่โอ้โหแฟนกีฬาไทยนี่ฉ่ำจริง
1: ฉ่ำฉ่ำดูกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับอ้าวก็เรากำลังรอคอย
0: ครับ
1: คู่ของบราซิลกับโมร็อกโกอยู
0: ่
1: ก็อีกสัก10นิด10นาทีนิด
0: ๆ
1: นะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปตอบข้อความหน่อยจริงไหมครับวันเปิดบอลโลกพี่จุนพี่เอกนั่งผ้าขาสั้นโคไพร
0: ขาสั้นโคไพรคืออะไรฮะ
1: โปร
0: จริงก็โอ้จุนน่ะจุนแน่เลย
1: ไม่ก็วันแรกอ่ะเขาเซตมันเป็นเก้าอี้ตัวที่เราเคยนั่ง
0: จอ
1: ก
0: ัน
1: ข้างนอกก
0: ันแล้วไม่มีอะไรปิดเหรอ
1: เออแล้วก็มันเขาไม่ได้แจ้งกันว่ามันนั่งอย่างนั้นก็ปกติมานี่ก็ขาสั้น
0: เหมือนเก้าอี้บางเหรอ
1: เก้าอี้เขาชุดรับแขกอ่ะ
0: แต่ก็เห็นขาด้วย
1: เห็นก็กล้องมันต้องโคลสออกมาเห็นขาไงก็พี่เอกจุนแล้วก็ไม่รู้ว่าก็ข้างนอกเพราะว่ามีผู้สนับสนุนไงก็เลยไม่รู้ก็ใส่ขาสั้นมาไอ้จุนและจุนนั่งจัดรายการปกติมันก็ไฟห้างไฟเดอะมออยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไฟเดอะมอแล้วจุนจะชอบแต่งเกงขาสั้นสั้นเลยอ่ะ
1: เออเพราะฉะนั้น
0: เด็กยุค80นะจุน
1: ก็โชว์ต้นขากันไว้วันน
0: ั้
1: น
0: ขาขาวเลยทีเดียว
1: เราสาวสองทั้งหลายแหล่นี่ก็โอ้โหบีดวายกระตู้
0: อ
1: ่
0: า
1: จุนบอกไม่ได้ครับผมมีเมียแล้ว
0: โอ้ยนะ
1: อันนี้ทางเสี่ยวแปะก็ไป99นะ
0: ครับ
1: ส่วนทาง Facebook คุณแคลอรี่ดีต่อใจบอกเข้ามาหน้าหยองอะไรเนี่ยทำเพื่อนชอบ

0: สักอย่างเลยนะ
1: เป็นคนชอบเผาหน้า
0: อย่างเอาคุณประวัติสวัสดีนะครับคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่หยอง
1: สวัสดีครับ
0: รับฟังรับชมจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองอำเภอชะอวดโอ้โห
1: บ้านทุ่งไม้ไผ่นี่ลมพัดทีแล้วเสียงกระ
0: แลแลแลบอกอยู่ในสวนยางครับตัดยางอยู
1: ่
0: ขอให้ตัดยางอย่างสงบไม่มีอะไรมารบกวน
1: ยังปลอดภัยให้ห่วง
0: ในแอปฟังไม่ได้ครับเอางี้ครับแอปเก่านี่ลบไปเลยนะครับไอ้แอคทีฟเรดิโอ99เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ให้ไปโหลดแอปใหม่ที่ชื่อว่า Mcord Connect มาใช้แล้วไปฟังในนั้น
1: ครับ
0: นะครับอุ๊ยกองเชียร์บาซิน
1: โอ้โห
0: น้องใส่แว่นมีอนาคตมากเลย
1: อ๋อผมก็นึกว่าดูคุณแม่แค่นั้นแล้วกองเชียร์โมร็อกโกแล้วฮะ
0: ก็โหหนวดเฟิร์มใช้เป็น Mcord Connect นะครับประชาสัมพันธ์กันอีกทีสำหรับใครที่ฟังในแอป
1: กองเชียร์โมร็อกโกท่านนี้ฮะอยู่ท่ามกลางกองเชียร์แ
0: ทบบอลโลก
1: โดดเด่นมาก
0: บอลโลกนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นั่งด้วยกันได
1: ้แต่กองเชียร์บราซิลที่ได้เลยนะ
0: โอ้แม่ผมก็อยากจะเล่าประสบการณ
1: ์เป็นไงฮะ
0: คือ
1: ประสบการณ์หรือประสบอะไรฮะ
0: คือโอ้กองเชียร์บราซิลนี
1: ่
0: ดี
1: ผมเห็นคุณไปบอลโลกนี้หน้าตาคุณหืดมากเดี๋ยวละ
0: ดีแล้วก็เข้าถึงง่ายสนุกสนาน
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: ดีตรงเข้าถึงง่าย
0: สามารถถ่ายรูปเนี่ยสามารถได
1: ้แต่คุณต้องเล่าประสบการณ์เรื่องนี้นะ
0: อะไร
1: ที่ไปบอลโลกแล้วโดนเด็กกาตาถ่ายเบียร์โดนไปรุ่นกาตา
0: จะไปเล่าทำไมโอ้ยเขาบอกว่าเบียร์ในแฟนเฟสแล้วก็ในสนามที่บอลโลกครั้งนี้แพงกว่าเบียร์ที่กาตาร์นะ
1: ก็นี่ไงแฟนบอลตังโกอังกฤษดีร้องกันระงมเลยอาหารด้วยโอ้โห
0: ที่กาตาร์เนี่ย1กระป๋องยาวเนี่ย500บาทไทยที่อเมริกาเนี่ย
1: นั่นก็ถือว่าสูงแล้วนะ
0: เขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ย590บาท
1: โอ้โหแห้งเกือบร้อยป้าบอแล้วอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหคนก็คอแห้งไง
0: ครับพี่สิทธิบอกว่ามอร์นิ่งครับนะคุณเดี๋ยวนะถึงไหนแล้ววะเนี่ยเจ๊หยองพี่สมจัดคู่ไหนจะรอปิดครับเอ้ยจะรอฟังฮะนั่นแน่เดี๋ยวผมกับพี่สมชายนี่คู่สวีเดนตูนิเซียเช้าวันจันทร์9โมง
1: โอ้โห
0: คุณกฤษชมนสวัสดีค่ะรับชมจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: ครับ
0: พี่สิทธิมอร์นิ่งนะครับคุณอายุนสวัสดีครับทุ่ง2อะไรเนี่ยทั้ง2ท่านชัดเจน
1: ทุ่งไม่ได
0: ้บอลโลกคนนี้ทีมไหนเต็งแชมป์
1: โอ้ก็ฝรั่งเศสสเปนฮะสองลิมนี่แหละ
0: นะครับดูจากสีหน้าคนภาคเนี่ยเชียร์สวิตแน่นอน
1: ขอไปถึงคู่ดี
0: คู่ดีแล้ว สวัสดีพี่ยองพี่บอมครับขึ้นสกอร์หน้าจอด้วยได้ไหมครับโอ้โหมันไม่ได้ทำกราฟิก
1: ต้องถามฝ่ายเทคนิคนะ
0: มันไม่มีคนเฝ้าให้นะผมว่าคงเดี๋ยวจะพยายามทวนสกอร์ให้เรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเอางี้ก็แล้วกัน
1: ที่อยู่กับเรามีแต่ฝ่ายพาณิชย์นะฮะไม่มีฝ่ายเทคนิค
0: แน่
1: อุ้ย
0: ง่วงๆอยู่ด้วยนะส่งอะไรมาเร็วๆนะขอรายชื่อ11ตัวจริงเฮติด้วยครับเดี๋ยวยกให้เป็นหน้าที่ของผอ.กับพี่โจเอ้ฮะในช่วงแต่เราออก 7:00 นคู่นั้นเตะกี่โมงนะ
1: ฮะเดี๋ยวดูก่อน
0: คู่นั้นเตะ 8:00 นมั้ย
1: 8:00 น 8:00
0: นเราอาจจะต้อง
1: อะไร
0: เพราะเราเลิก 7:00 นใช่มั้ย
1: โอ้ได้มีปัญหา
0: โอ้โหเอ้ยทำไมมันต่อกันเลยอ่ะงงเลี้ยงกันนะปกติมันจะต้องเว้นนะพี่โอ๊ตทำไมไม่ยอมถอดหมวกครับไม่ใช่พี่โอ๊ตนะ
1: พี่บอกไม่ผมขี้เกียจเซ็ตผมคือผมลุกไปจากเตียงนี่แหละบอกกันกงๆนะมาดึกๆ
0: นั่นแหละอ่ะนะครับ Mcord Connect โหลดฟรีไหมฟรีนะครับฟรีครับเข้าไปโหลดใน Google Play หรือว่าอะไรนะ App Store
1: App Store
0: หรือ Google Play เนี่ยเข้าไปโหลดได้เลยพิมพ์เข้าไปเลยครับMCOT แล้วก็ CONNECT Mcord Connect นะครับคุณฟังอันนี้เนี่ยมาครับเดินออกมาแล้วขบวนกับเพลงกันมาเชีย
1: ร์แล้วก็ติดน้ำแข็งอยู่ไหนล่ะเฮ้ยหิวหัวกันดูดิไม่ได้เล่นก็ช่วยเหลือทีมหน่อย
0: วันนี้นี่ไม่ได้เล่นแน่ครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดแข่งลงมาเลยนะไม่ได้ลงไปยืนกลางสนามเขาด้วย
1: เขามีหมวกทีมชาติบราซิลขายแล้วนี
0: ่ทำไม
1: อยากได้เลยเห็นได้มาใส่หมวกแล้วเท่มากเลยอ
0: าจจะมีแล้วแล้วก็มีบอกว่าขออัปเดตข่าวล่าสุดลิเวอร์พูลด้วย
1: ลิเวอร์พูลมีข่าวนี่ฮะ
0: อะไรฮะ
1: โมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับ
0: อาจจะอยู่ต่อ
1: เพื่อนร่วมทีมชาติอียิปต์นะบอกแต่ผมบอกเลยว่าฟังหูไว้สองหูเลยข่าวนี้นะฮะใครเป็นคนบอกนั่นเดี๋ยวนะดูชื่อกัน มูฮัมเหม็ดเอลเชนาวีอันนี้เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติอียิปต์นะครับชุดฟุตบอลโลกนี่แหละ
0: ละ
1: เขาก็ไปถามนักข่าวไปถามแล้วนางคนของมูก็บอกผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะ
0: เอา
1: แต่บางทีก็น่าจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อนะอ่าไหนพูดมาอย่างงี้ไงเป็นข่าวเลย
0: พี่สิทธิบอกว่าผมดูตั้งแต่คู่กาตาร์สวิตยังไม่นอนครับยาวไปยันคู่สุดท้ายไม่พูดเยอะเจ็บคอฟุตบอลโลกคนนี้เคนยิง10ลูกครับได้ดาวซันโว
1: สาธุ
0: คว้าอังกฤษคว้าแชมป์ครับ
1: เอออ
0: ้าวแต่ว่าเดี๋ยว เราอาจจะออกเร็วสักนิดนึงนะ
1: เ
0: พราะว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาช่วงเริ่มต้นเขี่ยบอลพอดีนะครับเพราะว่าแต่นี้นักเตะทั้งสองทีมเนี่ยมาเข้าแถวในอุโมงค์แล้ว
1: ครับ
0: รอที่จะลงสนามแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราเข้าสู่เกมบราซิลกับโมร็อกโกครับ
1: ครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: บอลโลกสตอรี่
2: การกลับมาของทัพสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียและม้ามืดเอเชียหนึ่งในสตอรี่ที่อบอุ่นที่สุดของฟุตบอลโลก2026คือการกลับมาของทีมชาติอิรักในรอบ40ปีหลังจากคว้าตั๋วไปสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟโดยการขยายโควต้าเป็น48ทีมทำให้เอเชียได้รับโอกาสมากขึ้นเราได้เห็นทีมอย่างอุซเบกิสถานและจอร์แดนที่เกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในหลายครั้งที่ผ่านมาความน่าสนใจอยู่ที่ว่าทีมจากเอเชียจะสามารถยกระดับทีมได้ดีเพียงใดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญแต่สายตาของแม่มองทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่ทีมสายเลือดใหม่จากตัวหนอกกลางที่พร้อมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้โลกได้จดจำในเวิลด์คัพผลนี
3: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟัง FM 99

0: าโทร02-201-6569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อ่ะกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube Facebook ด้วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมหยองนะครับก็ยังคงรับหน้าที่ต่อเนื่องนะครับกับพี่บอมนะครับก็อยู่กันต่อใน

0: ช่วงของรายงานสดนะครับเกมคู่ระหว่างบราซิลกับโมร็อกโกนะครับซึ่งตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมลงสนามมาแล้วนะครับ
1: ก็กำลังร้องเพลงชาติกันอยู
0: ่มาด้วยครับ
1: ไม่ลงนะวันนี้โรนัลโด
0: ใหญ่ครับอาร์ไน
1: วันนี้คาร์โดเชลติก็เงาๆหน่อยนะลูกชายไปแล้วนะดาวิเดนเชลติ
0: ครับไปคุมลิวใช่ไหมทีมอะไรนะ
1: น่าจะใช่นะ
0: ลิวไปคุมทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสอ่ะนะครับ
1: บรรยากาศในสนามคึกๆมากครับเสียงไงโอเคไหม
0: ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการร้องเพลงชาติของทั้งสองทีมนะครับซึ่งเราไม่ได้เปิดซาวด์เพราะว่าเดี๋ยวปลิวบางเพลงชาติบางทีมีลิขสิทธิ์นะครับก็เกมที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าเมดไลฟ์สเตเดียมนั่นเองนะครับที่นิวเจอร์ซีย์ความจุ 82,000 ที่นั่งนะครับวันนี้เนี่ยกวาดสายตาขึ้นไปเนี่ยเต็ม
1: ใช่โอ้โหกองเชียร์บราซิลนี่มากันเยอะมากนะ
0: เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นทีมระดับยักษ์ใหญ่ทีมแรกเลยซ้ำนะที่ลงสนามในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับอดีตแชมป์โลก5สมัยบราซิลนะครับเจอกับอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็คือโมร็อกโกนะครับ
1: โมร็อกโกนี่ก็เป็นชาติแรกนะครับในทวีปแอฟริกาที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะก็แต่ว่าเอาแกนหลักมาแค่7คนไหมจากครั้งที่แล้ว
0: ใช่ก็คือมีนักเตะที่เหลือมาจากชุดเมื่อ3ปีครึ่งที่แล้วนะครับที่ได้อันดับ4ฟุตบอลโลกเดิมเนี่ยเรียก9คนนะครับสำหรับกุนซือมูฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับเดิมเนี่ยเรียกชุดจาก3ปีที่แล้ว3ปีครึ่งที่แล้วมา9คนแต่ว่าเจ็บไป2คนคือนายเยฟอักเกิร์ตกับอับเดอซาซูลีนะครับก็เลยต้องถอนไป
1: โอ้แล้วโชคร้ายเลยครับมาเจ็บเอาก่อนทัวร์นาเมนต์นี่เองนะครับโดยเฉพาะอัปเดตนะ
0: ครับ
1: มาเจ็บเอาเกมอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์นะครับ
0: วันนี้ก็อยู่ในช่วงของเพลงชาติโมร็อกโกนะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อย
1: โอ้โหเนี่ยแน่นจริงๆครับวันนี
0: ้ก
1: ็ไม่มีที่ว่างนะเท่าที่เรามองเห็นนะ
0: ใช่ครับ
1: ท่านฟังนะ
0: จริงๆเนี่ยเท่าที่เคยได้มีโอกาสสัมผัสเนี่ยกองเชียร์ของทีมจากพวกแอฟริกาเหนือนะพวกโมร็อกโกตูนิเซียแอลจีเรียเนี่ย
1: ม
0: ันเขาจะไปกันเยอะนะ
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยสองพวกชาติพวกนี้เวลาเล่นในฟุตบอลโลกเนี่ยมักจะเหมือนเล่นในบ้านตลอดแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยบนอัฒจันทร์นี่สีเหลืองพรึบไปหมดนะครับก็บราซิลในข้ามมาอเมริกานี่ก็ไม่ไกลมาก
1: ไม่ไกลมากนะครับ
0: ก็เดี๋ยวไล่11ตัวจริงกันอีกครั้งนะครับก่อนจะสู้กันใน90นาทีนี้นะครับ
1: ครับ
0: บราซิลกับโมร็อกโก
1: ไปดูฝั่งบราซิลก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ผู้สาประตูเป็นนาริซองเบกเกอร์ครับแนวรับมีกาเบียลมากาเยสครับมากินยอสครับดักกาซันโตแล้วก็โรเจอร์อิบานเยสนะครับตรงกลาง3คนนี้เป็นคาสิมิโร่ครับบูโนกิมาไลส์แล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับ3แนวรุกวันนี้เป็นวินิซิอุสจูเนียลาฟินญาแล้วก็หน้าเป้านี่แม่เซอร์ไพรส์นิดนึงครับเป็นอีกอร์ติอาโก้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนมาดิอุสกุนยาที่เกรง
0: เลยล่ะ
1: เก่งกันว่าจะเป็นตัวจริงเนี่ยวันนี้มีชื่อแค่ตัวสำรองนะส่วนฝั่งโมร็อกโกครับลูกสาวประตูเป็นเจ้าเก่าครับยาซินโบโนหรือบูนูนะครับแนวรับก็มีกัปตันทีมครับอัชราฟฮาคิมีครับมีซาดิยอฟครับชาดิรีอาร์ตแล้วก็นุสแซมัสราวีหรือจะเรียกอุยก็ได้ครับไม่ผิดกติกานะ
0: ต่ออาทำไมนะ
1: บางคนจะเรียกอุยเรียกอุยไงสับกันไป
0: มัสราวีมัสราอุยเนี่ยนะ
1: นะครับ
0: ตรง
1: กลางก็มีไอยอบบัวดี้นะครับมีอัสเซดีนอุนายีนะครับอิสมาเอลซาบารีนะครับบิลานเอลคานุสแล้วก็นิวเอลอานาอุยนะครับหน้าเป้าหรือเรียกก็ฟอลนายก็ได้ครับวันนี้เป็นบาอินเดียสนะครับ
0: ครับผู้สินวันนี้เป็นสลาฟโกวินชิชนะครับจากสโลวีเนียนะครับแล้วก็ VR วันนี้เป็นบาสเตียนดังเกิดนะครับจากเยอรมัน
1: โอ้ช่วงแนะนำตัวนี้บังคับ VR หันมองกล้องเลยนะฮะ
0: เออทำไมเขาต้อง
1: ตกใจเลย
0: นั่งจองกล้องกันนะ
1: ปกติเขาก็จะทำหน้าที่กันด้วยนะ
0: ทำท่าจับคอมจับเคิมอะไรนี่หันมามองกล้องด้วย
1: โอ้จ้องเขม็งเลยทีมงานกราฟิกนี่
0: แต่ผมชอบกราฟิกบอลโลกครั้งนี้นะ
1: โอ้สวยนะ
0: ดูมันสวย
1: สันนะ
0: เออดูมันมีชีวิตชีวาดี
1: เออเข้ากับบรรยากาศของชาติแถวนั้นน่ะคือ
0: แล้วก็แล้วก็บลัสนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็มีท่าทางมีแอคชั่นนะไม่ใช่เป็นภาพนิ่งเฉยๆอะไรเงี้ย
1: นะ
0: ครั้งสุดท้ายที่นักเตะแนะนำกราฟิกตอนแนะนำตัวผู้เล่นก่อนเกมแล้วมีนักเตะขยับขยับนี่ผมจำได้คือบอลโลก90น
1: ะอ๋อหลังจากนั้นก็คือเป็นภาพนิ่งติดบัตรตลอด
0: เออบอลโลก90เนี่ยจะออกมายืนแล้วก็ยิ้มแล้วก็ปิดตาปิ๊บๆ แต่นี่มีท่ามีทางชี้หน้าอกกอด
1: อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แค่ขยับอย่างเดียวนะก็คือกล้องขยับเลยนะเป็นใครดูแบบอะไรนะคลิปนักร้องเกาหลีเวลาเขาเพอร์ฟอร์มคือกล้องที่กล้องมันจะขยับเข้าหาก
0: ล้องเข้ากล้องออก
1: เข้าดึงออกอันนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะไปอินเดียนะครับทำท่าบึ๋ย
0: ทำท่าบึ๋ย
1: เหมือนเดี๋ยวได้รู้เลย
0: เดี๋ยวก็รู้บึ๋ยไม่บึ๋ย
1: รอบชิงแอฟริกันคาร์บอนิชันนี่ก็บึ๋ยไปทีนะยิงจุดโทษพันยินฆ่าแล้วไม่เข้าแล้ว
0: ครับเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับบราซิลกับโมร็อกโกนะครับก็รวมพลังขั้นตอนสุดท้ายกันอยู
1: ่ครับ
0: ทั้งสองทีม SMS แล้วก็ข้อความก็ยังส่งมาคุยกันได้นะครับ4689899รวมถึงทาง YouTube Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะทยอยไปตอบกัน
1: ครับ
0: ช่วงพักหรือว่าช่วงของอะไรนะไฮเดรชั่นเบรก
1: ช่วงพักกินน้ำนั่นแหละ
0: แต่ว่าช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันก่อนนะมีสิ่งน่าสนใจมาประชาสัมพันธ์กันครับบอกว่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องระวังแล้วอายุอย่างเรา
1: จริงป่ะอายุอย่างเรา
0: คืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะแล้วก็ด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบนะครับช่วยลดภาระข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจตัวผ้านี่ทอพิเศษนะครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสวมใส่ในกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันใครต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่ามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถม2ชิ้นราคา990เท่านั้นนะครับรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทรได้เลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนี่ย
1: ยากเป็นแหละ
0: เกมเริ่มนะครับบราซิลในชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงสีฟ้าชุดเก่งนะครับบุกจากซ้ายไปขวาขณะที่โมร็อกโกก็ชุดเก่งเช่นกันนะครับเสื้อแดงกางเกงเขียวถุงเท้าแดง
1: ก็ช่วงแรกก็ดูเชิญกันก่อนนะครับบอลตัวนี้อยู่ในครอบครองของบราซิล
0: ไม่ขึ้นหน้ามาติดนะครับจะพลิกลูกนี้โอ้โหเสียบเข้าไปไม่เจอบอลเลยครับลูกนี้ดักลาสซันโตส
1: แล้วผมแกนี่เรียบแป้เลยเซตมาดีมากกับดักลาสซันโตสดูอีกทีครับโอ้โหมีเล่นงานบารีบดิอาสในดักลาสเสียบตัวลอยเลยอ๋อผมก็นึกว่าใคร
0: เออ
1: โกนหัวครับคุณแซมมัสลูยจำไม่ได้คร
0: ับผมว่าไอ้ใครวะ
1: เออนึกว่าอัมราบัดลงมาด้วยเหรอเนี่ย
0: เออโอ้ที่ไหนได้ครับโอ้ดูแซมมัสลูยแต่ว่าตอนนี้เดโบราโกขึ้นทางขวานะครับฮาคิมีจะโยกลูกนี้ไม่ผ่านติดดากลาสซานโตสไต่สกัดขึ้นมาออกสตาร์ทในช่วงต้นนี่ก็ไม่ได้ว่าเป็นรองเท่าไหร่นะครับสำหรับโมร็อกโก
1: นี่พี่มัสลูยพี่บ่าวอุยของเราเนี่ยเล่นอยู่แบ็คซ้ายนะ
0: ครับ
1: สารพัดประโยชน์อยู่แล้วนะ
0: บอลมาอยู่ที่อุนาฮีคืนมาตั้งกันใหม่นะครับมาสลาอุยรู้สึกแปลก
1: ๆไม่คุ้นไม่คุ้น
0: อ้าวบอลพันแข้งพันขาออกไปแล้วครับดาวิเดยังมาอยู่นะ
1: อ๋อยังมา
0: ดาวิเดเชลตินะครับลูกชายของคาร์โลเชลติ
1: เดี๋ยวรอจบทัวร์นาเมนต์เขาไปคุมลีวนะครับ
0: ครับก็ขึ้นเร็วเหมือน
1: กัน
0: นะทำงานโค้ชไม่กี่ปีนี้ได้เป็นโค้ชของทีมลีกใหญ่แล้วนะ
1: ใช่เพิ่งอายุ36ปี
0: เองวิ่งไปชนกรรมการครับกาเซมิโลแต่ว่าบอลไปแล้วครับทางซ้ายโอ้โหกระชากลูกนี้ได้ฟ้าอีกแล้วครับบิลาลไอคันยูสครับโดนเตะร่วงลงไปโดยโรเชย์บันเยส
1: ก็ไม่ยอมให้ไปนะครับบอลไปได้แต่คนไปไม่ได้ครับโยกสวยมากครับเบลคานูสครับโอ้โหพี่โยกพ้นเน่โอ้ต้องเรียกว่าเลาะหน่อไม้นะครับอีวานเยสเต็มข้อเท้าเลยเนี่ย
0: มีหน่อไม้ตรงไหนวะเนี่ย
1: ก็เป็นฟรีคิกของโมร็อกโกนะครับบริเวณริมเส้นนะครับฝั่งซ้ายนะครับคนเปิดก็เป็นเบลคานูสนั่นแหละครับ
0: ครับข้างในนี่เข้ามารอกันเพียบเลยนะครับพวกนักเตะโมร็อกโก
1: เด็กกำแพงคนเดียวนะครับเป็นวินิจูเนียนะครับ
0: เอคานูสเปิดไม่ผ่านครับโดนมงดากไว้แต่ว่าบอลยังไม่พ้นนะครับตกในกรอบเขตโทษต้องตามมาเตะทิ้งครับลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับอีกอร์เตียโก
1: ้กลายเป็นว่าช่วง2 3นาทีแรกนี่เป็นโมร็อกโกนะครับได้ครองบอลบุกเข้าใส่บราซิลเยอะกว่านะครับ
0: ฮาคิมีครับตักข้ามมาทางซ้าย อายุปวดดีครับพายไปตรงกลางมาสลาอุยบอกพี่เองมา

0: บอลมาที่เอลกานูสคืนไปหลังเลยครับต้องรีบแต่หนีออกไปนะครับบาซินก็ไล่เพลสเลยนะครับเข้ามาทางซ้ายนะครับมาซูยให้ขึ้นหน้ามาจัดชิ่งนะครับเอลกานูสติดหัวทิ้งขึ้นหน้ามาเอาเก็บได้ครับแตะหนีไปแล้วครับปาเกต้าโดนดึงยังปั๊มไม่ได้ครับโอ้โหผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยจะตามมาเสียบก็โดนโมร็อกโกแย่งไปครับโอ้สู้กันทันกันเลยนะครับ5นาทีแรกนี่ตรงกลางเนี่ยบี้กันสนุกเลยมงสกัดมาเข้าทางของเอลกานูสครับพายไปตรงกลางอูนาฮีบาฮิมดิอาสทางขวามีรออยู่บาฮิมยังไม่ให้นะครับให้ไปฮาคิมิเข้ามาในไม่จับบอลแรกไม่ดีครับอูนาฮีต้องคืนมาตั้งใหม่อิซาดิยอบย้ำกลับไปที่ฮาคิมิอูนาฮีแต่หนีไปก่อนนะครับเล่นกับบาฮิมดิอาสไม่กลายเป็นโมร็อกโกบุกใส่นะครับฮาคิมิคืนมาดิอาสนากรอบเขตโทษครับเข้าในกรอบยิงขวาติดบล็อกกระชอกมาเตะทิ้งไปก่อนครับมากินยอส
1: โมร็อกโกก็ไม่กลัวนะครับต่อบอลทำเกมลุยเขาใส่นะครับเรียกว่าทำทีมีทรงดีทีเดียวครับสำหรับอัวบี้นะครับกุนซือของโมร็อกโกก็เป็นอดีตกุนซือชุดยู23นะ
0: ครับเพิ่งเข้ามาคุมหลังในพิการคัพฟอร์มเนชั่นนี่เองคร
1: ับ
0: ในช่วงต้นปีนี่เองอายุ49นะครับอัวบี
1: ้
0: กระชากหนีไปแล้วครับมาซาอุยเข้ามาได้กรอบเขตโทษหักมาหน้ากรอบเขตโทษวิ่งเขายิงขวาลูกนี้ครับโอ้โหยังสกัดเอาไว้ได้โอกาสจ่าเลยครับเป็นบูโรกิมาไรส์นะครับที่ยังยืนเฝ้าเส้นอยู่ครับสกัดเอาไว้โอ้โหโมร็อกโกมาดุจริงๆครับในช่วงต้นเกมยุกยิงของเอลไอนาอุยนะครับ
1: เกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับมาดูภาพช้าอีกทีครับอาจจะไม่เห็นแล้วครับฟังเอาแล้วกันนี่ครับได้จังหวะยิงแต่ยิงไม่เต็มนะ
0: ใช
1: ่โอ้ยังโดนแป้งๆนะครับเอลานาวุยนะ
0: เหมือนยิงแล้วบอลมันอัดพื้นนะครับบอลเลยไม่แรงแต่โมร็อกโกมาอีกแล้วครับเอลกานูสยิงติดบล็อกบาซินเก็บได้ก็ไปข้างหน้าไม่ได้ครับโดนแย่งไปอีกโอ้โหเอาละครับโมร็อกโกออกสตาร์ทเปิดฉากอย่างเร้าใจครับเรื่องราวความรักระหว่างสองเราให้ไว้ในกรอบเขตโทษฮาคิมิกดลูกนี้ผ่านหน้าประตูออกไปฟองยาวเตะมุม
1: โอ้โหคือโมร็อกโกนี่ใช้เกมเพสซิ่งนะครับ
0: กระโถนไหมฮะ
1: รับประทานกระโถนเข้าไปแล้วนะฮะเออก็คือขึ้นมาเพสสูงนะครับเรียกว่าโอ้โหทำให้บราซิลนี่ก็ตั้งเกมของตัวเองไม่ได้นะครับจังหวะนี้นี่เป็นฮาคิมินะครับที่ยิงลูกเสาออกไปครับจะยิงสองครั้งนะครับโมร็อกโก
0: บาซินนี่ยังไม่มีโอกาสไปถึงพื้นที่สุดท้ายในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกเลยครับอีกอร์เตียโก้กระโดกมาโอ้ตัวใหญ่อีกอร์เตียโก้บร่มเลยครับต่างเก็บอ้าวคาเซมิโร่จับบอลหลุดครับโดนแย่งไปอีกไซบารี่ให้ทางขวาครับขออภัยไซบารี่ครับต่างออกมารับบอลตรงนี
1: ้บายิมนะครับทำชิงกับไซบารี่มาสักครู
0: ่แดดส่องมองไม่เห็นเลยมืดๆ
1: แล้วก็แหม
0: มีเงามีเงา
1: คือสนามที่เวลาแดดจ้าๆมันมีเงาผ้ามันมองลำบากในเวลาผ้า
0: ตรงกลางมาสินตัดได้ครับบอลมาที่กอเตียโก้ข้างหน้ามีวิ่งสอดไปนะครับลาฟินญาแต่ว่าไม่มีจังหวะให้ครับมวนมาใหม่อยู่ที่ลาฟินญาไม่รีบนะครับค่อยๆให้เพื่อนดันขึ้นมาเซตเกมใส่ทางขวาเติมขึ้นมาครับโรเชอิบันเยสคืนไปที่มากินยอสกาเบรียลมากันเยสทายมานี่ตอนนัดชิงแชมเปี้ยนลีกนี่เป็นอยู่คนละฝั่งนะครับมากันเยสกับมากินยอส
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วมาซาอุยให้ไม่ดีครับแยงตรงกลางเป็นบราซิลเก็บได้นะครับโรกิเบรไรส์ให้ไปโกมหน้ากดลูกนี้ติดบล็อกครับลูกยิงของราวินญา
1: ไปติดอิซาดียอปนะครับที่ยอปที่ยืนขวางตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: แล้วจะสวนขึ้นมาเลยครับโมร็อกโกบวัดดีครับบวัดดีหน้ากอบไปโทษล็อกเข้าขวาเข้าไปตรงกลางเอลคานูสให้ไปบาฮิมยายิงโอ้โหติดกับเพื่อนมากันเยสหงายไปเลยครับชนเข้าไปอีกทีนึง

0: ผู้สินเป่าว่าฮาคิมิฟาวครับ
1: ก็ไปชนทางด้านของกาบรีเอลนะครับจังหวะที่เขาแย่งบอลนะครับ
0: แต่จังหวะแรกที่บล็อกลูกยิงของผู้เล่นโมร็อกโกนี่เต็มหน้าเลย
1: โอ้โหก็พลีชีพว่าจังหวะนี้กาบรีเอลคือเขาถึงบอลก่อนนะครับพะม่วงปุ๊บนี่ก็เจอหัวไหล่ของฮาคิมิกระแทกเข้าไป
0: เป็นคนที่ยิงจุดโทษไม่เข้าเลยครับในเป็นคนสุดท้ายของอาร์เซนอลเลยครับทำให้พลาดแชมป์เปี้ยนส์ลีกไปครับกับเบนมากันเยส
1: คนแรกที่เดินเข้ามาปอบก็มากินย้อนนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: มากินย้อนวันนั้นนี่อยู่กับเปเช่นะ
0: ก็เหมือนจะรู้ว่าเดี๋ยวในบอลโลกก็ต้องเล่นคู่กันนะครับ
1: ต้องเขาเรียกว่าตีสนิทไว้ก่อนนะโอ้ก็ถือว่าเป็นคู่เซนเตอร์ที่แข็งแกร่งนะของบราซิลเลยนะนะมากินย้อนกับกาเบรียลนะแต่ใจแบ็กนี่ต้องดูก่อนนะครับ
0: คือบาซินชุดนี้นี่ก็ตัวที่เป็นเซนเตอร์ตัวสำรองนี่ก็มีเดเมอีกคนนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ตัดได้มาอีกแล้วครับโมร็อกโกหน้ากรอบเขตโทษเหลืออุนาฮีโดเตะล่วงผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วข่าวดีนี่กลายเป็นโมร็อกโกครับไปตัดฟาวใส่กาเซมิโร่ครับโอ้โห
1: เล่นน่ากลัวจริงครับโมร็อกโกครับคือเขาถึงบอลเร็วนะครับผู้เล่นในแดนหน้าพวกเขาขยันทุกคนนะครับเนี่ยครับจับบอลล่านิดเดียวถึงเลยครับแล้วก็ลากจี้เข้ามาเป็นดูนาอีนะครับที่เกือบจะได้ยิงก็พยายามจะแหวกเข้าไปโอ้ใจคอแกก็เหลือเกินนะตรงนั้นมีบาซิลขวางอยู่4คนน่ะยังจะเลี้ยงแหวกเข้าไป
0: จังหวะนี้โดนคาเซมิโร่นะครับไปล้วงมาแล้วก็มีเอวานาอุยนะครับไปตัดฟาว10นาทีแรกนี่โมร็อกโกดูดีกว่านะครับอ้าวเนี่ยบาซินเสียบอลตรงกลางอีกแล้วครับเอวานาอุยแทงต่อข้างหน้ายิงติดบล็อกครับไซบารี่บอลยังไม่ออกนะครับกระชอกมาเข้าทางอุนาฮีดูมาอย่างดุเลยครับโมร็อกโก
1: ทีมเปอร์เซ็นต์ของบอลช่วงแรกนี่โมร็อกโก 62% นะครับ
0: ครับทีมสิงโตแห่งแอตลาสนะครับซึ่งไม่ใช่หนังสือแผนที่แต่อย่างใด
1: ฮะเป็นสิงโตนะฮะโอกาส
0: เมื่อก่อนเคยใช้ไหมหนังสือแอตลาสอ
1: ่
0: ะ
1: เคย
0: หนังสือแผนที่อ่ะดูไม่เป็นด้วย
1: ทำไมก่อนผมดูเอาลูกโลกมาดูฮะลูกโลกที่เป็นหมุนๆนะฮะโอกาสยิงเลยครับเกมนี้โมร็อกโกที่5ครั้งนะมาซิลคนเดียวเอง
0: หมายแล้วครับไซบารี่นะครับย้ายมาอยู่ทางซ้ายด้วยมาสราอุยเติมขึ้นมางัดจะให้ไซบารี่ติดหลังมาคินยอสเตะไม่ค่อยดีครับแต่บอลยังมาเข้าทางคาเซบิโลโดนชนร่วงลงไปเป็นบูโนกิมาไลส์นะครับโดนชนร่วงลงไปได้ฟาว
1: คือได้เหมือนบอลสมัยใหม่นะครับพอจังหวะเสียบอลนี้ก็ตัดฟาวเลยครับโมร็อกโกไม่ยอมให้บราซิลเนี่ยได้สวนกลับนะครับกลางบราซิลวันนี้เล่นไม่ได้เลยนะครับบูโน่กิมาไลกับกาซิมิโร่เนี่ยเอาบอลขึ้นมาไม่ได้เลยแต่ต้องดูแล้วครับว่าอันเช่จะแก้ยังไงเพราะ12นาทีที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าโง่หัวไม่ขึ้นนะครับบราซิลเนี่ยบอลอยู่ที่กาเบรียล
0: อายุบัวดีของโมร็อกโกนี่เดี๋ยวฤดูกาลหน้านี่ก็จะได้เป็นลูกทีมของดาวิเดียนเชลติแล้วนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ลิว
1: แม่
0: เล่นอยู่กับลิวครับโอ้บาซินเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะโมร็อกโกไล่ตัดตรงกลางได้ผลดีเหลือเกินนะครับช่วงแรกนี่เสียบอลเยอะนะครับ
1: เนี่ยสี่ตีขึ้นมานี่โมร็อกโกกัดยิง6ครั้งนะครับบราซิลนี่นี่ครั้งเท่านั้นเองครับยังไม่ตรงกรอบทั้งคู่
0: ต้องดูคือช่วงต้นนี่โมร็อกโกอาจจะตั้งล้ำได้เร็วกว่าครับบาซินนี่อยู่ยังตั้งหลักไม่ค่อยได้ครับตรงกลางโดนไล่อ้าวจะจ่ายทะลุขึ้นไปลูกนี้ลาฟินยาเกี่ยวติดด้วยนะครับลาฟินยาพลิกเข้าหาประตูให้ไปทางซ้ายกระชากเลยครับวินิซิอุสถึงเส้นหลังเปิดลูกนี้ขึ้นไปมองไม่โดนครับโอ้โหตามมาเกี่ยวโอ้ยกอติโก้นะครับขึ้นไปมองลูกนี้ไม่ถึง
1: บุกเพลินๆต้องระวังนะครับบราซิลนี่ข้างหน้าเร็วนะครับเนี่ยครับวินิลากจี้เข้ามาแล้วก็ยกมันที่หน้าประตูครับกอติโก้หม่งวืดครับโอ้โหแม่เนี่ยถ้าหม่งโดนนี่หายเหมือนกันนะเนี่ย
0: ขึ้นคนเดียวแล้วนะครับไม่ได้มีเซนเตอร์ของโมร็อกโกขึ้นมาค้ำสักคนเลยครับแต่ว่าหม่งโดนนี่ก็โดนความหนาเท่าขามดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้โดนผมเส้นไหนเหมือนกันนะครับ
0: ไม่มีผมฮะ หัวโลนเลียนมาทีเดียว
1: ถ้าเป็นมาร์คอูเรียเมื่อสักครู่อาจจะหม่งโดนนะจะโดนผมสักเส้นอ่ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหแต่ว่าอลิสงเบกเกอร์นี่แกไม่ตัดนะใช่ไหมผมเนี่ย
0: เหรอ
1: โอ้โหดูดิ
0: กูกู
1: ท่ำมากเลย
0: เหมือนกูกูเลย่าครับทุกวันเปิดยาวครับอลิสงมงเช็ดลูกนี้เอพี่บอมได้ยินเสียงลูกกูเห็นไหม
1: ได้ยินเบา
0: ๆกองเชียร์โมร็อกโกอย่างเง
1: ี้ยแซวนี่เขาก็สั่งห้ามแล้วไม่ให้เข้ามายังแอบเข้ามา
0: โอ้โห
1: เออ
0: ไม่ต้องห่วงนะนกหวีดใครไปค้นอันนิดเดียว
1: แต่ว่าดีอย่างนึงนะที่บอกฟุตบอลโลกนี่เขาห้ามแบนไอเนี่ยบูบูเซล่าเลยนะไม่ให้เอาเข้า
0: อุปกรณ์แบบส่งเสียงเป็นแตรเป็นบูบูเซล่าเนี่ยไม่ให้
1: จำได้ไหมฮะฟุตบอลโลก2010ตอนแรกก็เสียงอะไร
0: แต่นกหวีดนกหวีดเนี่ยไม่รู้ห้ามยังไงคร
1: ับโอ้ห้ามไม่ไหวมันเล็ก
0: หรือว่ากองเชียร์โมร็อกโกเป่าเปียวเป่าเปียวเป่าไปหมดเลยครับบนดอนจันตอนนี้
1: เดี๋ยวรอดูอีกอย่างนึงคือเลเซอร์นะนี่ก็แบน
0: อันนี้ไม่น่ามั้งคือตอนบอลโลกที่กาตาร์ไปนั่งดูรอบรองโมร็อกโกฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ได้ยินกรรมการเป่าเลยไม่รู้เป่าตอนไหนดังสนั่นไปหมดเปิดยาวขึ้นหน้าไปครับบราซิลก็พึ่งได้เห็นเนี่ยครับยาซินบูโนครับได้บอลครั้งแรกผ่านไป15นาทีโอ้ลูกนี้กอเตียโก้ไปแย่งแต่ว่าไปฟาวนะครับเกือบจะแย่งได้เหมือนกัน
1: จังดูเขาให้ดูจังหวะลุยของวินีคือเนี่ยครับ
0: เหมือนโดนนะ
1: เออ
0: โอ้โหนี่ครับ
1: แก๊งออสตาฮะ
0: อานายโรเบโตคาร์ลอสกาก้าครับมากันครบ
1: โอ้คือเมื่อกี้ในจังหวะที่เตียโก้ขึ้นมองนี่มีช่วยกันลุ้นนะมีมงช่วย
0: โรนันโดนี่มียึกมียึกเมื่อกี้นี
1: ้แม่อยากจะลงไปมองเองแล้วกันผมชอบดีลาการแต่งตัวของโค้ชโมร็อกโกดูเรียบร้อยมากเลยเด็กเนิร์ดมากเลย
0: ใส่รองเท้านันยางด้วย
1: อุ้ย
0: เริ่มจะครองบอลได้บ้างนะครับบราซิลมาคินยอสเล่นใกล้ๆครับกาเบรียลมาการ์เนสมารินยอสคืนไปตั้งกันไม่เอาสะดุด ดูมันคลอแคลกคลอแคลกยังไงไม่รู้อะบาซิน
1: อยู่สนามน่าจะแข็งอยู่นะบอลกระดอน
0: ก็หลายสนามนี่เพิ่งปูหญ้ากันไม่นานนะครับเพราะว่าหลายสนามนี่ก็ยังมีติดภารกิจคือมันเป็นสนามอเนกประสงค์อ่ะใช่ไหม
1: สนามกีฬาอเมริกาใช้เล่นกีฬาหลายอย่างมีการฟุตบอลในอย่างนึงแหละ
0: ไปไม่ได้นะครับบราซิลต้องคืนไม่ตั้งใหม่ข้างหลังเลยครับ
1: ก็เพิ่งจะเริ่มตั้งหลักได้หลังผ่านไป15นาทีเองกับบราซิล
0: ทางซ้ายครับลาฟินญาถอยลงมารับบอลเล่นใกล้ๆกับดักลาสซานโตสให้ข้างหลังครับค่อยๆดันขึ้นมานะครับกาเบียนมากันเยสข้ามมาในแดนของโมร็อกโกบรูโน่กิบราลิสปาเกต้ามาต่อบอลดักลาสซานโตสฟองว่าออกยังไม่ออกนะครับเล่นต่อตรงกลางวินิซิอุสไม่ให้ครับพามาเองให้ใกล้ๆครับลูคัสปาเกต้าทางซ้ายมีรอไม่ให้ไม่ได้ครับเปิดเลยครับจังหวะนี้พักอกแล้วไม่ถึงครับมีกอเตียโก้ครับยันยาซิบูนูออกมาคว้าได้ก่อน
1: ก็เริ่มมีโอกาสบ้างนะครับบราซิลเลยครับมือสกรูนี่ก็ต้องชมบูนูนะครับที่สมาธิดีครับออกมาตัดบอลได้ก่อนที่เตียโก้จะเข้าถึง
0: แต่บาซินแย่งมาได้อีกแล้วนะครับคืนแหมเกือบสั้นกาเซมิโลยังตัดได้ครับไพ่มาอีบานเยสโอ้เจาะยังไงครับยืนกันแน่นไปหมดนะครับโมร็อกโกนี่เกมรับเปิดตัดข้ามมาไม่ถึงครับ
1: เกมรับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับโมร็อกโกถ้าใครจำได้คือบอลโลกครั้งก่อนนี้ก็โอ้โหได้ไปได้เพราะเกมรับจริงๆ
0: ใช่เป็นทีมที่วินัยเกมรับดีมากนะครับอัดกันลูกนี้อ่าวบาซินตัดได้นะครับให้มาตรงกลางอ่าวมีพื้นที่นะครับ ลาฟินยาแทงลูกนี้มาจะเกี่ยวแล้วหมุน360องศามายิงกับวินิซิอุสแต่ว่าโดนรัชลาปาคิมี่ครับจิ้มทิ้งไปก่อน
1: จังหวะให้บอลของลาฟินยาน่ากลัวมากครับก็คือแทงทะลุช่องแล้วก็วินีนี่หลุดเลยนะครับไม่ล้ำด้วยครับแม่แต่ยังดีว่าฮาคิมี่ก็ยังเร็วนะครับตามมาตะปบออกหลังไปได้ก่อนนะครับยังไม่ได้ยิงนะวินี
0: ฮาคิมี่นี่หันมาดุเพื่อนเลยครับปล่อยให้ลาฟินยาพลิกอย่างนั้นได้ยังไงครับอันตราย
1: คือบราซิลนี่ก็จะเล่นคล้ายๆแนวมาดริดของคาร์โลอันเชลอตตีนะครับก็อาศัยจังหวะโต้กลับนะครับความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในแนวรุกเนี่ยลาฟินยากับวินีนี่อันตรายมากทั้งคู่
0: เตะมุมทางซ้ายครับของบราซิลครับบรูโน่กิมาไรส์นิวคาสเซิลส่งเข้าประกวดโต๊ะเอียงเดี๋ยวนั่งให้ถนัดหน่อยผู้สินยังไม่ให้เล่นนะครับประกบกันเป็นคู่ๆครับในกรอบเขตโทษบูโน่เปิดเข้ามาหม่งสกัดทิ้งหน้ากรอบเขตโทษเอาบอลลงไม่ได้ยิงครับวินิซุสแล้ว8ลูกนี้ติดครับปาเกต้าบราซิลยังเก็บได้นะครับแหมแล้วบอลทะลักกลับไปข้างหลังนะครับต้องไปตั้งกันใหม่อาริซอนเบเกอร์แหมแกอุปกรณ์แกนี่สีตัดกันดีเหลือเกินครับเสื้อดำกางเกงดำถุงเท้าดำถุงมือส้มสตั๊ดส้มครับ
1: ถือว่าเข้าชุดกันนะ
0: สีสันเนี่ยเหลือกำลังบาซินนี่ใส่สตั๊ดสีเดียวกันทั้งทีมเลยวะเนี่ยดูเหมือนกันหมดเลยเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: สีโทนเดียวกันหมดเลย
0: นัดกันมาป่ะไม่รู้นะ
1: จริง
0: เนี่ย
1: มีอยู่สองสีมี
0: ส้มชมพูเนี่ย
1: ชมพูขาวแล้วก็ส้ม
0: ดีเหมือนกันนะ
1: น่าจะเป็น
0: ยี่ห้อเดียวกันไหม
1: ตั๊กของสปอนเซอร
0: ์แต่ว่าโบโลโกแทงลูกนี้หลุดครับกระโดดข้ามเรียบร้อยครับ 1-0 อิสมาอิลไซบารีครับโอ้โหจ่ายชั่วเดียวครับหลุดเดียวเลยครับแล้วก็กระดกสวนตัวอลิซอนเบเกอร์เข้าไปครับนาทีที่21ครับโมร็อกโกนำแล้ว 1-0
1: โอ้โหเป็นจังหวะที่กองหลังบราซิลลอยขึ้นไปนะครับไม่มีใครคอยระวังนะครับแทงทีเดียวนี่หลุดเลยครับไซบารีครับโอ้โหครับเนี่ยครับโมร็อกโกนำแล้วก็นาที21ครับ
0: อันนี้นี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยตรงกลางบราซิลมีปัญหานะครับในการรับมือกับกองกลางของโมร็อกโกครับเกมนี้
1: ใช่เพราะว่าโอ้โหอย่างกาซิมิโรนี่ก็ช้าครับอย่างที่เรารู้กันครับอีกคนเป็นบูโน่กิมาไลครับทะลุง่ายเหลือเกินต้องดูว่าใครเป็นคนแทงครับนี่ครับโอ้เป็นบราอิมดิอาสครับโอ้โหแทงเข้าไประหว่างคู่เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ริซงพยายามจะออกมาตัดนะครับแต่ไม่ถึงนะครับเป็นซาเบรี่นี่ถึงก่อนครับแล้วก็เนี่ยครับยกบอลข้ามตัวริซงเข้าไปเลยครับเหนือเลยครับตรงนี้
0: อริซงนี่ออกมาถึงเส้นกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับไม่ทันซาเบรี่ถึงก่อนครับก็ยกข้ามหัวก็เรียบร้อยเลยครับ
1: แล้วนิ่งมากครับจังหวะยกนี่เหนือจริงครับคือวิ่งแซงกราเบียลมากาดิเอสมาครับอาจารย์เด็กเนิร์ด
0: แกใส่แว่นเป็นคุณ
1: เ
0: ป็นครูใหญ่แสวงไปเลยฮะไม่เอาละครับประตูที่10ในทีมชาติของไซบารี่นะครับ
1: โอ้โหจะมีรายการลมยักษ์ให้เห็นหรือเปล่าครับวันนี้นะครับบราซิลมีแชมป์โลก5สมัยนะครับแต่ก็ไม่ได้แชมป์โลกมา24ปีแล้วนะครั้งหลังสุดก็นู่นฮะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้2002
0: เขาบอกว่ามีทฤษฎีสมคบคิดอยู่นะเขาบอกว่าจากที่ได้แชมป์โลกปี70ใช่ไหม
1: ครับ
0: รอ24ปีถึงจะมาได้แชมป์โลกปี94
1: อันนี้ก็ครบพอดี
0: ที่อเมริกาด้วยและคราวนี้ก็รอ24ปีแล้วก็บอลโลกเล่นที่อเมริกา
1: โอ้แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือไอ้ชุดปี94น่ะมาอย่างเทพเลยฮะชุดนี้นี่คือแบบโอ้โหเป็นบราซิลที่เอาตรงๆกันขี้เหร่สุดในรอบหลายปีเหมือนก
0: ันแต่จริงก็คือมันก็ไม่มีดีกว่าชุดที่คาร์โลเรียกมาแล้วนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่ามันก็จะประมาณนี้นะครับอ้าวเป็นช่วงไฮเดรชั่นเบรก
1: แล้วภาพจะตั้งชื่อ
0: จะเรียกคูลิ่งเบรกอยู่เรื่อยเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาในการหาตังค์ของเจ้าภาพก็แล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงพักนี่ก็ตัดเข้าโฆษณาที่นู่นนะเหมือนบอลเตะเป็น4ควอเตอร์อะไรเงี้ย
1: โอ้แต่คนเยอะจริงวันนี้ไม่มีที่ว่างเลยนะ
0: โอ้แล้วบาซินเยอะกว่านี่ก็ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าปกตินี่โอ้โหโมร็อกโกนี่ไปไหนไม่ค่อยน้อยกว่าใครครับ
1: แต่ก็ปะปนกันไปนะมันจะมีเหลืองเหลืองแดงแดงเป็นหย่อมหย่อมอยู่เหมือนก
0: ัน
1: ในหมู่สีแดงยังมีสีเหลืองแซมอยู่บ้างนะโอ้โหอันเช่นนี่กันบ้าน
0: หนื่อยครับเหนื่อยครับดูจากรูปเกมครึ่งทางครึ่งแรกนี่หนักครับ
1: คือไม่ได้เป็นรองแค่ประตูนะครับรูปเกมก็เป็นรองด้วย
0: โอ้แล้วดูกินน้ำกันดิมันเทฝาเลยดูโมร็อกโกในสนามนั่นช่วยกันเก็บเอาไว้ก่อน
1: โอ้นี่เขาให้ดูภาพช้าจังหวะได้ประตูจีโอ้โหไม่ล้ำหน้านะครับ
0: เหลือครับ
1: คนที่ห้อยคนสุดท้ายของบราซิลก็เป็นกาเบรียลแล้วครับ
0: เป็นไงนี่กราฟิกเป็นไงสแกนนักเตะทุกคนมาเลยเป็นรูปนักเตะมาเลย
1: เดี๋ยวนี้สวยงามนะไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้แล้วนะ
0: ไม่ใช่เป็นหุ่นกลมๆมาเหมือนเซมิออโตเมตใหม่ๆนะ
1: ดูครับจังหวะยิงนี่หูเหนื่อยมากครับยก

0: าเท่านั้นนะครับ
1: กำลังดีเลยกำลังจะพีคนะครับสำหรับฟุตบอล25ก็ยังพัฒนาฝีเท้าได้ปี2ปีบราซิลต้องดึงสมาธิกลับมาแล้วครับโอ้รูปเกมนี่โดยเฉพาะเกมรุกนี่ยังไม่เห็นนะชัดๆอ่ะ
0: คือบาซินเข้าทำในช่วงต้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากจังหวะฉาบฉวยคร
1: ับ ใช่
0: ยังไม่มีประเภทเซตเกมเข้าใส่นะครับ
1: ก็เพิ่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเอลิดิวิซีมาด้วย
0: ไซบารีใช่ไหม
1: ไซบารีไซมาเอลไซบารีก็คืออยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยคร
0: ับบราซิลนี่เล่นฟุตบอลโลกเจอทีมจากแอฟริกานี่แพ้ครั้งเดียวนะครับคือครั้งล่าสุดนะครับในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วกับแคเบรูนแต่นัดสุดท้ายของรอบแรกซึ่งบาซิลเข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนั้น
1: ครับ
0: ที่เหลือนี่ไม่เคยแพ้เลยครับเล่นจากทีมจากเล่นกับทีมจากทวีปแอฟริกาเจ็ดเกมแพ้ไปเกมเดียว
1: โอกาสยิงของโมร็อกโกนี่7ครั้งนะครับเป็น1ประตูไปแล้วครับตรงกรอบครั้งแรกก็เป็นประตูเลยเสียงเขี่ยดูเงียบๆเลยไม่ก็ได้ยินเสียงกลองทำบ้าเลยวันนี
0: ้ได้ยินเสียงนกหวีดครับตอนนี้ไอ้ประเภทตบมือเฮ้ยตึ้งตึ้งเฮ้ยโมร็อกโกแน่นอนครับจังหวะนี้ไปฟาวครับวินิซูจูเนียโดนฮาคิเม่เตะจังหวะสองครับออกบอลไปแล้วว
1: ินีขึ้นทางสายนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับไม่เจอฮาคิเม่ที่มีความเร็วไ
0: ปขวางข้ามมาแรงอีกครับจะข้ามฝั่งมาให้โรเช่บันเยส
1: อย่างหนึ่งที่วันนี้ที่หายไปบราซิลก็คือฟูลแบ็กนะครับปกติบราซิลนี่จะไม่ค่อยขาดฟูลแบ็กที่เติร์นไปรุกสนุกนะวันนี้เราไปเจอแบบโรเช่บันเยสที่เป็นประเภทแบบเน้นเกมรับมากกว่านะ
0: ครับปามกันครับตรงกลางเป็นของโมร็อกโกครับคืนมามัสลูยไออูนาฮีโดนดักมาสลุยเติมมาช่วยครับเอาแล้วจะโต้แล้วครับไปทางขวาครับฮาคิมิโอ้โหรันเวย์เพียบเลยครับว่างๆกระชากขึ้นมาฮาคิมิหน้ากรอบเขตโทษเอียงยิงลูกนี้ไม่ตรงครับโอ้โหมาเป็นทางเลยครับฮาคิมิแต่ว่าจบไม่ดีย
1: ิงเสร็จก็ต้องยกมือขอโทษบริมดีอาร์ตหน่อยครับดีอาร์ตช่วยดึงกองหลังไปให้นะครับแต่ไม่ฮาคิมิเนี่ยมีที่ว่างนะครับพอที่จะยิงประตูได้ครับแหมแต่ยิงยากครับจังหวะที่เรียงมาด้วยสปีดความเร็วแล้วก็สับไกลยิงแบบนี้ก็เลยหลุดกรอบไปครับ
0: มุมกล้องครับพุทธศิลป์เมื่อสักครู่ครับพุทธศิลป์นี่เป็นแรปเปอร์ว่ะเห็นทำมือขึ้นลงเอาแกวิ่งจะชี้แล้วแกวิ่งคาเซมิโลครับโอ้โหไม่ฟาวนะครับไปกระโดดใส่ทางด้านของบอดดี้โอ้โหโตแม่นซะด้วยครับโมร็อกโกมาแต่ละทีดิอาสครับลากขึ้นมาสปีดเกมนี่เร็วกว่าบาซินเห็นนะครับในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงแรกฮาคิมิอูนาฮีนี่เล่นอยู่กับจิโรน่านะครับปีหน้าลงไปเล่นลีกา2นะครับ
1: ตกชั้นนะครับจิโรน่าเนี่ยโอ้โหครับหนักครับบาซิลวันนี้28นาทีผ่านไปนี่โอ้โหยังไม่มีทีท่าว่าเกมจะดีขึ้นเลยครับ
0: หน้าแกเหมือนไข่บัวดี
1: คุณมากเลยบรรดาลาสักท่านนึง
0: โค้ชของโมร็อกโกอูอาบี้ไม่ใช่บัวดีบัวดีอยู่ใน
1: ฮะโอ้โห
0: โอ้ยแบบอินเดียจะล็อกหลบ2โดนเตะร่วงครับได้ฟาวดักลาสันโตสนะครับฟาว
1: บราซิล2คนกับปากิตาซานโตสเนี่ยเอาไม่อยู่ครับชูข้อเท้าไปยิมครับแหวกมาแม่สุดท้ายต้องตัดฟาวครับก็เป็นอีกคนที่ฟอร์มดีนะครับอินเดีย
0: ก็อันเชลตีก็พูดถึงนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้านายของบีมดีอาร์สด้วยครับฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลก่อนนู้นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฟรีคิกของโมร็อกโกครับริมเส้นทางขวานะครับฮาคิมีเป็นคนเปิดเข้ามาข้างในโมร็อกโกอยู่ในกรอบเขตโทษ6คนเปิดเข้าไปมงลูกนี้หมามันโดนไม่เต็มเลยครับโอ้แต่ว่ายังเป็นของโมร็อกโกนะครับชิงกันลูกนี้ในกรอบเขตโทษตอกโซนไขว่มาไซมอนยิงติดบล็อกโอ้โหแต่ละกี้เอาตัดได้ครับบาฮิมดิอาสยิงโอ้โหแต่ว่าจังหวะไม่ดีครับมีบราซิลขวางหน้าเต็มไปหมดเลยครับเลยเบาไปเข้ามืออลิซง
1: หลายจังหวะไปหน่อยครับบาฮิมดิอาสแต่งบอล2 3นี่โอ้โหแล้วดูบราซิลครับเสียบอลหน้าพลาดตัวเองอีกแล้วครับ
0: โดนตัดตรงกลางนี่เหนื่อยนะครับ

0: หน้าขึ้นมาต้องกลับมาเล่นเกมรับอีกแล้วเอาคืนไม่ดีลูกนี้ต้องตามมาช่วยก่อนครับชาดีริยาดเปิดขึ้นหน้ามาดูครับฮาคิมิครับขยับเข้ามาตัดบอลตรงกลางแล้ววิ่งทำทางไปแล้วอุนาฮีตรงกลางครับบริมดิอาสพลิกเข้าหาประตูครับบริมดิอาสก้มหน้ายังไม่ยิงจะโอ้โหจะล็อกเก้าเกตโต้ครับติดแม่ทางขวามีขออยู่ครับดิอาสไม่ให้บวัดดี้แต่ต่อลูกนี้อุนาฮีครับอุนาฮีเปิดเรียดเข้ามาแปรหน้ากรอบเกตโต้ยิงขวาลูกนี้ข้ามคานครับฮากิมิ
1: ดูแล้วบราซิลนี่ถ้าใช้กาเซมิโร่คุมตรงกลางนี่ลำบากนะครับบอลสองนี่คือเข้าไม่ถึงมีทอมเบรดี้ครับมาดูด้วยวันนี้ใส่เสื้อบราซิลนะ
0: ทอมเบรดี
1: ้
0: เหรอ
1: เออทอมเบรดี
0: ้ใส่เสื้อบราซิล
1: อดีตควอเตอร์แบ็กของนิวแลนด์เพเทียร์แล้วก็แทมเบอร์เบย์บัคคาเนีย
0: ใส่หมวกใส่แว่นครับใส่ชุดบราซิลนี่ผมก็นึกตั้งนานแต่ผู้บรรยายไม่บอกว่าทอมเบรดี้ก็นึกไม่ออกเหมือนก
1: ันเมียคนบราซิลไง
0: อ๋อเหร
1: อดิเซล
0: เอาไปเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็มีเก่าก็ได
0: ้อ๋อครับ
1: น้อยก็ยังมีลูกสาวมาน่ะ
0: อ
1: ่
0: าเมื่อกี้นี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เฮ้ย
1: โ
0: อ้พ่อทอมเบดี้ครับ
1: โอ้ได้คุณพ
0: ่อมีอนาคตมีอนาคต
1: แต่ทอมเบดี้นี่อายุ47 48นี่หน้าก็ไม่เปลี่ยนเลยนะรักษาหนึ่งรักษาตัวดีมาก
0: เห็นแวบๆเมื่อกี้นึกว่าจอนซีน่า
1: เอ้านึกว่าใครครับ
0: ครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับโมร็อกโกยังนำอยู่ 1-0 นะครับจากอิสมาอิล ไซบารีนาที 21บาซินยังไม่กระเตื้องเลยครับโอกาสยิงไม่เยอะแต่ว่าจังหวะนี้ขึ้นทางซ้ายนะครับวินิซิอุสเข้าเขตโทษล็อกคืนมาหน้ากรอบกิบไรส์คืนไปวินิซิอุสสุดเส้นมันต้องล็อกเข้าขวาครับวินิซิอุสเข้าขวาตัดเข้าในยิงหายไปเลยครับโอ้ไปปล่อยวินิได้ล็อกอย่างนี้ได้ยังไงครับ 1-1 ครับบาซินตีเสมอนาที 32
1: โอ้สุดสวยจริงครับวินิซิอุสจูเนียร์ครับมาคนเดียวเลยครับล็อกจากริมเส้นครับฝั่งซ้ายตัดเข้าในแล้วยิงมุมแคบครับบอลนี่แรงมากเลยครับโอ้โหตะข่ายแทบขาดนี่เป็นไง
0: ยืนจ้องคือกองหลังโมร็อกโกชะล่าใจไปหน่อยครับไปมัวแต่จ้องเลยครับโอ้โหเวนิซิอุสล็อกยิงหายเลยครับ
1: คือบราซิลเนี่ยเกมโดยรวมอาจจะสู้โมร็อกโกไม่ได้นะครับแต่เขาเป็นทีมที่มีตัวพิเศษคืออย่างเงี้ยผู้เล่นพวกนี้เรียกว่าตัวพิเศษ
0: ทำไมไม่มี8ตา2หู3ก้น
1: 4แขน2ตูด
0: จะบ้าหรือไง
1: คือสามารถคือเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ครับเนี่ยแล้วก็เป็นวินิซิอุสเนี่ยคนนึงละดูครับ
0: จริงๆมุมไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าโมร็อกโกมีไปบังอยู่คนเดียวนะครับก็คือบัวดี้พอโดนล็อกนี่ก็เรียบร้อยเลยครับบุมเปิดกว้างเลยทีนี
1: ้จังหวะยิงนี้เข้าข้อดีเหลือเกินครับโบโน่นี่หมดสิทธิ์เซฟนะครับคือรู้แหละครับว่ายิงมาตรงนั้นน่ะแต่มันไม่ทัน
0: มันนอกกรอบ6หลานิดเดียวครับลูกนี้มันระยะมันใกล้ครับ
1: โอ้โหนี่นักร้องนำบนควีนหรือเปล่า
0: เฟดดี้มาร์ควิลลี่อ่ะไม่ใช่ฮะหนวดเหมือนกันเฉย
1: ๆอุ้ยจังหวะโนกิวแล้วไม่ดีใจนิ้วกับจิ้มตาวินีครับไอ้จังหวะตะโกนด่าเนี่ยระวังนิ้วนะวินีบอก
0: โอ้เกมไม่ดีครับแต่มีประตูครับบาซิล 1-1 นะครับกลับมาเท่ากันอีกแล้ว
1: นะครับก็ยังมีวินิซิอุสเนี่ยครับให้พึ่งพากับบราซิลนะปีนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยครับวินีงานในสโมสรนี่ก็ดรอปต่อไปนิดนึง
0: คุณผู้ฟังในคอมเมนต์มาทาง YouTube บอกจะเอาอะไรไปชนะโมร็อกโกครับเรียบร้อยยิงเลย
1: นี่เลยครับคือจริงๆก็อย่างที่ท่านผู้ฟังว่านะครับว่ารูปเกมนี่สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่มันยังมีทีเด็ดจากตัวพวกนี้ไง
0: แต่ว่าโมร็อกโกนี่คืออย่างที่บอกครับว่ารูปเกมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่พวกเขาก็ยังมีเหตุผลที่จะคิดว่าพวกเขาจะชนะได้ครับในเกมนี้ยังเปิดเกมบุกต่อเนื่องครับโอ้ยโดนเตะครับวินิซิอุสเป็นเตะใส่ฮาคิมิ
1: เล่นงานเพื่อนเก่าครับชราฟฮาคิมินี่ก็เด็กเก่าเรอัลมาดริดนะ
0: วินชิสผู้สินวินชิสนี่ยังเฉยๆนะครับไม่ได้แจกใบเหลือง
1: นะครับโอ้ประตูนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าจบครึ่งแรกแล้วตามหลังอยู่นี่ยากนะ
0: มันดึงโมเมนตัมกลับมาเลย
1: ครึ่งหลังกลับมานี่เหนื่อยแน่นอนครับโมร็อกโกที่เราสร้างมันเกมรับเหนียวอยู่แล้วด้วยนะโอ้โหบราซิลีคุณยายบอกว่าบราซิลชนะทุกเกมที่วินียิงได้นะ
0: ครับ
1: ต้องดูจะยังใช้ได้อยู่ต่อไปหรือเปล่าบราซิลนี
0: ้แล้วสวมวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์ด้วยครับหันไปกระตุ้นกองเชียร์ส่งเสียงหน่อย
1: คนแถวไหนส่งเสียงหน่อย

0: ฟรีคิกของโมร็อกโกครับทางขวาฮาคิมี่โกมหน้าเปิดโค้งเข้ามาครับกาเบียวมงสกัดออกมาหน้ากอเปโตจังหวะ2เป็นโมร็อกโกเก็บได้ครับไปยาร์ดยอร์ชกลับไปใหม่ลูกนี้โอ้โหอลิสองโชคออกมาโมร็อกโกยังเก็บได้ครับเปิดโค้งเข้าไปได้ลุ้นนะครับใบยาร์ดลูกมาสักครู่มาสลาวีคืนไปถึงยาซินเราจะบูโน่หรือบูนู
1: โบโน่ก็ได
0: ้โบโน่นะ
1: เออง่ายดิ
0: ยูทูก็มาเคยมีคนเป็นบทสัมภาษณ์ครับผมเรียกได้ทั้งสองอย่างนะ
1: ครับแล้วแต่คุณ
0: โบโน่หรือบูนู
1: เหมือนสมัยก่อนที่ไอ้เฮลิกมาคิดทะยานไง
0: เออ
1: ตัวบอกว่าจะเลี่ยนก็ได้นะแล้วแต่พี่เลย
0: มาคิดทะเลี่ยนมาคิดทะยานมาคิดทารยาน
1: เออคือหันทุกชื่อ
0: คนมันเรียกผมอนันดาไงผมก็หัน
1: โอ้ยอนันดาบริแฮม
0: เออ
1: นะอนันดากับฟ้าใส
0: โอ้โหคุณจอยชนทิชาตัวนั้นน่ารักน่ารัก
1: ตอนนี้ยังน่ารัก
0: อืมอ้าวส่วนบาซินตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โมร็อกโกไม่น่ารักเลยครับเล่นอย่างนี้ผมเหนื่อย
1: ก็รู้ไงว่ากองกลางตัวกลางบราซิล2คนที่ค่อนข้างช้านะบีใส่ใหญ่เลยโมร็อกโก
0: แต่บาซินนี่คือตอนนี้ครับตัดตรงกลางอาศัยทิ้งยาวไว้ข้างหน้าเก็บบอลนะครับ
1: เซ็งเลยเด็กเนื้อผมนะ
0: ฮะยังชื่อแกยังจำไม่ก็ได้เลยนะอูอาบี้ต้องจำชื่อแกให้แม่นๆหน่อยอุ้ยไมค์มันไม่พอดีครับปรับนิดนึงเสียงดังไปนิดนะขอไป
1: เสียงดังแกร็บนะครับนึกว่าหักไปแล้ว
0: สั่งอาหารแล
1: ้
0: ว
1: อุ้ยมันคนละแกร็บนะ
0: แม้แต่สนามอเมริกันเกมนี่พวกสนามอเมริกานี่คือมันชิดอย่างงี้นะขอบสนามนะ
1: ใช่
0: นี่ขอบหลังคาซุ้มมานั่งสำรองปั๊บเดียวเส้นข้างเลยนะครับ
1: ฮะ
0: แล้วก็บนหลาจันนี่มีรั้วอะไรเนี่ยยื่นลงไปในสนามเลยนะจากภาพที่มุมที่เราเห็นนะ
1: ไอ้ตรงเทคนิคเนี่ยเชนี่เดินไปเตะก้นลูกทีมได้เลยชิดมาก
0: ก็อย่างว่าครับมันเป็นสเตเดียมที่ทำมาใช้สำหรับอเมริกันฟุตบอลน่ะมาพื้นที่มันจะแคบกว่าแล้วโอ้โหโมร็อกโกครับ
1: เหลืองไหม
0: มาแล้วครับเหลืองแรกของเกมนี
1: ้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เหลืองแรกจะเป็นของกาซิมิโร่ช้านะครับกาซิมิโร่จังหวะเข้าไปตัดบอลนะครับ
0: ผู้ปัญญาภาษาอังกฤษบอกใช้คำว่าเป็นบอดี้เช็คนะฮะซึ่งเราไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วนะคือพวกแตะบอลหนีไปแล้วครับคาซิมิโร่ไปขวาง
1: เป็นจังหวะที่ไอ้เนี่ยอุ้ยนะครับแต่บอลทะลุไปแล้วก็ต้องตัดเลยครับเพราะว่ากาเบียวมากาเยเนี่ยมาเสียตำแหน่งแล้วไปอยู่ตรงกลางสนามแล
0: ้วไม่ตัดนี่ทะลุถึงเนี่ยเขตโทษแน่ครับ
1: รีชีพรีชี
0: พปู่สินยังเคลียร์ข้างในอยู่ครับยังไม่เรียบร้อยยังไม่ให้เล่นเอาครับเอาอย่างเอาอย่างจานเป่านกหวีดครับฮาคิมีบอกไม่มาโยนดีกว่าเล่นสั้นไปที่บาฮิมดีอาสทางขวานะครับจะกระชากหนีวินิซิอุสแม่มันแรงไปหน่อยครับก็หลุดออกหลังครับเป็นเตะจากประตู
1: เอ๊ะจำกันไม่ได้เลยเพื่อนกันนะอยู่เรามาติดด้วยกันนะมาดูอีกทีครับลูกยิงของวินิซิอุสความเร็วของลูกฟุตบอลนะครับ101กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับ
0: มีสปินเรสด้วย
1: เออคนนี้ใครครับเนี่ย
0: ใครวะเนี่ยน่าจะเป็นศิลปินทุกคนเราไม่รู้จักก็
1: เป็นศิลปินแร็ปแต่ละตินแน่นอน
0: ทาวิสสก็อต
1: เอ้าขอโทษใครอ้
0: าว
1: ชื่อคุณ
0: เปอร์ไงทาวิสสก็อตอ่ะ
1: เออโย
0: ผมก็ไม่รู้หรอกก็ปูนยายก็บอกมาในหูเมื่อกี้นี
1: ้เออว่าเราก็ไม่ได้ฟังฮิปฮอปเอา
0: บาซินตรงบาซินยิงได้นี่สะใจใหญ
1: ่แต่ว่าพวกฮิปฮอปจะชอบใส่เสื้อฟุตบอลบราซิลนะสีมันสวย
0: เสื้อบาซินปีนี้สวยนะมีแลบเขียวข้างหลังนี่สวยดีเหมือนกันนะ
1: จะบอกว่าไงดีล่ะก็ถ้าเสื้อบาซิลสวยเสื้ออังกฤษก็สวยอ
0: ่
1: ะ
0: แบบเดียวกันใช่ไหม
1: เออเปลี่ยนสี
0: ตอนนี้ลาฟินยานี่สลับมาอยู่ทางขวานะครับกระชากไม่ผ่านมาสลุยแต่ว่าเตะเคลียร์ขึ้นมาไม่ดีนะครับโดนตัดได้มาแย่งกันอยู่หน้ากรอบเขตโทษปั๊มกันลุมเข้าไปโอ้โหเป็นโมร็อกโกครับที่แกะออกมาได้นะครับตัวดีให้ขึ้นหน้าไม่ตรงเพื่อน
1: เออบราซิลเริ่มบี้เร็วบ้างนะครับก็ทำให้เกมของโมร็อกโกก็รวนไปเหมือนกัน
0: แต่ว่าต้องดูว่ากองกลาง3คนของบราซิลจะบี้กับโมร็อกโกได้ขนาดไหน
1: ใช่ครับเพราะเรียวแรงนี่เป็นรองแน่นอนนะครับ
0: คือปาเกต้านี่ก็เป็นพวกประเภทชั้นเชิงอยู่แล้วนะ
1: ครับต้องเนี่ยแหละคนที่แบกหลังแง่ก็จะเป็นบูโน่กิบาไลเนี่ยแหละครับ
0: วินิซิ

0: ชิงแตะโอ้โหเสียบทีสองคนครับไม่รอดอีกอเดียโก้ตามมาเก็บได้ครับคืนมาตั้งกันใหม่มาคินยอสโดเชียอิบานเยสทางขวาครับฝากที่อีกอเดียโก้ชนเข้าไปโดนดักเอาไว้ครับชาดิเรียสนะครับเจอกันบ่อย
1: กลายเป็นว่าอีกอเดียโก้นี่ครึ่งแรกนี่แทบไม่มีบทบาทเลยนะแทบจะโดนตัดออกไปจากเกมเลยนะแต่บราซิลก็ไม่ค่อยโยนด้วยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความสูงให้เขาเท่าไหร
0: ่ก็น่าสนใจครับว่าครึ่งหลังอันเชลตติยังใช้แทคติกนี้อยู่หรือเปล่านะครับ
1: ไม่ต้องกุนย่าแล้วไง
0: เหรอ
1: ไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวแบ็คต้องเอาเอเดซอนลงมา
0: วางเข้ามาในเขตโทษลาฟิญญาแม่บูโนโบโนโบโนโบโนโบโนโบโน
1: บูโนโบโน
0: โบโน
1: อ่านเกมดี
0: ฮะเยอะหลอกกันทีหนึ่งครับออกมาคว้าได
1: ้ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง5นาทีนะครับก่อนทดเจ็บครับซึ่งก็น่าไม่น่าทดนานนะมั้งเกมแทบไม่ได้หยุดเลยเนี่ย
0: โอ้ใช่ต่อเนื่องมากนะครับเกมคู่นี้ฟาวกันไม่เยอะทางซ้ายครับวินิซิอุสตัวอีกแล้วครับแต่คราวนี้ไม่ผ่านอาคิมิโอ้โหแล้วล้มทับใส่อาคิมิไปด้วยนายกทศมนตรีนิวยอร์กครับ
1: ท่านที่ภาวนาให้เกมดีจบภายในวันนี้นะ
0: มีป้ายชื่อตัวเองอยู่ข้างหลังเก้าอี้ด้วยนะที่นี้ของผมห้ามคนอื่นมานั่ง
1: เป็นระดับ VIP นะ
0: ครับ
1: ส่วนคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งนะเนมาร์นะ
0: บลิงบลิงหน้าดูครับทั้งสร้อยทั้งตมหู
1: จ่อหูข้างละ3รูฮะ
0: บลิงบลิงบลิงบลิง
1: เขาต้องใส่ต่างหูเพชรไงนักบอลรวย
0: ๆโอ้มาร์โกชักบุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับ
1: แต่อย่าไปทักนะดูปากเปรียวดีนะนักเตะมาร์โก
0: เอลคานูสไทยมาอ้าวบอลทะลักไปถึงบาฮิมดิอาสนะครับบอลไปถึงดิอาสนี่อันตรายนะครับทางขวามีฮาคิมี่หายไปฮาคิมี่เปิดเฉาะเข้ามาตรงกลางขึ้นไปมองบอลตกแถว2เป็นบราซิลนะครับเสยทิ้งออกมาฮาคิมี่ปั๊มแหมโดนลูกนี้แกเก่าครับปาเกต้าได้ขืนตัวให้ชนเลยครับเรียกฟาวล
1: ์คือช้าไม่ได้นะครับบราซิลนี่ของวันนานๆนี่นักตุ๊กเตะโมร็อกโกนี่ถึงเร็วมากครับเป็นเอวานาอุยแล้วที่เข้าไปทำฝาเมื่อสักครู่เนี่ย
0: มีแมชโมเมนตัมด้วยนะ
1: แปลว่าอะไรวะแมชโมเมนตัม
0: ก็ประมาณว่าช่วงไหนใครของเกมดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้เป็นบราซิลดีกว่าเนี่ย
1: อ๋อโมเมนตัมมันไปทางไหนฮะ
0: ประมาณนั้น
1: ตอนนี้กราฟพุ่งไปทางบราซิลนะฮะ
0: กราฟิกเยอะแยะไปหมดนะ
1: เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเกมดีกว่า
0: เ
1: นะฮะแล้วเหมือนกราฟหุ้นเลยฮะมีสลับไปสลับมาเป็นฟันปลาเมื่อสักครู่
0: ท้องร
1: ้
0: อง
1: ฮะแต่ห้องข้างๆมีมาม่านะเลยรับประทานก่อนได้
0: กินได้ไหมเนี่ย
1: ไม่รู้ฮะ
0: วางไว้เพียบเลย
1: ตั้งไว้ถือว่าเป็นส่วนกลางฮะ
0: แต่ว่าส่วนกลางตรงไหนก็บาซินขึ้นมาทางขวาครับไม่กลางแล้วทีมไลฟ์เปิดติดบล็อกยังไม่ล้วงมาได้ชนไว้ลุกเร็วครับมาซูยแย่แหมทีมไลฟ์สู้กันสนุกครับกูนี้หักเข้าไปตรงกลางแหมไปบังไม่ได้ครับบัวดีแต่ให้คืนไม่ดีเอ้าสกัดไปเข้าทางไปอินเดียสโอ้ชนเข้าไปครับโรเจอร์บันเยสฝ่าเอา
1: เป็นคนทำบอลล่านเองนะครับโรเจอร์บันเยสก็ต้องตามไปเก็บงานนะครับอ้าวเถียงเหรอเถียงรับใบเหลืองไปนะครับตอนแรกไม่เป็นไรนะครับ
0: รับรางวัลสมนำหน้าคุณไ
1: หมจะสมนำคุณนะโอ้โหก็น่าโดนอยู่ครับใช้ส่วนหนานะครับสะโพกกระแทกเข้าไปอินเดียสและถวดอีกคนละไซส์เลย
0: แบกขวาจากอัลฮิลาลนะครับ
1: จริงๆก็ยืนเซนเตอร์ได้นะจ๊ะจริงๆเขาคงไม่ได้วางมาเป็นแบ็คหรอกว่าพอเวสซี่ยุนเจ็บไปไงแล้วแกก็ไม่ได้เรียกแบ็คมาเสริมไปเรียกเอาเอเดซอน
0: ถ้าแบบตัวเก่าก็มีดานิโลไงแต่อันนี้ก็พลิกโผเหมือนกันนะครับโรเช่บันเยส
1: อีกนี่ติดไหมอเล็กซานโด
0: อเล็กซานโดไม่มีนะเอ้ยมี
1: ใช่ไหม
0: อเล็กซานโด
1: นั่นแต่เก่ากึกเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่อเล็กซานโดปกติว่ายืนแบ็คซ้าย
1: ใช่แบ็คซ้ายยืนตุ๊ดเก่าใช่ยิงด้วยอเล็กซานโดโหปีนี้ก็วัยชะกันเลยฮะ35อเล็กซานโดตอนนี้อยู่ฟาเมงโก
0: ฟาเมงโกนี่ชุดนี้ติดมา5คน
1: มีปาเกต้านี
0: ่
1: ดูถ้าทางจะเป็นทีมหัวใจของอันเช่นะ
0: 4คนขออภัย4คนเยอะสุดนะครับในบราซิลชุดนี้ลาฟินญาโดนหวดลูกให้ฟาวครับโอ้โหไม่เจอบอลเลยครับบัวดี้ยังมีหน้าลุกไปโวย
1: โอ้โหบนยังไม่หยุดแล้ววันนี้โดนจับหุบ
0: โอ้คนฟาวได้เป็นเอลคานุสนะแต่ว่าบัวดี้อะโวย
1: คือตามตำแหน่งเล่นริมเล่นฝั่งขวานะครับทางด้านดาฟินยาแต่แกชอบผมก็มาอยู่ตรงกลาง
0: คือบอลเดี๋ยวนี้นี่ปักหลักตามตำแหน่งนี่โดนประกบหมดนะครับต้องสายไปเรื่อย
1: ต้องสลับตำแหน่งไปเรื่อยเป็นฟิกกี้ของบราซิลครับบริเวณกลางสนามครับมีลูกัสปาเกต้าครับยืนอยู่ที่บอลครับแล้วก็มีกาเบียบอกว่าเอายืมเดคแคนไลท์กับบุกโยซาก้ามาเปิดให้หน่อยได้ไหม
0: แล้วต้องไม่ลืมว่ากฎใหม่นี
1: ่
0: ไปสกรีนไปบล็อกมีเป่าฟาวได้ทันทีนะครับเกมไม่จำเป็นต้องเริ่มนะครับเนี่ยบูสินก็เดินไปเตือนนะครับเปิดลูกนี้ไม่ได้ครับบัวดีมงออกมาแล้วไปเข้าทางอุนาฮีด้วยจะโต้เลยครับบัวดีกระชากไปแล้วบัวดีสปีดขึ้นไปอุนาฮีไม่ให้กับบัวดีบอกประโถ
1: ตีรถฟรีไป
0: เหนื่อยฟรีเลยเอาให้มาครับชิงกัน1 2ตบคืนมาบัวดีแหมบอลไม่เชื่องเท้ายังทะลักไปเข้าฮากิมิครับคืนมาทด4นาทีนะครับครึ่งแรกดีย็อบเราไม่ค่อยได้เรียกเซนเตอร์ของโมร็อกโกเลยนะ
1: คืองานน้อยมากพอกล้องจับมาก็ตุงแล้วโทษวินียิงได้ยืนมองเดียว
0: ดีย็อบนี่เยาวชนนี่เล่นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเดชองไม่เรียกสักทีครับ
1: โอ้เซนเตอร์ฝรั่งเศสจ่อยากฮะ
0: นั่นสิ
1: เยอะจริง
0: ก็เลยนี่ดีกว่าครับโมร็อกโกดีกว่าแล้วพวกตัวเก่าเอลยามิกพวกโรแมงไซส์นี่ก็เลิกทีมชาติไปแล้วด้วยโอ้กระดกข้ามครับแม่แฟนบาเซนเฮกันใหญ่ปาเกต้าครับโชว์ทักษะให้ทางซ้ายเติมขึ้นมาครับแบงค์ลาสันโตสยอดปาเกต้ายิงจังหวะเดียวครับโอ้โหเข้าไปแล้วก็จงชื่อประกวดประตูยอดเยี่ยมไปเลยครับแต่ว่าโบโนยังปัดได
1: ้โอ้คองบอลน้อยกว่าจริงครับแต่โอกาสเขาทำไกลว่าบราซิลเริ่มจัดแจ้งก่อนครับที่จังหวะล้มตัววอลเล่ครับของปาเกต้าครับบอลไม่แรงครับจนพุ่งเข้ามุมครับโบโนนี่ไม่ประมาทครับโอ้บอลตกพื้นครับรับยากครับตกออกหลังไปได้ครับ
0: นี่ยิงยากนะครับลูกนี้เนี่ยบอลมาทางซ้ายนะครับแล้วยิงตวัดซ้ายไปเข้าเสาไกลนะครับอ้าวขาวไปแล้วครับภาพอ๋อกราฟิกค้างขออภัยฟีฟ่าสวิตเชอร์กดค้างไปหน่อยเอาเตะมุมครับคนเตะหายไปไหนครับ
1: กล้องไม่เห็นนะเป็นลาฟินยาแล้ว
0: โหมฟริมมาตาจันขอบมาตาจันมันบังครับลาฟินยาเปิดลูกนี้เสาแรกปุ๊งแน่นโอ้โหเสาแรกมีมาคินยอร์ดพุ่งเข้าไปเช็ดนะครับแต่ว่าตรงเสาสองนี่ไม่มีใครเข้าฮอต
1: มีกอร์เตโก้อยู่ครับแต่เข้าไม่ทันนะว่าน่าเสียดายกับบราซิลโหใกล้เคียงเลยครับลูกนี
0: ้มาคินยอร์ดปกเตะมุมจัน
1: ดูก่อนครับจังหวะสุดท้ายนี่โดนใครออกครับมาคินยอร์ดบอกไม่โดนเขานะครับแต่ก็เขาแต่ละมุม
0: คือไม่โดนเขาครับแต่ไปโดนบาซินีคนนะครับ
1: ครับทดเจ็บเหลือประมาณนาทีเศษนะครับกลายเป็นบราซิลนี่โมเมนตัมดีกว่านะช่วงท้าย
0: แหมหลังจากโดนโมร็อกโกกดอยู่พักใหญ่ครับในช่วง20นาทีแรก
1: ซึ่งหลังนี้น่าลองปรับเออกองหน้าคล่องลงมาอย่างนั้นบราซิลนี่กอเดียโก้นี่ดูเอามาชนก็ชนไม่ค่อยเข้าเพราะฉะนั้น
0: ปั่นไปไม่ค่อยถึงนะครับครับบราซิลกำลังจะเข้าสู่ทดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับเป็นจังหวะบุกของบราซิลครับวินิซิอุสเหลือยวินิซิอุสโดนเตะบูสินบอกลุกขึ้นมาน้องจะโดนสวนนะครับฮากิมิล็อกโดนเตะบูสินฟาวครับบอกที่ฟาวปาเกต้าครับโดนจับฟาว
1: ขอตัดฝาก่อนครับปล่อยไม่ได้ครับฮากิมินี่เร็วมากครับเป็นกันไปไกลแน่นอนวินิก็มาโวยนิดนึงครับจังหวะก่อนหน้านั้นเขาว่าเขาน่าจะได้ฟาวเนี่ยฮะลุยใส่ฮากิมิ
0: โอ้ย
1: ก็น่าได้อยู่ครับเปิดปุ่มเข้ามาเลยครับฮากิมิ
0: น่าโอ้โหข้อเท้าเลยนะครับ
1: ข้อเท้าเลยเขาช้าเลยครับ
0: โอ้นี่
1: เช็คได้ไหมเนี่ยเช็คได้ไหมเนี่ยแบบนี
0: ้เออ VR ว่าไง
1: เฮ้ยเขาเช็คไปเหลืองได้ไหมอยู่นี้ต้องเหลืองที่สองนะ
0: มันต้องเหลืองมันต้องเป็นเหลือง2หรือกรณีให้ผิดคนมาเช็คจังหวะแบบนี้แล้วจะให้ไปเหลืองเนี่ยไม่มี
1: ก็วุ่นวายนะ
0: ใช่แล้วว่าไม่ได้มีอะไรครับคือจังหวะเข้าเนี่ยมันเข้าต่ำนะครับมาคิมี่จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าสูงกว่านั้นอีกสักคืบเดียวนี่เป็นเรื่องเลยครับเอาครับแล้วก็ทด4นาทีเป๊ะเลยครับอาจารย์วินชิชเป่าหมดเวลาครับในครึ่งแรกเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับเกมเร็วนะครับแล้วก็ บุกแลกกันสนุกเลยครับเราเสมอกันอยู่1-1
1: ครับก็เป็นโมร็อกโกครับนำก่อนจากอิสมาอิลซาเบรีครับนาทีที่21นะครับแล้วก็บราซิลครับตีเสมอได้จากวินิจิจูเนียนะครับนาที32ครับแหมแกยังมาต่อร้อต่อเถียงกรรมการอยู่เลยครับ
0: ขี่บ่นเหลือเกินโอ้ก็เดี๋ยวดูครับว่าครึ่งหลังจะแก้กันยังไงนะครับโดยเฉพาะคาร์ลเชลติข้างหน้านี่ต้องอาจจะปรับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเลือกตัดสินใจยังไงเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับที่ในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เกมดูจะเป็นของบราซิลนะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องดูครับว่า45นาทีหลังครับจะออกทางไหนครับ นี่ยังบ่นไม่เลิกครับวินิซิอุส
1: เพื่อนต้องมาดึงคอกับประตูคุณย่าในหิ้วคอไปแล้วครับ
0: โอ้ยดีๆครับ
1: ตัดมากองเชียร์บราซิลก็ชื่นใจครับตัดนาทีเลยครับ
0: งั้นขออนุญาตไปพักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับมานะครับมีข้อคงข้อความเดี๋ยวก็ไปไล่ตอบกันแล้วก็ก่อนจะเข้าสู่เกมในช่วงครึ่งหลังครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์

0: นไทยแข็งแรง
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2020จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลียันเอ็มบาเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
4: ่เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
5: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค

0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อ่ะกลับไปอยู่กันต่อนะครับในช่วงของนายที่นาย
2: ลิ้นพันกันนิดนึง
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับแปลงกันสดฟุตบอลโลกในคู่ที่2ของวันนี้นะ
2: กรึบครับติดสินพงมากรึบ
1: บราซิลกับโมร็อกโกนะครับจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1
2: ฮะ
1: ในรูปเกมที่สนุกทีเดียวเชียว
2: ครับผม
1: นะครับก็โมร็อกโกได้ก่อนจากอิสมาอิล ไซบารีนะครับในนาทีที่21ก่อนที่วินิซิอุสจูเนียร์จะมายิงตีเสมอนะครับฝรั่งใช้คำว่าโซโล่โกเลยนะ
2: ผมอ่านเองก็ได้ดีกว่าผมจะให้คุณอ่านทำไม
1: อะไรอ๋อใช่ไหม
2: เออกูก็โยก
1: ว่ะผมว่าส่งมาทำไม
2: เออ
1: นะก็2คนนี้ประตูที่10ในทีมชาติทั้งคู่เลยนะ
2: ครับ
1: ทั้งไซบารีทั้งวินิซิอุสนะ
2: เลขสวยเลขสวย
1: วินิซิอุสนี่วันนี้นี่เล่นทีมชาติเกมที่50ด้วยนะครับเรียกว่าฉลองได้ติดทีมชาติครึ่งร้อย
2: ก็เป็นตัวความหวังนะครับสูงสุดของบราซิลนะแนวลุกนะ
1: ครับ
2: ของเราเอเซนนี่ต้องเก็บตั้งแต่กี่โมง
1: ตั้งแต่ตีห้าเลยเพราะเมื่อกี้ตีสี่ผมอ่านไปหมดแล้ว
2: ตีห้านะก็มีบอกว่าพี่ๆสมัยอยู่สุยางวีลารู้จักปัสเซิร์ดไอดอลน้ำแมวไหมฮะจากคุณเบียร์กัน
1: ไอผมไม่เคยเจอแต่ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างอยู่
2: ใช่เคยได้ยินชื่ออยู่ผมน่าจะเคยเจอแหละแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าคนไหนเพราะว่าตอนเราอยู่เราก็อยู่ตรงศูนย์ข่าวนะ
1: ใช่ก็คนละแผนกกัน
2: คนละแผนกก็คือคนละห้องกันเลยคนละชั้นเลยเราอยู่ชั้นอะไรวะ
1: ชั้น4
2: อ๋ออันนั้นที่เก่าถ้าที่เก่าที่48อ่ะต่างประเทศจะอยู่ชั้น7ผมก็จะอยู่ชั้น12
1: ครับ
2: 12ครับ
1: ไม่ตั้งชื่อด้วย
2: มีบอกว่าหยองยาวตั้งแต่เที่ยงคืนอีกนิดนะฮะใส่บาตรก่อนกลับไปคุณลงเล้ง
1: ก็ไม่รู้ฮะพักไป2ชั่วโมงเสียงเริ่มไปแล้วฮะเดี๋ยวสังเกตได
2: ้ของผมนี่ไปแต่ตอนเย็นละไม่ได้นอนนะฮะคุณลงเล้งบอกว่าอุ้ยโมร็อกโกนำก่อนนะฮะไฮเดนเยียเบรกบอกไม่ใช่ไฮเดนท่านนะบอกไฮเดนเยีย
1: มันดอกไม้ไม่ใช่เหรอ
2: นะฮะก็บอกว่าโอ้แย่แล้วล่ะฮะบราซิลนะครับคุณแนนัทบอกว่าดักการ์ดซานโตสชื่อแบบนี้ต้องเล่นให้ฟามิงโก้แน่เลยใช่ไหม
1: ใช่บอกว่าเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
2: นะครับเป็นตัวเรียกเป็นตัวลับอาวุธลับนะฮะแล้วก็มีบอกว่าสังเกตว่าบอลโลกปีนักฟุตบอลราว 90% นะฮะใส่สตั๊ดสีชมพูและสีส้มเหลืองเป็นหลักยกเว้นกรรมการจะใส่สีดำนะ
1: ผมว่ามันน่าจะเป็นคอลเลกชันก็เรียกอะไร
2: ซัมเมอร
1: ์รุ่นใหม่ของแต่ละยี่ห้ออ่ะมันดันเพราะเมื่อกี้เนี่ยสังเกตดูก็มีทั้งตัวเครื่องหมายถูกทั้งตัว3แถมนะแต่ว่าสีเดียวกัน
2: เออ
1: มันจะเป็นคอลเลกชันก่อนบอลโลกอย่างถ้าจำได้บอลโลกที่บราซิลนะ
2: ครับ
1: ไอ้3แถมนี่เขาออกมาเป็นลายจังเกิลนะดำขาวนะมันก็ออกมาอย่างบอลโลก98ก็เป็นพรีเดเตอร์ก็ใส่กันเพียบเลย
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ก็เป็นเทรนด์ไปในช่วงนั้นนะครับ
1: พวกนี้เขามีสปอนเซอร์อยู่แล้วอ่ะเวลาออกชุดใหม่รุ่นใหม่อะไรมาสปอนเซอร์เขาก็แจกอยู่แล
2: ้
1: ว
2: แต่ของบราซิลนี้เมื่อกี้เท่าที่สังเกตนี้ไหนทั้งทีนะสตาร์ทเนี่ยเพราะว่าสปอนเซอร์เขาใช่ไหมไหน
1: ไม่บางคนมันก็บางคนคืออาดิดาสก็มีรุ่นใหม
2: ่
1: แล้วก็สีคล้ายๆกัน
2: อ๋อสีคล้ายๆกัน
1: สีคล้ายๆกัน
2: ของบราซิลส่วนใหญ่จะใส่ไนกี
1: ้ครับ
2: วินีเนี่ยจะใช่นะครับอุ๊ยเมื่อกี้อะไรวะ
1: อะไรอ่ะ
2: ทีมโฆษณาโมโนนี้ตกใจ
1: ทำไม
2: โฆษณาหนังนะ
1: เอาครับยังในแอปก็ยังมีอยู่ไง
2: เออ
1: มาดูหมดยัง
2: หมดแล้ว
1: มาดูสถิติจากครึ่งแรกกันหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: ทำไมมันกระตุกแปลกๆวะเว็บฟีฟ่าเดี๋ยวผมขอรีเฟรชทีหนึ่งโอ้โหสถิติงงไ
2: หมเออมันละเอียดจัด
1: โอกาสยิงเนี่ยโมร็อกโก12ครั้งนะครับ
2: นั่นไง
1: บราซิล6แล้วก็เข้ากรอบเนี่ยฝั่งละ2ครั้งนะครับแล้วก็ใบเหลืองนี่เป็นบราซิลรับไปฝั่งเดียวนะครับ2ใบก็คือคาเซมิโร่กับโยเซ่โรเช่บันเยสนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่เท่าไหร่วะเนี่ยมันขึ้นฝั่งหนึ่งร้อยฝั่ง 0%
2: ดูอีกข้าวแล้ว
1: งงเว้ย
2: คือเวฟีฟ่าก็จะเพี้ยนๆหน่อยเอาเป็นการเป็นบราซิลก็พลิกกลับมาครองบอลเยอะกว่านะ 54-46% นะครับ
1: เตะมุมเผื่อใครต้องการนะครับ
2: เฮ้ย
1: บาซิล2ครั้งครับโลโก0
2: ฟาบินโญ่นะครับตอนนี้ถอดเสื้อน่าจะได้ลงครึ่งหลัง
1: เพราะว่าตรงกลางนี่ดู
2: คือ
1: แม้ว่ารูปเกมจะดูดีขึ้นแต่ตรงกลางนี่สปีดเป็นรองโมร็อกโกนะ
2: ใช่แต่ฟาบินโญ่ต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเล่นแบ็คได้นะแต่ว่าตำแหน่งหลังๆนี่เล่นเป็นตรงกลาง
1: ครับ
2: นะฮะก็ซิตี้ครึ่งแรกก็อย่างที่เรียนนะครับโมร็อกโกมีโอกาสยิงเยอะกว่าแต่ประตูนี้เท่ากันนะ 1-1 นะฮะเต็มน้อยบาซิลก็ได้ทุ่มเยอะกว่านะครับ11-7ครั้งขิงนะไม่รู้จะเอาขิงอะไร
1: ทางข้อความทาง YouTube นะครับปลั๊กสวัสดีอะไร
2: แบงค์จริงด้วยนะครับครึ่งหลังนี้บาซิลมีดานิโลนะครับออกมาแล
1: ้
2: ว
1: โอ้โหเปลี่ยน
2: แต่อาจจะชื่อเดียวกันนะ
1: อันนี้เปลี่ยนคนนะเออเบอร์13เปลี่ยนแน่นอนคนละดานิโลกัน
2: ก็มีดานิโลซันโตสใช่ไหมดานิโลซันโตสก็ยังอยู่นะอ่ะสนุกแล้วคร
1: ับ ดักลาสซันโตส
2: ดักลาสซันโตส
1: แสดงว่าโรเจบันเยตออกเพราะว่าใบเหลืองติดใบเหลืองนะ
2: ใช่แล้วก็ถ้าจะเอาเกมรุกเนี่ยดานิโลดีกว่าแน่นอน
1: ครับ
2: นะฮะแต่ว่าโอ้โหมีกาเบียนมาร์ตินเนลลี่นี่ทำตัวเป็นทศนะฮะ คือเดินเกาะติดอันเช่เลยฮะ
1: บอกสบายไม่อยู่อีกห้องครับก็ออกข้างนอกบ้างครับได้สนุกสนุก
2: ผมก็
1: มาถึงห้องจัด
2: เปลี่ยนห้องส่งฮะเปลี่ยนห้องส่ง
1: จริงๆอีห้องก็อยู่ตรงนี้เองฮะ
2: เดินมาไกลมากครับ
1: ผมเคยนั่งสาย27บางกะปิเซ็นทรัลลาดพร้าวคนขับนึกว่าไปอั้นโอคอนเนอร์ครับ
2: จริง
1: ข
2: ับมันมาก
1: แล้วก็มีบอกว่าเลนนาร์ดคาวเจ็บไม่เรียกไมคอนคาร์โดโซไปแทนได้ไหมไม่ได้เลยครับเขาไม่ใช่เยอรมัน
2: ไมคอนนี่รอขึ้นติดทีมชาติบราซิลใ
1: จ2ตอนแนะนำตัวผู้เล่นให้ลงท้ายด้วยนะครับว่าจากสโมสรไหนอ๋อ
2: โอ้โห
1: ไล่หมดเลย
2: มันจะไม่ทันนะทีครับจังหวะที
1: ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดถึงใครแล้วก็จะพยายามแทรกให้ละกันนะครับฟังแอปไม่ได้เลยครับย้ำอีกครั้งนะครับแอปพลิเคชันเดิมที่เป็น Active

0: ดีโอ FM 99เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปเลยให้ไปโหลดแอปใหม่ที่ชื่อว่า MCOT Connect MCOT CONNECT
1: ดักอ่ะ
0: MCOT Connectทุกอย่างของที่เป็นอสมทไม่ว่าจะเป็นทีวี
1: ครับ
0: คลื่นวิทยุทุกคลื่นในเครือจะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็จริงๆตอนนี้นี่เราต้องทักทายคุณผู้ฟังทาง51สถานีเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะ
1: 41 51
0: 51
1: 51นะ
0: 51หรือ41วะ41งอกไปอีก10
1: งอกเพิ่มให้อีก10
0: 71st international ออกลูกออกหลานก็นะครับก็ทักทายด้วยเพราะว่าเลยเราส่งสัญญาณไปทั่วประเทศ
1: ครับผม
0: บาซินจะเปลี่ยนตัวนะครับ
1: ที่เห็นนี้ก็มีฟาบิโญ่นะมาทางด้านของกาเซมิโรออกเลยนะครับ
0: โอ้กาเซมิโร
1: ตรงกลางก็กาเซมิโรครึ่งแรกก็ช้าจริงแล้วก็อีกคนที่ลงมาก็เป็นดานิโลนะครับอดีตแบ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าลงมาแทนใคร
0: อีบันเยสใช่ไหมอีบันเยส
1: นะครับก็ดูน่าจะดีขึ้นนะเอาฟาบินโยมายืนคู่กับบูโนกิมาไลส์นะครับ
0: แล้วก
1: ็แบ็คพอเป็นดานิโลในเกมรุกก็น่าจะมันขึ้นแหละ
0: ดานิโลนี่ก็อยู่กับฟาเมงโก้นะส่วนฟาบินโยเนี่ยอยู่เอาอิติฮัด
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ลีกใหญ่ของยุโรปนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในทีมชาติบราซิลนะครับเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มนะครับบราซิลเคลียร์ก่อนสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายเปลี่ยนแล้ว2คนนะครับก็เปลี่ยนช่วงพักครึ่งนี่ก็ไม่นับเป็นโควต้านะยังเปลี่ยนได้อีก3ครั้งนะครับบราซิล
1: ครับผม
0: ที่บอกว่าถ้าตอนทำรายการอยู่รู้สึกง่วงทำไงครับแอบไปงีบได้ไหมมีห้องให้นอนไหม
1: ก็นั่งหาวนี่นะครับสังเกตดีๆก็จะเห็นเรื่อยๆ
0: บางทีอาจจะมีเสียงแอบหาวนะ
1: หลับไปแล้ว
0: พี่หยองด่าจันอูทำไมครับไม่ใช่ฮะนักเตะเขาครับอูนาฮีครับ
1: โอ้นี่ปิงเกียวน่ะด่าอูใหญ่แล้ว
0: ไม่มีฮะผมรักพี่อูที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: ทีมนี้นี่เดี๋ยวอูเดี๋ยวอูเดี๋ยวอุย
1: ชื่อเขาใครฟังเพลงก็อุยอูอุย
0: พี่ว่าดาวดวงไหนจะขึ้นมาของบาซินครับใครมีแววอะไรอย่างนี้นะ
1: โอ้มันแทบไม่มีดาวรุ่งเลยชุดนี
0: ้มีอยู่น
1: ะ
0: ลายานก็19นะเอ็นริกนะ
1: มี2ตัวนี้
0: ใช่ไหม19ทั้งคู
1: ่ลายานนี่เป็นปีกของวันมัดนะครับ
0: ครับ
1: ปีกตัวเลอร์เลยฟอร์มดีทีเดียวจริงๆน่าส่งลงมาเหมือนกันนะอย่างเอ็นริกอะไรเงี้ยคล่องดี
0: ผมปิดเสียงทีวีฟังทางวิทยุแทนเลยครับอยากฟังทั้งคู่บรรยายเสียงภาษาอังกฤษบ้างผมว่าพี่สับสนแล้วแหละถ้าอยากฟังบรรยายอังกฤษพี่เปิดทีวีแล้วกดไปที่เสียงภาษาอังกฤษให้เราบรรยายภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะนั่งนึกคำมานานนะไม่ทันเกมดูเตะมุมของบราซิลนะครับทางขวากาเบรียลขึ้นมาแล้วครับนี่ผู้ตัดสินเขาก็จะเข้มเป็นพิเศษนะแต่จังหวะก่อนเตะลูกนิ่งก็จะแบบอย่าสกรีนอย่าบล็อกกันอะไรอย่างนี้นะ
1: แต่ไอ้กล้องติดข้างหูนี่ดูขัดหูขัดตามัน
0: อะไรก็ไม่รู้ครับอย่างกับโรบอทหมายเลข18เปิดโค้งเข้ามาเสาแรกชาร์จลูกนิ่มติดบล็อกครับมาคินยอสออกหลังโมร็อกโกตะโกนอย่างนี้ก็แสดงว่าบาซินได้เตะมุมอีกครั้งครับ
1: ก็ชูมือกดดันผู้ตัดสินไว้ก่อนครับมาคินยอสครับเป็นลาฟินยาเจ้าเก่านะครับ
0: คาเซมิโร่ที่ไม่มีไมนูกับบูโน่ดูหน่อยๆผู้ฟังบอกเปิดเข้ามาครับเช็ดมาเลยมาตรงนี้นี่เป็นวินิซิอุสนะครับตามมาเก็บทางซ้ายจีเข้าหาล็อกใหม่ผ่านครับโอ้โหเจอเอคานยูสครับดักอยู่เลยจอดสนิทแต่โตครับบาฮินยาสทางแคบแล้วบาฮินยาสไต่เส้นไปครับมุ่งโดนฟาบิโญ่ดัก
1: สอนดีมากฟาบิโญ่ครับดักจังหวะรอครับพอไปยิมสปินหนีนี่ชนเลย
0: จังหวะแรกก็ปากเบี้ยวเลยครับฟาบิโญ่นายไปอัดกับดิอาสเมื่อสักครู่เลยครับลูกทุ่มนี้ก็ต้องรีบทุ่มนะครับจับบอลขึ้นมาแล้วนี่อ้อยสร้อยไม่ได้นะครับ5วิคือนักบอลก็ต้องปรับตัวกันนะ
1: ใช่
0: บางคนมันก็ชินนะ
1: อย่างลูกชอนี่โดนแน่คอยดูพรีเมียร์ลีกดูกันหน้าเปิดจับทุ่ม5วิ
0: พรีเมียร์ลีกจะใช้หรือเปล่า
1: ฮะไม่รู้ไอ้กฎนี้น่าจะใช
0: ้เหรอจังหวะนี้ปาเกต้านะครับไปฟาวใส่
1: ฮาคิมี่
0: ฮาคิมี่ครับนอนกุมข้อเท้าดิ้นปัดๆๆๆ
1: เป็นบรูโน่จีนะกล้องจับบรูโน่จีแต่ไม่รู้

0: ไปเตะนะดูจีภาพช้า
1: บูโดจี
0: ปากิต้าเลยอ๋อเป็นกิมาไลเหยียบเข้าไปครับโอ้ยเต็มข้อเท้าเบย
1: ก็กำสนองครับพากิมี่ครึ่งแรกก็ไปปั๊มครับทีนึงใช่ไหม
0: เออเอาคืนเอาคืน
1: เออนี่ก็โดนเข้าไปบ้างครับแต่ว่าผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
0: เออครึ่งแรกพากิมี่ไปเปิดตุ่มใส่วินีครับครึ่งหลังนี่บูโดกิมาไลมาเก็บงานให้เต็มมากเต็มเนี้ยจริงนะอันเช่นแต่ปีนี้เนี่ยมีแว่นนะ
1: ผมสั้นนี่ดูเด็กลงไปอีกหน่อยนะ
0: ชอบเป็นเบสลอสติวไว้ผมยาวไม่ไหวร้อน
1: นี่เป็นดอนคาร์โลคาบซิก้า
0: อะไรนั้นต้องคิ้วกระดกข้าง
1: ใช่
0: เป็นสัญลักษณ์เป็นทำการค้าไปแล้วนะ
1: ทำหน้าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่รู้เห็นบ้างนะ
0: ดึงช้านิดนึงครับโบน
1: อมีบอกว่าพี่ว่ารองเท้านี่เขาใส่แข่งในคู่หนึ่ง 2,000 ซื้อไหวไหมไม่น่าได
0: ้ 7-8,000 นะบางคู่เป็นหมื่นนะ
1: คู่นี้สนุกมากครับเกมคุณภาพสูงเช่นเดียวผู้บรรยายทั้ง99ครับอุ้ย
0: โอ้ขอบพระคุณครับ
1: พี่สมจะมาพาคู่ไหนครับหยอง
0: พาพี่หยองเนี่ยนะครับไม่รู้คู่ไหนฮะ
1: วันจันทร์ 9 โมงครับติดตามกันได้ดีครับสวีเดนตูนิเซีย
0: ต้องมีทหารก็สนิทอย่างหยองมาด้วยประกบ
1: ทศทศ
0: ทศเสร็จแล้วก็ต้องพาไปเลี้ยงข้าวเลยนะ
1: โอ้ไปเลี้ยงกลับไปนอนนะอ้าวเตะกันแรงครับภาพค้างไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยบอกค่อยๆเล่นกันไงเนี่ยแม้ไม่วิ่งกันเลยสักคนคราวนี้
1: เหรอ
0: นะฮะมาแล้วเสียงมาแล้วแต่ภาพยังไม่ได้ยับ
1: ยังไงวะเฮ้ย
0: เออโอ้โหจังหวะนี้ครับมาสลูเลี้ยงไหมคร
1: ับเออยังอยู่แถวๆเดิมเลยฮะบอล
0: ไปไหน
1: ตัดกลับมาเออยังเป็นการบุกของโมร็อกโกนะครับคืนมาตั้งกันที่ดิยอปเซนเตอร์นี่เรียกยากเลยนะริยาดกับดิยอปเอาลุยขึ้นไปครับพาคิมิมาโดนดักเอาไว้ได้ครับจากลาซาโตสแล้วบาซินจะสวนแล้วครับออกมาทางซ้ายแหมข้างหน้านี่มองหาวินิซิอุสอย่างเดียวครับวันนี้จีเข้าหาอิซาดิยอปวินิซิอุสสับสับสับเจอ3คนวินิซิอุสเปิดเข้าไปในได้เตะทิ้งก่อนเลยครับมาสลาวี
0: บาซินมันยังไม่เข้าโฟกัสนะคือตัวริมเส้นกับตัวกองหน้าตัวเป้ามันยังไม่ประสานนะไปคนละทางตลอด
1: เหมือนตอนนี้เนี่ยคือตัดได้ปั๊บแบบมองหาทิ้งไปให้วินิซิอุสแล้วครับ
0: ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเข้าไปครับเพราะว่าทั้งลาฟินญาทั้งอีกอร์เตียโก้นี่ไม่ค่อยมีส่วนนะครับครึ่งหลังเ
0: นี่ยตัดปุ๊บให้บอลมาที่ลาฟินญาเสียเลย
1: คนละช่องนะดานิโลให้ไปดิลาฟินญาตัดเข้าในแล้วครับ
0: ใครเห็นตรงพี่ทางแบ็คซ้ายของโมร็อกโกนี่มัสลุยนะครับแค่โกนศีรษะเฉยนะฮะ
1: หัวขาวแว้งเลย
0: ตอนแรกก็มองเป็นไงนี่ไข่
1: คืออันเชลตินี่คือเราเคยคุยกันนะว่าบาซินแต่ละชุดเนี่ยมันจะมีซูเปอร์สตาร์ถูกไห
0: ม
1: คือมันจะมีคนที่แบบแฟนบอลฝากความคาดหวังไว้อะแต่ว่าบาซินฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเหลือเชื่อนะครับว่าแฟนบอลบาซินเนี่ยคือโค้ชเนี่ยกลายเป็นคนที่แฟนบอลบาซินเนี่ยตั้งความหวังเยอะสุด
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามจะโค้ชในประเทศ
1: อุ้ยเอาแล้วลุยเข้าไปครับโอ้โหเล่นเร็วครับบาซินจังหวะนี้ถึงดีโบนูครับดักก็ได
0: ้โอ้กล้องยังตามได้ไม่ทันนะ
1: เ
0: ออเป็นนิโกเตียโก้ได้ยิงจ่อๆเลยครับแต่ยิงไปตรงตัวผู้สาประตูครับ
1: แหมเรากำลังจะโม้เลยครับ เรื่องอันเชลติ
0: เดี๋ยวค่อยมาโม้ต่อนะ
1: ก็ ไม่มีอะไรครับแค่นั้นแหละ
0: ก็คือเขาเป็นกุนซือชาวต่างชาติคนแรกครับของบราซิลแล้วก็โอ้โหกุนซือบราซิลต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมามันไม่มีตัวดีๆเลย
1: หาตำยายาก
0: ก็เลยสุดท้ายนี่แหละครับก็ต้องมาหวังพึ่งอันเชลเลย
1: แหละแล้วลุยขึ้นมาครับลาฟินญาถึงเส้นหลังทางขวาก็พักเข้ามาโอ้โหยังเตะทิ้งไปได้ทางของชาดีริยาดนะครับกองหลังจากคริสตัลพาเลสจะรอเข้าฮอตนะครับอีกอร์เตียโก้ดูอีกทีนะครับเล่นเร็วครับบราซิลทุ่มเร็วเข้าไปในเขตโทษแล้วยิงซ้ายครับโบโน่ปัดได้มันไม่หนีตัวนะครับบราซิลดูดีนะครับต้นครึ่งหลังนี่ออกสตาร์ทดีกว่าช่วงต้นครึ่งแรกเลยครับปาเกต้าให้มาทางซ้ายครับวินิซิอุสปาเกต้าชิงคืน 1-2 ติดๆครับทางด้านของบูโน่กิมาเรส
0: ติดยาเลยครับนี
1: ่ติด
0: ติดนึบเลย
1: ใครไปปรับค่าเน็ตเลยเปล่าเอ้าไม้ครับตัดกลับมาวินิซิอุสครับมาก่อนเพโตโดนชนล่วงลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับเพเลนต่อไปเลยครับบาซินเก็บได้อีกก่อนที่เขาปล่อยให้วินิซิอุสมามันน้ำหนักเบาครับวากิมี่เลยแจ้งได้ครับแล้วกระชากขึ้นมาโดนฟาบิโยตันฟาว
0: ฟาบิโยนี่ลงแรงงานเขาไม่มีอะไรมากครับคอยดักเก็บอย่างเงี้ยแหละครับจังหวะสวนของโมร็อกโกครับเบรกก็สองครั้งที่เราเห็นกันแต่ลงมาครั้งนี้ก็ใช้สี่ข้างครับฮาคิมีแบบกลิ้งเลย
1: บอลไปได้ครับฮาคิมีให้อยู่ตรงนี้ครับหยุดตรงนี้เดี๋ยวนี
0: ้ตีสีพุทธศิลป์ไว้ครับชนแล้วก็ยิ้มไว
1: ้หอบเหมือนกันนะพุทธศิลป
0: ์โอ้โหเกมเร็วครับเกมนี้ต้องยอมรับเลย
1: อากาศที่นิวยอร์กเองก็ไม่ธรรมดาเลยครับ
0: โอ้โห
1: แหม30แตะๆเหมือนกัน
0: แล้วกองเชียร์บราซิลมาในเสื้อลายนักโทษนะ
1: เฮ้ย
0: ลายขวาง
1: เทพศิรินทร์เทพศิริน
0: ทร์เออเทพศิรินทร์ขวางตั้งไงอันนี้เป็นขวางแบบลายนักโทษขวางแน่นอน
1: นี่บอลนักเรียนบ้านเหล่าช่วงหลังมีนี่ด้วยนะมัธยมบราซิล
0: ฮะใครฮะ
1: โรงเรียนกันทรลักษ
0: ณ์ทำไมลีลาซัมบ้า
1: แม่กับเสื้อเหลืองเขียวบ้านเราเรียกมัธยมบราซิลยังไงครับ
0: โวยได้นะ
1: เนี่ยฮาคิมีเวลามาทุ่มเนี่ยก็ไม่รีบจับบอลนะนับแล้วครับแหมปูสินนับเลยครับช้าทำไม่จับบอลไงแต่แบบพอบางทีปูสินก็แบบจับบอลปั๊บถึงเริ่มนับเนี่ยฮาคิมีก็เดินเคลียร์บอลไปเคลียร์บอลมาปูสินชูมือนับเลยครับไม่สน
0: คือปูสินก็ทำสัญญาณมือให้เห็นชัดเจนนะครับคือได้ไม่ต้องมีข้ออ้างอะไร
1: อ่ะโมโกลุยขึ้นมาครับนากองเปโตรหักเข้ามาไอคานูสติดตะกันโดต่อครับโอ้โหบอลลอยกลับเข้ามาใหม่ดักลาสโตสตากไว้ครับวินิซิอุสเก็บได้ให้ปาเกต้าบังโดนเกี่ยวลูกนี้ฟาว
0: อย่างหนึ่งที่เห็นในครึ่งหลังคือใบเดียที่หายไปเลยนะคือผู้เล่นบราซิลนี่ตัดก็ออกจากเกมไปเลยฮะ
1: ทั้งหลังทั้งเดียสทั้งไซบาลีครับไม่เจอบอลเลยครับคือมีฟาบิโยมาหยุดเกมโต้ของโมร็อกโกนี่ก็ถือว่าชะลอให้มันช้าลงไปนิดนึงครับตรงกลางไม่อย่างนั้นนี่คือครึ่งแรกเนี่ยบราซิลช่วงที่โดนกดหนักๆเนี่ยโดนตัดตรงกลางแล้วสวนถึงหน้าประตูตลอดเลยคร
0: ับ แล้วก็เสียบอลนับตัวเองบ่อยมาร์คีนิออสซึ่งหลังนี่ดูแก้มาดีแล้ว
1: ค่อยๆเซตบอลขึ้นมาครับบราซิลไม่คือพยายามไม่ให้เสียเอ้าผาขึ้นไปครับกาเบรียลมาร์กาเยสยังได้นะครับวินิซิอุสคืนมาโมร็อกโกก็ลงไปรับกันเต็มพื้นที่แล้วครับตอนนี้ดาดิโลให้ไปลาฟินยาเกี่ยวได้นะครับเจอมาซาวิแทงต่อดาดิโลโดนหนีบ2ครับไม่รอดบังออกหลังไป
0: ดาดิโลบอกดูอายุพี่ด้วยแข่งให้วิ่งครับ
1: แบ็กสตรีทบอยครับโอ้โห
0: จำสภาพไม่ได้เลยแบ็กสตรีทบอยครับโอ้โห
1: ใครก็ไม่รู้ชื่ออะไรครับผู้บรรยายบอกมาครับว่าแบ็กสตรีทบอย
0: ต้องให้จุนนะจุนเป็นแฟนแบ็กสตรีทบอย
1: เอฟวีบาร์เดย์ใช่บอกว่าแบ็กสตรีทแบ็กออไร
0: ท์เออเพลงนั่นแหละ
1: ไม่รู้ชื่อไม่รู้ใครครับแต่ผู้บรรยายบอกว่าสมาชิกวงแบ็กสตรีทบอย
0: ผู้บรรยายก็หวานไปก่อนนะฮะเห็นคลิปหน้าคุณ
1: เมื่อวานนี้ที่ LA มีนี่ด้วยนะ
0: ใครสิ
1: มีอาคาลิฟา
0: ใครวะ
1: โอ้โหนางเอกหนัง
0: มีโอ้โหแต่สมัยห้าเย็ด
1: นางเอกหนังผู้ใหญ
0: ่ดีแล้วเริ่มดีแล้
1: วเอาไม่รู้จักบิยาคาลิฟาดังจะตาย
0: ไม่รู้
1: ล่ะ
0: ไม่ค่อยได้ดูอุ้ยไม่ได้ดูฝั่งนั้น
1: เกมกำลังจะถึง1ชั่วโมงนะครับ57นาทีผ่านครึ่งหลังเนี่ยจะไม่ปุ๊ดปรับเท่าครึ่งแรกนะแต่บาซินนี่พยายามจะคุมจังหวะของเกมให้อยู่ใน
0: ให้มาเล่นในเกมของตัวเอง
1: ใช่พยายามจะตัดเกมรุกของโมร็อกโกออกไปนะครับบาฮิมดิอาสเอาบอลลงแล้วพากระชากหนีมา
0: คนนี้นี
1: ่อะไรบาฮิมดิอาสเหรอ
0: บิยาคาลิฟาเนี่ย
1: โอ้ลากเข้ามุมแคบนะครับดิอาสโดนบัง2คนไม่รอดนะครับทีมาไรส์คืนไปเอาบอลพันแข้งพันขากาเบียล
0: โอ้โหใจนิ่งจริง
1: ๆดานิโลครับไห้ขึ้นหน้ามาลาฟินยาโดนไล่นะครับชนลูกนี้ใหม่ก่อนรอให้ชนอยู่แล้วครับลาฟินยาเรียกฟาวได้
0: เซ่ก็ต้องไปขอโทษนะครับมาสเตอร์ลุย
1: ดูมีจังหวะฟาดเข้าไปนะครับปาเกต้าเดียสหยุดเล่นไปเลยเมื่อสักครู่
0: นี่ครับวิ่งตามมาก็เต็มปากนะครับเจอมือขวาปาเกต้าก็ตั้งใจแหละกูก็รู
1: ้หรือว่ากวาดไปเลยดิอาสมันเตี้ยพอดี
0: เข้ามือพอดี
1: ดิอาสนี่เตี้ยที่สุดในทีมโมร็อกโกนะ
0: ฮะ
1: เดี๋ยวดูกันเท่าไหร่
2: นี่ลูกราฟีเนีย
1: 166เดชชัยบอกว่า
2: ราฟีเนีย
1: เดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับปาเกต้าไหลมาวินิซิอุสหน้ากรอบเขตโทษฟาบินโยขึงใส่ครับบาซิน
0: วิยาดู170
1: 170ใช่ไหม
0: มาตรฐานใจไทยดี
1: สูงกว่าผมหน่อยเกมครึ่งหลังนี่เป็นของบราซิลนะครับ15นาทีนี่ดูครองบอลได้เหนือกว่าเลยครับ
0: ที่เรียนในประตูของวินีนี่สำคัญจริงๆแต่ครึ่งแรกตีเสมอไม่ได้นี่เหนื่อยแน่นอน
1: ใช่ดึงโมเมนตัมกลับมาแบบแล้วตีเสมอได้เร็วด้วยนะ
0: เอาปกมือใกล้มาชอบดีเลยเมื่อกรู
1: ถึงว่าใครไปขึ้นมาจุดประทัดแปะแปะวโนให้มาครับอิซาดิยอฟ
0: กลางสนามผมเห็นมาดูจุนย่าวอมนะแล้วก็มีหมายเลขสองอีกคนหนึ่งแถวยืนรอเปลี่ยนตัวอยู่บราซิลปีเตสลอนต้องมาทำอะไรเนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์เงี้ยหรือว่าเล่นเป็นแบ็ค
1: อาจจะอย่างนั้น
0: ใช่ไหมมีเบอร์9โอ้ไม่ใช่เดซอนแล้วฮะน่าจะเป็นอเล็กซานโดมากกว่า
1: โอ้จะเปลี่ยนแบ็คอีกคนเหร
0: อ
1: ต้องดูครับว่าอันเชลโลตติจะเลือกยังไงครับโตโลโกขึ้นเกมมานะครับเอวานาอุยให้อุนาฮี
0: ไม่ใช่แต่ไม่เป็นหมายเลข21เป็นเอริเก้นี่เป็นกองหน้าที่ยืนรออยู่ข้างสนาม
1: แล้วเสียบอลตรงกลางแม่ให้แรงครับลูกนี้ปาเกต้าทะลุขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าลึกเกินไปอ้าวอ้าวอ้าวบวชดีครับเล่นยากโอ้ดูวินิซิอุสไล่สุดนะครับปกติที่ไม่เห็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตัดฟาวใส่บวชดีแม่วิ่งไล่สุดๆเลยครับวินิซิอุสเล่นให้เจ้านายที่รักครับ
0: ซูเปอร์ลูกพี่
1: ข้างหลังนะทัฟฟาเรลไหมนะ
0: เออใช่
1: ใช่ไหม
0: เออโอ้โหจำหน้าทัฟฟาเรลได้นะ
1: คือไม่มีผมแล้ว
0: ไม่มีผมไม่เท่าไหร่คือโอ้โหแต่ทรงหน้ายังจำได้อยู่อ่ะครับมาดูคุณย่าครับกับ
1: เอ็นดิเก้
0: เออเป็นกองหน้าทั้งคู่มาจนมามีดูการ์ดปาเกต้าโดนถอดออกไปคนนึงละ
1: ก็หลังจากคุมเปเช่ได้แชมป์มาแล้วนะครับหลุยส์เอ็นดิเก
0: ้คนละเก้ฮะแล้วอีกคนที่โดนถอดออกไปก็เป็นอีกอร์เตียโก้ตามตำแหน่งเลยครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครยืนสูงครับคือใครจะเล่นเป็นหมายเลข10ครับคุณย่ากับรูอิเอลิเก้นะโอ้โหตัวเบลเลอร์รูอิเอลิเก้เนี่ย182นะครับโบตาโฟโก้
1: โบตาโฟโก้อ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ในข้อมูลมันบางที่ก็บอกว่ายูเซนิต
0: เออเนี่ยเป็นคน
1: ย้ายอยู่เซนิตปีที่แล้ว
0: เออเป็นคนเดียวที่ไม่มีข้อมูลให้มา
1: อยู่เซนิตนะครับ
0: เซนิตนะครับ
1: เล่นอยู่ที่เดียวกับดักลาสซานโตสนั่นแหละ
0: ใช
1: ่ต้องกับบาซินตอนนี้ที่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะครับโมร็อกโกยังไม่เปลี่ยนสักคน
0: ดูตำแหน่งการยืนครับของกุญญานี่ครับน่าจะยืนเป็นเบอร์10ในกุญญาน่าละยืนต่ำกว่าลีเก้หน่อย
1: ผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วนะครับโอ้ยจับบอลแรกอ่ะโดนเลยครับด้านของเอริเก้เอ้ยเป็นลาฟินญานะครับขออภัยมีขยับเข้ามาอยู่ข้างในนะครับลาฟินญา
0: การที่ว่าเอาเอริเก้ไปเล่นทางฝั่งขวา
1: ตัว
0: เข้มๆกว่าเท่าไ
1: หร่เออเซนิตนี่ก่อนหลังๆไม่ได้มาเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปอะไร
0: เลย
1: นะ
0: ไม่เห็นหน้าค่าตานะฟุตบอลเลยเขาก็แบนโหดจริงนะแบนจนกว่าจะสงครามจะหยุด
1: นี่ถ้าทีมจากอเมริกามาเตะแชมเปี้ยนลีกด้วยนี่เขาจะแบนไหมอ
0: ุ้ย
1: อย่าไปยุ่งเขาเลยฮะดูบอลในสนามดีกว่าครับโอ้โหลูกนี้ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวครับบูโนกิเบรไรส์กระชากบอลแล้วโดนเตะ
0: ก็ชัดเจนนะขึ้นหลังในเกมของโมร็อกโกนี่แผ่วไปเลยนะ
1: ไซบารี่นะครับที่ไปทำฟาว
0: ไซบารี่นี่ไม่ได้ขาดชื่อเลยนะขึ้นหลังคนยิงประตูแรกโมร็อกโก
1: คือกล้องที่ติดตรง พัดดอกไม้กรรมการนี่เป็นเมื่อก่อนนี่สั่นพับๆๆๆเลยนะ
0: แล้วแต่ตำแหน่งที่ติดเนี่ยบางทีก็ติดตรงหน้าอกอุ้ยโอ้โหรอยยิ้มพิมพ์ใจของฟาบินโยปากแตกแล้วครับ
1: โอ้หมากไปแล้วครับฟาบินโยสวยจริงๆเลยฟาบินโยบอก
0: นี่ครับโอ้โหไปดูไปโดนจังหวะไหน
1: ส่วนโมร็อกโกจะเปลี่ยนนะครับหมายเลข7นะครับเจมส์ตีนทาวบี้นะครับมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์กำลังจะลงมาแล้วก็อีกคนนี่เป็นซาเมียเอลมูราเบตนะครับมิดฟิลด์จากสตราสบูร์ก

0: แก้วอ่ะอุดาฮีนี
1: ่
0: ชื่อไทยชื่อคุณหัสดิน
1: ชื่อชื่อชื่อการนั่นแหละ
0: อัสดินอุดาฮี
1: คล้ายๆกัสเซมิโรที่กัสเซมิโรแต่ไง
0: เปลี่ยน2คนนะครับชาบี้นี่ก็จากซันเดอร์แลนด
1: ์ฮะ
0: would have learnt a lot I think ก็เอาโอ้ยไปยิมเนียสออกเหรอ
1: เพราะว่าครึ่งหลังนี้โดนล็อกตายฮะไปยิมเนียส
0: อ้าวนี่ก็เท่ากับเปลี่ยน3ดิหรือก็เปลี่ยนใจไม่เอาอุนาฮีออก
1: เออ Diaz actually is the player who's come off ต้องดูก่อนน่าจะตอนแรกที่กราฟิกขึ้นมาเป็นอุนาฮี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เดินออกไปนี่เป็นดิอาส
0: อุนาฮีอยู่มั้ย
1: ตัวเกินนะฮะ12คนนะฮะโอ้แต่ซานโชนี่ต้องห้ามเลือดก่อนนะฮะโอ้แก๊งบาซิลนี่แว่นใหญ่ทุกคนเลย
0: พี่โออะเดี๋ยวเช็คอีกทีนะครับว่าตกลงเปลี่ยนใคร
1: เว็บฟีฟ่า
0: อุนาฮีออกนะในเว็บฟีฟ่ายืนยันแต่เมื่อกี้นี่เราเห็นดิอาสออกมาด้วยนะครับเซนริเคมาสราวี very tight to him Enrique came up with the ball and แต่บาซิลโตขึ้นมาครับทางขวาให้ขึ้นหน้าไป คุณย่าเจอไล่ก็ต้องหมุนกลับกระโดดเข้าขึ้นมาอีกทีเอลิเก้เสร็จมาสวีครับเตะทิ้งขึ้นมา
1: ฟาบิโญ่นี่ครับกาฟิมายืนยันว่าดีอาสอกนะแล้วทาวบี้ลงมาทำ
0: ก็เป็นดีอาสกับอุนาฮีออกเอฟานูสยังอยู่จังหวะนี้ทางขวานะครับบาซินขึ้นมาในกรอบเขตโทษไหลต่อดานิโลเปิดยัดเข้ามาติดนัสลาอุยครับสรุปเป็นเอฟานูสยังอยู่นะ
1: ครับผมก็ไปที่ออกไปเป็นดีอาสกับอุนาฮีแต่ขนาดกล้องตอนแรกก็จับไปที่เอฟานูสนะวิ่งออกแล้วใช่ไหม
0: กราฟิกขึ้นแล้วเมื่อกี
1: ้เหมือนนักบอลก็จะวิ่งออกไปแล้วแต่ว่าอาจจะเปลี่ยน
0: ทีมงานของโมร็อกโกเปลี่ยนใจครับแต่ว่าตอนนี้บาซินบอกเปลี่ยนใจเหรอไม่สนครับไหลขึ้นมาเปิดเรียกเข้าโอ้โหจะชาร์จไว้โดนครับลาฟินยาโอ้ตรงนั้นนี่ห้าหลาครับเตะโดนนี่มีลุ้นเลยคร
1: ับ เป็นจังหวะที่บูโน่กิมาไลนะครับรับบอลจากเอริเก้ตวัดเข้ากลางนะครับแล้วโอ้โหชาร์จไม่โดนสำหรับฟินยาม
0: าไม่ทันครับบูโน่เปิดอัดแรงเข้ามาครับก้าวเดียว
1: อุ้ยขามันสั้นไปนิดเดียว
0: อ๋อลาฟินยาดิเฮ้ยอย่างงี้เด
1: ้อ
0: เอาสะดุดครับฟาบิโญ่โอ้โห
1: ฟาบิโญ่ดูเกณฑ์เหลี่ยมยังไงชอบกวนจังหวะวิ่งสะดุด
0: เหมือนทำท่าเหมือนจะกระโดดข้ามฮาคิมิครับแต่ว่าไม่พ้นครับอัดเข้าไป
1: โอ้โหนี่เรียกว่าคิดจะคาดหน้ายิ้มเตะไปยิ้มไป
0: ผู้สินจะให้ไฮเดชั่นเบรกไปเลยครับครึ่งทางครึ่งหลังพอดี
1: ครับเพราะผู้สินก็ดูจะแย่แล้วเหมือนกันนะ
0: สโลวีเนียในเมืองหนาว
1: นี่ผิวแทนแล้วนะเนี่ยมาอยู่อเมริกาทั้งทักเลยก็พักน้ำดื่มท่านก่อนนะ
0: บอกพี่สองคนนี่พาเข้ากันสุดๆเลยครับคนหนึ่งเสียงดุอีกคนเสียงนุ่มๆเนิบๆนี
1: ่ครับ
0: น่าจะเป็นผมที่เป็นเสียงนุ่มๆเนิบ
1: ๆผมเสียงด่วนครับ
0: พักกินน้ำนี่ใช่คูลเลอร์เบรกไหมครับ
1: คูลลิ่งฮะผูกกับคูลเลอร์มารับประทาน
0: ขอสอบถามใช้วิธีไหนดูสดครับผมก็ดูทางดูทาง
1: โมโนเนี่ยครับ
0: จะดูผ่านกับดูทางกลายเป็นดูทางไปแล้วก็โมโนนี่แหละครับซื้อถูกลิขสิทธิ์ครับซื้อแพ็กเกจ
1: ใช่โอ้
0: แต่เราไม่ได้เอาภาพเขาออกนะ
1: ถ้าใครซื้อช่วงเออร์ลี่เบิร์ดมันจะเรียกว่าเฮงเลยนะ
0: ผมนี่ไง
1: เออผมด้วย
0: กดไปก่อน
1: ดีนะวันนั้นโปรบอลของเราโยนขึ้นมาในกลุ่มใครจะหาไหมครับเงียบกันทั้งกลุ่มเลยสุดท้ายผมเลยผมเลือกกันกับรีได้มา
0: ผมนี่ห่างกับพี่ชาย
1: 4,400 พี่บอลเขาเก็บผม 2,400 นั่นได้มา 4,800
0: มันมีภาษีด้วยจ่ายภาษีด้วย
1: ตอนนี้เด้งเงินเท่าไหร่นะ5,999
0: 6ประมาณ 6,000
1: ก็คือว่าถ้าหาเนี่ยผมว่าพอไหวนะถ้าหาคนหาได้แต่หาคนหาเนี่ยต้องไว้ใจได้นะฮะ
0: ครับ
1: ผมเห็นในกลุ่มนี้หลายคนก็มีวอลแล้วนะว่าเข้าไม่ได้คนหาก็ติดต่อไม่ได้
0: เอาแบบเจอตัวกันดีกว่า
1: ใช่ใช่เล่นกันดีกว่า
0: ไปหาใน
1: ออนไลน์ที่อันตรายมาก
0: สวัสดีครับพี่ๆสองคนฟังมานานเพิ่งเคยเห็นหน้านี่นะครับหน้าผมนะ
1: ครับ

0: Chocón, chocón.
1: Hello City.
0: เอาแย่ยิงเปล่าครับที่ยุทธชัยบอกบางเบงเอาวิกผมไม่ยอมสีแล้วใส่มาจัดรายการ
1: เขาใช้อย่างนั้น
0: ไม่รู้ขอทีเด็ดแก้สวิตหน่อยครับ
1: โอ้โหเช้านี้มีอะไร
0: นี่ไงคู่ต่อไปนี่ไงเฮติกับสกอตแลนด
1: ์สกอตตี
0: ้โอ้แล้วออสเตรเลียกับตุรกี
1: ตุรกีดีกว่าเยอะแยะเลย
0: คู่เฮติี่7โมงใช่ไหมก็คือต่อคู่นี้เลย
1: ใช่
0: 7โมงหรือ8โมงน่าจะ8โมงนะ
1: เดี๋ยวผมดูก่อนมันมีโปรแกรมอยู่แล้วก็ไม่ดูกันดาวกันอยู่นะนะฮะเฮติเตะ8โมงนะครับโอ้โหออสเตรเลียใครจะดูเชิญเลยครับ11โมงเกียรติลูกตามสบายฮะ
0: คนทั่วไปเขาก็ดูกันแหละเพราะมันเป็นเวลาเขา
1: อย่างเราเนี่ยไม่ได้แล้วเวลานอนแล้ว
0: มีบอกว่าอยากให้ทั้ง2คนพากย์4ภาษาให้หน่อยครับ
1: ภาคสี่ภาษาคุณได้ภาษาอะไรได้บ้างเนี่ย
0: ภาษาคนนี่ก็แย่แล้วฮะเอาภาษาอื่น
1: เฮ้ยคุณมีภาษานี่ไงภาษาปานไงภาษาเมืองเพชรอ่ะ
0: เปิดขึ้นหน้าไว้ลูกนี่ต้องเพื่อนเป็นเลย
2: ชอบไ
0: ปเอาขยับเข้ามาครับบอลเอาลั่นครับโอ้โหชาวบี้ยังเก็บได้นะครับแถว2โมร็อกโกโมกโตขึ้นไปคุณย่าเก็บได้โอ้โหบวชดีนี่อัดทุกจังหวะเหมือนกันนะครับ
1: เหมือนว่าคุณซื้อโมร็อกโกนี่น่าจะกำชับมาบอกว่าเล่นให้เหมือนช่วงต้นครึ่งแรกอ่ะเข้าถึงตลอดอ่ะ
0: ไอสอนง่ายดีเว้ยผมนี้ผมก็สอนได้นะ
1: นั่นไง
0: เล่นให้เหมือนครึ่งแรกอ่ะบอก
1: ก็นี่ไงแต่เองต้องเก่าเหมือนเขาแล้วต้องเนิร์ดเหมือนเขาแล้ว
0: คือพยายามใส่ตัวสดๆลงมาช่วยไล่ข้างหน้าครับทั้งชาวบี้ทั้งเอโมราเบต
1: โอ้ไม่ต้องกลัวครับฟุตบอลโลกแบบนี้อากาศร้อนๆเนี้ยไอโคต้าเปลี่ยนตัวครบแน่ฮะแต่ละทีม
0: ครับ
1: ดูมันจะสดชื่นครับเกมโมร็อกโก
0: เอ้าพลิกได้ครับชาวบี้มาโดนจิ้มยังเก็บได้นะครับเอวานาอุยครับไปที่มาสลาอุยไหลเข้ามาที่ขอบเขตโทษจับยิงซ้ายลูกนี้ครับไซวานี่ติดบล็อกออกหลังแต่ว่าน่าจะมีธงล้ำหน้าไปก่อนเนี่ย
1: จังหวะวิ่งทะลุลายขึ้นมานะครับสำหรับไซบารีครับเนี่ยเป็นมาสเตอร์วีที่แข่งมาล้ำหัวไหล่นิดนึงแอบมาจากด้านหลังมาดิยอสเลยมาดิยอสตามมาบล็อกได
0: ้คือฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่มีดีเลฟแฟกแล้วนะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยมันจะมีสัญญาณส่งไปแล้วก็ผู้ช่วยยกได้เลยนะครับ
1: กระตุกขึ้นเลยแขนกระตุกเลย
0: เหรอใครจะติดไฟช็อตแขนผู้สินเลย
1: แต่เรามองไม่เห็นไลแมนนะครับเพราะว่าอาจารย์บังหมดนะชิดขอบหนาจริง
0: ใช่คือเขาบอกบางสนามอ้าวแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับแตะลูกนี้แหมบังครับเอโมโรเบตไม่ได้ยิงอีกเขาบอกว่าบางสนามในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องถอดเก้าอี้แถวล่างๆออกไปแล้วยกพื้นขึ้นมาให้สนามมันกว้างออก
1: เ
0: พราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นไซส์ที่ใช้สำหรับอเมริกันฟุตบอลซึ่งความกว้างเนี่ยมันแคบกว่าสนามฟุตบอล
1: ครับ
0: นะอย่างที่โซฟายสเตเดียมเมื่อวานก็ใช่มั้งเอาแถวล่างๆอ่ะออกเหมือนที่สนามไอ้ลอสแอนเจลิสเมมโมเรียลสเตเดียมที่เขาจะใช้ในโอลิมปิก
1: ครับ
0: 2ปีข้างหน้าเนี่ยใช้แข่งกีตาร์ด้วยเนี่ยเขาก็ต้องเนี้ยเอายกพื้นสนามให้สูงเพื่อมันกว้างออกไป
1: นี่ว่าใช้แข่งกีตาร์แล้วถอนลู่วิ่งออกนะให้ลู่วิ่ง
0: เดิมมันไม่มีลู่วิ่งไงแต่ว่ายกออกมาแล้วใส่ลู่วิ่งเข้าไป
1: คือสนามกีตาร์สมัยนี้มันยืดหยุ่นได้นะ
0: มัน
1: พื้นที่มันเล่นได้เยอะ
0: ใช่ครับแต่อยากดูสนามแบบดีๆทันสมัยเนี่ยดูนี่ได้เลยครับที่อเมริกันเนี
1: ่
0: ย
1: ในยุโรปก็เป็นซานติโกเบนาเบลนี่ครับกล้องจับอ้าวไอโชสปีด
0: ไอโชสปีดอันนี้มันขึ้นไปได้ทุกที่เลยหรือไงฮะ
1: นั่นไปจับมือได้ประธานสโมสร
0: นาเซอร์อันเกเลฟี
1: ่การที่เซ็นเชียงแมง
0: เออเมื่อวานนี่โดนซาลาตันผลักกระเด็นไปทีให้ดูว
1: ่าถ้าก็เป็นโหเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากนะครับไอโชสปีด
0: แล้วฟีฟ่าเขาจับเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะไปทุกงานของฟีฟ่านะครับ
1: ใช่ก็เลยมีโอกาสได้ใกล้ชิดคนดังสนิทกับพวกโรนัลโดอะไรพวกนี
0: ้ผมว่าเมื่อวานเนี่ยทีมโดนซาลาตันผักผมว่าก็เซต
1: เล่นกัน
0: เซตอัพแน่นอน
1: จะไปดูซาลาตันเล่นหรือเปล่า
0: ไม่งั้นไม่ถามหรอกเกือบเลยอามูลาเบตครับให้ไปทางซ้ายมาสลุยให้ต่อไปเอลคานุสคืนมาอามูลาเบตตักไปที่เปิดเรียกเข้ามาครับมาสลุยโดนฟานโยเตะทิ้ง
1: ลงมาก็เล่นได้ดีนะครับฟาบินโญ่นี่ดักจังหวะสำคัญได้
0: เกมรับแน่นขึ้นนะ

0: ตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะ
1: ไม่มีแบบเหมือนประตูแรกที่เสียจังหวะที่แดงทะลุยาวๆตรงกลางมา
0: ไหนภาคแบบหน้าหังหน่อย
2: โอ้ยตายังกินเสาประตูไม่ได้
0: เสาประตูยังไม่สุกบ้าหรือไงเกมดูสปีดมันลดลงไปจากครึ่งแรกนะครับผ่านมาตอนนี้นี่กำลังจะเข้าสู่นาทีที่75
1: หลังจากโดนขึ้นความร้อนแผดเผา
0: คือบาซิลก็ปล่อยให้โมร็อกโกสวนเร็วๆอย่างนั้นนี่เขาก็เหนื่อยครับเนี่ยพยายามดึงจังหวะครองบอลให้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวโมร็อกโกจะเปลี่ยนอีก2นะครับ21กับ27
1: เจอกอต้าให้คุ้มนะ
0: 27มาจากไหนวะมีแค่26
1: 21นี่เป็นโอ้โหชื่อยาวด้วย
0: อายุเอาไมโมนี่ของหน้าอย่างไรทักแฟรงเฟิร์ตส่วนอีกคนเบอร์อะไรเดี๋ยวดูชัดๆก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าอัธจันทร์บังนะ
1: ก็เหลืออีก
0: 15นาที
1: 15นาทีนะครับครึ่งหลังนี่เกมหนืดลงไปเยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นึกว่าครึ่งแรกนี่สปีดอย่างเร็ว
0: อย่างคนละคู่ครึ่งแรกครับบาซิลนี่ดึงให้ช้าเลยครับนี่คือความเขี้ยวของคาร์ลอสเชลอตติครับ
1: อ้
0: าวไปลั่นครับวินิซิอุสโดนแย่งไปคาบี้ให้ไปตรงกลางไซบารีหมายก็ไปข้างหน้าไม่ได้ครับต้องคืนไปตั้งใหม่ริยาดยังไงอุ้ยคืนไอ้โมโรเบตครับให้เอาไปทางซ้ายมาสเตอร์อุ้ยไซบารีให้มาตรงกลางครับ
3: บ
0: ูอาดีก็พยายามเคาะบ้างครับเอาบอลมาครองบ้างนะโมร็อกโกนี่ไม่ได้ครองบอลมาพักใหญ่ๆ
3: 80,663 announced as the official attendance tonight.
0: 80,600 กว่าคนนะครับคนดูใน MetLife Stadium วันนี้
1: เพียบเลย
0: จุนี่ 82,000 นะ
1: ครับ
0: หายไปอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันเอาทาวบี้แทงต่อมายังได้นะครับไซบารี่เจอกาเบนมากันเยสให้ไปตรงกลางคืนมาเจวานาอุยไซบารี่ลิมเส้นทางขวาอ้าวๆหลอกเอาเนี่ยจะผ่านแล้วไปได้ด้วยครับลูกนี้ทาวีเปิดลูกนี้โอ้โหเตะทิ้งออกมาครับดานิโลได้ลุ้นนะครับจังหวะนี
1: ้รอดไปครับบราซิลจังหวะที่ทาวีเปิดไปตรงเสา2นี่ไม่มีผู้เล่นโมร็อกโกเลยครับ
0: เออขออภัยครับมีคุณฟังแก้มาให้
1: ว่าม
0: ัธยมบราซิลเนี่ยกันทาราลมนะครับไม่ใช่กันทาราลัก
1: เรียบร้อย
0: กันทาราลักก็ชื่อเบอร์
1: เออ
0: ขออภัยน่าจะเป็น21กับ26ไหมที่มารอเปลี่ยน
1: ใช่ใช่26เนี่ยเป็นคาบี้เดี๋ยวดูชื่อเต็มแล้วกัน
0: 26เหรออานาสซาร่าเอ็ดดิน
1: นี่เป็นเบอร์20ดีกว่าผมไปดูใครวะเนี่ย
0: เอา
1: ซาร่านะครับคงได้ลงมา
0: คนละซาร่าเอาคุณย่าจ่ายลูกนี้วินิซิอุสครับหลุดไปทางซ้ายกอบกิโต้หักคืนมายิงซ้ายลูกนี้ตรงตัวครับโอ้โหลาฟินยาวิ่งเข้ามายิงครับแต่ว่าไม่ผ่านมือของโบดู
1: เอาเจ็บ
0: เจ็บครับล้มทับขาตัวเอง
1: โอ้โหกล้องผู้ตัดสินครับสันจะเข้าเลยนะลาฟินยาวิ่งมาหัวคู่ยิงมันโดนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะ
0: ก็ยิงเนี่ยบอลลอดขาชาดิริอาร์ตไปด้วยนะครับยังดีว่าโบโนยืนตรงนั้นพอดีนะครับ
1: โบโนนี้เจ็บเพราะล้มทับขาตัวเองจริงๆนะเน
0: ี
1: ่ยอุ้ยเนมาก็เสียดายครับโอ้โหเนี่ยขอถามครับโอ้โหโบโนโอกาสทองลาฟินยาแต่จังหวะเข้าหาบอลแล้วจังหวะสืบท้าเข้าไปยิงมันโดนไม่เต็มเลย
0: บดๆไปหน่อยนะ
1: แล้วบอลพุ่งไปตรงตัวโบโน่อย่างที่เรียนครับจะเปลี่ยนเลยไหมครับโมร็อกโกเนี่ยโอ้โหยืนรอกันขาแข็งนะตัวสำรองเนี่ยของบราซิลว่าจะเปลี่ยนอันนี้ก็ดันยิโร่นะที่ผัวทองทองที่จะลงมาเนี่ย
0: โคต้าสุดท้ายของบราซิล
1: เนี่ยนะฮะตัวนี้ที่ถ้าถามว่าใครน่าจับตามองในฝั่งบราซิลคนนี้ก็กำลังขึ้นมากับมาเลส8ดันยิโร่ครับกำลังจะลงสนามมาอาจจะมาแทนบูโนกิมาไลนั่นแหละคร
0: ับ
1: น่าจะเริ่มหมดแล้วเหมือนกัน
0: นี่เป็นดานิโลซันโตสนะครับอายุ25นะครับอยู่กับโบตาโฟโก
1: คราวนี้ออกจริงนะครับเอลคันดูสออกคู่กับมาสลาวีครับ
0: ที่ลงมาใน26นี่เป็นสไลด์ดีนนะครับนี่เป็นกองหลัง
4: Ayubé

0: ามายูนี่เลยมี11
1: สไลดีนนี่มาจากพีเอสวีอาโดเฟนนะครับส่วนอายูเบ่อามายูนี่นี่เป็นนักเตะไอทรักแฟรงเฟิร์ตอายุ21เท่านั้นเองนะครับ
0: บราซิลก็ถอดบูโนกิมาไลส์ออกนะครับแล้วก็เอาทางด้านจาริโดซันโตสก็มาเล่นตรงกลางแทน
1: นี่เท่ากับว่ามิดฟิลด์ตัวจริง3คนนี่โดนถอดออกหมดเลยนะบราซิล
0: เนี่ยตัวนี้เขาเกรงกันว่า
1: เกรงเลย
0: เกรงเกรงกันว่าอาจจะมีโอกาสในการไปข้ามฝั่งแค่ในยุโรปไปโดนเนี่ย
1: อายุยังน้อยนะครับ
0: 25กำลังดี
1: เพิ่งติดทีมชาติมาแค่4เกมเท่านั้นเองนะก่อนหน้านี้นะแต่ว่ายิงไป2ประตูแล้วนะครับนี่เป็นการติดทีมชาติเกมที่5
0: กระ
1: นี่ยังมีอาร์มไม่นี่ดิ
0: ฮะ
1: World Cup debut
0: มันมีด้วยเหร
1: อเอามี
0: อ๋อปีนี้เขามีอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ปีนี้บอกว่าใครที่เล่นบอลโลกครั้งแรกมันจะมีอาร์มให้ในเสื้อของเกมแรกอ่ะที่ลงสนามอย่างเนี้ยของดานิโลซานโตสนี่ก็น่าจะมี
0: มาจากโบตาโฟโกนะครับใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าในอีกเว็บอีกเพจมันลงนามสกุลเป็นโดริเวล่าแต่ยิงบราซิลนี่เยอะอยู่แล้วชื่อบานเลยแล้วแต่จะลงไหนลง
1: บางทีชื่อเต็มมาเนี่ยไม่ได้เรียกชื่อเต็มในชื่อสักชื่อหนึ่งไปเรียกชื่อเล่นก็มีครับ
0: ครับ
1: แต่ดูตอนนี้ครับ10นาทีสุดท้ายนะครับโมร็อกโกลุยขึ้นมาทางซ้ายทาวบี้ให้ไปเอ็ดดินเปิดติดบล็อกนี่จะ PSV นะครับสไลด์ดินให้มาเอลมูราเบต
2: บัวดี
1: ้บัวดี้เหมือนตอนนี้นี่ทั้ง2ทีมก็ไม่อยากพลาดเลยครับไม่ชัวร์นี่ก็ไม่ไปนะครับอ้าวโดนตัดเลยครับวินิซิอุส
0: โดนไหม
1: ไหลออกขวาลาฟินญาเจอไล่โดยชาดิริอาสนะครับเอาข้างในชนกันคว่ำไปแล้ว
0: มีจุกมีจุกข้างใน
1: ยังเกมยังเดินต่อนะครับคุณย่ากระชากเข้าเขตโทษครับคุณย่าเลื้อยเข้าไปครับคุณย่ากวาดด้วยซ้ายลูกนี้ไปติดบอดดี้โอ้โหบัวดีนี่ตามสุดดีนะครับ
0: ได้ไหมเตมุนดูอีกทีจังหวะลุยมาถึงคุณย่านี่อันตรายครับมีกองหลังโรโก้ขวางอยู่สองสามคนเดี๋ยวก็ลุยเข้าไปแต่สุดท้ายนี่กระโดดคุณย่าออกครับ
1: ตัวนี้น่าสนใจนะบัวดี
0: แรงเยอะดี
1: ดูดีนะ
0: เพราะ VR ช่วยได้ตรงไหนตรงไหน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช้ VR ก็แจ้งผู้ตัดสินตอนนี้ผู้ตัดสินให้เป็นเตะมุมบราซิล
1: ครับ
0: แต่ VR บอกโดนกุญย่าเนี
1: ่ยแต่เขาไม่ได้ขึ้นกราฟิกบอกเรานะนี่ผู้บรรยายในหูบอกเรา
0: บรรยายมาอยู่ในหูเราเนี่ยโอ๊ตโอ๊ต
1: ตัวแค่ไหน
0: บราซิลไม่ได้นะเตะมุมอ่ะ
1: เรียกโอ๊ตด้วยเหรอเขื่อนแย่
0: ชื่อเล่นตัวเองหรือยังเนี่ย
1: ใครเรียกโอ๊ตไม่หันแล้ว
0: เหรอเออคุณหยองนี่ชื่อเล่นจริงๆคือโอ๊ตนะฮะแต่ของคือเรานี่โอ๊ตเยอะไปหน่อยฮะ
1: เออ
0: เลยต้องเรียกมัน
1: เอาคืนสั้นหรือเปล่าปุ๊บออกมาครับโอ้โหอิซาดิยอบเกือบแจกของขวัญ
0: โอ้โหนี่บูนูนี่ท่านยืนเหม่อๆนี่เสร็จนะจังหวะนี
1: ้โอ้โหลาฟินญานี่ไล่ไปเกือบทัน
0: เพื่อนเจ็บอีกโอ้โหดิยอบแจกเฟือก
1: ดูครับ
0: โอ้คือหลังสั้นจะเยอะเลยครับ
1: โอ้โหบอลออกจากเท้าไปได้ดิยอบกระโดดเลยครับใจหายแวบก้าวเดียวครับ
0: ลาฟินญาบอกถ้าเป็นครึ่งแรกนี่ถึงแล้วเนี่ยครึ่งหลังน้ำมันเริ่มหมด
1: แล้วโดดใส่บูนูไปนี่มีศอกแถมไม่หน่อยๆด
0: ้วยดูทำหน้าแหมยิงขยิบตาให้เพื่อน
1: ทำหน้าเหมือนคาร์โลเจโรตีตอนดูซิก้า
0: สัญญาณก็พยายามเต็มที่นะโอ้โหบุนูนี่ทั้งข้อเท้าทั้งหัวไหล่ครับตอนนี้ให้แพทย์ลงมาดูอาการหน่อยครับยาซินบุนู
1: พี่บอกว่าผมดูทีวีปิดเสียงมาฟังภาคพี่สองคนครับสนุกดี
0: ขอบคุณครับดูเล่นต่อไหวไหมเนี่ยนี่คุณดูอีกทีครับจังหวะปะทะกับลาฟินญานะครับเนี่ยโอ้โหแยกเขี้ยวเลย
1: มีท่อนแขนของลาฟินญาครับแต่ว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้ยกขึ้นไปนะครับ
0: ไม่ได้ยกไม่ได้ยก
1: เหมือนกำลังจะปะทะกันแล้วก็มันโดนเหลี่ยมที่เป็นแขนของลาฟินญาฟาดเข้าไปพอดี
0: คือลาฟินญาก็หมุนตัวหลบพอดีครับ
1: คือไม่ได้ยกแขนขึ้นไปเพื่อโคสไลน์อะไรอย่างนั้นนะบอกบราซิลเล่นอย่างนี้รอแพ้โมร็อกโกครับอยากให้ขึ้นเวลาด้วยในจอเราเนี่ย
0: หมายถึงเวลา
1: ในเนี้ยตอนนี้นี่84นาทีแล้วนะครับผม

0: เกินขอบเขตอำนาจของผมไม่รู้จะบอกใครเดี๋ยวฝากเรื่องให้พอเจ๋งให้กันแล้วกันนะ
1: ครับ
0: โอ้ยมันต้องใช้โปรแกรมอะไรวะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แต่รู้สึกตัวสำรองโมร็อกโกก็ต้องลุกขึ้นวอร์มแต่โบโนเล่นได้ครับไม่มีปัญหา
0: หมดบอลโลกอยากให้พวกพี่ๆภาคบอลลีกบอลถ้วยตอนกลางคืนทุกวัน
1: อ
0: ันนี้เป็นแล้วแต่นโยบายอ้าวซีดานครับมาดูด้วยมากับลูกชาย
1: ลูกชายก็เป็นหน้าเหมือนฮากิมี่เ
0: ขาอันนี้น่าจะเอนโซ่ไหม
1: จำไม่ได้เลย
0: เพราะว่าลูกชาย
1: ก็จะมีลูก้า
0: ลูก้าเนี่ยอยู่ในแคมป์แอลจีเรีย
1: เอนโซ่นี่จะเอาชื่อมาจากเอนโซ่ฟานเชสกูรีนะ
0: นูเอนโซ่ฟานันเดส
1: อุ้ยก็เป็นขวัญใจของซีดานครับอดีตดาวยิงชาติอุรุกวัยเจ้าชายลูกหนังเลยหน้าเหมือนเนี่ยซิเวเตอร์เซโลนตอนหนุ่มๆไหม
0: เออใช
1: ่บาซิลุยขึ้นมาครับโอ้แล้วจะลงมาก็ขยันดีนะคุณย่าพยายามช่วยไล่บอลนะแต่ว่าเจอโหเบอร์หกนี่แรงให้หมดทั้งทีเลยโมร็อกโกเนี่ยวิ่งเป็นม้าเลยครับบวนดี
0: ้โอ้ผมชอบมากเลยอ่ะตีเลยอ่ะตัวเนี้ยอยู่กับลิวนะเหลือ5นาทีครับเกมที่ MetLife Stadium หรือว่านิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดีย
1: มชื่อยาวยาว
0: MetLife แล้วกันมันสปิดฟีฟ่าเขาไม่ให้สปอนเซอร์เราไม่เกี่ยวนี
1: ่
0: เราพูดได้
1: ใช่ครับ
0: บอลมาที่ดักลาสซันโตสครับทางซ้ายของบราซิลวินิซิอุสเจอดัก2ครับไม่รอดฮากิมี่ปล่อยให้บัวดี้แทงขึ้นหน้าฟอร์มิโยดักเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอลทะลักมาเข้าทางฮากิมี่
1: เหลือไม่ถึง4นาทีแล้วนะครับก่อนทดเจ็บนะครับใครได้ประตูช่วงนี้นี่โอ้โหชนะเลย
0: นัดหน้านี่บาซินเจอเฮตินะ
1: สายนี้นี่ก็เนี่ยครับสองทีมนี้น่าจะแข็งสุดแล้วนะครับสกอตแลนด์กับเฮตินี่ก็ต้องต่างคนต่างต้องเอาชนะกันให้ได
0: ้ครับแต่อย่างที่ว่าอย่างว่าครับมันเอาเขารอบเยอะคร
1: ับ
0: มีสักมี2แต้มเผลอๆยังได้ลุ้นเลย
1: เออแต่ให้ได้ชัวร์ว่าเอาชนะสักนัด
0: เออมาร์โกได้บุกมากขึ้นนะครับในช่วงท้ายสไลด์ดีนให้แบงซ้ายทาวบี้กระชากเข้ามาเปิดติดครับโดนเตะทิ้งออกไปมากินยอสแล้วนะเอวานาวีครับให้ไปคืนมาตั้งกันที่ชาดีริยัตเนี่ยลืมชื่อ
2: ฮากิมี
0: วัดดีครับกลายเป็นโมร็อกโกได้ครองบอลบุกกันในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าก็เนี่ยครับไม่รีบเลยกันนะครับ
1: แต่ใครไม่รู้อะลาฟินญาตอนนี้ยืนว่าเขาเรียกนะยืนย่อมือเท้าเข่าเลย
0: เออหมดเหมือนกันเลย
1: หมดทุกอย่างเลยโ
0: อ้ร้อนมันร้อนเปิดข้ามาอย่างดักได้ครับบัวดี้บาซินก็บุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับให้มาเอามายมูนี่ครับเปิดโค้งก็ไม่ได้เกยโทษโดนมงดักเอาไว้ได้ครับมากินยอสลาบอลมาเข้าทางดักลาซาโตเตยัดได้ทุ่มโมร็อกโกจะเปลี่ยนคนสุดท้ายนะครับใส่บาลีครับกองจับมา
1: ไปครับซาลารีคนยิงประตูเปิดนะครับนี่ครับมีภาพใช้ดูจีจังหวะยกข้ามศีรษะดิส่งโอ้เหนือจริงครับสวยมากตรงนี
0: ้ครึ่งหลังนี่พี่หมีได้ไม่เจอบอลเลยนะครึ่งหลัง
1: ผมสบายงานเบา
0: ดิส่งนี่ยืนตบยุงเลย
1: ครึ่งแรกนี่วิ่งเพลินมาดูใครลงมาครับเอาซาเบลี่ออกนะแล้วก็เอาลาฮิมีลงมาแทน PSV striker who is
0: replaced by Sufyan Rahimi for what remains Sufyan Rahimi นะครับนี่เป็นกองหน้าจากเอาไอใน UAE
1: หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าไม่เสียหายเหมือนสองทีมของบราซิลเนี่ยอาจจะเสียหน้า
0: แต่จะเอาจริงในจังหวะนี้บอลระดับโลกก็ติดการ์ดนะมันก็ไม่ได้โมร็อกโกก็ไม่ได้ว่าลองบอลแล้วครับตอนนี้คือโมร็อกโกเนี่ยเข้ารอบบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่7เนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่า3ครั้งแรกเนี่ยปี70ที่เม็กซิโกปี8ครั้งที่2ปี86ที่เม็กซิโก
1: ครับ
0: ครั้งที่3ปี94ที่อเมริกา ข่าวดีนี่มัดรวมเลย
1: ทั้งอเมริกาทั้งเม็กซิโกเลย
0: แล้วก็มาเข้ารอบติดกันครั้ง3ครั้ง
1: ฮะ
0: 3ครั้งหลังสุดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7
1: ไปถึงรอบตัดเชือก
0: ฟรีคิกของโมร็อกโกครับอามูราเบกนะครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปมีทีเด็ดหรือว่าครับลูกนิ่ง90นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับสลายเอ็ดดินคืนทาวบี้ทาโอ้โหสลายดินหมุน2รอบคืนไปที่ทาวบี้สั้นซะอย่างนั้นลุยเอริกเก้ให้มาลุยขึ้นโอ้โหโดเตะร่วงเลยครับลูกนี้คุณย่าครับมาโวยยาวใบเหลืองเจอเอวายนะอุยนะครับหลักไว้
1: ติดเท้าดีมากคุณย่าเวลาไปกับบอลโดนสอยบริการสนามโอ้โหผมดูเลขไม่ผิดใช่ไหมเขาเจ็บ10นาทีครับเกมนี
0: ้ปึงคุยกับอาจารย์ชิดไปว่าบอลโลกครั้งนี้คงไม่มีแล้วครับทดเยอะ
1: ๆนี่น่าสนใ
0: จไ
1: หมเออใช่ท่านรอบแรกเตะกันมาเนี่ยโอ้โห
0: สิบมันไปหยุดตอนไหนวะเนี่ย
1: มันมีจังหวะที่รัฐปฐมพยาบาลในโบโนสองครั้งแต่ก็ไม่น่าสิบขอเขาอาจจะรวมไปนี่ด้วยไงไอ้คือช่วงไฮดรูชันเบรก
0: หรอ
1: นาทีเขาก็ต้องทดอีกแล้วประมาณ3นาทีหลังรู้เลย
0: เอ้าเอ้าหลุดขึ้นมาครับลาฟินยาทางขวาหักมาตรงกลางโอ้โหมันล้นครับโอ้ดานิโลสอดเข้ามาแต่ว่ามองไม่ถนัดยังอยู่นะครับบาซินไม่ถึงเลยวินิซิอุสชักหมดแรงเหมือนกันจังหวะลุยขึ้นมา3คนในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่นะครับบราซิลจบสกอร์ไม่ได้ครับโอกาสทองหลุดลอยอ้าวดักได้ครับดานิโลดานิโลไหนวะเนี่ยดานิโลแบ็คขวาครับดักไว้ฟาบิโยให้มาทางซ้ายครับดากลาซานโตสวินิซิอุสสาบแล้วครับวินิซิอุสหนีฮาคิมี่ไปเปิดซ้ายเข่าอ่อนแล้ว
1: เดี๋ยวว่าแต่วินิบอลเลยฮาคิมี่ก็หมดแต่ยังกัดฟันยังก็ให้มาบล็อกกันไม่ได
0: ้เตะมุม
1: เออ
0: เตะมุมนะครับ
1: เตะมุม
0: เตะมุมเตะมุม
1: ทดเจ็บนาทีที่2แล้วนะ
0: รีบๆจบไปหิวข้าวแล้วจะกลับไปกินต้มเลือดหมูแล้วดานิโลขึ้นมาแอบๆครับทำท่าซุ่มๆซุ่มโป่งอยู่ตรงเสาสอง
1: ซุ่มโป่งมาเป็นคุณย่าก็เปิดนะ
0: มาเดี๋ยวคุณย่ามองเป้าเลยครับยืนเ
1: หม่อมองเป้าตัวเองทำไม
0: คิดถึงเมียที่บ้าน
1: โอ้คนละเป้า
0: แล้วมันยืนนิ่งเป็นหุ่นอนุสาวรีย์ขนาดนี้เนี่ยภาพค้างบอกว่าเอาชูมือให้สัญญาณแล้วครับคุณย่าเปิดโค้งๆครับตรงกลางหยอดๆมนูโชคออกมาตามมาเก็บนะครับคุณย่าคุณย่ากระชากไปเองครับเข่าซ้ายโดนเสียบเตะมุมใหม่ครับเทคสองราฮิมี่นะครับมาช่วยฮาคิมี่เสียบ
1: มี2มี่นะดานิโลก็ขึ้นมาลุ้นมงกับเขาเหมือนกันนะครับ
0: หน้านี่แก่แก่ครับดานิโลเปิดเข้าไปคราวนี้ไปเสาไกลมูนูชกออกมาเหมือนเดิมแถว2ลาฟินยาเก็บได้ให้ไปไหลต่อลูกนี้ดานิโลยิงครับโอ้โหเข้าซองมูนูดักได้ครับดานิโลซานโตส
1: โอกาสคล้ายๆที่วินียิงตีเสมอนะครับแต่ย้ายฝั่งเปลี่ยนฝั่งนะครับแล้วก็ดานิโลนี่ยิงเบาไปหน่อยครับตรงตัวด้วยโอ้ข้างตรงกลางนี่มาเป็นยอดขอบอลอยู่ครับไม่ให้
0: โอ้ถึงตรงนั้นนี่หันหน้าได้ต้องใส่แล้วครับ
1: ต้องยิงถูกแล้วแต่ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหเจ็บผ่านไปไวมากครับผ่านไป3นาทีแล้วนะ
0: เลขเจ็ดอาคิมี่ยอดลูกนี้เอาข้างหน้าครับวิ่งไล่ไปลาฮิมี่ครับสดๆนะครับเพิ่งลงมาใหม่คืนมาอามายมูนี่ครับให้มาเอลมูราเบตราฮิมีล็อกเข้าซ้ายยอดไปดานิโลดักไว้ครับมงทิ้งออกมาบวัดดีทรงหัวฟูๆนี่เหมือนพวกไอ้ใครล่ะ
1: ฮะไอ้นี่ไงสมัยก่อนไอ้เกนดูซี
0: ่เออใช่กำลังเลือกชื่ออยู่วิ่งมาในท่าเธอเหมือนกันเลยครับบวัดดีเนี่ยบอกคาลิกไปซื้อมาไป
1: ดูวิ่งดีนะวิ่งเก่งดีกลัวจะซื้อมาจะเป็นเหมือนลูกพี
0: ่
1: ไง
0: ม
1: าเลยโอ้โหตอนอยู่มาโกวิ่งเป็นม้าเลยอยู่กับแมนยูแรงไม่มี
0: เอาคืนไปครับชนคว่ำไปเลยโอ้โหแล้วล้มทับปีครับกับเบียร์ลาฮิมีบอกบายกอด
1: มือนจังหวะสุดท้ายไปโดนกาเบียครับเสียเต็มมุมด้วย
0: โอ้แล้วจังหวะคือโดนชนจากด้านหลังคว่ำลงไปเนี่ยแล้วโดนกาเบียล้มทับศีรษะนะครับตรงนั้นน่ะ
1: แล้วกาเบียก็ตัวบางนิดเดียว
0: เนี่ยปักกระไว้โอ้โห
1: ปวดศีรษะเลยฮะใหญ่มี
0: ขอแอดไพลินสองกับมือครับ
1: โอ้โหพอดีเลย
0: เข่าบองหูพอดีแต่ว่าลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับไม่มีปัญหาเตะมุมของโมร็อกโกนะครับอามูราเบ็ดจะเป็นคนไปเตะลูกนี้โอ้ยบอกนักข่าวอยู่สูงสูงว่าสนามนี้ไปนั่งเนี่ยโอ้ขาสั่นแน่โอ้แฟนโมร็อกโกก็ลุ้นครับอ้าว
1: ไม่เอาแซ
0: ่อ้าวปรับใครทำภาพสโลฮะ
1: โอ้โห
0: ไอ้โมร็อกโกจะเปิดเข้าไปหยอดไปเสา2บาซินทั้งนั้นครับตรงนั้น3คนกาเบียนหม่งทิ้งออกมายังเป็นลูกทุ่มของโมร็อกโกนะครับทดเจ็บผ่านไปครึ่งทางแล้ว
1: จ้าผมช่วยนับ1 2
0: ยัง
1: 3
0: อันนี้ไม่ต้องจับบอลนะอาจารย์เขานับเลยนะ
1: ใช่ต้องนับ
0: คือทำท่าจะทวงเนี่ยอาจารย์นับเลยนะครับโยนมายังช่วยกันหม่งสกัดออกมาจะจิ้มหนีมาติอุสกุญญาโอ้โหโดนลุมอยู่ 3-4 คนครับไม่รอด
1: เข้ามาช่วยเลย
0: โมร็อกโกได้บุกต่อกลายเป็นโมร็อกโกที่ได้ครองบอลบุกในช่วงทดเจ็บนะครับ
1: ครับ
0: เอวานาอุยให้มาทางขวาไม่ถึงแล้วครับโดนดักแต่ว่าบอลแหมมันไม่ไปข้างหน้าวินิซิอุสเกี่ยวไม่ติดโมร็อกโกลุยต่อเปิดข้ามฝั่งไม่ดีครับแต่ว่าจังหวะ2ยังเป็นเก็บตกได้ครับโมร็อกโกคืนไม่ตั้งกันใหม่ดิโบโนสาดยาวออกมาเอาหม่งเอาโดนไหลครับโปกาเบียนงานเข้าครับบอลตกมาฟาบิโยอ่านทางบอลดีกว่าเพื่อนครับเข้าถึงบอลโอ้ละยันเข้าไปโอ้
1: ฟาบิโย
0: ไปยันใส่อันมูโรเบตครับฟาบิโย
1: ทำฟาวแบบเข้าตามา 2-3 ครั้งเลยถ้ารอดอีกนี่เฮงมากนะครับดูเขาจะสิมองเห็นชัดเจนนะฮะจากกล้องมุมนี้แต่เขาก็มองแต่บอลนะ
0: ไปเปิดปุ่มใส่ครับแล้วอามูโรเบตเขาถึงบอลก่อนด้วยนะครับครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโกครับประมาณสัก45หลานะครับตรงแถวๆกลางสนาม
1: กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บนี้เกมของโมร็อกโกได้ฟรีคิกเยอะมาก
0: โอ้โหภาวนาเลยครับผู้แฟนบอลบราซิลบอกโอมเพียงยันมหาอุดต้องมาแล้ว โดนเข้าไปตอนนี้นี่เวลาแก้ตัวเหลือน้อยนะครับอามูโรเบตยอดลึกเหลือเกินไปเข้ามืออลิซง
1: ยาวกันนี้อลิซงบอก thank you นะ
0: ตรงนั้นนี่ไม่มีผู้เล่นโมร็อกโกเลยด้วยนั่นแหละเตะไปนั่นแหละ
1: แล้วดูครับใจคอจะเปิดให้รูเอริเก้นะอลิซงเปิดแล้วยาวมาก็เก็บไม่ได้นะผมดูแล้วโอกาสเสมอเยอะเหมือนกันนะเกมนี
0: ้ครับ
1: ทดเจ็บนี่เหลือประมาณ2นาทีหน่อย
0: เกมต่อไปนี่เดี๋ยวผมดูโปรแกรมนี้บราซิลนี่จะเจอกับเฮตินะครับวันที่19หรือ20
1: 20
0: 20ใช่ไหมจะเวลาตามเวลาไทยนี่ 7:30 นนะนะครับส่วนโมร็อกโกนี่ก็จะเจอกับสกอตแลนด์นะครับวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ตามเวลาไทยตี5กูสู้สกอตแลนด์โมร็อกโกจะเตะก่อนนะครับใส่หัวทำไมฮะเป็นแขกแล้วฮะเหลือไม่ถึง2นาทีเลยครับทดเจ็บบวัดดี้ให้มาฮาคิมี่ฮาคิมี่กระชากคาคิมี่ยาวครับโอ้โหปั๊มแล้วตรงกลางวิ่งมายิงลูกเดียวโอ้โหจะเสียบโคนเสาแล้วซ้ำอีกทีไม่ได้ครับอลิซง2เซฟติดครับโอ้ลูกยิงไว้อานาอุยครับแล้วก็คนที่ตามมาซ้ำจังหวะ2นี่เป็นอามายมูนี่ครับแต่ไม่ผ่านอลิซง
1: ต้องโผดูครับเกือบไปครับบราซิลนี่ครับต้องครึ่งพ่อหมีนะครับตะปบจังหวะแรกไว้ได้ครับแล้วก็ยังเร็วครับจังหวะ2นี่โอ้โหมือแข็งมากครับ
0: จังหวะแรกเอวานาอุยยิงโค้งบอลตกพื้นด้วยนะครับ
1: เข้าด้วยนะครับเนี่ย
0: โอ้โหแล้วปัดออกมานี่บอลตกอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันไม่ห่างตัวนะครับทำไมมูนี่ตามก็ไปซ้ำนี่พอลิซงลุกขึ้นมานี่ก็บังมิดเลยครับแต่ว่ายังเป็นเตะมุมนะครับนาทีสุดท้ายแล้วครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นเชื่อครับตอนนี้